0: Talk ดำเนินรายการโดยดร.ดนัยจันเจ้าฉายดร.บวรนันทองกัลยาและวิชัยวรธานีวงศ์
1: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจไม่ได้มาจากการวางแผนของรัฐบาลแต่มาจากเสรีภาพในการตัดสินใจของปัจเจกบุคคล F.A. Hayek นักเศรษฐศาสตร์แนวเสรีนิยมคลาสสิก
3: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
4: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
5: ระวังนะลูก
6: ค่อยๆวิ่งนะลูก
5: อย่าปีนสูงนะ
6: เดี๋ยวล้มนะลูก
7: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
9: ปิดรับสมัครแล้วลั่นฟอร์มัม2026ขอขอบคุณนักวิ่งทุกท่านที่การตอบรับเป็นอย่างดีแล้วพบกัน12สิงหาคมนี้พร้อมสัมผัสงานวิ่งรักโลกบนเส้นทางฮาล์ฟมาราธอนมาตรฐานสากลพิชิตเส้นทาง6สะพานในตำนานใจกลางกรุงเทพที่ต้องมาสัมผัสด้วยตัวเองสมัครแล้วเตรียมมารับเสื้อและบิฟได้ในวันที่10ถึง11สิงหาคมนี้ที่ศูนย์สิริกิติ์รายละเอียดเพิ่มเติม Facebook 12AUG ฮาล์ฟมาราธอน
10: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
11: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
12: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรม

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆรายการข่าวเข้มสุดสัปดาห์รถทุกเรื่องข่าวโดยประจักษ์มะวงศา
3: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life
4: เจ็ดนาฬิกาห้านาทีนะครับต้อนรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการข่าวเข้มสุดสัปดาห์นะครับวันนี้เราพบกันเช้าวันอาทิตย์ที่19 กรกฎาคม 2569ครับวันนี้ถ้าชำเลืองไปดูสภาพอากาศกันเป็นเรื่องแรกเนี่ยนะครับก็ต้องทำใจนะครับสำหรับวันนี้สภาพอากาศก็น่าจะร้อนนะฮะเรื่องฟ้าฝนนี่ก็มีปริมาณลดลงอย่างชัดเจนนะครับสำหรับวันนี้ไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางหรือแม้แต่กรุงเทพมหานครนะครับหรือแม้แต่สองฝั่งของประเทศไทยนะครับก็คือฝั่งทะเลอันดามันแล้วก็ฝั่งอ่าวไทยปริมาณฟ้าฝนเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับมีประมาณ 20-30% เท่านั้นเองนะครับอาจจะมีฝนตกหนักบ้างในบางแห่งแต่ว่าไม่เยอะนะครับสำหรับวันนี้ครับแต่ว่าถ้าไปดูอุณหภูมินี่ก็ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาครับ37-38ประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยสภาพอากาศก็คงจะร้อนแล้วก็คงจะอบอ้าวนะครับในหลายต่อหลายพื้นที่นี่ก็ยังเป็นสิ่งที่จะต้องติดตามต้องคอยตรวจสอบกันต่อไปนะครับสำหรับสภาพอากาศถึงแม้ว่าช่วงนี้ว่ากันว่าน่าจะเป็นช่วงของฤดูฝนแล้วแต่ว่าฝนยังตกค่อนข้างน้อยนะครับขณะที่สภาพอากาศเนี่ยร้อนจริงๆนะครับนะฮะอันนี้ก็คงจะเป็นผลพวงจากปรากฏการณ์เอลนินโญนะครับที่น่าจะเป็นต้นต่อสำคัญนะครับสำหรับสภาพอากาศที่แปรปรวนได้ขนาดนี้ร้อนได้ขนาดนี้นะครับวันนี้เดี๋ยวก่อนที่จะไปดูเรื่องราวข่าวคราวที่เป็นประเด็นที่ต้องติดสอบติดตามกันนะครับในเรื่องของความคืบหน้าแล้วเนี่ยจะพาไปดูการชิงตำแหน่งที่3นะครับของศึกฟุตบอลโลก2026ก่อนนะครับที่เพิ่งจะสิ้นสุดไปนะครับเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็เรียกได้ว่าสู้กันนะฮะคือถ้าไปดูจากสกอร์เนี่ยหลายคนบอกว่าเอ๊ะนี่เป็นการชนะด้วยการดวลลูกโทษที่จุดโทษหรือเปล่าก็แต่ว่าไม่ใช่นะครับและดูจากสกอร์แล้วเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นการสู้กันใน120นาทีคือมีการต่อเวลาก็ไม่ใช่นะครับก็เป็นการสู้กันในกรอบระยะเวลา90นาทีนี่แหละเพียงแต่ว่า90นาทีแล้วอาจจะทดไปเยอะหน่อยนะครับประมาณสัก 8-9 นาทีแต่ปรากฏว่าสกอร์ที่ออกมานี่เรียกได้ว่าทำเอาหลายต่อหลายคนตาค้างเลยนะครับอังกฤษเป็นฝ่ายเอาชนะฝรั่งเศสไปได้6-4ครับ6-4ครับการแข่งขันกันในช่วงเวลาปกติคือ90นาทีแล้วก็บวกเวลาที่ทดไปประมาณ8-9 นาทีครับอังกฤษเนี่ยชนะฝรั่งเศสไปถึง6-4นะครับนะฮะโดยอังกฤษเนี่ยคนที่ทำแฮตทริกเนี่ยนะครับก็คือซาก้านะครับซึ่งก็เป็นกัปตันทีมของอาร์เซนอลนะครับซาก้านี่ก็เรียกได้ว่าโชว์ฟอร์มแบบขั้นเทพเลยนะครับท็อปฟอร์มยิงไป3ประตูนะครับในจำนวนนี้ก็เป็นลูกโทษที่จุดโทษด้วยนะครับคือวันนี้อังกฤษเนี่ยไม่ได้ส่งแฮร์รี่เคนลงเป็นตัวจริงนะครับเอามาคัสแรชฟอร์ดนะครับลงไปเป็นตัวจริงแทนนะครับแฮร์รี่เคนนี่ก็เป็นตัวสำรองเพราะฉะนั้นบทบาทเด่นก็จะอยู่ที่ซาก้าเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นบทบาทสำคัญทำแฮตทริกนะครับยิงไป3ประตูขณะที่จูดเบลลิงแฮมเนี่ยก็ยิงได้1ลูกครับเป็นลูกสุดท้ายในช่วง90นาทีบวก8นะครับนะฮะขณะที่ฝรั่งเศสนั้นคิลิปเอ็นบัปเป้นะครับก็ยิงไป2ลูกนะครับก็เคยทำให้ตอนนี้เคเลียนเอ็มบัปเป้เนี่ยยิงไปแล้ว10ประตูนะครับสำหรับศึก ฟุตบอลโลกครั้งนี้ก็นำโด่งไปดาวซันโวนะครับนะเดี๋ยวรอดูว่าในนัดชิงชนะเลิศเนี่ยเมสซี่จะสามารถยิงประตูแล้วก็ทำสถิติเท่ากับเอ็มบัปเป้ได้หรือไม่นะครับนะขณะที่อุสมานเดมเบเล่เนี่ยก็ยิงไปลูกหนึ่งเหมือนกันนะครับนะฮะเดมเบเล่นี่ลงเป็นตัวสำรองนะครับฝรั่งเศสมาในนัดชิงที่3ก็มีการปรับทัพกันเยอะนะครับเดมเบเล่นี่เป็นตัวสำรองส่วนตัวจริงเนี่ยก็นำทัพโดยเอ็มบัปเป้นะครับแต่ว่าผลการแข่งขันที่ออกมาเนี่ยรูปเกมก็ต้องบอกว่าอังกฤษนี่เหนือกว่าอย่างชัดเจนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงครึ่งเวลาแรกนะครับก็เป็นการปรับทัพปรับหมากเป็นการส่งท้ายสำหรับศึกฟุตบอลโลกของทั้ง2ทีมนะครับยอดทีมจากยุโรปทั้งคู่ครับอังกฤษเอาชนะฝรั่งเศสไปได้6ประตูต่อ4นะครับส่วนเช้ามืดของวันพรุ่งนี้นะครับช่วงเวลา 14:00 นะครับนะฮะคืนนี้แหละคืนวันอาทิตย์นี่แหละครับก็รอดูนัดชิงชนะเลิศนะครับระหว่างอาร์เจนตินาที่นำโดยเลโอเนลเมสซี่นะครับก็จะเจอกับสเปนนะครับนะฮะก็มีนักเตะที่ผู้คนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคอฟุตบอลประเทศไทยก็รู้จักมากคุ้นกันทั้งทีมแล้วนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งยาเมาใช่ไหมซึ่งเป็นดาวรุ่งนะครับวัยเพียงแค่18 19ปีเท่านั้นเองของทีมชาติสเปนนี่เป็นนักเตะตัวสำคัญของบาร์เซโลนาเลยนะครับก็คงจะเข้ามารับภาระหนักแทนเมสซี่ในบาร์เซโลนาเนี่ยแหละครับทั้ง2คนเนี่ยก็คือทั้งเมสซี่แล้วก็ยาเมาเนี่ยนะครับมีเรื่องที่ไม่น่าเชื่อนะเพราะว่าตอนที่เมสซี่อายุประมาณสัก20นะครับก็ถ่ายภาพร่วมกับยาเมาเนี่ยนะครับตอนนั้นอายุเพียงแค่6 7เดือนเท่านั้นเองเมสซี่ในวันอายุ19ประมาณนั้นนะครับก็มีการถ่ายภาพตอนที่ยาเมายังเป็นเบบี้อยู่เลยนะครับในเวลาถัดมาครับ16ปี17ปีถัดมาไม่มีใครเชื่อนะครับว่า2คนนี้จะกลับมาเจอกันนะครับในศึกฟุตบอลโลกนัดชิงชนะเลิศด้วยนะครับในปี2026ครับเมสซี่เนี่ย39ขณะที่ตัวของยาเมาเนี่ยก็ประมาณ18 19ปีเท่านั้นเองครับก็ห่างกันประมาณร่วม20ปีนะครับสำหรับนักเตะ2คนนี้ครับก็เป็นดาวเด่นดาวรุ่งนะครับในต่างยุคต่างสมัยกันนะครับเดี๋ยวรอดูสำหรับตี2ของวันนี้นะครับว่าอาร์เจนตินานั้นจะสามารถที่จะรักษาแชมป์เอาไว้หลังจากเป็นแชมป์ในการแข่งขันฟุตบอลโลกเมื่อ4ปีที่ผ่านมาได้อีกหรือไม่นะครับขณะที่สเปนเนี่ยก็เรียกได้ว่าก็มีความพยายามนะครับในการที่จะสร้างโทรฟี่นะครับเพื่อที่จะรั้งความเป็นเบอร์หนึ่งนะฮะในศึกในสังเวียนฟุตบอลนะครับโดยเฉพาะยิ่งในยุโรปเลยนะครับนะฮะอ้าวรอดูรอติดตามสำหรับแฟนๆฟุตบอลนะครับส่วนเรื่องราวข่าวคราวที่เป็นประเด็นอยู่บนหน้าสื่อเช้าวันนี้ครับหลักๆนี่ก็คงจะหนีไม่พ้นแหละครับเรื่องของกรณีการตัดจำนวนรายชื่อจำนวนบุคคลนะครับที่จะได้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับจาก10กว่าล้านคนเนี่ยเหลืออยู่9ล้าน5แสนคนแล้วก็กลายเป็นประเด็นร้อนเลยนะครับเพราะว่าในช่วงปลายสัปดาห์เนี่ยก็มีประชาชนที่ถูกตัดสิทธิ์นะครับก็ไปขออุทธรณ์นะครับไปยื่นเรื่องนะครับไปอุทธรณ์นะฮะสำหรับการถูกตัดสิทธิ์ไม่มีชื่อเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐขณะเดียวกันครับฝ่ายการเมืองก็ดีนะฮะหรือกูรูทางการเมืองที่เป็นนักวิชาการหรือว่าเป็นคนที่ขับเคลื่อนอยู่ในภาคส่วนประชาสังคมก็ดีเนี่ยหลายต่อหลายคนก็ออกโรงมาวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้นะครับนะฮะบอกว่าอยากจะให้ทางรัฐบาลมีการทบทวนรายชื่อของบุคคลที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะฮะพอถูกตัดออกไปเนี่ยก็ทำให้ประชาชนเนี่ย จำนวนไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับที่รายชื่อหายไปเนี่ยนะครับก็หลายล้านคนนะครับจะไม่สามารถที่จะได้รับสิทธิ์ที่เคยได้รับอยู่นะครับนั่นก็เท่ากับว่าชีวิตความเป็นอยู่ก็คงจะเดือดร้อนนะฮะเพราะว่าสิทธิที่เคยได้ก็ถูกตัดทิ้งออกไปนะครับเรื่องรายรุ่งรายได้ในสภาวะเศรษฐกิจที่ดูจะมีปัญหานี่ก็คงจะเป็นการเพิ่มภาระนะครับในการที่ต้องต่อสู้ดิ้นรนนะครับหารายได้มาเลี้ยงตัวเองและครอบครัวนะครับแต่ถ้ามองในมุมของฝ่ายรัฐบาลก็ต้องเข้าใจนะครับว่าทางรัฐบาลเองก็ไม่ได้มีเงินมากมายก่ายกองนะครับณปัจจุบันนะก็มีการกู้เงินนะครับดูได้จากพรก.กู้เงินเนี่ย 400,000 ล้านเนี่ยก็ชัดเจนนะครับว่ารัฐบาลเองก็มีรายได้มีงบประมาณเนี่ยจำกัดจำเขี่ยในการที่จะนำมาใช้จ่ายเพราะฉะนั้นก็เลยมองว่าอะไรที่พอจะตัดทอนได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มบุคคลที่ได้สิทธิประโยชน์นะครับถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาณปัจจุบันก็อาจจะมีจำนวนไม่น้อยแล้วครับที่มีรายได้เพิ่มมากขึ้นหรือบางคนก็เรียนจบแล้วมีงานมีการทำแล้วเนี่ยนะครับก็ควรที่จะคืนสิทธินั้นนะครับเพื่อที่จะให้รัฐบาลเนี่ยนำไปจัดสรรหรือนำไปแบ่งปันให้กับคนอื่นนะครับก็เลยกลายเป็นที่มาของการถูกตัดสิทธินะครับของผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเหลืออยู่9ล้าน5แสนคนประเด็นนี้กลายเป็นเรื่องใหญ่ครับบนหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเช้าวันนี้ครับชวดสิทธิรับเงินบัตรคนจนนร.สกร.แห่ยื่นลาออกนะครับรัฐมนตรีช่วยศึกษาเร่งแก้ไขปชป.ชี้คัดกรองห่วยหนูนำทับ153 CEO ถกขยายลงทุนที่จีนจอเบรกแลนด์บิชนะฮะอันนี้ก็คือโครงการแลนด์บิชนะครับซึ่งก็เป็นโครงการที่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เยอะนะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝ่ายที่มองว่ามันไม่คุ้มนะฮะไม่มีประโยชน์ในการที่จะเดินหน้าทำโครงการแลนด์บริดจ์เพราะว่าไม่มีหลักประกันอะไรนะครับว่าเรื่องของการขนถ่ายสินค้าจากฝั่งทะเลอันดามันไปยังฝั่งอ่าวไทยนะครับจะร่นระยะเวลาจากการที่เรือเดินทะเลนะครับที่ขนสินค้าเนี่ยไปผ่านช่องแคบมาเลกาจริงหรือเปล่าและในแง่ปฏิบัติมันจะทำได้จริงแค่ไหนอย่างไรนะครับในการที่จะขนส่งผ่านทางรถไฟเนี่ยนะครับจากฝั่งอันดามันไปยังฝั่งอ่าวไทยนะครับพิษตัดสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐลามหนักกระทบนักเรียนสกร.แห่ลาออกสกร.เนี่ยบางคนอาจจะสงสัยนะครับว่าตกลงสกร.เนี่ยแปลว่าอะไรนะครับสกร.นี่ในความหมายเนี่ยนะฮะสกร.เนี่ยก็เป็นชื่อนะครับที่เปลี่ยนใหม่มาจากก็เรียกอะไรสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยหรือว่ากศน.คือชื่อเดิมนี่คือกศน.นะครับสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเปลี่ยนมาเป็นสกร.ครับก็คือกรมส่งเสริมการเรียนรู้ครับนะฮะถ้าไปดูจากในข่าวของหนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่ไทยรัฐนี่ก็ระบุชัดเจนครับทั้งนักเรียนนะฮะและก็สกร.แห่ลาออกนะครับแหมเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่มองข้ามไปไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้านักเรียนหรือว่าคนที่ศึกษาเรียนรู้นะครับนอกระบบนะฮะแล้วสุดท้ายเนี่ยมันได้รับผลกระทบจากการที่ผู้แม่ผู้ปกครองเนี่ยถูกตัดสิทธิ์ไม่ได้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะฮะหรือแม้แต่ตัวเองก็ตามทีเนี่ยนะครับมันส่งผลไปจนกระทั่งถึงต้องตัดสินใจในการที่จะทิ้งการศึกษาลาออกจากระบบการศึกษาทั้งในระบบแล้วก็นอกระบบนี่อันนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เรื่องสำคัญเลยนะครับที่ทางภาครัฐเองเนี่ยก็ต้องมีการกลับมาพิจารณาทบทวนอย่างเร่งด่วนเหมือนกันเพราะว่าเรื่องการศึกษาถือว่าเรื่องสำคัญครับเป็นการพัฒนาบุคลากรนะครับเด็กๆเยาวชนเติบโตขึ้นมาจะมีคุณภาพ จะเป็นที่คาดหวังในการที่จะช่วยขับเคลื่อนประเทศได้แค่ไหนอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับยุวชนเยาวชนนักเรียนนักศึกษานี่แหละครับนะฮะเพราะว่าคนในยุคสมัยปัจจุบันที่เป็นคนวัยกลางคนหรือว่าเป็นวัยใกล้เกษียณเนี่ยนะครับคือยังไงเสียก็ไม่สามารถที่จะทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนประเทศนะฮะไม่ว่าจะในส่วนราชการหรือว่าในส่วนของฝ่ายการเมืองเองนะครับก็ต้องไปตามอายุไขนะครับก็เป็นภาระสำคัญนะครับของคนรุ่นใหม่ๆที่จะเข้ามาทำหน้าที่แทนเพราะฉะนั้นเรื่องผลกระทบถึงขั้นที่ต้องมีการตัดสินใจทิ้งอนาคตของตัวเองในระบบการศึกษาไม่ว่าจะเป็นการศึกษาในระบบหรือนอกระบบอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เรื่องสำคัญนะครับเพราะว่าการศึกษาในบ้านเราเนี่ยตอนนี้แม้แต่เทียบกับกลุ่มประเทศอาเซียนด้วยกันเองเนี่ยเราก็มีปัญหาเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เข้าใจว่าเดี๋ยวนายกรัฐมนตรีกลับมาจากจีนเนี่ยนะครับก็เข้าใจว่าคงจะมีการหารือกันเรื่องนี้เหมือนกันแต่ว่าจะออกมาในรูปแบบไหนอันนั้นเป็นเรื่องที่ต้องติดตามการดูนะครับเพราะว่าด้านหนึ่งเนี่ยทางทีมโฆษกของทางรัฐบาลนะครับก็ยังเรียกร้องนะครับให้คนที่ถูกตัดสิทธิ์การถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยนะครับไปอุทธรณ์นะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยก็คงจะรู้นะครับว่าสาเหตุหลักส่วนหนึ่งที่ถูกตัดก็คือการมีชื่อเป็นคนที่ไปซื้อรถจักรยานยนต์และซื้อรถยนต์นะครับซึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญที่ทางรัฐบาลเนี่ยได้กำหนดนะครับเป็นคุณสมบัติต้องห้ามสำหรับคนที่ไปซื้อรถจักรยานยนต์ซื้อรถยนต์เนี่ยนะครับนะฮะโดยเฉพาะยิ่งรถยนต์ใหม่ราคาแพงเนี่ยนะครับหรือแม้แต่ราคาปกติโดยทั่วไปก็ตามทีเนี่ยก็จะถูกมองว่านี่อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ใช่เป็นคนจนจริงอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ว่าสาเหตุสำคัญอย่างหนึ่งก็คือว่าคนที่มีรายชื่อนะครับในการไปซื้อรถจักรยานยนต์ก็ดีซื้อรถยนต์ก็ดีนะในทางปฏิบัติเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้ครับว่าอาจจะถูกญาตินะฮะหรือว่าถูกคนในครอบครัวนำชื่อไปใช้ในการซื้อหรือไปจัดการถือครองอะไรเนี่ยนะครับทั้งในเรื่องของนำชื่อไปซื้อหรือแม้แต่นำชื่อไปถือครองเนี่ยซึ่งมันก็มีนัยยะมีความสำคัญที่ไม่ได้สอดคล้องไม่ได้เหมือนกันสักเท่าไหร่นะครับนะฮะเอาชื่อไปถือครองนี่ก็อาจจะเป็นเจตนาดีของพ่อแม่ที่อยากจะให้ทรัพย์สินเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์เนี่ยเป็นของลูกนะครับแต่ว่ามันมาย้อนแย้งกับเรื่องคุณสมบัติของคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับมันก็เลยกลายเป็นประเด็นนะครับที่ไปได้ทั้งเชิงบวกและเชิงลบเนี่ยนะครับซึ่งทางหนังสือพิมพ์ Daily News เนี่ยก็มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะครับเรื่องการถูกตัดนะครับการเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถือสมบัติสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยนะครับหนังสือพิมพ์ Daily News นะครับกรอบ6ดาวเช้าวันนี้ครับก็มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความเดือดร้อนนะครับของกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ถูกตัดสิทธิ์เช่นเดียวกันนะครับบัตรคนจนสิทธิ์ใหม่เป๋าตังสแกนใช้2แบบดีเดย์1สิงหาคมเริ่มลงทะเบียนประปา20กรกฎาคมช่วยไม่เกิน100ต่อครัวเรือนคือก็จะไปช่วยเรื่องเงินค่าน้ำประปานะครับแต่ว่าครอบครัวรับไม่เกิน100บาทนะครับแต่ว่าแม่มันก็อาจจะทำให้คนที่มีความรู้สึกว่าเคยได้นะครับมากกว่านี้นะ 3-400 แล้วก็สุดท้ายก็ได้รับการชดเชยเงินค่าน้ำประปาเพียงแค่ไม่เกิน100บาทเนี่ยก็อาจจะมีความรู้สึกเกิดขึ้นก็ได้นะครับนะฮะอันนี้เป็นประเด็นที่ต้องติดตามกันนะครับเรื่องกรณีความคืบหน้าในเรื่องของการทุจริตการสอบสอถอเนี่ยนะครับวันนี้ของหนังสือพิมพ์ Daily News นะครับก็มีข่าวคราวนี้อยู่นะครับกทมยกระดับหรือจัดสอบป้องทุจริตซ้ำสอถอขณะที่บสวลดสัญญาจ้างใหม่โปร่งใสนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นความคืบหน้าที่เกี่ยวข้องกับการเดินหน้าในการที่จะป้องปรามการทุจริตการสอบ ข้าราชการท้องถิ่นของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือว่าสถ.นะครับหลังจากที่ในการประชุมกสถ.เมื่อวันก่อนนะครับเมื่อวันศุกร์ใช่ไหมครับมีมติในการที่จะเพิกถอนการบรรจุนะครับของคนที่สอบได้แต่ว่ามีคะแนนเนี่ยผิดปกตินะครับทั้งใน3กลุ่มเลย 5,900 กว่าคนนะฮะส่วนอีกข่าวหนึ่งซึ่งเป็นข่าวที่ทำให้หลายต่อหลายคนเนี่ยเกิดความรู้สึกสลดหดหู่ต่อเนื่องจากเรื่องกรณีของโรงเบียร์นานาชาติพังงะทลายผับลับดัดแปลงไร้ทางหนีไฟเด็กเอ็นอื้อเสพยาโต้รุ่งฉี่ม่วง9รายคดีโรงเบียร์ยัน2สัปดาห์ส่งถึงอัยการนะฮะซึ่งก็เป็นประเด็นนะฮะที่มีปรากฏอยู่ในหนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่ไทยรัฐเช่นเดียวกันนะฮะกทม.เลิกจ้างมสว.จัดสอบไม่ให้ซ้ำรอยโกงท้องถิ่นตำรวจลั่นฟันผิดถึงตัวบงการครับอันนี้เป็นประเด็นที่อยู่ในความสนใจของผู้คนนะครับว่าตกลงจะไปถึงระดับกราสบอสระดับบิ๊กบอสหรือไม่อย่างไรเรื่องของการเดินหน้าในการเอาผิดเรื่องทุจริตสอบขรก.ของสถ.เนี่ยนะครับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาในช่วงหัวค่ำนะครับในรายการถกประเด็นผมได้มีโอกาสเรียนสัมภาษณ์รองศาสตราจารย์ดร.ยุทธพรอิสระชัยอาจารย์คณะรัฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับอาจารย์ก็แสดงความเป็นห่วงนะครับว่าเรื่องของการเดินหน้าในการที่จะเชื่อมโยงนะครับไปถึงตัวระดับลาสบอสหรือว่าบิ๊กบอสเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายครับก็เป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงน่ากังวลเหมือนกันใครที่สนใจในมุมมองของอาจารย์ยุทธพรนะครับรวมไปจนกระทั่งถึงเรื่องของการเริ่มต้นในการเพิกถอนสิทธิการบรรจุเป็นข้าราชการของคนที่สอบได้แต่ปรากฏว่าไปเกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันกับเรื่องของการทุจริต 5,900 กว่าคนเนี่ยนะครับก็สามารถคลิกเข้าไปติดตามย้อนหลังได้นะครับในช่องทางของ YouTube นะครับทาง Thinking Radio ก็คลิกรายการถกประเด็นนะครับที่มีการจัดรายการไปเมื่อค่ำวันเสาร์ที่19กรกฎาคมก็คือเมื่อวานนี้ช่วง19นาฬิกาถึง20นาฬิกานะครับนะฮะซึ่งก็ได้มีโอกาสสัมภาษณ์อาจารย์ยุทธพรไว้ในเรื่องของการสอบนะฮะทุจริตการสอบนี่แหละนอกจากนี้ยังมีบทสัมภาษณ์นะครับที่ผมได้มีโอกาสสัมภาษณ์พลโทพงศกรรอดชมพูนะครับอดีตรองเลขาธิการสมช.นะครับรองเลขาธิการอดีตรองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติประเด็นเรื่องเกี่ยวข้องกับไทยนะฮะที่นายกตีเดินทางไปจีนแล้วก็ได้เจอกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะได้มีการพูดคุยกันเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาที่ทางจีนเนี่ยแสดงเจตจำนงต้องการที่จะเป็นคนกลางให้มีการเจรจานะครับระหว่างไทยกับกัมพูชาเพื่อฟื้นความสัมพันธ์แล้วก็จะมีการพูดถึงการส่งมอบอาวุธยุทธภัณฑ์นะครับที่ทางกัมพูชาสั่งซื้อเนี่ยอันเนี้ยในมุมของนักเขาเรียกไงเป็นเสนาธิการทางทหารน่ะนะเพราะว่าเสนงเนี่ยก็เป็นระดับเสนาธิการนะครับเป็นคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงนะครับในมุมของท่านเนี่ยมองเรื่องนี้อย่างไรอันนี้น่าสนใจมากนะครับท่านมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางฝ่ายไทยกับทางฝ่ายกัมพูชานะครับสิ่งที่ควรจะต้องคุยกันและเป็นสิ่งที่ทางฝ่ายไทยต้องเสนอกับทางจีนนะในกรณีที่เสนอตัวเข้ามาเป็นคนกลางในการเจรจาก็คือเสนอให้มีการตีเส้นเลยนะครับนะฮะให้มีการตีเส้นเรื่องเขตแดนเลยนะฮะเพราะว่าสิ่งที่มันเป็นอยู่ณปัจจุบันก็คือทางกัมพูชานั้นเขาสูญเสียพื้นที่นะฮะของตัวเองไปเยอะนะครับก็พยายามที่จะดึงเรื่องนี้ลากตรงนี้ไปสู่เวทีระดับนานาชาติพยายามที่จะหลีกเลี่ยงการที่จะเข้าสู่การเจรจาแบบทวิภาคีก็คือในระดับประเทศ2ประเทศคือไทยกับกัมพูชาหรือแม้แต่ในกลุ่มอาเซียนนะครับที่อาจจะมีมาเลเซียหรือประเทศใด ที่เข้ามาทำหน้าที่เป็นตัวประสานก็ตามทีทั้งกัมพูชาเขาไม่อยากจะให้มีการเจรจาแบบนี้เขาอยากจะลากเรื่องนี้เข้าไปสู่เวทีนานาชาติครับอันนี้ก็คือในมุมของเสนงนะครับคนโทรพงศกรรอดชมพูนะครับใครสนใจก็ไปคลิกดูย้อนหลังได้นะครับผ่านทาง YouTube Thinking Radio ก็คลิกหารายการถกประเด็นครับในช่วงวันเสาร์ที่18กรกฎาคมช่วง19นาฬิกาถึง20นาฬิกาเอาละฮะก็คงไปต่อไม่ได้แล้วนะครับความจริงเนี่ยมันมีเรื่องเกี่ยวข้องกับไฟไหม้นะฮะแล้วสุดท้ายปรากฏว่าสองสามีภรรยาที่เลี้ยงแมวจรจัดอยู่ถึง73ตัวนะครับไฟฟ้าลัดวงจรไหม้บ้านแฝดนะครับปรากฏว่าแมวนะครับแมวที่สองลุงป้านเก็บเลี้ยง73ตัวนะครับปรากฏว่าตายอยู่ในกองเพลิงด้วยนะครับแถวบ้านในซอยสมเด็จพระเจ้าตากสินคิดเอ็ดครับอันนี้ถือว่าเป็นข่าวที่สร้างความสลดหดหู่ให้ครับผู้คนโดยทั่วไปอย่างยิ่งครับแต่ว่าไม่มีเวลานะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรับชมครับผมเป็นจับโมงสารและทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: ข่าวเข้มสุดสัปดาห์ที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
3: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life
5: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดทิศสุขความเจริญผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
7: สายต่อไป
8: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
7: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
9: เลือกนี่สิครับยาน้ำแก้ไอมะแว้งราไอยาลาไลท์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิดปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแว้งราไอยาลาไลท์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบเอาสายต่อไป
10: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์อย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังอาจและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหาเพลย์ลิสต์คุยอย่างเสือ
11: ฮะเสียงอะไรอ่ะ
12: เสียงของยอดขายไงฟังไหมล่ะถ้าอยากปั้นสินค้าให้ปังต้องมากิจกรรมนี้เลย AI for Life AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังกิจกรรมพิเศษที่จัดมาเพื่อชาวแฟนคลื่นความคิดโดยเฉพาะมาเรียนรู้วิธีการใช้ AI เป็นผู้ช่วยส่วนตัวด้านการตลาดในงบที่จำกัดทั้งเขียนแคปชั่นโดนๆสอนแต่งภาพสร้างคลิปรีวิวช่วยแต่งภาพสินค้าให้สวยเตะตาโอ้ยไม่ใช่ตานี้
11: ปังกันง่ายๆแค่ปลายนิ้วสัมผัสไม่ต้องกลัวเทคโนโลยีเพราะเราสอนจับมือทำกันจริงๆโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อผู้สูงอายุที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึง
12: AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปัง2สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรมดิเอลโมโรรัชดาสมัครเลยที่ LINE @thinkingradio รีบเลยรับเพียง50ท่านเท่านั้น
3: สนับสนุนโดยยาโอตานิเค4000รันแฟลตขับต่อได้อีกแม้ถูกบาดต่ำมีกว่า39ขนาดความปลอดภัยในราคาที่จับต้องได
13: ้เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมคลิกเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
2: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
13: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนท์เรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
2: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จากดิจิตอล CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
13: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
2: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
13: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
2: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
14: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
15: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กเล็กน้อยแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
14: และก็อาจารย์จิ๊บนรินทร์ ณัฏฐีสวัสดิ์ค่ะ
15: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
16: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
17: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องเล่าของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริสราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์ 10:00 นถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
18: ทุกพื้นที่ทุกภูมิภาคทุกเหตุการณ์สำคัญไม่ว่าจะสมบุกสมบันแค่ไหนหนาวร้อนแค่ไหนเขาคนนี้ลุยมาหมดแล้วเพื่อลงพื้นที่และรายงานข่าวให้คุณฟังนี่ไม่ใช่รายการข่าวแต่เป็นรายการชีวิตของคนทำข่าวรายการคุยกับมนตรีกับมนตรีอุดมพงศ์กับสารพันเรื่องราวและประสบการณ์ในการทำข่าวครบรถโหดมันฮาที่เขาคนนี้พร้อมลุยแบบไม่ต้องรอนับ3 2 1ถ่ายทอดจากชีวิตจริงในมุมที่ใครหลายคนไม่เคยสัมผัสรายการคุยกับมนตรี 5:00 น.วันอาทิตย์ที่ 96.5 FM และทุกช่องทางออนไลน์จาก Thinking Radio
19: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
20: ๆผู้หญิงมากเรื่องชวนเรียนรู้เรื่องราวมากมายแบบไม่มากเรื่องโดยดร.สุงมนต์ สิทธิสมานและรองศาสตราจารย์ดร.นิติดาแสงสินแก้ว
21: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่เช้าวันอาทิตย์ที่สดใสและชื่นบานเบิกบานทุกๆอย่างรวมไปถึงหน้าบานด้วยนะคะกับรายการผู้หญิงมากเรื่องนะคะ 7:37 นาทีที่ FM 96.5 MHz Thinking Radio ค่ะเจอกับเรา2คนเป็นประจำดิฉันสวงมนต์สิทธิสมานรายงานตัวค่ะ
22: เช่นกันค่ะนิติดาแสงสิงแก้วค่ะวันนี้รายงานตัวกันสดๆที่ FM 96.5 Thinking Radio นะคะที่ห้องส่งอันหนาวเหน็บด้วยคุณพูดถึงเช้าอันสดใสชื่นบานใช่มั้ยคิดถึงตอนเด็กๆอ่ะที่เขาบอกว่าสนุกสนานเหมือนดอกไม้บานยามเช้าอ่ะคือแบบว่ามันเห็นความแรกแย้ม
21: เรายังพูดได้ใช
22: ่ไหมได้อยู่เรายังไม่คือเช้าเช้าไง
21: เช้าเช้าแบบดอกไม้บาน
22: ดอกไม้บานยามเช้าคืออย่างอย่างคุณผู้ฟังหลายท่านไปวิ่งใช่ไหมตอนเช้าเช้าเช้าตรู่เช้ามืดอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นได้ซึมซับดื่มด่ำกับบรรยากาศสองข้างทางแล้วก็จะเห็นทีถ้าเราสังเกตดีๆนะไอ้ดอกไม้เนี่ยมันก็จะมีพวกน้ำค้างอ่ะตามยอดหญ้าตามดอกไม้อะไรเงี้ยมันสดชื่นดีเหมือนกันนะแล้วก็ทำให้คิดว่าหลายๆครั้งเนี่ยความสุขมันอาจจะใกล้ตัวกว่าที่คิดนะคือถ้าเกิดเราไปโฟกัสอะไรที่มันใหญ่ตัวมโหฬารเนี่ยหาไม่เจอนะในสังคมนี้ทุกวันนะมัน
21: มืดมืดมน
22: มืดมนมืดบอดนะแต่ว่าก็นี่แหละค่ะพยายามจะชวนคุณผู้ฟังสร้างกำลังใจนะคะแล้ววันนี้วันอาทิตย์ไงวันพักผ่อนนะคะก็แต่ละท่านก็อาจจะมีภารกิจนะคะแล้วก็มีแพลนนะกับครอบครัวกับการใช้เวลาให้กับตัวเองวันอาทิตย์นี่เป็นวันที่พักผ่อนแล้ววันเสาร์บางทียังไม่ใช่นะพี่โนคุณผู้ฟัง
0: วันเสาร
22: ์นี่บางคนยังเคลียร์ไม่ค่อยเสร็จบางคนก็มีงานด้วย
0: บางคนทำงานครึ่งวันเช้าไงเดี๋ยวนี้เขายังทำไหม
22: มีบอกเดี๋ยวนี้เขาบอกว่า work life integration คือไม่มีละเสาร์อาทิตย์
0: ไม่มี
22: คือมันอยู่กับ
0: ชีวิตคือ7วันทำงานพร้อมสแตนด์บายไม่มีแบบเลิกงานแบบเขาเรียกว่าออฟฟิศอาร์อีกต่อไปแล้วแบบเลิก5 โมง 6คือมันยังมีอยู่ประเภทแบบโรงงานอุตสาหกรร
22: ม
0: หรือบางบริษัทที่มันซีเรียส
22: เข้ากะ
0: อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นแบบลักษณะของการทำงานแม้กระทั่งข้าราชการปัจจุบันนี้เขาก็มีแบบว่าก่อนยิ่งก่อนหน้านี้เนี่ยตอนราคาน้ำมันแพงเนี่ยก็ยังมีแบบว่าทำงานถ้าสะดวกนะแผนกไหนฝ่ายไหนทำงานออนไลน์ได้บ้างอะไรก็ทำแล้วก็ยังยาวๆกันมาอย
22: ู่ใช่ๆก็กลายเป็นเค้าเรียกนะความปกติใหม่นะคะเรื่องของการปรับตารางชีวิตนะแต่ว่าบางส่วนบางคนก็บอกว่ามันก็ไม่ได้ดีนะเพราะว่ามันกลายเป็นมันก็เอาเวลาพักผ่อนเอาเวลาที่เราจะทำอย่างอื่นเนาะคือมาเป็นเรื่องงานทั้งหมดนะคะก็สุดแล้วแต่ละค่ะแต่ว่าสำคัญที่สุดก็คือว่าเราจะบาลานซ์มันยังไงนะคะให้มันสมดุลเนาะแล้วก็ให้เห็นความสุขเล็กๆนะคะระหว่างทางระหว่างวันระหว่างสัปดาห์นะคะแล้วก็หวังว่าวันนี้แหละผู้หญิงมากเรื่องนะคะจะชวนคุณผู้ฟังชุบอารมณ์นะแล้วก็เตรียมอารมณ์สำหรับสัปดาห์ใหม่ต่อไปหวังว่าจะเป็นเช่นนั้นนะคะหวังว่าเรื่องราวที่วันนี้เราสองคนเตรียมมาให้คุณผู้ฟังเนี่ยมันจะไม่เฉาจนเกินไปบางครั้งคุณผู้ฟังบอกว่าไหนสัญญาว่าจะให้ความสดชื่นปรากฏว่าโอ้โหประเด็นที่ชวนคุยนี่แบบว่าเศร้ามากอะไรเงี้ยนะคะก็ไม่พยายามไม่เป็นแบบนั้นนะแต่ว่าเอาเรื่องใกล้ๆตัวเนี่ยแหละค่ะเรื่องผู้หญิงเรื่องเด็กเรื่องสังคมนะคะข่าวคราวเนาะที่จะสามารถอัปเดตกันได้ในแต่ละสัปดาห์แล้วก็เห็นว่ามันมีความสำคัญที่จะเอามาขยายความนะคะแล้วก็เรียนรู้ร่วมกันมาคุยกันค่ะ
0: ค่ะแบบเปิดมาแบบนี้นะจะบอกว่าต่อให้เป็นเรื่องที่มันอะไรอะเศร้าเคล้าน้ำตาแต่ว่าเราก็พยายามจะหยิบเอาแต่ละมุมนะคะมาเล่าสู่กันฟังมาชวนกันคิดนะคะแล้วก็ตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่รู้คุณเป็นหรือเปล่าก่อนที่เราจะเข้าสู่เรื่องต่างๆเนี่ยดิฉันก็เริ่มมาถึงจุดที่ไม่คิดว่าจะมาถึงจุดนี้ได
22: ้นั่นคือ
0: เรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยวันนั้นคุยกับครอบครัวแบบซีเรียสลี่นะคะคุยกันแล้วก็เริ่มตั้งคำถามอยู่เหมือนกันกับสภาวะการที่มันเกิดขึ้นเช่นเฮ้ยเราเจอเหตุการณ์ที่มันซ้ำๆความสูญเสียที่มันซ้ำๆสถานการณ์ซ้ำๆแม้กระทั่งสัปดาห์ที่แล้วที่เราพูดถึงเรื่องของไฟไหม้นะคะไฟไหม้โรงเบียร์ใช่ไหม
22: ค่ะ
0: ก่อนหน้านี้เราเจอที่พับ
22: ซันติก้า
0: คือไล่เรียงกันมาเนี่ยมันเหมือนมันเป็นเหตุการณ์ที่มันเคยเกิดขึ้นแล้วตอนนั้นเราก็ออกมาแบบตื่นตัวกันแล้วพยายามโน่นนี่นั่นเนาะแล้วก็วนลูปกลับมาเจอเรื่องเดิมเราพูดถึงสถานการณ์อีกหลายสถานการณ์รวมไปถึงสถานการณ์ทางการเมืองสถานการณ์หลากหลายซึ่งโดยครอบครัวชอบมาแลกเปลี่ยนกันคุณเชื่อไหมว่าเป็นครั้งแรกจริงๆว่าเป็นการพูดคุยแล้วก็เริ่มตั้งคำถามว่าหรือจริงๆถ้าลูกแต่งงานแล้วอย่ามีลูกเลยเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยบ้านเราเนี่ยโดย เขาเรียกว่ามันเป็นเราแฮปปี้เราชอบมีลูกเราพูดกันอยู่เสมอเราขำๆพูดแบบขำๆแต่บอกว่าถ้าลูกมีลูกแล้วใครเลี้ยงอะไรเงี้ยแล้วเราก็จะเอนจอยกันมากเลยแล้วโดยเฉพาะดิฉันเองเนี่ยก็มีความรู้สึกอยู่ลึกๆเหมือนกันถ้าวันหนึ่งมีโอกาสได้เป็นย่าเพราะไม่มีโอกาสเป็นยาย
22: ไม่ได้ละ
0: จะเป็นยาย่าอย่างเดียว
22: ไม่ทันละ
0: นะคือจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็อยากมีบางอยากมีแต่ว่าเป็นครั้งแรกจริงๆที่คุยแบบซีเรียสที่รู้สึกว่าเฮ้ยไม่อยากมีละมันก็เลยสะท้อนไงสะท้อนว่าเราเข้าใจว่าหลายต่อหลายคนทำไมถึงมีวิธีคิดว่าไม่อยากมีลูกหลานอีกต่อไปแล้ว
22: มันเข้าใจได้จริง
0: ๆมันเข้าใจได้จริงๆถึงแม้กระทั่งว่าเราคิดว่าเราพร้อมเรารักเรามีความรู้เราคิดว่าเราจะเลี้ยงลูกได้อย่างมีศักยภาพแต่เราเห็นสถานการณ์โลกซึ่งไม่ใช่แค่เรื่องนี้นะทั้งประเทศไทยทั้งทั่วโลกแล้วเราก็ไม่รู้ว่าทั้งสภาพสงครามอะไรต่อเนื่องอะไรเนี่ยเฮ้ยถึงได้เข้าใจแบบ
21: แจ่มแจ้งแม้กระทั่งตัวเราเองเราก็มีความรู้สึกว่าเมื่อก่อนเนี้ยเราก็จะมีเหตุผลสารพัดเลยเอ้ยไม่ได้มันก็ต้องมีไม่ได้มันก็ต้องมีเพราะฉะนั้นเนี่ยเชื่อเถิด
22: ไม่ต้องบอกว่านี่ขนาดคุณอยู่ในกลุ่มที่ท็อปของปริพีระมิดนะว่าคือพร้อมมากคือพร้อมมากในแง่ของการที่จะถ้าเกิดมีเด็กเติบโตขึ้นมาในครอบครัวคุณเนี่ยคือสามารถที่จะใช่ทำให้ชีวิตเด็กคนนี้มีคุณภาพนะสร้างสังคมที่มันปลอดภัยสำหรับเขาแต่ว่าขนาดนี้คุณยังคิดอย่างเงี้ยนับประสาอะไรกับปกติเราท่านๆนะที่มันก็จะรู้สึกไม่ต่างอะค่ะแล้วก็จากผลสำรวจนะผลวิจัยอะไรต่างๆก็ชัดเจนในขณะที่ภาพของโครงสร้างประชากรบ้านเราเนี่ยมันก็เป็นอีกแบบจริงๆนะคะกับการที่ณวันนี้เนี่ยโอ้โหป่องมากอ่ะสำหรับกลุ่มของผู้สูงอายุในขณะที่กลุ่มที่เกิดใหม่น้อยลงนะเราคุยกันในข้อมูลล่าสุดเมื่อเดือนที่แล้วคือต่ำ 500,000ใช่ไหมคะซึ่งมันเป็นตัวเลขที่อุ้ยขนลุกนะ
21: น่าใจหายมาก
22: ใช่ใช่เพราะฉะนั้นว่าเรื่องพวกนี้มันก็เป็นเรื่องที่แน่นอนในเชิงของโครงสร้างแต่มันต้องกลับโยงเข้ามาแล้วนี่เราพูดในปัจจัยกายภาพน
21: ะ
22: ยังไม่รวมถึงปัจจัยที่มันจะส่งผลต่อไอ้จิตใจการใช้ชีวิตต่างๆแล้วก็โอ้ยวันนี้ก็เข้าประเด็นก็ไหนว่าจะไม่เศร้าไหนว่าจะสนุกไง
21: คือคุณพูดให้สนุกได้เพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ดิฉันยอมรับนะคะแม้กระทั่งกับคุณแปมเองหรือว่ากับเพื่อนฝูงเองเพื่อนฝูงลูกหลานก็มันไม่อยากจะมีลูกดิฉันจะเป็นคนเชียร์เฮ้ยมันไม่ได้
22: ต้องมีต้องม
21: ีมันไม่ได้แล้วเราจะทำยังไงเราก็ต้องเลี้ยงให้มันมีคุณภาพค
22: ือ
21: เราจะแบบพยายามบิ้วผู้คน
22: คุณทำอย่างนี้มาตลอด30ปีอะตั้งแต่รู้จักกันมาเนี่ย
21: แต่ตอนนี้ลืม
22: ตอนนี้มันชักไม่แน่ใจ
21: หวั่นใจแล้วไม่แน่ใจแล้วนะคะก็เล่าให้คุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นแต่ก็อย่าเพิ่งท้อถอยเพราะว่าหลายต่อหลายเรื่องเนี่ยมันก็มีเอาไว้ให้เราสะท้อนแล้วก็ลองตั้งสติแล้วคิดอยู
22: ่
21: นะคะแล้วก็จริงๆประเด็นวันนี้ที่เราเริ่มจั่วหัวความจริงจั่วกันมาตั้งแต่ใน Facebook ของผู้หญิงมากเรื่องนะคะแล้วก็เกริ่นกันมากันแล้วว่าวันนี้ยังอยู่ภายใต้เรื่องนี้อยู่แต่ว่ามันเป็นภายใต้ว่าเฮ้ยมันมี question mark ความจริงเราสองคนเนี่ยนะคะคุณแปมเงินฉันเองก็เคยพยายามเอามาเอาข้อมูลมาฝากผู้ฟังเป็นระลอกไปนะคะว่าทำไมเราเข้าสู่โลกโซเชียลมีเดียนะมีเพื่อนเป็นmaximum นะคะของแพลตฟอร์มที่เขาให้ถึง 5,000
22: ค่ะ
21: มี follower นะคะหรือมีคนติดตามยอดไลค์ยอดแชร์อะไรอุ้ยเต็มไปหมดเลยนะมันเยอะไปหมดเลยแต่ทำไมเนี่ยความเหงาของผู้คนรวมถึงโรคซึมเศร้าเนี่ยมันตัวเลขมันพุ่งอย่างมีนัยยะสำคัญ
22: ค่ะ
21: นะคะแล้วก็น่าตกใจมากแล้วพอหยิบยกเอาเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยก็เลยคิดว่าเดี๋ยวมันมีล่าสุดเนี่ยมันมีตัวเลขขององค์การอนามัยโลกซึ่งมันมาสะท้อนนะคะแล้วมากระตุกเราสองคนว่าเอาอีกสักครั้งวันนี้ขอพูดเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆอีกต่อไป
22: จริงค่ะ
21: เราจะอยู่ในท่ามกลางอะไรล่ะสภาพสังคมที่ดูเหมือนนะดูเหมือนเพื่อนเยอะแต่ทำไมความเหงามันช่างจับใจกัน
22: โหพี่โนคุณสมคุณพูดคำเนี้ยแล้วทำให้ยันคิดถึงคำว่าความเหงามันกัดกินหัวใจอ่ะมันให้ความรู้สึกนะใช่ไหมมันเข้าไปแบบเกาะแล้วกัดกินอ่ะนะคือมันมีคำพูดบอกว่าเราอยู่ท่ามกลางผู้คนมากมายอ่ะแต่ว่าพอลึกๆแล้วเรากลับรู้สึกว่าเราไม่มีใครนะหรือว่าถ้าจะคิดถึงใครสักคนที่เราอยากจะแชร์อยากจะคุยด้วยเนี่ยเราหาไม่เจอนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่แปลกใจว่าทำไมผู้คนเดี๋ยวนี้ซึ่งเราไม่ได้หมายถึงเด็กเท่านั้นนะเนี่ยทุกวัยแล้วเนี่ยเข้าไปหา AI ในทุกๆโปรแกรมเพื่อที่จะคุยเพื่อที่จะคลายเหงาต่างๆนะคะซึ่งตรงนี้มันก็ทำให้เราเห็นว่าไอ้ข้างนอกมันเหมือนโอเคนะแต่ข้างในมันไม่โอเคอะนะคะแล้วมันก็เรื่องของความสัมพันธ์เรื่องของความรู้สึกโดดเดี่ยวเนี่ยมันก็จะกลายเป็นปัญหาที่มันนำไปสู่เรื่องอื่นๆนะอีกมากมายแล้วก็ในทุกๆช่วงวัยด้วยนะคะที่ข้อมูลตัวเลขมันออกมาเป็นแบบนี้แม้กระทั่งคุณจำได้ไหมมันมีเพลงนึงอ่ะคนเดียวไม่เหงาเท่าสองคนน่ะคือแปลว่าเรามีคู่เนาะแต่ความรู้สึกกลับกลายเป็นว่าเอ้ยอยู่คนเดียวเนี่ยรู้สึกอบอุ่นใจรู้สึกสบายใจมากกว่านะมากกว่าที่จะเป็น2คนคือกลายเป็นว่า2คนเนี่ยหรือมากกว่านั้นกลับกลายเป็นทำให้เรารู้สึกเหงารู้สึกโดดเดี่ยวมากขึ้น
21: อ่ะวันนี้เปิดมาซะอลังชังขนาดนี
22: ้เดี๋ยวดิมันชวนให้คิดถึงอะไรไม่รู้อ่ะเปิดมาเปิด เปิดหน้าเปิดแบเบอร์แบเบอร์ว่าวันนี้คงจะต้องชวนคุณผู้ฟังคุยในหัวข้อประมาณนี้แหละนะคะเรื่องของความเหงา
0: ะ
22: นะเรื่องของชีวิตที่เรารู้สึกโดดเดี่ยวแล้วก็คุณเชื่อไหมว่าเขาบอกว่าไอ้ความรู้สึกเหล่านี้มันเป็นความรู้สึกที่เหมือนเขาเรียกนะมันเหมือนโรคระบาด
0: นะถูก
22: เหมือนเมื่อกี้คุณบอกว่าสมมติว่าเราอยู่วงเดียวกันใกล้กันที่ทำงานเนอะแล้วดิฉันไม่อยากมีลูกเนี่ยบางครั้งไอ้ความรู้สึกไม่อยากมีลูกเนี่ยม
0: ัน
22: จะถูกมันจะคล้ายๆกับแบบแพร่ระบาด
0: แพร่ระบาด
22: แพร่ระบาดได้เขาบอกความเหงาก็เหมือนกันความรู้สึกที่แบบฉันไม่มีใครฉันตัวคนเดียวเนี่ยก็เป็นความรู้สึกที่แพร่ระบาดได
0: ้ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้กำลังหนักหน่วงหนักหนาอยู่วันนี้เปิดมาสักขนาดนี้แล้วนะคะก็ อยากส่งต่อคุณผู้ฟังว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กอีกต่อไปนะคะมันกลายเป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าทั่วโลกแล้วเนาะทั่วโลกกำลังตระหนักนะคะกับเรื่องนี้นะคะเนื่องจากว่าทางองค์การอนามัยโลกเนี่ยเขาระบุค่ะบอกว่าตอนนี้เนี่ยเรากำลังเกิดสภาวะวิกฤตนะคะเขาเรียกเขาใช้ศัพท์ว่า loneliness epidemic นะคะซึ่งเป็นวิกฤต

0: เดือนที่แล้วอะเดือนที่แล้วคือเดือนมิถุนายน2569บอกว่ากลุ่มตัวอย่างของคนโสดในประเทศไทยนะอายุระหว่าง18ถึง45ปีนะคะเขาพบว่าอย่างนี้ค่ะมากกว่า 85% ของคนไทยกำลังเผชิญกับความโดดเดี่ยวอย่างมีนัยยะสำคัญนะคะคืออีกกว่า 31% ของคนไทยไม่เพียงรู้สึกเหงาแต่ยังรู้สึกว่าตัวเองขาดสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งในระดับที่สามารถรับฟังและพึ่งพาทางอารมณ์ได้อย่างแท้จริงนะคะพูดง่ายๆก็คือว่าตอนนี้คนไทยกำลังเข้าสู่สภาวะโดดเดี่ยวขาดที่พึ่งทางอารมณ์
1: ทางอารมณ์ก็คือไม่ใช่ทางกายภาพแต่ว่าเป็นความรู้สึกคอนเนคชั่นบางอย่างใช่ไหมที่มันเกิดขึ้นข้างใน
0: 29% เขายอมรับว่าความเหงามันส่งผลกระทบแล้วนะคะทั้งต่อสุขภาพแล้วก็การนอนหลับของพวกเขา
1: อ
0: ีก 24% บอกว่าประสิทธิภาพในการทำงานลดลงอย่างเห็นได้ชัด
1: ค่ะ
0: นะคะแล้วก็คนไทยจะเลือกงานมากกว่าเลือกเข้าสังคมนะคะสังคมในที่นี้คือสังคมแบบเจอผู้คนนะ
1: ค่ะ
0: ไม่นับสังคมโซเชียลมีเดียนะคะแล้วก็ผลสำรวจนี้ก็ยังชี้ให้เห็นถึงปัจจัยสำคัญที่ทำให้ความเหงาเนี่ยมันแพร่กระจายอย่างรวดเร็วนะทั้งวิถีชีวิตรวมถึงสภาพแวดล้อมที่เป็นตัวบีบบังคับเกลี่ยให้คนไทยเผชิญกับความโดดเดี่ยวมากขึ้นนะคะอย่างแรกคือคนไทยให้ความสำคัญกับงานและการเรียนมากเกินไปนะคะผู้ตอบแบบสอบถามมากถึง 48% ที่เลือกงานหรือการเรียนมากกว่าออกไปทำกิจกรรมใหม่ๆหรือไปพบเจอผู้คนใหม่ๆหรือเข้าสังคมนั่นแหละ
1: ค่ะ
0: นะคะก็คือนี่คือโฟกัสแรกก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยมาขยายความต่อว่านอกเหนือจากการที่เลือกงานการเรียนแล้วเนี่ยมันยังคนไทยยังขาดแคลนอะไรอย
1: ู่แต่ว่าพอเป็นข้อมูลแบบนี้เนี่ยส่วนหนึ่งมันก็ทำให้เห็นนะว่าสังคมไทยมันชิฟต์มันเปลี่ยนเหมือนกันนะเพราะว่าจริงๆแล้วความเป็นสังคมไทยคือเป็นสังคมที่สนุกแล้วเราเป็นเฮเฮอ่ะคือเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นสายปาร์ตี้แห่งเอเชียนึกออกไหมคือเราจะมีกิจกรรมเราจะมี
0: สังสรรค์ได้ท
1: ุ
0: กโอกาส
1: ได้ทุกโอกาสจริงๆ
0: มันถึงได้มีเพลงไงที่คุณจำได้ไหม
1: ใช่จำได้คุณร้องสิ
0: เพลงวันไหนพี่ไทยก็เมาเพลงเนี่ย
1: พอ
0: ไม่ได้หรอ
1: ไม่ต้องร้องก็ได
0: ้
1: เดี๋ยวไปกันหมดแต่ว่าใช่อย่างที่คุณว่าเลยก็คือว่ามันมีคือพูดถึงสังคมไทยปั๊บมันจะเป็นภาพของความสนุกเนาะเป็นภาพของการที่เฮ้ยรวมกลุ่มกันสังสรรค์รื่นเริงนะคะแล้วก็มีคล้ายๆกับด้วยประเพณีด้วยอะไรในแบบไทยๆของเราแต่ว่าพอมาเจอข้อมูลชุดนี้เนี่ยเอ๊ะมันก็ตึ้งเหมือนกันนะว่าแปลว่าณวันนี้เนี่ยผู้คนรอบข้างเราแม้กระทั่งตัวพวกเราเองด้วยหรือเปล่านะที่เราให้ความสำคัญกับเรื่องงาน
0: เรื่องงาน
1: ใช่ไหม
0: งานหรือเรียน
1: หรือเรียนเรื่องเรียนเช่นถ้าเกิดเป็นเด็กก็ไปแล้วเรียนพิเศษไปร่วมกิจกรรมไปอะไรก็ว่ากันไปนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นผู้ใหญ่ก็คือว่าเสาร์อาทิตย์ก็ยัง
0: ทำงาน
1: อยู่ที่งานนะดังนั้นเนี่ยไอ้ตรงนี้มันก็เป็นส่วนที่ทำให้เราขาดโอกาสหรือขาดพื้นที่ในการที่เราจะไปสร้างสัมพันธ์กับมนุษย์ไงใช่ไหมมันแบบที่ไม่ใช่มนุษย์ทำงานนะคือเป็นมนุษย์ที่มันจะใช้ชีวิตแล้วก็แลกเปลี่ยนข้อมูลได้ปรึกษาหารือเนี่ยโอกาสมันก็จะน้อยลง
0: คุณคิดภาพสิถ้าคนเราทำงานหนักๆเข้าเนี่ยหรือที่เราเปิดหัวมาว่าทำงานจันทร์ถึงเสาร์อ่ะวันอาทิตย์มันไม่อยากไปไหนแล้วนะมันอยากนอน อยากอยู่คนเดียวอยากซักผ้า
1: ต้องดูแดดด้วย
0: เดี๋ยวที่หน้ามีเสื้อผ้าใส่อะไรเงี้ย
1: รีดผ้าม
0: ันอาจจะแบบว่ามันอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างภารกิจที่มันต้องทำ
1: ค่ะ
0: ซึ่งมันเป็นภารกิจส่วนตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะไปเชื่อมกับสังคมหรือไปคอนเน็กกับคนอื่นๆมันก็จะลดลงนะทำงานยิ่งคุณคิดดูสิว่าต้องเรียนถ้าเรียนแบบเร่งเรียนเขียนอ่านตั้งแต่ระดับอนุบาลเนี่ยมันถูกปลูกฝังมาเลยนะประถมมาแล้ว
1: ต้องทำอะไรได้บ้าง
0: เรียนพิเศษเช้ามาตื่นไปโรงเรียนตกเย็นมาเรียนพิเศษเสาร์อาทิตย์เรียนพิเศษเรียนพอเริ่มเข้าทำงานงานโอทีเสาร์อาทิตย์เดี๋ยวนี้เห็นไหมออนไลน
1: ์
0: ประชุมออนไลน์ส่งงานออนไลน์แล้วมันทำงานอย่างเดียวมันไม่พอมันต้องมีอย่างอื่นเพราะเงินเดือนกับค่าของชีพมันไม่สัมพันธ์กันเพราะฉะนั้น
1: มันต้องมีอาชีพ2อาชีพ3
0: ถูกเสาขายของอาทิตย์ไปนู่นนี่นั่นคือมันแทบจะแบบทุกคนเนี่ยที่มันเติบโตมาแล้วปากกัดตีนถีบเนี่ยมันอยู่ในวัฏจักรแบบนี้แล้วมันวนเวียนแบบนี้เพื่อให้สามารถที่จะ survive ได
1: ้ค่ะมันคือเอาแค่อยู่รอดนะไม่ได้อยู่ดีนะ
0: ถ
1: ูกไหมคือเอาแค่อยู่รอดเนี่ยชีวิตก็เหนื่อยแล้วอะ
0: ถูก
1: แล้วมันก็กลายเป็นอันหนึ่งนะที่ณวันนี้เนี่ยมันคุยกันเยอะขึ้นจริงๆนะคะแล้วก็ยังไม่รู้

0: รวมถึงไอ้ภัยเขาใช้คำว่าภัยพิบัติทางใจใช่ไหมค
1: ือ
0: เป็นมุมที่มันสามารถต่อเนื่องไปสู่โรคใช่ไหมสู่อะไรอ่ะผลเสียอื่นๆที่จะตามมาด้วย
1: อันนี้วันนี้เราโฟกัสมานี่คือจำประชากรจำนวนที่บอกว่าส่วนใหญ่คือประชากรที่เขาติดลมบนหรือว่าชนชั้นกลางขึ้นไปเนี่ยนั่นอีกวิถีหนึ่งเราก็ต้องยอมรับว่ากลุ่มคนที่เขาแบบว่าสามารถใช้ชีวิตแบบสบายๆอยู่ได้แต่ก็เหนื่อยขึ้น
0: เหนื่อย
1: ก็จะมีจะเป็นความเหงาอีกแบบนะคะเป็นมันก็ต้องทำงานอะในเมื่อทำธุรกิจนะประกอบการธุรกิจต่างๆอะไรเงี้ยมันก็ต้องวนเวียนกับเรื่องงานอยู่ดีอะคือแม้กระทั่งคุณเองคุณเป็นอาจารย์สอนอยู่มหาวิทยาลัยอะคุณเสาร์ที่คุณได้พักไหม
0: น้อยมากนี่เดี๋ยวเสร็จรายการก็ไปสอบต่อซึ่ง
1: วันนี้วันอาทิตย์
0: ใช่
1: ก็ยังมีสอบแล้วก็ย่อมยอมรับนะว่าทุกคนเนี่ยก็มีครอบครัวคุณเองลูกก็ยังอยู่ในวัยที่ยังต้องการพ่อแม่อยู
0: ่มั้ง
1: กรุณาฟังน้ำเสียงนะครับผู้ฟังมั้งน้ำเสียงเนี่ยนะคะคืออยู่ในวัยประมาณ12นะ
0: ค
1: ะซึ่ง
0: ยังต้องการ
1: แล้วก็คือเขาต้องการเราและเราก็ต้องการเขาคือต้องการเวลาซึ่งกันและกันบางทีเราก็นี่ยังไม่นับไงนี่สมมติกับภาระของคนในครอบครัวงานของคุณก็อยากจะมีเวลาให้ครอบครัวไหนจะสามีไหนจะลูกไหนจะแม่อีกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเฮ้ยไอ้วันที่เหลืออยู่วันอาทิตย์ช่วงบ่ายใช่ไหม
0: ยังไงดี
1: เออเ นี่ยคือมันก็จะเหลือ เพราะฉะนั้นเนี่ย พอเราแบกภาระเราไปเรื่อยๆเนี่ยวันหนึ่งวันไหนที่เรารู้สึกเราจิตตกมาเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยแล้วอะไรที่มันคือตัวเราเราทำอะไรให้ตัวเราบ้าง ม
0: ัน
1: เริ่มมีคำถามมันเริ่มมีเขาเรียกว่าความเหงามันเริ่มกับ
0: มันหวง มันมีอะไรบางอย่างที่มันกระตุกกระชากเราแล้วทำอะไรอยู่อะไรแบบนี้เน
1: า
0: ะ
1: เวลาของเราอยู่ไหน
0: อยากจะไปร้านสระผมอะเริ่มไหมอยากจะ
1: สระผมยังไม่มีโอกาส
0: คือสระเองไงแต่ว่าถ้าเกิดไปร้านบางทีมันก็จะมีการมันได้พักผ่อนมันได้รีแลกซ์
1: ให้เขานวดศีรษะนะอะไรเงี้ย
0: ยังไม่มีเวลา
1: อ
0: ่ะเบรกไว้ตรงนี้แต่ว่าวันนี้ชวนคุณผู้ฟังคุยแล้วก็ตั้งต้นกดปุ่มกันแหละว่าเราจะคุยกันเรื่องของความเหงาในสังคมนะคะแล้วก็เมื่อก่อนนี้เราพูดถึงความเหงาว่าแหมมันความเหงาเป็นความโรแมนติกนะยิ่งเพลงฝนเบาๆนึกออกไหมอากาศเย็นๆให้คิดถึงคนที่เรารักอะไรเงี้ยมันเป็นความโรแมนติกแต่ณวันนี้เนี่ยความเหงาจริงๆเนี่ยในสังคมเนี่ยมันไม่โรแมนติกนะ
1: มันจับขั้วหัวใจ
0: โอ้ยเดี๋ยวพักก่อนสักครู่นึงนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อยาวๆกับผู้หญิงมากเรื่องค่ะ
2: ผู้หญิงมากเรื่องชวนเรียนรู้เรื่องราวมากมายแบบไม่มากเรื่องโดยดร.สูงมนต์สิทธิสมานและรองศาสตราจารย์ดร.นิติดาแสงสินแก้ว
3: และความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: FM The Gig Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: คนไม่ได้ซื้อสิ่งที่คุณทำแต่คนซื้อเหตุผลที่คุณทำมันนักพูดสร้างแรงบันดาลใจด้านภาวะผู้นำ
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบมี Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5-6 โมงที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
5: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcord.net
6: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์อย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังอาจและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหาเพลย์ลิสต์คุยอย่างเสือ
7: เปลี่ยนใหม่ค่ะรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1:00 ตรงจนถึง 2:00 นะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
8: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม

0: วัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรายการบอกเล่า965ช่วงเวลาของผมคือช่วงชีวิตดนตรีศรีสินนะครับพบกันทุกคืนวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มเป็นประจำนะครับติดตามรับฟังกันได้นะครับเรื่องราวของรายการของผมรายละเอียดนั้นก็อย่างที่เห็นนะครับจะฟังเสียงขลุ่ยเพราะฟังเรื่องราวชีวิตของผู้คนทุกยุคสุดสมัยที่หลายท่านแนะนำมาผมนำมาเล่าสู่รายการนะครับเรื่องดีๆติดตามกันได้ครับทุกคืนวันอาทิตย์เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มนะครับไปจอน
1: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
3: ผู้หญิงมากเรื่องชวนเรียนรู้เรื่องราวมากมายแบบไม่มากเรื่องโดยดร.สุงมนสิทธิสมานและรองศาสตราจารย์ดร.นิติดาแสงสินแก้ว
4: จริงๆเหนื่อย
5: เสียงเข้าไหม
4: เสียงเข้าไหมเนี่ยเมื่อกี
5: ้
4: กำลังโหคุยกันออกรถเลยคุณผู้ฟังนะกับไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นกับสังคมแล้วก็เชื่อมโยงไปสู่ประเด็นวันนี้นะคะคุณผู้ฟังอยู่กับคุณสมมนแล้วก็ดิฉันนิธิดานะคะวันนี้คุยกันในรายการผู้หญิงมากเรื่องแล้วก็พูดถึงพิษภัยของความเหงานะความโดดเดี่ยวนะคะซึ่งมันไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรอกนะคะแต่ว่ามันเกิดขึ้นด้วยปัจจัยภายในภายนอกนะในความเป็นสังคมที่คุยกับพี่โนนอกรอบเนี่ยเสียงเข้าแบบไม่รู้เนี่ยก็คือเราบอกมันแย่นะพี่คือสังคมทุกวันนี้เนี่ยมันไม่เหลือพื้นที่สำหรับเราจะใช้คำว่ามีความหวังอะนะคราวนี้พอคนเราไม่มีความหวังปั๊บเนี่ยข้างในมันผุอะคุณนึกออกไหมคือคุณคิดถึงแบบรุ่นพ่อรุ่นแม่เราเนี่ยอายุ70-80เนี่ยถึงไม่อยู่ด้วยกันวันธรรมดาเนี่ยแต่เสาร์อาทิตย์เนี่ยรู้ว่าเดี๋ยวลูกหลานจะกลับมากินข้าวเนี่ยใจมันชุบชูนะ
5: ถูก
4: คือมันมีความสุขนี่แหละคือมันคล้ายๆมันขับเคลื่อนด้วยความหวังแต่ว่าตอนเนี้ยในความเป็นสังคมหลายๆจุดเนี่ยมันกลายเป็นว่าเราไม่เห็นอะเราไม่เห็นทางสว่างที่จะทำให้เรารู้สึกมีความหวังนะคะแล้วก็แน่นอนว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็ทำให้เกิดความรู้สึกเหงาความรู้สึกที่มันโดดเดี่ยวรู้สึกว่าไม่มีใครเข้าใจไม่มีใครสักคนที่เราจะคุยกันได้ซึ่งวันนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่ชวนคุยกันตั้งแต่เบรกแรกนะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งมันก็เป็นปัญหาแห่งยุคสมัย
5: ค่ะ
4: นะแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะแต่ประเทศไทยเท่านั้นเห็นว่าก็คงทั่วโลกแล้วก็อันนี้ข้อมูลของญี่ปุ่นเนี่ยจริงเราเคยคุยกันแล้วตั้ง 7-8 ปีแล้วเนี่ยเขาเห็นปัญหาเนี่ยจนกระทั่งมีการประกาศแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อรับมือเรื่องความโดดเดี่ยวคือเอาเรื่องความโดดเดี่ยวเป็นวาระแห่งชาติ
5: คือเพราะมันหนักแล้ว
4: เพราะมันหนักใช่
5: ICU แล้วมันเข้า ICU แล้ว
4: ปั๊มหัวใจรอบสุดท้าย
5: คือแบบว่ามันย่ำแย่อันนี้ไม่นับคนที่เชียร์บอลนะที่ความเหงาแล้วแบบเมื่อคืนดูหรือเปล่า
4: เมื่อคืนแล้วก็เดี๋ยว
5: อังกฤษฝรั่งเศสจริงที่3เนี่ยนะคะอันนี้ไม่นับนะไม่นับประเภทแบบว่าสิ้นหวังหรืออะไรเนี่ยใครเชียร์ฝรั่งเศสใครเชียร์อังกฤษไม่ใช่
4: ความหวังแบบนั้น
5: ไม่ใช่ความหวังแบบนั้นอันนั้นไม่นับแต่ขอแสดงความยินดีกับอังกฤษด้วยนะแต่ว่าไม่ใช่ในความหมายว่าโดดเดี่ยวสิ้นหวังแบบสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง
4: ค่ะ
5: แต่มันเป็นความโดดเดี่ยวที่มันสะสมมาเรื่อยๆ
4: ของชีวิตน่ะ
5: ถูกจนเข้ามารวมอยู่ในตัวเราเองว่าเฮ้ยเราหาไม่เจอเลยว่าสาเหตุมันมาจากอะไรเพราะว่ามันถูกสะสมมากับสภาพการรอบข้างรู้สึกเหงาแบบจับขั้วหัวใจประเภทแบบบางทีมันเป็นอารมณ์ชั่ววูบอะนะคะเราอาจจะใช้ชีวิตปกติแต่ชั่ววูบที่มันกำลังดำดิ่งกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วมีเรื่องหนึ่งมากระแทกเนี่ย มันรับมือไม่ไหวแล้วนะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันไม่เหลือใคร
4: ค่ะ
5: ไม่รู้เรื่องที่ฉันพูดเนี่ย ฉันไม่รู้จะพูดกับใครนะคะ
4: ไม่มีใครเก็ตฉันเลย
5: ดิฉันอาจจะมีความรู้สึกว่าคุณผู้ฟังลองถามตัวเองก็ได้นะไปกับพวกเราด้วยกันว่าเมื่อก่อนเนี่ยตอนสมัยเราวัยรุ่นบางทีเรามีเรื่องทุกข์ใจทะเลาะกับพ่อแม่พ่อแม่ไม่เข้าใจทะเลาะกับเพื่อนทะเลาะกับแฟนเราจะนึกถึงใครดิฉันว่าทุกคนมีดิฉันก็จะนึกถึงใครคิดถึงเพื่อนจะนึกถึงเรื่องนี้คิดถึงเพื่อนคนนี
4: ้ที่เราจะยกหู
5: ยกหูคนนี้คุยได้ทุกเรื่องนะคะพอในวัยทำงานเราก็จะมีเพื่อนสนิทที่เรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยเขารู้นะดิฉันอาจจะยกหูโทรหาคุณแปมแปมวันนี้พี่โคตรเซ็งเลยพี่ไม่ไหวละพี่โน่นนี่นั่นพี่พูดแปมก็จะฟังคุณแปมจะเป็นคนรับฟังเราก็จะมีความรู้สึกว่าเรายังมีใครสักคนหนึ่งที่รับฟังเราเรายังมีใครสักคนที่รับฟังโดยปราศจากเงื่อนไข
4: หรือไป
5: รับฟังแบบไม่ตัดสินรับฟังแบบด้วยความเข้าใจที่เป็นเราเรียนว่าคือดิฉันมีแล้วแต่ในยุคสมัยปัจจุบันเนี้ย AI มันเข้ามาแบบเนี้ย มันทำให้เรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยเด็กรุ่นใหม่เนี้ยเขาจะหาใครสมมุติว่าเขามีความรู้สึกว่าผู้ใหญ่ไม่เข้าใจเขาเลยพ่อแม่เขาก็ไม่ได้ปรึกษาผู้ใหญ่เขาไม่ได้ปรึกษาแม้กระทั่งเพื่อนเพราะว่าทุกคนจะสนใจกับตัวเองโดยโครงสร้างของสังคมนะทุกคนก็จะมีแต่เรื่องของตัวเองโดยที่ไม่ได้รับฟังผู้อื่นคือรับฟังผู้อื่นน้อยลงมองเห็นตัวตนมากขึ้นเวลามีปัญหาอะไรพอโลกแห่งเทคโนโลยีปุ๊บก็เข้าสู่โซเชียลมีเดียบางทีก็โพสต์อะไรบ่น
4: หรือไปบ่นเหงาอะ
5: เหงา
4: ไปบ่นเหงา
5: บ่น
4: ในสเตต
5: ั
4: สอะไรอย่างง
5: ี้แต่ก็ไม่มีคนเข้าใจอ่ะซึ่งมนุษย์เป็นสัตว์สังคมอ่ะ
4: ค่ะ
5: มันต้องพูดคุยอ่ะทีนี้พอมันไม่ได้พูดคุยอ่ะตอนหลังมี AI หาลือกับ AI จน AI เป็นเพื่อนซึ่งเราก็เคยชวนคุยฟังพูดคุยแล้วจนกระทั่งมันนำไปสู่โศกนาฏกรร
4: ม
5: เพราะว่าใช้ AI เป็นเพื่อนนะคะมันมีเคสแบบนี้เกิดขึ้นมากมายแล้วเราคิดว่าตอนนี้มันมาถึงจุดที่ถ้าเราปล่อยไปแบบเนี้ยลูกหลานของเราที่เติบโตขึ้นมาเนี่ยเขาจะอยู่กันยังไง
4: ค่ะ
5: เขาจะอยู่แล้วมีเพื่อนที่เราเมื่อก่อนเราใช้คำว่าเพื่อนแท้เราใช้คำว่าเพื่อนตายเราใช้คำว่าเพื่อนที่จริงใจคำเหล่านี้มันมีอยู่จริง
4: เพื่อนกินล่ะ
5: เยอะ
4: เดี๋ยวนี้พอแก่ตัวลงหายากนะ
5: หายาก
4: เพื่อน
5: ไม่อยากไปกินด้วย
4: เพื่อนไม่อยากกินด้วยหรือเพื่อนจะกินคลีนเราไม่อยากคลีน
5: ของเราคลีนเหมือนกันคือกินเกลี้ยงของเราคลีนคนละแบบกับ
4: ไม่เหลือไม่เหลือ
5: กินไม่เหลือ
4: ใช่แต่เข้าใจคุณที่พี่พูดละคือเราน้อยลงน้อยลง
5: น้อยลง
4: ไม่มีนะก็คิดว่าเป็นปัญหาจริงๆนะคะแล้วก็พี่โนฉายภาพให้คุณฟังลองคิดภาพตามกันไปด้วยนะคะเรื่องไอ้ความโดดเดี่ยวความเหงาแล้วก็ชวนคิดถึงคำว่าความสัมพันธ์กับปฏิสัมพันธ์มันเป็นสิ่งที่มนุษย์ อย่างเราที่เป็นสัตว์สังคมต้องการนะคะคือคำว่าปฏิสัมพันธ์หมายถึงมันไม่ใช่เหมือนถ้าเกิดมันเป็นอารมณ์โซเชียลมีเดียมันส่งไปอะแล้วเรายังไม่รู้ว่าเพื่อนเราจะตอบกลับมาเมื่อไหร่นะเพื่อนยังไม่ว่างมันก็ยังไม่ตอบกลับมาใช่ไหมคะ
5: บางทีข้ามวัน
4: ข้ามวันข้ามคืนไลน์อย่างเงี้ยไม่รีดสักทีมันไม่เรียกปฏิสัมพันธ์นะอย่างนั้นมันไม่ได้เขาเรียกว่านะเป็นบุคคลที่เราอยากจะคุยตอนนั้น
5: อ
4: ะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะที่มันมีความสัมพันธ์กันเนี่ยบางครั้งมันใช้การยกหูใช่ไหมแทนการโพสต์หรือว่าการทักในไลน์เราก็จะยกหูเลยพี่โนว่างเปล่าพี่อยากคุยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยหรืออะไรก็ว่ากันไปตรงนี้มันก็คือเป็นทั้งความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ที่มันต้องพัฒนาควบคู่กันไป
5: คุณแปมพูดประเด็นนี้เนี่ยเป๊ะเลยสมมติว่าคุณแปมพูดว่ามาจากประโยคเมื่อสักครู่นี้ที่คุณแปมพูดว่าคือบางทีเรามันมีสถานการณ์ตอนนั้น
4: อ
5: ะแล้วเรายกหูหาปุ๊บเนี่ยแล้วเรามีความรู้สึกว่าเพื่อนอีกคนนึงโทรมาแล้วเราฟังน้ำเสียงละดิฉันอาจจะงานแบบเยอะอยู
4: ่แน่นมาก
5: แต่เราฟังน้ำเสียงคุณแปมปุ๊บเนี่ยเราจะวางหยุดงานตรงนั้น
4: ค่ะ
5: แล้วเรารู้แล้วเพื่อนเรา
4: ให้เวลา
5: เมื่อก่อนมันมีเซนส์แบบเนี้ยระหว่างมนุษย์กับมนุษย
4: ์
5: คุณว่าเดี๋ยวนี้มันมี
4: โอ้โหเดี๋ยวนี้ก็อย่างที่คุณว่านั่นแหละว่ามันพอมันขยับไปสู่การติดต่อแบบผ่านเนี่ยผ่านโซเชียลมีเดียผ่านแพลตฟอร์มเนี่ยเราจะไม่ได้สัญญาณตรงนั้น
5: อ
4: ะว่าเขาต้องการคุยกับเราตอนนี้จริงๆ
5: ตอนนี้ต้องตอนนี้เท่านั้นด้วยนะ
4: ใช่ใ
5: ไม่งั้นมันไปต่อไม่ได้
6: ใช่ใช่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะว่าบางครั้งถ้าไม่ได้คุยตอนนั้นเนี่ยพอเวลามันผ่านไปเนี่ยถ้าคนนั้นมีภูมิในการจัดการความรู้สึกตัวเองเนี่ยเดี๋ยวมันจะ
5: ก็ไปต่อ
6: มันก็ไปต่อได้ใช่แต่ถ้าเกิดว่าในทางกับการอีกอันนึงคือถ้าเกิดเขาไม่มีภูมิแล้วเขาไม่รู้ล่ะว่าจะจัดการไอ้กับความรู้สึกโล่งว่างเปล่าตรงนั้นอย่างไรเนี่ยมันก็อาจจะนำไปสู่เรื่องอื่นไงมันก็ซีเรียสนะมันไม่ใช่ serious, มันไม่ใช่ serious. เพลงเหงาเหงาแบบเพลงรักที่เราฟังแล้วเราก็อินไม่ใช่มัน
5: ใช่
6: กระทบอะ
5: มันกระทบมันกระทบที่สำคัญคือว่าในยุคสมัยเนี้ยการอ่านความรู้สึกคนเนี่ยมันอ่านสัญญาณจับสัญญาณตรงนี้กันไม่ได้แล้วต้องไม่ได้เรียนรู
6: ้เลยต้องพึ่งไพ่ ใช่ไหมล่ะ
5: ไม่ทาโร่ไป24
6: คุณพูดอย่างนี้มันก็เมคเซนส์ป่ะล่ะเพราะทุกวันนี้เนี่ยไอ้ศาสตร์เรื่องของ
5: มันถึงได้เยอะ
6: มันถึงได้ใช่เดี๋ยวนี้เข้าไปในตามร้านหนังสืออ่ะยิ่งหนังสือต่างประเทศเนี่ยเซกชันนึงอ่ะที่ขายเยอะมากคืออันเนี้ยไอ้ไพ่ออราเคิล24อะไรใดๆเนี่ยซึ่งมันก็สนุกดีนะแต่ว่าอันนึงมันกำลังจะบอกเราว่าอะไรคือมันเราต้องการเครื่องมือเพื่อจะเชื่อมใจด้วยซ้ำเออ
5: ใช่
6: เราไม่มีคนที่แบบเนี่ยคุยกันแล้วสบายใจหรือสามารถบอกได้ว่าแกเป็นยังไงตอนนี้
5: เออคือเดินมาเห็นความผิดปกติ
6: ใช่ใช่
5: วันนี้คุณแปมคุณไม่เหมือนเดิมนะคุณสวยขึ้น
6: เออใช่ใช่ ใช่สวยขึ้นทุกวัน
5: อะไรอย่างเงี้ยเออใช่ไหมมันมีสัญญาณอะไรบางอย่างแต่ว่าจริงเราจะสังเกตแต่ภายนอกเราจะบอกว่าวันนี้คุณแปมสวยขึ้นเราก็มันจะจบแต่มันไม่สามารถจับสัญญาณได้ว่าเฮ้ยวันนี้คุณแปมผิดปกติ
6: มันบอก
5: มีอะไรในใจ
6: ใช่ใช
5: ่อันเนี้ยมันเป็นทักษะที่มันต้องอาศัยความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ที่เรียนรู้กันไป มีความสนิทสนมสามารถที่จะแบบว่าเป็นเพื่อนสนิทแล้วจนวันหนึ่งมีความรู้สึกมองตาก็รู้ใจดิฉันว่าประโยคนี้มันเริ่มหายไป
6: จริงคือมองตาก็เก็ตแล้วอ่ะคิดยังไงคือมันมีแปลว่ามันต้องสนิทกันระดับที่เดาใจกันออก
5: ถูกต้องแล้วมนุษย์มันก็ต้องมีลักษณะแบบนั้นนะมันก็ถึงทำให้เราถูกคอกันไปเที่ยวกันรู้จักไลฟ์สไตล์กันว่าถ้าไปกับคนนี้เนี่ยทิ้งตัวได
6: ้
5: ทิ้งตัวแบบเป็นตัว
6: ของตัวเอง
5: แล้วก็สามารถที่จะไปโน่นนี่นั่นได้แต่ปัจจุบันเนี่ยมันจะหลวมหลวมมันความสัมพันธภาพมันจะหลวมหลวมมันจะไม่ถึงขั้นนั้นมันก็จะเป็นว่าเพื่อนเที่ยวไปเที่ยวด้วยกันรู้ใจกันแต่รู้ใจเรื่องเที่ยวแต่ไม่ได้ไปรู้ว่าคุณจะเป็นยังไงแล้วก็สภาพสังคมปัจจุบันก็ทำให้ผู้คนมีความรู้สึกว่าก็คบกันแค่ตรงเนี้ยไม่จำเป็นต้องไปรู้จักหรือไปรู้ลึกอะไรที่มันมากกว่านี้เพราะว่ามันเป็นพื้นที่ส่วนตัวของอีกคนเพราะฉะนั้นมันไอลักษณะอย่างเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นแบบก็เป็นเพื่อนกันเพราะฉะนั้นเวลาเรามีอะไรที่มันทุกข์ลงไปเรื่องทุกข์มากๆเนี่ยเราก็อาจจะไม่ได้โทรหาเพื่อนกลุ่มนี
6: ้
5: เพราะเขาก็จะไม่เคยรู้เรื่องเหล่านี้มาก่อนเราก็ไม่รู้จะคุยให้ก
6: ัน
5: มันจะมีลักษณะแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นน่ะสุดท้ายมันจะกลับมาเรื่องว่าสัมพันธภาพที่คุณพูดเอาไว้ตั้งแต่ต้นว่าเรามีก่อนจะมีสัมพันธภาพก่อนจะมีความสัมพันธ์มันต้องมีปฏิสัมพันธ์ก่อน
6: แหมทำให้คิดถึงเมื่อวานนี้ต้องแสดงความยินดีกับคุณยาย่ากับณเดชน์ไงเขาแต่งงานกันเรียบร้อยแล้วเขารอบ3แล้วจริงๆแล้วคือเขาแต่งหลายแต่งแบบขอนแก่น
5: นะ
6: แต่งแบบฝรั่งนะแล้วอันนี้แต่งแบบเพื่อนฝูง
5: ดิฉันคิดว่าดิฉันตกข่าวเอ๊ะตอนนั้นมันดูไปแล้ว
6: ไม่ใช่
5: มันแต่งไปแล้วอันนี้มันเป็นข่าวเก่า
6: อันนี้จริงอันนี้จริงไม่แต่อันนึงอ่ะประโยคนึงเขาบอกว่าเขาอ่ะรู้สึกเลยว่าเคมีเขาอ่ะตรงกันตั้งแต่วันแรกที่เขาได้เจอกันซึ่งเรื่องนี้เงินเชื่
5: อ
6: คือเคมีในแง่ของความเราคุยกันไปนิดเดียวหรือบางคนไม่ได้คุยนะแต่แค่เห็นหน้าเรารู้สึกว่าแบบมันถูกใจมันถูกจริตมันอยากรู้จัก
5: มีแบบนี้มี
6: ประมาณแบบเนี้ยซึ่งเรียนว่าตรงเนี้ยมันก็คือเป็นอะไรที่บอกไม่ได้แต่มันคือฐานของการพัฒนาความสัมพันธ
5: ์
6: ที่จะไปต่อไม่ว่าความสัมพันธ์นั้นจะเป็นความสัมพันธ์แบบไหนนะเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องอย่างเราสองคนนี้ก็ไม่เกิดมาคนละมดลูกอะแต่ว่า เราก็รู้สึกรักกันเหมือนเป็นพี่เหมือนน้องใช่มันคลิกกันมันเร็วใช่ในขณะที่บางคนก็รู้จักกันมาตั้งนานนะแต่มันไม่ค่อยได้มันหยินหยางไงบอกไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้เชื่อว่าคุณผู้ฟังก็คงจะมีลักษณะแบบนี้แหละแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกเหงาหรือโดดเดี่ยวอะแปลว่าเราไม่สามารถเชื่อมเคมีเราได้ กับใครได้คือมันมองซ้ายมองขวาเรามีคนรู้จักมากมายบางคนมีเพื่อนในโซเชียลมีเดียเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นผู้ติดตามแต่ว่าพอจะหาคนที่เรารู้สึกว่าเป็นเพื่อนจริงๆที่เราอยากจะแชร์เราอยากจะงี่เง่าหรืออยากจะบ่นอะไรที่ดูแล้วมันไร้สาระเนี่ยหาไม่เจอนะเพราะมันไม่มีจริงๆเพราะว่าความสัมพันธ์เหล่านั้นเนี่ยมันไม่ถูกพัฒนาขึ้นมานะคะแล้วก็อย่างที่เราคุยกันว่าวิกฤตการณ์นี้เนี่ยไม่ใช่ประเทศไทยอย่างเดียวเมื่อกี้ยกตัวอย่างของญี่ปุ่นเนาะของอังกฤษเนี่ยก็เหมือนกันเขาก็ประกาศสงครามกับความเหงาแล้วก็ตั้งรัฐมนตรีด้านนี้ขึ้นมาตั้งแต่ปี2018นะคะเขาบอกว่าเนี่ยเรื่องของความเหงาเนี่ยกำลังทำลายสุขภาพของชาติในระดับโครงสร้างนะคะในขณะที่ทางอเมริกาก็ออกประกาศเมื่อปี2023นะคะบอกว่าความเหงาเป็นวิกฤตสาธารณสุขระดับชาติค่ะหลังพบว่าชาวอเมริกันครึ่งนึงรู้สึกเหงาอย่างต่อเนื่องอ่ะ อันนี้น่าสนใจความเหงาเป็นธรรมชาตินะทุกคนไม่สนุกตลอดเวลาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามันเหงาบ้างเป็นช่วงๆ
5: หลินหุยบางทีก็หลินหุย
6: มันโอเคแต่ว่าถ้าเกิดมันเหงาอย่างต่อเนื่องอ่ะเหมือนกับเศร้าอย่างต่อเนื่องทุกอย่างต่อเนื่องโดยที่มันไม่เห็นว่าเราจะลืมตาอ้าปากได้ยังไงซึ่งปรากฏว่าไอ้ความรู้สึกเหงาอย่างต่อเนื่องเนี่ยเขาไปเจอว่าคนหนุ่มสาวอเมริกันกำลังเป็นแบบนั้นเพราะเกิดความรู้สึกขาดการเชื่อมต่อทางสังคมอย่างรุนแรงคนลุกอ่ะคนลุกเลย
5: คุณเห็นไหมที่คุณเล่ามาเนี่ยตั้งแต่อังกฤษที่ปี2018
6: อ
5: เมริกาปี2023เขาเกิดก่อนเราคือหมายถึงว่าเขาให้ความสำคัญแล้วก็พยายามเขาเห็นแล้วอ่ะเขาเห็นปัญหาก่อนแล้วเขารีบจัดการแล้วก็เอาระดับโครงสร้างของนโยบายมาจับเรื่องนี้เพราะว่ามันปล่อยไว้ไม่ได
6: ้
5: ของเรา2026แล้วนะปัจจุบัน
6: เราเหงาไหม
5: เพลงนี้ความจริงมันต้องขึ้นมาแล้วนะเพลงของพี่นีโน่อะ
6: เพลงอะไร
5: เพลงคนที่
6: เหงา
5: เข
6: ้
5: าใจบางสิเพลงต้องมาแน่นอนทีนี
6: ้
5: คือจริงๆมันเป็นเรื่องที่มันไม่ใช่เรื่องเล่นๆอีกแล้ว
6: ม
5: ันเป็นเรื่องที่มันซีเรียสแล้วมันเป็นเรื่องซีเรียสว่ามันกำลังคือถ้ามันเริ่มเห็นแล้วว่ามันเนี่ยที่องค์การอนามัยโลกบอกอะชั่วโมงหนึ่งร้อยคนเนี่ยดิฉันว่ามันไม่ปกติแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่มีการรับมือหรือว่ามีวิธีการจัดการซึ่งไม่ใช่ปล่อยให้ตัวบุคคลไงบ้านเราเนี่ยพอเกิดปัญหานี
6: ้
5: พอเหงาอย่างต่อเนื่องเข้าสู่สภาวะโรคซึมเศร้าสิ่งที่เราทำคือไปพบนักจิตถูกไหม
6: ใช่
5: ไปพบเพราะฉะนั้นเนี่ยนักจิตวิทยาคุณหมอสุขภาพจิตคิวข้ามปี
6: ค่ะนัดยากมาก
5: ใช่เพราะฉะนั้นประเด็นก็คือว่าถ้าเราไม่รับมืออะไรเรื่องนี้เลยเนี่ยมันจะกลายเป็นวิกฤตการณ์เรื่องของคนเหงานะคะมันไม่ใช่เหงาทางความรู้สึกแล้วว่าฟังเพลงตอนนี้ห่างแฟนอย่างเดียวไม่ใช่นะแต่ตอนนี้มันเป็นเหงาที่มันกำลังทำร้ายมนุษย์อ่ะมันมากัดกินขั้วหัวใจมันกำลังแบบมันร้ายแรงมากนะคะวันนี้อยากจะชี้ชัดๆให้เห็นแล้วก็ถ้าใครกำลังอยู่ในสภาวะนี้อยู่เนี่ยคุณไม่ได้เป็นคนเดียวแต่คุณอย่าปล่อยให้ความเหงาเหล่านี้มันมาทำร้ายคุณในระดับที่ทำให้คุณต้องเสียการทรงตัวหรือว่าสูญเสียทุกอย่างเพื่อเมื่อคุณรู้ว่าคุณเหงาคุณต้องตั้งสติและจับให้ได้ว่าปัญหาคุณอยู่ตรงไหนหาเพื่
6: อ
5: นหาคนที่อย่างน้อยๆสามารถรับฟังคุณได้นะคะที่อาจจะไม่ใช่โลกโซเชียลมีเดียเมื่อใดก็ตามที่คุณเข้าสู่โลกโซเชียลมีเดียเนี่ยมันจะเป็นความเหงาอีกประเภทหนึ่งดิฉันแนะนำว่าลองเขียนนะคุณมีไดอารี่ไห
6: ม
5: เขียนอารมณ์ความรู้สึกถ่ายทอด
6: ค่ะ
5: ถ่ายทอดบางทีการถ่ายทอดการเขียนอะไรบางอย่างเนี่ยที่มันเป็นไดอารี่นะเขียนมาจากอารมณ์ไม่อยากคือดิฉันยังเชื่ออยู่ว่าการพิมพ์แบบใส่ไปใน AI หรืออะไรเนี่ยคือบางเรื่องมันไม่จำเป็นต้องมีถ้าไม่ใช่มนุษย์นะการสะท้อนกลับมาเนี่ยมันไม่โอเคแต่ถ้าเราเขียนเมื่อก่อนคุณเคยไหมเราก็เคยมีไดอารี่ดิฉันกับคุณแปมเราเจน X เนี่ยเราอาจจะเติบโตมากับการ
6: เขียน
5: การใช้ไดอารี่ในทุกเรื่องมีความสุขก็เขียนความทุกข์ก็เขียน มันเหมือนได้ถ่ายทอดได้สะท้อนอารมณ์ความรู้สึกในวันเวลาน
6: อ
5: นั้นๆน่ะว่าเรารู้สึกอะไรแบบไหนแล้วพอวันนึงเราหันกลับมาอ่านเราก็จะได้เรียนรู้แล้วเราก็เติบโตขึ้นไปกับอารมณ์ความรู้สึกนั้นว่าเราผ่านมันมาได้ยังไงแล้วเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันยังไง
6: ค่ะ
5: แต่ปัจจุบันนี้เนี่ยมันเหมือนมันไม่ได้ถ่ายทอดเรามีทั้งคนนะมนุษย์ที่ได้ถ่ายทอดเรามีทั้งการเขียนทักษะในการเขียนถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกแต่ปัจจุบันเนี้ยบางทีเราไม่เหลือพื้นที่ให้กับกลุ่มคนเหล่านี้เหมือนกัน
6: อันนี้เห็นด้วยจริงๆค่ะแล้วก็การพิมพ์กับการเขียนเนี่ยใช้สมองคนละแบบ
5: คนละแบบค่ะ
6: นะคือบางคนบอกก็นี่ไงก็เดี๋ยวนี้ก็ไม่ต
5: ้
6: องก็ได้พิมพ์ไม่เหมือน
5: ไม่เหมือนค่ะ
6: ไม่เหมือนเลยพอเป็นเรื่องของการเขียนมันต้องใช้คำว่ามันไม่ใช่การเขียนแต่มันเป็นเครื่องมือ มันเครื่องมือในการทำความเข้าใจตัวเองเครื่องมือในการสะท้อนความรู้สึกต่างๆนะคะซึ่งตรงนี้มันเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็เราคุยกันหลายครั้งว่ามันเป็นทักษะที่มันขาดหายไปในโลกปัจจุบันนี้นะคะซึ่งแน่นอนว่าเราอาจจะพูดในเชิงของการพัฒนาเด็กอะไรก็แล้วแต่วันนี้เราขยับเข้ามาในบริบทของความเหงานะซึ่งมันกลายเป็นว่าเรามีรอยรั่วรอยโหว่นะคะทางความรู้สึกเยอะมากแล้วเราก็ไม่สามารถเติมเต็มมันได้นะคะมันมีข้อมูลอันนึงของจุฬาพี่โนคุณผู้ฟังแล้วก็เขาไปเก็บข้อมูลนะคะแล้วก็บอกว่าในคนไทยเนี่ยช่วงอายุ 18-75 ปีหลากหลายอาชีพนะคะเขาพบว่ามีคนไทย 83% นะกำลังเผชิญกับความเหงาโดยเขาแบ่งเป็นเหงาน้อยเหงาปานกลางเหงามากคือเหงาน้อยประมาณ 17% เหงามาก 18% เพราะเนี่ยกลางๆอยู่ที่ 65%
5: อยู่ตรงนี้
6: อยู่ตรงเนี้ยคือเป็นเหงาปานกลางซึ่งเหงาปานกลางเนี่ยบางครั้งอย่างที่เราคุยกันอ่ะมันอาจจะหายได้นะด้วยเขารู้วิธีมีเครื่องมือในการจัดการความเหงาแต่ถ้าเกิดเหงาปานกลางเราไม่สามารถจัดการได้มันก็จะขยับไปสู่เหงามากซึ่งเหงามากแน่นอนมันก็จะมีผลมากมายร้ายที่สุดก็คือเราไม่อยากอยู่แล้วเราโดดเดี่ยวเราฆ่าตัวตายอะไรก็ว่าไปแต่ว่ามากไปกว่านั้นในทางกายเนี่ยพวกโรคเครียดโรคหัวใจหลอดเลือดต่างๆเนี่ยมันก็มีผลที่เขาบอกว่ามันสัมพันธ์กันด้วยนะคะเพราะนั้นก็เป็นเรื่องที่ต้องดูในเขาเรียกนะภาพใหญ่ในเชิงของนโยบายจริงๆเพราะไม่งั้นเนี่ยไม่งั้นมันแก้ไขไม่ได้เราจะมองว่าความเหงาเป็นปัญหาเชิงปัจเจกไงแต่ว่าณวันนี้ทั่วโลกเขาไม่ได้มองแล้วเขาก้าวข้ามไปแล้วว่าความเหงาเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างแล้วก็ประเทศไทยเราคิดอย่างไรเราให้ความหมายกับความเหงาและวิธีการในการจัดการความเหงาอย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลชุดนี้บอกว่ากลุ่มพนักงานบริษัทเอกชนแบบทำงานเต็มเวลาในเมืองเนี่ยหนักสุดแต่ว่าเรียนว่าถ้าเกิดลงไปดูกลุ่มอื่นก็อาจจะไม่ต่างกันเท่าไหร่
5: จริงจริงเรียนว่าแทบจะเพียงแต่ว่ามันอาจจะฉายภาพชัดมากๆในสังคมเมืองเนี่ยมันตัวใครตัวมันมันสูงกว่าในชนบทในชนบทเนี่ยคุณเดินผ่านคุณยังเจอนะใครบ้านกับบ้านนั้นบ้านนี้ทักทายพูดคุยมันยังมีวิถีของพื้นที่อ่ะนะคะที่มันทำให้เรายังคุ้นเคยกันรู้จักกันทักทายกันแต่ว่าพอมันเป็นสังคมเมืองเนี่ยบ้านมันยิ่งถ้าเป็นบ้านรั้วเดี๋ยวนี้บ้านติดกันอยู่ในซอยเนี่ยก็ไม่คุยกันทะเลาะ กันอีกจอดรถหน้าบ้านขวางกันอะไรเงี้ย
6: ทะเลาะ กัน
5: เลยไปนิดนึงบางกระถางต้นไม้ก็ไม่ได้คือพอมันตัวใครตัวมันเนี่ยมีความรู้สึกว่าสังคมเมืองมันก็เลยชัดกว่าภาพมันชัดยิ่งถ้ามีการต่อให้เราเขาเรียกว่าอพยพย้ายถิ่นฐานย้ายบ้านกันบ่อยๆยิ่งโอกาสที่จะไปรู้จักกันหรือว่าในหมู่บ้านเดียวกันเนี่ยต่างคนต่างอยู่นะอยู่ในหมู่บ้านคือทุกคนก็อยู่แต่ในบ้านทุกคนไม่ได้เดินออกมาเดินออกมาก็อย่างมากก็ยิ้มกันแต่ก็ไม่ได้รู้จักในแง่ของความเป็นไปของการใช้ชีวิตต่างจากเมื่อก่อนยังหนักหนาสาหัสคือถ้าเรามองย้อนกลับไปเนี่ยของดิฉันเนี่ยภาพอาจจะชัดกว่าของคุณแปมเพราะว่าดิฉันก็เคยอยู่บ้านที่แบบว่าก็ติดกันแล้วเราก็กลับมาวิ่งเล่นรู้จัก
6: เหมือนเป็นหมู่บ้านอย่างนี้ไหม
5: ใช่เมื่อก่อนมันเป็นตรอกซอกซอยแล้วตอนที่มาเนี่ยเราจะรู้หมดเลยว่าบ้านไหนใครอยู่ตรงไหนบ้านนี้มีลูกกี่คนเราวางกระเป๋าเสร็จเราออกไปวิ่งเล่นกับเพื่อนบ้านในวัยที่ค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันนะคะไม่ห่างกันมากมันมีสภาพการแบบนั้นจริงๆรู้จักกันนะคะแล้วรุ่นพ่อแม่ก็รู้จักกันเอาข้าวไปถ้าแม่ทำแกงก็ให้เราเนี่ยเอาแกงไปฝากข้างบ้านข้างบ้านก็ล้างชามเสร็จเอาชามไปนั้นใส่
6: กับข้าวอย่างอื่น
5: กลับมาให้เราก
6: ลับคืนมาม
5: ันมีอะไรที่มันมีความรู้สึกว่าโอกาสที่จะเหงาอาจจะน้อยมากเพราะว่าทุกคนจะมีปฏิสัมพันธ์กันนะคะมันจะมีความเป็นชุมชนที่เด่นชัดกว่าในยุคปัจจุบันยุคปัจจุบันนี้เราเรียนหนังสือเสร็จกลับเข้าบ้านหลังจากเรียนพิเศษเสร็จก็กลับเข้าบ้านเข้าบ้านเสร็จก็อยู่ในบ้านพรุ่งนี้เช้าไปโรงเรียนต่อเสาร์อาทิตย์เรียนพิเศษแทบจะไม่รู้เลยหันมาดูอีกทีอ้าวบ้านนั้นลูกเขาโตแล้วนะคะจากเห็นอนุบาลอีกทีนึงเราไปเห็นตอนเขาอยู่มหาวิทยาลัย อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นไอ้ขั้นตอนของการปฏิสัมพันธ์กันเนี่ยแทบไม่เห็นเลย
6: อ๋อจริงเลยแหมมันก็คิดไปถึงเพลินไปถึงเรื่องของเพลงด้วยเพลงมันก็บอกยุคสมัยนะถ้าเป็นยุคนึงเนี่ยพี่เบิร์ดบอกอยากอยู่คนเดียวคือมันวุ่นวายจนอยากอยู่คนเดียว
5: อยากอยู่เงียบๆคนเดียว
6: ใช่แต่ว่ายุคนี้คือเราเหมือนว่าเป็นเพลงเราต้องการใครสักคนอะไรเงี้ยนะเพราะว่ามันไม่มีใครซ้ายขวาหน้าหลังนะก็สะท้อนเนาะสะท้อนความเป็นสังคมมากๆเลยว่ามันเปลี่ยนไปแต่ว่าพอมันเป็นแบบนี้จะยังไงเพราะว่าไอ้ความต้องการความสัมพันธ์หรือว่าการมีเพื่อนเนี่ยมันคือปัจจัยพื้นฐานของความเป็นมนุษย์นะที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราเต็มเรามีความสุขอ่ะเผลอเป็นปัจจัยที่ไม่ต่างจากเนี่ยกินข้าวอะไรนะพระเครื่องนุ่งห่มยาสัก
5: ปัจจัยสี่
6: ไม่ใช่คือเป็นปัจจัยสี่ด้วยซ้ำก็คือการรู้สึกว่าการได้รับการยอมรับซึ่งถ้าเรามองแบบขั้นของมาสโลใช่ไหมมันก็จะขึ้นมาละเรื่องของการยอมรับการรู้สึกว่าเรามีคุณค่าใช่ไหมกับคนในแวดวงหนึ่งอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าแต่ตรงนี้มันหายไปเนี่ยมันก็ยากละโอกาสที่จะพัฒนาไปสู่เรื่องของ self esteem self actualization ใช่ไหมตามยอดพีระมิดของความต้องการของมนุษย์เนี่ยมันไม่เกิดขึ้น
5: มันไม่เกิดขึ้นนะอันนี้หยิบเอาทฤษฎีมาสโลมานะคะแต่ว่าดูเวลาเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าจะมาดูว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยปล่อยให้เป็นเรื่องส่วนบุคคลไม่ได้มันมีระดับนโยบายที่สามารถที่จะช่วยได้แล้วหลายประเทศก็พยายามทำเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันนะคะอย่าปล่อยให้เขาโดดเดี่ยวเหงาอยู่ลำพังนะคะแต่ว่าจะมีอะไรที่สามารถที่จะช่วยแก้ไขวิกฤตในด้านนี้ได้นะคะขอเป็นช่วงหน้าตอนนี้ขอไปพักสักครู่ค่ะ
1: ผู้หญิงมากเรื่องชวนเรียนรู้เรื่องราวมากมายแบบไม่มากเรื่องโดยดร.สุงมนต์ สิทธิสมานและรองศาสตราจารย์ดร.นิติดาแสงสินแก้ว
7: 90.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
8: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรมการ

0: M-Cod Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว M-Cod Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก M-Cod ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก M-Cod ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ M-Cod Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
1: เสียงอะไรอ่ะ
2: เสียงของยอดขายไงฟังไหมล่ะถ้าอยากปั้นสินค้าให้ปังต้องมากิจกรรมนี้เลย AI for Life AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังกิจกรรมพิเศษที่จัดมาเพื่อชาวแฟนๆคลื่นความคิดโดยเฉพาะมาเรียนรู้วิธีการใช้ AI เป็นผู้ช่วยส่วนตัวด้านการตลาดในงบที่จำกัดทั้งเขียนแคปชั่นโดนๆสอนแต่งภาพสร้างคลิปรีวิวช่วยแต่งภาพสินค้าให้สวยเตะตาโอ้ยไม่ใช่ตานี
1: ้ปังกันง่ายๆแค่ปลายนิ้วสัมผัสไม่ต้องกลัวเทคโนโลยีเพราะเราสอนจับมือทำกันจริงๆโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อผู้สูงอายุที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึง
2: AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปัง2สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรม The Emerald รัชดาสมัครเลยที่ LINE @thinkingradio รีบเลยรับเพียง50ท่านเท่านั้น
3: สนับสนุนโดยยางโอตานิเค4000 Run Flat ขับต่อได้อีกแม้ถูกบาดต่ำมีกว่า39ขนาดความปลอดภัยในราคาที่จับต้องได
4: ้ทุกพื้นที่ทุกภูมิภาคทุกเหตุการณ์สำคัญไม่ว่าจะสมบุกสมบันแค่ไหนหนาวร้อนแค่ไหนเขาคนนี้ลุยมาหมดแล้วเพื่อลงพื้นที่และรายงานข่าวให้คุณฟังนี่ไม่ใช่รายการข่าวแต่เป็นรายการชีวิตของคนทำข่าวรายการคุยกับมนตรีกับมนตรีอุดมพงศ์กับสารพันเรื่องราวและประสบการณ์ในการทำข่าวครบรสโหดมันฮาที่เขาคนนี้พร้อมลุยแบบไม่ต้องรอนับ3 2 1ถ่ายทอดจากชีวิตจริงในมุมที่ใครหลายคนไม่เคยสัมผัสรายการคุยกับมนตรี 5:00 น.วันอาทิตย์ที่ 96.5 FM และทุกช่องทางออนไลน์จาก Thinking Radio
5: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
0: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
6: ผู้หญิงมากเรื่องชวนเรียนรู้เรื่องราวมากมายแบบไม่มากเรื่องโดยดร.สุงมนต์ สิทธิสมานและรองศาสตราจารย์ดร.นิธิดาแสงสินแก้ว
7: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายแล้วนะคะของรายการผู้หญิงมากเรื่องนะคะช่วงเวลาที่คุณผู้ฟังติดตามเรามาเนี่ยเราจะอยู่กันไปจนถึง 9:00 นะคะที่ FM 96.5 MHz ตอนนี้คุณผู้ฟังยังอยู่กับคุณนิธิดาและดิฉันสงมนค่ะ
8: ค่ะ
7: แอบเล่าให้คุณแป๋มฟังนะคะก่อนที่จะกลับเข้าสู่เรื่องความเหงาต่อเนี่ยเมื่อวานเนี้ยเมื่อวานไปงานศพมานะคะไปงานศพของคุณแม่ของขาใหญ
8: ่นักข่าวอาวุโส
7: นักข่าวอาวุโสในแวดวงสื่อสารมวลชนนะคะแล้วก็ได้เจอดังพี่เก่งพี่แอะก็คือ FM 96.5 พี่อิ๊กอะไรต่อมีอะไร
8: เหมือนรวมญาติ
7: รวมญาติก็ปรากฏว่าก็พูดคุยกันแล้วก็พูดถึงเรื่องเนี้ยพูดถึงเรื่องของรายการวิทยุ
8: ค่ะ
7: เรื่องของการจัดรายการวิทยุแล้วก็เห็นว่าทิศทางมันเปลี่ยนวันไหนจะชวนคุณแปมมาพูดคุยเรื่องของทิศทางของวิทยุเองคนจะฟัง FM น้อยลงไหมอีกหน่อยจะไม่มีสถานีวิทยุ FM แต่จะเป็นวิทยุดิจิตอล
8: ค่ะ
7: ก็เอออันนี้น่า
8: คือไม่ต้องมาแยกไม่ต้องมาแยกแล้วไง
7: เพราะฉะนั้น
8: คลื่นสั้นคลื่นยาว
7: เราก็มันก็เป็นเรื่องกันก็คืออัปเดตสถานการณ์กันนะคะเพราะว่ามันก็มีความวุ่นวายในกสทช. อยู่
8: ใช่ก็แต่มันก็เป็นธรรมชาติของสังคมเนาะที่มันก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็แต่ละยุคมันก็อาจจะมีจุดที่มันสะท้อนความเป็นยุคสมัยใช่มั้ยงี้คราวนี้มันก็ต้องขึ้นถึงกับว่าเราปรับตัวใช่มั้ยคะหรือว่าเราไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงนั้นได้ดีแค่ไหนใช่มั้ยคะเพราะว่าถ้าเกิดเรายังเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมเชื่อ เหมือนเดิมในบางเรื่องอาจจะได้นะแต่บางเรื่องอาจจะไม่ได้
7: ไม่ได้แล้วก็เราก็เลยเถิดไปถึงการชวนพูดคุยนะคะว่าผู้หญิงมากเรื่องเนี่ยคิดแล้วความจริงก็แอบคุยกับคุณแปมมาแล้วก็วางแผนกันว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราจะชวนคุณผู้ฟังไปลงพื้นก่อนหน้านี้เราก็ไปต่างจังหวัดเนาะ
8: ก็พยายามจัด
7: คือสัญจรบ้างเพราะว่าคุณผู้ฟังก็ติดต่อปฏิสัมพันธ์กันมาแล้วก็จะมีกลุ่มแก๊งที่เราเดินทางไปไหนมาไหนด้วยกันครั้งนี้เนี่ยเราคิดการใหญ่
8: ไปไกลหน่อย
7: ไปไกลหน่อยวางแผนกันเมื่อวานก็เกริ่นเกริ่นไปกับพี่เก่งนิดหนึ่งนะคะก็เลยอยากจะมาลอง
8: คือไปขายไอเดียกับเขาว่างั้นเถอะใช่ไ
7: หมเลยจะมาถางทางคุณผู้ฟังว่าเอาไงเอาการคุณผู้ฟังเอาไงก็ช่วยสะท้อนกลับว่าไปไหมไปกับเราไห
8: ม
7: เราจะไปประเทศจีน
8: ค่ะ
7: จะไปเซี่ยงไฮ้นะคะก็ดูว่าจะไปคือเป้าหมายหลักคือเซี่ยงไฮ้เนี่ยใช่ไหมไม่ใช่กินอย่างเดียวนะไอ้กินอะกินแน่
8: กินอะกินแน
7: ่คุณผู้ฟังชอบกินเหมือนเดา
8: ใช่ใช่ใช่แต่ว่าสาระสำคัญอะคุณลอง
7: สาระสำคัญเนี่ย
8: ชวนคุย
7: คิดว่าเราจะไปดูแนวการเรียนการสอนนะคะแล้วก็ไปมหาวิทยาลัยหรือไปศูนย์การเรียนรู
8: ้
7: ที่น่าสนใจของเขานะคะแล้วก็มีอีกหลายประเด็นพื้นที่ที่น่าสนใจไม่ใช่ไปเที่ยวอย่างเดียวแต่จะไปในพื้นที่ที่มันเอ็กซ์คลูซีฟที่ไม่ใช่อยู่ก็จะเข้าไปได
8: ้
7: นะคะหรือว่าแม้กระทั่งลูกชายดิฉันเรียนอยู่ฟูตัน
8: น่ะ
7: ฟูตันนี่เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศจีนไม่ใช่ว่าอยู่ๆจะเข้าไปได้
8: เขา
7: อาจจะเข้ายากมากอาจจะทำให้เขาดูแล้วไปเห็นจะเห็นความทำไมเขามาได้ไกลขนาดนี
8: ้
7: ไกลของเขาในความหมายก็คือว่าเขาปรับตัวเร็วแล้วก็กลายเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนที่เราต้องยอมรับเลยว่าวันนี้เขาไปไกลมาก
8: ๆ
7: มันมีหลายอย่างเหมือนกันนะคะที่อยากจะชวนผู้ฟัง
8: ไปดู
7: ด้วยกันแล้วก็มีพิพิธภัณฑ์อะไรที่น่าสนใจเยอะ
8: ค่ะ
7: นะคะก็เลยแต่สิ่งสำคัญเนี่ยที่คุณแปมบอกเรื่องกิน
8: ไม่แต่ว่ารับรองว่าครบไง
7: ก็คือ
8: แพลนคือเรื่องกินเนี่ยแน่นอนเป็น priority หลักเรื่องกินเรื่องนอนแน่นอนอยู่แล้วแต่ว่ามันก็จะไปเพื่อเก็บเกี่ยวใช่ไหมมุมมองประสบการณ์ความรู้นะคะแล้วก็สิ่งที่จะไม่ได้เป็นแบบโหแน่นยัดเยียดนะแน่ๆนะเพราะเราก็รู้ว่าคุณฟังของเราเนี่ยสไตล์มันใกล้เคียงแบบไหนใช่ไหมแต่ว่าจะได้มุมครบอะนะเรื่องการศึกษาเรื่องสังคมเรื่องวัฒนธรรม
7: อีกเรื่อง
8: ต่าง
7: ๆจะพาไปด้วยตลาดนัด
8: คน
7: ตลาดนัด
8: คนคู่อ่ะตลาดนัดหาคู
7: ่คู่เออตลาดนัดหาค
8: ู่คุณต้องไปหาข้อมูลมานะคนจัดช่วงไหนยังไงเราต้องไปตามนั้นนะ
7: เขามีเป็นเรื่องเป็นราวเขาจะมาบอกออปชั่นเลยอยู่ข้างหน้าเลยคนนี้ล
8: ู
7: กสาวบ้านฉันนี่เรียนจบอะไรบาบาบาอายุเท่าไหร่บอกหมดเลย
8: นี่แหละ
7: นะคะเพื่อไปหาคู
8: ่
7: ถ้าใครอยากจะไปหาคู่ที่นั่นก็ลองดู
8: อ่ะหาคู่ให้ลู
7: ก
8: ให้หลานอะไรแบบนี้นะอันนี้ก็มาขายไอเดียคุณผู้ฟังก่อนนะคะคิดว่าน่าจะเกิดขึ้นปีหน้าแหละนะต้นปี
7: ถ้าไม่ปีน่าจะปลายปี
8: ปลายปีหรือต้นปีหน้าบวกลบใช่ไหมคะแล้วก็คิดว่าถ้าเกิดคุณผู้ฟังสนใจเนาะอยากไปกับเราช่วยสะท้อนมา
7: สะท้อนมาก่อน
8: นะจะมาทางYouTube ตอนนี้ก็ได้หรือว่าจะไปทาง Facebook ผู้หญิงมากเรื่องคลื่นความคิดอันนี้เราเปิดแชทกันได้ทั้งวันทั้งสัปดาห์อยู่แล้วนะคะก็ส่งมาที่หน้าวอลก็ได้หรือว่าจะเป็นทางอินบ็อกซ์นะคะก็เดี๋ยวเราสองคนผลัดกันเข้าไปตอบคุณผู้ฟังค่ะ
7: เขาเรียกว่าจะซาวเช็คก่อนว
8: ่าซาวเช็ค
7: ว่าน
8: ิดนึง
7: มีความต้องการอยากจะไปที่นี่ไห
8: ม
7: นะถ้าไปแล้วหลายๆอย่างมันจะเกิดขึ้นด้วยความรวดเร็ว
8: ใช่ใช่ใช่ค่ะ
7: ทีนี้กลับมาเรื่องของความเหงาที่บอกว่าจริงๆแล้วหลายประเทศก็พยายามปรับแล้วนะคะ
8: ค่ะ
7: มีมาแล้วค่ะ
8: มีคุณอิทธิส่งข้อความมานะแต่ว่าตั้งแต่น่าจะพักหนึ่งแล้วค่ะบอกว่าสังคมก้มหน้าพาให้คนเรามีความสุขลดลงอย่างเห็นได้ชัดเจนอันนี้จริงจริงเลยค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสังคมไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยมีความสนุกสนานน้อยลงเพราะโลกไม่น่าอยู่เหมือนเดิมทั้งที่สะดวกสบายกว่าอดีตนะอันนี้จริงหรือว่าเราพัฒนาผิดคือไปเจริญทางวัตถุแต่ว่าส่วนทางกับการความเจริญทางจิตใจวันนี้เห็นด้วยคุณอิทธิ
7: ขอบคุณมากค่ะก็มันเป็นเช่นนั้นจริงนะคะหลายสิ่งหลายอย่างมันเดินมาในลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็มาถึงจุดที่ทำให้เราต้องมาได้ยินคำว่าเหงาแบบจับใจเหงาโรคระบาดแห่งความเหงานะคะใครจะไปคิดว่าวันหนึ่งความเหงามันจะถูกกลายเป็น โรคระบาดอย่างหนึ่งแล้ว
8: นะคะ
7: ครั้งหนึ่งเนี่ยตอนที่เป็นสังคมก้มหน้าเด็กติดเกมจนกระทั่งเราต้องเข้าสู่อาการติดเกมจนกระทั่งมันขยับเป็นโรคติดเก
8: ม
7: เนี่ยมันจะมีลักษณะแบบ
8: มันเป็นขั้นกว่า
7: ขั้นกว่า
8: ขั้นกว่าไปเรื่อยๆถ้าเราไม่จัดการ
7: ถ้าเราไม่ทำอะไร
8: ใครจะคิดว่าครั้งหนึ่งคือความเหงาเป็นธรรมชาติซึ่งเราไม่น่าจะเป็นเรื่องใหญ
7: ่
8: แต่ณวันนี้อย่างที่คุณว่าความเหงากลายเป็นโรคระบาดได้ด้วย
7: อ่ะมาดูว่าปัจจัยต่างๆแล้วก็คิดว่าอันนี้มันน่าจะเป็นเหตุปัจจัยที่ทำให้มันเกิดหนักหนาขึ้นแบบนี้ขณะเดียวกันเนี่ยถ้ามันมีระดับนโยบายมองเห็นแล้วพยายามปรับแก้ก่อนเนี่ยมันจะช่วยผ่อนคลายสถานการณ์ได้ด้วยหรือเปล่าในงานวิจัยชิ้นนี้นะเขายังบอกอีกค่ะบอกว่าปัจจัยหนึ่งที่สำคัญมากๆแล้วหลายประเทศนะคะหลายประเทศหลายๆเมืองกำลังขาดแคลนอย่างหนักแล้วก็รวมถึงประเทศไทยก็คือว่าเราขาดแคลนพื้นที
8: ่
7: พื้นที่ที่จะออกไปใช้ชีวิตนะคนไทยเนี่ย เขาเรียกว่าเราขาดแคลนพื้นที่ที่จะออกไปใช้ชีวิตอย่างอิสระนะคะรวมถึงทำกิจกรรมอื่นๆที่นอกเหนือจากการเรียนหรือหน้าที่การงานเพราะจากผลสำรวจนี้เนี่ยเขาพบว่า 40% ยังมองว่าเมืองที่อยู่อาศัยเนี่ยยังขาดพื้นที่สาธารณะสำหรับการพบปะและทำความรู้จักกับผู้คนใหม
8: ่ๆ
7: โดยเฉพาะพื้นที่ที่เข้าถึงได้ง่ายและไม่เสียค่าใช้จ่าย
8: ค่ะ
7: นะคะแล้วก็พูดถึงเรื่องของบทบาทของ AI ที่มีผลต่อความเหงาค่ะเขาบอกว่าเหตุผลที่มีส่วนทำให้คนไทยโดดเดี่ยวมากขึ้นก็คือการเข้ามาของ AI ซึ่งงานวิจัยนี้เขาพบว่าคนไทยเนี่ยหันไปพึ่งพา AI อย่าง ChatGPT หรือ Gemini นะคะเพื่อพูดคุยและปรึกษาด้านสุขภาพจิตมากถึง
8: 20%
7: ขณะที่มีงานวิจัยมากมายจากผู้เชี่ยวชาญที่ยืนยันว่าการพึ่งพา AI อย่างเดียวมากเกินไปอาจส่งผลต่อทักษะการเข้าสังคมลดทอนความเห็นอกเห็นใจระหว่างมนุษย์ด้วยกันและนั่นอาจนำมาสู่ความรู้สึกเหงาและโดดเดี่ยวของเรามากกว่าเดิมนะเพราะฉะนั้นตอนนี้หลายองค์กรพยายามจับมือกันแล้วก็สร้างคือเขาเรียกว่าตั้งเป้าหมายว่าจะสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานแล้วก็คอมมูนิตี้หรือว่าชุมชนเนี่ยให้มีการเกื้อหนุนจิตใจนะฮะมีการตั้งเป้าครอบคลุม100องค์กรแล้วก็เข้าถึงพนักงานมากกว่า 20,000 คนภายในปี2570ที่จะสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับทุกคนนะฮะก็คือเปิดพื้นที
8: ่2570หรอ
7: ปีหน้าน
8: ี่ถามจริงไหม
7: มีอึ้งไปนิดนึง
8: คือพยายามฟังและให้กำลังใจอยู่นะแต่ว่าเอ๊ะ70ปีหน้านี
7: ่ อาจจะได้สัก20คน
8: เนี่ยอะไรอย่างนี้แต่ก็ยังดีที่เริ่มใช่ไหม
7: ยังดีที่ยังมีจุดเริ่มต้นเอาเป็นว่าปี2570มีจุดเริ่มต้นที่จริงจังให้ได
8: ้นะรอลุ้นไปพร้อมกับเรื่อง AI เนี่ยไปพร้อมกับข้อมูลชุดนี้นะคะจากรองศาสตราจารย์สมบุญจารุเกษมทวีเนี่ยจากจุฬาบอกว่ามันมีงานวิจัยพบว่า1ใน5นะคือคน5คนน่ะมี1คนยอมรับว่า AI เข้าใจตัวฉันเนี่ยได้ดีกว่าเพื่อนพ่อแม่และคนในครอบครัวคือฟังอันนี้มองไกลๆเนี่ยไม่น่าแปลกใจนะ1คนเองใน5คนแต่ว่าอาจารย์บอกว่าสถานการณ์นี้น่าห่วงมากในสายตาของนักจิตวิทยาเพราะว่าจริงๆมันควรจะตัวเลขคือ0คือมันไม่ควรจะมีความรู้สึกว่า AI เข้าใจฉันได้ดีกว่าวงในของฉันนะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเป็นพ่อแม่เป็นคนในครอบครัวนะคะดังนั้นตัวเลข1ใน5มองเผินๆดูไม่มีอะไรนะคะแต่ว่ามันชี้ให้เห็นวิกฤตที่ซ่อนอยู่เพราะว่ามันหมายความว่าอะไรหมายความว่าเรากำลังอยู่ในยุคสมัยที่มนุษย์ไม่สามารถไว้วางใจคนในครอบครัวนะเพื่อนฝูงหรือแม้กระทั่งคนที่เราสนิทสนมด้วยอีกต่อไปแต่ AI กลับทำหน้าที่ได้ดีกว่าอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่มันสะท้อนอะว่าตัวเลขมันอาจจะไม่ได้ดูนั่นมากแต่ว่าลองพิจารณาจริงๆแล้วอะมันไม่ควรจะเกิดไม่ควรจะเดินมาถึงจุดนี
7: ้ฟังแล้วก็สะดุ้งเครื่องเหมือนกัน
8: นั่น
7: แหละ
8: สิน
7: ะคะเราก็เห็นด้วยนะคะกับอาจารย์ว่ามันไม่ควรจะมีตัวเลขเหล่านี้เกิดขึ้นเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่รายการผู้หญิงมากเรื่องเนาะสนับสนุนก็คือว่าเราต้องกลับมาเราก็ต้องสร้างรากฐานในครอบครัวแล้วคือสุดท้ายเราก็อยากจะบอกว่าเบสออนของผู้หญิงมากเรื่องเราเชื่อว่าการทำงานกับครอบครัวหรือว่าเริ่มต้นที่สถาบันครอบครัวนั่นน่ะมันสวยงามที่สุดถูกทางที่สุดอ่ะถ้าเราไม่สามารถที่จะทำให้สถาบันครอบครัวหรือว่าครอบครัวนะคะพ่อแม่ลูกนะจะปู่ย่าตายายหรือครอบครัวเดียวครอบครัวขยายก็แล้วแต่เนี่ยมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกันในครอบครัวเนี่ยโอ้ออกไปข้างนอกตายแน
8: ่
7: นะคะเพราะข้างนอกเนี่ยปัญหามันใหญ่กว่าแล้วเราเจอถูกดิสรัป ของเทคโนโลยีถูก AI เข้ามาแล้วก็อีกหลายอย่างเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าครอบครัวไม่สามารถพูดคุยกันได้ทุกเรื่องนะคะคุณจะเสียลูกให้กับ AI
8: ค่ะ
7: หรือว่าคือสุดท้ายลูกอาจจะตกเข้าไปในกับดักของโรคระบาดแห่งความเหงาด้วยนะเพราะฉะนั้นให้เป็นพ่อแม่ที่รับฟังอ่ะไม่ใช่จ้องจะสอนอย่างเดียวนะแต่ว่ารับฟังความคิดเห็นแล้วก็
8: สะดุ้งนะเนี่ยคุณพูดเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอก มันก็จ้องจะสอนอย่างเดียวเนี่ยก็สะดุ้งอยู่นะใช่ไหม
7: ใช่อย่าไปจ้องจะสอนอย่างเดียวนะคุณจะจ้องจะสอนลูกศิษย์เราสิคือใช้วิธีในการให้เขารับฟังนั่นนะคือการสอนที่สวยงามที่สุดสำหรับเด็กยุคนี้นะคะให้อะไรล่ะสิ่งที่เขาพูดกับเราสิ่งที่เขาเล่าให้เราฟังอ่ะเป็นบทเรียนที่สะท้อนกลับให้เขาย้อนตัวเราตั้งคำถามกลับไปจากสิ่งที่เขาเรียนรู้นั่นแหละคือการสอนที่เหมาะกับยุคสมัยของเขาเนี่ยเราอย่าเอาอะไรล่ะผลลัพธ์ของเราที่เราโดนพ่อแม่ของเราที่จ้องจะสอนมาโดยตลอดซึ่งท่านไม่ได้ผิดนะแต่ยุคสมัยนั้นมันเป็นแบบน
8: ั้
7: น
8: มันเป็นแบบนั้น
7: มันเป็นแบบนั้นเราก็จะรู้สึกเบื่อขนาดเรายังรู้สึกเราไม่โอเคเลยแล้ววันนี้โลกมันเปลี่ยนไปขนาดนี้แล้วเราจะไปจ้องจะสอนลูกอย่างเดียวเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้
8: มันไม่ได
7: ้แล้วเราก็จะผลักเขาออกไปสู่โลกแห่งความเหงาเพราะว่าเขาจะมีอะไรเขาก็จะไม่อยากเล่าให้เราฟังเพราะว่าพอเล่าเสร็จเขาก็รู้ว่าพ่อแม่จะพูดอะไร
8: ค่ะ
7: คือพ่อแม่เนี่ยมักจะคิดว่าลูกจะพูดอะไรฉันรู้ว่าแกจะพูดอะไรแต่หารู้ไม่ว่าบางทีสิ่งที่พ่อแม่จะพูดลูกก็รู้ว่าพ่อแม่จะพูดอะไร
8: ค่ะ
7: นะคะในทางกลับกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็พยายามปรับตัว
8: ต้องพยายามคือมันก็อาจจะกรุงรมสร้างไม่ได้วันเดียวเนาะคือเราก็ชินกับไอ้สิ่งที่เราเป็นนะแล้วเราส่งต่อถึงลูกนี่ก็เตือนตัวเองด้วยนะว่าแน่นอนเลยว่าพ่อแม่ทุกคนน่ะหวังดีที่สุดอยู่ละนะกับลูกแต่ว่าไอ้วิธีการแห่งความหวังดีนั้นเนี่ยในยุคสมัยนี้มันอาจจะไม่สามารถใช้ในแบบที่เราเคยนะหรือว่าเราคุ้นชินนะหรือว่าเราปฏิบัติมาก่อนได้ก็คงต้องปรับกันไปเรียนถามพี่โนอย่างนี้ดีกว่าว่าสมมติว่าคุณเป็นผู้มีอำนาจคุมนโยบายบ้านเมืองกันแล้วกันถ้าจะแก้ไขปัญหาความเหงาแล้วเลือกกลุ่มประชากรสักกลุ่มหนึ่งเนี่ยคุณคิดว่ากลุ่มไหนที่ดูแล้วมีความหวังในการแก้ปัญหาที่สุดจะเป็นกลุ่มเด็กกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มคนทำงานหรือกลุ่มผู้สูงอายุ
7: จะบอกว่าถ้าตอบไม่ได้ตอบตามแพทเทิร์นนะคะแต่ตอบจากประสบการณ์ที่ทำงานกับเด็กมาก็มีความรู้สึกว่าถ้าจะมีอะไรสักอย่างหนึ่งมันต้องเป็นคอมมูนิตี้ที่มีทุกวัยรวมกันอยู่ในนั้นหมายถึงว่ารวมทุกวัยเพราะว่าการที่จะพื้นที่ความเหงาเนี่ยมันเหมือนมัน

0: หนึ่งคนรุ่นวัยทำงานเป็นพ่อแม่ก็จะเป็นความเหงาของสภาพสังคมของงานที่เราโดนทั้งงานเยอะอะไรต่อเนื่องอะไรไม่มีเวลากับลูกไม่มีเวลากับสังคมแล้วก็ทุกอย่างมันเป็นความเหงาลึก
1: ๆ
0: ความเหงาของคนอีกเจนหนึ่งรุ่นลูกละเจน Y เจน Z ก็จะเป็นความเหงาอีกแบบหนึ่ง
1: ค่ะ
0: นะคะที่หันไปพึ่งเทคโนโลย
1: ี
0: แม้กระทั่งเจนอัลฟาดิฉันว่าถ้าเราจะทำในเชิงนโยบายต้องครบทุกเจนเพื่อที่จะมาถอด
1: มันเจาะ
0: ทุกคน
1: มันเจาะกลุ่มไม่ได้
0: ใช่เช่นสมมุติว่าเมื่อสักครู่นี้อ่านว่ามันจะต้องมีปัจจัยที่เป็นพื้นที่สาธารณะคำว่าพื้นที่สาธารณะที่ใช้คำว่าพื้นที่ดีแล้วกันพื้นที่สาธารณะที่มันไม่ดีก็มีแต่ถ้าเราสร้างพื้นที่ดีที่เป็นพื้นที่สาธารณะแล้วให้มีผู้คนที่ออกไปใช้แล้วอย่าไปคาดหวังว่าทุกเจนจะมาใช้ร่วมกันน
1: ะ
0: มันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าลักษณะของแต่ละเจนมันมีความแตกต่างกันแต่ว่าเราต้องคิดถึงคนทุกเจนถ้าเรามีการทำงานในระดับที่เราเอาทุกเจนมาพูดคุยแล้วสร้างพื้นที่ที่เหมาะกับทุกเจน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ให้มันสอดคล้องกับยุคสมัยอ่ะคือใช้ฐานของเบสของชุมชนน่ะเพราะว่าแต่ละชุมชนมันมีความแตกต่างกันนะให้แต่ละชุมชนเข้าไปออกแบบในพื้นที่ของเขาพื้นที่แต่ละเจนพื้นที่ในแต่ละชุมชนมันก็มีความแตกต่างกันในชุมชนนี้เขาอาจจะต้องการแค่พื้นที่สวนสาธารณะแบบนี้อีกพื้นที่หนึ่งเขาอาจจะต้องการพื้นที่ที่เป็นพื้นที่สาธารณะเขาอาจจะอยากได้เป็นห้องสมุดนะเพราะฉะนั้น
1: ความต
0: ้องการมันไม่เหมือนกันแต่ว่าอย่างน้อยๆไปพื้นที่สาธารณะของเขา
1: อ
0: ินดอร์นี่ขอเป็นเอาท์ดอร
1: ์
0: ขอมีที่วิ่งขอมีเครื่องออกกำลังกายขอมีห้องสมุดขอมีห้องซ้อมดนตรีอะไรเงี้ยแต่ละชุมชนให้เขาไปเลือกกันเอาเองเขาต้องการอะไรแล้วเราเอื
1: ้
0: อซัพพอร์ตได้แค่ไหนชุมชนซัพพอร์ตได้แค่ไหนแต่ว่าปล่อยให้ทุกเจนเขาได้คิดแล้วตอบโจทย์ของเขาให้มันมีพื้นที่ได้ปล่อยพลังอ่ะปล่อยของอ่ะดิฉันว่ามันดีออก
1: น่าจะดีนะคือตอนนี้มันเห็นอยู่นะในไอเดียที่พี่โนว่าแต่ว่ามันอาจจะเป็นจุดที่แบบทำกันในระดับกันเองอ่ะ
0: ทำกันเอง
1: ใช่ไหมคือทำกันเองแบบเล็กๆ เป็นดาวกระจายไงแต่ว่าไอ้พลังของการทำอ่ะที่มันจะเชื่อมกันแล้วก็ในแง่ของนโยบายที่จะลงมาช่วยสนับสนุนอบรมมันตรงนี้มันไม่
0: ค
1: ือ
0: ทำกันเองเนี่ยบางทีมันเป็นเงินไง
1: ใช่ใช่
0: ขอสปอนเซอร์มันก็จะได้เป็นช่วง
1: ๆ
0: เป็นอีเวนต
1: ์มันไม่ได้ยั่งยืน
0: ถูกแต่ถ้าทำในระดับที่แบบว่ามันมีนโยบายที่มันชัดเจนแล้วก็ให้แต่ละชุมชนอ่ะเท่านี้แล้วก็ชุมชนไปหากันเองเพื่อที่จะต้องทำยังไงให้มันยั่งย
1: ื
0: น
1: ให้มันรอด
0: บ้านเรามักจะคิดอะไรที่มันเป็นช่วงๆกันเลยด้วย
1: เป็นอีเวนต์
0: เป็นอีเวนต์เนี่ยคือทุกอย่างจะมองเป็นอีเวนต์เป็นช่วงเทศกาลเป็นแป๊บๆนึงแล้วก็จากไปแต่เราไม่ได้วางรากฐานว่าถ้ามันมีแล้วทำยังไงให้มันยั่งยืนชุมชนต้องเข้ามาช่วยด้วยเพื่อที่จะทำให้มันระยะยาวนะคะแล้วก็ส่งต่อเจน X ทำเจน Y ได้ใช้เจน Z มาพัฒนาต่ออะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้ส่งต่
1: อ
0: เพราะฉะนั้นคุณเห็นไหมล่ะสถานที่หลายที่เป็นสถานที่เคยเกิดขึ้นมาในยุคหนึ่งแล้วก็ร้าง
1: ต้นไม้พงหญ้าอะไรใช
0: ่ไหมมันไม่ได้ส่งต่อกัน
1: เนี่ยอันนี้ก็จริงเลยนะมันก็ทำให้เห็นภาพนะว่าเอ้ยมันก็คิดคือคิดช่วยกันคิดเนี่ยนะแต่ว่าฐานได้แต่ว่าไอ้ฐานที่จะทำให้มันเกิดความแบบยั่งยืนเนี่ยอันนี้สำคัญคิดถึงหนังซีรีส์เกาหลีอันนึงอะพี่โนคุณผู้ฟังคือพูดถึงพื้นที่สาธารณะแต่ว่าเขาเอาเรื่องหมากรุกขึ้นมาที่แบบพระเอกเป็นแบบนักเล่นหมากรุกอะไรเงี้ยแล้วก็มันจะมีหลายฉากมากที่ประมาณว่าเขาต้องไปโขกหมากรุกในที่สาธารณะแล้วก็เป็นสาธารณะแล้วก็มีโต๊ะค
0: ือ
1: แล้วทุกวัยไงคือมันร่วมกันด้วยกิจกรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้แปลว่าคนทำงานหรือคนแก่เท่านั้นที่จะเล่นหมากรุ
0: ก
1: แต่ว่าทุกคนที่รักหมากรุกอะสามารถมาเรียนรู้มาจอยกันได้แล้วก็มีทั้งเด็กมีทั้งผู้ใหญ่ผู้หญิงผู้ชายคือมันก็เห็นภาพของการจัดการใช่ไหมคะว่ามันจัดการพื้นที่สาธารณะอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นอย่างนั้นของเราก็มีหมากรุกเหมือนกันแต่ว่ามันจะไปอยู่ใต้สะพานลอยอะ
0: คือมันไม่ได้ถูกจัดออกมาให้
1: ไม่ได้ถูกออกแบบใช่
0: คุณพูดเนี้ยทำให้ดิฉันนึกไปถึงหางโจวที่ดิฉันเคยไปมาที่หางโจวแล้วเขาเห็นเลยว่าเขาออกแบบให้
1: ค่ะ
0: แล้วมันมีการเขาเรียกว่าทำในระดับท้องถิ่นที่บอกว่าโอ้โหเขามารวมตัวกันทำเป็นโต๊ะเล่นไพ
1: ่
0: อะให้แต่ไม่ใช่เล่นการพนันนะแต่ทำให้ผู้สูงวัยหรือว่าคนกลุ่มน
1: ี้ก็
0: ไ
1: ม่
0: ใช
1: ่
0: มีกิจกรรมที่มาทำร่วมกันเขาไม่ได้รู้จักกันแต่เขามาเจอกันแล้วก็นั่งเล่นไพ่แบบ ก็ไม่รู้เรียกไพ่อะไร
1: อืม
0: ไม่ใช่ป๊อกเด้งเหมือนบ้านเรานะแต่ว่า
1: เป็นไพ่ของเขาใช่ไหม
0: เป็นไพ่ของเขาแล้ว

0: ก็มาแล้วก็คุยกันที่สำคัญเขาหิ้วตะกร้ามาคนละใบแล้วปิกนิกแล้วมันมีพื้นที่ที่ได้อย่างเงี้ยเพราะเขารู้ว่าสังคมผู้สูงอายุเขาก็เยอะ
1: ค่ะ
0: พอเขามารวมตัวกันมันก็เริ่มจากพอผู้สูงอายุปุ๊บมันก็มีลูกหลานลูกหลานเขาก็มีกลุ่มหนุ่มสาวที่เขาก็มาแยกโต๊ะไปแล้วก็มีปฏิสัมพันธ์กันเนี่ยอย่างเงี้ยมันเกิดการต้องเอื้อพื้นที่นะต้องเอื้อพื้นที่เอื้อหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อทำให้คนได้ใช้ชีวิตอ่ะ
1: แต่มันก็เป็นพื้นที่ที่แบบมีชีวิตเนี่ย
0: ถูกต้อง
1: เพราะมันมีกิจกรรมมันมีคนใช่ไหมมันก็ทำให้มันดูโอ้โหแล้วคนก็อยากจะเข้าร่วมนั่นก็เป็นเรื่องของการจัดการจริงๆคือจัดการแล้วก็ไม่ใช่จัดการเดียวคือต้องเชื่อมด้วย
0: ถูก
1: คือบางทีรัดคิดจากมุมรัดใช่ไหมคะแต่ไม่ตอบโจทย์อันนี้ก็เยอะนะ
0: เราบอกว่าไปทำแบบนี้ให้เหมือนกันทั่วประเทศ
1: เ
0: รื่องไหมคะสมมติว่าอยากให้ผู้สูงวัยทำก็ทำนโยบายเดียวกันมันไม่ได้ต้องให้เขาออกแบบในพื้นที่ของเขาเองมันถึงจะอยู่ได
1: ้ค่ะ
0: เพราะคนในพื้นที่เขารู้อะว่าเขาอยากจะทำอะไรมีคนประเภทกลุ่มแบบเนี้ยชอบเหมือนกันมันควรจะไปอยู่ตรงไหนและทุกคนจะเดินทางสะดวกมันต้องให้พื้นที่จัดการ
1: พื้นที่คิดด้วยเนาะ
0: ถูก
1: พื้นที่คิดแล้วก็รัฐก็สนับสนุนในเชิงเงินหรืออะไรก็ว่ากันไปนะคะก็ทั้งหมดทั้งมวลนะวันนี้ก็แตะหลายเรื่องนะคะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับความเหงาหรือโรคระบาดนะความเหงาที่มันณวันนี้มันกลายเป็นโรคระบาดไปแล้วแล้วมันสามารถติดต่อกันได้ด้วยนะคะดังนั้นจะทำอย่างไรที่เราจะสามารถจัดการหรือ manage ความเหงาได้นะคะแล้ววันนี้ก็คุยกันทั้งในมุมของความเป็นเนี่ยบุคคลเป็นปัจเจกนะคะแล้วก็ในมุมของภาครัฐนะคะแล้วก็ในแต่ละเจนแต่ละช่วงวัยความเหงาก็คนละรูปแบบคนละรูปร่างนะคะแล้วก็อันนึงที่อ่านข้อมูลบอกว่าก็ไม่ใช่มายาต้องไม่ใช้มายาคตินะที่บอกว่าผู้สูงอายุจะเหงากว่าวัยอื่นเพราะว่าจริงๆอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นนะคนทำงานวัยรุ่นนะคะเองก็จะมีความเหงาในแบบของตัวเองนะคะแล้วก็สามารถที่จะกลายเป็นคนที่เหงามากที่สุดได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเขาฝากประเด็นนี้เอาไว้นะคะคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องชวนกันผลักดันในเชิงของนโยบายด้วยนะคะแต่ว่าในระดับที่เราสามารถจัดการหรือควบคุมได้ก็คือดูแลเนาะดูแลตัวเองดูแลคนที่เรารักเราคุ้นเคยทั้งญาติสนิทมิตรสหายครอบครัวเพื่อนฝูงเพื่อนที่ทำงานนะคะเพื่อนบ้านนะวันนี้เราได้ติดต่อเพื่อนบ้านแล้วเป็นศูนย์รวมแห่งการคลายเหงาซึ่งกันและกันได้มากน้อยขนาดไหนบางทีอาจจะชวนเราทำให้เรากลับมาคิดถึงชีวิตของเราปัจจุบันว่าณวันนี้เราคอนเนคกับใครบ้างค่ะ
0: ค่ะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาเกลี้ยงๆนะคะสำหรับผู้หญิงมากเรื่องพบกันใหม่วันอาทิตย์หน้า 7:30 นที่ FM 96.5 MHz วันนี้เรา2คนคุณนิติดาดิฉันสงมนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ผู้หญิงมากเรื่องชวนเรียนรู้เรื่องราวมากมายแบบไม่มากเรื่องโดยดร.สงมนปิติสมานและรองศาสตราจารย์ดร.นิติดาแสงสินแก้ว
3: ขณะนี้เวลา 9:00 น
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มกทม.เปิดจราจรฝั่งขาเข้า3เลนบริเวณวงเวียนใหญ่เช้านี้เมื่อเวลา6นาฬิกาที่ผ่านมากรุงเทพมหานครได้เปิดการจราจรบริเวณวงเวียนใหญ่จุดที่เกิดเหตุน้ำรั่วภายในอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้แล้วโดยเปิดช่องทางฝั่งขาเข้ามุ่งหน้าสะพานพุทธและสะพานพระปกเกล้าจำนวน3ช่องจราจรเพื่อทดสอบการเดินรถขณะที่ฝั่งขาออกจากสะพานพุทธมุ่งหน้าวงเวียนใหญ่ยังคงปิดการจราจรเนื่องจากต้องใช้พื้นที่สำหรับติดตั้งเครื่องมือและดำเนินการฉีกเกล้าต่อเนื่องพร้อมแนะนำให้ประชาชนใช้เส้นทางเลี่ยงโดยรถจากสะพานพุทธและสะพานพระปกเกล้าให้เลี้ยวซ้ายบริเวณแยกบ้านแขกเข้าสู่ถนนอิสรภาพโดยวันนี้นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยนายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำรั่วในจุดดังกล่าวพบว่าสถานการณ์ขณะนี้เริ่มมีเสถียรภาพโดยได้เติมน้ำลงในอุโมงค์ประมาณ 1,000 ลูกบาศก์เมตรเพื่อสร้างสมดุลแรงดันกับน้ำใต้ดินส่งผลให้ไม่มีน้ำรั่วไหลเพิ่มและไม่จำเป็นต้องสูบน้ำออกอีกทำให้สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ดีขึ้นด้านการเสริมความมั่นคงของพื้นที่ได้ดำเนินการฉีดสารเคมีแล้วกว่า 1,165 ลูกบาศก์เมตรผ่านหัวเกล้า5จุดเพื่อสร้างแนวกำแพงดินที่แข็งแรงรอบอุโมงค์ลดการไหลกลับของน้ำและเพิ่มความมั่นคงของชั้นดินผลการตรวจวัดการทรุดตัวในช่วง2วันที่ผ่านมาพบว่าไม่มีการทรุดตัวเพิ่มขณะที่ผิวถนนเริ่มมีการคืนตัวขึ้นเล็กน้อยและการติดตามพื้นที่ในรัศมี30เมตรจากจุดเกิดเหตุยังไม่พบความผิดปกติเพิ่มเติมนายชัชชาติกล่าวว่าการเปิดการจราจรเป็นไปตามผลการประเมินของทีมวิศวกรที่เห็นว่าสถานการณ์เริ่มมีเสถียรภาพมากขึ้นแต่กรุงเทพมหานครยังคงยึดหลักความปลอดภัยต้องมาก่อนหากผลการติดตามพบความผิดปกติพร้อมปรับแผนการดำเนินงานทันทีโดยจะไม่เร่งเปิดพื้นที่ทั้งหมดจนกว่าจะมั่นใจว่ามีความปลอดภัยอย่างแท้จริงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยังสั่งการให้ผู้รับจ้างติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดเพิ่มเติมพร้อมรายงานผลทุกวันและตรวจติดตามอาคารโดยรอบทุก2ชั่วโมงเพื่อประเมินความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องรัฐบาลเปิดรับฟังความเห็นร่างกฎหมายอุ้มบุญฉบับใหม่นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าปัจจุบันประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยและมีแนวโน้มมีภาวะมีบุตรยากเพิ่มขึ้นขณะเดียวกันเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์มีความก้าวหน้าและมีการใช้บริการมากขึ้นจึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงกฎหมายให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของสังคมกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมาตรฐานสากลสาระสำคัญของร่างกฎหมายฉบับปรับปรุงประกอบด้วยการปรับแก้คำว่าสามีภรรยาเป็นคู่สมรสเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและเปิดโอกาสให้คู่สมรสที่เท่าเทียมสามารถเข้าถึงบริการได้การเพิ่มพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายการปรับเงื่อนไขการให้บริการแก่คู่สมรสที่มีชาวต่างชาติการกำหนดให้เจ้าของอสุจิไข่หรือตัวอ่อนสามารถส่งออกอสุจิไข่หรือตัวอ่อนได้รวมทั้งการปรับเพิ่มอัตราโทษในความผิดที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดด้านการค้ามนุษย์และการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขขอเชิญชวนประชาชนและผู้เกี่ยวข้องร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านระบบกลางทางกฎหมาย www.law.go.th ได้จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้โดยความคิดเห็นของทุกภาคส่วนจะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนากฎหมายให้มีความสมบูรณ์ครอบคลุมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและระบบบริการสุขภาพของประเทศไทยต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ก้าวถึง 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: เรากำลังอยู่ในระบบที่เก็บภาษีคนทำงานมากขึ้นเรื่อยๆแต่กลับเอาเงินไปอุดหนุนคนที่ไม่ยอมทำงานมิลตันฟริสแมนนักเศรษฐศาสตร์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดของศตวรรษที่20
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งพริษ B2 Powell นเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 Ford ทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
8: M-Cod Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว M-Cod Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก M-Cod ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก M-Cod ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ M-Cod Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
9: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมาก

0: กดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
1: CEO Vision ช่วง New Dimension โดยดร.บุญชัยโกศลธนากุล
2: สวัสดีอำเช้าครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านก็พบเป็นเช่นเคยในรายการ CEO Vision ในช่วงของ New Dimensions กับผมดร.บุญชัยโกศลธนากุลอาทิตย์ที่แล้วก็มีโอกาสไปที่วัดเน่งเนยี่นะครับไปไหว้พระประธานนะฮะขอพรขอให้สิ่งที่เป็นสิริและมงคลบังเกิดในจิตของผมขอให้ผมคิดดีพูดดีและทำดีมีสติสัมปชัญญะทุกขณะจิตว่างันเถิดนะฮะขณะที่ไหว้พระเสร็จแล้วเนี่ยก็ลองไปเดินดูด้านหลังขององค์พระประธาน3องค์ที่เยาวราชนะฮะเน่งเนยี่ปรากฏว่าไปเหลือบเห็นรูปปั้นพระองค์หนึ่งนะฮะเป็นพระสงฆ์นะฮะนั่งมองดูเอ๊ะชื่อฮะคับคายคับคามากเลยก็คือหุ้ยหนึ่งสังฆปริญญายกองค์ที่6ของพุทธศาสนาสายเซนซึ่งเป็นพระที่ผมเคารพนับถือบูชานะครับและอ่านคำสอนของท่านครั้งแล้วครั้งเล่าประมาณ 4-50 ครั้งถามตัวเองตลอดเวลาว่าหุ้ยหนึ่งสังฆปริญญายกองค์ที่6ของพุทธศาสนาสายเซนซึ่งก่อนที่บรรลุธรรมเนี่ยเป็นเพียงชาวไร่ชาวนานะฮะแบกฟืนผ่าต้นผ่าไม้เนี่ยทำไมจึงบรรลุธรรมขั้นสูงสุดว่างั้นเถิดนะฮะแล้วก็เป็นองค์เดียวในประเทศจีนที่หลังจากที่ท่านกลายเป็นสมเป็นพระสังฆปริญญาองค์ที่6ของเซนเนี่ยท่านบอกว่าไม่มีพิธีที่จะถ่ายทอดนะความเป็นองค์ต่อไปเนี่ยโดยใช้บาตรและจีวรหมดประเพณีนะฮะตั้งแต่วันนั้นไปต้นมาคำถามก็คือว่าหุ้ยหนึ่งเนี่ยสอนอะไรนะฮะทำไมจะเป็นที่นับถือของพุทธศาสนิกชนนะฮะในจีนและผู้ที่สนใจในพุทธศาสนามหายานเป็นอย่างยิ่งนะฮะวันนี้จะพูดเกี่ยวกับคำสอนของสังฆปริญญาองค์ที่6ของพุทธศาสนาเซนหุ้ยหนึ่งเนี่ยแล้วเดี๋ยวเราลองมาดูตอนจบถ้ามีเวลาเนี่ยจะมาเปรียบเทียบนะฮะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับวิธีที่เราปฏิบัติในเมืองไทยว่ามีความเหมือนความคล้ายหรือจุดเน้นที่แตกต่างกันอย่างไรนะครับหุ้ยหนึ่งนี่พูดชัดมากเลยนะฮะถ้าเริ่มก่อนเลยนะครับว่าก่อนที่จะฝึกจิตใช้คำว่า meditation เนี่ยเราจะต้องทอดจิตไปเคารพนับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาละพระพุทธองค์ท่านเนี่ยก็คือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสภาวะจิตดั้งเดิมที่ใสสงบสะอาดและสว่างไม่ใช่พระพุทธรูปนะครับแต่เป็นจิตเนี่ยของแต่ละคนเนี่ยซึ่งจิตดั้งเดิมเป็นจิตที่เปล่งปลั่งและผ่องใสอยู่แล้วนะฮะแต่ความเปล่งปลั่งและผ่องใสเนี่ยมันถูกครอบงำด้วยกิเลสตัณหาและอุปาทานนี่ก็คือเหตุผลว่าเราจะต้องมีการฝึกจิตเพื่อที่จะอะไรครับทำให้เมฆหมอกเนี่ยที่ครอบงำจิตเนี่ยหายไปนะฮะแสงสว่างก็จะโชยขึ้นมาให้เห็นก็คือคำว่าพระพุทธนะฮะในคำอธิบายของหุ้ยหนึ่งส่วนพระธรรมเนี่ยไม่ใช่ 84,000 พระธรรมขันธ์นะฮะพระธรรมของท่านเนี่ยก็คืออะไรครับการสอนให้คนที่เป็นพุทธมามกะเนี่ยหรือพระที่บวชเนี่ยเข้าใจง่ายๆเลยก็คือคำว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่สำคัญมั่นหมาย non attachment อันนี้ลึกมากเลยคือ 84,000 พระธรรมขันธ์เนี่ยย่อลงคำเดียวคือไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่สำคัญมั่นหมายจะใช้หลักหินยานอธิบายได้ชัดเจนมากเลยนะครับเพราะสรรพสิ่งในโลกนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปนี่แบบหินยานนะฮะฉะนั้น เราจึงไม่สามารถควบคุมมันได้ถูกไหมครับนะฮะการที่จะบังคับให้โลกเป็นไปตามที่ใจปรารถนามันจะเป็นทุกข์ถูกไหมครับการที่อยู่แต่อดีตที่ย้ำคิดย้ำทำก็จะเป็นทุกข์นะฮะและโลกนี้มันควบคุมไม่ได้มันอนัตตาฉะนั้นนะคำเดียวก็คือไม่ยึดมั่นถือมั่นสำคัญมั่นหมายคือคำว่าพระธรรมนะฮะที่หุ้ยหนึ่งสอนให้กับผู้ที่สนใจพุทธศาสนาในการบำเพ็ญจิตนะครับพระพุทธไปแล้วผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพระธรรมก็คือการไม่ยึดมั่นถือมั่นสำคัญมั่นหมายนะฮะที่น่าสนใจเกี่ยวกับมหายานคือคำเดียวเนี่ยเขาเรียก powerful มากนะ touch the point ก็คือถึงแก่นนะของการฝึกจิต ก็คือจะไม่ยึดมั่นถือมั่นสำคัญมั่นหมายนะฮะไม่มีตัวกูของกูเหมือนเลยนะฮะและที่สามก็คือพระสงฆ์พระสงฆ์ท่านนี่ไม่ใช่พระที่ใส่สบงจีวรนะฮะพระที่ถือศีล227ข้อไม่ใช่พระสงฆ์ในความหมายของหุ่ยหนึ่งคำว่าพระสงฆ์ในความหมายของท่านก็คือผู้ที่นะครับปฏิบัติทางจิตพยายามที่จะทำให้จิตเปล่งปลั่งและผ่องใสมาแล้วอย่าลืมนะครับตอนต้นบอกว่าจิตธรรมชาติของมนุษย์ที่ยังไม่มีการฝึกหรือขัดเกลาเนี่ยจะเต็มไปด้วยกิเลสตัณหาและอุปาทานนะฮะฉันใช้ก็โมหะหรือมิจฉาทิฏฐินะฮะ delusion ignorance นะครับต่างๆเป็นต้นฉะนั้นคำว่าพระสงฆ์ท่านก็คือผู้ที่ตั้งจิตเนี่ยจะฝึกปฏิบัติเพื่อให้จิตมันเปล่งปลั่งและผ่องใสนะฮะแต่ไม่ใช่ทำให้มันจิตมันเปล่งปลั่งและผ่องใสฟังดีๆนะครับนะฮะจิตธรรมชาติเนี่ยออริจินอลมายด์มันเปล่งปลั่งและผ่องใสในตัวของมันอยู่แล้วแต่มันถูกเมฆนะฮะดำนะฮะของกิเลสตัณหาอุปาทานนะครอบงำหมดฉะนั้นวิธีฝึกท่านก็ทำยังไงจึงทำให้เมฆดำเนี่ยที่เต็มไปด้วยกิเลสตัณหาและอุปาทานเนี่ยเหือดแห้งจากจิตเมื่อมันไม่สามารถมาครอบงำจิตได้เนี่ยจิตดั้งเดิมมันก็จะเปล่งปลั่งผ่องใสมาโดยธรรมชาติสรุปประเด็นที่หนึ่งนี่คือคำว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะฮะในคำนิยามของท่านหุ่ยหนึ่งนะครับนะฮะแล้วก็ละประเด็นที่สองละเมื่อเราทอดจิตไปสู่อะไรครับระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะฮะนะเราก็จะต้องมีนะครับเจริญศีลสมาธิปัญญามาแล้วนะฮะศีลสมาธิและปัญญาในหินยานเนี่ยเราก็จะเน้นคารวะก็คือศีล5ถูกไหมครับพระภิกษุอาจจะเป็นศีล227ข้อนะฮะแต่ศีลของท่านหุ่ยหนึ่งเนี่ยก็คือการไม่ให้ความชั่วร้ายทั้งหลายทั้งปวงผุดขึ้นในจิตน่าสนใจมากท่านผู้ฟังนะฮะไม่ให้ความชั่วร้ายทั้งหลายทั้งปวงผุดขึ้นในจิตนั่นหมายความว่าครอบคลุมนะฮะศีล5 100% อยู่แล้วถูกไหมครับห้ามฆ่าสัตว์ห้ามลักทรัพย์ห้ามประพฤติผิดในกามห้ามพูดโกหกห้ามดื่มสุราเมรัยหรือยาเสพติดต่างๆเนี่ยแต่ในหินยานเราจะเน้น5ข้อสำหรับคฤหัสถ์แต่ในมุมมองของท่านหุ่ยหนึ่งเนี่ยคำว่าความชั่วร้ายนะและความมัวหมองเนี่ยนะมันไม่ใช่เฉพาะศีล5อย่างเดียวเท่านั้นนะฮะมันครอบงำครอบคุมไปถึงเรื่องอะไรบ้างครับจิตที่นะครับปองร้ายผู้อื่นจิตที่อิจฉาริษยาผู้อื่นจิตที่ละโมบโลภมากไม่เรียกพอจิตที่ชอบจับผิดผู้อื่นจิตที่อวดดีนะฮะมีความหยิ่งยโสโอหังโอ้โห5 6อย่างเนี่ยนะฮะหนึ่งบอกว่าถ้ามันผุดขึ้นในจิตฟังดีๆนะครับแสดงว่าศีลขาดเลยฉะนั้นศีลของหุ่ยหนึ่งนี่มันลึกเข้าไปอีกชั้นหนึ่งท่านผู้ฟังนะฮะแต่ถ้ามองลึกๆเนี่ยพระเจ้าก็เคยสอนแล้วนะเพียงแต่ไม่มีการพูดกันมากนักเพราะปกติเราวัดศีลด้วยแค่5ข้อไม่จริงนะฮะพระเจ้าพูดด้วยนะศีล5ข้อ4 3ข้อแรกกับข้อ1ถึง2 3แล้วก็ข้อ5เนี่ย

ันเป็นกายกรรมถูกไหมครับส่วนข้อ4เนี่ยมันเป็นวจีกรรมนะฮะแต่จริงๆพระเจ้าสอนมโนกรรมด้วยซึ่งอะไรครับหุ้ยหนึ่งมาไฮไลท์ก็คือครับยกประเด็นให้เด่นชัดไปเลยพระเจ้าพูดชัดมากเลยก็คือศีลในด้านจิตใจก็คือไม่อิจฉาริษยาเนี่ยไม่อวดดีไม่อาฆาตพยาบาทเนี่ยแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือไม่จับผิดผู้อื่นนะฮะนั่นก็คืออะไรครับศีลฉะนั้นนี่คือจุดที่ไฮไลท์ชัดมากสิ่งที่หุ้ยหนึ่งสอนทั้งหมดเนี่ยก็คือ 84,000 พระธรรมคันที่พระเจ้าสอนนั่นเองแต่ท่านไฮไลท์นะฮะก็คือยกประเด็นให้เด่นๆบางประเด็นเพื่อง่ายต่อการปฏิบัติฉะนั้นสำนักท่านจะใช้คำว่า sudden enlightenment ก็คือบรรลุธรรมโดยฉับพลันเลยเพราะท่านจะไปโฟกัสตรงอะไรครับจิตใจนะฮะการบริหารจิตการฝึกฝนจิตการพัฒนาจิตมาแล้วฉะนั้นท่านยังไม่สนใจพวกเปลือกนอกเช่นการสร้างโบสถ์วิหารนะฮะทำบุญตักบาตรท่านก็พูดถึงประเด็นดังกล่าวแต่พวกท่านหุ้ยหนึ่งหมอเป็นบุญเล็กๆน้อยๆทั้งนั้นเท่านั้นเนี่ยแต่ถ้าบุญที่สูงสุดเนี่ยก็คือการที่ลดละวาง กิเลสตัณหาอุปทานการยึดมั่นถือมั่นสำคัญมั่นหมายความอวดดีถ้าสามารถทำให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเบาบางลงไปได้เรื่อยๆแต่ละวันเนี่ยนั่นหมายความว่าท่านจะได้บุญบารมีอานิสงส์เนี่ยเป็นทวีคูณหลายสิบเท่ามากกว่าการแค่สร้างวัตถุนะถวายวัดหรือตักบาตรถวายพระท่านพูดชัดมากเลยซึ่งวิธีของท่านท่านบอกต้องคนที่ปฏิบัติจริงต้องการที่ปฏิบัติจริงๆนะฮะเกินกว่าคำว่าหลุดพ้นแล้วท่านบอกว่าอะไรครับเข้ากลับสู่เลยครับ original mind ก็คือจิตตั้งเดิมอีกทีหนึ่งนะครับนะฮะท่านบอกแล้ววิธีของการฝึกของท่านนี่แปลกมากท่านผู้ฟังสรุปเป็นเรื่องศีลชัดแล้วนะครับศีล นะฮะไม่ใช่ศีลแค่พระกายกรรมและวจีกรรมเท่านั้นแต่จะเน้นเรื่องศีล ในใจนะครับก็คือเกี่ยวกับเรื่องศีลในใจท่านผู้ฟังหุ้ยหนึ่งพูดชัดมากเลยนะฮะถ้าและจิตของเราเนี่ยยังถูกห่อหุ้มด้วยมิจฉาทิฏฐิดังกล่าวเนี่ยสิ่งที่ท่านปฏิบัติมามันจะเป็นมิจฉาหมดมันจะเป็นมิจฉาสติมิจฉาสมาธิโอ้โหท่านผู้ฟังพูดให้มันชัดที่สุดเลยนะฉะนั้นทำให้ผมลึกถึงมรรคแปดท่านผู้ฟังถ้าไปดูจริงๆมรรคแปดเนี่ยนะไม่ได้ขึ้นต้นด้วยศีลนะได้ขึ้นต้นด้วยสัมมาทิฏฐิและสัมมาดำริมาแล้วนะฮะนั่นหมายความว่าอะไรครับหุ้ยหนึ่งก็คือไฮไลท์วิธีปฏิบัติล้วนๆเลยนะฮะไม่ใช่ต้องถือศีลก่อนนะฮะไม่ต้องไปสมาทานศีลจากพระนะฮะศีลมันต้องมีอยู่แล้วประจำจิตใจก็คือศีลคำเดียวคือไม่ให้ความชั่วพุทธขึ้นในจิตนั่นเองนะฮะทางด้านกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมโดยเฉพาะผู้หนึ่งจะเน้นมโนกรรมตลอดเพราะจิตคิดยังไงมันก็มีการแสดงออกในลักษณะเช่นนั้นเช่นคุณโกรธเกลียดอาฆาตพยาบาทคุณก็จะพูดจาเนี่ยเสียดสีเทเสียนะสาดเสียสาดเสียเทเสียนะฮะแล้วก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ทำให้สร้างบาปเต็มไปหมดเลยนะผู้หนึ่งจะเน้นเรื่องจิตตลอดผมชอบนะก็คือเน้น sudden enlightenment นะครับนะฮะศีลแล้วก็สมาธิปัญญาชัดนะครับการที่เจริญศีลเนี่ยก็คือไม่ให้ความชั่วเกิดขึ้นทั้งกายวาจาและใจโดยเฉพาะใจสมาธิของท่านมาแล้วนะฮะท่านบอกว่าสมาธิคือความตรงไปตรงมาแล้วนะฮะสมาธิสำคัญมากๆนะฮะถ้าไม่มีสมาธิปัญญาจะไม่เกิดขึ้นปัญญาที่เกิดขึ้นนะฮะมันบ่งบอกว่าจิตดวงนั้นต้องมีสมาธิหุ้ยหนึ่งกำลังพูดอะไรก็คือสหสัมพันธ์ระหว่างเลยครับสมาธิและปัญญาท่านหุ้ยหนึ่งเปรียบเลยครับสมาธิดั่งตะเกียงนะปัญญาดั่งแสงสว่างท่านหุ้ยหนึ่งบอกว่าอะไรครับถ้าที่ใดก็ตามเนี่ยมีแสงสว่างจากตะเกียงมาแล้วนะฮะแสงสว่างมันเกิดขึ้นลอยมาในอากาศไม่ได้แสดงว่าที่นั่นจะต้องมีตะเกียงชัดแล้วนะครับแสงสว่างเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไม่ได้มันต้องออกมาจากตะเกียงแสงสว่างคือปัญญาตะเกียงคือสมาธิชั้นใดก็ชั้นนั้นนะฮะมีตะเกียงนะฮะต้องมีตะเกียงก่อนแสงสว่างจึงเกิดขึ้นโอ้โหชัดมากเลยท่านกำลังชี้ให้เห็นสหสัมพันธ์ในที่หลีกเลี่ยงเสียไม่ได้ระหว่างสมาธิกับปัญญานะฮะคุณจะต้องฝึกสมาธิก็คือจิตที่ตรงไปตรงมานะฮะกระทบแต่ไม่กระเทือน

0: ือไม่ปรุงแต่งท่านพูดชัดว่าเป็นมนุษย์เนี่ยก็มีผัสสะทั้ง5ถูกไหมครับตาหูจมูกลิ้นกายนะฮะมันต้องเลยครับรับข้อมูลจากข้างนอกผ่านทางทวารทั้ง5ตลอดเวลาแต่เมื่ออะไรครับกระทบไปกระเทือนพอมองก็ต้องเห็นสิท่านผู้ฟังเราไม่ได้ตาบอดถูกไหมครับนี่ผมอธิบายเองนะฮะมองก็ต้องเห็นเนี่ยกระทบเนี่ยกับอวัยวะทั้งภายนอกผ่านทางตานะแต่ข้างในไม่กระเทือนกระทบแต่ไม่กระเทือนกระทบแต่ไม่ปรุงแต่งหมายความว่าอะไรครับนะอาจจะคนพูดจาไม่ดีกระทบทางหูถูกไหมครับนะไม่ปรุงแต่งคือไม่วิพากษ์วิจารณ์โอ้โหลึกมากดังคำท่านพุทธทาสก็สักแต่รู้สักแต่เห็นไม่สนใจตัวเขาเราท่านก็คือได้ยินจะเป็นสำนักยุบหนอพองหนอก็ได้เสียงหนอนะก็คือไม่กระเทือนนะท่านสอนนะครับกระทบแต่ไม่กระเทือนกระทบแต่ไม่ปรุงแต่งนะไม่ยึดมั่นถือมั่นสำคัญมั่นหมายมาแล้วนะนี่ก็คือภาคปัญญาล้วนนะครับท่านบอกว่าภาคปัญญาเนี่ยมันบ่งถึงอะไรบ้างคือท่านจะเน้นเลยศีลสมาธิปัญญาที่รวมเป็นเนื้อเดียวกันเลยชัดๆฟังดีๆนะครับถ้าศีลขาดกายวาจาหรือโดยเฉพาะใจเนี่ยคุณไม่ได้ไปปฏิบัติปฏิบัติยังไงก็ไม่เห็นผลปฏิบัติยังไงจิตก็ไม่บรรลุปฏิบัติอย่างไรก็ตามจิตไม่วันใสสงบสะสว่างเป็นไปไม่ได้สมมติว่าไอ้ครับศีลมันบริสุทธิ์แล้วนะครับก็คือไม่มีความชั่วเกิดขึ้นในกายวาจาและใจนั่นเองนะฮะแล้วก็มาโฟกัสคู่หลังสมาธิกับปัญญาประเด็นนิดนึงมันแยกกันไม่ได้มันเป็นเนื้อเดียวกันต้องมีสมาธิก่อนปัญญามันจึงจะเกิดขึ้นปัญญาที่เกิดขึ้นแสดงว่าในจิตมีสมาธิอันนี้ชัดที่สุดแหละสมาธิคือความตรงไปตรงมานั่นเองแต่ในขณะเดียวกันเราต้องเจอสิ่งเร้าภายนอกตลอดเวลาผ่านทางผัสสะทั้ง5ถูกไหมครับเราจะรับนะครับกระทบแต่ไม่กระเทือนกระทบแต่ไม่ปรุงแต่งคือนะครับสักแต่รู้สักแต่เห็นอันนี้ลึกซึ้งนี่ทายสอนได้ชัดที่สุดแหละสักแต่รู้สักแต่เห็นไม่ต้องสนใจตัวเขาเราท่านจริงๆนี่คือสิ่งที่พระเจ้าสอนแต่พระไทยเก่งในแง่สรุปสั้นๆเลยนะให้นำไปปฏิบัตินะผมใช้ภาษาความเป็นครูง่าย no comment ไม่ต้องไปคอมเมนต์ฟังก็ฟังเห็นก็เห็นไม่ต้องไปคอมเมนต์อันนี้ลึกซึ้งมากๆเลยนะเพราะวินาทีที่คุณคอมเมนต์เนี่ยคุณจะสร้างการมองโลกแบบทวิลักษณะมันจะมีดีและเลวฉลาดโง่รวยจนสวยหรือน่าเกลียดนะฮะแล้วก็จะเลยรุ่งเรืองหรือล่มสลายซึ่งการคิดแบบทวิลักษณะเนี่ยจะทำให้จิตเราฟ้าหมองจะทำให้จิตเราว้าวุ่นฉะนั้นผู้ที่ปฏิบัติสมาธิแข็งแรงเนี่ยจิตจะไม่หวั่นไหวมาแล้วนะฮะผมขอเติมนิดนึงดั่งภูผามันนิ่งมันสงบตลอดเวลานี่ก็คือสิ่งที่ต้องฝึกคือฟังไปฟังมาโอ้โหพุทธศาสนานี่มันสามารถจับต้องได้นะมันเป็นกลไกมันมีลักษณะทางกายภาพมันไม่ใช่สิ่งที่ละเมอหรือว่าเพ้อฝันขึ้นมานะหรือไสยศาสตร์สายเวทไม่ใช่แต่เป็นการที่ครับตั้งจิตในการฝึกจิตล้วนๆเลยนะฮะให้เปลี่ยนนิสัยนั่นเองถ้าภาษาแพทย์ปัจจุบันก็คือ neuroplasticity เปลี่ยนการมองโลกนั่นเองที่สมัยก่อนเราฝึกเนี่ยเราจะเต็มไปด้วยโลภโกรธหลงอิจฉาริษยาจับผิดนึกว่าตัวเองเก่งกว่าแน่กว่าฉลาดกว่ารวยกว่ามันวุ่นวายไปหมดเลยเพราะมันเกิดจากเราไปปรุงแต่งไงฉะนั้นท่านหุ่ยหนึ่งบอกว่ากระทบแต่ไม่กระเทือนนะข้อมูลตามผ่านขั้นต่างตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยเรารับรู้แต่อย่า กระเทือนกระทบแต่ไม่ปรุงแต่งลงไปอีกนะก็คืออย่าคอมเมนต์นั่นเองฟังอย่างเดียวมองอย่างเดียวเอ้าทำได้ไงก็ต้องทำสิครับนี่คือการฝึกจะได้คุณนะครับยกระดับจิตให้สูงขึ้นไม่ตกอยู่ในภาพครับสภาพของความว้าวุ่นอึดอัดหงุดหงิดตลอดเวลาเนาะต้องมีการฝึกนะครับกระทบก็ไม่เทือนกระทบแต่ไม่ปรุงแต่งเนี่ยและที่สำคัญก็คือว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นสำคัญมั่นหมายมาแล้วมาแล้วท่านผู้ฟังภาคปัญญามาแล้วนะฮะคือปัญญาท่านเนี่ยสรุปคำเดียวผมชอบท่องแต่จะทำได้ไม่มากน้อยเพียงใดขนาดไหนไม่ใช่ประเด็นต้องฝังก็เรียกสมาธิเข้าไปก่อนนะฮะฉะนั้นการฝึกในเมืองไทยที่ฝึกทั้งสมาธิฝึกสติผมมั่นใจ 100% ห้วยหนึ่งว่าผิดนะฮะมันต้องเริ่มจากความคิดที่ถูกต้องก่อน สติสมถมาที่เป็นเพียงแค่กลไกหรือเครื่องมือเท่านั้นนะครับนะฮะแต่ประเด็นที่มันก็ต้องใส่ซอฟต์แวร์ที่ถูกต้องเข้าไปก่อนก็คือโลกสรรพสิ่งในโลกนี้ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นสำคัญมั่นหมายนะครับแล้วก็เติมหินยานไปได้เลยเพราะเนื่องจากมันเกิดดับและเปลี่ยนแปลง ถ้าคุณมานั่งยึดสิ่งที่มันเกิดดับเปลี่ยนแปลงคุณจะต้องว้าวุ่นกระวนกระวายเมื่อคุณมีลาภคุณเสื่อมลาภคุณรับไม่ได้คุณมีสุขอยู่ในเจอความทุกข์คุณก็รับไม่ได้นะคุณได้คำสรรเสริญเวลาออกจากอำนาจอะไรครับคุณคนก็ด่าทอเนี่ยคุณก็รับไม่ได้ถูกไหมครับนี่คือยกตัวอย่างฉะนั้นถูกนะผมว่าเราต้องอะไรครับเอาสิ่งที่ดีของหินนิยามแห่งมารวมผนึกผนวกเป็นเนื้อเดียวกันนะฮะคือที่จักเช้านี้ไม่ใช่ว่าใครดีกับใครหรือก็อ่อนแอกับใครเราจะพูดว่าจุดแข็งนี่เรามาผสมนะสิ่งที่อ่อนเกี่ยวหินยานเราต้องเน้นนะฮะเพื่อไม่ให้เลยครับไปทำผิดซ้ำซากเช่นการบูชาวัตถุสร้างศาลาการบาเรียนตักบุญทำบุญตักบาตรคิดว่าจะทำให้ตัวเองรอดจากความทุกข์ร่ำรวยไม่ใช่หรือมั้งนะฮะฉะนั้นก็คือที่จัดเช้านี้ให้มันมีความเขาเรียกความพริ้วความงามนะฮะของการสอนธรรมะของพระพุทธเจ้าในรูปภาษาต่างๆมาละและที่สำคัญที่สุดก็คือฟังดีๆนะครับสมมติศีลได้ไปแล้วสมาธิปัญญามันต้องเป็นเนื้อเดียวกันจะมานั่งปิดตานิ่งๆท่านห้วยหนึ่งพูดชัดที่สุดเลยสมาธิคนเข้าใจผิดเนื้อปิดตานิ่งๆไม่คิดอะไรอันนั้นมีปัญหาแล้วเขาเรียกมิจฉาทิฏฐิที่แรงที่สุดท่านห้วยหนึ่งบอกนะสมาธิไม่ใช่ปิดตานิ่งๆไม่คิดอะไรอันนั้นเป็นโมหะขั้นแรงที่สุดยากเกินกว่าการเยียวยาโอ้โหชัดที่สุดท่านผู้ฟังนะฮะท่านห้วยหนึ่งพูดชัดมากนะแต่สมาธิมีไว้เพื่ออะไรครับรู้ว่าจิตเรากระเพื่อมหรือไม่กระเพื่อมเพราะถ้าจิตกระเพื่อมปุ๊บแสดงว่ามาแล้วนะฮะข้างในต้องมีความผิดปกติของความคิดแล้วพูดง่ายๆคือจิตต้องมีมิจฉาทิฏฐินะฮะมีความคิดที่ผิดเนี่ยมิฉะนั้นจิตมันจะนะครับไม่กระเพื่อมถ้ามันกระเพื่อมแล้วต้องมีมิจฉาทิฏฐิก็ส่องเข้าไปสิครับมิจฉาทิฏฐิอะไรเช่นอวดดีหรือเปล่าอาฆาตพยาบาทนะฮะจองหองนะนึกยึดมั่นถือมั่นสำคัญมั่นหมายอวดดีหรือเปล่าอิจฉาริษยาจับผิดคนอื่นหรือเปล่าเป็นต้นหรือปองร้ายผู้อื่นหรือเปล่านะฮะพูดจาเหยียดหยามคนอื่นหรือเปล่าฉะนั้นผมชอบนะลอจิกของท่านคือส่องดูจิตมันก็งงทีนี้อยากก็งงช็อกอะไรถ้าคุณรู้สึกจิตท่านแปรปรวนรู้ได้ไงอะกำลังสมาธิมันจะรู้เพราะสมาธิมันอยู่นานๆมันจะนิ่งอยู่ดีมันเหมือนครับเหมือนน้ำที่มันเริ่มเดือดแล้วแสดงว่าต้องมีอะไรผิดปกติอยู่ข้างในนะครับนะและที่น่าสนใจที่สุดก็คือภาพปัญญานะฮะและก็สัมมาวายามะเพียรชอบเป็นยังไงมาละเพียรชอบในมุมมองของห้วยหนึ่งไม่ใช่นั่งสมาธิหลายชั่วโมงนะหรือฝึกสติแต่เช้าจุดเย็น 5-6 ชั่วโมงไม่คุยกับใครไม่เปิดมือถือนิ่งรับรู้กำหนดร่างกายอย่างเดียวท่านบอกไม่ใช่ในมุมมองของท่านก็คือระวังทุกความคิดมาละนี่คือจุดที่เด่นที่สุดดังสุดของอะไรครับสำนักของห้วยหนึ่งสังฆประยกองค์ที่6ของพุทธศาสนาสายเซนท่านบอกว่าผู้ที่ปฏิบัติจิตเนี่ยจะต้องระมัดระวังทุกความคิดขีดเส้นใต้เลยนะครับระมัดระวังทุกความคิดนะฮะของท่านจะเน้นเรื่องอะไรครับสมองเนี่ยท่านความคิดและอารมณ์เป็นหลักถ้าอารมณ์มันผุดขึ้นลงแสดงว่าข้างในจะต้องมีมิจฉาทิฏฐิท่านบอกว่าถ้าจิตที่มีความคิดที่ถูกต้องเนี่ยมันไม่กระเพื่อมถ้ามันกระเพื่อมเนี่ยแสดงมันมีมิจฉาทิฏฐิอยู่ละหาให้เจอมันคืออะไรแล้วก็กำจัดทิ้งเพราะท่านจะเน้นอะไรครับ successive thoughts แต่ละความคิดโอ้โหนี่แหละครับตรงเพี้ยเลยสัมมาวายามะนะฮะซึ่งพระไทยไม่ค่อยสอนส่วนใหญ่ก็คือนั่งสมาธิหลายๆชั่วโมงฝึกสติทั้งวันเนี่ยแต่จริงๆเนี่ยท่านคุยหนึ่งมาว่าการที่คุณตั้งจิตไม่ให้จิตถูกครอบงำด้วยกิเลสตัณหาอุปทานนั่นแหละคือการภาคเพียรจริงๆท่านให้ระวัง the next thought ความคิดใหม่ที่กำลังจะผุดขึ้นจะต้องเป็นสัมมาทิฏฐิสัมมาดำริมาแล้วนะฮะก็คืออะไรครับไม่ยึดมั่นถือมั่นสำคัญมั่นหมายไม่มองโลกแบบทวิลักษณะไม่จับผิดคนไม่มองโลกแบบทวิลักษณะต่างๆชอบมากเลยไม่อิจฉาริษยานะฮะไม่ทำผิดศีลน เดี๋ยวเราพบสิ่งน่าสนใจสักครู่นะครับเราดูว่าท่านพูดอะไรแล้วมาดูว่ามีประเด็นอะไรที่น่าสนใจต่อไปพบสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ครับ
1: CEO Vision ช่วง New Dimension โดยดร.บุญชัยโกศลธนากุล
2: 95.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: รู้อะไรต้องรู้จริงจะรู้จริงต้องรู้หลักนี่คือปัญญาการสอนภาษาอังกฤษที่ Fast English ที่สอนภาษาอังกฤษมาตรฐานพูดและเขียนอย่างมืออาชีพฟังและอ่านอย่างคล่องแคล่วหรือสอบ TOEFL คะแนนเกิน100สอนโดยดร.บุญชัยโกศลธนากุลปริญญาเอกจาก University of Virginia ปริญญาโทจาก University of Pennsylvania ได้รับทุนกว่า10จุดทุนอาทิ Fulbright และ Ford Foundation จึงเป็นเครื่องประกันการสอนที่เข้มข้นคมลึกและเล้าใจสนใจติดต่อได้ที่เซ็นทรัลลาดพร้าว02-937-2101 02-937-2101ตั้งแต่วันนี้เลยนะครับ
4: เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทางความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์มาร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม
5: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
6: เสียงอะไรอ่ะ
7: เสียงของยอดขายไงฟังไหมล่ะถ้าอยากปั้นสินค้าให้ปังต้องมากิจกรรมนี้เลย AI for Life AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังกิจกรรมพิเศษที่จัดมาเพื่อชาวแฟนคลื่นความคิดโดยเฉพาะมาเรียนรู้วิธีการใช้ AI เป็นผู้ช่วยส่วนตัวด้านการตลาดในงบที่จำกัดทั้งเขียนแคปชั่นโดนๆสอนแต่งภาพสร้างคลิปรีวิวช่วยแต่งภาพสินค้าให้สวยเตะตาโอ้ยไม่ใช่ตานี้
6: ปังกันง่ายๆแค่ปลายนิ้วสัมผัสไม่ต้องกลัวเทคโนโลยีเพราะเราสอนจับมือทำกันจริงๆโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อผู้สูงอายุที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึง
7: AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปัง2สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรม The Emerald รัชดาสมัครเลยที่ LINE @thinkingradio รีบเลยรับเพียง50ท่านเท่านั้น
8: สนับสนุนโดยยางโอตานิเค4000 Run Flat ขับต่อได้อีกแม้ถูกบาดต่ำมีกว่า39ขนาดความปลอดภัยในราคาที่จับต้องได
9: ้มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
10: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
1: CEO Vision ช่วง New Dimension โดยดร.บุญชัยโกศลธนากุล
0: ครับก็กลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการนะครับวันนี้จัดคำสอนของสังฆปริญญาปริณายกคนที่6ของพุทธศาสนาสายเซนนะครับหุ่ยหนังนะฮะซึ่งท่านจะไปดูรูปปั้นได้นะครับที่วัดเน่งเดยี่หลังพระประธาน3องค์เนี่ยเลี้ยวซ้ายเข้าไปข้างในนะครับสงบมากท่านผู้ฟังนะฮะแล้วก็สิ่งที่ท่านแนะนำมาเนี่ยผมชอบจริงๆทำมาหลายสิบปีซึ่งก็ยังล้มลุกคลุกคลานนะฮะแต่โอกาสพลาดเนี่ยมันน้อยลงสติเร็วขึ้นแล้วก็เห็นตัวเองชัดเจนเลยเป็นครั้งแรกในชีวิตที่รู้ว่าพระเจ้าพูดถูกนะถ้าเราฝึกถูกเนี่ยเราสามารถฝึกด้วยตัวของเราเองได้นะฮะเมื่อเราเข้าใจนะครับขั้นตอนต่างๆของมรรค8เดี๋ยวเรามาดูต่อนิดนึงว่าท่านหุ่ยหนึ่งเนี่ยเน้นอะไรอย่าลืมนะครับสำนักท่านเนี่ยจะเน้นเรื่องปัญญาเป็นหลักท่านเน้นปัญญามหา ปัญญาที่ชัดเจ จนนะฮะมหาปัญญาปริมิตะมหาคือยิ่งใหญ่นะฮะปัญญาคืออะไรครับคือสิ่งที่จะทำให้จิตดั้งเดิมเนี่ย

มันเปล่งพลังออกมาซึ่งใสสงบสะอาดและผ่องใสนะฮะสามารถที่จะทำให้เมฆหมอกที่หนาแน่นด้วยกิเลสตัณหาอุปาทานเนี่ยเหือดแห้งหายไปนะฮะไม่ต้องไปตั้งจิตทำไงให้จิตผ่องใสธรรมชาติของจิตมันผ่องอยู่แล้วฟังดีๆนะน่าสนใจมากๆเลยฮะฉะนั้นคนที่ฝึกสมาธิแบบหินยามแบบเพ่งฌานขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยหรืออภิญญงอภิญญาอะไรก็ตามเนี่ยไม่ใช่อยู่ในสำนักของท่านหุ่ยหนึ่งจิตธรรมชาติมันเปล่งปลั่งและผ่องใสอยู่แล้วและที่สำคัญที่สุดฟังดีๆนะครับนะการฝึกจิตไม่ใช่ฝึกเฉพาะแค่นั่งสมาธินั่งเดินยืนนอนในทุกอากัปกิริยาในทุกอิริยาบถในทุกความคิดเนี่ยจะต้องนะครับรู้เนื้อรู้ตัวตลอดเวลาจะต้องระมัดระวังความคิดต่อไปเขาเรียก the next thought ความคิดต่อไปเนี่ยเป็นยังไงนะฮะผมชอบนะท่านผู้ฟังคือสำนักนี้เนี่ยต้องอนุมานได้เลยว่าจะต้องเห็นความคิดถูกไหมครับถ้าคุณไม่เห็นความคิดคุณจะรู้ได้ไงว่าตอนนี้คิดสิ่งที่เป็นกุศลหรืออกุศลสิ่งที่กำลังคิดอยู่มันเป็นสัมมาทิฏฐิหรือมิจฉาทิฏฐิถูกไหมครับนะก็อย่างที่เรียนทราบคุณจะสามารถเห็นความคิดได้ต้องสมาธิแข็งแกร่งมากนะแน่วแน่นะฮะท่านฝึกตลอดเวลาผมชอบนะถ้าผมชอบที่สุดก็คือของเราก็เคยมีการพูดกันเหมือนกันที่ปิดตานั่งสมาธิเป็นก้อนหินเนี่ยออกจากสมาธิอารมณ์รุนแรงตัวกูเนี่ยขับแก้วอันนั้นไม่ใช่ของท่านก็คือฝึกสมาธิเพื่อจิตแน่วแน่จะได้จิตมันรู้แล้วก็ชินว่าสภาพปกติหน้าตาเป็นยังไงนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยแล้วก็ฝึกทุกนาทีนะดูจิตตลอดเวลานะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือนำมาเข้าสโลกที่ดังที่สุดก้องโลกเลยท่านก็ว่าได้นะครับForm is emptiness, and emptiness is form. Form is emptiness, and emptiness is form. Form ก็คืออะไรครับสิ่งต่างๆที่กระทบเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยจะเป็นรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอะไรก็ตามเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ว่างเปล่ามาแล้ว Form is emptiness เพราะเป็นสิ่งที่มนุษย์อุปโลกขึ้นหาจริงไม่นะครับนะแล้วเราไม่ควรยึดมั่นถือมั่นพ่ออะไรครับเดี๋ยวมันเกิดมันก็ดับหายไปละเรียบร้อยถ้าคุณนั่งคอยว่าเมื่อไหร่มันจะมาอีกเนี่ยก็แย่แล้วถูกไหมครับนะเกิดดับเปลี่ยนแปลงไม่ควรยึดมั่นถือมันไม่ใช่คุณจะมีแต่ความทุกข์นะครับและโลกนี้มันยึดมั่นไม่ได้เขาเรียกอนัตตานี่ก็คือจุดเด่นมากๆเลยท่านผู้ฟัง form is emptiness and emptiness is form คุณมีตาคุณก็ต้องเห็นคุณมีหูก็ต้องได้ยินถูกไหมครับเนี่ยได้ยินปุ๊บเนี่ยก็คือไม่นะครับรับรู้อย่างหนึ่งอย่าปรุงแต่งอย่าคอมเมนต์รับรู้แล้วก็จบอันนี้สำคัญมากท่านผู้ฟังนะฮะรับรู้แล้วก็จบนะฮะอย่ายึดมั่นถือมั่นสำคัญมั่นหมาย form is emptiness ชอบมาก and emptiness is form เขาว่าอะไรครับเราไม่ยึดนะครับสิ่งที่กระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายไม่พอนะอย่าไปยึดความคิดหรืออารมณ์ด้วยที่ผุดขึ้นในจิตชัดที่สุด and emptiness is form นะถ้าจิตใจข้างในมันปั่นป่วนเนี่ยมันไม่ใช่แล้วนะครับโดยเฉพาะนะผู้ที่ปฏิบัติท่านรู้ทันเนี่ยสายมหายานจะมีความอีโก้แรงมากคือมึงก็มองทุกอย่างมันว่างเปล่าหมดละมาแล้วนะแล้วก็ภูมิใจหน้าเชิดเหลือเกินว่าฉันเข้าใจครับหลักของสุญญตาความว่างเปล่านะเธอเป็นใครเธอจะรู้หรือเปล่าอีกแล้วถ้าบอกความว่างเปล่าก็เป็นรูปแบบหนึ่งที่ต้องระมัดระวังอย่าไปยึดมั่นถือมั่นความว่างเปล่าท่านไม่ใช่ว่าเป็นครับคุณจะพูดอะไรก็ได้ทำอะไรก็ได้ไม่ได้ไม่ใช่ความว่างเปล่าหมายว่าคุณจะผิดศีลผิดธรรมได้ไม่ใช่นะฮะที่บอกว่าอะไรครับ form is emptiness and emptiness is form หมายความว่าอะไรครับทุกอย่างที่สัมผัสด้วยตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยมันว่างเปล่าและระวังนะอย่ายึดคำว่าความว่างเปล่าเป็นสรณะนั่นก็คืออีกรูปแบบหนึ่งของการยึดมั่นถือมั่นแต่มันผุดขึ้นในจิตใจของผู้ปฏิบัติเองนั่นหมายความว่าถ้าคุณเข้าถึงสภาวะว่างแล้วไม่มีอะไรกระทบกระเทือนจิตใจคุณได้แล้วเนี่ยอย่ายึดความว่างโดยเด็ดขาดท่านผู้ฟังเพราะถ้าคุณยึดปุ๊บเนี่ย
ถ้าคุณหนึ่งบอกจะเลวร้ายมากกว่าปุถุชนที่เลยครับยึดมั่นถึงมันโดยไม่รู้ตัวซะอีกผมชอบจริงๆท่านผู้ฟังสุดๆของสุดๆเลยนะครับฉะนั้นสายท่านยังใช้คำว่า sudden enlightenment การบรรลุธรรมโดยฉับพลันก็คือใช้ความว่างเนี่ยกระแทกให้เลยครับตัวคิดเนี่ยตัวโลภโกรธหลงเนี่ยและตัวโมหะตัววิตกจริตพังหลุดไปเลยทันทีคุณหนึ่งพูดตลอดเวลาว่าความคิดที่ถูกต้องเขาเรียกสัมมาทิฏฐิหนึ่งความคิดเนี่ยจะสามารถทำลายล้างเนี่ยก็คือจิตใจที่เต็มไปด้วยกิเลสตัณหาอุปทานที่สั่งสมมาเป็นหมื่นปีหายโดยฉับพลันชอบคำนี้มากเลยความคิดที่ถูกต้องหนึ่งความคิดกันที่เรียนให้ทราบก็คือสรรพสิ่งนี้ล้วนมันล้วนว่างเปล่าหาสาระไม่ได้นะฮะมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปอย่าไปยึดมั่นถือมั่นนะฮะรวมทั้งความว่างเนี่ยห้ามยึดโดยเด็ดขาดนะถ้ายึดแล้วจิตมันจะฝ้าหมองตัวตัณหาก็จะครอบงำถูกไหมครับนะฮะยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยสมมติคนพูดจาดีแล้วก็ชอบมาแล้วตัณหาคืออยากจะฟังเยอะคนที่ด่าเราเนี่ยเราก็โกรธเนี่ยจะทะเลาะเบาะแว้งกับเนี่ยหรือไม่อยากฟังไม่อยากยินไม่อยากเห็นละอันนั้นก็คือวิภวตัณหาอย่างที่พระเจ้าบอกคนเราทุกข์เพราะเนื่องจากตัวตัณหาเนี่ยมันครอบงำจิตอธิบายง่ายที่สุดเลยตัณหาก็คือดึงเข้าหรือผลักออกถ้าเราชอบสิ่งนั้นเราก็ต้องการดึงเข้ามาเราอยากเจอคนหน้าตาดีๆเจอคนที่พูดจาดีๆคนมีเงินมีทองมีอำนาจใจดีต่างๆเป็นต้นถูกไหมครับอยากจะเจอสิ่งที่พึงปรารถนาในชีวิตก็คือตัณหาแบบหนึ่งที่ดึงสิ่งต่างๆเนี่ยเข้ามาหาเรานะครับหรือตัณหาแบบหนึ่งก็คือไม่ใช่รูปวัตถุละไม่ใช่รูปรสกลิ่นสิ่งสัมผัสเป็นชื่อเสียงอำนาจนะฮะการยอมรับเนี่ยนั่นก็คือการตัณหาแบบหนึ่งนะฮะภาษาพระคืออะไรครับมีกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาถ้าทั้งนั้นรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสคือกามตัณหาคำว่ากามไม่ใช่เซ็กซ์อย่างเดียวนะครับมันรูปงั้นรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสก็คือผัสสะทั้ง5ดึงเข้ามานะฮะแล้วก็รวมทั้งเลยครับสิ่งที่มันจับต้องไม่ได้เช่นชื่อเสียงอำนาจบารมีการยอมรับเนี่ยก็คือภวตัณหาในขณะเดียวกันตรงกันข้ามมีดึงเข้ามาก็มีผลักเข้าไปก็คือวิภวะตัณหาไม่อยากมีไม่อยากเป็นไม่อยากได้ไม่เจอภพภูมิเช่นนี้ไม่อยากฟังคนนี้ไม่อยากเห็นหน้าคนนี้เกลียดอย่างเงี้ย แล้วก็ไม่อยากมีภพภูมิที่ลำบากขนาดนี้อย่างเงี้ยไม่อยากมีชีวิตที่สับสนขนาดนี้ก็คือผลักออกฉะนั้นพระเจ้าจึงบอกถูกก็คือคำว่าตัณหาเนี่ยคือการที่ดึงเข้าหรือผลักออกจึงทำให้จิตมันมัวฝ้าหมองนะฮะตัวโลภโกรธหลงก็เลยทวีความรุนแรงขึ้นหรือภาษาปัจจุบันที่ทันสมัยก็คือไปเมื่อให้ปุ๋ยนั่นเองนะฮะให้ปุ๋ยอวิชชามันมีพลังเหลือเกินมันทุกวันละเติมปุ๋ยนะฮะให้ตัวโลภโกรธหลงทั้งวันฉะนั้นทักษะของท่านคุยหนึ่งเนี่ยตัดพั้วทิ้งเลยไม่ยึดมั่นถือมั่นสำคัญมั่นหมายแต่ท่านเน้นอย่ายึดตัวว่างด้วยนะแล้วก็ระวังนะคนที่คิดว่าตัวเองรู้เรื่องความว่างเนี่ยไม่ใช่ฉันจะทำอะไรก็ได้นะฉันจะด่าจะว่าฉันจะผิดศีลผิดธรรมไม่ได้คือตัวศีลเนี่ยต้องแข็งแกร่งอยู่แล้วทุกเวลาและทุกสถานที่แต่จุดเน้นของท่านผมชอบจริงๆถ้าคุณปฏิบัติทางจิตจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่ตอนที่คุณไปวัดหรือเข้าไปห้องกรรมฐานในบ้านคุณหรือในศาลาการประเรียนไม่ใช่มันต้องฝึกทุกนาทีทุกความคิดมาแล้วเขาเรียก successive thoughts คำนี้เนี่ยเราจะไม่เคยได้ยินเลยจากพระไทยซึ่งผมชอบมากๆเพราะอย่าลืมคนจีนโดยธรรมชาติคนจีนเป็นพวกวิตกจริตอยู่แล้วคนจีนค่อนข้างเห็นความคิดนะฮะดังนั้นคนไทยไม่ใช่เป็นวิตกจริตส่วนใหญ่เงียบๆอาจจะเป็นโมหะอย่างเงี้ยฉะนั้นธรรมชาติของโมหะไม่เคยเห็นความคิดแต่จีนอาจจะเป็นเหมาะสำหรับคนฟุ้งซ่านหรือเปล่าก็เห็นความคิดฉะนั้นหุ้ยหนึ่งเตือนนะฮะว่าระมัดระวังทุกๆความคิดอย่าให้มันเกิดสภาพการยึดมั่นถือมั่นอย่าให้มันเกิดสภาพที่ถูกครอบงำด้วยแรงตัณหาจะดึงเข้ามาหรือผลักเข้าไปเพราะมันจะทำให้เกิดการคิดแบบทวิลักษณะเมื่อนั้นเราจะมองความจริงไม่ตรงตามความเป็นจริงโดยเด็ดขาดท่านจะเน้นตลอดเวลาว่าจิตที่ฝึกแล้วเนี่ยมันมีพลังอานิสงส์เนี่ยยิ่งใหญ่มากใช้คำมหาปัญญาปริมิตะปริมิตะก็คือเหมือนกับเรือที่นำเราไปสู่อีกชายฝั่งหนึ่งนะฮะ
มหาคือยิ่งใหญ่ธรรมชาติของจิตเนี่ยมันไม่มีรูปลักษณะจิตก็คือความรู้สึกนี่ต้องใช้คำหลวงปู่ดูลย์ที่ชัดที่สุดในเมืองไทยองค์เดียวที่ผมนับถือที่สุดเกี่ยวกับการเจริญสติก็คือหลวงปู่ดูลย์ทุกคำที่ท่านพูดใช่หมดแหละผมเข้าใจที่ท่านพูดนะฝึกตามคิดถึงท่านทุกๆวันท่านผู้ฟังองค์นี้แหละอริยสงฆ์ที่สอนเรื่องสติชัดที่สุดแล้วฐานจิตท่านผู้ฟังนะครับนะฉะนั้นต้องระวังทุกๆความคิดหุ้ยหนึ่งจะพูดชัดมากเลยแล้วก็ฝากไว้นิดหนึ่งนะครับเราผู้ที่ปฏิบัติจิตทั้งหลายถ้าเริ่มต้นผิดทุกอย่างมันเป็นมิจฉาหมดเลยฉะนั้นท่านเลยฝากไว้ว่านะครับจะต้องเริ่มจากสัมมาทิฏฐิก่อนคิดในอย่างก็ถูกก็ได้นะเน้นว่าทุกอย่างไม่เกิดดับและเปลี่ยนแปลงนะแต่หินยานจุดเด่นก็คืออะไรครับเป็น conceptual thinking ภาพใหญ่เอาไปแต่ต้องคนที่ค่อนข้างฉลาดถึงจะไปประยุกต์ได้แต่สามพุ้ยหนึ่งเนี่ยก็คือเหมาะกับคนทั่วไปชาวบ้านเลยนะก็คืออะไรครับนะอย่าให้จิตชั่วปรากฏขึ้นในจิตเองจิตชั่วคืออะไรอิจฉาริษยานะอาฆาตพยาบาทอวดดีนะปองร้ายคนอื่นนะจับผิดคนอื่นเนี่ยโดโมโทสันก็คืออะไรครับจิตชั่วและอกุศลจิตถ้ามันปรากฏขึ้นปุ๊บเนี่ยต้องตัดทิ้งโดยทำโดยฉับพลันผมชอบนะท่านผู้ฟังผมเห็นจริงๆความคิดปรากฏในรูปลักษณะก็คือเสียงในใจนะครับหรือมโนภาพส่วนใหญ่จะเป็นเสียงในใจฉะนั้นเราจะดักทันเราจะลืมนะครับนะแต่หินยานจะละเอียดลงไปอีกขั้นหนึ่งเพราะหินัญญาใช้มหาสติปัฏฐาน4นะจะรู้เท่าทันอารมณ์ถ้าหินัญญาจริงๆเนี่ยจะมองเห็นจิตชัดกว่าวิธีของท่านหุ่ยหนึ่งโอ้ยปวดหัวอาจารย์เดี๋ยวก็พูดท่านหุ่ยหนึ่งเดี๋ยวก็พูดมหาสติปัฏฐาน4หินัญญาจะเอาอะไรกันท่านผู้ฟังเขาเรียก integrated knowledge วันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่พูดธรรมดาเนี่ยคุณจะหาฟังได้ยากต้องฝึกมา 20-30 ปีทั้ง2สำนัก2สายนะฮะจึงเข้าใจว่าโอ้มันมีส่วนที่ complementary ก็คืออะไรครับเกื้อหนุนซึ่งกันและกันมันทำได้ท่านผู้ฟังจุดไหนดีแล้วก็หยิบกันมาใช้นะฮะแล้วก็แต่ถ้ามองเข้าไปในจิตจริงๆผมว่าหินยานเนี่ยจะชัดที่สุดมหาสติปัฏฐาน4แต่คนคนนั้นไม่ใช่แค่กำหนดร่างกายนั่งเดินยืนนอนขยับอย่างเดียวไม่ใช่แล้วมันทานกายนิดๆหน่อยๆนะฮะแต่จะต้องรู้เท่าทันนะครับอารมณ์แล้วต้องเห็นจิตด้วยตอนนี้จิตสะอาดหรือไม่สะอาดจิตมีโลภโกรธหลงตัวไหนไหมครอบงำอยู่ตอนนี้จิตมีนิวรณ์5ตัวไหนหรือเปล่านะฮะนิวรณ์5คุณต้องรู้ติดในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสหรือเปล่าหรือโกรธเกลียดอาฆาตพยาบาทไหมเบื่อเซ็งไหมอันที่4คือฟุ้งซ่านหรือเปล่าและอันที่5คือลังเลสงสัยหรือไม่นะจุดนี้เป็นจุดที่ละเอียดกว่าของท่านหุ่ยหนึ่งผมชอบนะหินยานี่ชัดที่สุดแหละมันเป็นกรอบว่าตอนนี้จิตอถูนิวรณ์5ครอบงำอยู่หรือเปล่าพระพุทธเจ้าบอกท่านนิวรณ์5ครอบงำเนี่ยละจิตจะนะครับจิตจะโง่เขลานะฮะจะมองความจริงไม่ตรงตามความเป็นจริงเลยทุกอย่างจะบิดเบือนไปหมดเลยเพราะมันเป็นอารมณ์นั่นเองถูกไหมครับนะรูปอยากได้รูปแล้วกินเสียบจิตก็แกว่งละทุกอย่างก็เละไปหมดนะโกรธเกลียดอาฆาตพยาบาทจิตก็แกว่งเบื่อหน่ายเซ็งชีวิตเกิดมาทำไมเนี่ยต้องมาทำมาหากินต่อสู้ชีวิตเนี่ยจิตก็แกว่งละหรือฟุ้งซ่านคิดนู่นคิดนี่ตีโพยตีพายคิดถึงเรื่องอนาคตยังมาไม่ถึงคิดแบบเนกาทีฟจิตก็แตกอีกละแล้วสุดท้ายลังเลสงสัยลังเลสงสัยลังเลสงสัยจะลงหุ้นตัวไหนซื้อหุ้นตัวไหนซื้อหุ้นซื้อทองหรือซื้ออะไรครับซื้อหุ้นบริษัทไหนธนาคารไหนมาละคิดไปคิดมาตลอดเวลาจิตก็แตกอีกฉะนั้นพระเจ้าพูดถูกนะท่านนิวรณ์ถ้าครอบงำจิตใจเนี่ยจะเป็นคนที่ปัญญาโง่เขลาเนี่ยมองความจริงไม่ตรงตามความเป็นจริงเพราะจิตจะคิดได้ตรงนิ่งซึ่งตรงตามหลักนิวโรไซน์เส้นด้านสมองนะฮะถ้ามันมีการกระเพื่อมของสมองเนี่ยอารมณ์เนี่ยสมองส่วนที่อะมิกดาลามันทำงานปุ๊บมันจะเป็นซองสุดกู่ไม่ลุยก็หนีลุยคือตาฟันก็คือไม่มีเหตุผลละหรือหนีก็โกยถโยมก่อนไม่คิดว่าเกิดอะไรขึ้นเห็นสองภาพนะครับไม่ลุยก็หนี fight or flight นั่นหมายความคุณไม่สามารถเห็นความจริงตรงตามความเป็นจริงแล้วพูดท่านเลยพูดถูกนะถ้าอารมณ์มันเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ย
มันจะนะครับความคิดมันจะแกว่งนะฮะอารมณ์มันแกว่งปุ๊บความคิดก็ไม่ชัดอันนี้พิสูจน์และทางการแพทย์ท่านผู้ฟังแต่ท่านไม่บอกให้กดอารมณ์เปล่าท่านมาให้รู้เท่าทันอารมณ์เพื่อเมื่อรู้มันดึงดับนะแล้วก็เมื่อดับปุ๊บ

กแล้วท่านผู้ฟังมันเป็นขั้นตอนต่างๆที่ชัดที่สุดอธิบายได้ด้วยหลักวิทยาศาสตร์ทางด้านสมองหรือผู้ปฏิบัติจะเห็นแหละเช่นสติสัมโพชฌงค์เจ็ดนี่ชัดที่สุดแล้วก็คืออะไรครับคุณรู้เนื้อรู้ตัวไหมขณะที่ผมกำลังพูดอยู่ผมรู้ไหมกำลังพูดมีกิริยาท่าทางอะไรรู้ไหมอันที่สองหลงลึกนั้นอีกรู้ว่าความรู้สึกดังกล่าวเนี่ยมันอยู่ที่กายหรืออยู่ที่จิตกายก็ทางด้านรูปรสกลิ่นเสียงทางตาหูจมูกลิ้นกายถูกไหมครับหรือนั่งอยู่ก็รู้ยืนก็รู้ไหมนะฮะทางด้านจิตก็คืออะไรครับอารมณ์เป็นยังไงรู้ไม่ฐานอารมณ์รู้ไม่ฐานจิตตอนนี้จิตสะอาดไม่สะอาดจิตพัฒนายังหรือยังไม่พัฒนานะฮะจิตฝ้ามองไม่ฝ้ามองเห็นหมดและสุดท้ายคือจะใช้ธรรมะบทไหนในการที่ยกระดับจิตให้สูงขึ้นเพื่อลดละวางเพื่อลดละวางฉะนั้นหินยานมหาสติปัฏฐาน4นี้จึงผมว่ายอดเยี่ยมสุดๆแล้วนะฮะมันพิสูจน์ได้มันเห็นได้มันไม่ใช่เป็นการอธิบายทฤษฎีต่อไปฝรั่งก็คือ theoretical conceptsแต่เป็นสิ่งที่จับต้องได้ชัดที่สุดท่านผู้ฟังนะครับนะฮะแล้วก็ขอฝากไปนิดนึงเมื่อกี้พูดถึงมหาสติแล้วอันที่หนึ่งก่อนรู้สติสัมโพชฌงค์จิตของหินยานนี่มันชัดที่สุดแล้วนะฮะอันที่หนึ่งรู้เนื้อรู้ตัวไหมอันที่สองความรู้เนื้อรู้ตัวของคุณเนี่ยปรากฏตรงกายหรือตรงจิตอย่าลืมจิตแบ่งเป็นสามอย่างนะครับเป็นเกี่ยวกับอารมณ์ความคิดและความรู้สึกนะฮะก็คือรู้ในรู้ไงคือพูดปุ๊บเนี่ยมันก็ได้ยินก็คือรู้ในระดับหนึ่งแต่ถ้ารู้สึกว่าได้ยินนั่นแหละคือตัววิญญาณขันโธไม่ได้พูดผีปีศาจตายแล้วจากร่างออกไปสู่อีกร่างหนึ่งไม่ใช่คือวิญญาณขันโธคือตัว consciousness นั่นเองคือรู้ในรู้นะฮะฉะนั้นในหินยานยังชัดมากเลยท่านผู้ฟังเริ่มนะครับสติสัมโพชฌงค์เจ็ดหนึ่งมีสติรู้เนื้อรู้ตัวไหมอันที่สองถ้ารู้เนี่ยมันอยู่ตรงไหนอยู่ตรงกายหรือเจตนะฮะอันที่3เนี่ยถ้าคุณรู้จริงเนี่ยมันจะเกิดพลังมีพลังกำลังวังชา energy นะครับอันที่4เมื่อคุณมีกำลังวังชาคุณก็จะมีความสุขความสุขอันที่5ก็จะมีความสงบอันที่6เมื่อจิตสงบแล้วมันก็จะมีสมาธิและอันที่7ก็คืออุเบกขานี่แหละครับคือความยิ่งใหญ่ของมหาสติปัฏฐาน4ที่เรียกว่าสติสัมโพชฌงค์7นะในหินยานเนี่ยเก่งอันนี้มากเลยซึ่งพระเจ้าว่าถ้าฝึกได้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆเนี่ยอาจจะบรรลุภายใน7วันยังได้หรือ15วันนะฮะหรือ1เดือน2เดือนไปเรื่อยๆจนถึง7ปีต้องทำต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับนี่ก็คือจุดเด่นของหินยานเอ๊ะตกลงวันนี้จะพูดหินยานเนี่ยการปฏิบัติแบบหินยานหรือของท่านทุ่ยหนึ่งพูด2อย่างนะฮะของท่านทุ่ยหนึ่งจะเก่งในการที่ simplify ดราม่าทำให้ธรรมะเข้าใจง่ายนะฮะไม่หลงประเด็นไม่ติดในรูปแบบของพวกพิธีรีตรองหรือวัตถุนิยมนะฮะไม่ใช่นั่งทำบุญตักบาตรสร้างศาลาการบาลีนไม่ใช่นะกฐินสังฆทานไม่ใช่นะฮะเป็นเศษบุญท่านคุยหนึ่งบอกแต่ฉันเน้นเรื่องสมาธิทิตลอดเวลาชัดมากนะฮะส่วนหินยานนี่จะเก่งในแง่มหาสติปัฏฐาน4ของแท้ของจริงนะครับแต่จุดอ่อนทำไมจึงไม่มีคนพูดมากนักในการปฏิบัติเมืองไทยเพราะคนคนนั้นต้องฉลาดมากจะต้องเห็นความคิดจะต้องรู้เท่าทันอารมณ์ซึ่งไม่ง่ายท่านผู้ฟังนะยังไงก็ตามเนี่ยคุณต้องนั่งสมาธิเยอะๆเพียงเข้าฌานได้เมื่อจิตมันมีพลังปุ๊บเนี่ยคุณจึงส่องเห็นความคิดคุณจะรู้เท่าทันคุณจะเห็นอารมณ์ที่มันเปลี่ยนอย่างชัดเจนมากซึ่งการเห็นความคิดก็ดีการเห็นอารมณ์ก็ดีต้องอาศัยกำลังสมาธิสูงมากแต่เห็นแล้วไม่ใช่อวดดีเนี่ยถือยึดมั่นถือมั่นเปล่าเห็นเพื่อมาลดละวางไม่ให้สิ่งที่ชั่วเกิดขึ้นในจิตฉะนั้นเมื่อคุณเห็นแล้วเนี่ยโอกาสศีลบริสุทธิ์จึงเป็นไปได้เพราะคุณรู้อะไรซ่อนอยู่ในจิตใจ โอ้วันนี้นี่ชัดเจนมากๆท่านผู้ฟังนะฮะแล้วก็คิดว่าจะจัดไหม นี่เป็นการอินทิเกรตขั้นสูงสุดละเท่าที่สติปัญญาจะอำนวยทุกอย่างมาจากประสบการณ์ฝึกจริงๆเห็นจริงๆรู้จริงๆและมันมีประโยชน์มากๆสิ่งใดที่เป็นประโยชน์เนี่ยจะเป็นหินยานก็ดีจะเป็นคำสอนของสังฆปริญญาปรินายกองค์ที่6ของพุทธศาสนาไซเซนหุ่ยหนึ่งก็ดีท่านจะต้องผนวกเข้ามาให้ได้นะฮะและสุดท้ายที่ท่านหุ่ยหนึ่งเน้นก็คือฟังดีๆนะครับนะความรู้จะมีประโยชน์ต่อเมื่อเอามากระทำ
กระทำอะไรคือทำให้จิตใจให้ผ่องใสซึ่งตรงตามคำที่พระเจ้าบอก

0: ทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจผ่องใสซึ่งมันไม่ง่ายสำหรับผมทำจิตใจผ่องใสคือปราบเสี่ยนการทำจิตใจผ่องใสก็คือการที่เห็นตัวเองชัดเจนนะว่าตอนนี้เนี่ยจิตเรามีการพัฒนาบ่มฟักเนี่ยแล้วก็ทำให้มันคมขึ้นขนาดไหนนะเอวังก็มีด้วยประการชนี้บอกว่าถ้าผู้ฟังเนี่ยคงฟังแล้วเข้าใจนะฮะแล้วก็สนใจการฝึกเนี่ยเพื่อไม่ให้ความเศร้าหมองความเศร้าโศกมันเกิดกับเราเพื่อให้อะไรครับมีความเปล่งปลั่งมีพร28ประการที่พระเจ้าเคยบอกไว้แต่ไม่เวลาพูดละเอียดนะครับว่าผู้ที่เจริญแล้วเข้าใจแล้วตัวรู้ฝึกไปเรื่อยๆเนี่ยจะมีพร28ประการที่จะได้รับแต่ท่านผู้ปฏิบัตินะฮะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือท่านจะอยู่กับโลกได้ท่านจะไม่เกลียดโลกแต่ท่านจะไม่ถูกโลกดูดเข้าไปเลยจนอะไรครับกับภาษาชาวบ้านก็คือจนมองอะไรไม่ชัดเจนแล้วแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือเข้าใจตัวเองเข้าใจสรรพสิ่งรู้ว่าสรรพสิ่งในโลกนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเพราะมันเป็นทุกข์และโลกนี้เราบังคับไม่ได้ฉะนั้นเรามีแต่ความเมตตากรุณารู้สิ่งต่างๆและก็จะได้มีความสุขสักทีไม่ต้องเป็นโรคสมองแล้วก็เข้าใจเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเอวังก็มีด้วยประกาศชนิดเดี๋ยวอัปโหลดขึ้นสู่ YouTube นะครับดร.บุญชัยโกสนทนากุลขอกราบลาท่านผู้ฟังที่รักแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ
1: CEO Vision ที่ Modern Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
0: รู้อะไรต้องรู้ให้จริงจะรู้ให้จริงต้องรู้หลักนี่คือปัญญาการสอนภาษาอังกฤษที่ Fast English ที่สอนภาษาอังกฤษมาตรฐานพูดและเขียนอย่างมืออาชีพฟังและอ่านอย่างคล่องแคล่วหรือสอบ TOEFL คะแนนเกิน100สอนโดยดร.บุญชัยโกศลนาคุณปริญญาเอกจาก University of Virginia ปริญญาโทจาก University of Pennsylvania ได้รับทุนกว่า17ทุนอาทิ Fulbright และ Ford Foundation จึงเป็นเครื่องประกันการสอนที่เข้มข้นคมลึกและเล้าใจสนใจติดต่อได้ที่เซ็นทรัลลาดพร้าว029372101 029372101ตั้งแต่วันนี้เลยนะครับ
2: ขณะนี้เวลา10นาฬิกา
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มผบ.สูงสุดนำทุกเหล่าทัพและผบ.ตร.ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีเปิดกรวยประกอบพิธีเฉลิมพระเกียรติต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดพร้อมด้วยผู้บัญชาการเหล่าทัพและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติร่วมทำกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติบ้านหมากแข็งจากสมรภูมิความขัดแย้งสู่แผ่นดินแห่งพระบารมีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งในขณะนั้นพระองค์ทรงดำรงพระยศและพระอิสริยยศทางทหารคืนร้อยเอกสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณในการเสด็จช่วยเหลือและบัญชาการรบเคียงข้างเคียงบ่าเคียงไหล่ทหารและตำรวจในอดีตจนทำให้พื้นที่ชายแดนแห่งนี้มีความสงบร่มเย็นท่านี้ถือเป็นอีกหนึ่งประวัติศาสตร์เพราะผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นผู้นำในกิจกรรมดังกล่าวพร้อมด้วยผู้บัญชาการเหล่าทัพและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินอกจากกิจกรรมดังกล่าวแล้วมีกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยเช่นการออกหน่วยแพทย์ดูแลประชาชนรวมไปถึงการเดินทางไปบริเวณโรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้งซึ่งมีจุดประวัติศาสตร์ที่เคยโดนผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ในอดีตยิงถล่มอาคารเรียนและจนถึงขณะนี้ยังได้เก็บร่องรอยไว้เพื่อให้คนรุ่นหลังได้เห็นว่าในช่วงที่คนไทยมีความแตกแยกทางความคิดแต่ด้วยพระบารมีของสถาบันได้นำให้ชาติไทยพ้นภัยและเมื่อพ้นจากภัยคอมมิวนิสต์แล้วก็ยังมีพระกรุณาพระมหากรุณาธิคุณพัฒนาพื้นที่อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันจุลพันธ์สั่งสำนักงานประกันสังคมเร่งเยียวยาดูแลสิทธิประโยชน์ทายาทผู้เสียชีวิตเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานห่วงใยต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุเพลิงไหม้ภายในร้านอาหารโรงเบียร์บริเวณซอยลาดพร้าว1แขวงจอมพลเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่12กรกฎาคม2569ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจำนวน33รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกจำนวนมากพร้อมสั่งการให้สำนักงานประกันสังคมเร่งลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและให้ความช่วยเหลือเยียวยาทายาทลูกจ้างและผู้ประกันตนที่เสียชีวิตรวมทั้งผู้ได้รับบาดเจ็บให้ได้รับสิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดเชยเงินทดแทนอย่างครบถ้วนรวดเร็วและเป็นธรรมจากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นพบว่าผู้เสียชีวิตจำนวน22รายเป็นลูกจ้างและผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมนอกจากนี้ยังพบผู้เสียชีวิตเป็นลูกจ้างสัญชาติลาวจำนวน2รายซึ่งประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานโดยทายาทมีสิทธิ์ได้รับการคุ้มครองจากกองทุนเงินทดแทนได้แก่เงินค่าทำศพจำนวน 50,000 บาทค่าทดแทนกรณีเสียชีวิตในอัตราร้อยละ70ของค่าจ้างรายเดือนเป็นระยะเวลา10ปีรวมทั้งมีสิทธิ์ได้รับเงินบำเหน็จชราภาพจากกองทุนประกันสังคมตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดนางสาวกาญจนาพูนแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าภายหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ประกันสังคมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเข้าเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บพร้อมประสานนายจ้างสถานพยาบาลหน่วยงานในพื้นที่และญาติผู้เสียชีวิตเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิ์ด้านการรักษาพยาบาลการยื่นขอรับสิทธิประโยชน์ตลอดจนให้คำแนะนำเกี่ยวกับเอกสารและขั้นตอนต่างๆเพื่อให้ทายาทได้รับการเยียวยาโดยเร็วที่สุด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่M-Cod Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ก้าวถึง 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ไม่ใช่ความใจดีของคนขายเนื้อหรือคนอบขนมปังหรอกที่เราได้กินอาหารค่ำแต่เป็นเพราะพวกเขาคำนึงถึงผลกำไรของพวกเขาต่างหากอาดัมสมิธบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์สมัยใหม
5: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: ระวังนะลูก
7: ค่อยๆวิ่งนะลูก
6: อย่าปีนสูงนะ
7: เดี๋ยวล้มนะลูก
8: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
10: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอล

0: M-Cord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว M-Cord Connect ชัดกว่าครบกว่าเพราะฟังได้ทุกสื่อจาก M-Cord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก M-Cord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ M-Cord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
1: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
2: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
0: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
3: ๆวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริสราประดิษฐ์สุวรรณและพัชรีรักษาวงศ์เก็บตกต่อยอดสิ่งที่มีมากกว่าที่เห็นในรายการคิดระหว่างบรรทัด
4: ต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการคิดระหว่างบรรทัดค่ะวันนี้วันอาทิตย์ที่19กรกฎาคม2569อริสราปริศวันค่ะ
5: ค่ะวิริยรัตน์เอ็มค่ะ
4: กลับมาเจอกันอีกครั้งในวันอาทิตย์แบบนี้นะพี่โตแล้วก็เป็นวันอาทิตย์ที่อายังสดใสอยู
5: ่ตอนนี้ตอนนี้แดดร้อนอยู่นะ
4: ใช่ใช่ใช่สภาพอากาศไม่แน่นอนอ่ะใครที่แบบจะออกไปข้างนอกก็อย่างที่บอกแหละว่าเช็คเรื่องของสภาพอากาศก่อนเตรียมร่มเตรียมเสื้อกันฝนอะไรไปเผื่อด้วยเพราะไม่รู้ว่าฝนจะตกตอนไหนอาจจะต้องเตรียมตัวนิดนึง
5: ช่วงนี้ได้อ่านหนังสือบ้างไหมคุณโบ
4: อ่านบ้างแต่ไม่เยอะ
5: คืออ่านบ้างก็คือปก
4: บ้าง
5: อ่านปกหน้าปกหลังวาง
4: ใช่อาจจะเนื่องในข้างในอาจจะไม่ค่อยได้มีเวลาแต่ว่าพอพูดถึงอัดตัวไงนะ
5: ไม่แต่ว่าใน
4: ตัวได้อ่านไหม
5: ฟังไม่ก็ในฐานะต้องดูแลเรื่องของสำนักพิมพ์เนาะแล้วก็เรื่องคนทำหนังสือนั่นแหละก็เลยคิดว่าช่วงนี้
4: มีโอกาสได้อ่าน
5: ก็ยังได้มีโอกาสอ่านบ้างแต่ว่าเขาก็เตรียมสำหรับการทำงานหนังสือเดือนตุลาแล้วล่ะ
4: จริงด้วย
5: เตรียมกันพอเตรียมกันตั้งแต่กลางปีคุณโบ
4: จริงๆแล้วมันจะไม่ทันไงถ้าไปเตรียมแบบ2เดือนใกล้ๆมันก็ไม่ทัน
5: ทุกส่วนของทีมก็มีหนังสืออันกันมานะ
4: จริง
5: แต่ว่าอันในเรื่องของหนังสือ
4: ใช่
5: ก็เราก็ได้เห็นคุณโบแชร์มานะว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะคุยอะไรกับใครบ้างเนี่ยก็รู้สึกว่าโอ้ตื่นเต้นที่ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงบางเรื่องเนาะที่เกี่ยวกับมูลนิธินี้ที่เราก็เอาใจช่วยเราก็ช่วยในเรื่องของทั้งการบริจาคต่างๆเท่าที่เราทำได้เนาะ
4: ใช่คือถ้าเรานึกถึงเรื่องของการบริจาคเราก็จะนึกถึงมูลนิธิกระจกเงานี่แหละนอกจากเรื่องของการค้นหาผู้สูญหายแล้วผู้แบบหายไปแล้วเนี่ยยังมีเรื่องของการแบบบริจาคนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องแบบเสื้อผ้าสิ่งของที่แบบเราอาจจะไม่ได้ใช้แล้วแต่มันยังอยู่ในสภาพที่ดีอยู่ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าที่ยังดีอยู่อาจจะใส่แล้วมันคับไม่ได้แล้วก็อันนี้ไปบริจาคที่นี่แล้วเขาก็จะมีเรื่องของการจัดการที่เป็นระบบอย่างดีพี่ตุ๊กแต่ว่านอกจากสิ่งเหล่านี้ที่มันได้รับบริจาคมาแล้วเนี่ยมันมีหนังสือมันติดไปด้วยบางคนก็แบบเอาล่ะซื้อไหนๆจะเสื้อผ้าก็จะบริจาคแล้วหนังสือด้วยแล้วกันก็ส่งหนังสือแบบไปด้วยมันก็เลยกลายเป็นว่าหนังสือมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆพี่ตุ๊ก
5: ก็เนี่ยแหละทุกบ้านทุกเนี่ยก็น่าจะหลายตันละเฉพาะก็คิดว่าถ้าเดินเผินไปที่นี่ก็น่าจะเห็นของตัวเองบ้าง
4: จะเป็นของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยจริงจริงจริงก็เนี่ยก็เลยไปที่มาว่าอยากจะชวนคุยเพราะว่ามูลนิธิกระจกเงาเขามีโครงการชื่อว่าโครงการอ่านสร้างชาติซึ่งมันทำแบบมันรู้สึกว่าเนี่ยโครงการนี้เราก็อยากคุยแล้วแต่ว่า มันนำไปสู่เรื่องของร้านหนังสือได้ยังไงเนี่ยไปคุยกันดีกว่าเขารอนานแล้วไปคุยกับคุณจรัญค่ะคุณจรัญมาลัยกุลค่ะหัวหน้าโครงการอ่านสร้างชาติแล้วก็เดี๋ยวจะคุยเรื่องของร้านหนังสือด้วยอยู่กับเราแล้วสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับผมครับ
5: สวัสดีค่ะ
4: ขอบคุณมากคุณจรัญค่ะเพราะว่าได้ข่าวว่าโชว์เสาร์อาทิตย์นี้ก็น่าจะยุ่งๆอยู่กับเรื่องงานด้วย
6: วันนี้มาทำค่ายทำห้องสมุดให้กับเด็กๆที่หนองแคจังหวัดสระบุรีครับ
5: สระบุรีนะ
4: ฮะอยู่ที่หนอง
5: แคก็ยังอยู่ในเรื่องของก็ยังเป็นเรื่องของห้องสมุดเน
4: า
5: ะ
4: เรื่องของหนังสืออยู่ดี
6: เรานำรายได้จากการจำหน่ายหนังสือมาทำห้องสมุดครับ
4: เยี่ยมเลย
5: ครับอ๋อมันก็วนกันไปเป็นโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์ที่ดีนะย
6: ั
5: ่งยืนอยู่
6: เราเปิดพื้นที่ให้ผู้บริจาคหนังสือมาแล้วเราก็เปิดร้านแล้วก็ใครอยากได้หนังสือราคาถูกก็เข้าถึงได้ง่ายก็สามารถมาซื้อไปอ่านได้แล้วเราก็นำเงินนั้นแหละมาทำห้องสมุดให้กับเด็กๆที่เขาไม่ค่อยมีงบประมาณโรงเรียนตอนนี้เข้าสู่โรงเรียนที่38แล้วแล้วคิวยาวมากก็เลย
5: คุณจรัญเดี๋ยวขอไปสตาร์ทที่โปรเจกต์ต้นน้ำก่อนเลย
4: ใช่
5: คือจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของหนังสือเนี่ยต้องขอย้อนกลับไปก่อนว่าเวลาเราคุยกับเรื่องของมูลนิธิกระจกเงานะปกติทุกคนก็จะคุยกับคุณเอกลักษณ์เนาะ
4: ใช่
5: เราก็จะคุยเรื่องคุณเอกลักษณ์ก็จะไปคุยเรื่องของ
4: คนหาย
5: ต่างๆทีนี้มันจะมีอีกพาร์ทนึงก็เลยอยากทราบเพิ่มต้นสั้นๆก่อนค่ะคุณจรัญว่าคุณจรัญมาดูแลพาร์ทที่เกี่ยวกับหนังสือหรือการต
4: ่
5: อยอดมันไปยังไง
6: เรื่องนี้ยาวแต่ว่า
5: เอาสั้น
4: สั้น
5: ก่อนเอาสั้น
6: มันมีจุดเปลี่ยนอยู่นิดนึงคืออดีตเนี่ยเคยมีผู้บริจาคนำหนังสือมาบริจาคที่มูลที่กระจกเงาแล้วก็คือมันมีจำนวนมากปรากฏว่ารุ่นพี่เนี่ยที่รุ่นก่อตั้งเนี่ยเขาก็บอกว่ามันจัดการไม่รู้จะไปทำยังไงคือเห็นแล้วว่ามีประโยชน์แน่นอนแต่ไม่รู้จะจัดการยังไงมันก็เลยทำให้เป็นจุดเป็นปมที่เอาไว้แบบประมาณหรือว่าจะต้องล้างแค้นให้ได้อะว่าสิ่งนี้มันมีประโยชน์แต่เราจัดการไม่ได้พอมาถึงยุคที่เราระดมของบริจาคหนังสือเนี่ยมันติดมาคือเราเปิดรับบริจาคคอมพิวเตอร์มาซ่อมให้กับโรงเรียนยากจนปรากฏว่าหนังสือมันติดมาด้วย
5: มันติดมาได้ยังไงหมายถึงว่าเขา
4: บริจาค
5: ติดมาม
6: ันมาอีกแล้วทีนี้แต่ว่าเรายอมไม่ได้แล้วที่จะปล่อยให้มันผ่านเลยไปในเมื่อมันเป็นของที่มีค่ามีคุณค่ามีประโยชน์ต่อคนนะฮะคือผมเองผมก็เติบโตเปลี่ยนแปลงชีวิตจากการอ่านวรรณกรรมช่วงสมัยเรียนมหาวิทยาลัยเนาะเราก็คิดว่ามันต้องมีหนังสือดีๆที่เหมาะกับคนแล้วก็มันสามารถเปลี่ยนแปลงคนได้แน่ๆเลยเราก็คุยกันว่าเราจะต้องทำสิ่งนี้อยู่ในพาร์ทคือส่งเสริมการอ่านด้วยหนังสือบริจาคนี่แหละคืออยู่เข้าไปอยู่ในกระบวนส่งเสริมว่าทำการอ่านซึ่งตอนนั้นถ้าจำไม่ผิดก็ได้เข้าไปคุยกับสสส.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพซึ่งเขามีแผนเรื่องการส่งเสริมการอ่านอยู่แล้วเราก็ไปคุยแล้วว่าเราเขียนโครงการแล้วว่าเราจะจัดการหนังสือบริจาคเราจะพัฒนาการจัดการหนังสือบริจาคเพื่อส่งต่อให้กับกลุ่มเป้าหมายที่ขาดแคลนของงบประมาณมาเป็นสารตั้งต้นก่อนก็เริ่มเลยฮะว่าเราจะทำสิ่งนี้แต่เรามีไอเดียนะครับคือเราต้องคัดหนังสือบริจาคเนี่ยมันมารวมๆมากเราต้องคัดหนังสือที่ดีและมีประโยชน์ก่อนอันดับแรกและอันดับสองคือเราต้องคัดให้สอดคล้องกับวัยเราค้นพบว่าหนังสือบริจาคแพ็คแต่กล่องส่งไปถึงโรงเรียนเลยเนี่ยแล้วทำไมคุณครูเมื่อก่อนเราเดินสายถอดบทเรียนทำไมคุณครูบอกไม่ค่อยอยากได้เพราะอะไรฮะเพราะเปิดมามันไม่ตรงกับความต้องการของเขาฮัลโหลได้ยินไหมครับขอโทษ
4: ได้ยินค่ะ
6: โอเคคือพอไม่ตรงความต้องการเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องเขาต้องไปจัดการต่ออ่ะเปิดมาเป็นสมุดใช้แล้วบ้างเป็นปฏิทินปีโน้นนี่นั่นบ้างเป็นนิตยสารที่ไม่อัปเดตบ้างเป็นตำราเรียนเก่าซึ่งไม่อัปเดตอะไรเงี้ยมี บางทีเป็นหนังสือธรรมะมากๆแล้วเด็กๆก็ไม่อ่าน
4: ไม่ได้อยากอ่าน
6: ใช่ใช่เราต้องมีความแนวความคิดว่าเราต้องคัดอย่างใหม่อย่างว้าวเลยให้คุณครูได้เห็นว่ามันมีประโยชน์แล้วมันก็เขาเรียกอะไรอ่ะมันทำให้ดึงดูดให้เด็กๆมาอ่านหนังสืออันนี้สำหรับเด็กนะครับคือเราแยกให้สอดคล้องกับวัยก่อนหนังสือผู้ใหญ่ก็ต้องไปห้องสมุดประชาชนห้องสมุดหมู่บ้านกลุ่มชมรมอบตอบตเครือข่ายในพื้นที่เรือนจำพระเนนต้องคัดให้ตรงไม่งั้นหนังสือเด็กไปอยู่ในมือผู้ใหญ่หนังสือผู้ใหญ่ไปอยู่ในมือเด็กมันจะมีปัญหาเรื่องคุณค่าแล้วเราก็บอกผู้บริจาคว่าเราทำสิ่งนี้ซึ่งผู้บริจาคโอเค
5: คือ
6: ตรงฮะเดี๋ยว
5: ต้อง
6: ให้มัน
5: ตรง
6: ต้องมันกี่เล่ม
4: แต่ว่าต้องบอกคุณจรัญอย่างนี้ค่ะคือหนังสือบริจาคมันมาเยอะมากขั้นตอนในการคัดเนี่ยยังไงคะ
6: กูดังผมวันนี้นะมาเข้าหนังสือนี่ประมาณ 3,000 ถึง 4,000 เล่มต่อวัน
5: ว้าย 3,000 ต่อวัน
6: ผมเข้ากูดังคัดแยกนี่เดือนละ 80,000 กว่าบาทคัดแยกหนังสือแต่ว่าเรามีอาสาสมัครนะฮะคือมูลที่
4: เป็นเรื่อง
6: การบริหารอาสาสมัคร
4: เขาสมัครเพียงพอมั้ยคะอาสาสมัครเพียงพอมั้ยคะ
6: ณวันนี้ต้องบอกว่าต้องจองคิวเลยไม่เพราะว่าล้นหมายว่านิสิตนักศึกษานักเรียนเนี่ยเขาจะมีเขาเรียกว่าชั่วโมงจิตอาสาหรือทำโปรไฟล์แล้วก
4: ็
6: มาจองทำงานอาสาสมัครที่มูลที่ซึ่งไม่ใช่แค่คัดแยกหนังสืออย่างเดียวนะฮะมีช่วยงานโครงการอื่นๆเช่นซ่อมคอมพิวเตอร์ช่วยทำความสะอาดอุปกรณ์ส่งเสริมการเรียนรุ่นอื่นสมุดดินสอปากกายางลบในศูนย์แบ่งต่ออะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่ว่าหนังสือเนี่ยเราก็ให้มาช่วยคัดเอาหนังสือดีออกจากหนังสือที่ไม่ใช้เดี๋ยวว่ากันว่าหนังสือไม่ใช้เอาไปไหนพอหนังสือที่คัดเสร็จปั๊บเนี่ยเราก็มาแยกหมวดให้ตรงกับวัยเพราะว่าปีหนึ่งเนี่ยมีโรงเรียนขออนุเคราะห์มาเราเป็นร้อยโรงเรียนครับทุกวันนี้ส่งเฉลี่ยนี่เดือนละโรงนี่ต้องส่งแน่นอนแต่เราคัดใหม่ให้เปิดมาแบบให้รู้สึกว่าเฮ้ยหนังสือบริจาคเหรอโอ้โหทำไมหนังสือมูลที่กระจกเงามันใหม่อย่างนี้เอาต้องทำแบบนี้แล้วไม่งั้นมันจะเป็นอุปสรรคในการส่งเสริมการอ่านสำหรับคุณครูที่ดูแลเด็กๆด้วย
5: ก็ใช่
4: หนูก็ไปสร้างภาระให้ครู
5: ขอย้อนกลับไปตอนที่โอเคคุณจรัญบอกว่ามันเริ่มมาจากการที่หนังสือมันเยอะล้นมากมายเลยแล้วทีนี้มันต้องหาทางให้มันไปได้ก็เลยมาคือมันเหมือนแต่ละขั้นตอนที่มันจะเกิดจากปัญหานะปัญหาคือหนังสือมันเยอะหนังสือเยอะเสร็จแล้วไม่ตรงกับความต้องการก็เลยมากรองก่อนว่าไอ้หนังสือที่มันดีเนี่ยมันควรจะไปไหนมันควรจะมีที่ไปไม่ใช่มันจะมาแล้วกองอยู่ตรงนั้นทีนี้คุณทางมูลนิธิเนี่ยก็เลยสตาร์ทจากการที่เอาไปบริจาคต่างๆเข้าห้องสมุดแต่ก็ต้องคัดเนาะทีนี้มันกลับมาที่ไอ้พระเอกของเรื่องของวันนี้เราเนี่ยที่มันเป็นพื้นที่ที่เป็นห้องสมุดหนังสือมือสองใช่ไหมคุณโบสตรงเนี้ยมันเป็นมันเกิดขึ้นจากอะไรเมื่อไหร่คะตรงนี
6: ้หนังสือบริจาคหนังสือมือสองหรือหนังสือที่เดินทางเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยมันมีจำนวนมากเราก็สื่อสารกับผู้บริจาคว่าเราต้องนำจำนวนหนึ่งเนี่ยมาจำหน่ายเพื่อนำเงินมาบริหารเช่นเรานำเงินมาเป็นค่าจัดส่งหนังสือเพราะว่าเราส่งไปร้อยโรงเรียนเนี่ยมันมีค่าจัดส่ง
5: ต้องมีค่าใช้จ
6: ่
5: าย
6: ใช่หนึ่งสองสองคือหนังสือที่เข้าร้านเนี่ยเรามีประสบการณ์ว่าเวลาเราไปลงพื้นที่เราไปทำค่ายทำกิจกรรมวรรณกรรมต่างๆเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องพื้นที่ไม่ค่อยอำนวยในการให้เด็กๆได้อ่านอันนี้เราตอบไปที่โรงเรียนก่อนนะ
4: ค่ะ
6: มันเป็นพื้นที่ที่ไม่ค่อยสดใสอ่ะมันเป็นพื้นที่ที่คุณครูก็ไม่มีกำลังในการจะสร้างแต่เรามาทำห้องสมุดเนี่ยเรารีโนเวทนะเดี๋ยวจะว่ากันว่าร้านหนังสือห้องสมุดที่เกิดขึ้นที่ในกรุงเทพเนี่ยมันตอบสนองกับพื้นที่ห่างไกลยังไงเป้าหมายเราคือเราต้องส่งเสริมการอ่านให้กับคนที่ขาดโอกาสที่อยู่ห่างไกลที่ขาดงบประมาณเราจึงระดมทรัพยากรใ ในกรุงเทพในหัวเมืองเนี่ยสนับสนุนเราก็เลยเกิดว่าพอทำผมทำร้านหนังสือที่มูลที่เลยนะครับชื่อร้านหนังสือกระจกเงาก็มีรายได้จำนวนหนึ่งที่เราทำห้องสมุดอยู่แล้วไอ้ร้านห้องสมุดที่ห้าง1981เนี่ยมันเป็นความร่วมมือกับห้างคือเรามีของอยู่แล้วแต่ว่าเป็นมือสองนะเราคุยกันว่ามันเป็นของที่วินเทจนะเพราะว่าห้าง1981ก็สไตล์วินเทจอยู่แล้วแล้วก็เราก็คุยกันว่าฉะนั้นมันก็ไม่แตกแยกกันมากมายโดยเฉพาะหนังสือมือสองและดีไปกว่านั้นก็คือเป็นหนังสือที่ยังรับใช้มนุษย์ได้อยู่หมายความว่าเข้าไปในสถานที่แห่งนั้นแล้วยังเปิดอ่านได้อยู่ยังเห็นเป็นรูปธรรมอยู่ว่าหนังสือเล่มมันมีชีวิตอยู
4: ่
6: มันดูแลมันรับใช้มนุษย์ได้แน่นอนถ้าเกิดเราหยิบมาอ่านถ้าใครถูกใจก็สามารถซื้อได้เลยสำหรับคุณเล่มละร้อย
5: ก็คือเป็นลักษณะ
6: ครับ
5: ตอนแรกก็ดูมันคือเป็นห้องสมุดแหละเนาะมันเป็นคือมันชื่อ1981 Gallery and Library ใช่ไหมล่ะมีหนังสือตรงนั้นน่ะก็คือประมาณเป็นหมื่นนะที่บอกไว้เป็นหมื่นเล่มเนี่ยจะไปอ่านไปอ่านก็ได้แ
4: ต่จะซื้อมาก็ได้
5: จะซื้อก็ได
4: ้
5: ซึ่งทั้งเนี้ยไอ้รายได้ที่ได้จากห้องสมุดตรงเนี้ยห้องสมุดหนังสือมือสองเนี่ยมันก็จะนำไปเป็นโอเปอเรชันต่างๆเนาะตั้งแต่การขนส่งหนังสือไปบริจาคหรือแม้แต่การนำไปสร้างห้องสมุดให้กับโรงเรียนต่างๆถูกป่ะคะคุณจรัญ
6: ครับ
5: ก็คือมันก็คือส่วนหนึ่งของโครงการอ่านสร้างชาติด้วยแหละเพราะว่ามันเริ่มมาจากจริงๆมันเหมือนวนเนาะมันเป็นจะเรียกว่ามันวนเป็นซาร์คูล่าอยู่เหมือนกันก็คือแบบว่าเป็นโอเคหนังสือบริจาคมาปึ้งไม่ได้ทิ้งไม่ได้เอาไปไหนนะเงินของที่คุณบริจาคมาที่กระจกเงามันเอาไปใช้ประโยชน์ต่อได้กับคนที่จำเป็นเช่นคุณไม่อ่านแล้วเขาก็เอาไปอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นที่ห้างตรงนี้เปิดมานานยังคะเนี่ยขอถามอันนี้ก่อน1981
6: เริ่มครับเพราะว่าห้างนี่คือห้างเดอะมอลล์เก่
5: า
6: เขาซื้อไปก็เลยทาง1981ก็คิดว่าอยากจะทำพื้นที่ที่แบบสร้างสรรค์เป็นแนวแบบวินเทจ
5: ม
6: ีกลุ่มเป้าหมายที่คิดว่าน่าสนใจแน่นอนนะครับในการถ้ามีโอกาสลองไปเดินดูสนุกดีมีของที่บางทีเราก็ตื่นเต้นนะ
5: ลืมไปแล้วว่ามีในร
4: ถไม่เคยเห็นนะ
5: คะก็คือเป็นม
6: ัน
5: ก็เหมือนเข้ากับห้างอะนะก็คืออันนี้มันเป็นหนังสือมือสองแล้วก็เออจริงๆแล้วไอเดียดีนะที่ไปอยู่กับที่นี่เพราะว่าถ้าไปอยู่ที่อื่นมันก็จะงงๆนะ
4: ไม่รู้แปลก
5: ๆแต่อันนี้มันก็แบบพอดีเลยว่าห้างเขาก็เป็นในเรื่องของเรโทรเรื่องของมือสองต่างๆที่มันยังใช้กันได้แต่หนังสือก็ไปอยู่ตรงนี้หนังสือก็ไปอยู่ตรงนี้แบบเป็นส่วนหนึ่งเลยล่ะอ่ะทีนี้ตอนนี้หลังจากเปิดมาเนี้ยฟีดแบ็กเป็นไงครับคุณชลัน
6: โอ้ได้รับการตอบรับดีมากครับอย่างมีนัยยะสำคัญ
5: ยังไง
6: มันเป็นพื้นที่ที่ไอเดียเจ้าของห้างก็บอกว่ามันเป็นที่ลี้ภัยหมายความว่าเหน็ดเหนื่อยจากอะไรเข้ามาที่แกลเลอรี่เข้ามาที่ไลบรารีเข้าห้องสมุดนี้มันจะผ่อนคลายมันจะพักผ่อนได้เพราะว่าเขาออกแบบมีซาวด้วยฮะมีซาวแล้วก็มีเขาเรียกอะไรอ่ะมีภาพที่เหมือนกับเราได้รับการบำบัดผ่อนคลายมากแล้วถ้าได้หยิบหนังสือมาคืออาจจะอ่านระยะยาวไม่สะดวกแต่ผมคิดว่าเป็นจุดเริ่มต้นในการทบทวนตัวเองแล้วก็ได้หนังสือดีๆที่ชอบถึงเล่มกลับบ้านแล้วก็ไปอ่านต่อที่บ้านได้ผมขออนุญาตสื่อสารอย่างนี้ที่1981เนี่ยเป็นเรื่องใหม่สำหรับเราเราก็ยังตกใจอยู่เหมือนกันว่าเฮ้ยมันจะไปกันได้ไหม
5: ไม่เคยมีพื้นที่อย่างนี้เลยนะ
6: เราเคยเจอแต่ TK Park ที่แบบเนาะ
5: แนวห้องสมุดจริงจังอันนี้เข้าห้างเลย
6: ใช่ครับแต่ตั้งแต่ทำ ดำเนินการมาไม่รู้สึกแปลกแยกไม่รู้สึกติดขัดเราก็ยังไปเติมหนังสือเพราะหนังสือผมตั้งใจจะยืนพื้นให้อยู่ที่หมื่นเล่
5: มมากกว่านี้ไม่งั้นมันจะล้นรัชทลัก
6: ษ์ครับเติมไปอีกครั้งหนึ่งนะก็หลักน่าจะสัก 3-4,000 เล่มนั่นหมายความว่า10กว่าวันเนี่ย 10-20 วันนี่มีคนสนับสนุนเป็นพันเล่
5: ม
6: ก็เป็นเรื่องที่ดี
5: ก็มันมีจริงๆถ้าเกิดเข้าไปที่มูลนิธิกระจกเงาจะเห็นเนาะว่าเขาก็โพสต์โปรโมทกันอยู่นะล่ะ1981ในที่นี้เดี๋ยวเอาคำถามนี้มาตอบคุณผู้ฟังด้วยดีกว่าคือเราเข้าไปดูมันจะมีคนมาถามว่าเออแล้วเอาหนังสือไปบริจาคที่ร้านได้ไหมจริงๆเนี่ยเออจริงๆมันไม่ได้เขาก็ตอบมาแล้วว่าเออต้องไปบริจาคที่กระจกเงาม
4: ันต้องคัดก่อนไง
5: มันต้องคัดก่อนเด้อต้องคัดก่อนเพราะว่ามีเงินเดี๋ยวมันจะเยอะซึ่งจริงๆแล้วทางคุณจรัญเขาก็เหมือนกับลิมิตเอาไว้แหละว่ามันอยู่ที่ประมาณ10,000กว่าเล่มมันจะได้หมุนเวียนในร้านได้สะดวก
6: เออ
5: ซึ่งจริงๆหนังสืออ่ะคือเดี๋ยวมันจะมีเบรกที่สองที่เราสามารถเอาไปคุยกันได้อีกเยอะเลยเนาะเรื่องของหนังสือเก่าๆที่อยู่ในร้านด้วยรวมทั้งความเส้นทางความรักหนังสือหรือการสะสมหนังสือจริงๆเนี่ยถ้าเข้าไปในร้านนี้เนาะปกติร้านหนังสือมือสองอ่ะมันห้องสมุดหนังสือมือสองเนี่ยเอาตรงนะนึกไม่ออกว่ามันมีที่อื่นด้วยไหม
4: เออมีไหม
5: ไม่มีนะหรือเปล่า
4: ไม่แน่ใจเดี๋ยวไปถามกันช่วงหน้าพี่โจจะพักก่อนไหม
5: ออกพักเหรอโอเคเดี๋ยวช่วงหน้ามีถามเยอะมากเลยตั้งแต่เรื่องของ ไอเดียที่แบบตรงนี้เนอะแล้วก็การทำให้มันเป็นคล้ายๆกับธุรกิจที่เพื่อสังคมที่มันยั่งยืนแล้วก
6: ็
5: หนังสือเก่าในร้านที่มามันเป็นยังไงบ้างที่น่าสนใจ
4: ได้เดี๋ยวไปคุยกันช่วงหน้าช่วงนี้ขออนุญาตพักสักครู่ค่ะ
3: วิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและพัชรีรักษาวงศ์เก็บตกต่อยอดสิ่งที่มีมากกว่าที่เห็นในรายการคิดระหว่างบรรทัด
7: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
8: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
9: เสียงอะไรอ่ะ
10: เสียงของยอดขายไงฟังไหมล่ะถ้าอยากปั้นสินค้าให้ปังต้องมากิจกรรมนี้เลย AI for Life AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังกิจกรรมพิเศษที่จัดมาเพื่อชาวแฟนคลื่นความคิดโดยเฉพาะมาเรียนรู้วิธีการใช้ AI เป็นผู้ช่วยส่วนตัวด้านการตลาดในงบที่จำกัดทั้งเขียนแคปชั่นโดนๆสอนแต่งภาพสร้างคลิปรีวิวช่วยแต่งภาพสินค้าให้สวยเตะตาโอ้ยไม่ใช่ตานี
9: ้ปังกันง่ายๆแค่ปลายนิ้วสัมผัสไม่ต้องกลัวเทคโนโลยีเพราะเราสอนจับมือทำกันจริงๆโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อผู้สูงอายุที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึง
10: AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปัง2สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรม The Emerald รัชดาสมัครเลยที่ LINE @thinkingradio รีบเลยรับเพียง50ท่านเท่านั้น
11: สนับสนุนโดยยางโอตานิเค4000 Run Flat ขับต่อได้อีกแม้ถูกบาดต่ำมีกว่า39ขนาดความปลอดภัยในราคาที่จับต้องได
12: ้อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
3: ๆวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและพัชรีรักษาวงศ์เก็บตกต่อยอดสิ่งที่มีมากกว่าที่เห็นในรายการคิดระหว่างบรรทัด
4: กลับเข้ามาในช่วงที่2ของรายการคิดระหว่างบรรทัดอยู่กับโบอยู่กับพี่ตุ๊กค่ะแล้วก็ยังอยู่กับคุณจรัญค่ะคุณจรัญมารายกุลค่ะเป็นหนึ่งในโครงการอ่านสร้างชาติที่แหนเมื่อสักครู่เราคุยไปแล้วที่มาที่ไปเนาะของอ่านสร้างชาติแล้วรวมไปถึงเรื่องของห้องสมุดมือ2เรื่องของการนำรายได้จากตัวร้านเนี่ยไปที่ ทำหลากหลายมากมายเกี่ยวกับการอ่านเกี่ยวกับหนังสือนะพี่ตุ๊กเนาะแล้วพี่ตุ๊กก็ทิ้งท้ายเอาไว้ว่ายังไงในช่วงที่สองนี
5: ้ครับคือจริงๆอยากคุยต่อเรื่องของพื้นที่นะซึ่งตอนแรกที่บอกว่าโอเคคนมักจะถามแหละว่าเอาหนังสือไปบริจาคที่ร้านได้ไหมเด็กที่แล้วเนาะตัวใครไม่ได้ฟังก็คือมันไม่ได้นะจ๊ะต้องไปบริจาคที่มูลนิธิกระจกเงาเพราะเขาเดี๋ยวเขาต้องไปคัดอีกเพื่อจะเอามาในร้านซึ่งในร้านเนี่ยถ้าเข้าไปดูใน Facebook ของเขาก่อนเนี่ยจะเห็นว่ามันมีหนังสือหลากหลายมากหนังสือเก่าก็คือเก่าจริงๆจังๆมากคือเก่าในที่นี้คือระดับที่ไม่พิมพ์แล้ว
4: หาที่ไหนไม่ได้แล้ว
5: หาไม่ได้แล้วซึ่งอันนี้ต้องถามก่อนว่าประเภทหนังสือที่ประเภทที่หาที่ไหนไม่ได้แล้วเนี่ยมันมีอะไรบ้างคะคุณจรัญที่มีแล้วคิดว่ามันเป็นจุดเด่นแตกต่างแน่นอน
6: ครับมันจะมีคือธรรมชาติของหนังสือบริจาคเนี่ยบางบ้านก็หนังสือใหม่อ่านเสร็จปั๊บก็มาบริจาคเลยบางบ้านเนี่ยก็จะเป็นหนังสือของคุณพ่อคุณแม่ที่แบบไม่ใช้แล้วคือท่านเสียเงี้ยลูกเต้าก็จะรีโนเวทบ้านก็ผมไปขนมาหลายบ้านฮะเป็นระดับหมื่นเล่มเลยบางหลังคือมันก็จะมีหนังสือที่เขาอ่านแล้วก็บางหลังเป็นนักเขียนด้วยก็จะได้หนังสือที่เก่ามากเพราะว่าเขาใช้อ่านใช้ค้นคว้าเราก็มาดูแหละครับว่าหมวดไหนที่เราจะทำคือมูทิมีไอเดียจะทำห้องสมุดที่เป็นห้องสมุดหนังสือหายากของมูทิกระจกเงาอยู่แล้วเราก็ค่อยๆเก็บสะสมไปแต่เล่มไหนที่พอแบ่งปันหมายความว่าไปอยู่ในร้านแล้วคนก็มาซื้อได้ซึ่งจริงๆแล้วในตลาดหนังสือของเนี่ยไม่สามารถนะเพราะเขาจะไปอัพราคากันแต่ผมก็เชื่อว่ามีผู้ค้าที่เขาซื้อไปขายด้วยนั่นแหละก็ไม่เป็นไรถือให้ถือเสือว่าเป็นการแบ่งปันมันเกิดมูลค่าใน
5: คือเราไม่ได้เอากำไรอะไรตรงนี้ไม่ได้ไปอัพราคาอะไรใช่ไหมหลักก็คือตั้งราคายังไง
6: หลักของมันก็คือเราไม่ได้แบบปล่อยไปหมดเราเก็บที่สำคัญไว้ไม่งั้นมันจะกลายเป็นแบบไอเดียสูงสุดของเราคือห้องสมุดหนังสือหายากของมูลที่จะไม่ได้ทำสักทีอันนี้มันก็จะเป็นหลักที่เราตั้งกันไว้กับผู้หลักผู้ใหญ่ในมูลที่แต่ว่าหนังสือเนี่ยพิมพ์ใหม่พิมพ์เก่าผมคิดว่าไม่สำคัญแล้วขอให้เนื้อหามันรับใช้มันอ่านได้ถ้าเป็นเล่มเดียวกันนะพิมพ์ใหม่ก็ดีฮะหน้าเก็บได้ยาวซะอีกหนังสือเก่าบางทีกรอบแล้วเนี่ยโอ้โหจับมาหลุดหมดลุ่ยหมดมันก็คือตอนนี้เรายังไม่สามารถพัฒนาในการซ่อมได้ถ้าซ่อมได้นะมันจะเป็นเรื่องที่ดีมากก็กำลังคิดวิธีการอยู่ว่าจะรับอาสาสมัครมาซ่อมหนังสือยังไงดีเพราะมีหลายเล่มมากๆที่แบบควรซ่อมแบบเอาไปบ้านอันนี้เป็นงานอนาคตอีกพาร์ทหนึ่งคือหนังสือบริจาคทุกวันนี้หนังสือที่ขาดจริงๆคือหนังสือเด็กหนังสือนิทานภาพสำหรับเด็กปฐมวัยที่เข้ามาเนี่ยในจำนวน 3-4,000 เล่มหนังสือบริจาคหนังสือดีจะมีอยู่ประมาณ 15% ไอ้นี่ดีรวมๆนะฮะทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่แต่ใน 15% ถึง 20% เนี่ยจะมีหนังสือเด็กน้อยมากที่เราบอกว่าจะส่งเสริมการอ่านตั้งแต่เด็กด้วยหนังสือนิทานภาพสำหรับเด็กปฐมวัยแต่กลับมีหนังสือสำหรับเด็กเข้ามาน้อยอันนี้เป็นโจทย์ของโครงการที่พยายามจะระดมมาอย่างต่อเนื่องว่าหนังสือเด็กขาดแคลนเหตุผลหนึ่งก็คือหนังสือเด็กเวลามาบริจาคเนี่ยเด็กใช้แล้วขาดแล้วพัง
4: สภาพมันไม่ได้เน
6: า
4: ะ
6: ใช่อย่างลูกเด็กๆที่บ้านผมอ่านแล้วมันก็ขาดแหละเรารู้อยู่ว่ามันก็ขาดเพราะว่าเขาอ่านอยู่เนาะเขามันอ่านอ่ะฉีกบ้างกัดบ้างอะไรบ้างเราก็เลยรณรงค์ประชาสัมพันธ์ว่าถ้าจะบริจาคเงินเนี่ยรวมเงินกันซื้อหนังสือเด็กมาให้เราดีกว่าเพราะว่าเราเอาไปส่งให้เด็กอยู่แล้วมันขาดแคลนมีบางช่วงเราต้องซื้อหนังสือสำหรับเด็กเพื่อส่งให้โรงเรียนนะเพราะเราคิดว่าจำเป็นมากๆแต่ไม่ปฏิเสธว่าหนังสือผู้ใหญ่มาก็ดีไม่มีป
5: ัญหา
6: เราถึงได้การเปิดร้านเพื่อระบาย
5: แต่หนังสือเด็กอะขาดแน่นอนเพราะว่า 15% ขาดในที่นี้คือมาแบบขาดขาดด้วยนะแล้วก็ขาดไทยแลนด์ด้วยนะ
4: ทั้งสองอย่างเลย
6: ขาดขาดได้ดีเป็นประเด็นที่น่าสนใจขอให้มันถูกใช้เถอะมันขาดไม่เป็นไรหรอกเด็กจะได้คุ้นชินกับการใช้หนังสือในขณะที่เราบอกว่าเด็กๆบ้านเมืองเรากำลังติดมือถือฉะนั้นอย่าไปกลัวหนังสือขาดผมคุยกับคุณครูหลายคนมากเวลาเราประสานงานกันบอกว่าอย่ากลัวหนังสือขาดถ้าเด็กมันใช
5: ้กลัวเด็กไม่อ่านดีกว่า
4: จริง
5: กลัวเด็กไม่อ่านดีกว่ากลัวหนังสือขาดคือจริงๆเนี่ยมัน
6: แจเนี่ยนั่งสารมาก
4: กุญแจ
6: ครับ
5: ตายแล้วก็คือบริจาคหนังสือไปล็อกกุญแจกลัวหนังสือขาดจริงขาด
4: กลัวหนังสือขาด
5: ครู
4: แล้วคุณเด็กก็ไม่ได้อ่านสิเน
6: าะไม่ใช่ไม่ใช่ทางแล้วเราอาจจะต้องมาปรับ mindset กันใหม่ว่าหนังสือมันจำเป็นถ้าถูกใช้เราสอนวิธีการใช้ให้เด็กๆดีกว่า
5: อืมใช่
6: ขาดช้าหน่อย
5: เขาจะได้อ่านเป็นใช่ครับอืมอ่ะก็คือเราจับประเด็นได้ประมาณนี้ว่าถ้าหนังสือไปอยู่ที่ร้านเนี่ยโอเคมันจะเป็นหนังสือที่มือสองนะก็สามารถไปอ่านได้แล้วก็ซื้อได้แต่ก็จะจำกัดหนังสือเก่าบางประเภทที่เขาไม่พิมพ์แล้วมันหายากจริงๆเนี่ยก็ควรจะก็ที่ร้านก็จะไม่ให้เนาะซึ่งเพราะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวใครจะไปซื้อมาเนี่ยก็ซื้อเราจับต้นชนปลายไม่ถูกทุกคนไปซื้อมาแล้วก็มาอัพราคากันในออนไลน์ซึ่งสุดท้ายอ่ะมันก็จะไปแบบมันก็จะผิดวัตถุประสงค์ของคนที่เขาทำร้าน
4: แต่จริงๆเนี่ยดีกว่า
5: จริงๆเขาต้องการทำคล้ายๆกับห้องสมุดหนังสือหายากซึ่งอันนี้ไประดับขึ้นไปอีกนะคุณจรัญไม่ใช่หนังสือมือสองอย่างเดียวละเพราะว่าห้องสมุดหนังสือหายากปกติอ่ะทุกคนจะได้ไปอ่านก็แต่ในห้องสมุดหอสมุดแห่งชาติหรือว่าห้องสมุดตามมหาวิทยาลัยต่างๆที่มันจะมีโซนหนังสือหายากแต่อันนี้มันเป็นเพื่อประชาชนเนาะน้อยมากที่จะมีซึ่งจริงๆเนี่ยอนาคตที่จะทำตรงนี้เนี่ยจะทำยังไงล่ะคะถ้าเกิดโครงการนี
6: ้ยังไม่เป็นรูปธรรมแต่มีเนื้อมีแก่นแท้ของเรื่องนี้ก็คือเรามีหนังสือที่ทยอยเข้ามาอยู่แล้วแต่รูปแบบเนี่ยผมกำลังคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการนะเรื่องพิพิธภัณฑ์หนังสือหายากอะไรอย่างเงี้ยกำลังมองอยู
5: ่เป็นพิพิธภัณฑ์
6: ไม่ก็กำลังดูโมเดลประเทศญี่ปุ่นที่เขาทำในลักษณะเป็นร้านหนังสือที่ใหญ่มากๆอ่ะผู้คนเข้ามาประชาชนเข้ามาอย่างคือได้เข้าถึงได้อย่างง่ายแล้วก็เป็นเรื่องที่เคลื่อนไหวความคิดเคลื่อนไหวสังคมด้วยหนังสือบริจาคของพวกเรานี่แหละพวกคนที่มีอยากจะแบ่งปันให้คนที่ไม่มีหรือเข้าถึงยากหรือมีเงินน้อยอ่ะก็สามารถเป็นเจ้าของได้ในวงจรลักษณะแบบนี้มันยังไม่เสด็จน้ำครับก็เลยทำสะสมไปด้วยแล้วก็ทำให้โครงการเดินอยู่ได้ด้วยแล้วก็ในขณะเดียวกันกลุ่มเป้าหมายที่ขาดแคลนก็ได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องได้ด้วยให้วงจรชีวิตของหนังสือบริจาคเนี่ยมันเดินทางไปถึงจุดหมายของเราจินตนาการหนังสือเล่มหนึ่งถ้ามีชีวิตก็คงดีใจมากที่ได้รับใช้เจ้าของที่ซื้อมาคนแรกเลยแล้วก็ยังได้เดินทางไปให้คนอื่นได้อ่านได้อีกครับอย่างนี้เป็นต้นพยายามแบบให้เข้าไปถึงคนที่ขาดแคลนคนที่อยู่ห่างไกลคนที่ยากจนคนที่คือเราพยายามบอกว่าเด็กๆหรือคนที่อยู่ห่างไกลเนี่ยไม่ใช่ไม่อยากอ่านหนังสือนะครับคือผมลงพื้นที่ทุกเดือนผมทำค่ายห้องสมุดทุกเดือนปีหนึ่งหลายสิบครั้งเราค้นพบว่าเด็กๆอ่านแต่เขาไม่มีของให้อ่านครับเขาไม่มีหนังสือดีๆโอ้โหงานหนังสือนิทานภาพสำหรับเด็กปฐมวัยงานดีๆที่แบบเป็นศิลปะเลยนะมันไม่ค่อยตกไปถึงในพื้นที่เวลาจะต้องเก็บว่าเวลาเรายังไม่เริ่มกิจกรรมเลยหนังสือในรังที่เราวางไว้เด็กค้นมาอ่านแล้วนั่งอ่านแล้วนี่เป็นต้นแล้วคือหนังสือไปแล้วหลบมุม
5: ได้ก็อยาก
6: อ่านเลยนะ
4: ค่ะ
6: คือมันกลายว่าที่เด็กติดมือถือผู้ใหญ่ต่างหากที่โยนมือถือให้เด็ก
4: จริง
6: คือแล้วก็โทษเด็กว่าไม่อ่านหนังสือไม่ได้เพราะว่าเราไม่มีของให้เขาทรัพยากรเรากระจายไม่ถึงเขา ฉะนั้นทำไม่ปฏิเสธเทคโนโลยีไม่ปฏิเสธมือถือแต่ว่าหนังสือก็เราเชื่อมั่นแหละเราเชื่อว่าหนังสือมันมีศักยภาพในการพัฒนาการเด็กๆหรืองานวรรณกรรมดีๆถ้าผู้ใหญ่หลายคนได้อ่านนะมันจะเป็นเรื่องที่ดีมากครับอย่างคนในเรือนจำเนี่ยเราส่งแต่หนังสือธรรมะไปคำถามผมไปคุยในคนในเรือนจำที่อยู่ข้างในบอกว่าเขาไม่ได้อยากอ่านธรรมะไม่ต้องสอนเขาแล้วเขาอยากอ่านหนังสือบ้านและสวนอย่างนี้เป็นต้นเขาอยากอ่านหนังสือวรรณกรรมคลาสสิกระดับโลกดีๆสักหนึ่งเล่มก่อนตายได้ไหมอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องที่แบบเราเข้าใจโจทย์กันผิดไปไหมอะไรเงี้ยเราคิดว่าคนไม่ดีอยู่ในคุกต้องอ่านธรรมะอะไรเงี้ยมันบางทีมันก็เกินไป
5: แล้วมันนานมากแล้วนะไอ้ความคิดเนี่ยมันเป็นมาแต่ไหนแต่ไรเป็นแบบไม่ต่ำกว่าโอ้ครึ่งชีวิตเราถ้าจะแปลว่าโตขึ้นมานี่ก็ได้ยินแต่อย่างนี้คือเอางี้ละกันก็คือคนที่เขาอยู่ในที่ในเรือนจำเนี่ยเขาไม่เห็นโลกภายนอกเขาอาจจะเห็นจากอะไรก็แล้วแต่แบบอาจจะทีวีหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าเขาไม่ได้แบบมาสัมผัสเนาะว่ายังไงทีนี้เนี่ยเขาก็การอ่านหนังสือมันก็ควรจะนำพาเขาไปสู่โลกที่เขาเห็นไม่ได้สัมผัสไม่ได้เนาะมันก็ไม่จำเป็นจะต้องเป็นเรื่องของธรรมะอย่างเดียวเรื่องของอาชีพเรื่องของอย่างที่บอกว่าอยากเห็นหนังสือบับป้าและส่วนเนี่ยบางทีเราต้องนึกถึงมุมเขานะว่าเขาอาจจะไม่ได้เขาอาจจะอยากออกไปแล้วมีบ้านเนาะเขาอาจจะ
4: ปลูกต้นไม้นะ
5: มันก็เป็นความหวังของโลกภายนอกเพราะว่าถ้าเขาได้ออกไปเขาก็คงจะได้ทำอะไรมันก็เป็นเอางี้หนังสือมันไม่จำเป็นต้องอันนี้ก็อยากจะพูดรวมๆว่าธรรมะนี่มันทำให้สงบจิตสงบใจปล่อยวางนะจริงเนาะแต่ว่าถ้ามันยังต้องใช้ชีวิตอยู่มันก็ต้องไปอยู่ในโลกที่มันรอเขาอยู่ถ้าเขาออกไปอ่ะถ้าเขาออกไปแล้วเขาก็อยากจะสร้างโลกที่มัน
6: อันนี้ยกตัวอย่างในการ
5: ใช่การ
6: ลงพื้นที่แล้วก็สัมผัสได้ว่ายังมีคนต้องการอ่านหนังสืออยู่ผม
5: ใช
6: ่มีคนทักมีคนถามอยู่มาหลายครั้งมากว่าเอ้ยจรัญยังมีคนอ่านหนังสืออยู่เหรอนี่ผมก็รู้สึกแบบ เขาไม่รู้แน่เลยอะไรเงี้ยว่า
4: เขาไปอยู่ตรงไหนนะ
6: เพียงแต่ว่ามันไม่มีหนังสือให้เขาอ่านต่างหากมันการ
4: จริง
6: ยากเช่นหนังสือมีราคาแพงอันดับแรกนะต้องยอมรับถ้ามีสตางค์300บาทเนี่ยเดินไปตลาดเนี่ยเขาซื้อแกงได
5: ้อาหารนะ
6: สามถุง
4: ได้หลายเลย
6: มันคงยากที่จะเรียนไปซื้อหนังสือแล้วสองคือวัฒนธรรมบ้านเราเด็กวัยรุ่นไม่มีหรอกขับมอเตอร์ไซค์แว้นไปแล้วพวกเราไปห้องสมุดกันมันไม่ได้เป็นแบบนั้นมันไม่ใช่แบบนั้นแหละแล้วก็อีกอย่างก็คือเราต้องเชื่อมั่นว่าหนังสือมันพัฒนาคนได้ผู้ใหญ่ต้องเชื่อก่อนคุณครูคนที่ดูแลเด็กๆต้องเชื่อก่อนแล้วต้องอ่านด้วยนะถ้าไม่อ่านเนี่ยก็จะไม่รู้ว่าคุณค่าหนังสือมันดีจริงไหมพอไม่อ่านเสร็จปั๊บเนี่ยมันก็ไม่รู้ว่าจะอ่านไปทำไมถ้าคุณครูมีเรียกอะไรทัศนคติแบบนี้มันจบตั้งแต่นี้แหละเด็กๆไม่ได้เข้าถ
5: ึ
6: งผมเจอคุณครูที่มีไฟที่เราทำห้องสมุดนี่คือเกิดจากคุณครูที่มีไฟมากครูแบบสอบบรรจุใหม่ๆไปดูแล้วเห็นว่าโอ้ไม่ได้แล้วประสานงานมายกโทรศัพท์มาบางโรงเรียนนะโพสต์สเตตัสรับบริจาคหนังสือให้กับลูกศิษย์ของเขาอ่ะเขาพยายามมากอันนี้ต้องเจอคนมีไฟแต่บางคนแบบไม่เอาแล้วรอเกษียณแบบชีวิตก็จะอีกแบบนึงแล้วคือมันไม่ได้ฮะเราปล่อยเด็กๆเราแบบบางโรงเรียนผมไปทำห้องสมุดนะล็อกกุญแจไม่ให้เด็กๆใช้แล้วบอกเด็กไม่อ่านหนังสือเปิดเข้าไปห้องสมุดเป็นที่ร้องเพลงร้องคาราโอเกะอย่างเงี้ยผมคิดว
5: ่า
6: เราปล่อยคือเราปล่อยป่าแล้วเลยกันขนาดนี้แล้วเราไปคาดหวังกับเด็กๆของเราเป็นอนาคตของประเทศผมก็คงงงมากแบบเอ๊ะอะไรมันเอ๊ะอยู่ตลอดเวลาไปทำสิ่งเหล่านี้คือผมออกแบบไปกระทั่งว่ามหากรรมหนังสือเล่มละ1บาทอ่ะเอาไป 8,000 9,000 เล่มแล้วลงตลาดนัดเลยตลาดนัดตำบลประจำตำบลเลยคนมาซื้อของกับพงกับข้าวมีคุณยายเดินมาบอกว่าอยากได้หนังสือนิทานให้ลูกให้หลานเพราะว่าลูกไปทำงานกรุงเทพอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าโอ้คุณยายคนนี้มหัศจรรย์มากคือเขาก็ดูทีวีแหละว่าจะเลี้ยงหลานยังไงแล้วก็จะคงจะมีบางรายการแบบว่าต้องให้อ่านหนังสือนิทานเขามานั่งเลือก
5: แกก็พยายาม
6: ตาผมไหลเลยบอกว่า เอ้ยยายไม่ต้องซื้อหรอกผมอยากให้เด็กอายุเท่าไหร่มีกี่คนคือมันต้องอย่างนี้เลยฮะคือเราต้องเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญมากเราแข่งกับมือถือเราแข่งเมื่อก่อนเราแข่งกับทีวีเนาะทีวีแย่งเวลาเด็กไปไม่อ่านหนังสือเดี๋ยวนี้โอ้โหอินเทอร์เน็ตมือถือติดกันงอมแงมอย่างเงี้ยอันนี้ผมไปก็เหมือนกันแต่ว่าเป็นเรื่องจริงที่เกิดที่ตำรวจลงพื้นที่ตลอดวันนี้อยู่ในพื้นที่ที่ทำห้องสมุดนี่ก็ค้นพบว่าเด็กๆก็นั่งอ่านเป็นเรื่องเป็นราวเลยไปทำห้องสมุดที่แต่ละที่ตอนนี้ทำอยู่พื้นที่อุบลราชธานีที่เชียงรายล่าสุดเนี่ยไปทำที่พื้นที่โรงเรียนน้ำท่วมที่หาดใหญ่เพิ่งเสร็จมาก็จะมีบุคลิกภาพที่คล้ายๆกันคือขาดแคลนงบประมาณในการจัดซื้อหนังสือ
5: ซึ่งก็ต้อง
6: สนับสนุนโดยเฉพาะเรื่องขนาดเล็ก
4: ครับค่ะที่มีคำถามมาว่าตัวห้องสมุดมือสองหรือว่าร้านหนังสือที่1981อยู่ที่ไหนยังไงคะจะอธิบายนิดนึงพิกัดมึง
6: พิกัดคืออยู่หน้ารามฮะเดี๋ยวซอยทำไมเรียกซอยอยู่หน้ารามรามคำแหงครับมหาวิทยาลัยรามคำแหงตรงข้ามกับซอยรามยี่สี่ฮะตรงนั้นมันซอยอะไรต้องเปิด Google ดูครับพอดีผมลืมอยู
4: ่ตาเป็นว่าเราอยู
6: ่เดอะมอลล์เก่า
4: อยู่
6: ใหญ่เลยชัดเจนเลยฮะเปิด Google Google Map ได้เลยครับขึ้นเลย1981กำลังดังฮะล่าสุดนี้ก็ทำกิจกรรมฉายหนังกลางแปลงในห้างด้วยอ๋อ
4: ใช่แล้วตัวร้านของพี่เป็นร้านหนังสือนี้อยู่ที่ชั้นไหนยังไงคะ
6: ชั้น3ครับ
5: ชั้น3
4: ค่ะ
5: อันนี้เดี๋ยวจด
6: แต่ว่าเนี่ยชั้น3
4: ทีนี้ต่อไปตรง
5: ก็เดี๋ยวเราขอกลับไปที่เรื่องของหนังสือในร้านละกันเมื่อกี้เราก็พูดถึงรูปแบบการทำงานและแล้วก็รูปแบบของการบริจาคไปเรียบร้อยเดี๋ยวหนังสือในร้านนะคะที่บอกว่ามันเป็นหนังสือหายากเนี่ยมันยกตัวอย่างได้ไหมครับเพื่อจะได้ชวนให้คนไปดู
4: จะจำได้ไหมคะว่ามีเล่มไหนบ้าง
6: ผมยืนยันว่าผ่านมือผมทุกเล่มแต่ว่าถ้าจำลาย
4: แต่มันเยอะ
6: ลำบาก
4: มันเยอะมันเยอะเวลาที่เห็นน่าจะมีอย่างแบบสามัคคีเพศคำฉันอะไรก็มี
6: เห็นอยู่ใช่มีเช่นแล้วก็มีแบบประมาณแบบโลกหนังสืออะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่าในวงการตามหากันนะอะไรหรือไม่ก็บันเทิงคดีของพี่มโนดอะไรอย
5: ่
6: างเง
5: ี้
6: ย
5: คุณมโน
6: ดแซมไป
5: แมกกาซีนเก่าๆอ่ะนะ
6: ใช่แล้วก็มีหนังสืองานศพอันนี้ก็เป็นไฮไลท์หน่อยหนังสืองานศพข้างในเนี่ยเป็นงานวรรณกรรมอะไรเงี้ยเราก็จะบักหลายๆคนก็พิมพ์งานวรรณกรรมนะฮะอย่างไม่น่าเชื่อผมไปเจอแนวลบตะวันตกไม่เคยเปลี่ยนแปลงเนี่ยอยู่เป็นหนังสืองานศพอ่ะเอ้ยมหัศจรรย์มากอะไรเงี้ยเป็นต้นซึ่งก็ลองไปเพราะว่าผมก็ออกแบบให้แอดเวนเจอร์ฮะไปค้น
4: ไปหาเอง
6: หนังสือจะเลือกเราจะเลือกหนังสือก็อยู่ที่นั่นแหละฮะได้ปล่อยเวลาเพราะว่าที่นั่นเป็นพื้นที่ที่ให้ไปลี้ภัยไปหลบอยู่แล้วไม่ได้แบบมุ่งหมายให้แบบวิ่งไปซื้อแล้วก็ออกเลยอยากจะให้สัมผัสกับสภาพแวดล้อมที่ทาง1981ได้ออกแบบผมคิดว่าน่าสนใจเพราะผมไปเสพแล้วนี่ถือว่าเป็นเรื่องที่มันบางเวลาของชีวิตควรมีสิ่งนี้อะไรเงี้ย
4: ถ้าจะอยู่ในนั้นได้ทั้งวันเนี่ยมันจรัน
6: บางคนอาจจะไม่ได้นะมันมีตลอดเวลาคงไม่ได
4: ้มันเปิดปิดกี่โมงคะเนี่ย
6: ตาเวลาตามห้างครับ10โมงครับ4ทุ่มครับผม
4: ถึง4ทุ่มซึ่งถ้าแบบไปดูที่หลายคนเขาไปเยี่ยมเยือนมาแล้วเขาโพสต์ขึ้นเนี่ยก็มีหลากหลายวัยเนาะทั้งแบบเด็กที่เป็นเจนซีเองหรือว่าแม้แบบผู้ใหญ่คือมีหลากหลายมากๆในการคนที่เข้าไปค้นหาอะไรที่มันอยู่ในร้านหนังสือห้องสมุดแบบนั้นเนาะ
5: ครับจริงๆแล้วเหมือนเป็นที่ไปพักจริงๆแหละเพราะว่าหลายคนอาจจะรู้สึกว่ามันไปเดินห้างแล้วเหนื่อยๆไปไหนดีเนี่ยแล้วก็อย่างเมื่อกี้ที่ย้อนกลับไปก็คือว่า

0: ใช่ใช่แสงก็
1: เยอะม
0: แต
1: าก
0: ต่างจากข้างนอกฮะ
1: ค่ะ
0: เส
1: ค
0: ี
1: ื
0: ย
1: อง เหม
0: ก
1: ื
0: ็
1: อน
0: แ
1: แ
0: ต
1: บบ
0: ก
1: ว่า
0: ต่า
1: พ
0: ง
1: อเข้าไปมันเหมือนจะแบบหลงยุคเข้าไปเลยอะคือแบบเฮ้ยฉันมาอยู่ยุคไหนเนี่ยคือแบบมันน่าค้นหาทุกอย่างอย่างที่คุณจรัญบอกเลยน่าสนใจมากๆแล้วส่วนตัวคุณจรัญเองนี่อ่านหนังสือนะตอนนี้เองยังอ่านหนังสืออยู่ไหมคะ
0: อ่าน
1: ม
0: ต้
1: ี
0: อง
1: เว
0: อ่าน
1: ลาไหมคะ
0: ต้องอ่านฮะผมทําเรื่องนี้ผมไม่อ่านหนังสือเนี่ยเสียชื่อ
2: ไม่ได้
0: เพราะว่าผมเป็น
2: ย
0: ค
2: ัง
0: น
2: ออ่
0: ่
2: า
0: าน
2: อย
0: น
2: ู่
0: ้อย
2: ตอน
0: ผ
2: นี
0: ม
2: ้อ่าน
0: ต้อ
2: องะไร
0: ขาดโอกาส
1: อ่านแนวไหนคะ
0: ผ
1: วรรณ
0: ม
1: กรรม
0: ก็อ่านวรรณกรรมฮะอ่านวรรณกรรมคลาสสิกอ่านวรรณกรรมร่วมสมัยทั้งไทยและเทศแหละตามอ่านตั้งแต่สมัยเรียนมหาลัยไม่มีโอกาสได้อ่านก็ไล่ไปเก็บอ่านเพราะว่ามันเยอะแยะไปหมดแต่ผมคิดว่าบางประเภทเช่นหนังสือ How to อ่านไม่ทันผมก็ใช้ฟังพอดแคสต์ขับรถมาทำงานนิดหนึ่งเล่มต้องได้แล้วเพราะว่าหนึ่งก็คือนอกจากเรียนรู้ชีวิตการทำงานปรับใช้กับคนรอบข้างงานสังคมด้วยผมคิดว่าหน้างานผมต้องคัดหนังสือทุกวันผมไปห้างอื่นผมไปร้านหนังสืออื่นผมก็ต้องแวะไปร้านหนังสือไปดูว่าหนังสือใหม่มีอะไรบ้างเวลาบริจาคมาผมจะได้รู้ว่าอ๋อหนังสือใหม่ยังขายอยู่ที่ร้านอยู่เลยมาเราได้รับบริจาคมาแล้วนะอะไรอย่างนี้เป็นต้นต้องอยู่ในขบวนเพราะไม่งั้นเดี๋ยวไม่รู้ว่าหนังสือ
2: ใหม่หร
0: อ
2: ือเก่าเนาะ
0: ใหม่เล่มไหนอ๋อแล้วหนังสือขายดีเนี่ยมันเราต้องรู้เช่นตอนนี้แนว how to จิตวิทยาพัฒนาตัวเองโหมาแรงมากอะไรเงี้ยเราก็ต้องรู้ว่าเวลาเราแนะนําผู้คนที่อยากอ่านเราจะดูว่าเขาอ่านถ้าเขาบอกว่าวันนี้รู้สึกเซ็งกับชีวิตอะไรเงี้ยเขาหาคุณค่าตัวเองไม่เจอเราก็บอกว่าเล่มนี้แหละคุณอ่านแล้วคุณจะไม่ต้องจบเล่มคุณก็จะรู้ว่าคุณมีค่ามากอะไรอย่างนี้เป็นต้นหรือไม่ถ้าเป็นงานวรรณกรรมเรียนรู้สังคมอย่างลึกซึ้งตั้งสมัยอดีตเนี่ยเราก็จะเนี่ยปรัชญาอะไรก็แล้วแต่แม็กซิมกอร์กี้ดอสโตเยฟ
2: สกี้ก็ยังอ่านอยู่นะ
0: ซาร์ทรูอะไรแบบเนี้ยไล่เขาดูว่าลองไปแตะดูก่อนมียากมีง่ายแต่ว่าอย่าลืมวรรณกรรมของไทยเพราะว่านักเขียนไทยก็ใช้ต้นทุนสังคมไทยฉะนั้นเราจะเรียนรู้สังคมอย่างลึกซึ้งก็ผ่านวรรณกรรมไทยทั้งเก่าทั้งร่วมสมัยได้หมดก็แล้วแต่ตามรสนิยมของตัวเองด้วยนะเวลาแนะนำมันก็พอดีเติบโตมาจากหนังสือเพื่อชีวิตมันก็มีกลิ่นเพื่อชีวิตไปบ้างอะไรเงี้ย
2: เป็นเรื่องปกติอ่ะก็เราก็แนะนำสิ่งที่เราเติบโตมา
0: ใช่ใช่
1: เวลาใกล้จะหมด
0: ผมอ่านนะผมอ่านผมชอบ
1: ธรรมะก็อ่าน
0: ชอบสายป่าชอบอ่านหลวงปู่ม่านหลวงปู่ชาอ่านสายที่ปฏิบัติอะไรเงี้ย
1: ค่ะเอาเวลาเดือประมาณ2 นาทีพี่ตุ๊กเนาะให้คุณจารันฝากดีกว่าว่าสำหรับใครที่สนใจอ่ะอยากจะบริจาคหนังสืออย่างเงี้ยค่ะหลายคนมักจะบอกว่าเอาเวลาฉันไม่อ่านแล้วก็ส่งมาบริจาคแต่จริงๆแล้วถ้าเราคัดจากต้นทางตัวเราเนี่ยค่ะมันจะง่ายกับการไปถึงมูลนิธิที่กระจกเราแล้วเขาจะง่ายมากขึ้นนะแต่ให้คุณจรัญฝากแล้วกันว่าถ้าใครสนใจอยากบริจาคไม่ว่าจะเป็นทั้งบริจาคเงินหรือแม้กระทั่งบริจาคหนังสือเองเนี่ยเชิญชวนก็ได้ค่ะสำหรับมูลนิธิกระจกเงาค่ะ
0: ก็ผมขออนุญาตสื่อสารอย่างนี้ถ้าเราเชื่อว่าหนังสือเปลี่ยนแปลงเราได้เราก็จงเชื่อว่าหนังสือเล่มนั้นเปลี่ยนแปลงคนอื่นได้นะครับเรื่องแรกเรื่องที่สองเนี่ยการแบ่งปันกันเนี่ยเป็นเรื่องผมคิดว่าสังคมไทยมีต้นทุนเรื่องนี้สูงมากจะสังเกตได้ว่าเวลาเกิดภัยพิบัติต่างๆนี่โอ้โหมหาศาลมากผู้คนขับรถมาบริจาคที่มูลที่นี่ยาวถึงปากซอยคือรถเข้ามูลที่ไม่ได้ฮะถ้าเกิดวิกฤตน้ำท่วมหรือวิกฤตไฟป่าคือเราเห็นตัวเลขปกติรถจะวิ่งมาบริจาคที่มูลที่เนี่ยวันละ400-500 คันแต่ถ้าเกิดวิกฤตเมื่อไหร่ระดับ1,000 คันแล้วของที่ลงไปทันต้องวางข้างทางแล้วก็รถเดินทางทางเดียวคือปรากฏการณ์แบบนี้มันทำให้เรารู้ว่าคือประเทศเรามีความหวังอ่ะ
1: ค
0: นอกจากไม่ใช่แค่หนังสืออย่างเดียวหรอกอย่างสิ่งอื่นรับเรา

0: รับหมดเลยหนังสือคอมพิวเตอร์เสื้อผ้าข้าวสารอาหารแห้งยารักษาโรคเครื่องมือ ทางการแพทย์เตียงผู้ป่วยเรารับหมดเลยครับแล้วทุกสิ่งทุกอย่างบริหารถึงกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางเช่นกลุ่มที่ผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยเรามีมือที่มีโครงการป่วยให้ยืม
2: ปราก
0: ฏว่าเคสมายืม
1: เ
0: ป็นพันเคสครับอันนี้เตียงราคาเป็นหมื่นนะฮะบางครอบครัวไม่มีปัญญาไปซื้อหรอกแต่เรามีให้ยืมเพื่อจะได้ดูแลผู้เฒ่าผู้แก่คนป่วยในบ้านเราได้ดียิ่งขึ้นอะไรแบบเนี้ยคือการดูแลกันและกันมันเป็นเรื่องที่ดีมากครับหนังสือมันก็เป็นส่วนหนึ่งแหละเนาะครับร
2: ับ
0: บริจาคไปที่มูลที่ได้แล้วก็ถ้าเยอะจริงเนี่ยโทรศัพท์ไปที่มูลที่แล้วบอกว่ามาขนที่บ้านได้ไหมแต่ว่าอัดสื่อสารที
1: ่รอคิวนะ
0: แล้วก็บอกว่าจำนวน
1: ได้
0: แต่ว่ามี
2: การ
0: ต้องเยอะหน่อย
2: ได้ค่ะใครสนใจก็สอบถามไปได้เลยที่มูลที่กระจกเงานะคะคุณจรัญวันนี้ขอบคุณมากมากนะคะ
0: ขอบคุณมากครับ
2: ค่ะขอบคุ
1: ณมากค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: พร้อมกันเลยเนาะค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: พักกันสักครู่ค่ะ
1: ค่ะ
3: วิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริสราประดิษฐ์สุวรรณและพัชรีรักษาวงศ์เก็บตกต่อยอดสิ่งที่มีมากกว่าที่เห็นในรายการคิดระหว่างบรรทัด
4: ขณะนี้เวลา 11:00 น.
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวมีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก1รายทำให้ยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น34ศพศูนย์เอราวัณสรุปข้อมูลผู้บาดเจ็บจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวณวันที่19กรกฎาคมเวลา9นาฬิการวมทั้งหมด77รายกลับบ้านได้แล้ว47รายยังรักษาตัวในโรงพยาบาล23รายแบ่งเป็นผู้ป่วยหนักรักษาตัวใน ICU 13รายพักรักษาตัวในวอร์ด10รายและเสียชีวิตในโรงพยาบาล7รายล่าสุดเคสที่7นางสาวอภิญญาอายุ20ปีเสียชีวิตเวลา5นาฬิกาที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าหลังพักรักษาตัวใน ICU มา1สัปดาห์ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวขณะนี้อยู่ที่34รายด้านพลตำรวจตรีเกียรติกุลสนธิเนนผู้บังคับการตำรวจนครบาล2เปิดเผยความคืบหน้าผลการสืบสวนสอบสวนเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวว่าพนักงานสอบสวนสน.พหลโยธินสามารถสอบปากคำพยานกลุ่มผู้บาดเจ็บพนักงานในร้านและญาติผู้เสียชีวิตไปแล้วทั้งหมด126ปากส่วนสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้และผลตรวจพิสูจน์หลักฐานยังอยู่ระหว่างการประสานงานซึ่งคาดว่าจะได้มาในเร็วๆนี้รวบคาด่านชายวัย55ปีพกปืนในรถเป่าแอลกอฮอล์สูงเกินเกณฑ์ตำรวจจราจรจับกุมชายอายุ55ปีหลังขับรถผ่านจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์หน้าอาคารจอดรถการไฟฟ้าหน้าอาคารจอดรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยถนนพระราม9พบมีอาการพูดไม่ชัดดวงตาแดงมีกลิ่นสุราชัดเจนเจ้าหน้าที่ให้เป่าตรวจวัดแอลกอฮอล์พบมีปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายสูง141มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์สูงกว่ากฎหมายกำหนดนอกจากนี้ยังพกปืนสั้นขนาด9มิลลิเมตรเครื่องกระสุน9นัดซุกซ่อนอยู่ภายในรถในตำแหน่งที่สามารถหยิบใช้ได้โดยสะดวกแต่ไม่พบใบอนุญาตให้พกพาตำรวจแจ้ง3ข้อหาหนักคือขับรถในขณะเมาสุราพกพาปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตและพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรด้านผู้ต้องหารับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาตำรวจนำตัวส่งสน.มักกะสันดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปรัฐบาลเดินหน้ากวาดล้างร้านกัญชาผิดกฎหมายในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตพบ533ร้านไม่ต่อใบอนุญาตและ12ร้านถูกพักใบอนุญาตนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากนโยบายของรัฐบาลประกาศให้ช่อดอกกัญชาเป็นสมุนไพรควบคุมผู้ประกอบการที่จำหน่ายหรือแปรรูปเพื่อการค้าจะต้องได้รับอนุญาตและต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัดพร้อมกันนี้รัฐบาลเดินหน้าตรวจสอบการประกอบกิจการเกี่ยวกับช่อดอกกัญชาอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันการนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์และคุ้มครองผู้บริโภคนางสาวพลอยทะเลกล่าวว่าจังหวัดภูเก็ตบูรณาการฝ่ายปกครองตำรวจและสาธารณสุขเดินหน้าปูพรมตรวจสอบร้านจำหน่ายกัญชาทั่วจังหวัดตามนโยบายรัฐบาลที่เข้มงวดการควบคุมกัญชาเพื่อการแพทย์และปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายผลจากการตรวจสอบอย่างเข้มข้นพบว่ามีร้านกัญชาที่ไม่ต่ออนุญาตใบอนุญาตจำนวน533แห่งและร้านที่ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต12แห่งซึ่งเจ้าหน้าที่จะเร่งตรวจสอบและดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างจริงจังหากพบว่ายังลักลอบเปิดให้บริการหรือกระทำผิดรัฐบาลกำชับให้ทุกหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายกับผู้ประกอบการที่ไม่มีใบอนุญาตหรือฝ่าฝืนเงื่อนไขการได้รับอนุญาตอย่างจริงจังพร้อมเดินหน้าตรวจสอบอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่สำคัญด้านการท่องเที่ยวเพื่อจัดระเบียบสังคมและเพื่อสร้างความปลอดภัยยกระดับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวและสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: การได้เปล่าไม่มีในโลกทุกสิ่งที่ดูเหมือนได้มาฟรีๆล้วนมีต้นทุนและการคาดหวังแฝงเสมอมิลตันฟรายแมนเจ้าของรางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร์
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ Line @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
8: M-Cord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว M-Cord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก M-Cord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก M-Cord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ M-Cord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
9: เสียงอะไรอ่ะ
10: เสียงของยอดขายไงฟังไหมล่ะถ้าอยากปั้นสินค้าให้ปังต้องมากิจกรรมนี้เลย AI for Life AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังกิจกรรมพิเศษที่จัดมาเพื่อชาวแฟนๆคลื่นความคิดโดยเฉพาะมาเรียนรู้วิธีการใช้ AI เป็นผู้ช่วยส่วนตัวด้านการตลาดในงบที่จำกัดทั้งเขียนแคปชั่นโดนๆสอนแต่งภาพสร้างคลิปรีวิวช่วยแต่งภาพสินค้าให้สวยเตะตาโอ้ยไม่ใช่ตานี
9: ้ฟังกันง่ายๆแค่ปลายนิ้วสัมผัสไม่ต้องกลัวเทคโนโลยีเพราะเราสอนจับมือทำกันจริงๆโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อผู้สูงอายุที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึง
10: AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ฟัง2สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรม The Emerald รัชดาสมัครเลยที่ LINE @thinkingradio รีบเลยรับเพียง50ท่านเท่านั้น
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
11: ๆวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริสราประดิษฐ์สุวรรณและพัชรีรักษาวงศ์เก็บตกต่อยอดสิ่งที่มีมากกว่าที่เห็นในรายการคิดระหว่างบรรทัด
12: กลับเข้ามาในชั่วโมงที่2ของรายการคิดระหว่างบรรทัดค่ะอยู่กับโบค่ะอลิสราประดิษฐ์สวรรค์ค่ะแล้วก็อยู่กับพี่เอ๋พัชรีค่ะพี่เอ๋สวัสดีค่ะ
13: สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเสียงฟังชัดเจนอยู่หรือเปล่า
12: ชัดเจนเลยค่ะใครที่ฟังวิทยุอยู่ก็ถ้าอยากเห็นหน้าพี่เอ๋ เข้ามาได้ที่ไลฟ์ Facebook และ YouTube ได้เลยเนาะจนวันนี้พี่เอ๋เปิดกล้อง
13: ใช่วันนี้เนี่ยนะคะเปิดกล้องในรอบกี่ปีคุณโบ
12: ไม่ถึงขนาดนั้นไม่ถึงขนาดเป็นปีอ่ะไม่ถึงขนาดเป็นปีใช่เพราะพี่เอกก็เปิดปิดไง
13: แต่ว่าเปิดแต่ว่าน้อยครั้งมากเลยนะที่จะเปิดกล้องนะคะแต่ว่าเผอิญว่าช่วงนี้ก็อยู่ประเทศไทยเวลา 11:00 น.เช้ามันเป็นเวลาที่โอเคมากๆเลยนะคุณโบนะ
12: ใช่ใช
13: ่ถ้าอยู่กาตาร
12: ์อาจจะไม่สะดวกในการเปิดกล้องอาจจะหน้าสดไปนิดนึง
13: ถูกต้องเพราะมันเพิ่งตื่นฟังเสียงบางทีก็ฟ้อง เพราะฉะนั้นวันนี้เสียงคือโอเคลงตัวแล้วก็
12: เปิดมาฟังเปิดมาดูได้ค่ะที่ไลฟ์ Facebook และ YouTube Thinking Radio ได้เลย
13: ค่ะ
12: แต่ว่าก่อนจะไปเรื่องราวข่าวคราวที่โอ้วันนี้ข่าวเยอะแต่ก่อนที่จะไปถึงข่าวกันค่ะมาชวนไปอบรมกันดีกว่าแฟนๆรายการหลากหลายรายการถามเข้ามาค่ะว่าเวลาอายุเยอะๆแล้วเนี่ยแต่อยู่ว่าอยู่บ้านเฉยๆอยากขายของออนไลน์อ่ะจะเริ่มยังไงดีทำไม่เป็นค่ะทีนี้เราเลยบอกว่าลบความกังวลทิ้งไปได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นวัยไหนก็ตามไม่ใช่แค่วัยเก่านะวัยทำงานวัยรุ่นต่างๆก็ได้แค่มีสินค้าและก็ใจที่พร้อมลุยเนี่ยค่ะก็จะสามารถปั้นแบรนด์ให้ปังได้แน่นอนค่ะ Thinking Radio ขอเชิญวัยรุ่นรุ่นใหญ่รุ่นเล็กรุ่นกลางมาได้หมดเลยนะมาร่วมอัพสกิลในกิจกรรมสุดพิเศษนี้ค่ะ AI for Life ตอนAI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังค่ะสิ่งที่พี่ๆจะได้เรียนรู้เนี่ยทำง่ายๆด้วยมือถือหรือว่า iPad เพียงเครื่องเดียวเนี่ย AI เป็นเลขาส่วนตัวได้ค่ะช่วยคิดคำคมเขียนแคปชั่นโดนๆโพสต์ปุ๊บขายปังเลยปั๊บเลยนะคะหรือว่าจะเนรมิตรูปสวยๆถ่ายรูปถ่ายเทคนิคในการถ่ายภาพเป็นยังไงออกแบบรูปแบบสินค้าให้สวยสะดุดตาถ่ายยังไงให้คนเขารู้สึกว่าดึงดูดน่าซื้อทำยังไงทำง่ายค่ะแค่ปลายนิ้วเองลบคำว่าทำไม่เป็นออกไปเลยค่ะเราจะมาชวนเรียนแบบจับมือทำไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังค่ะนำโดยอาจารย์สุธีราจำลองสุภลักษณ์ค่ะอาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อผู้สูงอายุพร้อมกับทีมงานชุดใหญ่เลยค่ะคอยดูแลใกล้ชิดค่ะงงตรงไหนถามได้ทันทีเลยไม่ต้องหยุดคือขณะที่อาจารย์บรรยายอยู่หน้าห้องนะคะแล้วมีใครแบบฉันไม่ทันยกมือและจะมีทีมงานเนี่ยเข้าไปประกบเลยไม่ต้องรอให้อาจารย์หยุดแล้วเดี๋ยวคนอื่นเขาจะหยุดไปด้วยมันชะงักไปหมดเราจะมีทีมงานเข้าไปแบบตัวต่อตัวกันเลยนะประมาณแบบอาจารย์นักเรียน5คนอาจารย์1คนอะไรเงี้ยเนี่ยเราจะไปประกบแบบนั้นเลยนะก็จัดกันวันที่อาทิตย์ที่2สิงหาคมนี้ค่ะทั้งวันเลยนะตั้งแต่เช้าถึงเย็นนะณโรงแรมบีเอ็มบรอดราชดานี่แหละมีค่าลงทะเบียนค่ะ 4,500 บาทนะคะเรียกว่าคุ้มค่ามากๆเรียนจบเขาบอกว่าเปิดร้านได้เลยนะขายของเป็นแน่นอนค่ะเขาบอกว่าจำแต่ว่ารับจำกัดนะ50ที่นั่งเท่านั้นบอกกระซิบนิดนึงว่าเหลือไม่ถึง10ที่แล้วค่ะต้องรีบแล้วใครสนใจสมัครมาได้เลยที่ LINE @thinking radio มีเครื่องหมายแอสไซน์ด้วยนะคะเครื่องหมายแอสไซน์แล้วก็ thinking radio ค่ะมาเปลี่ยน AI ให้เป็นเครื่องมือหาเงินแล้วก็สนุกไปด้วยกันได้ค่ะร่วมสนับสนุนงาน AI for Life ปี3ตอน AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังโดยยางโอตานิค่ะ KC พันกรันแฟลกนะคะขับต่อได้อีกแม้ถูกบาดตำนะมีกว่า39ขนาดความปลอดภัยในราคาที่จับต้องได้อันนี้ก็ฝากกันไว้อยากให้ไปเรียนค่ะอาจจะไม่จำเป็นแบบเพื่อนที่ไม่ใช่แค่ผู้สูงวัยนะจริงๆเรามีสินค้าอยู่ในมือแล้วเราทำไม่เป็นอ่ะอยากให้มาเรียนที่นี่ได้เลยเรียกว่ากลับไปเรียนจบคอร์สนี้แล้วเนี่ยเชื่อว่าจะไปทำเองได้แน่นอนเพราะว่าเรามีทีมงานเข้าไปทำให้เป็นแน่ๆไม่ใช่แบบไปนั่งเรียนแล้วพอออกมาแล้วจะทำเออทำไม่เป็นไม่มีแน่ๆค่ะบัวเชื่อว่าทุกคนจะทำได้เป็นแน่ๆ
13: เ
12: ออก็มาได้ที่ LINE @thinking radio ได้เลยค่ะตอนนี้เหลือไม่ถึง10ที่จริงๆค่ะอยากให้มากันค่ะ
13: เยี่ยมเลยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณเล่ามาดิฉันก็เออเป็นสิ่งที่ดีเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็บ้านดิฉันเนี่ยก็คือของที่มันไม่ได้ใช้อ่ะหรือว่าเบนกับเอลลี่เขาก็ไม่เล่นแล้วเนี่ยเสื้อผ้าเขาก็คือมันเยอะมากเลยอ่ะเป็นคลังอยู่ที่บ้านอ่ะแล้วมันก็รกมากจริงๆนี่มันก็เป็นวิธีที่เจ๋งเลยทีเดียวนะคะเราก็ขายของเป็น second hand items ก็ได้
12: จริงๆค่ะมันสามารถแบบเป็นประโยชน์ให้กับคนอื่นต่อไปได้ด้วยแทนที่จะทิ้งเน
13: า
12: ะ
13: ถูกต้องนะคะแล้วเราก็มีเงินนิดๆหน่อยๆมาใส่ในบัญชีของลูกๆเออนะคะก็เป็นการแล้วสิ่งนี้เนี่ยมันดีตรงที่ว่าคือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันก็คือเน้นไปเรื่องของ sustainability แล้วก็ห่วงใยสิ่งแวดล้อมต่างๆนานาไม่ใช่ว่าโยนทิ้งนะคะหรือว่าอาจจะไปบริจาคกันก็ได้นะ That's a good idea as well. Anyways, great. I think I could benefit from participating in this course as well. ใครที่สนใจนะคะสินค้าใหม่หรือว่าจะเป็นของที่ติดอยู่ที่ในบ้านเนี่ยนะคะแล้วก็มองว่าเออเอาไปไว้ที่ไหนดีชิ้นเล็กชิ้นใหญ่นะขายออนไลน์เนี่ยก็คือถือว่า useful มากๆเลยนะ โอเคคุณโบคราวนี้เนี่ยนะคะดูซีซ่ามากเลยเปิดกล้องนะคะเปิดกล้องด้วยแล็ปท็อปแล้วแล็ปท็อปที่ฉันเนี่ยก็เริ่มชะลาไปและอินเทอร์เน็ตมันไม่ดีแล้วอะค่ะไม่ใช่อินเทอร์เน็ตไม่ดีสิอินเทอร์เน็ตไม่รู้มันแย่งกันหรือเปล่านะคะกับมือถือของดิฉัน
12: เปิด2เครื่องในเวลาเดียวกัน
13: เนาะก็เชื่องช้าก็เลยส่งอะไรไม่ทันเลยนะเนี่ยโอเคไม่เป็นไรมาดูนี่กันก็ต่อเนื่องนะคะจากสิ่งที่เป็น Talk of the Town ต่อเนื่องมาจากสัปดาห์ที่แล้วเลยเหตุการณ์ที่สยองมากๆเลยแล้วไม่ควรที่จะเกิดขึ้นเพราะมันเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นอีกซานติก้าเอ่ยอะไรเอ่ยแล้วก็เป็นแล้วมันก็เกิดขึ้นแบบทั่วโลกเลยก็ว่าได้นะคุณโบมันจะต้องมีเหตุการณ์ไฟไหม้แล้วคนเสียชีวิตนะไม่ว่าจะเป็นประเทศประเทศไทยหรือว่าประเทศที่ถือว่าเป็น developed country เนี่ยก็เป็นดิฉันก็จำไม่ได้แล้วแถบยุโรปรู้สึกว่าหลังจากที่เราล่าสุดเนี่ยนะคะที่โรงเบียร์อะไรเนี่ยณลาดพร้าวนี่เนี่ยนะคะก็มีอยู่เหมือนกัน but I've forgotten which country but anyways because of thisNow we are now taking measures to try our best to prevent such a tragedy from happening again, from history being repeated again. ข่าวใน Bangkok Post นะคะก็คือ night spot safety checks to be finished in 30 days.เนาะอันนี้เนี่ยก็เป็น initiative นะคะเป็นแคมเปญของทางกระทรวงมหาดไทยหรือว่าภาษาอังกฤษเนี่ยก็คือ Interior Ministry หนึ่งประเทศก็จะมีกระทรวงต่างๆนะคะที่จะคอยดูแลตึ๊ดอะไรคุณก็ว่าไปนะคะ Interior Ministry กระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่อะไรคุณโบ
12: ก็เป็นเรื่องของฝ่ายปกครองค่ะมีการเรื่องการปกครองเรื่องของอย่างผู้ว่าราชการก็อยู่ของกระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองก็กระทรวงมหาดไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
13: ก็สิ่งที่ดูแลภายในประเทศนะคะโอเค so here it says night spot safety checks to be finished in 30 days เขาก็จะออกไปเนี่ยนะคะสำรวจแล้วก็ไปตรวจนะเรื่องของประตูหนีไฟและไอสิ่งที่เรามองว่าสำคัญมากๆเลยนะคะนอกเหนือจากประตูหนีไฟเนี่ยไอ้พวกสิ่งที่เอามาประดับภายในของพื้นที่ที่เป็นพื้นที่แบบร้านอาหารหรือว่าร้านนวดหรือว่าที่ให้การบริการเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะมันควรที่จะเป็นอะไรที่มันไม่ flammable อ่ะเพราะว่าจากที่เก็บข้อมูลอ่านข่าวสารเนี่ยนะคะไฟมันรุกเร็วมากๆเลยเนี่ยเป็นเพราะว่าไอ้ decoration ต่างๆ interior ต่างๆด้วยอ่ะคุณโบมันแบบไปเลยอย่างเงี้ย
12: ใช่มันอาจจะเป็นของที่แบบคุณภาพต่ำอะไรเงี้ยแล้วจริงๆเราต้องคือจริงๆอ่ะมันใช้งานมันจำเป็นต่อการใช้งานแต่ว่าคุณภาพแบบมันไม่ได้มันก็เลยทำให้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำใหเหตุมันลุกลามไปไวแล้วก็มันทำให้เกิดการเสียชีวิตเยอะอะไรอย่างนี้
13: ใช่นะคะ so they're going in to inspect and ensure the public places and these restaurants etc night spots in particular นะคะก็คือพื้นที่แหล่งเที่ยวกลางคืนอย่างเงี้ยแล้วคืนนี้เนี่ยก็คือสำคัญมากเลยนะก็คือน่ากังวลเพราะว่า even early this morning นะคะบางที่เนี่ยเขาก็เปิดจนแบบว่าเนี่ยจนเตะบอลเสร็จนะเนาะเมื่อเช้านี้ก็ฝรั่งเศสกับอังกฤษเดี๋ยวค่อยพูดกันดิฉันต้องพูดเรื่องบอลโอเค so facilities deemed unsafe will not be allowed to reopen สถานที่แห่งไหนเนี่ยนะคะที่ทางเจ้าหน้าที่มองว่าไม่ปลอดภัยก็จะไม่อนุมัติให้เปิดแล้วไม่ใช่ว่าจ่ายตังค์ใต้โต๊ะหรือว่านู่นนี่แล้วก็ให้เปิดนะคะจะต้องเข้มงวดกันไปเนาะ These are like lives on the line A member of the emergency response team inspects the ceiling at โรงเบียร์ณ ลาดพร้าว The site of a deadly fire that killed 33 people in Bangkok on July 12thก็ณตอนนี้เนี่ยนะคะผ่านไป1สัปดาห์ว่าคุณโบก็ยอดผู้เสียชีวิตเนี่ยก็ขึ้นไปที่33เมื่อประมาณสัปดาห์ที่แล้ว
12: ใช่ล่าสุดเมื่อเช้า34แล้ว
13: โอ้โนโอ้โน
12: เม
13: ื
12: ่อเช้าเลย13 14แล้ว
13: 34แล้วนะคุณโบขอบคุณมากๆเลยค่ะเนื่องจากว่า คือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยยอดเสียชีวิตนี่ประมาณสัก29นะคะแต่ว่าที่เข้าโรงพยาบาลแอดมิดไปเนี่ย16รายนะถ้าที่ฉันจำไม่ผิดเนี่ยคือเป็นเคสที่วิกฤตนะก็อาจจะแบบว่าถูกไฟครอบ
12: ใช่
13: นะคือ oh I don't even think มันคือคงแบบ oh it's yeah let's just not allow myself toanyways เนี่ยเราก็เลยก็หวังว่านะคะที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยอาการคงไม่สุดลงแล้วก็ขอให้มีวิธีช่วยเยียวยาให้เขากลับมาใช้ชีวิตอย่าง quality life ด้วยนะคุณโบเนาะI feel so bad for all of them. Okay, so the news is saying here back to futureincidences or tragedies, I would have to say, the Interior Ministry has initiated a nationwide inspection of entertainment venues and public buildings, instructing local authorities to complete their checks within 30 days. ก็คือกระทรวงมหาดไทยเนี่ยนะคะก็คือเข้าไปสถานบันเทิงต่างๆนะคะแล้วก็ตึกที่เป็นตึกแบบพวก public หรือว่าคนทั่วไปเข้าไปใช้ได้นะคะใช้พวกบริการต่างๆเนี่ยแล้วก็คือให้เจ้าหน้าที่เนี่ยตรวจให้เสร็จภายใน30วันค่ะ Facilities identified as unsafe อย่างที่กล่าวไปเบื้องต้นนะคะ will not be allowed to reopen and violators will face legal action คุณปลัดกระทรวงนะคะคุณปลัดกระทรวงชื่ออะไรอ่ะ UNSIT UNSIT I'm sorry ท่านปลัดขออภัยนะคะภาษาอังกฤษ
12: คุณนะคุณสิทธิ์
13: เห็นมั้ยดูสิOkay, UNSIT, to unsit someone is also a word in English, I think. But anyways, Kun Unasit, that's a very pretty name anyways. The inspections are a response to the tragic fire at the Rong Bia Na La Pla pub in Chatuchak district of Bangkok on July 12th, in which 33 people died. Inspections will be carried out in collaboration with the Bangkok Metropolitan Administration. คุณบอกเลยว่านะคะทางกทม.หรือว่าภาษาอังกฤษใช้ตัวย่อ BMA ย่อมาจาก Bangkok Metropolitan Administration นะไปโฆษณาเมสซี่ขึ้นมาตอนนี้เป็นบุคคลที่ดิฉันไม่ค่อยอยากจะเห็นหน้าแอล
12: ทำไมล่ะ
13: ไม่เอาเล่นรุนแรงเกินไปเล่นรุนแรงเกินไปแล้วก็เข้าใจว่าคุณเป็นผู้อาวุโสและผู้อยู่ในแวดวงฟุตบอลมานานแสนนานแต่ในยุคสมัยนี้เนี่ยคุณจะมาเป็นดีว่าคุณจะมาเป็นพรินเซสแห่งฟีฟ่าเนี่ยดิฉัน X okay let's not go thereUh-oh, I'm sorry, but I'm allowed to have my opinion, จริงเหรอ แต่ว่าถ้าจะแบบว่า majority ของโลกนะอันนี้คือ majority ของโลกนะหลังจากที่เห็นนัดอาร์เจนตินากับอียิปต์ไปนี่ก็เริ่มแล้วนะเสร็จแล้วก็มาล่าสุดเลยอาร์เจนตินา against England เนี่ยที่แบบว่ารู้สึกว่าทุกคนพลิกแล้วคนอังกฤษเองก็อยากจะเปลี่ยนสัญชาตินะคะสำหรับวันนี้เนี่ยเช้ามืดเนี่ยนะให้เป็น Spanishเหมือนแบบ majority อันนี้ไม่รู้นะ okay look if I get backlash I get an opinion too okay and I just feel that the Argentinian play was too rough okay anyways I openly support Spain go Spain okay now I've released กลับมาปลดปล่อยไปแล้วคุณโบปลดปล่อยเรามีสิทธิ์เลือกข้างได้สิใช่ไหม
12: ได้ค่ะช่วงนี้ได้อยู่
13: โอเคคุณชิงโชคอะไรป่ะส่งไปป่ะว่าใครจะส่งป่ะ
12: ไม่ส่ง
13: เดี๋ยวก่อนถ้าเรื่องพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยนะถ้าจะเขียนไอ้โพสการ์ดอะไรอย่างเงี้ยเขียนไปอ่ะได้นะไม่ว่ากันแต่ถ้าคุณจะพนันแล้วก็แบบว่าอะไรอย่างเงี้ยไม่เอานะไม่เอาอันนี้ไม่เอาเราไม่สนับสนุนนะคะโอเค so inspections will be carried out like อย่างที่คุณบอกนะคะ BMA ย่อมาจาก the Bangkok Metropolitan Administrationอยู่ภายใต้กระทรวงมหาดไทยเนี่ยนะคะก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่จะเข้าไปสำรวจพื้นที่แล้วก็เช็คนะคะความเรียบร้อยความปลอดภัยของสถานที่แหล่งต่างๆ The government aims to enhance public confidence in safety standards for both residents and tourists อันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะคะก็คือมนุษย์ก็มนุษย์ นะคะไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวหรือว่าคนไทยด้วยกันทุกสถานที่เนี่ยก็จะต้องมีความปลอดภัยซึ่งถ้าสมมติว่าจะเกิดขึ้นกับชาวต่างชาติเนี่ยนะคะก็จะส่ง very very very strong and negative impactsOn tourism for Thailand as well. So the ministry has instructed all provinces as well as municipal authorities in Bangkok and Pattaya ด้วยนะก็คือกรุงเทพมหานครแล้วก็พัทยาด้วยนะคะ to tighten safety standards at entertainment venues and other places that attract large crowds. พื้นที่นะคะสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็สถาน entertainment ต่างๆเนี่ยนะคะที่เหมือนแบบที่เป็นที่เหมือนแบบว่าคนน่ะเข้าไปเยี่ยมชมหรือว่าคนเข้าไปเยอะเนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่ไปตรวจพื้นที่หมดเลยเนาะ The Department of Provincial Administration has been tasked with ensuring that venues comply with the law compiling inspection records and strictly enforcing entertainment venue regulations. Businesses found violating regulations will face immediate legal action. Some legal action เนี่ยก็คือว่าสถานที่แห่งไหนเนี่ยที่ทำผิดกฎเขาก็จะแบบว่าดำเนินการทางกฎหมายโดยทันทีซึ่งดำเนินการเนี่ยมันคืออะไรบ้างเขาจะลงโทษหรือว่ามันมี process อะไรยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวค่อยมาดูกัน that the Department of Public Works and Town and Country Planning will inspect building structures ก็จะดูโครงของตึกนะ fire prevention systems ระบบป้องกันไฟนะคะป้องกันไฟนี่คือไฟไหม้นะ emergency exits ทางหนีไฟoccupancy limits อันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะว่าพื้นที่นี้เนี่ยห้ามเกินจำนวนคนเท่าไหร่ที่จะเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยบางทีไม่แคร์เลยนะอัดกันเข้าไปเป็นปลากระป๋องอ่ะคุณเอาโต๊ะตั้งเยอะๆๆๆๆจะได้แบบว่าคนเข้าได้เยอะรายได้เพิ่มขึ้นอะไรประมาณนี้เนี่ยก็เป็นประเด็นที่สำคัญเหมือนกันนะคะพร้อมกับ engineering standards with specialized engineers assigned to assist in provincial inspections additionally the department of disaster prevention and mitigation will examine firefighting equipment โอ้โหหลายหน่วยงานหลายกรมเข้ามาเลยนะคะคุณโบขาใช่แล้วก็จะมี Department of Disaster Prevention and Mitigation เนี่ยจะเข้ามาสำรวจนะคะว่าอุปกรณ์ไอ้พวกfire hose ต่างๆนะคะหรือว่าบางทีเนี่ยก็จะมีค้อนไว้ทุบกระจกอะโดยเฉพาะในรถนะนี่จำได้ไหมเหตุแก๊สระเบิดรถที่น้องๆ อันนั้นก็น่ากลัวเนี่ยเห็นไหมโอเค so ไอ้อุปกรณ์อย่างนี้เนี่ยมัน functional นะไม่ใช่แบบ fire blanket หมดสภาพแล้วอย่างเงี้ย cannot เลยนะทำให้ดิฉันนึกถึงนะดิฉันก็พักอาศัยอยู่ในโรงแรมใช่ป่ะนี่ที่กาตาร์แล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคะที่เขาจะเข้ามาเช็คไอ้เรื่องของ fire extinguisher เขาเรียกว่าอะไรอะที่ฉีดเวลาไฟใน
14: ด
13: ับ
14: เพล
13: ิ
14: งค่ะ
13: อันนั้นอะที่มันเป็นอันเล็กๆที่มันมีอยู่ในบ้านอะไอ้พวกอย่างนี้มันจะต้องมีอยู่ไว้นะคะแล้วนอกเหนือจากนั้นเนี่ยมันจะมีไอ้ fire blanket ด้วยเขาจะมาตรวจเดือนละครั้งอะ
14: ใช่มันต้องตรวจสภาพอยู่ตลอดเวลาค่ะว่ามันพร้อมใช้งานไหมมันแห้งไปแล้วหรือยังน้ำยามันหมดหรือยังหมดคือ
13: ถูกต้อง
14: มันต้องตรวจความพร้อมให้มันพร้อมใช้ได้ตลอดเวลา
13: ใช่เนาะอ่ะโอเคก็เป็นรายละเอียดที่ละเอียดดีแล้วก็เป็นการร่วมมือจากหลายๆหน่วยจากหลายๆกรมแล้วก็อยากจะให้ทำอย่างต่อเนื่องนะคะโอเคเอาล่ะเดี๋ยวตอนนี้เราพักกันก่อนแป๊บหนึ่งคุณโบมีข้อความอะไรเข้ามาโจมตีดิฉันหรือเปล่า
14: ไม่มีอันนี้แบบแล้วแต่ว่าใครเชียร์ใครก็ตามหน้ามันตามนั้นเลยค่ะมันเป็นเรื่องของความชอบส่วนตัว
13: จ้ะอ่ะโอเคพักกันก่อนอีกสักครู่หนึ่งเรากลับมาพูดประเด็นอื่นๆกันจะพูดเรื่องบอลอีกนิดนึงเดี๋ยวว่ากัน
14: ได้ค่ะพักกันสักครู่ค่ะ
11: วิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริสราประดิษฐ์สุวรรณและพัชรีรักษาวงศ์เก็บตกต่อยอดสิ่งที่มีมากกว่าที่เห็นในรายการคิดระหว่างบรรทัด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดย ริษัทอสมทจำกัดมหาชน
15: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
16: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
17: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการ

0: ขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฮะเสียงอะไรอ่ะ
2: เสียงของยอดขายไงฟังไหมล่ะถ้าอยากปั้นสินค้าให้ปังต้องมากิจกรรมนี้เลย AI for Life AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังกิจกรรมพิเศษที่จัดมาเพื่อชาวแฟนๆคลื่นความคิดโดยเฉพาะมาเรียนรู้วิธีการใช้ AI เป็นผู้ช่วยส่วนตัวด้านการตลาดในงบที่จำกัดทั้งเขียนแคปชั่นโดนๆสอนแต่งภาพสร้างคลิปรีวิวช่วยแต่งภาพสินค้าให้สวยเตะตาโอ้ยไม่ใช่ตานี
1: ้ปังกันง่ายๆแค่ปลายนิ้วสัมผัสไม่ต้องกลัวเทคโนโลยีเพราะเราสอนจับมือทำกันจริงๆโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อผู้สูงอายุที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึง
2: AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปัง2สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรม The Emerald รัชดาสมัครเลยที่ LINE @thinkingradio รีบเลยรับเพียง50ท่านเท่านั้น
3: สนับสนุนโดยยางโอตานิเค4000 Run Flat ขับต่อได้อีกแม้ถูกบาดต่ำมีกว่า39ขนาดความปลอดภัยในราคาที่จับต้องได
4: ้อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
5: ๆวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริสราประดิษฐ์สุวรรณและพัชรีรักษาวงศ์เก็บตกต่อยอดสิ่งที่มีมากกว่าที่เห็นในรายการคิดระหว่างบรรทัด
6: กลับเข้ามาในช่วงสุดท้ายของรายการคิดระหว่างบรรทัดค่ะพี่เอยังคุยข่าวคราวกันต่อแล้วค่ะ
7: yes okay ในช่วงต่อไปนี้เนี่ยนะคะเดี๋ยวก่อนนะข่าวนี้หลากหลายมากๆเลยจริงๆเนาะมันจะมีนะคะเรื่องของเนี่ยLaos says it can't determine cause of tourist deaths linked to methanol. รู้สึกช่วงหลังเนี่ยไอ้เรื่องแบบนี้เนี่ยมันมาเยอะขึ้นนะคะเกี่ยวกับการที่แบบน้องๆเรียกว่าน้องๆเลยนะแบบนักท่องเที่ยวหรือว่าน้องๆที่แบบอาจจะเรียนจบแล้วอยากจะแก๊ปเยียร์ออกไปท่องเที่ยวก่อนเนี่ยนะไปค้นพบตัวเองก่อนว่าตัวเองอยากจะเรียนด้านไหนต่อไปประมาณนี้นะคะซึ่งปรากฏว่าไปเที่ยวไปดื่มแล้วก็ไม่ตื่นหรือว่าก็คือเกิดอาการรุนแรงต่างๆนานานะคะฮ่านั่นแหละก็ very very very alarming and very worrying เนาะก็ล่าสุดเลยเนี่ยแล้วน้องๆเนี่ยหน้าตาดีน่ารักกัน
6: ใช่สวย
7: ใช่ไหมคุณโบ
6: ค่ะน่าดูเด็กๆกันเลย
7: ใช่นะคะ so the victims included Australians Holly Bowles Bianca Jones and Britain Simone White เป็นชาวออซี่เป็นสาวออซี่สองแล้วก็เป็นชาวอังกฤษหนึ่งแล้วทางประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยนะก็ไม่ได้แบบว่าจะใส่ร้ายอะไรยังไงนะคะมันก็จะต้องมีวิธีดีลกับคือมันก็เป็นภาพพจน์ที่ไม่ดีต่อประเทศใช่ป่ะแล้วเขาก็เหมือนก็จะต้องให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของฝั่งออสเตรเลียกับฝั่งอังกฤษเนี่ยที่เข้ามาสืบสวนเพราะว่าแน่นอนพ่อแม่ก็อยากจะรู้แล้วก็ทางรัฐบาลก็มีหน้าที่นะคะดูแลคนจากประเทศเขาถูกป่ะ Laos says it cannot determine blame or cause for 6 deaths linked to methanol tainted alcohol นั่นแหละมันก็คือสุราซึ่งมีส่วนผสมของเมทานอลเมทานอลนี่มันไปใส่รถเพื่อที่จะ
6: ใช่เมทานอลมันกินไม่ได้ถ้ากินได้มันต้องเป็นเอทานอลใช่ไหมคะ
7: มั้ง
6: ใช่ใช่
7: น่าจะใช่
6: ใช่
7: น่าจะใช่เนี่ยแล้วใครมาปรุงใครมาทำไอ้คนปรุงนี่คือแบบบาปมะ
6: แล้วก
7: ็ให้ยังไงแล้วก็คือภาพเนี้ยก็จะเป็นเห็นก็จะเป็นสามสาวยิ้มคือแบบ they're so full of life they're so beautiful so many things waiting for them แต่จริงๆแล้วในข่าวนี้เขาพูดถึง 6 deaths เลยนะคุณโบ so a Briton, two Australians, two Danish citizens, and an American died in November 2024 following a night in Wang Wiang. จริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแต่มันก็จะมีอยู่เรื่อยๆนะแต่เคสนี่อาจจะเป็นเพราะว่ามีหลายเชื้อชาติเข้ามาร่วมด้วยแล้วก็คือหลายคนนะคะมันก็เลยเป็นอะไรที่ยังเป็นเรายังไม่ได้ลืมแล้วก็คือล่าสุดเนี่ยทางเจ้าหน้าที่หรือว่ารัฐบาลลาวเนี่ย The Ministry of Public Security said they did not have evidence ยังไม่มีหลักฐาน
6: ไม่ช่วยยังไม่มี
7: ใช่ไม่มีหลักฐาน to establish if the deaths were caused by the actions of anyindividual or by any particular cause because no autopsies were conducted on the bodies อะไรเสียชีวิตทั้งหกก็นั่นน่ะดิใช่ป่ะ
6: ใช่ค่ะทำไมถึงไม่ชันสูตร
7: ก็เนี่ยทางรัฐบาลลาวก็เลยออกมาใช้เหตุผลหรือว่าดึงประเด็นนี้ขึ้นมาบอกว่าไม่ได้มีการชันสูตรก็เลยพิสูจน์อะไรไปไม่ได้ It emerged earlier this week that the distillery owner is facing charges for the sale of food products harmful to health and operating an illegal business but not the deaths okay แล้วก็คือเจ้าของเขาเรียกว่าอะไรผู้ผลิตก็จะเป็นพวก F&B นะ Food and Beverage เขาไม่ได้ผลิตแค่สุราแต่เขาก็คือผลิตพวกอาหารต่างๆเนี่ยก็กำลังถูกการดำเนินคดีในเรื่องของการที่เขาแบบว่าเอาอาหารที่มันเป็นอันตรายต่อสุขภาพออกมาขายก็เจอคดีนี้แต่ไม่ได้เจอคดีเกี่ยวกับการเสียชีวิตของน้องๆทั้งหมด6คนนี้เจอคดีด้านอื่นนะคะแล้วก็ถือว่าเป็น illegal business ด้วยก็คือนั่นแหละธุรกิจของเขาเนี่ยมันไม่ได้เป็นไปตามกฎหมายนะคะก็คือพูดง่ายๆผิดกฎหมายนั่นเอง The charges collectively carry penalties of up to 1 year in jail and a fine of ตายแล้วกระจอกกระจิ๊บมาก829ปอนด์ก็คือถ้าผิดศาลตัดสินว่าผิดก็จ่ายตังค์มาแค่829ปอนด์เพราะว่าเจอคดีแค่แบบอ่อนๆว่าคุณผลิตอาหารที่เป็นพิษต่อสุขภาพที่เป็นภัยต่อสุขภาพผู้บริโภค In response the Australian government said it was deeply frustrated ก็คือรู้สึกแบบ frustrated ภาษาไทยคืออะไรอะแบบอย่างเงี้ยเนาะนะคะแล้วก็ bitterly disappointed แบบผิดหวังมากมากนะคะอันนี้เป็น response หรือว่าการตอบกลับของรัฐบาลออสเตรเลียAustralia's Foreign Ministry summoned Laos ambassador in Canberra ทางออสเตรเลียไม่ยอมมากๆเลยนะคะไปดึงท่านทูตลาวประจำออสเตรเลียที่แคนเบรานะคะมาพูดคุยนะ In its statement on Saturday the Laos Ministry of Public Security said authorities had not been allowed to conduct autopsies in 2024 and therefore lacked the forensic evidence necessary to determine the cause of deathก็คือทางลาวเนี่ยนะคะก็บอกว่าในช่วงนู้นเนี่ยคือเขาไม่อนุมัติเขาไม่ให้
6: เขาไม่ได้อนุญาตให้ทำ
7: ให้ไปชันสูตร
6: ไม่ได้จะไม่ได้อนุญาตจากไหนอะจากของลาวหรือยังไง
7: เนี่ย6คนนะที่เสียชีวิตไปในปี2024นะมีน้องจากอังกฤษ28น้องจากออสเตรเลีย2คน19และ20นะคะแล้วก็มีจากเดนมาร์ก2คนอายุ21แล้วก็มีจากอเมริกาเจมส์ลูอีฮัตสันเนี่ยอายุ57แล้วก็ทางสื่อของออสเตรเลียนะคะเขาก็รายงานว่าในช่วงนู้นเนี่ยทาง Australian Federal Police หน่วยงานตำรวจอะของออสเตรเลียเนี่ยนะคะก็คือบอกว่าเดี๋ยวเราจะมาช่วยคุณ investigate พิสูจน์ แต่ทางการลาวก็บอกว่า no it's okay you don't have to we can do this ourselves very very sad okay from that let's go to other issuesคุณโบจริงๆแล้วเนี่ยนะคะถ้าเราไปที่ BBC เนี่ยก็มีข่าวที่น่าติดตามเนี่ยเยอะแยะเลยนะคะก็จะมีทั้งสงครามตะวันออกกลางนะคะสามีไปอยู่ที่นั่นโอ้โหยิ่งกว่าตอนที่ดิฉันอยู่ใช่ดอกเห็ดตกอยู่ตรงที
6: ่
7: เห็นกับสายตาเสียงก็มา alert ก็ดังตีสามอพยพออกนู่นนี่นี่นั่นนะคะก็ตามนั้นตอนนี้เนี่ยอาจจะเป็นข่าวพวกบอลหรือว่าเรื่องอื่นๆเนี่ยนะคะที่กลบกันอยู่นะคะแต่ว่าล่าสุดเลยเนี่ย two U.S. troops killed and one missing after Iranian attack in Jordan ก็คือทหารของอเมริกาเสียชีวิตนะคะแล้วก็มีอีกหนึ่งนายยังหาตัวไม่เจอเนื่องต่อเนื่องมาจากที่ว่าอิหร่านก็ส่งมิสไซล์ตึ้งเข้ามาที่จอร์แดนนะแล้วนอกจากนี้แล้วเนี่ย one of World Cup's all-time classics England stunned France in thriller อันนี้ก็จบไปเมื่อสักประมาณตีสี่ตีห้าอะไรประมาณนี้ไหมใครที่ตื่นขึ้นมาดูนะถือว่าคุ้มค่านะมันเป็นการเล่นกันที่แบบโอ้โหโกเยอะมหาศาลเลยอ่ะมันก็ได้เย่ได้สนุกสนานกันไปนะคะแล้วก็เล่นกันแบบไม่เจอที่ทริกส์อ่ะเล่นกันแบบไม่รุนแรงเล่นกันแบบคลาสสิกฟุตบอลคุณบอกเข้าใจป่ะ
6: สนุก
7: ใช่สนุกแล้วก็ไม่ต้องมาแบบว่ามานั่งเฮ้ยไม่แฟร์ไม่ยุติธรรมเฮ้ยว่าอะไรเนี่ยอะไรประมาณอย่างนี้นะคะก็ถือว่าแล้วก็วันนี้คุณก็นอนยาวได้พรุ่งนี้ไม่ต้องทำงานแต่นัดตีอะไรนะตีสี่นี่สิก็ขอให้โชคดีก็นอนเผื่อไปก่อนเลยแล้วขอให้ไปทำงานอย่างสดใสขอให้ข้างที่คุณเชียร์ชนะคุณเชียร์ใครคุณโบ
6: ต้องเชียร์อาร์เจนตินาอยู่แล้วค่ะ
7: ดีมากเราสองคนนี้ปรบมือถือว่าเป็นอะไรที่บาลานซ์มากนะเพราะดิฉันเนี่ย eat Argentina I'm all for Spain okay แล้วก็ข่าวต่อไปนะคะที่เป็น headline news ของ BBC ก็คือ Andrew Tate and brother arrested in US after more charges laid against them in UK ไอ้สองพี่น้องนี่ก็จอมโกงจอมหลอกนะคะก็ไม่พูดถึงมากแต่คดีนี้เราก็เคยพูดถึงนะคะฮีเป็นมนุษย์เนี่ยทั้งสองคนเนี่ยไปสวินโดไปหลอกไปโกงไปสร้างแต่ยังไม่ติดคุกสักทีก็เล่นล่อนไปเรื่อยนะหนีคดีความหนีไปเรื่อยๆชีวิตก็ยังเสร็จสุขยังอะไรกันอยู่นะคะแต่ว่าล่าสุดเลยเนี่ยนะคะถูกจับละที่อเมริกาเนาะแล้วก็มีข้อหาเพิ่มเติมจากฝั่งอังกฤษนะคะโอเคนอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยนะคะข่าวอื่นๆก็จะเป็นข่าวของกลับไปที่ World Cup คือทุกทีเนี่ยสำหรับ Halftime Show เนี่ยเราจะตื่นเต้นมากเลยนะกับ Super Bowl แต่ปรากฏ World Cup นี้เนี่ยเขาก็จะนำเสนอมากๆเลยนะ Halftime Show ว่าจะมีใครไปแสดงบ้างก็จะมี Madonna, Shakira, Justin Bieber มีใครอีกล่ะมันเหมือนแบบว่าโปรโมทแบบไอ้นี่มากเลยอะถ้าที่ฉันตื่นมาดูซึ่งดิฉันไม่ตื่นมาดูหรอกนะเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้ดิฉันก็ต้องทำงานดิฉันก็คือถ้าอารมณ์เสียก็คงจะแบบว่าถ้าอารมณ์เสียไม่เข้าทางก็คงจะเพลิดเพลินไปกับ half time show ไปละกันนะคุณโบนนะทุกคนนะก็ดูไปเบาๆไว้ entertainment เจมาจอนนะอายุเท่าไหร่แล้วว่าสุดยอดอ่ะ
6: มีคนถามว่าไหวใช่ไหมมีคนถามนี้มีคนถามว่าแบบนี้
7: ถามใครถามดิฉันว่าไหวไหมตื่น
6: ไม่หมายถึงว่ามาดอนน่าไหวใช่ไหม
7: ใช่นั่นน่ะสิเจ๊แกแบบคือแบบจัดเข้าข่ายเป็นผู้สูงวัยแล้วนะแต่ชีทำตัวไม่สูงวัยเธอขึ้นเวทีก็ไปฉีกขาไปอะไรไอ้เราก็จะอ้าอยู่อย่างเงี้ยประมาณอย่างนี้ไปแต่นับถือเลยอะเธอแบบว่าเป็นอมตะจริงๆนะคะโอเคBut still with football, over to you, Messi. คือ Mbappe เนี่ยเขาก็ยิงประตูได้ถล่มทลายนะคะแล้วก็แซงคือนอกเหนือจะเป็นว่าทีมไหนได้ที่หนึ่งแล้วนะมันก็จะมีแบบว่า Golden Glove, Golden Boot ใครเตะประตูได้เยอะที่สุดใน FIFA World Cup นี้แล้วคือตอนนี้ Mbappe ของฝรั่งเศสเนี่ยคือเตะได้เยอะยอดมากที่สุดแล้วมันก็เหมือนแบบว่า ส่งต่อให้เมสซี่นะดูซิว่าคุณจะไปเรียกอย่างอื่นว่าคุณเนี่ยจะสามารถแซง
6: ได้ไหม
7: ไม่งั้นเนี่ยก็ปีนี้เอ็มบาเป้อาจจะได้ golden boot นะคะโอเคแล้วก็อีกอย่างนึงที่ขำๆก็คือ16 World Cup viral moments คือตอนที่อังกฤษนะแพ้อาร์เจนตินามันก็จะมีโมเมนต์ที่แบบเดวิดแบ็คแฮมเนี่ยก็จะแบบว่าลุกขึ้นยืนแล้วก็แบบคือแสดงสีหน้า มันก็ไม่ได้แบบว่าเป็นอะไรที่มันไม่สุภาพนะแบบก็คนอังกฤษอดีตนักบอลอะไรอย่างนี้มันก็จะต้องแบบโชว์ huge disappointmentแต่ปรากฏวิกตอเรียพอชที่แบบเฉยชิลมากเลยอะ เธอแบบว่าไม่ได้แบบซึ่งมันก็เป็นภาพที่แบบน่ารักแล้วก็อีกบุคคลหนึ่งที่ถือว่าเป็นดาวเด่นเกิดมากจากฟีฟ่าเนี่ยนะคะหนีไม่พ้นคุณยักษ์ใหญ่หน้าตาอย่างกับเชร็กแต่ว่าพฤติกรรมเป็นเหมือนแบบเด็กวัยตลกที่วัยที่แบบว่าซุกซนแฮปปี้โพซิทีฟตลอดเวลาก็คือดิฉันพูดถึงใคร
6: ใช่ค่ะ
7: คุณโบฮาแลนด์เออร์ลิงฮาแลนด์He's so cool. ก็มี Haaland's bromance นะคะกับ Bellingham เอ่ยกับใครเอ่ยถือว่ามีความรู้สึกว่า he's so cool แล้วก็เป็นน้องชาย half brother ของลามีนยามาลอย่าทำให้น้องเขาร้องไห้นะร้องไห้ด้วยน้ำตาดีใจได้นะแต่ว่าก็จะมีเห็นป่ะน้องของลามีนยามาลน่ารักเนาะก็ขโมยซีนไปหลายช็อตใช่อ่ะโอเคนั่นก็เป็นเรื่องนั้นไปได้เวลาแล้วที่เราจะไปคุยข่าวเรื่องของเศรษฐกิจกันบ้างใช่ไหมคุณโบไปเลยไหม
6: ไปคุยกันช่วงข่าวเศรษฐกิจเลยค่ะ Economics News ค่ะ
8: คิดระหว่างบรรทัดช่วง Economic News
6: กลับมาเรื่องของข่าวเศรษฐกิจในแบบภาษาอังกฤษกันค่ะต้องบอกว่าหลายครั้งที่ผ่านมาเราก็จะพูดถึงเรื่องของจำนวนนักท่องเที่ยวเนาะอยู่บ่อยๆค่ะว่าเอาล่ะหลังจากช่วงโควิดมานักท่องเที่ยวก็เริ่มกลับมาดีขึ้นอ่ะจนกระทั่งมันเป็นเรื่องของช่วงสงครามที่ผ่านมาก็ทำให้นักท่องเที่ยวหดหายไปอีกอะไรเงี้ยไม่เปลี่ยนเน
7: า
6: ะ
7: ใช่ก็คือมันยุโรปจะมาไทยเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็อาจจะถูกต่างกว่าถ้าจะไปหยุดสักที่หนึ่งนะเป็นพวก layover flight มันจะทำให้เที่ยวบินเนี่ยมันคัดคอสดีอย่างเช่นจะไปแวะที่กาตาร์แล้วค่อยมาเนี่ยมันจะถูกกว่า I'm so sorry Thai Airways นะคะแต่ว่าคอสของคุณนี่มันสูงมากเลยอะแล้วบางทีเนี่ยคนก็ไม่ชอบนั่งเครื่องบินมา12 13 14ชั่วโมงอะขอพักยืดเส้นยืดสายสักนิดนึงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะก็แบ่งเป็นสัก6แล้วก็5แล้ว6กับ6อะไรก็ว่าไปอะเนาะแล้วก็นอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยนะคะก็ค่าน้ำมัน transportation cost เนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันแพงหมดเมื่อวานนี้เข้าร้านเฟอร์นิเจอร์คุณโบก็ว่าจะซื้อโต๊ะก็ประมาณ 5,000 กว่าบาทใช่ไหมคะ เสร็จแล้วเนี่ยเราก็แบบตกลงละซื้อโอเคน้องบอกมีค่าส่ง600เรามองหน้าพี่เอาไปเองนะ พี่จะขนเองพี่อยากจะประหยัดตังค์600บาทแต่เขาก็บอกอ๋อแต่มันไม่ได้มาจากนี้มันมาจากคลังยังไงก็ต้องเสียตังค่า600เราก็บอกว่าสูงไปป่ะคุณโม
6: เยอะอยู่
7: แล้วใช่ป่ะแล้วเขาก็เลยบอกว่าพี
6: ่น้ำมันไหม
7: ก็นี่ไงประเด็นแล้วเขาก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นพี่ก็ไปลองหาซื้ออย่างอื่นไหมคะเพราะว่าถ้าสมมติว่าพี่ซื้อ 15,000 บาทเนี่ยพี่ก็จะเสียค่าส่งแค่100บาทเราบอกเฮ้ยซื้อ 1,000 15,000 นี่มันไม่ได้ค่าส่งฟรีหรอต้องเสียอีก100บาทเหรอเผอิญว่าดิฉันมีลูก2ดิฉันก็จะแบบอดออมเก็บเงินไว้ให้ลูกนะ100บาทก็มีค่าสำหรับตัวดิฉันเราก็งงน้องคือเราก็บอกมีหน้าเนี่ยคนถึงไปซื้อเจ้าอีกเจ้าหนึ่งเฟอร์นิเจอร์ยักษ์ใหญ่ไม่ต้องพูดชื
6: ่อ
7: น้องก็บอกก็จริงนะพี่อันนี้หนูพูดตรงๆเลยแต่ว่าตั้งแต่สงครามมันเกิดขึ้นเนี่ยค่าน้ำมันเนี่ยมันพุ่งขึ้นก่อนหน้านี้นโยบายของบริษัทเนี้ยมันไม่ต้องเสียค่าส่งหรอกแต่ความที่น้ำมันมันแพงทุกอย่างมันขึ้นเนี่ยก็เลยเปลี่ยนปรับเพิ่งไม่นานนี้เองตามนั้นนะคุณโบก็คือมันมีผลกระทบไปหมดเลย but anyways coming back to this Thailand foreign arrivals has gone down ก็คือนักท่องเที่ยวหรือคนที่จะมาประเทศไทยเนี่ยยอดตกไปนะคะสำหรับเฉพาะปีนี้เนี่ยมาถึงเดือนที่8เนี่ย เดือนที่8ใช่ยังอยู่เดือน8
6: ยัง
7: สิเดือน7ใช่เดือนหน้าเดือน8 sorry yes you're right we're still in July ยอดนี้ตกไปเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือกี่เปอร์เซ็นต์คุณโบ
6: 3.09% เยอะอยู่นะคะ
7: เยอะอยู่สิไอ้เราว่า so มันก็เป็นเรื่องที่เชื่อมไปกับวีซ่าอีกนะเพราะว่าล่าสุดเราก็มีการปรับวีซ่ามาก่อนนี่ก็ฟรีวีซ่าเข้ามาเลยแห่กันเข้ามาตึ้นตึ้นตึ้นตึ้น roll out the red carpet แต่ตอนนี้เขาก็เปลี่ยนนะคะเขาเปลี่ยนให้บางสัญชาติในอินเดียที่ว่าเขาอะก็พอมีกำลังเดินทางถูกป่ะประชากรก็เยอะแล้วก็ชอบประเทศไทยก็ปรากฏว่า no free visa นะคะแล้วก็ไม่แน่ใจว่า visa on arrival ได้หรือเปล่าเวลาไอ้ length of stay ก็หดลงแล้วบางประเทศเนี่ยถูกตัดออกจากลิสต์เลยนะ so this is also an impact for the current reduction in the number of tourists coming into the country so Thailand's foreign arrivals dropped by 3.09% in the January 1 to July 11 period ก็คือตั้งแต่วันที่1มกราคมมาถึงวันที่11เดือนนี้เนี่ยนะคะ compared with the same period a year earlier and this is according to the tourism and sports ministry ทางกระทรวงกีฬา

0: 49
1: สิบหกจุดเจ็ดมิล
0: ล้าน
1: ใช่16.7ล้านคน
0: นี่แหละแล้วเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานี้เนี่ย Thailand's cabinet halved the tourist visa free period dropped many countries from the scheme and approved new privileges for other nationalities including Indian tourists whose numbers have plunged นักท่องเที่ยวชาวอินเดียเนี่ยแบบว่ายอดตัวเลขที่เข้ามานี่ดิ่งตกเลยอ่ะคือเขาใช้คำว่า plunge to plunge เหมือนแบบกระโดดแบบตึ้งอย่างนี้เลยมันดิฟวิ่งเออใช่เออปรบมือให้น้องสกายนะลูกชายคุณเมธินีกิ่งพยอมสุดยอดไปสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยโอเคso ไปทั่วเลยดิฉันไปทั่วจริงๆso half the tourist visa ระยะเวลาหั่นครึ่งเลยแล้วก็อย่างที่บอกไปนะคะก็คือตัดรายชื่อออกไปบางประเทศแต่ขณะเดียวกันเนี่ยนะคะบางประเทศเนี่ยก็ไปยกระดับเรื่องของความสะดวกสบายให้กับบางประเทศเนาะ Under the new arrangement the visa free period will apply to visitors from 59 countries ช่วงใหม่เนี่ยวีซ่าช่วงเนี่ยนะคะก็จะไปใช้สำหรับ59ประเทศแล้วก็จะอยู่ได้30วัน The change will increase visa privileges for 6 countries 6ประเทศที่ถือว่าไปยกระดับความสะดวกสบาย ease เนี่ยนะคะ6ประเทศด้วยกันก็จะมีประเทศ Bulgaria Croatia CyprusIndia, Malta, แล้วก็ Maldives, and gives equal visa privileges to all 27 member countries of the European Union. ประเทศที่เป็นสมาชิกสหภาพยุโรปทั้งหมด27ประเทศนะคะก็จะได้สิทธิ์เท่าเทียมกันทุกประเทศก็แปลว่าบางประเทศบางประเทศก่อนหน้านี้บางประเทศก็จะแบบว่าสั้นกว่ายาวกว่านะคะระยะเวลา those are the details. Thailand is aiming for 2.76 trillion to 2.9 trillion baht in tourism revenue.อันนี้พูดถึง target ในเรื่องของเม็ดเงินที่อยากจะสร้างจากการท่องเที่ยวให้กับประเทศชาตินะคะก็คือมีจุดเป้าหมายเนี่ย 2.76 พันล้านไปถึง 2.9 พันล้านบาท yeah okay สำหรับ2027ตามนั้นเลยค่ะข่าวนี้ก็คือ เรื่องของการท่องเที่ยวซึ่งก็ถือว่าเป็น struggle ต่อไปเนาะโอเคแล้วนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะคะในบางของโพสต์มันก็จะมีอัปเดตในเรื่องของ upward trend persists but more stocks fully value เรื่องของหุ้นพวกสต็อกต่างๆลูกใครเล่นอยู่หรือเปล่านะคะแล้วก็มีราคาทองไปถึงไหนแล้วแต่ว่าเขาบอกว่าผันผวนมากอยู่นะคะราคาทองณตอนนี้ gold prices face turbulence as oil ก็คือราคาทองเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันแบบเท่ากับน้ำมันเนาะอ่ะโอเคก็ตามนั้นอ่ะ
1: พอมีเวลาสัก2นาทีได
0: ้ค่ะก็ข่าวอื่นๆเนี่ยนะคะถ้าสโครลไปทางโอ้สองนาทีตายแล้วลืมพูดดิฉันส่งไปให้คุณนะเรามาดูพูดถึงคำศัพท์วัยรุ่นเราจะได้ตามทัน
1: ได้ค่ะ
0: เออดูสิมีคำว่า brain rot พ่อแม่นะคะไอ้คำพวกนี้ที่มัน skippity rizz brain rot มันยังอยู่นะแล้วคืออยู่ไม่ไปไหนแล้วด้วยแหละเพราะว่าทางออกซฟอร์ดเนี่ยนะคะเอามาเป็น official word แล้วนะคะอุ๊ยแต่ขออภัยนะที่ฉันไม่ได้เช็คแหล่งข่าวแต่ก็คืออ่านไปขำๆแล้วกันนะ brain rot ซึ่ง brain rot แปลว่าอะไรคุณโบมันก็คือ the gradual decline in your ability to focus or think clearly ก็คือสมาธิเนี่ยมันเริ่มที่จะลดค่อยๆลดไปเพราะว่า เราเนี่ยไปเสพอะไรที่มันไม่ได้มีสาระอ่ะคืออย่าง scrolling อ่ะไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆสมาธิมันก็เริ่มแบบถอยเข้าคลองกันไปนั่นคือ brain rot ก็ rot ก็คือการเน่าการเน่าของสมองso Oxford named it word of the year 2024นี่เป็นคำศัพท์แห่งปี2024และตอนนี้เนี่ยนะ

0: คะก็เข้าไปสู่พจนานุกรมใน OED แปลว่าอะไรดิฉันไม่รู้ขออภัย2025
1: ค่ะ
0: แต่ว่าคำนี้มีมาตั้งแต่ปี1854แล้วนะจริงหรอว้าว
1: ไม่รู้เหมือนกัน
0: ตายละ
1: หมดเวลาแล้ว
0: ยังไปไม่ถึงเลยอ่ะ
1: เดี๋ยวคราวหน้าก็ได้คราวหน้า
0: สนุกดีคุณโบนะเดี๋ยวเราแปะไว้คราวหน้าเตือนอีกฉันด้วย
1: ได้ค่ะได้ค่ะแต่ว่าวันนี้ไปละพี่เอ๋ล่ำลาไปพร้อมกันเลยแล้วกันค่ะพี่เอ๋หมดเวลาแล้วพบกันใหม่กันวันอาทิตย์หน้าสวัสดีค่ะ
2: คิดระหว่างบรรทัดช่วง Economic News
3: คิดระหว่างบรรทัดที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
4: ขณะนี้เวลา 12 นาฬิกา
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ณลาดพร้าวเสียชีวิตเพิ่ม1รายเป็น34รายพนักงานสอบสวนสอบปากคำพยานกลุ่มผู้บาดเจ็บพนักงานในร้านญาติผู้เสียชีวิตแล้ว126ปากคาดได้ผลพิสูจน์หลักฐานเร็วๆนี้เปิดช่องจราจรวงเวียนใหญ่ฝั่งขาเข้า3ช่องแล้วเพื่อให้การสัญจรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพควบคู่การก่อสร้างโครงการอย่างต่อเนื่องตี4เช้าพรุ่งนี้ลุ้นแชมป์บอลโลก2026ระหว่างทีมชาติสเปนกับอาร์เจนตินาที่สนามนิวเจอร์ซีย์สเตเดียมส่วนทีมอันดับ3เป็นของทัพสิงโตคำรามอังกฤษหลังไล่ถล่มฝรั่งเศส6ประตูต่อ4เป็นผลงานที่ดีที่สุดของอังกฤษในฟุตบอลโลกตั้งแต่ปี1966ภารกิจเยือนจีนของนายกรัฐมนตรีย้ำสัมพันธ์หุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านด้านสื่อมวลชนเสฉวนชื่นชมนายกอนุทินใช้คำภาษาจีนเจี้ยโหยถึง4ครั้งในการกล่าวปาฐกถาเจี้ยโหยไท่กว๋อเจี้ยโหยซื่อฉวนเจี้ยโหยจงกว๋อเจี้ยโหยเห่าเพิงโหยสะท้อนความจริงใจในการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยจีนทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวภาคเที่ยงจากสำนักข่าวไทยนะคะโดยมี FM 100.5 กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงไปทั่วประเทศค่ะวันนี้ค่ะอยู่กับคุณดาราการทองลิ่มดิฉันพจนาถธนะธนากุลนะคะพร้อมข่าวตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาจนถึงสถานการณ์ปัจจุบันค่ะมาเริ่มต้นกันที่เรื่องของโรงพยาบาลลาดพร้าวนะคะเพราะว่าล่าสุดค่ะมีการรายงานว่าพบผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมอีก1รายที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าตอนนี้ยอดผู้เสียชีวิตเป็น34รายแล้วค่ะโดยศูนย์เอราวัณสรุปข้อมูลผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุไฟไหม้โรงพยาบาลลาดพร้าวประจำวันนี้ช่วง 9:00 น.รวมทั้งหมดมีผู้ประสบเหตุ77รายนะคะกลับบ้านได้แล้ว47รายยังรักษาตัว23รายแบ่งเป็นผู้ป่วยหนักใน ICU 13รายพักในวอร์ดแล้ว10รายด้วยการตึกผู้ป่วยทั่วไปและเสียชีวิตที่โรงพยาบาล7รายค่ะล่าสุดเคสที่7คือนางสาวอภิญญาสุขทองทาขออภัยค่ะสุขทองสาอายุ20ปีผู้เสียชีวิตเมื่อเวลา 5:00 น.ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าหลังจากรักษาตัวใน ICU มา1สัปดาห์ค่ะทำให้ผู้เสียชีวิตยอดณตอนนี้อยู่ที่34รายด้านพลตำรวจตรีเกียรติกุลสนธิเนนผู้บังคับการตำรวจนครบาล2เปิดเผยความคืบหน้าผลการสืบสวนคดีเพลิงไหม้โรงพยาบาลลาดพร้าวว่าล่าสุดค่ะทางพนักงานสอบสวนสน.พหลโยธินสอบปากคำพยานกลุ่มผู้บาดเจ็บพนักงานในร้านญาติผู้เสียชีวิตไปแล้ว126ปากด้วยกันส่วนสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ยังอยู่ระหว่างการประสานงานซึ่งคาดว่าจะได้มาเร็วๆนี้ขณะที่นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็ห่วงใยต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุเพลิงไหม้ซึ่งก็ทำให้เมื่อคืนที่เกิดขึ้นนะคะช่วงเที่ยงคืนของวันที่12ผู้เสียชีวิต34รายได้สั่งการให้สำนักงานประกันสังคมเร่งลงพื้นที่ช่วยเหลือตรวจสอบข้อเท็จจริงประสานงานและให้ความช่วยเหลือเยียวยาทายาทของลูกจ้างผู้ประกันตนที่เสียชีวิตรวมถึงได้รับบาดเจ็บให้ได้รับกองทุนทดแทนอย่างครบถ้วนรวดเร็วและเป็นธรรมเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมนางสาวกาญจนาภูลแก้วเปิดเผยว่าเพื่อการอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิ์ด้านการรักษาพยาบาลการยื่นขอรับสิทธิประโยชน์ตลอดจนคำแนะนำเกี่ยวกับเอกสารขั้นตอนต่างๆเพื่อให้ทายาทได้รับการเยียวยาโดยเร็วที่สุดค่ะจากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นพบผู้เสียชีวิต22รายเป็นลูกจ้างและเป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมทั้งมาตรา33นะคะทายาทก็จะมีสิทธิ์ในการรับเงินค่าทำศพ 50,000 บาทเงินบำเหน็จชราภาพจากกองทุนประกันสังคมตามเงื่อนไขกฎหมายมีผู้ประกันตนมาตรา40ด้วยค่ะทายาทก็จะมีสิทธิ์ได้รับเงินบำเหน็จชราภาพจากกองทุนประกันสังคมค่ะ
2: ส่วนเหตุเพลิงไหม้อีกที่หนึ่งนะคะเมื่อเช้านี้ทางผู้อำนวยการเขตนายศักชัยสิริวันนางสาวปานทิพย์ชาวปลายนาผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตนะคะก็ลงพื้นที่ไปดูเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนที่ซอยรามคำแหง207นะคะก็ไปตรวจสอบในพื้นที่ค่ะพบว่าเพลิงลุกไหม้เสียหาย4หลังคาเรือนนะคะมีผู้บาดเจ็บ1รายเป็นชายมีอาการสำลักควันค่ะทางเขตก็ได้จัดตั้งจุดอำนวยการให้ความช่วยเหลือประชาชนแล้วก็มอบสิ่งของช่วยเหลือที่จำเป็นพร้อมกับให้คำแนะนำด้านเอกสารหลักฐานใน การขอความช่วยเหลือจากทางราชการนะคะซึ่งเหตุเพลิงไหม้ภายในซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน11เขตธนบุรีนะคะก็มีแมวนะคะที่ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะทางศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครประเวศก็นำแมว17ตัวที่บาดเจ็บเนี่ยนะคะเข้าสู่การดูแลอย่างปลอดภัยค่ะตอนนี้แมวทุกตัวอยู่ระหว่างการพักฟื้นตรวจสุขภาพแล้วก็รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่เพื่อให้กลับมาแข็งแรงแล้วก็พร้อมสำหรับการใช้ชีวิตในบ้านหลังใหม่นะคะส่วนผู้ที่มีความประสงค์จะรับอุปการะแมวนะคะก็ขอความกรุณาให้ทางศูนย์สุนัขได้ดูแลสุขภาพแมวรวมถึงดำเนินการตรวจสอบสิทธิ์ความเป็นทายาทของเจ้าของก่อนนะคะเพื่อจะทำดำเนินการอย่างถูกต้องแล้วก็เหมาะสมต่อไปนะคะแต่ว่าถ้าใครสนใจจะรับอุปกรณ์ก็ส่งข้อความมาได้ทางเพจ BKK Adopter นะคะหรือว่าโทรศัพท์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่023287460กลุ่มควบคุมและพักพิงสุนัขสำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุขสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครค่ะ
1: ยังอยู่ในกรุงเทพมหานครนะคะจากเหตุการณ์ที่มีน้ำรั่วค่ะแล้วก็ต้องปิดการจราจรแถววงเวียนใหญ่ไปนะคะล่าสุดค่ะทางเพจกรุงเทพมหานครได้มีการแจ้งนะคะตามที่ได้แจ้งไปตั้งแต่ก่อนล่วงหน้าว่าจะมีการเปิดการจราจรตั้งแต่6โมงเช้าเมื่อเช้าที่ผ่านมาค่ะโดยโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกได้ร่วมกันกับหน่วยงานในพื้นที่เปิดช่องการจราจรบริเวณวงเวียนใหญ่ขาเข้านะคะใน3ช่องทางด้วยกันโดยเพิ่มความคล่องตัวในการเดินทางของประชาชนอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้ทางสำหรับผู้ที่ใช้เส้นทางฝั่งขาออกมุ่งหน้าวงเวียนใหญ่ค่ะไปใช้เส้นทางถนนลาดย่าทดแทนโดยจะเปิดช่องทางการจราจรเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการในการก่อสร้างเพื่อให้การสัญจรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพควบคู่กับการก่อสร้างโครงการอย่างต่อเนื่องค่ะพักกันครู่นึงค่ะช่วงหน้าไปติดตามภารกิจนายกรัฐมนตรีกันค่ะ
0: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popular Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
4: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมา

0: ติดตามข่าวกันต่อนะคะไปดูภารกิจของนายกรัฐมนตรีค่ะวันนี้ก็เข้าสู่วันที่4ของการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเมื่อเช้านี้ค่ะไปที่ศูนย์อนุรักษ์และเพาะพันธุ์แพนด้ายักษ์นครเฉิงตูนะคะซึ่งเป็นศูนย์อนุรักษ์วิจัยและเพาะพันธุ์แพนด้ายักษ์ชั้นนำของโลกค่ะตั้งขึ้นมาปี2530นะคะภารกิจสำคัญก็คือการอนุรักษ์ขยายพันธุ์และก็ศึกษาวิจัยหมีแพนด้ายักษ์รวมถึงสัตว์ป่าหายากของจีนภายใต้การออกแบบพื้นที่ที่มีระบบนิเวศใกล้เคียงกับธรรมชาติค่ะโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีก็เยี่ยมชมพื้นที่จัดแสดงแพนด้ายักษ์แล้วก็ศูนย์อนุบาลลูกแพนด้าพร้อมกับรับฟังบรรยายภารกิจผลการดำเนินงานตลอดจนแนวทางการวิจัยด้านชีววิทยาสุขภาพศาสตร์การขยายพันธุ์และการเตรียมความพร้อมในการอนุรักษ์นอกถิ่นกำเนิดนะคะจากนั้นนายกไปที่ศาลเจ้าสามก๊กค่ะซึ่งเป็นโบราณสถานสำคัญที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งสามก๊กนะคะก็เป็นสถานที่ที่รวบรวมเรื่องราวประวัติศาสตร์แล้วก็วัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของยุคสามก๊กและเป็นแหล่งรวบรวมมรดกทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของจีนที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั่วโลกค่ะโอกาสนี้ก็ฟังบรรยายเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของศาลนะคะที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระเจ้าเล่าปีคงเบ้งนะคะอัครมหาเสนาบดีแห่งจกก๊กแล้วก็เยี่ยมชมพื้นที่สำคัญภายในศาลเจ้าด้วยค่ะต่อจากนั้นนายกและคณะก็เดินทางไปที่วัดต้าฉือซึ่งเป็นวัดพุทธมหายานเก่าแก่กว่า 1,600 ปีที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ศาสนาและวัฒนธรรมของจีนนะคะโดยนายกได้เยี่ยมชมพื้นที่สำคัญภายในวัดสถาปัตยกรรมวัดพุทธแบบจีนโบราณพร้อมกับรับฟังการบรรยายประวัติความเป็นนาและบทบาทสำคัญของวัดรวมถึงเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดและพระพุทธชินราชจำลองที่อัญเชิญมาจากประเทศไทยและประดิษฐานอยู่ภายในวิหารกวนอิ่มของวัดค่ะโดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานแก่วัดต้าจื้อซึ่งพระพุทธชินราชจำลององค์นี้นับเป็นสัญลักษณ์แห่งความเชื่อมโยงทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมระหว่างไทยและจีนสะท้อนถึงความเคารพในคุณค่าทางจิตใจร่วมกันของประชาชนทั้งสองประเทศค่ะจากนั้นเวลา 13:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นนะคะนายกรัฐคณะก็จะเดินทางออกจากท่าอากาศยานานาชาติช่วงหลิวนครเฉิงตูไปยังกรุงปักกิ่งค่ะโดยมีนายอินเฮอร์จินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจีนให้การต้อนรับพอช่วงเย็นนะคะ 17:30 น.ค่ะนายกก็มีกำหนดการจะเดินทางไปเยี่ยมชมบริษัทหัวเว่ยนะคะพร้อมแลกเปลี่ยนมุมมองกับผู้บริหารในเรื่องความร่วมมือทางเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์รวมถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ค่ะหลังจากนั้นก็จะไปเยี่ยมชมสำนักงาน CP Center นะคะเพื่อจะแลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์ในการทำธุรกิจในจีนซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการไทยที่สนใจตลาดจีนค่ะ
1: ขณะที่สื่อมวลชนเสฉวนชื่นชมนายกรัฐมนตรีของไทยใช้ภาษาจีนจีโหยในการปาฐกถาสะท้อนถึงความจริงใจค่ะนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากการติดตามการนำเสนอข่าวของสื่อสาธารณะประชาชนจีนต่อการเยือนจีนของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนอกจากการรายงานความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจและการลงทุนแล้วสื่อท้องถิ่นของจีนก็ยังให้ความสำคัญกับการสื่อสารที่เข้าถึงประชาชนค่ะโดยเฉพาะการใช้ภาษาจีนของนายกรัฐมนตรีที่เป็นการสะท้อนความเป็นมิตรและใกล้ชิดระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศโดยสื่อหลักในเครือเสฉวนเดลี่นะคะได้เลือกนำประโยคภาษาจีนของนายกรัฐมนตรีมาพาดหัวข่าวว่านายกรัฐมนตรีไทยกล่าวคำว่าเจียโหยติดต่อกันถึง4ครั้งซึ่งเจียโหยที่ว่านี้นะคะก็มีเจียโหยไทกัวเจียโหยซือฉวนเจียโหยจงกัวและเจียโหยห่าวผึ่งโหยค่ะซึ่งก็แปลว่าสู้ต่อไปหรือเดินหน้าเดินหน้าประเทศไทยเดินหน้าเสฉวนเดินหน้าประเทศจีนและเดินหน้าเพื่อนที่ดีโดยสื่อเสฉวนระบุว่าถ้อยคำนี้สะท้อนถึงความจริงใจในการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนค่ะรวมไปถึงความร่วมมือระหว่างไทยกับมณฑลเสฉวนและการได้รับเสียงปรบมือจากผู้เข้าร่วมงานอย่างอบอุ่นเป็นการสื่อสารที่เข้าถึงประชาชนสร้างความสัมพันธ์ระดับประชาชนควบคู่กับการร่วมมือกันในระดับรัฐบาลและภาคธุรกิจ ซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญกับการสร้างความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับคู่ค้าในทุกมิติทางด้านความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนการที่สื่อจีนเลือกนำเสนอถ้อยคำที่สะท้อนมิตรภาพและความจริงใจของนายกรัฐมนตรีแสดงให้เห็นว่าความสัมพันธ์ไทยจีนไม่ได้เติบโตเฉพาะในระดับนโยบายค่ะแต่ยังได้รับการรับรู้การตอบรับจากประชาชนซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของความร่วมมือที่ยั่งยืนระหว่างทั้งสองประเทศค่ะ
0: วันนี้นิดาโพนะคะเปิดเผยผลสำรวจเรื่องต่างชาติผิดกฎหมายค่ะจากการสำรวจเมื่อถามความคิดเห็นของประชาชนต่อพฤติกรรมการกระทำผิดกฎหมายของชาวต่างชาติที่อาศัยในประเทศไทยที่เป็นอันตรายต่อประเทศไทยพบว่าเรื่องที่1ก็คือเรื่องการเข้ามาลงทุนในธุรกิจที่ผิดกฎหมายหรือเปิดกิจการเพื่อฟอกเงินสีเทาตัวอย่าง 94.05 ระบุว่าอันตรายมากนะคะเรื่องของการจ้างนอมินีชาวไทยถือครองที่ดินไม่ว่าจะเป็นในนามบุคคลองค์กรหรือบริษัทกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 82.14 ระบุว่าอันตรายมากรองลงมาร้อยละ 14.81 ระบุว่าค่อนข้างอันตรายค่ะการจ้างคนไทยให้รับเป็นพ่อเด็กที่เป็นลูกต่างชาติเพื่อให้ได้สัญชาติตัวอย่างร้อยละ 81.76 ระบุว่าอันตรายมากรองลงมาร้อยละ 14.20 ระบุว่าค่อนข้างอันตรายค่ะการประกอบธุรกิจศูนย์เหรียญธุรกิจที่นักลงทุนต่างชาติเข้ามาผูกขาดและควบคุมระบบซื้อขายทั้งหมดเฉพาะเครือข่ายของคนชาติเดียวกันทำให้คนไทยขาดรายได้กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 81.29 ระบุว่าอันตรายมากค่ะส่วนเรื่องที่5นะคะที่ประชาชนมองว่าต่างชาติผิดกฎหมายมาทำแล้วส่งผลกระทบต่อประเทศไทยก็คือเรื่องของการจ้างนอมินีชาวไทยเปิดธุรกิจหรือถือหุ้นส่วนใหญ่ในธุรกิจในประเทศไทยค่ะอันดับ6คือการเข้ามาตั้งถิ่นฐานในพื้นที่ใดที่1จำนวนมากจนกลายเป็นหรือเกือบจะเป็นชุมชนหรือเป็นเมืองของชาวต่างชาติเรื่องที่7คือการทำงานของต่างชาติที่ไม่ตรงกับใบอนุญาตทำงานเรื่องที่8การเข้ามาประกอบอาชีพที่สงวนไว้สำหรับคนไทยนะคะส่วนพฤติกรรมผิดกฎหมายของชาวต่างชาติที่เคยพบเห็นด้วยตนเองพบว่าตัวอย่างร้อยละ 35.95 ระบุว่าไม่เคยพบเจอพฤติกรรมที่ผิดกฎหมายของชาวต่างชาติรองลงมาร้อยละ 26.11 ระบุว่าการเข้ามาลงทุนในธุรกิจผิดกฎหมายหรือเปิดกิจการเพื่อฟอกเงินสีเทาร้อยละ 25.88 ระบุว่าการจ้างนอมินีชาวไทยเพื่อเปิดธุรกิจหรือถือหุ้นส่วนใหญ่ในธุรกิจในประเทศไทยร้อยละ 20.92 ระบุว่าการจ้างนอมินีชาวไทยถือครองที่ดินไม่ว่าจะเป็นใช้นามสกุลองค์กรหรือว่าบริษัทค่ะท้ายที่สุดเมื่อถามถึงปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้ชาวต่างชาติที่อาศัยในประเทศไทยกระทำผิดกฎหมายร้อยละ 67.10 ระบุว่าการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรองลงมาร้อยละ 59.31 นะคะระบุว่าบทลงโทษตามกฎหมายไม่รุนแรงร้อยละ 52.21 ระบุว่านโยบายของรัฐหรือกฎหมายเปิดช่องให้ดำเนินการได้ค่ะ
1: ขณะที่เรื่องของแรงงานนะคะตอนนี้ค่ะรัฐบาลก็ได้มาออกมาชี้แจงการขยายเวลาผ่อนผันแรงงาน3สัญชาติจนถึงปี70เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานค่ะร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสุริยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยถึงมติของครม.ที่เห็นชอบการขยายเวลาการผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาลาวและเวียดนามอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวและทำงานต่อจนถึง11ธันวาคมปี70เพื่อเป็นการปกครองเศรษฐกิจและการลดภาระเกี่ยวกับปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคอุตสาหกรรมและบริการค่ะซึ่งใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าวส่วนใหญ่กำลังทยอยหมดอายุในช่วงปลายปีนี้หากไม่มีการขยายเวลาก็จะส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการที่เพิ่งพาแรงงานกลุ่มนี้ทางภาคการผลิตการก่อสร้างบริการเกษตรกรรมในทั่วประเทศโดยเฉพาะในพื้นที่อุตสาหกรรมและจังหวัดท่องเที่ยวสำคัญค่ะเพราะยังคงเป็นแรงงานที่มีความต้องการสูงรัฐบาลก็ออกมาตรการล่วงหน้าก่อนใบอนุญาตทำงานจะหมดอายุนะคะเพื่อไม่ให้เกิดภาวะขาดแคลนแรงงานช่วยให้ภาคเอกชนสามารถวางแผนบริหารกำลังคนได้อย่างต่อเนื่องโดยที่ไม่ต้องหยุดสายงานผลิตหรือว่าปิดกิจการชั่วคราวซึ่งช่วงที่รัฐบาลผ่อนผันขยายเวลาจะมีการเร่งปรับปรุงฐานข้อมูลแรงงานต่างด้าวใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานเพื่อดูแลตรวจสอบแรงงานต่างด้าวให้อยู่ในระบบได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายลดปัญหาการลักลอบนำเข้าเมืองแรงงานเถื่อนและภาคธุรกิจจะได้ไม่ขาดแคลนแรงงานค่ะโดยรัฐบาลไม่ได้เปิดให้ขึ้นทะเบียนแรงงานใหม่เป็นการทั่วไปแต่ขยายผ่อนผันสำหรับกลุ่มเดิมที่มีอยู่ในระบบแล้วเท่านั้นเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องค่ะ
0: รัฐบาลเปิดรับฟังความเห็นร่างกฎหมายอุ้มบุญฉบับใหม่นะคะนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าปัจจุบันประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยและมีแนวโน้มมีภาวะมีบุตรยากมากขึ้นค่ะขณะเดียวกันเทคโนโลยีช่วงการเจริญพันธุ์ก็มีความก้าวหน้าและมีการใช้บริการมากขึ้นจึงจำเป็นต้องปรับปรุงกฎหมายอุ้มบุญให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับบริบททางกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมาตรฐานสากลนะคะสาระสำคัญของร่างกฎหมายฉบับปรับปรุงค่ะก็ประกอบด้วยการปรับแก้คำว่าสามีภรรยาเป็นคู่สมรสเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและเปิดโอกาสให้คู่สมรสที่เท่าเทียมสามารถเข้าถึงบริการได้การเพิ่มพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายการปรับเงื่อนไขการให้บริการแก่คู่สมรสที่มีชาวต่างชาติการกำหนดให้เจ้าของอสุจิไข่หรือตัวอ่อนสามารถส่งออกอสุจิไข่หรือตัวอ่อนได้รวมทั้งการปรับเพิ่มอัตราโทษในความผิดที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดด้านการค้ามนุษย์และการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบค่ะโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขก็ขอเชิญชวนประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมแสดงความเห็นผ่านระบบกลางทางกฎหมาย www.law.go.th นะคะตั้งแต่วันนี้จนถึง31กรกฎาคมนี้ค่ะความเห็นของทุกภาคส่วนก็จะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนากฎหมายให้มีความสมบูรณ์ครอบคลุมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนค่ะ
1: ช่วงนี้พักกันครู่นึงค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาอสมท
4: รใครรับใช้ประชาชน
1: กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะคะมาตามกันต่อคดีฆาตกรรมสยองตัดคอตัดเจ้าโลกหนุ่มวัย35ปีคากระท่อมที่อุดรธานีค่ะล่าสุดตำรวจยืนยันพบหลักฐานชัดเจนนะคะแล้วก็แจ้ง2ข้อหาหนักกับนายทุ่งขณะที่เจ้าตัวก็ยังคงให้การปฏิเสธค่ะความคืบหน้ากรณีนายสมศักดิ์ธรรมวาปีหรือว่านายต่องอายุ35ปีซึ่งถูกคนร้ายลงมือฆ่าอย่างเหี้ยมโหดตัดคอตัดอวัยวะเพศตัดเอ็นร้อยหวายที่ข้อเท้าแล้วก็ถูกแทงมากกว่า7แผลเสียชีวิตที่กระท่อมนาบ้านสุขสบายอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีค่ะซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็ตามหาอวัยวะที่หายไปต่อมาค่ะเจ้าหน้าที่ไปพบเจอศีรษะของผู้เสียชีวิตซุกอยู่ในถังสีข้างกระท่อมของนายนิรุตหรือว่านายทุ่งซึ่งเป็นผู้ต้องสงสัยมีการคุมตัวได้ใกล้ๆจุดเกิดเหตุค่ะซึ่งต่อมานะคะทางกู้ภัยก็ค้นหาจนกระทั่งไปเจอค่ะว่ามีชิ้นส่วนศีรษะถูกตัดเป็น2ซี่มีการเผาจนเกรียมแล้วก็นำไปดองเอาไว้พร้อมกันกับอวัยวะเพศนะคะแล้วก็ยังพบชิ้นส่วนคล้ายสมองอยู่ในขวดดองด้วยจากการเค้นสอบปากคำในทุ่งตลอดทั้งวันตั้งแต่เมื่อวานนี้เจ้าตัวก็ยังให้การปฏิเสธยืนกระต่ายขาเดียวว่าไม่ได้ก่อเหตุแล้วก็ไม่ทราบว่าศีรษะของนายต่องนั้นมาอยู่ในกระป๋องข้างกระท่อมของตัวเองได้อย่างไรแต่เมื่อวานนี้มีรายงานนะคะว่าจากการไปตรวจปัสสาวะก็พบว่าตัวของนายผู้ก่อเหตุเนี่ยนะคะนายทุ่งก็พบว่าปัสสาวะเป็นสีม่วงด้วยมารดาของนายทุ่งค่ะชื่อว่านางบุญเพ็งเดินทางมาพูดคุยกับลูกชายแต่ลูกชายก็ยังปฏิเสธว่าไม่ได้ลงมือมีการสาบานต่อหน้าพระส่วนตัวลึกๆคนเป็นแม่เชื่อว่าลูกชายไม่ได้ทำแต่ด้วยหลักฐานที่ตำรวจมีนั้นก็ถือว่าก็เชื่อว่าลูกชายคงจะก่อเหตุจริงค่ะยอมรับว่าลูกชายป่วยจิตเวชหลังจากที่เป็นโรคฉี่หนูเคยเสียชีวิตแล้วก็ฟื้นกลับขึ้นมาก็หันไปดมกาวเสพยาอย่างหนักก็ไปสร้างกระท่อมให้อยู่ที่นาเพราะว่าอยู่ร่วมกันกับคนอื่นไม่ได้ด้านพันตำรวจเอกพงพันนาขวาผู้กำกับการสภ.บ้านดุงเปิดเผยค่ะว่าแม้ว่านายทุ่งผู้ต้องสงสัยยังให้การปฏิเสธแต่ตำรวจมีหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์หลักฐานที่พบในกระท่อมจึงเชื่อแน่ชัดนะคะว่าเป็นผู้กระทำเป็นผู้ลงมือก่อเหตุเพราะเป็นหลักฐานที่มัดตัวในการดำเนินคดีกับนายทุ่งได้อย่างแน่นอนเตรียมตัวดำเนินคดี2ข้อหาหนักค่ะก็คือฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนากับปิดบังซ่อนเร้นอำพรางศพค่ะ
0: ส่วนกรณีพบโครงกระดูกใต้พระวิหารลิมปาพรอายุเก่าแก่ประมาณ55ปีภายในวัดธาตุทองพระอารามหลวงแขวงพระโขนงเหนือเขตวัฒนานะคะล่าสุดทีมข่าวก็สอบถามความคืบหน้าไปยังพันตำรวจโทกิจยังมีรองผู้กำกับการสน.คลองตันค่ะบอกว่าเบื้องต้นโครงกระดูกเป็นหญิงไม่ทราบอายุค่ะจากการสอบเจ้าหน้าที่กู้ภัยในพื้นที่ก็ไม่มีใครมีข้อมูลนะคะว่ามีการนำศพมาฝังไว้ส่วนใหญ่จะนำไปเผาหรือว่าส่งคืนญาติดังนั้นจึงคาดว่าน่าจะเป็นคนที่ร่วมสร้างวิหารแห่งนี้และอายุกระดูกก็น่าจะเสียชีวิตมาเท่าๆกับอายุของวิหารนะคะอย่างไรก็ตามค่ะได้นำกระดูกส่งภาควิชานิติเวชศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เพื่อตรวจสอบว่าจะสามารถสกัด DNA มาเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลหรือตามหาญาติได้หรือไม่นะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่มีใครมาแสดงตนเป็นญาติผู้เสียชีวิตซึ่งหากไม่พบญาติก็ต้องประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยดำเนินการนำร่างไปประกอบพิธีทางศาสนาตามขั้นตอนค่ะพันตำรวจโทกิจบอกว่าโลงศพสีแดงแล้วก็พานที่พบพร้อมกระดูกไม่ได้เกี่ยวข้องกับคุณไสนะคะแต่ว่าเป็นโลงจำปาแล้วก็เป็นพิธีศพในยุคสมัยนั้นค่ะตำรวจคลองตันยืนยันว่าโครงกระดูกใต้วิหารวัดท่าทองไม่เกี่ยวคุณไสพบเป็นโครงกระดูกอายุหญิงอายุ55ปีนะคะคาดว่าเป็นคนบริจาคเงินสร้างวิหารค่ะ
1: ช่วงนี้ไปติดตามความเคลื่อนไหวฟุตบอลโลกค่ะตีสี่ในเช้าวันพรุ่งนี้รอลุ้นนะคะว่าใครจะได้แชมป์ฟุตบอลโลกระหว่างสเปนกับอาร์เจนตินาส่วนเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาค่ะผลงานของอังกฤษก็ทำได้ดีนะคะก็เป็นอันดับ3หลังจากถล่มฝรั่งเศสไป6ประตูต่อ4ค่ะไปติดตามข่าวกีฬากันค่ะศึกฟุตบอลโลก2026รอบชิงอันดับ3อังกฤษพบฝรั่งเศสครึ่งแรกอังกฤษนำไปก่อน4ประตูต่อ0ได้ประตูจากเดคแลนไลส์นาทีที่3เอสลีย์คอนซานาทีที่18ปูคาโยซาการนาทีที่37และนาทีที่45บวก2ครึ่งหลังฝรั่งเศสไล่ตามมาได้3ประตูต่อ4จากคิลียันเอ็มบัปเป้นาทีที่48บรัดเลย์บากุล่านาทีที่54และเอ็มบัปเป้นาทีที่66ท้ายเกมนาทีที่87ซากายิงจุดโทษให้อังกฤษนำ5ประตูต่อ3แต่อุสมานเดมเบเล่ยิงไล่มาได้ประตูที่4ที่นาทีที่90บวก6ก่อนที่2นาทีจูดเบลลิงแฮมยิงประตูปิดท้ายให้อังกฤษชนะฝรั่งเศส6ประตูต่อ4คว้าอันดับ3ฟุตบอลโลกไปครองหลังจบเกมบูคาโยซากาฮิโร่เจ้าของแฮตทริกในเกมนี้เปิดเผยว่าทีมตั้งเป้าจบรายการให้ดีที่สุดหลังผิดหวังจากรอบรองชนะเลิศพร้อมยกให้ครึ่งแรกของเกมนี้เป็นฟอร์มการเล่นที่สมบูรณ์แบบนอกจากนี้ยังกล่าวถึงการยิงแฮตทริกในฟุตบอลโลกจนกลายเป็นนักเตะอังกฤษคนที่4ในประวัติศาสตร์ที่ทำได้ว่าเป็นความสำเร็จอันน่าภาคภูมิใจหลังทุ่มเทอย่างหนักเพื่อเตรียมตัวสำหรับทัวร์นาเมนต์นี้ด้านโทมัสทูเคิลกุนซือทีมชาติอังกฤษยกย่องสภาพจิตใจของลูกทีมหลังผ่านความผิดหวังในรอบรองชนะเลิศโดยระบุว่าทุกคนเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมในครึ่งแรกพร้อมหวังว่าในอนาคตนักเตะจะภาคภูมิใจกับเหรียญรางวัลแรกของอังกฤษในฟุตบอลโลกในรอบ60ปีและผลงานดีที่สุดนอกประเทศนับตั้งแต่คว้าแชมป์เมื่อปี1966ด้านดิดิเย่เดชองกุนซือทีมชาติฝรั่งเศสยอมรับผลงานครึ่งแรกเป็นผลงานที่ยอมรับไม่ได้ซึ่งอาจเกิดจากเตรียมทีมไม่ดีพออย่างไรก็ตามเดชองชื่นชมปฏิกิริยาของนักเตะในครึ่งหลังพร้อมกล่าวว่าการทำงานร่วมกับนักเตะตลอดทัวร์นาเมนต์เป็นการเดินทางที่สวยงามส่วนคู่ชิงชนะเลิศคืนนี้ระหว่างทีมชาติสเปนกับอาร์เจนตินาที่สนามนิวเจอร์ซีย์สเตเดียมเวลา 4:00 น.โดยทีมชาติสเปนของหลุยส์ เดอาฟูเอนเต้ผ่านเข้ารอบชิงด้วยการเอาชนะฝรั่งเศส2ประตูต่อ0มีจุดเด่นอยู่ที่เกมรับซึ่งเสียเพียงประตูเดียวตลอดทัวร์นาเมนต์รวมถึงแดนกลางที่มีโรดรีเข้ามาโชว์ฟอร์มอย่างยอดเยี่ยมคอยควบคุมจังหวะเกมร่วมกันกับฟาเบียน รุยส์ส่วนแนวรุกฝากความหวังไว้กับอามีนยามานดานี่โอโมและมิเกลโอยาซาบันอย่างไรก็ตามสเปนต้องตรวจความฟิตของยามานก่อนถึงช่วงสุดท้ายหลังมีอาการบริเวณต้นขาซ้ายและพลาดการฝึกซ้อมก่อนหน้านี้ขณะที่เปโตรบอโรมีอาการกล้ามเนื้อตึงแต่เดลาฟูเอนเต้ระบุว่าอาการไม่รุนแรงยังถูกคาดหมายว่าจะพร้อมลงสนามด้านอาร์เจนตินาของลีโอเนลสกาโลนี่ผ่านอังกฤษในรอบรองชนะเลิศและเก็บชัยชนะครบทั้ง7นัดในฟุตบอลโลกครั้งนี้โดยสกาโลนี่มีขุมกำลังครบทั้ง26คนเกมรุกอย่างนำโดยลีโอเนลเมสซี่ซึ่งทำไป8ประตูกับ4แอสซิสต์โดยมีฮูเลียนอัลวาเรสและลาวตาโรมาร์ติเนสเป็นตัวเลือกในแดนหน้าขณะที่แดนกลางมีเอ็ นโซเฟอร์นันเดสกับอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์นัดนี้จึงเป็นการพบกันระหว่างเกมครองบอลและเกมรับที่แข็งแกร่งของสเปนกับประสบการณ์และสภาพจิตใจของแชมป์เก่าอาร์เจนตินาโดยสเปนลุ้นแชมป์โลกสมัย2ส่วนอาร์เจนตินาต้องการเป็นแชมป์แรกนับตั้งแต่บราซิลปี1962ที่ป้องกันแชมป์โลกได้สำเร็จอัปเดตดาวซันโวฟุตบอลโลก2026โดยคิลิยันเอ็มบัปเป้โชว์ฟอร์มเก่งเหมาคนเดียว2ลูกในเกมนัดชิงอันดับ3ทำให้นำเป็นดาวซันโวทำไปแล้ว10ประตูในฟุตบอลโลกครั้งนี้และกลายเป็นผู้ทำประตูสูงสุดตลอดกาลของฟุตบอลโลกด้วยจำนวน22ประตูและลีโอเนลเมสซี่ที่ทำไป8ประตูทำประตูสูงสุด21ประตูแต่ยังเหลือเกมในนัดชิงชนะเลิศคืนนี้ยังมีโอกาสขึ้นเป็นดาวซันโวฟุตบอลโลก2026และเป็นดาวซันโวตลอดกาลฟุตบอลโลก
5: เฟื่องวันนี้นะคะก็ต้องลุ้นกันค่ะตีสี่โดยสวนสัตว์เชียงใหม่ค่ะก็มีการสร้างสีสันความสนุกให้กับนักท่องเที่ยวนะคะโดยมาเป็นกูรูแห่งสวนสัตว์เชียงใหม่หญิงลีเสือดำกับไทเกอร์เสือโคร่งให้ทั้งสองตัวมาลุ้นนะคะว่าเลือกใครในการชนะการแข่งขันในปีนี้หญิงลีค่ะสวนสัตว์นำกล่องซ่อนอาหารเอาไว้นะคะก็บรรจุอาหารโปรดของหญิงลีปรากฏว่าหญิงลีเลือกเป็นทีมชาติสเปนค่ะส่วนไทเกอร์นะคะก็มีการซ่อนอาหารไว้ใต้ลูกฟุตบอลไทเกอร์เลือกเป็นทีมอาร์เจนตินาเตะเข้าโกเป็นทีมแรกก็ลุ้นกันตีสี่นะคะว่าใครจะได้แชมป์บอลโลก2026ระหว่างสเปนกับอาร์เจนตินาค่ะ
0: หมดเวลาของสรุปข่าวภาคเที่ยงแล้วนะคะคุณพจนาธนธนากุลดิฉันดาราการทองลิ่มลาไปก่อนค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
6: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: โอกาสไม่ได้มาบ่อยๆเมื่อฝนตกเป็นทองคำให้เอาถังออกมารองไม่ใช่เอาปลายนิ้วออกมาแตะเพื่อชื่นชมวอร์เรนบัฟเฟตต์ปรมาจารย์นักลงทุน
8: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
9: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
10: รายการคอร์ดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
11: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนว well-being ซึ่งพบกันกับเราสองคนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
10: และก็อาจารย์จิ๊บนรินทร์นาฏสวัสดิ์ค่ะ
11: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
12: รายการคอร์ดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
13: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
14: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
15: เสียงอะไรอ่ะ
16: เสียงของยอดขายไงฟังไหมล่ะ
15: ถ้าอยากปั้นสินค้าให้ปังต้องมากิจกรรมนี้เลย AI for Life AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังกิจกรรมพิเศษที่จัดมาเพื่อชาวแฟนๆคลื่นความคิดโดยเฉพาะมาเรียนรู้วิธีการใช้ AI เป็นผู้ช่วยส่วนตัวด้านการตลาดในงบที่จำกัดทั้งเขียนแคปชั่นโดนๆสอนแต่งภาพสร้างคลิปรีวิวช่วยแต่งภาพสินค้าให้สวยเตะตาโอ้ยไม่ใช่ตานี้
16: ปังกันง่ายๆแค่ปลายนิ้วสัมผัสไม่ต้องกลัวเทคโนโลยีเพราะเราสอนจับมือทำกันจริงๆโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อผู้สูงอายุที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึง
15: AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปัง2สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรม The Emerald รัชดาสมัครเลยที่ LINE @thinkingradio รีบเลยรับเพียง50ท่านเท่านั้น
17: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Inside Cyber โดย Andy Liu Chiu IT และสแตมป์ทิติวัฒน
18: ์สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Inside Cyber ครับอยู่กับผมสแตมป์ทิติวัฒน์และพี่ Andy Liu Chiu IT ครับสวัสดีครับพี่ Andy
19: สวัสดีครับสแตมป์สวัสดีคุณฟังครับ
18: ต้องบอกว่าอาทิตย์นี้เนี่ยเราขออนุญาตท่านผู้ฟังแฟนคลับFM 96.5 นะครับวันนี้เรามาเป็นเทปเนาะเพราะว่าช่วงปลายอาทิตย์นี้เนี่ยเดี๋ยวพี่แอนดี้จะไปเที่ยวหรือไปทำงานที่ต่างประเทศใช่ไหมครับพี
19: ่ครับไปทำงานอันนี้ตอนนี้ประมาณเที่ยงครึ่งใช่ไหมน่าจะกำลังลงเครื่องที่สิงคโปร์คงจะถึงแล้วพอดี
18: กำลังลงเครื่องพอดีใช่ไหมครับ
19: ครับตอนนี
18: ้ครับ
19: ครับอยากจะเล่าให้ฟังว่าตอนนี้เนี่ยที่สิงคโปร์เนี่ยจะมีงานสำคัญอันนึงนะครับในรอบปีก็จะมีทุกปีเลยงาน IAPP นะครับงาน IAPP ก็จะเป็นเรื่องการประชุมเกี่ยวกับเรื่องของเนี่ย privacy ความเป็นส่วนตัวเรื่อง AI governance นะการกำกับดูแลเรื่อง AI รวมถึงเรื่องของกฎหมายทางไซเบอร์ต่างๆนะก็จะมีพวกหน่วยงานของรัฐภาคเอกชนเนี่ยมาร่วมแลกเปลี่ยนกันก็จะเป็นโอกาสที่ดีที่ประเทศไทยเนี่ยจะได้มีประสบการณ์มากขึ้นแล้วก็เอาประสบการณ์เอาความรู้ที่ได้รับจากงานเนี่ยเอามาปรับใช้ในประเทศไทยครับประมาณนี้
18: ครับซึ่งแน่นอนแหละว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเรากลับมาเดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องที่เตียนที่ไปหน่อยเนาะว่าเป็นยังไงบ้างมีอะไรอัปเดตบ้างซึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาเราก็อัดเทปนะเตียนที่ใช่ไหมครับเพราะว่าพี่อันนี้ก็ไปต่างประเทศเหมือนกัน
19: ใช่ครับ
18: เป็นยังไงบ้างครับพี
19: ่ไปที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับก็เวลาพอบอกไปสวิตเซอร์แลนด์คนถามว่าอากาศดีใช่ไหมทุกคน
18: หนา
19: วคนนี้เป็นอย่างนี้นะแต่ใครจะรู้บ้างว่าเป็นช่วงเวลาที่ร้อนที่สุดในสวิตฮะ
18: ร้อนที่สุด
19: องศา40องศา
18: 40องศาพี่ร้อนกว่าเมืองไทยอีกนะ
19: ร้อนกว่าเมืองไทยอีกแล้วก็โอ้โหแห้งด้วยอากาศแห้งแล้วก็ร้อนโอ้แล้วก็แดดแรงโอ้ทรมานนะ
18: ก็คือเขาไม่ได้ใส่เสื้อกันหนาววันใช่ไหมพี่
19: ไม่ให้ใส่นะ
18: เพราะปกติสมมติถ้าคนภาพจำเนาะคนพูดว่าสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยก็จะมองเป็นถึงเรื่องภูเขาน้ำแข็งที่มีหิมะปกคลุมอยู่หรือว่าวิวธรรมชาติอากาศหนาวเย็นอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้คือไปเพื่อนที่ไปช่วงที่เขาร้อนที่สุดเลยของปีใช่ไหมพี่
19: ใช่ฮะ
18: ก็ซึ่งก็ร้อน
19: ต้องระวังต่อไปคุณผู้ฟังนะถ้าไปสวิตเซอร์แลนด์อย่าเหมือนผมนะอย่าโง่ไปเดือนกรกฎาคมนะ
18: ฮะ ช่วงนั้นเขายาวไหมพี
19: ่ช่วงไม่ยาวครับก็เห็นว่าหน้าร้อนอาจจะช่วงประมาณสักเดือนกว่า2เดือนเนี่ยไม่เกิน
18: เดือน2เดือนโอ้ผมรู้ว่าเหมือนที่ประเทศไทยไง12เดือนหน้าร้อนเอาไม่ใช่
19: จริง
18: โอเคครับผม
19: ประมาณนี
18: ้วีคนี้เนี่ยผมจะมาชวนท่านผู้ฟังแฟนคลับของ 96.5 แล้วพี่แอนดี้หลิวเนี่ยพูดถึงอาชีพยอดฮิตที่มิจฉาชีพเนี่ยเอามาเนียนเป็นตัวเองแล้วก็มาหลอกลวงเหยื่อประชาชนตาดำๆอย่างเราครับพี่ว่ามันมีอาชีพอะไรบ้างที่เขาปลอมมาเนี่ยมีอาชีพอะไรบ้างแล้วใช้วิธีไหนและเราเนี่ยควรป้องกันยังไงครับพี่แอนดี้อะไรที่นิยมที่สุดครับพี่อาชีพเนี่ยที่เขาแฝงตัวเข้ามา
19: โอเคก่อนพูดถึงเรื่องอาชีพที่แฝงตัวปูพื้นก่อน
18: ครับ
19: คือเรื่องในการหลอกลวงออนไลน์หรือว่าพวกสแกมเมอร์เนี่ยนะฮะ
18: ครับ
19: แล้วมันจะมีศัพท์ภาษาอังกฤษอันนึงนะภาษาไทยก่อนภาษาไทยเรียกว่าการสวมรอยเป็นคนอื่น
18: รอย
19: ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า impersonation
18: impersonation
19: ก็คือ imperson nation ก็คือ
18: คร
19: ับ เป็นการหลอกลวงเป็นคนอื่นก่อนซึ่งโดยปกติเนี่ยมันจะเป็นพื้นฐานของสแกมเมอร์เลยนะฮะสแกมเมอร์เนี่ยมักจะต้องปลอมตัวเองนะครับหรือว่าสมมุติตัวเองเป็นอีกคนหนึ่งเพื่อใ คนที่คุยหรือเหยื่อหลงเชื่อนะในรูปแบบอื่นๆเลยนะทุกอย่างเลยนะ
18: ครับ
19: ทั้งเรื่องของcall center ที่โทรศัพท์เข้ามานะครับทั้งในเรื่องของการหลอกเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนนะครับหลอกเป็นคนที่ให้ว่าจ้างให้ทำงานพิเศษนะหรือแม้แต่การหลอกซื้อขายของออนไลน์ก็หลอกลวงเป็นคนดีหรือเป็นร้านค้าอะไรที่ต้องการขายของดีราคาถูกดังนั้นเนี่ยเรื่องของการปลอมเป็นหรือสวมรอยเป็นบุคคลอื่นเนี่ยจะเป็นพื้นฐานสำคัญของสแกมเมอร์เลยอันนี้เป็นส่วนจุดชัดๆที่เราอยากจะเน้นก่อนนะเพราะงั้นการที่สแตมพูดถึงเรื่องของการสวมรอยเป็นคนอื่นเนี่ยอันนี้เป็นประโยชน์นะฮะเพราะมันจะทำให้เราเกิดความเข้าใจมากขึ้น
18: ครับ
19: ทีนี้คำถามเมื่อกี้ตามถามว่าอะไรนะอะไรเยอะสุดใช่ไหม
18: ใช่เราจะมาไล่กันดีว่าอะไรอาชีพอะไรที่เขาแบบว่าเนียนปลอมที่เยอะที่สุดแล้วก็ไล่ลงมาว่าอะไรที่เขาแบบว่านิยมกันอะนิยมมาหลอกประชาชนอะไรเงี้ยเราเพื่อให้ท่านผู้ฟังหรือคนที่เข้ามาดูคลิป YouTube เนี้ยจะได้มีต่อมเอ๊ะหรือว่าข้อสงสัยเวลาแบบว่าเราเจอแบบเนี้ยให้เราเอ๊ะว่ามันคือใช่มิจฉาชีพหรือเปล่าแล้วเราควรจะมีวิธีการป้องกันยังไงไม่ให้เราโดนหลอกอย่างเงี้ยนะพี
19: ่โอเคเขาแบ่งเป็น3กลุ่มนะฮะ3กลุ่มกันนะกลุ่มที่คิดว่าเป็นกลุ่มที่มีการปลอมมากที่สุดอ่ะแสดงคิดว่าเป็นกลุ่มไหนปลอมเป็นใคร
18: ผมถ้าส่วนตัวนะเท่าที่ผมเห็นมานะจะปลอมเป็นพนักงานข้าราชการพนักงานของรัฐตำรวจอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เยอะเยอะเยอะมากครับ
19: ถูกต้องอันนี้คือความรู้สึกยังเป็นอย่างนั้นเลยนะจริงๆเราไม่ได้มีตัวเลขหรอกนะครับแต่ว่าโดยการทำงานของเจ้าหน้าที่เนี่ยก็เห็นภาพเดียวกันนะครับแต่เราไม่ได้มีตัวเลขมีการเก็บข้อมูลตรงนี้ 100% นะครับก็คืออันที่หนึ่งเนี่ยคือการปลอมเป็นผู้มีอำนาจหรือองค์กรที่เป็นราชการหรือที่คนน่าเชื่อถือซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยนะครับเรามักจะเจอเป็นตำรวจนะ
18: ครับ
19: หรือเจ้าหน้าที่รัฐนะตามที่สแตมบอกเลยนะครับกลุ่มนี้มีอะไรบ้างนอกจากตำรวจแล้วก็จะมีปปงใช่ไหมม
18: ี
19: DSI นะฮะซึ่งอันเนี้ยนะครับส่วนรวมถึงไปรษณีย์ด้วยจำได้ว่าเป็นไปรษณีย์ด้วยนะครับในกระบวนการเนี้ยฮะสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเวลาพอเขาปลอมเป็นเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็มักจะพูดถึงเรื่องที่มันผิดกฎหมาย
18: ครับ
19: เพื่อให้เราหลงเชื่อตั้งแต่แรกเลยนะครับนอกจากเขาแนะนำตัวแล้วเขาก็จะพูดถึงเรื่องราวที่ทำให้เราหลงเชื่อซึ่งจะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องอยู่กับการทำผิดว่าเราทำผิดกฎหมายอย่างไรนะอย่างตัวอย่างที่เห็นบ่อยๆคือเรื่องของบัญชี
18: คร
19: ับ ว่าบัญชีเราเกี่ยวข้องอยู่กับการกระทำที่ผิดกฎหมายหรือเป็นเรื่องฟอกเงินนะมีการไปเปิดบัญชีแล้วก็เอาบัญชีใช้ในการทำผิดนะหลอกคนอื่นนะ
18: ครับ
19: หรือเรื่องที่พี่โดนเองเหมือนกันนะครับก็คือเรื่องของการที่เราเนี่ยมีหมายจับหรือต้องหาคดีอาญานะหรือว่ามีเรื่องที่พูดว่าเราเนี่ยมีความจำเป็นต้องยืนยันความบริสุทธิ์นะกับหน่วยงานนะครับหรือว่าเป็นเรื่องของการที่บอกว่าเราเนี่ยตกเป็นผู้ต้องสงสัยที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบทางการเงินนะครับงั้นเราจะเห็นว่าเรื่องราวทั้งหมดที่ยกตัวอย่างวันนี้นะครับจะเกิดขึ้นโดยคนร้ายหรือสแกมเมอร์ที่ปลอมตัวนะเป็นตำรวจหรือเป็นเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายนะครับซึ่งอันเนี้ยมันจะทำให้เราเกิดความกลัวนี่อันที่หนึ่งคือเกิดขึ้นมากที่สุดนะฮะ
18: ครับ
19: ที
18: ่ผมเสริมอีกหนึ่งอย่างในเรื่องของการปลอมตัวนะอย่างเช่นเดี๋ยวนี้คุณตำรวจพี่ๆตำรวจเนี่ยเขาเวลาเขาจับในการขับขี่ที่ผิดกฎหมายผิดกฎจราจรอย่างเงี้ย เขาจะมีการสแกนเสียค่าปรับณพื้นที่ตรงนั้นเลยโดยการที่จะมีบินออกมาให้แล้วก็ให้ผู้ที่ทำผิดเนี่ยสแกนจ่ายตรงนั้นเลยแต่ทีเนี้ยช่วงหลังๆพอมันมีคลิปที่ตำรวจเขาทำของเขาที่จะมีกล้องติดตัวเขาเนี่ยถ่ายเนี่ยแล้วก็ทำลงเพจอะไรก็แล้วแต่ทีเนี้ยมิจฉาชีพเอาตรงเนี้ยมาหลอกประชาชนโดยการส่ง SMS และมี QR code ให้สแกนจ่ายทาง SMS ด้วยเพียงดีอันนี้ก็เป็นอีกเขาเรียกอะไรอีกวิธีหนึ่งที่มิจฉาชีพเนี่ยเขาเมียนปลอมเข้ามาในสถานการณ์ต่างเนี่ยเช่นเหมือนกับบอลโลกอย่างเงี้ยช่วงบอลโลกเขาก็เข้ามาเนียนให้ส่งในเรเบสเชียร์ทีมที่จะได้แชมป์หรือทีมที่จะชนะพอกดลิงก์เข้าไปก็จะเป็นเหมือนกับที่เราเคยคุยกันว่ามันก็จะลิงก์ไปที่เขาและเขาก็จะมาเข้ามาหลอกเงินเราได้ดูดเงินเราได้อย่างนี้ นะครับอันนี้คือเพิ่มเติมให้จากพี่แอนดี
19: ้
18: ครับแล้วก็แน่นอนอีกอันหนึ่งที่ผมเชื่อเลยว่าก็ระดับท็อปเหมือนกันคือปลอมร้านค้าพ่อค้าแม่ค้าเพจต่างๆขายของไม่ตรงปกหรือมีการยิงแอดมีการโฆษณาชวนเชื่อส่งของให้ก็บางทีก็ไม่ส่งบางทีก็ส่งไปแล้วได้ของคุณภาพที่มันต่ำกว่าเหมือนที่พี่แอนดี้กับผมเคยโดนคืออยากไม่ได้โดนอยากลองพี่แอนดี้อยากลองแต่ผมอ่ะโดนอ่ะพี่แอนดี้ช่วยขยายความตรงนี้ขยายเรื่องนี้ให้ท่านผู้ฟังที่ฟังเราอยู่อีกครั้งหนึ่งครับพี
19: ่โอเคอย่างที่สองนะครับที่สแตมพูดเมื่อกี้อาจจะเรียกว่าเป็นปลอมนะในการปลอมเป็นพ่อค้าแม่ค้า
18: ครับ
19: นะครับหรือปลอมเป็นคนขายของที
18: ่
19: เป็นเรื่องทั่วไปซึ่งมีคนจำนวนมากเนี่ยที่ต้องการซื้อขายของออนไลน์ซึ่งส่วนใหญ่ในการปลอมที่ว่าเนี่ยนะครับมักจะปลอมบนแพลตฟอร์มอื่นที่ไม่ใช่อีคอมเมิร์ซที่เราใช้กันนะครับจะไม่ได้อยู่บน Shopee Lazada นะครับหลักๆก็จะไปเกิดขึ้นบน Marketplace ที
18: ่
19: อยู่ใน Facebook นี่แหละหรือมีการไปโพสต์ขายใน TikTok หรือ IG ที่เจอซึ่งกระบวนการนี้ครับก็คือเป็นมิจฉาชีพโดยแท้แหละแต่ว่าทำตัวเป็นเหมือนกับคนขายของนะครับก็จะไปเซตอัพเรื่องของสินค้าขึ้นมาก็จะทำเป็นคอนเทนต์นะครับเพื่อขายของซึ่งของที่จะขายเนี่ยจะเป็นของที่ราคาถูกกว่าท้องตลาดแบบผิดปกติเนี่ยแต่เราไม่คิดว่าผิดปกติหรอกเรารู้สึกแบบอยากซื้ออ
18: ยากซ
19: ื้อรู้สึกว่ามันถูกมากนะครับ
18: ครับ
19: แล้วก็จะมีคอนเทนต์หรือรูปภาพประกอบนะซึ่งพบว่ามีการไปก๊อปปี้นะครับหรือไปเอาภาพของบุคคลอื่นซึ่งเป็นอาจจะพ่อค้าแม่ค้าหรือเจ้าของสินค้าจริงเนี่ยเอามาใช้นะครับด้วยวิธีการนี้นะครับสิ่งที่ทางมิจฉาชีพมักทำก็คือการพยายามลอกนะเรียนแบบคอนเทนต์นะไม่ว่าจะเป็นภาพหรือว่าจะเป็นเนื้อความต่างๆแล้วทำตัวเสมือนเป็นบุคคลคนที่ขายของนะครับงั้นสิ่งที่ต้องระวังนะก็คือในเรื่องของการที่เราเห็นสินค้าราคาถูกเนี่ยนะครับเราอย่าคิดว่านั่นคือพ่อค้าแม่ค้าจริงนะ
18: ครับ
19: ถ้ามันไม่ได้อยู่บน Shopee Lazada เนี่ยจริง Shopee Lazada ก็ยังมีความเสี่ยงแต่เขายังรับผิดชอบไงนะอย่างณปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นบน Shopee Lazada บ่อยๆก็คือผู้ค้านะครับอาจจะเป็นตัวจริงนะแต่ขายของไม่มีคุณภาพหรือไม่ตรงปกนะอันนี้เราก็สามารถที่จะติดต่อร้องเรียนหรือให้เรตติ้งในคะแนนต่ำๆแล้วก็แจ้งได้ไอ้ส่วนนี้คือก็เรียกว่าปัญหาน้อยนะฮะแต่ปัญหาหลักๆนะที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นเรียกว่าเป็นการกระทำผิดหรือหลอกลวงบนออนไลน์ที่มีจำนวนคดีมากที่สุดในประเทศไทยก็คือการหลอกลวงซื้อขายของออนไลน์คือการโอนเงินไปแล้วไม่ได้ของนะอันนี้คือเป็นลักษณะของการปลอมเป็นพ่อค้าแม่ค้านะครับแน่นอนนะนี่คืออย่างที่สอง
18: ถ้าอย่างนี้เราจะควรระวังยังไงอ่ะพี่สมมติถ้าเขาให้เราโอนก่อนเพราะปกติเราซื้อของออนไลน์เขาส่วนใหญ่เขาก็ให้โอนก่อน
19: เมื่อกี้ระวังก็บอกไปแล้วว่าจริงๆของที่มันราคาถูกก่อนทั้งตลาดเกินจริงเรามักจะซื้อแล้วก็ที่เราสังเกตได้ก็คือส่วนใหญ่มักจะให้มีการจ่ายเงินจองหรือมัดจำ
18: ครับ
19: นะถ้าแต่สมมติอะไรก็ตามเขาต้องการให้เงินไหลมาจากในกระเป๋าเราไปที่เขานะสมมติว่าคุยไปคุยมาเนี่ยมันจะพยายามที่จะให้ปิดการขายอย่างเร็วที่สุดนะก็คือมีการให้เราเสนอแล้วเราก็ส่งเขาก็จะส่งเลขบัญชีมาแล้วก็ให้เราโอนเงินอย่างไวเลยไม่ว่าจะเป็นการเต็มจำนวนหรือมัดจำก็ตามแต่จะขอให้มันเกิดขึ้นซึ่งหลายครั้งเนี่ยเป็นของที่มีราคาแต่ให้มีมัดจำซึ่งอาจจะไม่ได้เป็นจำนวนมากในตัวอย่างเช่นเนี่ยล่าสุดนะที่พี่เจออยู่ใน Facebook เนี่ยคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับก็จะแยกได้เลยว่าไหนเป็นมิจฉาชีพก็มันจะขายแบบสมมติว่าในราคาตลาดเนี่ยมือ2เนี่ยนะครับเครื่องได้เป็น AMD นะรุ่นกลางๆนะนะสำหรับเอามาเล่นเกมเนี่ยนะครับมือสองจะตกประมาณ 15,000 นะฮะมิจฉาชีพเนี่ยจะขายในราคาประมาณ 9,000 นะซึ่งรูปภาพต่างๆเนี่ยหลายๆอันก็คือเอามาจากต้นฉบับนะที่เป็นร้านขายคอมพิวเตอร์มือสองเนี่ยนะเห็นจะเห็นโดยปกติก็ขายอยู่ประมาณเนี่ย 15,000 14,000 900 13,000 กว่ามั่งแล้วก็หรือขยับไป 16,000 แต่มิจฉาชีพจะลงมาถึง 9,000 ซึ่งอย่างเงี้ยทำให้คนเนี่ยรู้สึกตัดสินใจง่ายกว่านะถ้าเกิดว่าเป็นคนธรรมดาขาย 11,000 12,000 บางทีรู้สึกว่ามันอาจจะไม่ค่อยดึงดูดเขาก็จะลดราคาลงมาต่ำมากนะครับนี่ก็เป็นลักษณะของมิจฉาชีพในแบบที่2คือการปลอมเป็นตัวพ่อค้าแม่ค้าที่กำลังจะขายของจริงๆ
18: ซึ่งผมอันนี้ผมขอแชร์ผ ผมเพิ่งไปเจอมาในกลุ่ม Facebook กลุ่มแอปฟ้าเนี่ยมันจะมีการขายของมือสองของผมที่เข้าไปอยู่ก็คือเป็นเสื้อกีฬามือสองโพสขายอย่างเงี้ยครับเขาก็ขายสุดท้ายเหมือนกับถ้าคนที่อยากได้ตัวนี้มากๆเนี่ยพอซื้อปุ๊บโอนโดยที่ไม่ได้ตระหนักถึงอะไรสักอย่างไม่ได้เอ๊ะอะไรเงี้ยโอนไปเสร็จปุ๊บก็โดนบล็อกเฟซหนีหรืออะไรอย่างนี้ไปเลยเพราะฉะนั้นในราคาเนี่ยก็ไม่ได้ต่างกันด้วยถ้าเลทราคามันอยู่ที่สมมติ100เขาก็ขาย100ในราคาแบบไม่ได้โดดเรียกความสนใจเรื่องราคาแต่ว่าเป็นราคาแบบว่าจริงๆของเขาก็ประมาณนี้แต่ทีนี้พอถามพอในการพิมพ์คุยกันถามเรื่องความชัดของเสื้อผ้าหรือว่าขอรูปในแต่ละมุมของเสื้อผ้าเขาก็มีให้แล้วก็ชิ่งนี้ก็มีแต่บางคนมิจฉาชีพเนี่ยไม่มีภาพมุมที่เขาขออย่างเงี้ยก็โดนบล็อกไปเลยแล้วถ้าในกรณีอย่างเงี้ยพี่สมมุติถ้าเขาเป็นเจ้าของจริงๆอ่ะสมมุติพี่ซื้อของกับผมเป็นของเจ้าของจริงๆอ่ะแล้วพี่โอนเงินมาแล้วแล้วผมไม่ขายให้พี่ผมบล็อกพี่ไปเลยทางด้านที่ของมันอยู่ที่ผมจริงๆอ่ะอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นมิจฉาชีพได้เหมือนกันนะพี
19: ่ครับก็อาจจะเป็นมันจะบอกไม่ใช่มิจฉาช
18: ี
19: พ
18: โกงเหรอ
19: โกงอ่ะ
18: โกงใช่ไหม
19: มันจะอาจจะมืออาชีพหรือไม่ก็ตามนะครับแต่มันก็คือการโกงผิดกฎหมายอันนี้ก็แจ้งความได้เหมือนกัน
18: ก็ไปแจ้งความได้เนาะครับแล้วอีกอันนึงสำหรับปีนี้ที่ผมเห็นค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันก็คือเป็นวิดีโอครับพี่วิดีโอสั้นที่หลอกลวงให้คนเนี่ยเชิญชวนให้คนเนี่ยมาลงทุนกับเราโดยการที่จะได้ผลตอบแทนที่มันสูงนะครับแล้วพอคนคนนั้นสนใจทักไปก็เขาจะพาเขากลุ่มหลายแล้วทีนี้แล้วก็จะเป็นในเรื่องของกลวิธีต่างๆที่เขาจะหลอกลวงอย่างเงี้ยพี่เราควรจะป้องกันหรือว่าเราจะควรสังเกตวิธีมีวิธีไหนบ้างที่แบบว่าไม่ให้เราโดนหลอก
19: โอเคอันนี้ต้องตั้งต้นตั้งแต่แรกนะครับส่วนใหญ่คนที่ถูกหลอกก็คือคนที่ต้องการที่จะลงทุนหรือได้เงินแบบไม่ยากนะครับมันจุดตั้งต้นก็คือเรามักจะมีการไปเซิร์ชหาข้อมูลว่าจะลงทุนเริ่มที่ไหนลงทุนเริ่มเรียนหุ้นนะครับหรือว่าลงทุนทองคำนะประมาณนี้ซึ่งพอเราเซิร์ชเนี่ยนะครับอีกไม่นานเนี่ยจะมีคอนเทนต์ที่เกี่ยวข้องโผล่มาที่เครื่องโทรศัพท์เรานะบางคนก็เป็น Facebook หรือ IG ซึ่งจริงๆแล้วคอนเทนต์เหล่านี้ฮะดูดีๆมันจะมีคำว่าโฆษณาหรือว่าแอดนะฮะนะหรือผู้สนับสนุนนะเขียนอยู่ใต้ชื่อนะใต้ชื่อของโพสต์เหล่านี้นะครับดูใต้ชื่อนะครับถ้าเป็น Facebook จะเห็นชัดเจนเลยแต่ว่า
18: ใต้ชื่อใต้คลิปหรือพี่หรือว่า
19: ใต้ชื่อใต้ชื่อโปรไฟล์อ่ะสมมุติว่
18: า
19: ที่สแตมป์เนี้ยสแตมป์ IT อย่างเงี้ยก็จะเป็นตัวสีดำดำเข้มๆใช่ไหมแล้วก็ดูใต้อีกบรรทัดนึงมันจะมีตัวสีเทาๆแล้วเขียนนะครับว่าเป็นแอดนะเป็นโฆษณาหรือว่าจะเป็นสปอนเซอร์นะครับผู้สนับสนุนก็ได้นะครับแล้วแต่การตั้งค่าของเรานะพอเราไม่ดูให้ดีเนี่ยแต่เราคิดว่ามันเป็นเนื้อหาตามที่เราค้นหาเมื่อกี้คือความสนใจตรงนี้มันปรากฏทั้งๆ ที่เราไม่รู้ว่าเบื้องหลังมันคือการยิงแอดโดยมิจฉาชีพมิจฉาชีพอ่ะตั้งใจรอเหยื่อเลยว่าเหยื่อที่จะเซิร์ชคำเนี้ยขอให้มันขึ้นนะซึ่งแพลตฟอร์มเหล่านี้ได้เงินนะครับจากการที่มีการโฆษณานะครับมิจฉาชีพก็ใช้ประโยชน์จากการโฆษณาแบบง่ายๆเนี่ยทำให้ตัวโจรเนี่ยมันอยู่บนเครื่องโทรศัพท์เราเลยนะครับพอกดลงไปเนี่ยเราก็เชื่อว่าการปลอมเนี่ยเป็นตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเดี๋ยวนี้มีตลาดหลักทรัพย์นะจะเยอะหน่อยนะจะปลอมเป็นตลาดหลักทรัพย์หรือเซ็ตเนี่ยฮะ SET เนี่ยเซ็ตนะฮะคือเยอะหรือไม่ก็เป็นเรื่องของการที่หลอกว่าเป็นหุ้นตัวใหญ่ๆตัวที่เรารู้จักกันนะครับอย่างเช่น CPO อย่างเงี้ยนะ7นะครับหรือก่อนหน้านี้นะก็ทำงานอยู่ที่คลื่นเราด้วยนะฮะก็เป็นดีเจอีกท่านหนึ่งนะครับที่มีที่เสียงก็คือคุณวิกรมเนี่ยนะครับที่เคยไปบ้านแกด้วยนะก็ที่ขึ้นเราก็ไปกันนะฮะก็พี่วิกรมก็โดนหลอกเช่นเดียวกันอมตะนครนี่นะครับก็พอเรามีการทักทายเข้าไปก็ปรากฏว่าเป็นมิจฉาชีพทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นประเด็นที่สำคัญก็คือเราต้องระวังเรื่องของการใช้งานโซเชียลมีเดียในการค้นหาข้อมูลเพราะมันจะเสิร์ฟในสิ่งที่เราต้องการซึ่งมิจฉาชีพอาศัยจังหวะนี้ในการโฆษณาน
18: ะครับซึ่งเราถ้าเราสังเกตตัวที่เป็นที่บอกว่ามันเป็นโฆษณาใต้ชื่อเราอ่ะอันนั้นให้เราตีว่ามันเป็นมิจฉาชีพเลยได้ไหมพี่100%ไหม
19: ต้องบอกงี้ถ้าเป็นตลาดหลักทรัพย์อ่ะเซฟเนี่ยที่เรารู้จักที่เขาเป็นตลาดกลางในการซื้อขายหุ้นเนี่ยโลโก้เขาจะเป็นสีส้มๆหน่อยถ้าจำได้นะเขาจะไม่มาโฆษณาบน Facebook หรอกคิดภาพเขาจะโฆษณาทำไมจะไปซื้อขายหุ้นนะหรือ CP เนี่ย

0: โซเชียลมีเดียถูกไหมเพราะว่ามันมีสิ่งเหล่านี้เราเลยอยากดูต่อแต
1: ค
0: ่
1: รั
0: ค
1: บ
0: วามจริงคือมิจฉาชีพมารอตั้งแต่เราเกิดไปแล้ว
1: อืม
0: ครับ
1: โอ้โหอันนี้ก็ต้องใช้วิจารณญาณในการดูด้วยนะแล้วว่าความน่าจะเป็นว่าเอ๊ะบริษัทใหญ่แบบนี้เขาจะมาทําอะไรแบบนี้หรือเปล่าเห็นได้ไหมพี่มองอย่างถูกไหมครับ
0: ถ้าคิดถึงหลักความเป็นจริงอ่ะจะรู้เลยแบบถ้าคนเล่นหุ้นมาก่อนอ่ะถูกไหมคือ
1: ใช
0: ค
1: ่
0: นเล่นหุ้นเนี่ยรู้คนเล่นหุ้นเนี่ยจะไม่ถูกหลอกหรอกคนที่เล่นผ่านแพลตฟอร์มผ่านตล
1: ค
0: าร ด
1: ับ
0: จริงๆอ่ะนะฮะคนรุ่นเก่าจริงๆนะเก่าจริงๆอ่ะแต่ทว่าสมัยเนี้ยคนรุ่นเก่าก็โดนหลอกเพราะว่า
1: อืม
0: คนรุ่นเก่าที่เพิ่งเข้าวงการหรือคนรุ่นเก่าเนี่ยบางท่านที่เพิ่งหัดใช้เทคโนโลยีเนี่ย
1: คร
0: ก็
1: ับ
0: ไม่คุ้นชินกับสิ่งที่มันเสิร์ฟมาแล้วก็นึกว
1: ค
0: ่าร
1: ัน
0: ี
1: บ
0: ่เป็นเรื่องจริงตลอด
1: คร
0: น
1: ั
0: ะ
1: บ
0: ครับต้องย้อนกลับไปถึงคนที่แบบไปนั่งเล่นในพวกโบรกเกอร์อย่างสมัยก่อนพี่ไปทํางานต่างจังหวัดเนี่ยก็มีโบรกเกอร์ตามตัวเมืองเนี่ยคนมีตังเนี่ยที่เขาก็อยากเล่นหุ้นเนี่ยเขาก็มานั่งเล่นในอาคารเลยเงี้ยอันเนี้ยอย่างเงี้ยไม่ถูกหลอกนะพอโลกออนไลน์มันเปลี่ยนก็คนเหล่านี้อาจจะถูกกลับมันถูกหลอกอีกทีหนึ่ง
1: ครับพอพูดถึงคนรุ่นก่อนหมายถึงว่าคนที่สูงวัยหน่อยมักจะรวมถึงพ่อผมเองด้วยนะพ่อผมเองก็โดนนะครับในเรื่องเคสเนี่ยที่ผมกำลังจะหยิบยกให้เนี่ยคือเรื่องของยานะครับก็คือโฆษณายิงแอดเข้ามาทาง Facebook หรืออะไรก็แล้วแต่จะเป็นเรื่องของยาแก้เบาหวานแก้โรคภัยต่างๆอะไรอย่างเงี้ยมายิงขึ้นมาว่ามันจะสามารถช่วยลดน้ำตาลในเลือดได้นะมันสามารถช่วยให้คุณนอนหลับขึ้นหรือว่าอะไรเนี้ยสั่งของมาบางทีก็โดนหลอกโดยไม่ได้ของหรือบางทีได้ของมาแต่ก็เป็นของที่ไม่มีคุณภาพเพียงดีเนี่ยถ้าแบบนี้เราควรจะบอกแฟนๆชาว90.5ยังไงว่าเราต้องระวังและเราต้องเอ๊ะมันคือ
0: ไม่มันก็ไม่ง่ายเนาะคือส่วนใหญ่เนี่ยตอนนี้คนก็พยายามใช้อินเทอร์เน็ตให้เป็นประโยชน์กับชีวิตเพราะงั้นอยากได้อะไรก็พยายามจะเซิร์ชซึ่ง
1: เอ
0: เรา
1: อ
0: ก็มีความเชื่อก่อนว่าสิ่งที่เราเซิร์ชมามันค่อนข้างจะถ้ามันนําเราไปสู่คําตอบต่างๆมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ว่าถ้าจะซื้ออย่างตัวอย่างของสแตมคือซื้อยานะซื้ออะไรที่ก็ตามที่มันต้องการที่มันเป็นอะไรที่มันรู้สึกว่ามันต้องระวังนิดนึงนะเรื่องยาเรื่องเบาหวานอะไรต่างๆมันคงต้องรับการรับรองจากอย.อะไรนะครับแนะนําว่าเปลี่ยนจากการซื้อออนไลน์เนี่ยเป็นไปการไปซื้อตามร้านขายยาดีกว่าหรือไปซื้อในระบบร้านขายยาที่มีแบบออนไลน์ก็มีอยู่เยอะนะฮะปัจจุบันนี้
1: ค
0: ม
1: ร
0: ี
1: ับ
0: เยอะนะครับก็คือเป็นร้านที่มีความน่าเชื่อถือระดับหนึ่งแล้วก็ตอนสุดท้ายที่จะตัดสินใจในการซื้ออ่ะนะฮะอย่าเพิ่งดูที่ราคานะเพราะของดีราคาถูกจริงมันก็แทบจะไม่มีหรอกยายิ่งตัวยาดีนะครับยาเป็นแบบผลิตแบบรุ่นใหม่เนี่ยก็มักจะราคาค่อนข้างสูงกว่าปกติอยู่แล้วนะฮะอันเนี้ยอยากให้คิดแบบนี้เลยแล้วก็ก่อนตัดสินใจซื้อสุดท้ายให้เอาชื่อยานะครับหรือทะเบียนยาตามที่มันโฆษณาเนี่ยไปเซิร์ชในระบบของอย.นะพิมพ์ได้นะครับก็คือตรวจสอบยาอย.เนี่ยเดี๋ยวก็ขึ้นเลยใน Google แล้วก็ไปเช็คก่อนนะครับ
1: โอเคครับสุดท้ายอยากจะบอกแฟนๆชาว96.5ทุกท่านนะครับว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเรารู้สึกสงสัยใครหรือว่าจะเช็คก่อนเราจะเช็คชื่อก่อนที่เราจะโอนเงินซื้อของอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเดี๋ยวนี้ในอินเทอร์เน็ตเนาะเราสามารถเซิร์ชเอาชื่อของคนที่ปลายทางที่เราจะโอนไปเนี่ยเซิร์ชดูได้ว่าเข้าข่ายมิจฉาชีพหรือเปล่าใช่ไหมครับพี่อันดี
0: อาจจะมีบ้างหรือไม่มีก็มีนะครับคือปัจจ
1: อ
0: ุ
1: ๋อ
0: บั
1: ไ
0: น
1: ม่
0: เ
1: ในช
0: ี่
1: ่
0: ย
1: ร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมค
0: ไ
1: ร
0: ม
1: ับ
0: ่ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าเมื่อก่อนหน้านี้ก็จะมีบางเว็บเขาเก็บข้อมูลแล้วพิมพ์สมมุติว่าใครส่งเลขบัญชีมาเราเอาชื่อเขาเนี่ยไปเซิร์ชใน Google แล้วก็ตามว่าโกงก็ได้นะหรือว่าบัญชีโกงอะไรเงี้ยนะฮะ
1: คร
0: ห
1: ั
0: ล
1: บ
0: ายหลายเคสจะขึ้นนะครับแต่ปัจจุบันเนี้ยตัวเรียกว่ามิจฉาชีพปัจจุบันเนี่ยตัวธนาคารแห่งประเทศไทยเขาวางกฎหมายแล้วคือหมายความว่าถ้าเกิดมีการแจ้งมาว่าอันนี้เป็นบัญชีที่เคยทําผิดหรือบัญชีม้าเนี่ยหลายธนาคารเขาก็มักจะมีการอายัดธุรกรรมไปแล้วนะครับมันทําให้ตรงเนี้ยเกิดขึ้นยากเพราะงั้นพอมันไม่เกิดขึ้นแบบนี้มันก็กลายเป็นว่ามิจฉาชีพมักจะใช้บัญชีใหม่นะครับหรือบัญชีที่เป็นเด็กรุ่นใหม่นะที่แบบไม่รู้เท่าไม่ถึงการหรือบางทีเป็นคนต่างจังหวัดที่ค่อนข้างไกลจากความเข้าใจเรื่องนี้หรือเป็นคนที่สามารถที่ใช้เงินในการซื้อบัญชีได้มาใช้เพราะฉะนั้นบัญชีมันจะเป็นบัญชีใหม่พอบัญชีใหม่เนี่ยนะครับเมื่อมีการหลอกแล้วปรากฏว่าบัญชีเนี้ยนะฮะไม่ได้ถูกเอาไปโพสต์นะหรือไม่ได้ถูกเอาไปแจ้งในพวกแพลตฟอร์มต่างๆมันทําให้มันเกิดการแชร์เพราะฉะนั้นจะหาไม่เจอนะครับเพราะงั้น

0: เรื่องอาจจะพอใช้ได้บ้างในเรื่องของการเอาบัญชีไปเช็คใน Google นะฮะ
1: ครับผมก็อาทิตย์นี้ครบถ้วนครับผมกับพี่แอนดี้ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าครับกับรายการ Inside Cyber นะครับอาทิตย์นี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: Inside Cyber โดยแอนดี้หลิวชิว IT และสแตมป์ทิติวัฒน
3: ์ขณะนี้เวลา13นาฬิกา
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันเอกนิติเผยผลสำเร็จร่วมคณะอนุทินเยือนจีนปิดดิว4ยักษ์ใหญ่จีนกลุ่มอุตสาหกรรมสมัยใหม่ EV AI คาดเม็ดเงินลงทุนเข้าไทยกว่า 70,000 ล้านบาทนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงภาพรวมการเดินทางร่วมคณะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำทีมประเทศไทยเดินสายรถโชว์ดึงดูดการลงทุนณเมืองเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยได้มีการเปิดโต๊ะเจรจาเจาะลึกแบบตัวต่อตัวกับ4บริษัทยักษ์ใหญ่ระดับท็อปของจีนในกลุ่มยานยนต์ไฟฟ้าและเทคโนโลยีขั้นสูงช้างอานอินโนไลท์ออฟอีออฟโตลิงและเสี่ยวมี่ว่าประสบความสำเร็จอย่างงดงามซึ่งนายกรัฐมนตรีนำทีมนักธุรกิจไทยมาพบกับนักธุรกิจจีนซึ่งหนึ่งที่ได้เจอกับนักธุรกิจได้เจอกับนักลงทุน4รายใหญ่ที่มีการลงทุนในประเทศไทยโดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมสมัยใหม่ทั้งเรื่อง AI เรื่องอุตสาหกรรมรถยนต์สมัยใหม่ซึ่งวันนี้ได้ใช้ฐานการผลิตในประเทศไทยเป็นฐานสำหรับในการส่งมอบเรื่องของอุตสาหกรรมและสินค้าชนิดใหม่โดยเฉพาะเกี่ยวกับ AI สิ่งที่จะมาลงทุนในประเทศไทยในขณะนี้มีเม็ดเงินรวมประมาณ 70,000 ล้านบาทมีการจ้างงานรวมประมาณ 30,000 คนซึ่งสิ่งที่ทางรัฐบาลได้ขอร้องนักลงทุนไทยคือขอให้ต่อยอดไปสู่อุตสาหกรรมต่อเนื่องของเมืองไทยโดยเฉพาะ SME รายย่อยของไทยทั้งในอุตสาหกรรมเรื่อง AI อุตสาหกรรมเรื่องรถยนต์สมัยใหม่นอกจากนี้จะเป็นการจ้างงานขอให้มีการเทรนนิ่งให้ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่คนไทยซึ่งทั้ง4เจ้าก็ตกลงที่จะไปลงทุนใน R&D Research Development ในเมืองไทยเพิ่มขึ้นปลัดกระทรวงมหาดไทยสั่งเดินหน้าเชิงรุกก้าวมาตรการรับมือฤดูฝน2569ใช้กลไกผู้ว่าท้องถิ่นทั่วประเทศนายอันศิษย์สัมพันธารัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยตามแผนซึ่งสำนักงานทรัพยากรแห่งชาติสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่10มิถุนายน2569พร้อมมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการป้องกันและบรรเทาผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนได้อย่างทันท่วงทีเพื่อให้การขับเคลื่อนมาตรการรับมือฤดูฝนประจำปี2569เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในทุกพื้นที่ทั่วประเทศกระทรวงมหาดไทยจึงได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอบูรณาการสรรพกำลังร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำหลากอย่างเต็มกำลังโดยมันลงพื้นที่ตรวจสอบความแข็งแรงของผนังกั้นน้ำการกำจัดสิ่งกีดขวางทางระบายน้ำและการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้าในพื้นที่เสี่ยงภัยเพื่อเป็นศูนย์กลางในการบัญชาการเหตุการณ์และเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีรวมไปถึงการสร้างเครือข่ายเตือนภัยในระดับชุมชนผ่านกลไกกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อสื่อสารแจ้งเตือนเสี่ยงภัยให้กับประชาชนได้รับทราบล่วงหน้าอย่างทั่วถึงและทันท่วงที
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย

0: ตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
1: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: การบริหารธุรกิจคือการจัดการกับความเสี่ยงไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงบรรทูลล่ำซำประธานกิตติคุณธนาคารกสิกรไทย
3: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
4: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่งThinking Radio, Thinking Wealth. เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking RadioThinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
5: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
6: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
7: Y Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 Soso ล่ามทีม N2 พิษรัก Poisonous Love N3พี่ฟากชอบเธอมู Lazy Love หมู่มู N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
8: สุขภาพดีกับสามหมออารมณ์ดีโดยนายแพทย์มยทัศน์สามเสนนายแพทย์ปัญญาไข่มุกและนายแพทย์สมศักดิ์วัฒนศรี
9: สวัสดีครับมยทัศน์สามเสนครับสวัสดีครับสมศักดิ์วัฒนศรีครับ
10: สวัสดีครับหมอปัญญาไข่มุกครับมาพร้อมกัน3คนเลยครับพร้อมกับมีคลิปไหมมาแล้วคลิป
9: มีหลายคลิปเลย
10: ครบเลยโอ้โห
9: ครบเลย2คลิปเลยนะครับ
10: แต่คือ
9: ตอนนี้เรื่องน่าสนใจมาก
10: สนใจมากฟุตบอลก็น่าสนใจมากโอ้โหมันจริงๆครับขอบอกฝรั่งเศสกับอังกฤษนี่สุดยอดที่ได้มีคุยให้ฟังนิดนึงเพราะว่าจากข้าไปนั่งดูนะเพื่อสังเกตการครับสังเกตการฟุตบอลเป็นยังไงบ้าง
9: ใช่ใช่ใช่ใช่ครับเราดูฟุตบอลต้องใช้ทั้งสติปัญญาแล้วก็อารมณ์เล็กน้อยนะถ้าอารมณ์เยอะไปเดี๋ยวหัวใจจะวายค่าหน้าจอไม่คุ้ม
11: คุณหมอไม่ทัดบอกว่านึกว่าเป็นฟุตซอลยิงกัน
9: ว่าฟุตซอลยิงกัน
11: ตลุดเลย
9: ว่าเล่นเลยเจ็บโลกดีที่ไหนแต่ก็พิสูจน์ว่าสิ่งที่เราคิดว่ามันไปเต็มที่แล้วอย่างกีฬาฟุตบอลเนี่ยไม่เห็นมันจะมีอะไรที่น่าตื่นเต้นเราเพราะมันก็ไม่ใช่แล้วนะ
10: ม
9: ันมีหลายอย่างที่เทคนิคต่างๆเนี่ยเข้ามาทำให้เกมมันเปลี่ยนไปมากๆเลย
10: จ
9: นกระทั่งยิงกันเป็น10ลูกนี่ก็เหลือเชื่อจริงๆนะครับ
10: แต่ละลูกที่มาทัดนะมันน่าทึ่งมากเลยมันไม่ใช่ลูกธรรมดาไม่ใช่ยิงธรรมดานะครับ
11: ผมสังเกตว่าผมสังเกตว่าไม่ได้ทำร้ายกันเป็นหลักนะเพราะบางแมตช์นี่โอ้โหจะเอาพิการเลยใช่ไหมแต่นี่ไม่นี่แฟร์เพลย์มากเลยครับเป็นตัวอย่างที่ดีมากนะเป็นครูอะไรครับแบบแม่ไม้ให้ดู
9: ผมทำให้คิดเผื่อไปนะคืนนี้ชิงชนะเลิศใช่ไหมแต่ผมว่ารอบชิงจริงๆผ่านไปเมื่อคืนเนี่ยเล่นกันดีมากเลย
10: คู่จริง
9: ชิงของแท้เนี่ยจะเล่นได้ดีเท่านี้หรือเปล่าน่าติดตามต่อนะครับ
11: ผมว่าเป็นเพราะว่าทั้งสองประเทศเนี่ยคนเล่นเนี่ยมันเป็นเพื่อนกันหมดเลยนะเพื่อนสนิทด้วยนะ
9: ใช่ใช่
11: สังเกตดูสิ
9: เขาจบแล้วก็แสดงความ
11: ม
9: ี
11: มิตรไมตรีต่อกันมากก็ตอนพักครึ่งเนี่ยจะตัวยิงของฝรั่งเศสเดินกอดคอกับโค้ชอังกฤษคุยกันยิ้มยาวทั้งที่เสียไป4 ประตูแล้ว
9: เอ็มบัปเป
11: ้เอ็มบัปเป
10: ้ผมมีความคิดอย่างหนึ่งเหมือนกันคือด้านวิทยาศาสตร์การกีฬานะหมอท่านนะบวกทั้งด้านของเวชศาสตร์การกีฬาสปอร์ตเมดิซินเอามารวมกันแล้วไปพัฒนาให้กลายเป็นระบบเป็นซิสเต็มที่โคชชิ่งแบบที่รู้จักทุกเซลล์นักกีฬาเขาเลยว่าใครเด่นตรงไหนสถานการณ์ตรงไหนต้องเสียบใครเข้าไปเสียบเข้าไปแบบพอดีเสร็จแล้วเอาออกไม่ซื้อต่อนะไม่ให้เก็บเสียพลังอะไรซึ่งบวกกับการระบบการจัดการเนี่ยครับเขาอาจจะมีทีมโค้ชชิ่งของเขาที่ระบบการจัดการมันแม่นมากแม่นจริงๆแล้วคงจะดูแยกกันเป็นตัวผมว่านะเพราะแต่ละคนนั้นมีท่าทางเทคนิคการยิงแล้วตัวทั้งนักฟุตบอลเองครับยิงจะลูกไม่ซ้ำแบบครับขอบอกเมื่อสมัยเราฟุตบอลลำไทยแล้วก็สนุกสนานแล้วดูมาตลอดเรื่องตอนนี้โดยที่หมอวิทยาพูดถึงว่ามันน่าจะถึงจุดจบสักทีไม่ใช่ครับที่เป็นการเปิดศักราชใหม่กำลังผมคิดว่านักฟุตบอลอันนี้ขอยืนยันว่าน่าดูครึ่งหลังนะครับอันนี้ไม่ได้เต็ม2 ครึ่งแต่ครึ่งหลังนี่ตาสว่างเลยขอบอก
11: อีกมุมนึงนะอีกมุมนึงคือด้านจิตใจนะผมอยากจะเล่าให้ฟังว่าซาก้าที่เขาทำแฮตทริกคราวนี้ในยิงไปความจริงก็ยิง4 ลูกนะแต่ลูกที่1
9: ลำหน้า
11: ใช่ไหมส่วนมันก็เป็น3 ลูกคนนี้คุณเชื่อไหมว่าเมื่อแข่งฟุตบอลโลกทางไหนไม่รู้นะเขาอะทำให้อังกฤษแพ้อาร์เจนตินาหรือไงการยิงลูกโทษอะ
9: เพราะ
11: เขายิงไม่เข้าอะโอ้โหตอนนั้นเนี่ยใครๆก็มาปลอบเขาใหญ่เลยนะแบบแต่ตอนนี้เขามาเป็นดาราไปเลยนะแสดงว่าเรื่องจิตใจนี่สำคัญมากนะการปรับอะไรเนี่ยเมื่อมีทุกข์สาหัสเนี่ยก็จะยังไงแล้วก็การที่จะกลับมาโดดเด่นอะไรได้เนี่ยมันก็เป็นมุมของกีฬาที่น่าสนใจมาก
10: คือได้บอกว่ามันเป็นการรวมกันระหว่างสปอร์ตไซน์วิทยาศาสตร์การกีฬาบวกกับสปอร์ตเมดิซินวิทยาศาสตร์การกีฬาทุกด้านเอาใจคนเข้ามาประกอบกับนักฟุตบอลแล้วแต่ผมคิดว่าคืนนี้ก็เชียร
9: ์บวกอีกอย่างบวกอีกอย่างทุกคนเนี่ยเล่นเหมือนโดนโปรแกรมไว้ด้วยเอไออะไรบางอย่างพร้อมที่จะ
11: เตรียมมา
9: พร้อมไปตามสูตรนะสูตรที่เขาฝึกนะผมว่าสูตรที่เขาฝึกมีเป็นร้อยนะแล้วเมื่อคืนเนี่ยเขาใช้สูตรหมดเลย
11: ก็แพทเทิร์น
10: สุดยอด
9: ก็เลยแบบคืนนี้ไม่กลัวเสียด้วยเล่นแบบไม่กลัวเสีย
10: ใช่ครับคือที่จะบอกที่เราอดนอนสักคืนหนึ่งครับ
11: แต่สิ่งหนึ่งนะที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากเลยคือผลกระทบต่อเยาวชนของสหรัฐอเมริกาคอยดูนะมันจะเกิดอะไรขึ้นการเปลี่ยนแปลงอย่างมหาศาลเพราะเดิมเขาเล่นแต่อะไรการฟุตบอลและเบสบอลอะไรพวกนี้พวกฟุตบอลแบบนี้ก็ยังไม่เด่นที่สุดแต่ฟุตบอลโลกครั้งนี้ที่จัดที่นี่แชมป์ถึงขั้นบอกว่าจะขอจัดเองโดดเดียวๆไปเลยไม่รวมกับเม็กซิโกแคนาดานะ
9: ครับน่าสนใจโอเคครับก็ต้องขออภัยสัปดาห์ที่แล้วนะครับมีผู้ติดตามรายการของเราโทรศัพท์เข้ามาถามเรื่องสุขภาพเราก็คุยกันเพลินจนลืมดูนะครับวันนี้ถ้าคุณวิรัตยังฟังอยู่ก็โทรเข้ามาเมื่อไหร่ก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะตอบคำถามท่านให้นะครับในช่วงนี้ขอเชิญฟังคลิปแรกก่อนนะครับคลิปแรกเอาใครดีเป็นของคุณแป้นละกันนะคร
11: ับ
9: คุณแป้นก็มีเรื่องที่น่าสนใจที่ออสเตรเลียแล้วมันก็สะท้อนภาพบางอย่างที่เมืองไทยด้วยนะครับจะรับฟัง5 นาทีกับคุณแป้นครับ
12: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการ3 หมออารมณ์ดีทุกท่านนะคะวันนี้ก็เรื่องที่จะมาคุย เป็นเรื่องเตือนภัยสำหรับนักเที่ยวบาร์เที่ยวผับกับพวกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งหลายนะคะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็มีข่าวเรื่องพ่อแม่ของวัยรุ่นออสซี่2คนซึ่งไปเสียชีวิตเพราะว่าดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ผสมเมทานอลแอลกอฮอล์ในประเทศลาวก็ออกมาแถลงข่าววิจารณ์ว่าเกี่ยวกับเรื่องคำตัดสินลงโทษของศาลที่จะมีต่อผู้ต้องหาที่ต้องรับผิดชอบเรื่องนี้นะคะคือทางรัฐบาลออสเตรเลียแล้วก็พ่อแม่ผู้เสียชีวิตเนี่ยบอกว่าไอ้ข้อกล่าวหาเพื่อจะตัดสินลงโทษที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายลาวแถลงมาเนี่ยมันไม่พอนะคะ เรื่องของเรื่องที่เกิดขึ้นก็คือวัยรุ่นออสซี่2คนเนี่ยชื่อเบียงก้าจอห์นส์แล้วก็ฮอลลี่มอร์ตันโบสอายุ19ทั้งคู่เป็น2คนในชาวต่างชาติ6คนที่เสียชีวิตจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีส่วนผสมเมทานอลในแบ็คแพคเกอร์โฮสเทลที่ชื่อนานาชื่อเหมือนนานาบ้านเราเลยแหละนะคะที่วังเวียงประเทศลาวเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2024ก็คือเกือบ2ปีมาแล้วนะคะคนที่เสียชีวิตอื่นชาติอื่นก็มีผู้ชายอเมริกัน1คนผู้หญิงอังกฤษ1คนแล้วก็ผู้หญิงแดนนิชอีก2คนคือทางครอบครัวของออสซี่2คนเนี่ยเขาได้รับข่าวมาจากลาวว่าบทลงโทษซึ่งเขาทางลาวเขากำหนดจะประกาศเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยว่าถ้าพบว่ามีความผิดจริงก็จะโดนจำคุกแค่ไม่กี่เดือนอะถึงแค่1ปีอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ปรับแค่ 1,600 ออสเตรเลียนดอลลาร์ซึ่งทางครอบครัวพอได้รับข่าวเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องที่มันรับไม่ได้เลยนะ unacceptable มากเลยนะคะคือแม่ของเบียงก้าเนี่ยเขาบอกว่ามันเหมือนกับว่าชีวิตของเด็กๆพวกนี้มันไม่มีค่าอะไรเลยคือการประกาศของเจ้าหน้าที่ลาวจะเขากำหนดทำขึ้นเนี่ยที่กระทรวงความมั่นคงสาธารณะที่นครเวียงจันทน์นะคะเมื่อวันศุกร์ตอนบ่ายที่ผ่านมาซึ่งก็จะมีเจ้าหน้าที่สถานทูตของออสเตรเลียของอังกฤษเข้าร่วมด้วยแต่ว่าผลของการประกาศยังไม่เป็นที่เปิดเผยอย่างเป็นทางการแล้วก็สำนักข่าวต่างประเทศก็ไม่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมฟังนะคะนักท่องเที่ยวออสซี่2คนที่เสียชีวิตเนี่ยเขาพักอยู่ที่ Backpacker Hostel นานาเนี่ยเขาดื่มเครื่องดื่มฟรีอ่ะคือทางโฮสเทลเขาก็จะมีแบบฟรีช็อตให้อ่ะนะคะก็เรียกเครื่องดื่มนี้ว่า Laotian Vodka เราก็ไม่รู้อะไรมันก็คงเป็นเหล้าท้องถิ่นอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะก่อนที่เขาจะออกไปเที่ยวที่อื่นต่อแล้วก็พอกลับมาพักที่โรงแรมคืนนั้นวันรุ่งขึ้นก็พบว่าเช็คเอาท์ไม่ได้อ่ะก็เข้าไปพบในป่วยอยู่ในห้องแล้วก็ถูกนำส่งโรงพยาบาลที่ประเทศไทยแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาทางฝั่งเดนมาร์กเนี่ยกระทรวงต่างประเทศเขาออกแถลงข่าวว่ารัฐบาลลาวเนี่ยตั้งข้อหากับเจ้าของโรงกลั่นเหล้าดังกล่าวแล้วแล้วก็บทลงโทษเนี่ยจะมีตั้งแต่จำคุก3เดือนถึง4ปีแล้วก็มีปรับด้วยนะคะคือเขาบอกว่าเคสดังกล่าวเนี่ยมันจะยังโอเพ่นยังเปิดอยู่เป็นเวลา15ปีก็คือหมายความว่าจะสามารถลงโทษเพิ่มขึ้นได้ในข้อหาว่าละเลยจนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตเนี่ยถ้าสามารถหาหลักฐานมาได้มากเพียงพอเพราะว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายลาวเขาได้เคยบอกกับเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลออสเตรเลียแล้วว่าทั้งอัยการของฝ่ายลาวเขาไม่เชื่อว่ามีหลักฐานเพียงพอในการที่จะเชื่อมโยงระหว่างไอ้เครื่องดื่มเนี่ยที่เขาเรียกไทเกอร์แอลกอฮอล์กับการตายของออสซี่2คนนี้ได้นะคะก็ทางพ่อแม่เบียงก้าเขาก็แถลงข่าวก่อนที่จะมีการประกาศอย่างเป็นทางการของรัฐบาลลาวเนี่ยนะคะเขาบอกว่ารัฐบาลออสเตรเลียควรจะต้องแทรกแซงเรื่องนี้เพราะว่าการตัดสินโทษแค่นี้เขาบอกว่ามันจะมีผลเสียเกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยววัยรุ่นอีกเยอะเลยเพราะว่าไอแหล่งท่องเที่ยวอันเนี้ยมันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เรียกว่าป๊อปปูล่ามากเลยสำหรับวัยรุ่นทั้งจากออสเตรเลียแล้วก็จากทั่วโลกก็เขาอยากจะให้ออกเตือนเป็นแบบเป็นการเตือนอย่างเป็นทางการเลยสำหรับคนที่จะเดินทางไป เที่ยวทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วทำไมถึงจะไปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมื่อเหตุมันเกิดที่ลาวเนี่ยนะคะเราก็แปลกใจอยู่เหมือนกันทางนายกออสเตรเลียก็สั่งการให้ผู้แทนชื่อมิสเตอร์พาโบคังเนี่ยให้เป็นผู้แทนเดินทางไปลาวเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาให้ไปถ่ายทอดข้อกังวลข้อโต้แย้งของรัฐบาลออสเตรเลียแล้วก็ความคาดหวังในการตรวจสอบเพื่อความยุติธรรมนะคะทางเขาบอกว่าไอ้เมทานอลพอยซันนิ่งเนี่ยมันเป็นปัญหาทั่วโลกไม่เฉพาะกับนักท่องเที่ยวหรอกแต่กับคนท้องถิ่นเองในประเทศนั้นๆด้วยก็เป็นปัญหามาโดยตลอดโดยเฉพาะประเทศที่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยมันราคาแพงหรือมันอาจจะหายากหรือมันอาจจะผิดกฎหมายอะไรเงี้ยนะคะเขาบอกว่าจริงๆแล้วประเทศที่มีเคสมากที่สุดเนี่ยคืออินโดนีเซียนะคะอินเดียแล้วก็รัสเซียก็อันนี้ก็อยากจะฝากเตือนพวกคอสุราทั้งหลายไว้ด้วยว่าไอ้พวกฟรีช็อตเนี่ยนะบางทีมันก็ไม่คุ้มเหมือนกันนะฟรีช็อตแต่มันอาจจะทำให้ฟรีเดทไปได้นะคะก็ยังไงก็ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพกันด้วยไม่ดื่มได้ก็จะดีนะคะเพราะมันผิดศีลข้อ5อยู่แล้วก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพดีกันทั่วหน้าค่ะสวัสดีค่ะ
10: เรื่องเล่าเรื่องเบียร์เนี่ยเรื่องของมึนเมานะแต่ในเชิงของทางด้านวิชาการคือมันมีเครื่องดื่มประเภทเหล้าเนี่ยเรียกสองชื่อชื่อแรกก็คือ Ethanol
9: อ
10: ันนี้เป็นสารทางด้านชีววิทยานะครับกินได้อันนี้ Ethanol กินได้ถ้าเป็น Methanol แล้วก็กินไม่ได้ครับใช้พ่นมือฆ่าเชื้อโรคไงเวลาโควิดที่ระบาดแล้วที่เขาบอกให้พ่นแอลกอฮอล
9: ์ก็ไม่ได้ฆ่าเชื้อโรคก็ไม่ได
10: ้
9: เอาไปเป็นสารทำละลาย
10: ใช่ก็เป็นตัวปัญหาขึ้นเราก็คิดว่าถ้าชาวบ้านหนึ่งพวกเรานะครับคิดถึงเรื่องสองตัวนี้กรุณาระวังตัวให้ดีเพราะว่ามีประเทศมากมายนะที่สามารถจะมีธรรมเนียมประเพณีเกิดขึ้นตามพื้นบ้านของเขาเองที่เขาหมักเหล้าติดเองขุดดินเอาหายใส่เข้าไปแล้วก็หมักเหล้ากินเองก็มีอันนี้ทั้งเราก็ยอมรับว่าเราก็เคยเจอในสังคมต่างๆนะสังคมไทยก็เคยมีสมัยก่อนนู้นนะครับปัจจุบันนี้ก็ไม่มีแล้วล่ะเพราะว่าเรื่องพวกนี้มันเรื่องที่ผิดกฎหมายนี่ก็ตัวที่สำคัญมากสำหรับท่านฟังนะครับ
9: ครับเพราะว่าที่เขามาหมักมาดองกันเองเนี่ยไม่ได้เมทานอลได้เอทานอลปกติแต่ว่าที่มีเมทานอลมาผสมในเหล้าเนี่ยเพราะว่าไปซื้อมาจากโรงงานเมทานอลเนี่ยเป็นแอลกอฮอล์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมดังนั้นเนี่ยจะไม่มีขายตามท้องตลาดเพื่อให้คนเข้าถึงและเอามาบริโภคได
10: ้
9: มันเป็นสารเคมีที่เป็นพิษมากนะครับทำให้ตาบอดคือถ้าไม่ตายก็ตาบอดนะแล้วก็ทำให้ร่างกายเกิดภาวะเป็นกรดอย่างรุนแรงเสียชีวิตได้นะครับอันนี้คุณแป้นก็นำเรื่องนี้มาเล่าก็เป็นอุทาหรณ์เรื่องของเล่านะเล่าเรื่องเล่านะแต่ว่าเรื่องเล่าที่เล่าเรื่องเบียร์นี่ก็เป็นอุทาหรณ์ที่เมืองไทยเนี่ยเจอมาหลายขนาดแล้วนะครับก็คือเหตุการณ์ที่เกิดไฟไหม้ที่โรงเหล้านะครับโรงเบียร์ที่เมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วนะครับหลังจากที่เราจัดรายการแล้วคืนนั้นอ่ะเกิดเหตุเลยนะครับซึ่งเหตุที่เกิดเนี่ยไม่ได้เกิดเป็นครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับหมอบรรยาทราบไหมมีเหตุเกิดแบบเนี้ยมา
10: สามที
9: นะครับครั้งที่เราจำชื่อได้แม่นก็คือสันติกาน
10: ะครับสันติกาชัดเจน
9: นั่นเสียชีวิต
10: มากมาย
9: เจ็ดสิบคนนะครับ70 คน
10: มากมาย
9: แล้วก็ยังมีอีกที่อื่นอีกที่ภูเก็ตที่เมืองท่องเที่ยวทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็ที่โรงเบียร์ณลาดพร้าวนะครับแต่จริงๆแล้วมันมีเหตุการณ์อีกหลายเหตุการณ์ซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับโรงเหล้าหรือว่าสถานบันเทิงก็คือในโรงงานผลิตของเล่นแห่งหนึ่งนะครับที่จังหวัดใกล้ๆพระนครนี่แหละนะครับแล้วก็สาเหตุที่มีคนตายเยอะจากไฟไหม้เช่นกันเนี่ยสาเหตุที่มีคนตายเยอะก็คือสาเหตุเดิมนะครับก็คือปิดล็อกทางออกที่ควรจะเป็นทางหนีไฟเนี่ยเหลือทางเข้าออกทางเดียวด้านหน้าในว่าเพื่อเป็นการควบคุมไม่ให้มีการลักขโมยสินค้าที่ผลิตได้เนี่ยเอาไปเองนะครับส่วนโรงเหล้าโรงเบียร์ที่เกิดเหตุคนตายเยอะๆก็ปิดทางเข้าทางออกโดยเฉพาะทางหนีไฟที่อยู่ด้านหลังเช่นเดียวกันนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกก็เป็นบทเรียนที่เจ็บแล้วยังไม่จำนะครับทำยังไงถึงจะให้จำได้มากกว่านี้อุทาหรณ์สอนใจนี่สอนแล้วสอนอีกรู้สึกนักเรียนจะดื้อแล้วเกินนะหมอสมศักดิ์มีอะไรเพิ่มไหมครับ
11: ผมอยากกลับมาตรงที่คุณแป้นนำเสนอให้ฟังนะครับ
9: ครับ
11: มันมีหลายประเด็นที่น่าสนใจอันที่หนึ่งเนี่ยมันเหมือนกับเป็นเรื่องของ United Nations นะคือคนเสียชีวิต6คนมาจาก4ประเทศนะอเมริกา1อังกฤษ1แดนนิส2แล้วก็ออสเตรเลีย2นะฮะแล้วก็แน่นอนว่าเรื่องของการพิพากษาแล้วทางผู้เสียหายอ่ะประเทศผู้เสียหายเขาไม่พอใจอะไรเนี่ยเหมือนก็นะเข้าใจได้ว่าทำไมไม่พอใจอะไรแต่ประเด็นที่อัยการแย้งนี่นะก็ไม่ใช่ว่าไม่มีเหตุผลนะว่าผมดูแล้วเนี่ยคือเวลาเป็นพิษจากไอ้เมทานอลเนี่ยเมทานอลพอยซอนนิ่งนี่นะมันตาบอดเนี่ยเป็นอะไรที่เป็นระยะท้ายหรือเป็นภาวะแทรกซ้อนที่เด่นชัดมากเลยนะแต่อาการมันอาจจะเริ่มต้นด้วยว่าไม่กี่ชั่วโมงแรกเนี่ยคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องปวดหัวมึนงงเวียนศีรษะอ่อนเพลียซึมเล็กน้อยนะอันนี้ก็มันก็ยังดูคล้ายกับเมาแอลกอฮอล์หรืออาหารเป็นพิษแต่ทำให้พลาดการวินิจฉัยได้ง่ายแต่คนนี้เนี่ยเขาไปเที่ยวแล้วกลับมานะเพราะฉะนั้นประมาณ6-24ชั่วโมงเนี่ยมันจะมีตามัวมองเห็นไม่ชัดเห็นภาพซ้อนสับสนเดินเซอ่อนแรงหายใจเร็วลึกมันเริ่มมีผลต่อไหมอันนี้เป็นเข้าเรื่องระบบประสาทละระบบประสาทและตานะอันนี้ต้องระวังมากเลยบางคนก็อาจจะหายใจก็มีปัญหาอยู่เหมือนกันนะและทีนี้ครับถ้าไปนานกว่านั้นอีก 1-3 วันเนี่ยชักหมดสติความดันต่ำหัวใจเต้นผิดจังหวะหายใจล้มเหลวอันนี้เป็นภาวะรุนแรงที่อาจเสียชีวิตได
9: ้
11: นะภาวะแทรกซ้อนที่ระยะท้ายคือตาบอดถาวรนี่ข้อมูลที่มีที่นำเสนอมันไม่มีข้อมูลให้ผมได้ใช้ในการ verify หรือพิสูจน์หรือยืนยันว่าอันนี้ใช่เรื่องของเป็น methanol poisoning หรือเปล่
9: า
11: เพราะว่าในการที่นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะ backpack ทั้งหลายเนี่ยก็ไปที่ไหนนี่เขาก็ใช้เงินน้อยนะแล้วก็จะไปที่มันก็สแตนดาร์ดก็ไม่ค่อยมีซึ่งมีอันตรายอยู่ตลอดเวลาแล้วก็จะมีข่าวมาตลอดในฐานะที่เป็นแพทย์นักระบาดวิทยาและได้ฝึกอบรมแพทย์ด้านนี้มาเยอะเนี่ยก็จะได้ข่าวจากที่โน่นที่นี่ที่นั่นแม้แต่ในประเทศไทยก็ด้วยนะครับว่ามีการเสียชีวิตมีอะไรต่างๆเนี่ยกว่าจะพิสูจน์กันได้เนี่ยไม่ใช่แค่ข้อมูลเท่านี้นะมันมีข้อมูลลึกมากเลยเพราะฉะนั้นอัยการพูดอย่างนั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นอย่างที่อัยการว่าก็ได้ว่าต้องหาหลักฐานมาให้เพียงพอที่จะพิสูจน์ว่าอันนี้คือการดื่มเมทานอลเข้าไปมันอาจจะเป็นเรื่องอื่นเช่นการที่มีสารบางอย่างเช่นสารฆ่าแมลงนะหรืออะไรที่เป็นพิษอะไรบางอย่างบางทีเขาก็ตั้งใจแกล้งกันเห็นว่าไอ้เจ้านั้นขายดีอะไรเงี้ยก็ไปแกล้งกันก็มีนะมันมีหลายอย่างเลยเพราะฉะนั้นแค่ที่เล่ามาเนี่ยมันไม่สามารถที่จะไปปักใจทันทีดังนั้นเนี่ยประเทศลาวก็มีสิทธินะที่จะบอกว่าหลักฐานมันไม่พอได้เหมือนกันแต่ถ้าสมมติว่าเป็นจากไอ้เมทานอลจริงๆเนี่ยโ
9: อ
11: ้มันเป็นเรื่องใหญ่ที่จะต้องจัดการเลยเพราะมันมีผลกระทบต่อการท่องเที่ยวไม่ใช่เฉพาะประเทศลาวนี่มันทั้งภูมิภาคเลยเพราะว่าวัฒนธรรมอะไรต่างๆของเราเนี่ยมันเอาอะไรง่ายๆกันนะต้มเหล้าอะไรกันหรือบางทีไปหยิบอะไรมาผิดนะเมื่อไม่กี่วันมาเนี่ยก็มีข่าวเรื่องที่สัก2อาทิตย์มันมีคนเอาบางอย่างที่คล้ายเกลือนะไปให้หยิบมาจากกองขยะแล้วก็เห็นว่ามันยังดูดีอยู่นึกว่าเป็นเกลือก็เอาไปที่บ้านให้ที่ครัวแล้วเขาก็ใช้เอานึกว่าเป็นเกลือปรากฏว่ามีเป็นพิษกันนะเพราะฉะนั้นก็เรื่องต่างๆเหล่านี้มันยังเป็นเจออยู่ได้ในประเทศที่กำลังพัฒนาหรือประเทศที่มี ทรัพยากรจำกัดนะแล้วประเทศไทยเราเนี่ยการพัฒนาเรื่องท่องเที่ยวเนี่ยต้องไปกับความปลอดภัยให้ได้มากกว่านี้นะครับไม่งั้นแล้วก็จะมีปัญหาว่าโดนเนี่ยอยู่ในเต็ดเนชั่นอย่างเงี้ยมาถล่มเอานะเพราะไม่แต่ไม่กฎหมายกูนี้งั้นนะแต่ในเชิงศาลแล้วมันยังต้องว่ากันอีกเยอะนะ
9: อ
11: ันนี้ขอออกความคิดเห็นอีกด้านหนึ่งนะครับ
9: ครับผมเพิ่มข้อมูลให้เผื่อท่านผู้ฟังจะได้นำไปคิดต่อนะครับคืออัตราค่าปรับที่เขาบอกว่าปรับ1,600ออสเตรเลียนดอลลาร์เนี่ยนะครับคิดเป็นเงินไทยเนี่ยประมาณ 4-50,000 บาทแต่ถ้าคิดเป็นเงินลาวนี่ผมว่าเป็นหลายล้านเป็นหลายสิบล้านนะเพราะนั้นเนี่ยมันการลงโทษเนี่ยก็จะมากจะน้อยเนี่ยมันจะเหมาะสำหรับแต่ละสังคมที่ไม่เหมือนกันนะครับถ้าในบางประเทศที่มีค่าครองชีพสูงๆแพงๆเนี่ยเงินเท่านี้คือน้อยจริงๆนะครับแต่ถ้าไปเทียบกับประเทศที่ยังต้องพัฒนาเยอะเนี่ยก็ถือว่าเป็นเงินที่มากมายเลยมากมหาศาลนะครับโอเคเราพักเบรกกันสักครู่นะครับมาพบกันช่วงที่สองอีกสักครู่ครับ
8: สุขภาพดีกับ3หมออารมณ์ดีโดยนายแพทย์มยทัศน์สามเสนนายแพทย์ปัญญาไข่มุกและนายแพทย์สมศักดิ์วัฒนศรี
13: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
14: คุณเคยคิดบ้างไหมว่าวันว่างของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์ว่า
15: วันนี้จะออกไปหาแอคทิวิตี้อะไรทำดี Thinking Radio จึงอยากพาคุณไปพบกับอีกมุมของเหล่า CEO ในวันว่างๆที่แสนอีซี่ในรายการ CEO Cozy พบกับมุมสบายของเหล่า CEO แบรนด์ดังถอดสูตรแกะเนคไทและเอนจอยกับกิจกรรมวันว่างพร้อมฟัง Mindset ของผู้นำยุคใหม่การสร้าง Work Life Balance ในการทำงานและแง่คิดในการทำงานมิติใหม่รายการ CEO Cozy ใหม่ล่าสุดจากเราที่ YouTube ช่อง Thinking Radio อัปเดตให้ชมทุกวีคกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกรายการใหม่จากเรา Thinking Radio ทาง YouTube
16: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
17: เสียงอะไรอ่ะ
18: เสียงของยอดขายไงฟังไหมล่ะถ้าอยากปั้นสินค้าให้ปังต้องมากิจกรรมนี้เลย AI for Life AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังกิจกรรมพิเศษที่จัดมาเพื่อชาวแฟนคลื่นความคิดโดยเฉพาะมาเรียนรู้วิธีการใช้ AI เป็นผู้ช่วยส่วนตัวด้านการตลาดในงบที่จำกัดทั้งเขียนแคปชั่นโดนๆสอนแต่งภาพสร้างคลิปรีวิวช่วยแต่งภาพสินค้าให้สวยเตะตาโอ้ยไม่ใช่ตานี้
17: ปังกันง่ายๆแค่ปลายนิ้วสัมผัสไม่ต้องกลัวเทคโนโลยีเพราะเราสอนจับมือทำกันจริงๆโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อผู้สูงอายุที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึง
18: AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปัง2สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรม The Emerald รัชดาสมัครเลยที่ LINE @thinkingradio รีบเลยรับเพียง50ท่านเท่านั้น
19: สนับสนุนโดยยางโอตานิเค 4,000 รันแฟลตขับต่อได้อีกแม้ถูกบาดต่ำมีกว่า39ขนาดความปลอดภัยในราคาที่จับต้องได
20: ้อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
8: สุขภาพดีกับ3หมออารมณ์ดีโดยนายแพทย์มยทัศน์สามเสนนายแพทย์ปัญญาไข่มุกและนายแพทย์สมศักดิ์วัฒนศรี
9: สมารมดีช่วงที่2ของรายการนะครับเมื่อกี้เราก็ได้ฟังเรื่องราวของทางออสเตรเลียนะครับซึ่งผู้ที่เป็นนักท่องเที่ยวจากออสเตรเลียก็ไปประสบเหตุบางอย่างที่ทำให้ได้รับเรียกว่าเมทานอลพอยซินนิ่งหรืออันตรายเป็นพิษจากแอลกอฮอล์ที่เรียกว่าเมทิลแอลกอฮอล์นั่นเองนะครับอ้าวทีนี้คุณหมอจิรยศจะมีเรื่องราวใดๆมาเล่าให้ฟังกันบ้างไหมในวันนี
10: ้
9: แล้ว
10: ฟัง
9: นะครับ5นาทีกับหมอจิรยศครับ
21: สวัสดีครับพี่หมอมยทัศน์พี่หมอสมศักดิ์พี่หมอปัญญาพี่สมจิน
0: และท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าช่วง5นาทีกับหมอจริยศวันนี้ก็มีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังนะครับ3เรื่องแรกก็เป็นเรื่องของชีวิตที่เป็นไปตามอนิจจังทุกขังและอนัตตาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปและไม่สามารถควบคุมได้นะครับจุดของความเป็นมนุษย์และการเป็นอยู่ในชีวิตของเราจนกว่าจะหมดอายุขัยเรื่องแรกก็เป็นของคุณเอมม่ามาสตันเป็นหญิงชาวอังกฤษนะฮะอายุ47ปีเมื่อความซวยมาเยือนเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่มันหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆนะฮะคุณเอมม่าเนี่ยต้องไปเผชิญกับฝันร้ายที่สุดในชีวิตเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยเธอไปสะดุดล้มหน้าขมำลงไปในรถเข็นที่มีทั้งโคลนแล้วก็ดินอยู่ในนั้นนะฮะสิ่งแรกที่มนุษย์ปนาก็ต้องทำกัดก็คือรีบเดินกลับบ้านแล้วไปล้างหน้าล้างมือด้วยน้ำประปาเพื่อทำความสะอาดโคลนแต่สิ่งหนึ่งที่เธอพลาดไปนะฮะคุณเอมม่าแกเนี่ยใส่คอนแทคเลนส์นะฮะตอนที่ไปล้างหน้าล้างตาเนี่ยแกดันไม่ได้ถอดคอนแทคเลนส์ออกมาก่อนล้างหน้าปล่อยเลนส์นั้นนะทิ้งไว้จนกระทั่งถึงช่วงหัวค่ำ4วันต่อมาเนี่ยเอมม่าก็มีอาการปวดตาขวาอย่างรุนแรงชนิดที่เธอเปรียบเทียบว่าการคลอดลูก3คนเนี่ยยังจะปวดน้อยกว่านี้เลยคนไหนที่มีลูกคงจะเข้าใจได้นะครับตาเนี่ยมองแสงไม่ได้เลยแสบแล้วสุดท้ายเนี่ยสูญเสียการมองเห็นในตาข้างนั้นในระยะเวลาอันสั้นพอไปเจอหมอตาเธอก็ได้รับข่าวร้ายว่าเธอติดเชื้ออย่างรุนแรง2ชนิดพร้อมกันซึ่งในมุมมองทางการแพทย์เนี่ยเป็นภาวะวิกฤตของดวงตาเลยเป็นเรียกโรคที่เรียกว่าซวยจริงๆนะฮะโรคแรกก็คืออะคันธามีบาเคราไทติสภาวะกระจกตาอักเสบจากเชื้ออะคันธามีบาซึ่งตัวนี้มันเป็นปรสิตมีอยู่เซลล์เดียวนะฮะแต่ว่ามีหลายๆตัวไปเจริญเติบโตอยู่ในแหล่งน้ำธรรมชาติน้ำประปาหรือแม้กระทั่งในสระว่ายน้ำของเราเองเมื่อน้ำประปาที่ใช้ในการล้างหน้ากระเด็นเข้าตาไอเชื้อตัวนี้ก็ไปเกาะติดกับคอนแทคเลนส์เนี่ยจะทำหน้าที่เหมือนกับฟองน้ำซับเอาเชื้อโรคไว้ให้แนบชนิดติดกับกระจกตาเป็นเวลานานไอเชื้อตัวนี้มันดุร้ายสาหัสพอสมควรเลยล่ะครับช้อนใช้กัดกินเนื้อเยื่อกระจกตาไปจนถึงเส้นประสาทตาทำให้เกิดอาการปวดอย่างแสนสาหัสโรคเดียวก็ยังไม่พอนะฮะไปเจอไอตัวที่สองอีกชื่อว่าฟิวเซียมคาร์ไทติสภาวะกระจกตาอักเสบจากเชื้อราฟิวเซเรียมไอ้เจ้าเชื้อราตัวนี้เนี่ยมันมักจะพบในดินและพืชซึ่งตรงกับตรงอุบัติเหตุที่เธอตกลงไปในโคลนไอ้เจ้าเชื้อราตัวนี้ทำให้เกิดหลุมนะฮะลึกที่กระจกตาซ้ำเติมการอักเสบให้รุนแรงขึ้นไปอีกไอ้เจ้าอะคันธามีบาเนี่ยมันดื้อต่อยาหลายชนิดกำจัดได้ยากมากในกรณีของคุณเอมม่าเนี่ยนะฮะเชื้อมันกินเข้าไปในกระจกตาจนกระทั่งหมอเนี่ยจะต้องเย็บเปลือกตาของเธอปิดให้สนิทเพื่อช่วยป้องกันกระจกตาลดการระคายเคืองและสร้างสภาพแวดล้อมให้ดวงตาได้สมานแผลจากนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องหยอดตาใช้ยาฆ่าเชื้อทุกๆ1ชั่วโมงอย่างต่อเนื่องกระนั้นแล้วนะฮะผ่านมาตั้งหลายเดือนเธอก็ยังต้องหยอดยาอยู่ทางเดียวที่จะรักษาได้ก็คือการปลูกถ่ายกระจกตาเพื่อกลับมามองเห็นได้อีกครั้งความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยนะฮะไปบวกกับความซวยที่มาเยือนสองสิ่งมาประกบกันก็ต้องมาแลกกับความมืดมิดตลอดชีวิตถามว่าป้องกันได้ไหมก็อาจจะป้องกันได้นะฮะแต่อย่างไรก็ตามเมื่อถึงเวลาจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่มันต้องเกิดมันก็ต้องเกิดนะไม่สามารถจะหยุดยั้งมันได้จริงๆแล้วถ้าตอนนั้นเนี่ยเอมม่าเนี่ยไปล้างหน้าล้างตาแล้วถอดเอาคอนแทคเลนส์ออกนะครับก็มีโอกาสที่จะติดเชื้อได้น้อยกว่ายังไงก็มีโอกาสติดเชื้ออยู่ดีนะครับแต่มันก็ยังน้อยกว่าแต่คราวนี้พอเลนส์มันไปติดแล้วเนี่ยก็เป็นแนบเอาเชื้อเนี่ยมาติดกับกระจกตาก็เลยทำให้เกิดปัญหาขึ้นการที่เราจะเอาอะไรเข้าไปที่ตาเนี่ยต้องแน่ใจนะฮะว่าน้ำที่ใช้เนี่ยมันสะอาดจริงต้องเป็นน้ำที่ต้มให้สะอาดถ้าเป็นไปได้ก็ใช้เป็นน้ำสเตอไรด์ที่ไปซื้อตามร้านขายยาทั่วไปนะฮะหรือใช้น้ำยาล้างคอนแทคเลนส์เท่านั้นนะฮะขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อไหร่ที่มีอะไรเข้าตาเราต้องถอดคอนแทคเลนส์ออกทันทีและพักสายตาทันทีจริงๆแล้วเนี่ยเคสยังน้อยนะฮะมีเคสหนึ่งที่เป็นของเกาหลีใต้นะฮะคนเกาหลีใต้มาที่เมืองไทยอยู่ไทยมา4เดือนแล้วกลับไปเกาหลีใต้แล้วเริ่มมีอาการป่วยรุนแรงจนต้องเข้าโรงพยาบาลเสียชีวิตในเวลาไม่กี่วัน ขาพบว่าเชื้อในร่างกายของเขาเนี่ยคล้ายคลึงกับเชื้อที่เกิดจากผู้ป่วยเยื่อหุ้มสมองอักเสบในต่างประเทศที่เกิดจากเชื้อที่เรียกว่านิกริเอียฟราวอรีนะฮะเชื้อตัวนี้เนี่ยมันไม่ได้ติดจากการดื่มน้ำปนเปื้อนไม่สามารถที่กระจายจากคนสู่คนแต่มันอยู่ในดินและแหล่งน้ำจืดที่อยู่ในบริเวณที่อบอุ่นของโลกนะฮะเมื่อไหร่ที่มันผ่านร่างกายจากการสูดดมหรือสำลักน้ำเข้าจมูกเท่านั้นมันจะตรงเข้าไปที่สมองทันทีโดยที่ระยะฟักตัวมีอยู่2วันถึง15วันมีอาการคล้ายกับไข้หวัดใหญ่ไข้ปวดศีรษะคลื่นไส้อาเจียนสรุปว่าเข้ามาเที่ยวเมืองไทยแล้วคอยใช้น้ำประปาเอามาทำเป็นน้ำล้างจมูกแค่นั้นเองนะฮะเคสท้ายที่เป็นเด็กไปเที่ยวที่คอสตาริกากับพ่อแม่ลงไปเล่นสไลเดอร์ในบ่อน้ำพุร้อนวันเดียวครั้งเดียวเวลาไม่กี่ชั่วโมงก็ติดเชื้อตัวนี้ตายไปในอายุ11ปีใดๆในโลกล้วนอนิจจังเราคงทำได้ดีที่สุดก็เพียงแค่ทำวันนี้และตอนนี้ให้ดีที่สุดเท่านั้นขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ทุกท่านครับสวัสดีครับ
9: ครับหมอสมศักดิ์เป็นไงบ้าง
11: ครับเดี๋ยวเอาลายหลังก่อนนะผมอยากให้คุณหมอไม่ทัดช่วยอธิบายว่าระบบประสาทเอ๊ะทำไมมันเข้าไปในสมองง่ายจากจมูกเนี่ยช่วยอธิบายกายวิภาคหรือว่าเหตุผลสักหน่อยนะ
1: เราคนเราเนี่ยนะครับจะมีระบบประสาทส่วนกลางก็คือสมองแล้วก็ไขสันหลังถูกไห
10: ม
1: สมองและไขสันหลังเนี่ยก็จะสื่อสารกับร่างกายทั้งตัวเนี่ยผ่านทางเส้นประสาทผ่านทางเส้นประสาทนะมีเส้นประสาทสมองเนี่ย12คู่เส้นประสาทที่บริเวณคอที่แขนเนี่ยอีกประมาณ10เกือบ10คู่แล้วก็ที่ขาเนี่ยอีกประมาณเกือบ10คู่นะครับรวมกันแล้วเนี่ยมีประมาณ33คู่นะครับบวกกับไอ้12ทีนี้ไอ้12ของเส้นประสาทที่มาจากสมองเนี่ยอันที่เรารู้จักกันดีก็คือจมูกนะเส้นประสาทที่โผล่ที่จมูกเนี่ยมันโผล่มาทางไหนจากสมองมาโผล่ที่จมูกมันก็โผล่ตรงตะแกรงนะครับภาษาไทยเรียกว่าตะแกรงภาษาสัตวแพทย์เรียกว่าคริปบิฟอร์มเพลทนะภาษาไทยเรียกตะแกรงสัตวแพทย์คริปบิฟอร์มเพลทคริปบิฟอร์มเพลทเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นกะโหลกที่หนาแน่นนะครับมันจะต้องมีรูเล็กๆให้เส้นประสาทจมูกเพื่อรับกลิ่นเนี่ยผ่านลงมาได้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยทางที่สื่อสารทางที่สามารถติดเชื้อเข้าไปสมองได้ง่ายที่สุดใกล้ที่สุดไม่ได้ไกลจากไหนเลยครับอยู่บนที่จมูกแล้วเองปลายจมูกจริงๆมันคือโคนจมูกโพรงจมูกนี่เองดังนั้นเมื่อมีการติดเชื้อที่บริเวณนี้แล้วหนทางใกล้ที่สุดที่สั้นที่สุดที่เข้าไปสมองก็คือขึ้นไปที่คริปบิฟอร์มเพลทหรือว่าแผ่นตะแกรงนะครับเล็กๆขนาดไม่กี่มิลลิเมตรท่านเองที่เป็นช่องทางให้เส้นประสาทคู่ที่หนึ่งของสมองเนี่ยสื่อสารกับภายนอกในการดมกลิ่นได้ซึ่งในสัตว์เล็กๆโบราณเนี่ยการรับสัมผัสที่แม่นยำแล้วก็เอามาใช้ในชีวิตประจำวันมากสุดคือการดมกลิ่นครับไปดูได้สัตว์เลื้อยคลานอะไรต่างๆแม้แต่ทั้งสัตว์อื่นๆเนี่ยก็มีการใช้การดมกลิ่นเนี่ยในชีวิตประจำวันเนี่ยเยอะมากแต่คนเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้แล้วแหละคนเนี่ยไปใช้สายตาไปใช้หูอย่างอื่นแทนนะครับอันนี้ก็ตอบคำถามคุณหมอสมศักดิ์ซะยาวเลยนะ
11: ดีครับเพราะว่าถ้าเราไม่ให้ความรู้ก่อนเนี่ยก็จะสงสัยทำไมแค่ล้างจมูกมันถึงไปถึงสมองได้นะความจริงไอ้เส้นประสาทสมองคู่ที่หนึ่งที่เกี่ยวกับดมกลิ่นแล้วมันมาออกมาทางจมูกเนี่ยที่เขาเรียกว่าเส้นที่หนึ่งก็เพราะมันอยู่หน้าสุดนะครับ
1: หน้าสุดใช่
11: ใช่มันก็เป็นด่านหน้า
1: เหมือนกับงูตัวยาว
11: มันเป็นด่านหน้าและคุณหมอปัญญาหมอไม่ทัดรู้ไหมว่าเขามีการศึกษาด้วยนะบอกว่าคนที่เสียชีวิตเนี่ยไอตัวที่จะวัดได้เร็วที่สุดเนี่ยก็คือว่าเสียความรู้สึกในการดมไปคือเส้นที่หนึ่งก่อนเลยเพราะมันยื่นมาหน้าสุดและการไปเลี้ยงเลือดไปเลี้ยงหรืออะไรไปเลี้ยงมันเนี่ยมันก็ไกลออกไปนะเพราะฉะนั้นเวลาจะเสียชีวิตแล้วเลือดมันไหลไปถึงเนี่ยไอเส้นนี้จะโดนก่อนทีนี้มาดูผู้ป่วยรายนี้แหละที่เป็นชาวเกาหลีแล้วก็มาเมืองไทยและล้างจมูกด้วยน้ำก๊อก
1: อะไรสักอย่าง
11: น้ำก๊อกน้ำประปานะคือเราต้องมีความรู้นี่ถึงว่าน้ำประปาเนี่ยนะบางทีเราไปดูหนังนี่นะเห็นฝรั่งดื่มเฉยแล้วบอกว่ามันสะอาดเนี่ยนะสำหรับผมเนี่ยผมไม่เคยดื่มเลยไม่เคยเชื่อเลยว่ามันสะอาดจริงเพราะว่าถึงแม้คุณจะไป วัดดูว่าไอ้ส่วนกลางที่ส่งน้ำประปาไปแล้วสะอาดเนี่ยนะแต่ส่วนปลายแต่ละบ้านแต่ละอะไรที่หรือแต่ละโรงแรมแต่ละเนี่ยมันระบบน้ำมันยังต้องระวังอยู่เพราะบางแห่งก
9: ็
11: มีเชื้อโรคมานะครับบางทีเราก็เห็นว่ามีโรคเลจินแนระบาดอย่างเงี้ยนะเป็นปอดอักเสบแล้วเนี่ยแล้วก็เพราะฉะนั้นน้ำต่างๆเนี่ยที่เปิดมาจากก๊อกเนี่ยอย่าคิดว่ามันเหมือนกับน้ำกลั่นหรือน้ำเกลือที่เราซื้อแบบปราศจากเชื้อมานะแล้วเดี๋ยวนี้ก็มีการนิยมการล้างจมูกมากเลยนะเพราะว่าแพ้โดนแพ้นี่นะแต่ว่าประชาชนยังไม่ทราบครับว่าการล้างจมูกเนี่ยจำเป็นจะต้องใช้น้ำที่สะอาดจริงๆปราศจากเชื้อนะกรณีนี้โชคร้ายแหละก็ไปที่ที่ได้น้ำที่มีเชื้อโรคอยู่นะครับก็ล้างจมูกปั๊บแล้วผมคิดว่าเขาอาจจะมีปัญหาบางอย่างนะที่ทำให้เกิดไอ้ส่วนที่ป้องกันอะไรของเขาในส่วนบริเวณนี้มันหย่อนไปลงไปหรือไม่ก็จะสำลักเข้าไปมากมันถึงเข้าไปถึงลึกขนาดนั้นนะครับเพราะมันไม่ได้เจอบ่อยนะครับไม่ได้เจอมากมายท่านที่ติดตามเราอย่าตกใจนะครับมันไม่เจอมากมายเท่าไหร่นะครับแต่โดยส่วนตัวผมแล้วเนี่ยเวลาผมเดินทางต่างจังหวัดเนี่ยแม้แต่แปรงฟันผมยังใช้น้ำกรวดที่ซื้อมาเลยนะครับจริงๆแล้วก็ผมก็สังเกตว่าแต่ก่อนนี้ก็เจ็บคอบ่อยนะตอนหลังตั้งแต่ใช้น้ำขวดที่ปราศจากที่หมายถึงที่ไม่ใช่ออกมาจากก๊อกเนี่ยนะก็รู้สึกว่ามันห่างไปเยอะเหมือนกันนะครับแต่นี่เป็นเรื่องที่ความเชื่อส่วนตัวนะแต่มันมีเหตุมีผลพอสมควรครับเรื่องเคสรายนี้เนี่ยคุณหมอปัญญาอยากจะเสริมไหมครับ
2: ก่อนที่จะ
11: ไปอีกเคสหนึ่งนะ
2: คุณหมอไม่ได้แต
9: ่ผมเสริมหนึ่งครับเสริมหนึ่งครับคุณภาพของน้ำประปาที่ออกมาจากการประปาจะเป็นภูมิภาคนครหลวงอะไรก็ตามเนี่ยได้รับการตรวจสอบนะณจุดที่ปลายทางที่ออกแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยมีหลายแห่งที่เอาน้ำส่วนเนี้ยมาใส่บ่อหรือใส่ถังเก็บสะสมไว้ซึ่งตรงเนี้ยก็มีเทคนิคเทคโนโลยีที่จะต้องมีการทำความสะอาดเป็นประจำนะครับทุกปีซึ่งผมเชื่อว่าส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ทำกันหรอกตรงนี้แหละครับที่เป็นอันตรายนะครับก็ที่ไหนมีการเก็บน้ำประปาไว้ในถังบ่อพักนั้นเนี่ยก็ควรจะทำความสะอาดทุกๆปีนะครับเพื่อให้น้ำประปาของเราในความสะอาดแล้วก็ถูกหลักอนามัยที่จะเอามาใช้ได้
11: ใช่เลยครับคุณหมอไวทัศน์เพราะว่ามันเคยมีการระบาดของไวรัสตับอักเสบเอนะในสถานที่ฝึกอบรมแห่งหนึ่งเนี่ยขออนุญาตไม่บอกว่าฝึกใครนะเขาก็เอาน้ำใส่แทงกันนะแล้วก็ต่อท่อเข้าไปในโรงอาหารคาเฟ่ทีเรียของเขา
9: โอ้ครับ
11: แล้วก็บังเอิญก็คิดว่าเป็นน้ำก็เอาน้ำมาดื่มกันเป็นโดยไม่ได้ต้มไม่ได้ทำอะไรนะ
9: คร
11: ับ แล้วทีนี้มันมีช่วงหน้าฝนเนี่ยน้ำมันท่วมนะฮะแล้วก
9: ็
11: มันมีการรั่วไหลของในส่วนที่เป็นถังเกลือมาปนเปื้อนแล้วก็มันถูกดูดเข้าไปในนี้แล้วก็นักระบาดวิทยาก็ไปสอบสวนโรคก็พบว่าก่อนที่จะมีการระบาดใหญ่เนี่ยมีคนที่เป็นตัวเหลืองตาเหลือง
9: ตับอักเสบ
11: แล้วก็มาใช้ห้องส้วมอะไรบริเวณนี
9: ้
11: แล้วมันทำให้นักเรียนนักที่ฝึกที่อยู่ที่นั่นจำนวนเยอะเลยนะหลายสิบคนเนี่ยต้องเข้าโรงพยาบาลไปเพราะฉะนั้นที่คุณหมอไวทัศน์ยกประเด็นนี้เป็นเรื่องสำคัญว่าต้องดูแลแหล่งก็เรียกว่ารีเซอร์วัวใช่ไหมแหล่งพักน้ำอะไรทั้งหลายให้ดีเลยครับ
9: เป็นมาตรฐานผมฝากเบอร์โทรศัพท์นิดนึงนะครับครับสัปดาห์ที่แล้วมีท่านผู้ฟังจะโทรเข้ามาถามเราไม่ทันสังเกตว่ามีจริงๆก็เลยไม่ได้คุยเบอร์โทรศัพท์022481657 022481657และ SMS 468-9933นะครับถามคำถามสุขภาพเข้ามาได้เลยนะครับคราวนี้ต้องไม่ลืมนะคุณหมอปัญญาช่วยดู
2: คร
9: ับ
2: ดีครับดีดี
9: อยาก รู้สัตว์เชิญต่อครับ
11: อีกรายนึงนี่ก็เป็นโชคร้ายที่ผู้หญิงที่ก็ใส่คอนแทคเลนส์อยู่นะฮะแล้วก็หน้าขมำลงไปเจอโคลนหรือไงเนี่ยนะเป็นสิ่งสกปรกอ่ะเสร็จแล้วก็ตอนล้างนี่ก็ไม่นึกไปถึงว่าต้องถอดคอนแทคเลนส์ออก อันนี้ก็เป็นความไร้เดียงสาหรือการที่ว่าอาจจะเฮลิทเรซี่นะการรอบรู้ในเรื่องด้านสุขภาพเนี่ย ก็หย่อนนะซึ่งเป็นปกติโดยธรรมชาติแล้วถ้าใครไม่พยายามศึกษาหรือตั้งใจเรียนรู้เนี่ยมันก็จะไม่รู้หรอกครับว่าโอ้ต้องเอาคอนแทคเลนส์ออกมาด้วยหรือแต่ว่าผมว่าหมอตาก็จะสอนนะแล้วก็ใส่คอนแทคเลนส์แล้วคุณจะต้องดูแลกันยังไงเพราะมันเป็นจุดอ่อนของทางเข้าของเชื้อโรคที่เข้ามาทางตาเนี่ยนะถ้าทำให้เกิดการอักเสบถึงขั้นตาบอดอะไรได้เลยนะครับรายนี้นี่ก็โชคร้ายที่ว่าก็ล้างธรรมดาแล้วไม่ได้ล้างตรงส่วนที่เป็นคอนแทคเลนส์แล้วทีนี้ไอเชื้อ2ตัวเนี่ยปกติมันมีเชื้อมากกว่านี้นะในน้ำโคลนหรือสิ่งสกปรกอะไรหลายเยอะแยะเนี่ยโปรดตระหนักด้วยว่ามันจะมีเชื้อมากแล้วก็พอเข้ามาแล้วมันก็มีส่วนหนึ่งที่เล็ดลอดเข้าไปบริเวณทางคอนแทคเลนส์แล้วทีนี้ไอเชื้อคันตามีบ้าก็เป็นพวกอะมีบ้านะเรานึกออกไหมตอนที่เรียน
9: อะไร
11: อะมีบ้าเนี่ยมันแบ่งตัวนะ1เป็น2นะ2เป็น4ไปเรื่อยๆใช่ไหมก็คนนี้ก็ใช้เวลาหลายวันเหมือนกันกว่าจะแบ่งตัวเยอะแยะไปหมดเลยแล้วทำให้เกิดการติดเชื้อรุนแรงก็มีไม่ใช่ติดเชื้ออย่างเดียวเป็นทะลุทะลวงเข้าไปเลยทำให้เสียส่วนที่เป็นเรียกว่าอะไรนะคอเนียหรือไงใช่ไหมครับ
9: กระจกตาก
11: ระจกตาเนี่ยก็เสียเลยและยังซ้ำร้ายยังมีเชื้อราซึ่งไม่ค่อยเจอกันนะคนใกล้ที่มาโรงพยาบาลไม่ค่อยมีเชื้อตัวนี้ก็บวกเข้าไปอีกนะครับแล้วเนื่องจากว่ามันบริเวณนี้มันถูกทะลุทะลวงถูกย่อยนะครับก็มีอาหารสำหรับเชื้อราได้ที่เจริญเติบโตขึ้นมาเพราะฉะนั้น2อย่างบวกเข้าไปเนี่ยก็จะไม่เหลือแล้วครับถึงแม้ว่าจะเจอหมอพยายามที่จะให้ยาช่วยก็อาจจะไม่ทันเพราะฉะนั้นหลายๆอย่างเลยนะครับแต่สิ่งที่ทั้งคุณหมอจิรยศคุณแป้นเล่าให้ฟังเนี่ยจะเห็นว่าการที่เรารอบรู้หรือว่าตระหนักรู้ทางด้านเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพหรือว่า health literacy เนี่ยหรือแม้กระทั่งเรื่องของตอนนี้ AI digital ก็คือ digital literacy พวกนี้มันจะต้องเป็นพื้นฐานของชีวิตเลยครับแล้วเราก็จะไม่ต้องประสบข้อร้ายเช่นนี้นะครับอันนี้ก็โชคดีที่ท่านได้ฟังรายการสามอารมณ์ดีนะครับแต่เคสเหล่านี้ไม่ค่อยได้นำเสนอกันเท่าไหร่นะครับมีปัญหาอะไรก็ถามมาได้นะครับคุณวัฒน์ปัญญาเชิญนะจะเพิ่มอะไรเชิญนะ
3: ไม่มีครับไม่มีเพิ่มครับ
11: มีใครถาม
3: เจอเฝ้ารอคุณวิรัติอยู่ก็ให้มาถามคำถามคุณหมอไม่ทันให้มาให้ได้วันนี้นะครับเชิญนะครับ
9: ยังไม่มีคำถามเข้ามานะครับ
11: แต่งั้นผมก็เพิ่มเรื่องราวให้ฟังว่าในหลายปีก่อนเป็นสิบกว่าปีแล้วมั้งก็มีข่าวว่าคนบุคคลสำคัญเนี่ยแล้วก็นั่งรถไปกับนักร้องนะนักร้องนักดนตรีแล้วก็รถมันอุบัติเหตุแล้วลงไปในคลองน้ำสกปรกอ่ะแล้วก็คนขับรถซึ่งเป็นนักร้องชื่อดังนะก็คงจะมีจุดอ่อนอะไรบางอย่างมันเข้าไปก็เข้าข้าจมูกนั่นแหละ
9: จม
11: ูกก็อะมีบ้าอีกนะเข้าไปในสมองกลายเป็นฝีกลายเป็นอะไรไปแล้วเสียชีวิตในที่สุดนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนานๆมันจะโผล่มาทีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยากคิดว่าโอ้ธรรมชาตินี่แหมมันดีจังเลยเราอยากไปธรรมชาติ อย่างแบ็คแพ็คอะไรพวกนี้ถ้าสุขวิทยาไม่ดีหรือง่ายๆก็ดื่มอะไรชาวบ้านก็ดื่มก็ไม่เป็นไรไปดื่มเราก็อาจจะมีปัญหาขึ้นมาก็ได้นะครับแล้วก็อย่างเช่นการไปเที่ยวฤดูหนาวอะไรเงี้ยก็ทุกปีก็จะมีข่าวว่าก็ใช้อะไรต้มที่ต้มน้ำอะแก๊สต้มน้ำเพื่ออาบเนี่ยเวลาสาหัวอะไรเวลาหนาวๆเนี่ยแล้วมันก็ไปลมจนกระทั่งเสียชีวิตเป็นครอบครัวไปเลยเนี่ยดังนั้นในการไปเที่ยวการเชื่อชมธรรมชาติเนี่ยต้องมีความรู้แล้วต้องมีการป้องกันและต้องมีความเฉลียวด้วยนะครับอย่าไว้ใจไปหมดทุกอย่างนะครับบางทีก็เป็นเรื่องของสัตว์นะฮะเรื่องของแมลงเรื่องของงูเรื่องของยุงเรื่องอะไรเป็นได้ทั้งนั้นนะครับรู้สึกว่าชีวิตถ้าพูดไปมากๆจะรู้สึกชีวิตมันไม่ปลอดภัยคือใครไปฟังหมอปัญญามากๆบอกว่าชีวิตมีความสุขมากเลยนะแค่ร้องเพลงอยู่เรื่อยเลย นี่แทบ
9: มีก็มีก็มีนิทานเล่าเรื่องหนึ่ง
10: โอ้ดีมากงี้ดีมากเริ่มเลยครับเริ่มเลย
9: เนื่องจากยังไม่มีคนโทรเข้ามา

0: สอบใกล้ๆกันนะครับมีการสอบในหัวข้อสอบที่เป็นตัวเลือกนะ multiple choice เนี่ยหลายร้อยข้อเลยทีเดียวแล้วก็ปรากฏว่า2คนเนี่ยตอบข้อสอบตรงกันนะฮะตรงกันถึง296ข้อนะครับแล้วก็ยังไม่ได้เท่าไหร่นะครับตัวที่ผิดเนี่ยตอบผิดเนี่ยก็ดันเลือกคำตอบที่เป็น multiple choice ตัวเดียวกันเนี่ยถึง54ข้อนะ
1: ผิดตรงกันด้วย
0: มหาวิทยาลัยก็เลยใช้อัลกอริทึมหมอปัญญาชอบพูดคำนี้อัลกอริท
1: ึ
0: มมาจับดูว่าโอกาสที่จะเหมือนกันขนาดนี้มีแค่ไหนครับก็บอกว่ามีไม่ถึง1ในล้านล้านหนึ่งในล้านล้านครั้งที่จะซ้ํากันได้ขนาดนี้แล้วก็บอกว่ายังจับผิดพฤติกรรมในห้องสอบออนไลน์ว่านี่สงสัยจะกดของส่งคําตอบให้กันซึ่งกันและกันทราบแล้วก็มีการพยักหน้าให้กันตลอดเวลานะครับปรากฏว่าพี่น้อง2คนนี้ก็มาสอบเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นแพทย์ครับก็แพ้ครับแพ้คดีแพ้คดีแพ้หมายว่าถูกตัดสินว่าทุจริตก็เลยสอบเข้าไม่ได้สองคนนี้ก็เรียกว่าเก็บความสงสัยแล้วก็ต้องการจะพิสูจน์ไม่ให้ได้จนกระทั่งไปเรียนเป็นนิติศาสตร์ครับไปเรียนกฎหมายไปเรียนกฎหมายแล้วก็เอามาปรึกษานะครับศาสตราจารย์เชี่ยวชาญด้านพฤติกรรมทางพันธุกรรมนะครับก็พบว่าสองคนนี้เป็นฝาแฝดใบเดียวกันซึ่งมีกระบวนการคิดและจังหวะการนำข้อสอบเหมือนกันนะครับเหมือนกันสิ่งที่เรียนรู้ในชีวิตประจำวันก็เหมือนกันนะครับดังนั้นกระบวนการทำข้อสอบเขาเนี่ยเขาเรียกว่าล็อกสเต็ปนะเป็นเหมือนกันโดยธรรมชาติเพราะนั้นการพยักหน้าก็คือนิสัยส่วนตัวเวลาคิดข้อสอบออกเท่านั้นเขาก็เลยไปพิสูจน์ความบริสุทธิ์นะครับก็ทำยังไงล่ะก็ไปเอาผลหลักฐานในการสอบของตัวเองทั้งคู่เนี่ยนะทั้งคู่เนี่ยในอดีตมายืนยันต่อหน้าศาลว่าในอดีตที่เคยผ่านมาทั้งสองคนเคยสอบตอบข้อสอบมันเหมือนกันทั้งถูกและผิดแม้ว่าการสอบนี้จะเป็นสอบคนละที่สถานที่เดียวกันและคนละเวลากันก็ยังเหมือนกันมากเลยนะครับนั้นด้วยข้อกล่าวหาที่เป็นเอาอัลกอริทึมมาจับเนี่ยถือว่าไร้หลักฐานนะทำให้พวกเธอโดนสังคมรุมประณามจนเผชิญภาวะซึมเศร้านะครับและต้องละทิ้งความฝันที่เป็นหมอนะครับมาต้องมาเรียนเป็นทนายความทนายกฎหมายแทนนะครับปรากฏว่าศาลนะครับโดยคณะลูกผลก็บอกว่ามหาวิทยาลัยมีความผิดจะต้องชดใช้ค่าเสียหาย 1.5 ล้านเหรียญ นะครับประมาณ52ล้านบาทให้กับทั้ง2คนนะปัจจุบันทั้ง2คนนี้ก็เลยเป็นตัวเป็นอาชีพทนายความเต็มตัวนะครับเพื่อใช้ความรู้และประสบการณ์เนี่ยในการดูแลผู้บริสุทธิ์ที่โดนปรับปรำอย่างไม่เป็นธรรมนี่ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในต่างประเทศนะครับก็สะท้อนอะไรบางอย่างหลายอย่างก็ให้สองคนช่วยกันสะท้อนแล้วกันผมยังไม่สะท้อน
2: เดี๋ยวมันมีคนถามนะครับมีคำถามนะ
1: ค
2: ุณสินอายุ74นะฮะเคยเป็นศิลป์ในสีดวงทวารแม่ก็พิมพ์มาคุณสินอายุ74เคยเป็นในสีดวงทวารแล้วก็ได้ไปหาหมอได้ยามาทา
0: หายแล้ว
2: ทาแล้วหายแล้วแต่กลับมา
0: เป็นใหม่
2: บริเวณรอบรูทวารเป็นสีแดงๆบวมๆอยากถามว่าเป็นปกติไหมและต้องไปหาคุณหมออีกไหมคะอาจารย์แล้วครับสายมาด
1: ตัดสินใจคิดว่าเป็นที่สุทวารเป็นแบบภายนอกนะเพราะว่ารอบรูทวารเลยมันจะเป็นลักษณะของภายนอกเพราะถ้าเป็นภายในเนี่ยมันจะลึกเข้าไปประมาณสักหนึ่งเซนครึ่งถึงสองเซนแต่แนวนั้นนะครับเคสที่เป็นเคสที่ผมคิดว่า external hemorrhoid เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ใหม่ได้จริงๆด้วยอาจจะเพราะว่าไปเบ่งอึหรืออะไรก็ตามแต่แล้วพูดตรงๆว่าอาจจะมีการเบ่งมีการทำอะไรให้เกิดการบาดเจ็บตรงนี้ก็ได้เกิดจะเป็นการครับถ้าเป็นอาการที่เจ็บมากแล้วมีลักษณะบวมแดงเนี่ยก็จะพบแพทย์ณขณะนี้แหละครับฝันสองวันนี้เลยเพื่อจะได้จัดการเหน็บยาเพื่อลดการอักเสบที่บากปากทวารนะครับที่ใช้แล้วการขับถ่ายมันลำบากมันจะเกิดอาการบวมแดงอยู่ภายในลึกเข้าไปอีกในลำไส้ใหญ่ซึ่งมีปัญหามากมายนะครับผมก็หาคุณหมอสักนิดนึงแล้วก็คงได้ยาเป็นเหน็บทวารช่วยลดอาการต่างๆนะครับ
0: ผมเพิ่มความกังวลให้คนไข้นิดนึงนะ มันจริงๆแล้วอาจจะเป็นอย่างอื่นที่มันเป็นเขาเรียกว่าภาวะแทรกซ้อนจากลิซิดวงเช่นที่เราเรียกว่าฝีคันธสูตรนะฝีคันธสูตร

0: นี่ต้องไปดูอาจจะต้องโดนคุณหมอเนี่ยตรวจที่ลึกซึ้งมากมายกว่านี้การรักษาจะต้องมีการลงไม้ลงมือกันพอสมควรนะครับแต่เห็นด้วยกับคุณหมอปัญญาว่าไปพบหมอเฉพาะทางนะครับในงาน
1: ครันบ
0: ี้ก็เฉพาะทางครับ
1: เชิ
0: ถ
1: ญ
0: าม
1: ไป
0: หม
1: พ
0: อ
1: ร้อม
0: คุณ
1: บ
0: หม
1: ี
0: อ
1: ด้วยนะครับ
0: ครับก็กลับลาไปก่อนนะครับสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่บ่ายโมงตรงนะครับวันนี้เซย์กูดบายครับมายาทัศน์สันเสียนครับ
1: สมศักดิ์วัฒนศรีครับ
2: หมอปัญญาไข่มุกครับสวัสดี
0: สวัส
2: ค
0: ดี
2: ร
0: สว
2: ั
0: ส
2: บ
0: ดีครับ
3: สามหมออารมณ์ดีที่ 96.5 FM คลื่นความคิด ขณะนี้เวลา14นาฬิกา
4: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ครั้งที่178มอบโอกาสผู้พิการและทหารผ่านศึก172รายถวายเป็นพระราชกุศลนายรัชศาสตร์ชิชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานเปิดโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ครั้งที่178โดยมีนางณัฐิรากระแสสารนายกเหล่ากาชาติจังหวัดสงขลาศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์นิเวศนันทจิตเลขาธิการมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพลเอกพจน์เอ็มพันธุ์ที่ปรึกษาผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิขาเทียมหัวหน้าส่วนราชการบุคลากรทางการแพทย์สาธารณสุขทางการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงนายแพทย์พิรุณคำอุ่นรองเลขาธิการมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีกล่าวว่าการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ในครั้งนี้มูลนิธิร่วมกับจังหวัดสงขลาวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่และองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการให้บริการจะทำขาเทียมแก่ผู้พิการขาขาดในจังหวัดสงขลาและพื้นที่ใกล้เคียงโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสำหรับการดำเนินโครงการในครั้งนี้มีผู้พิการขาขาดลงทะเบียนเข้ารับบริการรวมทั้งสิ้น172รายแบ่งเป็นผู้พิการขาขาดทั่วไป118รายและทหารผ่านศึกที่สูญเสียขา54คนโดยผู้เข้ารับบริการทุกคนจะได้รับขาเทียมที่มีคุณภาพได้มาตรฐานช่วยให้สามารถกลับไปดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมมีโอกาสในการประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวตลอดจนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยโครงการมีกำหนดดำเนินงานรวม6วันระหว่าง19ถึง24กรกฎาคม2569ซึ่งในวันสุดท้ายจะจัดพิธีมอบขาเทียมพระราชทานแก่ผู้พิการอย่างเป็นทางการญาติแจ้งโครงกระดูกใต้พระวิหารเป็นของบรรพบุรุษความคืบหน้ากรณีพบโครงกระดูกใต้พระวิหารภายในวัดธาตุทองกรุงเทพมหานครรองผู้กำกับการสอบสวนสน.คลองตันเปิดเผยว่าโครงกระดูกเป็นเพศหญิงไม่ทราบอายุสอบถามเจ้าหน้าที่กู้ภัยในพื้นที่ไม่มีใครทราบข้อมูลว่ามีการนำศพมาฝังไว้ส่วนใหญ่จะนำไปเผาเพื่อส่งคืนแก่ญาติจึงคาดว่าน่าจะเป็นร่างคนที่ร่วมสร้างพระวิหารแห่งนี้และกระดูกอายุของกระดูกก็น่าจะเสียชีวิตมานานเท่าๆกับอายุของพระวิหารโดยจะนำกระดูกส่งนิติเวชโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ตรวจสอบ DNA ต่อไปส่วนโลงศพสีแดงและพานที่พบไม่เกี่ยวข้องกับไสยศาสตร์แต่เป็นโลงจำปาและเป็นพิธีศพในยุคสมัยโบราณล่าสุดมีรายงานว่าทางครอบครัวผู้สร้างพระวิหารได้ติดต่อมาทางวัดแล้วโดยยืนยันว่าโครงกระดูกดังกล่าวเป็นของบรรพบุรุษจริงและยืนยันไม่ใช่คดีฆาตกรรม
3: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
5: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
6: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: ผมไม่มีต้นทุนชีวิตที่สูงแต่ผมมีความขยันที่ไม่มีขีดจำกัดวิกรมกรมดิษฐ์ผู้ก่อตั้งอมตะคอร์ปอเรชั่น
8: อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
9: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
10: ระวังนะลูก
11: ค่อยๆวิ่งนะลูก
10: อย่าปีนสูงนะ
11: เดี๋ยวล้มนะลูก
12: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
13: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
14: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเพราะฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวดูเรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
15: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรมการ

อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆรู้ลึกตลาดจีนรู้จริงแดนมังกรในจอตลาดแดนมังกรโดยสมยศแช่มช้อยดร.สมภพมาลารังสรรค์และดร.ไพจิตรวิบูลย์ธนสาร

0: 14:08 ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการเจาะตลาดแดนมังกรดำเนินรายการโดยผมสมยศเชียงช้อยครับรายการเจาะตลาดแดนมังกรก็กลับมาพบท่านผู้ฟังอีกครั้งครับในวันอาทิตย์อย่างนี้ตั้งแต่เวลาบ่าย2 โมงไปถึงบ่าย4 โมงตรงนะครับเรามาคุยกันถึงเรื่องราวเกี่ยวกับจีนภายใต้ปรัชญาของท่านซุนวู่ที่กล่าวไว้ว่าจื้อปี่จื้อจี่ไปจั่นไปเซินก็คือรู้เขารู้เล่ารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งแต่ผมไม่อยากให้ท่านไปรบกับใครนะอยากให้ลบกับใจของตัวเองนะลบกับกิเลสที่มันเข้ามาแล้วลบกับตาของตัวเองนะฮะก็นี่เป็น2อันที่ลบได้ชนะก็ลบทุกสนามลบชนะนะฮะเป็นไงกันบ้างครับวันนี้วันอาทิตย์โอ้อากาศค่อนข้างจะร้อนนะแดดค่อนข้างจะร้อนนะฮะก็หลายพื้นที่เขาบอกว่าจะมีฝนตกนะก็จะไม่เป็นไปได้หรือเปล่าไม่รู้นะแต่อากาศค่อนข้างจะร้อนนิดนึงขับรถก็ใช้ความระมัดระวังกันสักนิดนะครับเวลาขับรถนะฮะก็ที่แสงมันจ้ามากเกินก็ทำให้ตาพร่ามัวได้นะครับแล้วก็หลายท่านตอนนี้ก็ติดตามรายการเจาะตลาดแดนมังกรทางออนไลน์ค่อนข้างจะเยอะนะฮะทาง Facebook ทาง YouTube นะฮะก็มีนะฮะทางหลายช่องทางนะฮะ YouTube ตอนนี้ก็มีแฟนรายการ6ท่านมารอละ ต้องขอขอบพระคุณนะแฟนประจำที่มารอกัน6ท่านนะครับก็อันนี้ก็เรื่องของเทคโนโลยีเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่คุณประจักษ์หรือคุณหยองอยากเล่าให้ดวงใจมา3ดวงนะฮะคุณประจักษ์สิรินวลนุกูลก็สวัสดีมานะฮะแล้วก็ให้สุขภาพแข็งแรงโอเคครับเรื่องของเทคโนโลยีตอนนี้เป็นเรื่องใหญ่นะฮะแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงมากมายนะฮะอย่างในสัปดาห์ก่อนโน้นนะฮะที่มีการแข่งขันในรายการอเมริกาก็ทาเลนนะก็มีน้องเนเน่ของเราเนี่ยไปได้4 yes ขึ้นมานะฮะก็เป็นไวรัลดังไปทั่วโลกตอนนี้ก็ยอดวิวประมาณ3ประมาณรวมๆแล้วประมาณ300ล้านวิวนะโอ้โหมันยิ่งใหญ่มากนะฮะของผมเนี่ยมีคนมาดูแค่2ล้านวิวนะปีที่แล้วมี5ล้านวิวก็ปื้มแล้วนะฮะวันเดือนนี้มี2ล้านวิวต้องขอบคุณด้วยนะท่านที่เป็นแฟนประจำที่ดูทางติดตามข้อมูลทาง Facebook ของผมครับแล้วก็เทรดนะก็ตอนยอดไปถึง2ล้านกว่าวิวแล้วก็โอเคนะก็เป็นสิ่งที่เราพยายามนำเสนอเรื่องข้อมูลต่างๆให้ท่านฟังได้รู้นะเป็นช่องทางส่วนตัวนะก็ผมก็ไม่ได้รับเงินไม่ได้อะไรนะไม่ได้ทำเหมือนกับคนอื่นนะคนอื่นก็อาจจะทำรับเงินรับอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ต้องการจะให้มันรู้เขารู้เรานะให้รู้ทันกันนะเพราะว่าเทคโนโลยีมันเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะมากเหมือนกับเรื่องของอุตสาหกรรมภาพยนตร์อุตสาหกรรมไม่ใช่ภาพยนตร์อุตสาหกรรมเพลงและเครื่องดนตรีเนี่ยนะอุตสาหกรรมเครื่องดนตรีแล้วก็เครื่องดนตรีต่างๆตอนนี้มันเปลี่ยนไปมันฟังจะรู้สมัยก่อนนี้เรามีแผ่นเสียงผมก็เล่นแผ่นเสียงอยู่เนี่ยนะฮะเปิดแผ่นเสียงให้ฟังแผ่นเสียงเนี่ยสมัยก่อนนี่ก็อุดทำเป็นมาจากอเมริกาสหรัฐมาอเมริกามาจากอังกฤษนะฮะแล้วก็ตอนนั้นรุ่งโรจน์มากนะฮะเครื่องเสียงพวกนี้นะก็ในเยอรมันนะก็เครื่องเสียงก็ดังต่อมาเนี่ยมันย้ายมาญี่ปุ่นปรากฏว่าญี่ปุ่นก็ซื้อกิจการเนี่ยของพวกของฝรั่งมานะแล้วก็มาทำที่ญี่ปุ่นก็ทั้งเยอะนะประสบสำเร็จยี่ห้อดังๆมากมายเลยในศตวรรษที่20เนี่ยนะฮะปัจจุบันนี้ก็ยังมีใช้เครื่องเสียงของญี่ปุ่นกันมากนะแต่ปัจจุบันในขณะเดียวกันเนี่ยณวันนี้เนี่ยไออุตสาหกรรมเครื่องเสียงนี่มันย้ายฐานมาที่จีนแล้วโอ้ตรงนี้น่าจับตามองแล้วเทคโนโลยีมันก็เปลี่ยนไปสมัยก่อนนี่จะเห็นว่ามีซินเทไนเซอร์นะฮะมีเนี่ยคีย์บอร์ดอะไรต่างๆของยี่ห้อมาแรกๆก็คือ Casio นะจำได้มั้ยตอนหลังก็พวกยามาฮ่าอะไรต่ออะไรก็ทำนะฮะโลแลนด์นะฮะก็ทำเป็นคีย์บอร์ดที่ดังมากๆทั่วโลกคลองนะคนก็ใช้กันเยอะในของญี่ปุ่นนะแต่ปัจจุบันนี้แทบไม่น่าเชื่อจีนยี่ห้อจีนเป็นแบรนด์ที่ดังนะฮะยี่ห้อเน็ตนุกส์นะฮะยี่ห้อนิวเคอร์ซื่อนะชื่อภาษาจีนนะฮะนี่เนี่ยนุกเนี่ย NUX เนี่ยเขาสนับสนุนน้องเนเน่มาหลายปีแล้วเขาแอบสนุนเงียบๆจีนชอบทำอะไรเงียบๆนะเงียบๆเหนือความดังนะเพราะว่ามันเปลี่ยนเทคโนโลยีเปลี่ยนไปสมัยก่อนเนี่ยเล่นวงใหญ่แต่ปัจจุบันเนี้ยมันเล่นกี่คนก็ได้เล่นคนเดียวก็ได้เล่นเหมือนกับวงใหญ่นะฮะจีนเขารู้เทคโนโลยีนี้น้องเนเน่ก็ใช้นะใช้แอมของนุกเนี่ยนะฮะเป็นในการที่ในการใช้งานนะแล้วก็ไป ไปโชว์ตัวตั้งแต่ปีเท่าไหร่ปี2024นะฮะแล้วก็ปีที่แล้วก็ไปนะฮะเดือนตุลานี่2026เนี่ยเขามีงาน Music China ที่จีนเหมือนกันนะที่เซี่ยงไฮ้เนี่ยงานใหญ่ระดับโลกนะฮะก็มีคนนักดนตรีจากทั่วโลกแล้วก็คนที่อยู่ในวงการเครื่องเสียงทั่วโลกก็ไปชมงานนี้กันงานเทศกาลนี้ก็เลยบอกให้รู้ว่าบางอย่างเนี่ยคนสนับสนุนอะไรเงียบๆเนี่ยเขาก็มีนะนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของเทคโนโลยีแต่อีกเรื่องนึงที่น่าจับตามองก็คือว่าเออแล้วทำไมของไอเรามีตอนนี้มันมายุค AI ฮะเนี่ยจีนเขาเก่งเรื่อง AI เขารู้ว่าทำไงให้คนเล่นดนตรีคนเดียวได้นะแล้วก็มีเหมือนกับทำพร้อมหมดเลยแล้วเขาก็ทำมีซอฟต์แวร์อะไรก็ค่อนข้างจะดีนะทำไมคนอินเดียถึงชอบใช้เนี่ยไอ้ DeepSeek เนี่ยของจีนมากกว่าใช้ไอ้ ChatGPT ของอเมริกามันก็เป็น AI เหมือนกันผมก็ใช้หลายตัวนะผมว่า7-8ตัวเหมือนกันมันเกิดอะไรขึ้นมาคุยเรื่องนี้ลึกๆกันดีกว่ากับดร.สมภพ บรรลังสรรค์ครับสวัสดีครับอาจารย์พบครับ
1: สวัสดีครับ
0: มันเกิดอะไรขึ้นครับเทคโนโลยีเรื่องของ AI ทำไมอินเดียถึงไม่ชอบใช้ไอ้ DeepSeek ของจีนมากกว่าที่จะใช้ ChatGPT ของอเมริกาครับเกิดอะไรขึ้นครับอาจารย์ครับ
1: ไม่ใช่แค่อินเดียอย่างเดียวนะครับตอนนี้แม้แต่บริษัทอเมริกันนะครับกำลังมุ่งหาไอ้นะครับไอ้แพลตฟอร์มของจีนนี่นะ
0: ครับ
1: พุ่งทะยานขึ้นเหมือนกันนะ
0: ครับ
1: แต่วันนี้เราจะเริ่มต้นด้วยการวิเคราะห์กรณีของอินเดียนะ
0: ครับ
1: เพราะขนาดนี้นะครับไม่ใช่ดิฟคลิกอย่างเดียวนะครับเพราะว่าจีนมี
0: หลายตัว
1: แบบนี้ไม่รู้กี่ตัวหรือกี่ตัวน
0: ะครับเยอะ
1: ตัวอย่างเช่นอาลีบาก็มีไอ้คิวเหมือนหรือว่าเช่นนะครับนะส่วนไอ้มูนช็อตนะก็มีคีมี่นะครับ อะไรต่างๆเหล่านี้นะครับนะ
0: คร
1: ับคือจีนเนี่ยนะครับเขาชูคำว่า good enough ไม่จำเป็นต้องเป็น very good
0: โอ
1: ้นะครับขอให้ที่ยี่ของคุณเนี่ย good enough ก็คือดีเพียงพอ
0: ครับ
1: นะส่วนกรณีของ Open AI Chat GPT Series 5.5 เรื่องทั้งหลายนี่นะฮะอันทุกข์ทั้งหลายเนี่ยถ้าชูคำว่า very good ใหญ
0: ่อ๋อครับครับครับ
1: นะครับแต่ปัญหาของการชูคำว่า very good ก็คืออะไรครับมันก็ตามไปด้วยคำว่า very expensive ไง
0: น
1: ะครับนี่คือปัญหานะครับตัวอย่างเช่นเลยครับ DeepSeek เนี่ยนะเขาคิดนะฮะเดี๋ยวคุณสมยศช่วยอธิบายเพิ่มเติมด้วยครับนะ
0: ครับ
1: เขาบอกกรณีของ input นี่นะฮะ input ของ token นี่นะฮะนะครับปรากฏว่านะครับทุกหนึ่งล้าน input token เนี่ยนะฮะ
0: ครับ
1: DeepSeek เนี่ยนะครับคิดค่าบริการเพียงแค่19เซนจนถึง 1.74 ยูโรละนะครับ
0: น้อยมาก
1: ครับไออินพุตเนี่ยมันแปลว่าอะไรครับคุณดูครับนะผู้เชี่ยวชาญ
0: การใส่ข้อมูลเข้าไปนะฮะการใส่ข้อมูลเข้าไป
1: นะครับอธิบายให้แปลการของเราฟังหน่อยนะครับนะ
0: ครับใส่ข้อมูล
1: กรณีของเอาพุตนะครับเป็นไงครับดิฟซีก็คิดเพียงแค่51เซนจนถึง 5.4 ยูโรละต่อ1ล้านท็อเก็ต
0: โอ้ถูก
1: นะครับที่คุณรู้ใช้นี่ใช้เท่าไหร่ครับหนึ่งล้านท็อกเก็ตเนี่ยคุณรู้จ่ายเท่าไหร่ครับจ่ายให้ ChatGPT ว่าหรือว่าจ่ายให้ Anthropic หรืออะไรต่างเท่าไหร่ครับว่าแอบใช้ฟรีครับ
0: ผมของผมเป็นผู้สอนเลยใช้ฟรี
1: ครับนะ
0: ครับ
1: ครับเป็นไงครับก็ปรากฏด้านนี้แหละครับนี่คือราคาที่ DeepSeek ใช้นะคิดนะแล้วไม่ใช่ DeepSeek บอกคิดเองแล้วก็คือคุณจะต้องเดาว่าใครเป็นคนพา DeepSeek เข้าไปในอินเดีย
0: โอ้ใครพาไปเลยอินเดียเนี่ย
1: ปรากฏว่าคนพาเข้าไปคือ Microsoft ครับ
0: อ้าว
1: นะครับก็ Microsoft ก็ต้องการให้มีคนใช้เยอะๆไงมันก็ได้นอนล่ะนะฮะเป็นไงครับ DeepSeek ก็เลยคุณคิดราคาถูกเนี่ยนะครับแล้วยังมียักษ์ใหญ่อย่าง Microsoft ช่วยพาเข้าไปด้วยเป็นไงครับโอ้
0: คร
1: ับ
0: ไปใหญ่
1: ตามเชื่อถือเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นมั้ยครับ
0: นะ
1: และคุณก็รู้อยู่แล้วว่าไอ้การใช้นะครับไอ้แพลตฟอร์มเหล่านี้ทั่วไปเนี่ยมันไม่ได้ใช้กันเพื่ออะไรครับเพื่อหวังผลเลิศ
0: ถูกต้อง
1: ไม่รู้ว่าหวังผลอะไรที่มันเลิศลอยนะครับเหมือนกับที่คุณสามารถทำได้จากไอ้ Open AI ChatGPT ซึ่งตอนนี้มันมาถึงเวอร์ชันซีรีส์ 5.5 แล้วเรื่อยๆอยู่ครับอะไรต่างๆนะครับมัน really expensive ยังไงคุณด้วยครับนะลองเปรียบเทียบดูนะครับว่า Open AI GPT 5.5 ซีรีส์เนี่ยเขาคิดนะครับไอ้ค่าบริการนะครับนะต่อ1มิลเลียนอินพุตโทเค็นเนี่ยเขาคิดเท่าไหร่ครับคุณดุจครับ
0: เท่าไหร่ครับโอ้
1: เขาใช้เขาคิดระหว่าง5เหรียญจนถึง12เหรียญ
0: โอ
1: ้ขนาดที่ของ Deep Sync เนี่ยเขาใช้เขาคิด19เซนจนถึง
0: 1.7
1: นะครับฉะนั้นเราก็จะเห็นแหละว่าinput ของของDeep Sync นี่นะครับ
0: ครับ
1: มันถูกกว่าของ OpenAI เนี่ย 6.9 ถึง 26.32 เท่า
0: โอ้
1: คำนวณออกมานะครับนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็เป็นไงครับแล้วกรณีของ output เองนะครับนะโอ้โหอันนี้นะครับยิ่งหนักหน่วงเลยนะดิฟซิกเนี่ยผมคิดไอ้output token เนี่ยนะครับ1ต่อ1อันเนี่ยนะ token output เนี่ยนะระหว่าง51เซนต์จนถึง 5.4 ยูเอสดอลลาร
0: ์
1: นั่นคือการคิดของดิฟซิกนะฮะนะครับแต่ว่าของ OpenAI เขาคิดยังไงครับคุณดูครับ
0: คิดเท่าไหร่ครับ
1: เขาคิด30ถึง 54 ยูเอสดอลลาร
0: ์
1: ต่อ1ล้าน token output นะครับนะ output token เนี่ยนะเป็นไงครับมันก็ห่างกันเท่าไหร่ห่างกันระหว่าง10ถึง 58.8 เท่าถ้ามันเป็นยี่ปั๊บเนี่ยถ้าคุณสมยศเป็นผู้ใช้ในอินเดียนี่นะครับนะซึ่งจำนวนมากมามันก็เป็นพวกสตาร์ทอัพพวกบริษัททั่วไปซึ่งมันไม่ใช่บริษัทยักษ์ใหญ่ทั้งหลายนี่นะครับนะ
0: คร
1: ับนะครับเป็นไงครับคุณสมยศจะมุ่งใช้อะไรที่มันกู๊ดอีนัพแต่ว่า very cheap แทบจะใช้เปล่าเลยใช่ไหมครับกับใช้อะไรที่มัน very good แต่ว่าอะไรมัน very expensive เนี่ยคุณสมยศจะเลือกใช้ของใครครับ
0: ต้องเลือกใช้ดีกว่า
1: ใช่ไหมครับ
0: ใช้ดิฟซิกดีกว่า
1: แล้วเป็นไงครับมันก็เลยเป็นไงมันก็เลยทำให้ LLM ไอ้ร้านแรงเปลี่ยนโมเดลนี่นะครับนะของจีนเนี่ยครับปรากฏว่าตอนนี้มันทั่วโลกนี่นะครับคุณจะรู้ไหมครับว่าไอ้ร้านแรงเปลี่ยนโมเดลทั่วโลกในขนาดนี้นะครับที่มีการใช้ของจีนเนี่ยนะครับในช่วงข้อมูลล่าสุดก็คือนะครับสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานี่นะครับนะ
0: ครับ
1: ปรากฏว่ามีการใช้ของจีนเนี่ยนะครับ25ล้านล้านท็อกเก็ตครับ25ทริลเลียนท็อกเก็ตนะซึ่งนะครับก็มากกว่าของการใช้ของสหรัฐอเมริกาเกิดใช้ไอ้ร้านแรงเปลี่ยนโมเดลนี่นะครับอันนี้เป็นรวมของทุกเจ้าเลยครับนะของจีนก็อาจจะรวมทั้งดิฟฟิกด้วยรวมทั้งอาลีบาบาคิวเหวินด้วยรวมทั้งไอ้คีมี่ของนะครับของมูนช็อตนะครับแล้วของเจ้าอื่นด้วยนะครับนะปรากฏว่าของจีนเนี่ยมีคนใช้ที่เป็น78%ของโลกครับ
0: โอ้โห
1: ที่เหลือมันก็ลดไหลกันไปก็ตามด้วยอเมริกา
0: ครับ
1: นะฉะนั้นแล้วตอนนี้ทั้งโลกที่มันใช้ไอ้แพลตฟอร์มของ LLM ในการใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆเนี่ยกว่า3ใน4เนี่ยมันเป็นของจีนครับนะครับฉะนั้นคุณยศเห็นหรือยังครับว่าถ้ามันเป็นยิปแล้วเนี่ยนะครับทั้ง Open AI ซึ่งเป็นเจ้าของไอ้ผู้บริหารจัดการไอ้ ChatGPT นี่นะฮะแล้วก็กรณีของ Anthropic เนี่ยนะครับเจ้าของไอ้ Cross ก็ดีอะไรก็ดีทั้งหลายนี่นะ
0: คร
1: ับไมโทสอะไรทั้งหลายนี่นะครับเป็นไงครับกำลังจะเข้าตลาดทุกคู
0: ่
1: นะครับแล้วก็คาดหวังว่าคงจะระดมเงินได้มากมายมหาศาลนะครับแต่ว่าคุณเจอปฏิบัติการของไอ้คู่แข่งที่มาจากจีนแล้วเขาก็มี pricing มีอะไรต่างอย่างที่ผมกล่าวถึงนี่นะฮะ
0: ครับ
1: แล้วเป็นไงครับแล้วอนาคตนะครับของทั้ง OpenAI กับ Anthropic เนี่ยนะฮะต่อให้คุณ very good เนี่ย very good มันก็ very expensive ฉะนั้นคนที่ใช้มันก็อยู่ที่ very top ของยอดพีระมิดไง
0: คร
1: ับ ใช่ไหมคนกลุ่มเล็กๆในยอดพีระมิดที่ก็ต้องใช้ไอ้นะครับไอ้ LLM ที่มันฉลาดมากๆที่มันทำอะไรได้เยอะๆนี่นะครับนะครับมันก็แน่นอนแหละแต่เขาคงใช้ของคุณแหละถึงแม้ว่ามันจะแพงกว่าไม่รู้กี่เท่าก็ตามนี่นะแต่ไงครับแต่ว่าทั่วไปตั้งแต่กลางถึงฐานพีระมิดซึ่งมันเป็นคนส่วนใหญ่ของโลกนี่นะครับตอนนี้ 78% แล้วเนี่ยเป็นไงครับเขาก็บอกว่าเขาพูดดีแล้วก็พอแล้วเขาไม่ต้องจำเป็นต้องรีเวลี่กู๊ดนะครับนะเพราะอะไรครับเพราะพูดดีแล้วมันก็สามารถสนองต่อการทำงานของเขาได้เรียบร้อยแล้วนะ
0: คร
1: ับเห็นไหมครับอันนี้แหละครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนี้นะครับนะครับฉะนั้นแล้วมันไม่ใช่เฉพาะของอินเดียนะครับอินเดียได้เข้าใจได้เพราะว่ารายได้ต่อคนต่อปีของอินเดียก็ประมาณสัก 3,000 เหรียญนี่นะครับยังไม่ถึง 4,000 เหรียญประมาณสัก 3,000 เหรียญบวกลบนี่นะเป็นไงครับมันก็แน่นอนล่ะนะครับเทียบกับอเมริกันที่มีรายได้80,000กว่าเหรียญต่อคนต่อปีนี่นะครับเหรียญดอลลาร์นี่นะครับนั้นแน่นอนล่ะนะอำนาจซื้อมันคงจะไม่สามารถคนใช้สู้ของคนอเมริกันได้ฉะนั้นแล้วเนี่ยแต่กับคนอินเดียส่วนใหญ่ตอนนี้ก็เลยมาใช้ ของจีนแทนนะครับใช้ไอ้ Large Language Model ทั้งหลายที่ผมพูดถึงนี่นะ
0: คร
1: ับแต่ว่ามันไม่ใช่แค่นั้นครับตอนที่ในอเมริกาเองที่น่าสนใจมากคือเลยครับก็บอกครึ่งปีแรกของปี2025เนี่ยก็คือเมื่อประมาณสักปีเดียวที่ผ่านมานี่แหละ
0: คร
1: ับ มีคนใช้ของจีน LLM ของจีนเนี่ยเพียงแค่ 4.5% แล้วมันก็ขึ้นมากลายเป็นประมาณสัก 11% ในช่วงกลางปีของปีที่แล้วแต่ว่าล่าสุดนะครับคุณผู้ชมลองเดาดีครับว่าการใช้ LLM model ของจีนนะครับในสหรัฐอเมริกาดีครับ
0: เท่าไหร่ครับ
1: ที่มีผู้ใช้ทั้งที่เป็นผู้ใช้ส่วนบุคคลนะเช่นสตาร์ทอัพทาเลนต์ต่างๆทั้งหลายรวมทั้งบริษัทเอ็นเตอร์ไพรส์ทั่วไปเนี่ยนะครับตอนนี้มันใช้ขึ้นมาถึง 30-46% แล้วครับในประเทศของจีนนะครับนี่ขนาดที่คุณเป็นประเทศที่มีความร่ำรวยมหาศาลรายได้ต่อคนต่อปี8-9 หมื่นเหรียญต่อคนต่อปีนะครับ
0: มาใช้ของจีน
1: ที่ 3,000 เหรียญนี่นะครับนะคุณยังหันเหมาใช้ของจีนเลยนะก็บอกเป็นไงครับก็บอกของบรรดายักษ์ใหญ่ในอเมริกานี่นะครับ
0: ครับ
1: มันมีแต่ขึ้นราคาใช่ไหมครับเพราะอะไรเพราะมันขนาดขึ้นเรื่อยๆไงครูเขาชั้นราคาคุณเพิ่มมากขึ้น
0: ครับคิดค่า
1: แล้วเนี่ยไอ้แพลตฟอร์มของกรณีของตะวันตกนี่นะฮะเช่นอเมริกาเนี่ยอย่างที่ผมเอ่ยชื่อนี่นะครับเขามีโมเดลเลยเขามีโมเดลของเขามีบิสเนสโมเดลก็คือนะครับก็คือการ maximize profit ก็คือคุณต้องสร้างกำไรให้มันสูงสุดอ่ะเพราะว่ากำไรของคุณไม่สูงสุดทำให้ revenue ของคุณไม่มากพอ net profit คุณไม่มากพอแล้วเนี่ยเวลาคุณเอาหุ้นของคุณเข้า
0: ตลาด
1: เข้าทำ IPO เนี่ยเขาจะมาซื้อคุณเหรอคุณจะแห่มาซื้อคนอย่างบ้าคลั่งเหมือนไปซื้อ SpaceX หรือเปล่าครับพอซื้อไปแล้วมันก็ร่วงมาตอนนี้ราคาถูกกว่าราคาจองใช่ไหมครับนะแล้วว่าไปซื้อไอ้กรณีของ SK Hynix เนี่ยเป็นไงครับเข้าตลาดวันแรกโอ้โหจองกัน 26,000 ล้านเหรียญนะครับเป็น IPO ที่ใหญ่มากๆนะอันดับต้นๆของโลกเลยเป็นไงครับแปลว่าวันรุ่งขึ้นมันร่วงไป 16% อย่างเงี้ยนะครับนี่คือประวัติการที่เกิดขึ้นนะครับนะฉะนั้นตอนนี้ก็คือผมบอกเลยว่าบรรดา นักลงทุนทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากประเทศกำลังพัฒนาและด้อยพัฒนาเนี่ยคุณยาได้กลายเป็นอะไรครับทุกยาได้กลายเป็นแมงเม่าที่ถูกเขาลากเข้าไปเชือดนะซึ่งอันนี้น่าเป็นห่วงมากนะครับนะฉะนั้นแล้วเนี่ยไอ้ financial literacy เนี่ยคุณจะต้องบ่มเพาะให้มากเลยความสามารถทางด้านการอ่านออกเขียนได้ทางการเงินนี้นะครับนะ
0: คร
1: ับนะเพราะอะไรครับ
0: อาจารย์ท่านมีข้อมูลอย่างนิดหนึ่งนะของอินเดียเนี่ยมัน1ตัวอักษรเนี่ยเท่ากับ1โทเค็นนะอาจารย์ในขณะที่ภาษาอังกฤษเนี่ย4ตัวอักษรเท่ากับ1โทเค็นดังนั้นคนที่ใช้ภาษาอังกฤษจึงจะถูกกว่านะอย่างของไทยเราก็ประมาณ 0.5 นะ1ตัวอักษรเนี่ยเราก็ยังถูกกว่าอินเดียของอินเดียเนี่ย1:1เลยแล้วก็ยังแพงกว่าเขาเลยต้องไปเลือกใช้ที่ของคนที่มีราคาต่ำกว่าเขาไปใช้ของที
1: ่แล้วทำไมคนอเมริกันหันมาใช้ของจีนมากขึ้นไม่ต้องอธิบายให้ฟังหน่อยดิ
0: เพราะมันถูกกว่าดีกว่าน
1: ะครับมันไม่ได้ดีกว่าหรอกแต่ว่ามันถูกกว่าแน่นอนเพราะมันพูดอีนับไง
0: ครับ
1: เพราะอะไรครับข้อการใช้ส่วนใหญ่ทั่วไปมันก็พูดอีนับมันก็พอแล้วนะ
0: ครับ
1: อย่างคุณยศไปทำไอ้พวกไอเอาไอ้นะครับเอาพวกไอgenerative AI ทั้งหลาย LLM ทั้งหลายมาทำอะไรต่างๆเหล่านี้ตัวเองครับ จะบนมากมายมันก็เอาหมามาคุยกันบ้างแมวมาคุยกันบ้างนะครับเอาหมามาเต้นระบำเอาแมวมาเต้นล็อกนะฮะให้เราดูนะครับนะจากนั้นคุณต้องไปใช้อะไรที่ LLM ที่มันฉลาด
0: กว่า
1: ไปไหมคุณต้องใช้อะไรที่เป็นใช้ไอ้ทั้งไอ้ GPU และ CPU ที่มันฉลาดปาดเปลืองหรือว่าแพงมากๆไหมนะฮะในเมื่อคุณทำอะไรทั่วๆอย่างกรณีของได้แต่คุณมันจะต้องดูเลยมากดูไอ้การใช้มือถือนี่นะครับทำไม iPhone เนี่ยมันยอดเยี่ยมที่สุดมันเวลี่กู๊ดอ่ะแต่ทำไมมันมีมาร์เก็ตแชร์มันแทบยังไม่เพิ่มขึ้นเลยมีอะไรจะลดลงใช่ไหมครับนะมาร์เก็ตแชร์อย่างมากคุณก็10%ของไอ้การใช้ไอ้สมาร์ทโฟนทั่วโลกใช่ไหมครับไอ้ที่เหลือส่วนใหญ่มันก็เป็นสมาร์ทโฟนของค่ายจีนใช่ไหมนะไม่ว่าจะเป็นของOPPO VIVO นะครับแล้วก็ไม่รู้นะครับไม่รู้เป็น10 ยี่ห้อใช่ไหมครับนะ
0: ฮอนเ
1: นอร์ใช่ไหมครับนะเสี่ยวหมี่อะไรทั้งหลายใช่ไหมครับนะเพราะอะไรครับเพราะว่าของเขานอกจากกู้ดแล้วเนี่ยคนใช้จำนวนมากหรือว่าส่วนใหญ่มันคือมันแค่กู้ดีนะมันพอแล้วอ
0: ่
1: ะอย่างคุณว่าเนี่ยใช้ไอ้สมาร์ทโฟนเนี่ยครับแต่ละวันเนี่ยใช้ทำอะไรไปครับทำอะไรโอ้โหที่มันใช้ทำโมเดลที่จะไปถึงกันหรือเปล่าครับนะ
0: ไม่ต้องทำ
1: หรือว่าใช้ทำอะไรกันแน่นะครับนะครับไอ้นี่เป็นตัวอย่างละ นะครับ
0: พออาจารย์พูดถึงเรื่องนี้นะผมเลยเปรียบเทียบเรื่องของไอ้เครื่องเสียงเนี่ยอาจารย์เหมือนกันของฝรั่งเนี่ยนะของไอ้ตู้มันไอ้ตู้ลำโพงที่เล่นกีตาร์ของไอ้น้องเนเน่เนี่ยนะโอ้ถ้าเป็นของฝรั่งนะไอ้ตู้นึงประมาณ7-8 หมื่นนะพอมาเหลือของไอ้ของนุกของจีนเนี่ยเหลือ18,000ลองคิดดูอาจารย์ต่างกันขนาดไหนแล้วเล่นได้ดีเหมือนกันแล้วเล่นได้ดีกว่าด้วยมันเนี่ยเห็นชัดเลยเนี่ยเขานะเนี่ยน้องเนเน่ใช้ประจำเลยเนี่ยน้องที่ใช้แข่งขันในอเมริกันก็ทาเลนต์เนี่ยนะฮะอาจารย
1: ์เห็นเลยครับฉะนั้นก็บอกได้เลยว่ามอตโต้ของจีนนะครับก็คือเลยครับแปลเป็นภาษาไทยฟังง่ายๆก็คือเลยครับถูกและดีบางครั้งฟรีด้วยนะครับจำมาไว้เลยนะครับก็คือของคุณเองครับของคนดีแล้วแพงนะครับแล้วก็ไม่มีฟรีเลยนะครับนะเพราะมันเรียกโอเพนซอร์สไงแต่ของจีนเนี่ยเขาใช้เป็นระบบโอเพนซอร์สใช่ไหมนะครับถึงแม้จะมีการอ้างกันว่าโอ้โหของจีนเนี่ยความลับมันรั่วไหลง่ายอะไรต่างอะไรต่างทั้งหลายมีความเสี่ยงมีอะไรต่างทั้งหลายเนี่ยแต่ถ้าไม่ใช่คุณบริษัทยักษ์ใหญ่แล้วคุณจะมาพวงอะไรกับเรื่องความลับรั่วไหลแต่คุณทำแมวทำหมาเต้นระบำหรือกลัวความลับรั่วไหลไหมครับคุณครับนะกิจกรรมเยอะแยะมากมายส่วนใหญ่นี่นะครับ
0: มีข้อมูลที่อาจารย์เคยเผยเป็นความลับอยู่อันนึงนะที่ทำให้คุณอนุทินก็ยังอาจจะยังไม่รู้นะเพราะเมื่อวานนี้คุณอนุทินไปดูไอ้ที่ไอ้หุ่นยนต์ชกมวยที่เซี่ยงไฮ้คงไม่รู้ไอ้หุ่นยนต์นั้นถูกฝึกโดยบัญชาบัวขาวบัญชาเมฆนะครับเหมือนกับเครื่องดนตรีเนี่ยเขาไอ้บริษัทนุกเนี่ยผมว่าเขาก็แอบมาให้น้องเนเน่เนี่ยใช้เพื่อที่เขาจะทดสอบเขาจะทดลองแล้วเขาไปปรับซอฟต์แวร์ของเขามาหลายปีแล้วนะ6-7ปีแล้วที่เขาอยู่เบื้องหลังกันเนี่ยผมว่าอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่จีนชอบทำอะไรเงียบๆแล้วคนไม่รู้จังครับ
1: ดังนั้นต่อไปนี้ครับถ้าจีนกับไทยร่วมมือกันว่าด้วยการพัฒนาภาคบริการ
0: คร
1: ับ น้องในนี้ก็คือเป็นเซอร์วิสเซกเตอร์ใช่ไหมเรื่องของเอนเตอร์เทนเมนต์นี่นะ
0: คร
1: ับ ถ้าร่วมมือกันพัฒนาทางด้านภาคบริการหรือว่าเซอร์วิสเซกเตอร์ให้ดีเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยทั้งไทยและจีนเนี่ยกำลังมุ่งสู่ความเป็นเซอร์วิสเบสอีโคโนมีเพิ่มมากขึ
0: ้
1: นแล้วคุณไปร่วมมือให้ดีว่าคุณจะสามารถทำเซอร์วิสแล้วเนี่ยนะครับไม่ใช่เพียงแค่ให้บริการแก่คนในชาติของของทั้งสองชาติด้วยกันเนี่ยนะฮะคุณยังมุ่งสู่สากลอย่างน้องเนเน่นี้ด้วยนะครับเราไปคิดดูดีครับว่ามันจะมีอะไรเยอะแยะมากมายไหมเพราะอะไรครับเพราะว่าเฉพาะคุณให้คนในเมืองจีนดูอย่างเดียวมันก็1,400กว่าล้านคนนะถึงแม้ไทยจะน้อยหน่อยประมาณสัก70ล้านคนใช่ไหมครับนะ
0: คร
1: ับเพราะอะไรครับเพราะว่าคุณมีแต้มต่ออย่างมากในเรื่องของเบรกอีเวนต์พอยต์แมเนจเมนต์ใหญ่ใช่ไหมครับเพราะอะไรครับเพราะฟิลมันใหญ่โตโมโหฬารมากใช่ไหมครับนะอันนี้ไปคิดดูให้ดีเลยว่าทั้งไทยและจีนเนี่ยต้องมุ่งสู่เซอร์วิสเบสอีโคโนมีอย่างมากเพิ่มขึ้นไม่ใช่ไปมุ่งแต่ไอ้โปรดักชันเบสนะครับบางคนเรียกว่าจับกลางเบสอีโคโนมีนี่นะครับนะมากเยอะมากมายมุ่งใช้แรงงานมุ่งเพื่อภาคการผลิตนะครับนะครับภาคการผลิตเนี่ยนะครับถ้าคุณยกไประดับไฮเทคขึ้นมาได้อย่างพอว่านะครับไม่ใช่มุ่งขายแรงงานมุ่งขายกล้ามเนื้อแบบในช่วงที่ผ่านมาหรือแม้แต่ที่เป็นอยู่ขนาดนี้ใช่ไหมครับนะ
0: คร
1: ับอันนี้แหละคือโมเดลที่ต้องไปคบคิดกันร่วมหาคำตอบกันให้มันเพิ่มมากขึ้นนะครับนะ
0: ครับ
1: จะได้คือน่าจับตามองแล้วว่าปฏิบัติการที่ผมกล่าวมาทั้งหมดเนี่ยผมเรียกว่าปฏิบัติการป่าล้อมเมืองและนับวันเนี่ยมันจะล้อมแบบนี้มากขึ้นเรื่อยๆโดยอาศัยอะไรครับอาศัยอะไรต่างๆที่มันไม่ใช่ใช้จากไอ้ของที่มันเลิศเลยนะครับมันเป็นสุดยอดของไอ้เทคโนโลยีนะครับใช้ของเทคโนโลยีกลางๆที่มันกู้ดีนับนี่แหละนะครับแล้วก็ล้อมไปเรื่อยๆเพราะอะไรครับเพราะชาติส่วนใหญ่ในโลกเนี่ยมันไม่ใช่ชาติที่ร่ำรวยไงนะครับผมว่า 90% ของชาติในโลกมันคือชาติกำลังพัฒนาหรือว่าด้อยพัฒนาใช่ไหมครับนะแล้วคุณก็เชื่อมโยงไอ้เข้าหากันนะครับเพราะว่าเรื่องของ connectivity เรื่องของความเชื่อมโยงในแง่ของไอ้ LLM มันเป็นเรื่องที่สำคัญอยู่แล้วใช่ไหมครับนะยิ่งคุณเชื่อมโยงกันได้มากเท่าไหร่คุณไปถ่ายข้อมูลมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นและอันนี้นะครับเดครับถูกและดีบางครั้งฟรีด้วยโมเดลนี้ครับนะแล้วคุณจะมีผลยังไงต่อชาติอภิมหาอำนาจตะวันตกนะฮะซึ่งมุ่งทั้งหาพอฟิตแล้วยังพยายามมุ่งหาแคปิตอลเกนจากตลาดหุ้นด้วยนะครับคุณยศเราช่วยผมคิดไปคิดต่อนะครับนะเพื่อเรตติ้งที่อ้างว่ากี่ล้านอะไรจะได้เพิ่มขึ้นนะคร
0: ับ ครับเขาเพิ่มขึ้นอยู่แล้วโอเคครับก็ยังไม่รู้ว่ากุ้ยฉายอาเพียวเนี่ยนะน้องเนเน่เนี่ยนะคนจีนก็เรียกกุ้ยฉายอาเพียวนะจะไปงานไอ้ China Music 2026ที่จะมีเดือนตุลานี้หรือเปล่าไม่รู้นะว่าอาจจะติดอเมริกันก็ทะเลนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่เขาไปมา 2-3 ปีแล้วนะไม่ใช่ธรรมดาแล้วก็ไป ไปสร้างปรากฏการณ์ที่คนจีนเนี่ยหรือไม่ใช่คนจีนนะเพราะคนที่ไปงานเนี่ยคนจากวงการดนตรีทั่วโลกเข้าไปกันที่เซี่ยงไฮ้นะถือว่าเป็นงานใหญ่มากๆนะครับโอเคครับเดี๋ยวช่วงนี้ต้องพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีอย่าเปลี่ยนขึ้นไปไหนที่ฟังรายการเจาะตลาดเทมก่อนต่อครับ
2: รู้ลึกตลาดจีนรู้จริงแดนมังกรในเจาะตลาดแดนมังกรโดยสมยศแช่มช้อยดร.สมภพมาลารังสรรค์และดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสาร
3: จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอต้องเลิกไปเลยครับ
5: เฮ้ยเดี๋ยว
4: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 minute market ที่จะเปิด air time ให้ผู้ประกอบการโฟนอินประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการฟรีภายใน2นาทีและช่วง SME ต้องรอดที่เราจะต่อสายตรงพูดคุยกับผู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็คเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ modern market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
6: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
7: เสียงอะไรอ่ะ
8: เสียงของยอดขายไงฟังไหมล่ะถ้าอยากปั้นสินค้าให้ปังต้องมากิจกรรมนี้เลย AI for Life AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังกิจกรรมพิเศษที่จัดมาเพื่อชาวแฟนๆคลื่นความคิดโดยเฉพาะมาเรียนรู้วิธีการใช้ AI เป็นผู้ช่วยส่วนตัวด้านการตลาดในงบที่จำกัดทั้งเขียนแคปชั่นโดนๆสอนแต่งภาพสร้างคลิปรีวิวช่วยแต่งภาพสินค้าให้สวยเตะตาโอ้ยไม่ใช่ตานี
7: ้ฟังกันง่ายๆแค่ปลายนิ้วสัมผัสไม่ต้องกลัวเทคโนโลยีเพราะเราสอนจับมือทำกันจริงๆโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อผู้สูงอายุที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึง
8: AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปัง2สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรม The Emerald รัชดาสมัครเลยที่ LINE @thinkingradio รีบเลยรับเพียง50ท่านเท่านั้น
9: สนับสนุนโดยยางโอตานิเค4000 Run Flat ขับต่อได้อีกแม้ถูกบาดต่ำมีกว่า39ขนาดความปลอดภัยในราคาที่จับต้องได้อ
10: ย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆรู้ลึกตลาดจีนรู้จริงแดนมังกรในจอตลาดแดนมังกรโดยสมยศแช่มช้อยดร.สมภพมาลารังสรรค์และดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสาร

0: 4:37ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการเจาะตลาดแดนมังกรทาง FM 96.5 คลื่นความคิดดำเนินรายการโดยผมสมยศช่ำช้อยครับรายการเจาะตลาดแดนมังกรก็มีกันทุกวันอาทิตย์อย่างนี้สัปดาห์ละ1ครั้งนะครับเราฟังกันช่วงบ่ายๆอย่างนี้นะหลายท่านก็อาจจะขับรถอยู่นะ ใช้ความระมัดระวังกันสักนิดหนึ่งฮะก็เป็นรายการที่นำเสนอเรื่องราวข่าวๆเกี่ยวกับประเทศจีนที่อาจจะไม่เหมือนขึ้นกระแสอื่นเขากระแสหลักอื่นเขานะที่จะเสนอข้อมูลบางทีก็มีการบูลลี่จีนบ้างอะไรบ้างนะข้อมูลที่อาจจะไม่ตรงบ้างอะไรเงี้ยเราพยายามให้ข้อมูลที่ตรงไปตรงมานะฮะแล้วก็เป็นอีกแนวหนึ่งที่หลายคนไม่รู้นะครับเพื่อนำไปประกอบความคิดประกอบการตัดสินใจของท่านผู้ฟังเองนะครับว่าบางเรื่องราวนี้เป็นเรื่องที่เราไม่รู้แล้วครับมันเป็นข่าวที่บอกตามตรงเลยว่าบางคนก็ไม่สื่อหลักๆเองไม่ค่อยรู้เท่าไหร่นะฮะก็ได้มาจากที่ข้อมูลจากคนที่อยู่วงในหรืออะไรเงี้ยนะเขาพูดคุยกันนะฮะแล้วก็ได้มาข้อมูลก็พยายามนำมาให้ท่านผู้ฟังได้รับรู้กันนะครับหลายเรื่องราวนะฮะอย่างวันก่อนแล้วก็สัปดาห์ก่อนๆนู้นอาจารย์สมภพก็เผยออกมานะว่าทางจีนเนี่ยเอาบัญชาขาวบัวขาวบัญชาเมฆไปเทรนหุ่นยนต์เนี่ยนะโรบอทเนี่ยโรบอทแล้วก็ตอนนี้ก็สามารถมีลูกศิษย์เยอะแยะไปหมดนะลูกศิษย์ของบัวขาวเป็นหุ่นยนต์เต็มไปหมดนะฮะก็นี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งนะฮะเช่นเดียวกันกับเรื่องของอย่างกับน้องเนเน่เนี่ยนะก็เขาก็เล่นดนตรีแบบเปิดหมวกเนี่ยนะซึ่งมันเทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปแล้วนะแล้วก็อุตสาหกรรมนี้ก็จะเปลี่ยนไปด้วยจากวงดนตรีที่มีคนเล่นเยอะๆมากมายนะฮะใช้เครื่องดนตรีมากมายก็เหลือเพียงกีตาร์เครื่องตัวเดียวอะไรเงี้ยก็สามารถเล่นได้ละนะไปเล่นตั้งแต่ที่ไหนละที่ริมแม่น้ำยันนู่นเลยนะยอดเขาทิเบตเนี่ยก็สามารถเล่นได้นะดูดิคนจีนหรือใครที่ไปทำคอนเทนต์กันเนี่ยมันตอบสนองพวกเนี้ยนะจีนเขาก็พัฒนาซอฟต์แวร์แล้วก็ทำเรื่องเครื่องมือที่มาตอบสนองสิ่งเหล่านี้ได้แล้วก็ทำได้ดีด้วยนะสามารถที่ทำให้คนฟังแล้วดีซอฟต์แวร์หลายตัวนะที่ผมใช้เมื่อก่อนเนี่ยผมใช้เครื่องเล่นแผ่นเสียงเนี่ยโหต้องมีอุปกรณ์มากมายกว่าจะเล่นฟังแผ่นเสียงได้ปัจจุบันเนี่ยซื้อของจีนมาอันเดียวแบบคอมโพเนี่ยมันสามารถถอดรหัสออกมาได้ไม่ต้องใช้โฟโนอะไรทั้งสิ้นเป็นสเตอริโอฟังได้ชัดเจนผมก็สามารถอัดลงในFacebook ให้ท่านผู้ฟังทั่วโลกฟังได้นะก็เนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นพัฒนาการของจีนเขามีวิทยาการพวกนี้ค่อนข้างเยอะๆเขาเหมือนกับเขาเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะจากสิ่งที่อาจจะแบบไม่เก่งไปสู่ที่สิ่งที่เก่งกว่านะแต่แล้วก็แถมราคาถูกอีกซื้อเครื่องมาไม่ถึง1,000 บาทอย่างเงี้ยนะถูกกว่าราคาแผ่นเสียงที่ผมมีอยู่อีกมากมายเลยเครื่องแผ่นเสียงแผ่นหนึ่งหลายพันถึงเป็นหมื่นอย่างเงี้ยนะก็มาเปิดเนี้ยก็ยังทำได้อันนี้ก็แสดงให้เห็นว่ามันเทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปละนะแล้วก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆอันนี้เป็นอุตสาหกรรมที่ใหญ่ขยายตัวมากนะมูลค่าตลาดได้เป็นหมื่นๆล้านนะ20,000-30,000 ล้านเครื่องเสียงต่างๆเหล่านี้นะฮะแต่ตอนนี้จีนเริ่มเข้ามาครองตลาดตามหลังญี่ปุ่นมาละนะฮะก็ทุกคนก็จับตามองในสมัยก่อนนี้ญี่ปุ่นเองก็แม้ว่าที่จะเป็นของญี่ปุ่นแต่ก็ไปผลิตในเมืองจีนเหมือนกันนะไป OEM ในเมืองจีนก็ทำให้จีนเองก็ได้รับข้อได้รับเทคโนโลยีอะไรต่างๆไปพวกเรียนรู้พวกนี้ไปด้วยแล้วก็พัฒนาของเขาเองจนมีแบรนด์ของเขาเยอะแยะมากมายเลยนะฮะแบรนด์ดังๆที่นักดนตรีจากทั่วโลกเขาใช้กันนะนักดนตรีชั้นนำของโลกเขาใช้นี่ก็เป็นสิ่งที่เรามองเห็นนะครับว่ามันบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเปลี่ยนไปนะเหมือนโอ้ต้องขอบคุณหลายท่านนะที่ติดตามมาตอนนี้คุณบุญชัยพรเจริญสุขมาสวัสดีนะคุณอัธพรนิสินนะครับแล้วคุณอะไรทรงศักดิ์นะฮะมาโอ้มากับหลายท่านนะคุณประสิทธิ์จากจังหวัดแพร่แฟนประจำนะคุณวิทย์บวรมาสวัสดีครับทาง YouTube นะฮะตอนนี้ก็มากันเยอะแยะเลยนะทาง YouTube นะครับแต่อีกเรื่องราวหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าทำไมมันเกิดอะไรขึ้นนะฮะว่าทำไมจีนถึงใช้เอา AI ไม่ใช่จีนใช่จีนทำไมหลายคนอาจจะสงสัยว่าAI เนี่ยมันช่วยจีนยังไงช่วยในการกระตุ้นการค้าระหว่างประเทศได้ยังไงใช่ไหมเราเห็นว่าปกติ AI เราก็อยู่ในมือถือเราเนี่ยนะฮะเราคิดว่ามีอยู่เท่านั้นแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่นะเหมือนกับเครื่องเสียงเนี่ยที่น้องเนเน่ใช้เนี่ยมันมีระบบ AI เข้าไปด้วยนะ มันไม่ใช่แบบเดิมอีกต่อไปแล้วนะฮะเป็นสิ่งที่เราคงต้องติดตามกันนะครับแล้วก็ทำไม AI ถึงมาช่วยกระตุ้นการค้าต่างประเทศของจีนได้มาคุยเรื่องนี้ลึกแล้วครับกับอาจารย์สมภพ นันสันอาจารย์สมภพครับ
1: อ๋อครับก็ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยจีนก็ได้มีการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจมหาภาคของเขานะฮะซึ่งก็เป็นตัวเลขที่ทั้งโลกเนี่ยพยายามติดตามนะในฐานะที่จีนมีบทบาทอย่างมากในการทำหน้าที่เป็นโรงงานแห่งโลกนะนำเข้าส่งออกรวมกันแล้วมากที่สุดในโลกนี่นะเป็นไงครับก็มีทั้งตัวเลขที่เป็นปัจจัยทางด้านบวกและลบในขณะเดียวกันนะหมายถึงไอ้ตัวเลขรายงานตัวอย่างเช่นเศรษฐกิจมหาภาคตัวสำคัญที่สุดก็คือรายงาน GDP นะปรากฏว่าไตรมาสที่2เนี่ย GDP ของจีนเนี่ยขยายตัวเพียงแค่ 4.3% นะฮะซึ่งค่อนข้างจะต่ำกว่าที่หลายสำนักคาดเอาไว้ว่าจีนน่าจะขยายตัวได้ทัก 4.6 4.7% นะฮะเพราะอะไรครับเพราะไตรมาสที่1เนี่ย GDP จีนยังขยายตัวได้ 5% เพราะปีนี้จีนเขาตั้งเป้าว่า GDP จีนจะต้องขยายตัวระหว่าง 4.5 ถึง 5% ใช่ไหมครับนะฉะนั้นไตรมาสที่1เนี่ยเขาได้เข้าเป้าตัวบนนะครับแต่ว่าไตรมาสที่2เนี่ยปรากฏว่านะครับมันหลุดเป้าตัวล่างครับนะก็คือ GDP จีนขยายตัวเพียงแค่ 4.3% นะครับแต่ว่าถ้าเอาไตรมาสที่1บวกไตรมาสที่2แล้วหารที่2เนี่ยจีนก็ขยายตัวได้ 4.7%แต่ 4.7% ก็ยังถือว่าเป็นไปตามเป้าอยู่นะครับนะเพราะเป้าของกำหนดไว้ที่ 4.5 ถึง 5.5% ใช่ไหมครับนะคำถามคือว่ามันมีตัวแปรอะไรที่เป็นปัจจัยทั้งบวกและลบที่ทำให้ GDP ของจีนเนี่ยมันชะลอตัวลงอย่างค่อนข้างจะชัดเจนนะครับนะจนถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าจีนจะมาถึงยุคนะครับที่เศรษฐกิจเริ่มเข้าสู่นะครับเพราะว่าของการถอยร่นหรือเปล่าอะไรต่างหรือเปล่านะครับนะก็พอวิเคราะห์ไปแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นตัวเลขหลายตัวแหละที่มันเป็นตัวเลขที่ออกมาทางด้านลบนะตัวเลขลบตัวใหญ่ๆเลยก็คือแล้วก็คือการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรก็คือไอ้ fixed asset investment เนี่ยมันติดลบตั้ง5%กว่านะครับและขณะเดียวกันการบริโภคในประเทศก็ยังไปได้ไม่ค่อยดีนักนะฮะถึงแม้ว่ามันไม่ได้ติดลบนะแต่ว่าขยายตัวต่ำเตี้ยเลี่ยดินมากนะฮะตัวอย่างเช่นไอ้ยอดค้าปลีกซึ่งมันสะท้อนการจับจ่ายใช้สอยของคนในประเทศจีนเนี่ยนะฮะหรือว่าการบริโภคภายในประเทศจีนเนี่ยมันก็เติบโตเพียงแค่ 1% นะครับนะแต่ถ้าเผื่อว่าเอารถยนต์ออกไปก็มันก็โตได้ทั้ง 3% นะก็ยังถือว่าต่ำมากนะครับนะแต่ว่าอัศวินม้าขาวที่มาช่วยลากจูงให้เศรษฐกิจจีนยังโตได้ในระดับที่ผมกล่าวถึงนี่นะฮะถึงแม้ว่ามันจะต่ำกว่าเป้าลงมาสักหน่อยนึงก็ตามเนี่ยนะฮะอัศวินม้าขาวตัวนั้นก็คือการขยายตัวอย่างพุ่งทะยานของการส่งออกของจีนนะครับก็คือการพุ่งทะยานของการค้าต่างประเทศของจีนซึ่งปรากฏว่าอะไรครับปรากฏว่าในเดือนมิถุนายนซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายของข้อมูลที่เรามีอยู่ในมือขนาดนี้นะปรากฏว่าการส่งออกของจีนที่เป็นคิดเป็นยูเอสดอลลาร์เทอมเนี่ยนะครับไม่ได้คิดเป็นหยวนเทอมนะคิดเป็นดอลลาร์เทอมนะฮะยังขยายตัวต้อง 27% นะแล้วขนาดเดียวกันนี่นะครับการนำเข้าเนี่ยขยายให้ตัวต้อง 36% ในดอลลาร์เทอมนี่นะครับนะซึ่งสูงกว่าในเดือนพฤษภาคมเป็นอย่างมากเพราะพฤษภาคมเนี่ยการส่งออกของจีนเนี่ยขยายตัว 19.4% ส่วนการนำเข้าก็ขยายตัว 27.4% นะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยทั้งนำเข้าส่งออกเนี่ยก็เรียกว่ามีบทบาทอย่างมากต่อการช่วยลากจูงเศรษฐกิจจีนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งออกนะครับนะซึ่งเป็นตัวแปรสำคัญนะครับส่วนการนำเข้าเนี่ยมันไปช่วยลบ GDP จีนนะเพราะการนำเข้ามันไม่ใช่ GDP ของจีนใช่ไหมครับคุณต้องซื้อเข้ามาใช่ไหมครับนะครับและเมื่อดูตลอดทั้งครึ่งปีแรกของปีนี้ก็คือตั้งแต่มกราจนถึงมิถุนายนนี่แหละครับปรากฏว่าจีนเนี่ยยังสามารถส่งออกได้ถึง 17.6% ในดอลลาร์เทอมนะและก็นำเข้าเนี่ยส่งออกนำเข้าเนี่ยไม่ใช่น้อยนะครับสมัยในช่วงปีที่แล้วเนี่ยเกือบตลอดช่วงเลยนะครับก็คือนำเข้ามันจะต่ำกว่าส่งออกมากจีนก็จะได้ดูการค้ามากมายเป็นประวัติการก็คือไม่ต่ำกว่า 1.2 ล้านล้านเหรียญอย่างปีที่แล้วนะแล้วก็สร้างความโวยวายของชาตินำเข้าต่างๆเยอะแยะมากมายว่าจีนเนี่ยส่งออกกำลังการผลิตล้นเกินไปให้แก่ชาติต่างๆแต่ก็เยอะแยะมากมายใช่ไหมครับนะครับแต่ว่าไอ้ปีนี้กลับปรากฏว่าจีนเนี่ยนำเข้าสูงกว่าส่งออกเป็นอย่างมากเลยถึงแม้ว่ามันจะเป็นยอดที่สูงทั้งคู่ก็ตามนี่นะตัวอย่างเช่นครึ่งปีแรกเนี่ยจีนส่งออกนะครับบวก 17.6% ขณะที่นำเข้าเนี่ยบวกถึง 26.6% นะ นะครับซึ่งแตกต่างกับปีที่แล้วเป็นอย่างมากเพราะปีที่แล้วนำเข้ามันจะต่ำกว่าส่งออกมากทำให้จีนเกินดุลการค้ามากนี่ครับนะคำถามว่าเอ๊ะทำไมนำเข้ามันพุ่งทะยานครับคุณครับทั้งๆที่เขาไม่ได้ลงทุนในสินทรัพย์ถาวรมากเพราะอะไรครับ
0: เพราะอะไรครับ
1: ก็เพราะว่าราคานำเข้ามันแพงหมดไงเราไปไล่ดูดิครับราคาน้ำมันมันแพงขึ้นมามากจากกี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับตั้งแต่ที่สหรัฐอเมริกาไปบุกอิหร่านนี่นะครับในตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์นี่นะครับนะครับราคา LNG ราคาของไอ้ระบบโลจิสติกส์การขนส่งระหว่างประเทศต่างๆเนี่ยมันเพิ่มขึ้นไปบางแห่งมันขึ้นไปเป็นเท่าๆตัวใช่ไหมครับไอ้ค่าเฟรทเลยค่าขนส่งนี่นะครับแล้วขณะเดียวกันค่าสินค้าคอมโมดิตี้ต่างๆค่าปุ๋ยค่าอะไรต่างที่จีนต้องนำเข้ามันแพงขึ้นหมดใช่ไหมครับแพงขึ้นไม่รู้กี่สิบเปอร์เซ็นต์ด้วยซ้ำไปเนี่ยมันนี่เป็นเท่าตัวด้วยซ้ำไปใช่ไหมครับในบางไอเทมนี่นะครับนะเป็นไงครับมันก็เลยทำให้ยอดนำเข้าของจีนเนี่ยก็เลยขยายตัวมากกว่ายอดส่งออกแต่ถึงขนาดนั้นเนี่ยนะครับทั้งนำเข้าส่งออกก็ยังขยายตัวมากในช่วงครึ่งปีแรกนี่นะฮะนะครับที่ทำให้จีนนะครับสามารถเกินดุลการค้าได้เฉพาะนะครับเฉพาะครึ่งปีแรกเนี่ยถึง576,000ล้านเหรียญนะครับแต่ว่าก็ยังน้อยกว่าครึ่งปีแรกของปี2025เล็กน้อยนะฮะแต่ก็ยังเกินดุลการค้ามากๆอยู่นะครับคราวนี้คุณจะลองเดาครับว่าจีนเนี่ยส่งออกไปที่ไหนมากครับและส่งออกไปที่ไหนแทบไม่ขยายตัวเลยแทบไม่เปลี่ยนแปลงเลยนะ
0: น่าจะเป็นอเมริกาเหมือนเดิมเหมือนกัน
1: ปรากฏว่าส่งออกไปแอฟริกาขยายตัว 24% นะครับขยายตัวมาที่อาเซียนเรานี่นะครับ 22.5% และแม้แต่ยุโรปเนี่ยยังนำเข้าจากจีนขยายตัว 14.2% นะแต่ว่าค่ากับอเมริกาถ้าไม่กระดุกไปอีกเลยนะครับเพราะว่ามันมีปัญหาเยอะแยะมากมายใช่ไหมครับนะและปัญหาใหญ่ก็คือแล้วก็คือปัญหาที่มันค้างคานะครับอารมณ์ค้างกันมาตั้งแต่ไอ้การดำเนินนโยบายรีซิโปรโคทาริฟของทรัมป์นั่นแหละใช่ไหมครับที่ทำให้สั่นคลอนการค้าระหว่างอเมริกากับจีนเป็นอย่างมากนะครับอันนี้มันแค่เท่าทุนยังพอว่านะครับก่อนหน้านี้มันการค้าระหว่างอเมริกากับจีนมันติดลบเป็นตัวเลขสองหลักที่ทำไปใช่ไหมครับนะครับแต่ตอนนี้เราก็จะเห็นแล้วล่ะว่าการส่งออกของจีนขยายตัวมากคำถามอยู่ว่าแล้วสินค้ากลุ่มไหนล่ะที่ทำให้ส่งออกของจีนเนี่ยยังกลายเป็นพระเอกหรือว่าอาชีพม้าขาวที่ช่วยค้ำจุนตัวเลข GDP ของจีนอยู่นะครับพอไล่ไปดูแล้วครับกลุ่มสินค้าไฮเทคทั้งสิ้นกลุ่มที่ขยายตัวมากนะครับที่เรียกว่าพุ่งทะยานเลยของการการส่งออกของจีนในช่วงครึ่งปีแรกนี่ไม่น่าเชื่อนะครับทั้งส่งออกและนำเข้าคืออะไรครับก็คือเซมิคอนดักเตอร์ครับนะปรากฏว่าจีนเนี่ยส่งออกเซมิคอนดักเตอร์เพิ่มขึ้นนะครับในช่วงนะครับในช่วงครึ่งปีแรกเป็นไงครับปรากฏว่าการส่งออกของเฉพาะในเดือนมิถุนายนนะครับข้อมูลเดือนล่าสุดนี้นะปรากฏว่าจีนเนี่ยส่งออกเซมิคอนดักเตอร์เพิ่มขึ้น 122% ครับ
0: โอ้โหขนาด
1: เทียบกับเดือนจูนของปีที่แล้วนะครับนะคือมันเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวจะไม่ง่ายเลยนะครับนะครับมันเพิ่มขึ้นมากครับ
0: โอ้ไม่เพิ่มขึ้นมากขนาดนี้
1: ก็เพราะอะไรครับเพราะตอนนี้โลกมันขาดแคลนชิปมากไงและชิปที่โลกขาดแคลนมันไม่ได้ขาดแคลนเฉพาะไอ้พรีเมียมชิปหรือว่าชิปคุณภาพสูงนะฮะที่เป็นนาโนตัวเลขตัวเดียวทั้งหลายเนี่ยแต่ว่าที่ขาดแคลนมากก็คือไอ้เลกาซีชิปหรือว่าชิปมวลชนไงนะเพราะว่าชิปส่วนใหญ่ในโลกนะครับผมว่าไม่กว่า3 ใน 4เนี่ยมันคือชิปมวลชนทั้งนั้นมันคือเลกาซีชิปทั้งนั้นสินค้าอุปโภคบริโภคทั้งหลายเนี่ยมันใช้ชิปเป็นตัวเลขสองหลักนะครับทั้งสิ้นมันมีสามหลักด้วยซ้ำไปใช่ไหมครับนะ
0: ครับ
1: ใช่ครับและไอ้ตัวเนี้ยจีนส่งออกมากที่สุดในโลกนะครับถึงแม้จีนจะนำเข้าชิปมากที่สุดในโลกจีนก็นำเข้ากลุ่มที่มันเป็นพรีเมียมชิปอยู่นะครับนะแต่ว่าถ้าเป็นเลกาซีชิปหรือว่าชิปมวลชนเนี่ยจีนกลับกลายเป็นผู้ส่งออกนะแล้วก็เป็นที่ต้องการเป็นที่ขายแกล่งโลกมากก็เลยออเดอร์อย่างจีนก็เลยเพิ่มขึ้นอย่างมากมายนะครับนะครับมันก็เลยทำให้ยอดส่งออกของจีนเนี่ยขยายตัวมากในดอลลาร์เทอมอย่างที่ผมกล่าวถึงนะแล้วขนาดเดียวกันสินค้าอื่นที่จีนส่งออกมากเนี่ยยังมีอะไรอีกครับนะลองไล่ไปดูนะครับปรากฏว่าเป็นไงครับปรากฏว่าที่ส่งออกมากๆขยายตัวร่วม 80% เนี่ยนะครับก็คืออะไรครับนะก็คือไอ้เครื่องมือในการนะครับในการนะครับมันเป็นเครื่องมือในการโปรเซสข้อมูลอัตโนมัตินะนะครับซึ่งจีนนี่นะครับเองครับนำเข้าเพิ่มขึ้นถึง 78.9% นะครับนะและขณะเดียวกันเนี่ยนะครับไอไอซีเนี่ยจีนก็นำเข้าเพิ่มขึ้น 55.8% นะครับนะครับและไฮเทคโปรดักต์ทั่วไปเนี่ย ก็นำเข้าเพิ่มขึ้นร่วม 40% นะครับนะครับก็แล้วก็สินค้าจำพวกทองแดงจีนก็นำเพิ่มมากขึ้นปุ๋ยเนี่ยนำเพิ่มขึ้นมูลค่าเพิ่มขึ้นถึง 65% เศษนะครับเพราะมันเกิดสงครามระหว่างอเมริกากับอิหร่านไงนะครับปุ๋ยซึ่งมันผูกกับราคาน้ำมันมันผูกกับการใช้วัตถุดิบจากน้ำมันเป็นอย่างมากเลยครับมันก็พุ่งพวดขึ้นตามด้วยใช่ไหมครับนะจากนั้นก็กล่าวได้เลยว่าสินค้ากลุ่มที่ทำให้จีนเนี่ยยังรักษาความเป็นแชมป์การส่งออกของนะครับหรือว่าการส่งออกนำเข้าของของโลกได้นี่นะมันมาจากกลุ่มไฮเทคทั้งสิ้นนะซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นพวก AI based ทั้งหลายนะครับนะที่เอาไปใช้เพื่อ AI นั่นแหละนะครับอย่างตอนนี้ที่จีนส่งออกมากนะครับแม้แต่ Apple เนี่ยก็ยังจะติดต่อทาบทามขอซื้อไอ้ชิปหน่วยความจำจากจีนเลยใช่ไหมครับนะไปซื้อจากไอ้ฉางซินเมมโมรีอะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับอะไรทั้งหลายนะทั้งที่แต่ไหนแต่ไรมาเราก็รู้อยู่แล้วแหละว่า Apple เนี่ยแต่คุณใช้ iPhone อะไรต่างเนี่ยคุณจะไปใช้เมมโมรีชิปนะครับส่วนใหญ่มันก็จะใช้จากไต้หวันใช้จากและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับที่ใช้มากเลยใช้จากเกาหลีใช่ไหมครับนะ
0: คร
1: ับ เพราะว่าไม่ว่าจะเป็น Samsung ก็ดี SK Hynix ก็ดีบริษัทพวกนี้มันจะเก่งมากผลิตไอ้พวกแนนพวกแรมไปทั้งหลายตอนนี้ SK Hynix ก็มาผลิตไอ้ High Bandwidth Memory ด้วยใช่ไหมครับนะซึ่งเป็นชิปหน่วยความจำที่มีคุณภาพสูงทั้งหลายที่มันสามารถทบกันได้หลายชั้นเหมือนคอนโดนี่นะครับนะซึ่งราคามันแพงมากขนาดนี้นะมันก็เลยทำให้ราคาหุ้น SK Hynix กับพุ่งทะยานแต่ว่าพอพุ่งทะยานปุ๊บก็ปรับตัวลงมานะครับเหมือนตกเหวเลยนะครับนะครับซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่น่าจับตามองว่าตลาด

0: ว่าการพยุงเศรษฐกิจเช่นพยุง GDP ของจีนนะครับทำไมจีนไม่สามารถอาศัยการส่งออกนะครับทั้งที่จีนส่งออกมากที่สุดในโลกปีที่แล้วส่งออก 3.8 ล้านล้านเหรียญสหรัฐนะฮะอันดับหนึ่งของโลกนะครับนะครับอเมริกาเนี่ยส่งออกเต็มที่ก็ประมาณสัก 2.2 ล้านล้านเหรียญนะครับแต่ว่าจีนส่งออก 3.8 ล้านล้านเหรียญอย่างเงี้ยแล้วทำไมจีนยังไม่สามารถฝากผีฝากไข้กับการส่งออกเพื่อนำไปสู่การพยุงรักษาหรือว่าการกระตุ้นทีดีพีของจีนได้ครับคุณผู้ชมครับ
1: เป็นเพราะอะไรเนี่ย
0: เพราะอะไรครับ
1: น่าจับตามองนะเนี่ย
0: เพราะว่าส่งออกของจีนแม้ว่ามูลค่ามันมหาศาลนะอันดับหนึ่งของโลกแล้วก็มากมายนี่นะครับแต่ว่ามันคิดเป็นสัดส่วนต่อ GDP แล้วมันเล็กนิดเดียวไงนะครับอย่างจีนส่งออกปีที่แล้วทั้งปีเนี่ย 3.8 ล้านเหรียญเนี่ยนะครับแต่ว่า GDP จีนเนี่ยมัน20ล้านเหรียญใหญ่นะฉะนั้นคิดเป็นสัดส่วนแล้วเนี่ยมูลค่าการส่งออกต่อ GDP เนี่ยมันไม่ถึง 20% นะ
1: โอ้
0: แต่ว่าขนาดนี้ก็ของไทยเนี่ยมันกี่เปอร์เซ็นต์ครับ
1: ของไทยเนี่ยผมอยากจะถามอาจารย์ด้วย
0: ของไทยนี่ปีที่แล้ว300,000 กว่าล้านเหรียญนะผมว่าไม่น่าจะน่าจะถึง360,000 ล้านเหรียญอ่ะแต่ GDP เรา500,000 กว่าล้านเหรียญไงจะได้คุณประโยชน์เอา360,000 ล้านเหรียญซี่หรือว่าคือเราจะส่งออกได้มากในช่วงหลังนี้ส่งออกมีมูลค่าถึงปีละ330,000 ถึง 360,000 ล้านเหรียญต่อปีนะฮะซึ่งมันไม่เคยปรากฏกว่านี้นะครับแต่นั้นแต่ไรมาเนี่ยไทยจะส่งออกได้ไม่เกิน300,000 ล้านเหรียญต่อปีแต่ในช่วงหลังๆมานี้นะครับทั้งที่มีดีที่โปรโคทาลีฟมีนุ่นมีนี่แต่กระบวนการส่งออกไทยเนี่ยขยายตัวอย่างนะครับอย่างสวนกระแสเลยเพราะอะไรครับเพราะว่าพอชาติต่างๆเนี่ยอย่างอเมริกาเนี่ยค้าขายกับจีนไม่ได้มันก็ต้องไปนำเข้าจากชาติอื่นไปชดเชยไงเพราะมันยังไงคุณก็ผลิตในประเทศไม่ได้ใช่ไหมครับอาเซียนเรารวมทั้งไทยมันก็เลยส้มหล่นตามไปก็เลยส่งออกไปที่อเมริกาพุ่งทะยานเป็นตัวเลขสองหลักมากๆอย่างที่เรารับรู้กันอยู่ใช่ไหมครับนะครับแต่ว่าขนาดเดียวกันเนี่ยอย่างไทยเนี่ยนะครับถ้าส่งออกที่เป็น 60% ของ GDP นะครับแล้วมันขยายตัวได้มากเนี่ยมันมีผลต่อ GDP แน่นอนแต่มีข้อแม้ครับว่าคุณจะต้องมีการนำเข้าเนี่ยที่น้อยที่น้อยลงนะครับเพื่อทำให้ดุลยค่าคุณเพิ่มขึ้นเพราะอะไรครับเพราะว่าเวลาคุณเอามาคำนวณ GDP เนี่ยคุณต้องเอามูลค่าส่งออกตั้งแล้วก็ลบด้วยมูลค่านำเข้าไงนะเพราะว่ามูลค่านำเข้ามันไม่ใช่ GDP ของคุณใหญ่มันคือ GDP ของประเทศที่ส่งมาให้คุณใช่ไหมนะจะได้ไอ้ค่าสุทธิของไทยเนี่ยมันแทบจะไม่กระดูกกระดิกเลยมันติดลบเลยซ้ำไปก็คือเราขาดดุลการค้าใช่ไหมนะอย่างของจีนเนี่ยนะครับเขาก็เกินดุลการค้าครับแต่ปีที่แล้วเกินดุลถึง 1.2 ล้านล้านเหรียญนะฮะจะได้แล้วเนี่ยมูลค่าการค้าต่างประเทศมันก็มีส่วนช่วยกระตุ้น GDP ได้มากพอสมควรนะครับก็ประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์ล่ะประมาณสักสัดส่วนที่เป็นประมาณสัก 6% ได้ใช่ไหมฮะนะถ้าคุณเกินดุลการค้าถึง 1.2 ล้านล้านเหรียญขนาดที่GDP คุณของคุณเนี่ย20ล้านล้านเหรียญนี่นะครับนะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยจีนก็รู้แล้วว่าไม่สามารถพึ่งพากระดองตัวเดียวได้หรอกเพราะมันไม่ถึง10-20%ของ GDP และยังนำเข้ามากมายมหาศาลด้วยใช่ไหมครับนะฉะนั้นจีนก็ต้องหันไปหาไอ้มุกใหม่ๆตัวแปรตัวอื่นเช่นการเพิ่มการบริโภคภายในประเทศการเพิ่มภาคบริการภายในประเทศและอะไรตัวนี้อะไรหลายตัวแปรจีนจึงสามารถนะครับสามารถไปยุง GDP ให้โตอย่างยั่งยืนได้ในช่วงระยะเวลาต่อไปครับ
1: ครับโอ้นี่แสดงว่าแม้ว่าการส่งออกจะมีปัญหาในการค้าระหว่างประเทศจะมีปัญหาแต่จีนยัง GDP จีนก็ยังเติบโตได้ต่อไปแต่ถ้าเป็นของไทยนะน่ากลัวใช่ไหมครับอาจารย์ครับ
0: ก็คุณดูก็ลองไปค้นคว้าข้อมูลดูนะเผื่ออะไรจะมีอะไรมาเล่าให้ท่านผู้ฟังผู้ชมฟังเพิ่มมากขึ้นนะคร
1: ับ ครับครับโอเคครับผมหมดเวลาพอดีครับอาจารย์ครับขอบคุณมากครับ
0: สวัสดีครับครับ
1: ก็เป็นเรื่องราวที่ต้องมาคิดนะเราจะพึ่งกับการส่งออกอย่างเดียวไม่ได้นะในขณะที่จีนเนี่ยเขาหลุดพ้นไอ้ตรงเรื่องการส่งออกที่มีผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจเข้าไปแล้วนะครับช่วงนี้ต้องพักฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยอย่าเปลี่ยนขึ้นไปไหนติดฟังในการเจาะตลาดในวันก่อนต่อครับ
2: รู้ลึกตลาดจีนรู้จริงแดนมังกรในเจาะตลาดแดนมังกรโดยสมยศแช่มช้อยดร.สมภพมาลารังสรรค์และดร.ไพจิตรวิบูลย์ธนสาร
3: ขณะนี้เวลา15 นาฬิกา
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลทหารปะทะขบวนการลักลอบขนยาเสพติดได้2เป้ทหารพรานปะทะกลุ่มขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดบริเวณช่องทางธรรมชาติบ้านปางในตำบลมะลิกาอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่โดยหน่วยเฉพาะกิจชัยยานุภาพกองกำลังผาเมืองได้รับแจ้งจากชุดปฏิบัติการข่าวพิเศษกองกำลังผาเมืองว่าจะมีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้านข้ามมายังฝั่งไทยจึงจัดกำลังกองบังคับการควบคุมทหารปราณศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่3กองกำลังผาเมืองชุดปฏิบัติการร่วมกับชุดลาดตระเวนระยะไกลกองกำลังผาเมือง1ชุดปฏิบัติการลาดตระเวนเฝ้าตรวจจนกระทั่งพบกลุ่มขบวนการลำเลียงยาติดประมาณ 3-5 คนเดินเข้ามาตามเส้นทางในภูมิประเทศจึงให้สัญญาณเพื่อขอตรวจค้นแต่กลุ่มขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดดังกล่าวใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดยิงมาจนเกิดการปะทะประมาณ5นาทีหลังจากเหตุการณ์สงบลงได้วางกำลังเข้าควบคุมพื้นที่และตรวจสอบบริเวณพื้นที่ปะทะกลุ่มขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดอาศัยความชำนาญในพื้นที่หลบหนีไปได้จากการตรวจสอบพื้นที่โดยตรวจพบเป้สัมภาระดัดแปลง2กระสอบภายในบรรจุยาเสพติดยาบ้าประมาณ 150,000 เม็ดกระสอบที่1ยาเสพติดให้โทษประเภท1ยาบ้าสัญลักษณ์ Y1 100,000 เม็ดสัญลักษณ์999 50,000 เม็ดและกระสอบที่2ยาเสพติดให้โทษประเภทที่2ฟินดิบ11จ้อยจ้อยละ1กิโลกรัมกับ600กรัมน้ำหนักประมาณ17กิโลกรัมอาวุธปืน DIY ประดิษฐ์อีก1กระบอกตชด.12ตั้งด่านเข้มชายแดนตาพระยาสกัดแรงงานเถื่อนและสแกมเมอร์ยาเสพติดอาวุธสงครามตำรวจตระเวนชายแดนยังคงเดินหน้ามาตรการรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการลักลอบกระทำความผิดกฎหมายในทุกรูปแบบโดยกองร้อยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่2จัดกำลังเจ้าหน้าที่1ชุดปฏิบัติการตั้งจุดตรวจจุดสกัดตรวจค้นบุคคลรวมถึงยานพาหนะที่สัญจรผ่านบนถนนหมายเลข3308เส้นทางบ้านแสงบ้านทับเสรีตำบลทับเสด็จอำเภอตาพระยาจังหวัดสระแก้วซึ่งเป็นเส้นทางเชื่อมโยงพื้นที่ชายแดนมีการสัญจรของประชาชนอย่างต่อเนื่องการปฏิบัติการดังกล่าวเป็นไปตามมาตรการเพิ่มความเข้มงวดในการรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยพื้นที่ชายแดนโดยเจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจค้นบุคคลยานพาหนะเอกสารประจำตัวและสัมภาระของผู้เดินทางผ่านจุดตรวจอย่างละเอียดเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศทางนี้มุ่งเน้นการตรวจสกัดการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมายการเคลื่อนย้ายบุคคลที่เกี่ยวข้องกับขบวนการ call center สแกมเมอร์ลักลอบขนอาวุธสงครามวัตถุอันตรายลำเลียงยาเสพติดทุกประเภทขนส่งสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์สินค้าหลบเลี่ยงภาษีตลอดจนการลักลอบขนน้ำมันเถื่อนซึ่งเป็นความผิดที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศแฟนเพลงวิ่งหลบพายุลูกเห็บถล่มคอนเสิร์ตในอิตาลีแฟนเพลงวิ่งหนีจากงานคอนเสิร์ตของนักร้องดังแบทมันนี่ในเมืองมิลานของอิตาลีเมื่อวานนี้หลังจากเกิดฝนตกและพายุลูกเห็บอย่างกระทันหันแฟนเพลงต่างพากันวิ่งหาที่หลบภัยท่ามกลางลูกเห็บและฝนที่ตกลงมาอย่างหนักในพื้นที่จัดงานคอนเสิร์ตกลางแจ้งหลายคนใช้ร่มเสื้อผ้าและสิ่งของอื่นๆเพื่อป้องกันลูกเห็บตกใส่สื่อท้องถิ่นระบุว่าแฟนเพลงมากถึง 80,000 คนได้รับการอพยพออกจากพื้นที่จัดงานเนื่องจากพายุเริ่มทวีความรุนแรงขึ้นส่งผลทำให้การแสดงซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคอนเสิร์ตเวิลด์ทัวร์ของแบดบันนี่ต้องถูกยกเลิกไปโดยปริยาย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่M-Cord Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจ ก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: วิกฤตบวกการทบทวนเท่ากับความก้าวหน้าเรดาลิโอผู้ก่อตั้ง Bridgewater Association
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
7: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking RadioThinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking RadioThinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
8: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
9: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
10: เสียงอะไรอ่ะ
11: เสียงของยอดขายไงฟังไหมล่ะถ้าอยากปั้นสินค้าให้ปังต้องมากิจกรรมนี้เลย AI for Life AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังกิจกรรมพิเศษที่จัดมาเพื่อชาวแฟนๆคลื่นความคิดโดยเฉพาะมาเรียนรู้วิธีการใช้ AI เป็นผู้ช่วยส่วนตัวด้านการตลาดในงบที่จำกัดทั้งเขียนแคปชั่นโดนๆสอนแต่งภาพสร้างคลิปรีวิวช่วยแต่งภาพสินค้าให้สวยเตะตาโอ้ยไม่ใช่ตานี
10: ้ปังกันง่ายๆแค่ปลายนิ้วสัมผัสไม่ต้องกลัวเทคโนโลยีเพราะเราสอนจับมือทำกันจริงๆโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อผู้สูงอายุที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึง
11: AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปัง2สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรม The Emerald รัชดาสมัครเลยที่ไลน์ @thinkingradio รีบเลยรับเพียง50ท่านเท่านั้น
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
12: ๆรู้ลึกตลาดจีนรู้จริงแดนมังกรในจอตลาดแดนมังกรโดยสมยศแช่มช้อยดร.สมภพมาลารังสรรค์และดร.ไพจิตรวิบูลย์ธนสาร

0: 5:09ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการเจาะตลาดแดนมังกรทาง FM 96.5 คลื่นความคิดดำเนินรายการโดยผมสมยศชิมช้อยครับรายการเจาะตลาดแดนมังกรก็มีกันทุกวันอาทิตย์อย่างนี้ครับก็ช่วงนี้เป็นช่วง Insight China กับดร.ประจิตวิบูลย์ธนสารนะครับก็หลายท่านก็เป็นแฟนประจำกันนะฮะติดตามกันมาค่อนข้างเยอะนะฮะต้องขอบคุณคุณอัชราพรปิ่นทองนะที่ติดตามทุกรายการเลยนะทาง Facebook Live นะฮะก็นะฮะก็เป็นแฟนประจำที่เหนียวแน่นนะครับแล้วก็ทาง YouTube มีคุณสุรพลนะฮะคุณสุรพลก็มาสวัสดีนะฮะคุณวิทย์บวรสวัสดีมาแล้วนะก็มีคนออนไลน์อยู่เยอะนะฮะก็เยอะมากทีเดียวนะฮะก็มากทีเดียวหรือเปล่ามากหรือเปล่าเยอะนะครับก็ถือว่าเยอะนะก็เป็นร้อยขึ้นไปก็ถือว่าเยอะแล้วนะฮะก็โอเคครับก็เป็นแฟนประจำกันนะฮะที่มาฟังข้อมูลดีๆนะฮะในรายการตลาดแดงก่อนที่ผมบอกแล้วนะครับบางทีอาจจะไม่เหมือนรายการอื่นๆนะไม่เหมือนของคนอื่นนะแนวความคิดแล้วก็ข้อมูลจากที่เราให้เสนอต่อท่านผู้ฟังตรงไปตรงมานะฮะจริงๆนะไม่มีผลประโยชน์อะไรมากนะฮะเรื่องราวที่อยากจะคุยกันต่อไปนี้ก็คือเรื่องของเป็นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นด่วนๆเลยนะฮะหลายท่านก็จะเห็นนะมีภาพข่าวที่ท่านนายกรัฐมนตรีเดินทางไปประเทศจีนไปที่เซี่ยงไฮ้นะฮะไปพบกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงแล้วก็มีการประชุมเรื่องเกี่ยวกับ AI นะฮะของแม้เป็นระดับโลกเลยนะฮะเราของไทยแล้วก็ไปเสิร์ฟข้อมูลได้ค่อนข้างจะดีนะครับผมคิดว่าเรื่องของแนวความคิดของไทยเรานะฮะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยวันเมื่อวานเนี่ยนายกรัฐมนตรีก็คุณอนุทินชาญวีรกุลก็เดินทางไปที่ฉงชิ่งต่อไปทำอะไรที่ฉงชิ่งแล้วก็ฉงชิ่งเนี่ยถือว่าเป็นวงกลมทางเศรษฐกิจนะเป็นหรือว่าฉงชิ่งไซเคิลอีโคโนมิกไซเคิลเนี่ยของจีนนะที่โหใหญ่นะแล้วก็เป็นมณฑลที่เรียกว่ามีความสัมพันธ์กับประเทศไทยมายาวนานพอสมควรนะฮะแล้วต่อไปเนี้ยนอกจากความสัมพันธ์ในเรื่องของวัฒนธรรมนะสมัยก่อนแรกๆเนี่ยมันเป็นเรื่องของวัฒนธรรมกันนะปัจจุบันเนี้ยมันความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจเนี่ยจะเริ่มมีมากขึ้นเป็นเพราะอะไรมาคุยเรื่องนี้ลึกๆครับกับดร.ประจิตวิบูลย์ธนสารครับสวัสดีครับดร.ประจิตครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณสมยศด้วยแฟนรายการทุกท่านครับ
0: ครับ
1: ผมนั่นก่อนท่านนายกเข้าใจว่านำคณะผู้แทนภาครัฐและเอกชนไปที่เฉิงตูเป็นหลัก
0: เฉิงตูโทษนะ
1: ของมณฑลเสฉวน
0: ครับครับผมพูดผิดแล้วพูดผิดไม่ได้จบแล้วผมพูดผิดนะครับโทษ
1: มันมาเชื่อมโยงหัวข้อเราเพราะว่าวันนี้เราอาจจะไม่คุยแค่เฉิงตูอย่างเดียวนะเราอาจจะรวมไปถึงฉงชิ่งด้วยนะครับคุณจอนเลยบอกว่าอ่างั้นก็อาจจะไปฉงชิ่งจริงๆอยู่ใกล้ๆกัน
0: ใกล้ๆกันนะเพราะเฉิงตูเพราะว่าเสฉวนเนี่ยเป็นมณฑลที่เรามีความสัมพันธ์คือความสัมพันธ์ที่เราเห็นได้ชัดก็คือเรื่องหม่าล่าดร.ประจิตครับ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ทำให้เรารู้จักหม่าล่ากันนะเพราะว่าเราอาหารเสฉวนที่ตอนนั้นโอ้โหเป็นที่โด่งดังและปัจจุบันนี้ก็ยังรู้จักกันหม่าล่ามาตลอดก็มาจากที่เสฉวนเนี่ยใช่ไหมครับที่เฉิงตู
1: ใช่ครับฉงชิ่งเพิ่งมาดังในช่วงไม่กี่ปีนี้เหตุผลเพราะฉงชิ่งสมัยก่อนเป็นเมืองที่เป็นส่วนหนึ่งของมณฑลเสฉวนครับแล้วเมื่อประมาณสัก20กว่าปี30ปีที่แล้วเนี่ยพอจีนให้ความสำคัญกับการพัฒนาซีกตะวันตกไอ้การดำเนินนโยบายพลดอนภาพเขาเนี่ยหนึ่งในจะเรียกว่าเป็นหมุดหมายเชิงสัญลักษณ์ก็คือถ้าอย่างนั้นเราน่าจะมีมหานครสักแห่งหนึ่งทางด้านซีกตะวันตก
0: อ๋อครับ
1: ของจีนมหานครทั้งหมดอยู่ด้านซีกตะวันออก
0: ส่วนใหญ่
1: จีนเซี่ยงไฮ
0: ้
1: ครับเพราะฉะนั้นจีนแล้วฉงชิ่งก็ถือเป็นมหานครน้องใหม่แล้วก็เป็นมหานครแห่งเดียวด้านซีกตะวันตกซึ่งตัดพื้นที่ตัดคนส่วนใหญ่มาจากมณฑลเสฉวน
0: อ๋อครับ
1: แต่ยกระดับขึ้นเป็นเทศบาลมหานครนะแต่นี้มันมาเชื่อมโยงที่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันแทบจะเป็นเนื้อเดียวกันมากขึ้นไปทุกทีของพื้นที่ในแถบนี้ครับนะครับคือของทั้งเฉิงตูและฉงชิ่งนะครับจากเดิมที่ก็เป็นเนื้อเดียวกันอยู่แล้วพอแยกออกมาเวลาผ่านไปเนี่ยเราก็เห็นสองพื้นที่กันเนี่ยต้องบอกว่าแข่งกันแข่งกันเพราะจีนเนี่ยแต่ละภูมิภาคแต่ละพื้นที่เนี่ยเขาจะแข่งกันอยู่ในทีอยู่แล้ว
0: โอ้แข่งกันนะไม่ได้ทำตามใจเพลินๆไปเรื่อยๆเหมือนอะไรเงี้ยของบางประเทศไม่ใช่อย่างนั้นนะ
1: ไม
0: ่ทุกแข่งกันเลย
1: ทุกหัวเมืองทุกมณฑลอยากจะเป็นที่รู้จักเป็นที่ยอมรับอยากจะมีเศรษฐกิจที่ดีอยากจะมีสังคมสิ่งแวดล้อมที่มันน่าอยู่เพราะทุกคนก็ขยันขันแข็งแข่งกันแล้วก็แย่งทรัพยากรกันนะครับตอนนี้แนวคิดในสมัยท่านสีจิ้นผิงเข้ามาบริหารประเทศนะหนึ่งในการพัฒนาหัวเมืองต่างๆเนี่ยถูกปรับเป็นการพัฒนากลุ่มเมืองช่วงต้นก็ทำที่สามต้องบอกว่ากลุ่มเมืองหลักคอไก่ก็แถวจิงจินจี้ปักกิ่งเทียนจินแล้วก็ประมาณอีก10เมืองในมณฑลเหอเป่ยตุงอกไก่นะครับก็มีเซี่ยงไฮ้เป็นหัวมังกรแล้วก็ไปเอา9เมืองของมณฑลเจียงซู9เมืองของเจ้อเจียงแล้วก็8เมืองของอันหุยนะเมือง1บวก26เมืองนะมาเป็นกลุ่มเมืองก็กลายเป็นกลุ่มเมืองใหญ่ตุงท้องไก่นะเราจะรู้จักผ่าน Greater Bay Area ซึ่งปัจจุบันเนี่ยเป็นเซินเจิ้นเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา GBA นะครับก็มีเมืองย่อยๆแถบนั้นรวมทั้งฮ่องกงและมาเก๊าด้วย
0: ครับ
1: นะตอนนี้ทั้งหมดจะอยู่ด้านซีกตะวันออกพอไปทำด้านซีกตะวันตกปุ๊บเมื่อตอนปลายปี2021คืออยู่ในแผน14แผนที่เพิ่งจบไปเมื่อไม่กี่วันเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลจีนก็บอกว่าแทนที่เราจะเดินหน้าและให้มันแข่งขันกันเราน่าจะบูรณาการกันนะครับทำเขามองหลักก็คือสองเมืองหลักเนี่ยคือถึงตูกับฉงชิ่งเนี่ยเป็นเสมือนต้องบอกว่าเหมือนกับเศรษฐกิจไข่แดงแฝดถ้าพูดอย่างนั้นก็คือมันเป็นเศรษฐกิจที่ใหญ่ทั้งคู่ถ้ามีการเชื่อมโยงกันนะครับก็จะเกิดการบูรณาการกันเกิดประโยชน์ทั้งมิติด้านการผลิตด้านอุปทานและด้านอุปสงค์ด้านกำลังซื้อที่มันจะใหญ่มากขึ้นนะครับแต่คนก็มองว่าเอ๊ะจะเอาแค่สองเมืองนี้เหรออย่างนั้นเลยก็ทำเป็นกลุ่มเมืองก็เลยเป็นที่มาของไอ้วงกลมเศรษฐกิจเฉิงตูฉงชิ่งที่เรากำลังคุยกันอยู่วันนี
0: ้ครับ
1: นะตอนนี้ไอ้เศรษฐกิจนี้เนี่ยมันเท่ากับว่าจะมี14เมืองในมณฑลเสฉวนแต่แน่นอนเมืองที่ใหญ่ที่สุดก็คือเฉิงตูเพราะเฉิงตูเป็นเมืองเอกเป็นเมืองหลวงของมณฑลเสฉวนไปบวกกับอีกหนึ่งมหานครก็คือฉงชิ่งนะครับขนาดในเชิงของภูมิศาสตร์อาจจะประมาณสัก1ใน3ของประเทศไทยแต่ขนาดในเชิงเศรษฐกิจมากกว่า2เท่าของประเทศไทย
0: ครับ
1: แล้วเขาก็เป็นการบูรณาการที่อยู่บนต้องบอกว่านวัตกรรมในเชิงนโยบายอยู่ในทีอย่างที่ผมเกริ่นไปว่าก่อนหน้านี้เนี่ยรัฐบาลเห็น2หัวเมืองเนี่ยฉงชิ่งกับเฉิงตูเนี่ยต่างคนก็ต่างจะแย่งทรัพยากรแย่งงบประมาณลงไปในพื้นที่ของตัวเองนะดึงดูดการลงทุนเข้าไปในพื้นที่ของตัวเองจีนบอกว่าเอ๊ะปรับใหม่เอาเป็นนโยบายแบบที่มาบูรณาการกันอะไรที่สามารถทำร่วมกันได้นะจะได้ประหยัดต้นทุนค่าใช้จ่ายอย่างเช่นเฉิงตูเนี่ยตั้งแต่ปี2018เนี่ยท่านสีจิ้นผิงไปแล้วก็ประกาศนะนโยบายหรือยุทธศาสตร์เรื่องเมืองในป่าคือแทนที่จะมีสวนสาธารณะที่มีต้นไม้อยู่ในตัวเมืองมีสวนหย่อมหน่อยสีจิ้นผิงบอกเอ๊สิเสฉวนเอ้ยโทษตรงเฉิงตูเนี่ยเหมาะมากเลยทำไงจะปลูกป่าล้อมเมืองไว้ง่ายขนาดเดียวกันฉงชิ่งเนี่ยเขาก็มีมิติของพื้นที่ภาคการเกษตรนะค่อนข้างใหญ่ในลักษณะคล้ายคลึงกันตรงนี้ก็กลายเป็นปอดขนาดใหญ่เป็นพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่เขาก็บูรณาการจับมือกันทำแพลตฟอร์มการซื้อขายคาร์บอนเครดิตแต่ที่ต่างคนต่างทำใช่ไหมต้องแย่งงบประมาณกันนะเขาบอกว่าทำไมคุณไม่ทำอันเดียวเลยแล้วก็ทำสำหรับกลุ่มเมืองนี้เลยนะเพราะว่ากลุ่มเมืองก็อยู่ใกล้ชิดติดกันแล้วคุณก็จัดสรรผลประโยชน์ตามว่ายง่ายทรัพยากรที่แต่ละฝ่ายแต่ละเมืองมีอยู่เนี่ยอันนี้เป็นต้นคิดของการดำเนินการการดำเนินการต่างๆเหล่านี้ก็ทำจนกระทั่งต้องบอกว่าทำให้เศรษฐกิจตรงเวิ้งแถบเนี้ยเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องถ้าเรามองด้านซีกตะวันตกนะวงกลมเศรษฐกิจนี้เนี่ยมีสัดส่วนคิดเป็นถึง 30% ของพื้นที่ด้านซีกตะวันตกของจีน
0: โหเยอะนะ
1: ถ้าเปรียบเทียบทั้งประเทศอาจจะประมาณสัก 6% ตัวเลขกลมๆนะประมาณ 6% เศษๆนะครับแล้วก็มีอัตราการเติบโตในช่วงหลายปีหลังเนี่ยสูงกว่าอัตราการเติบโตเฉลี่ยของประเทศจีนเช่นจีนตอนนี้เราพูดเรื่องตัวเลขเป้าหมาย 4.5-5% ต่อปีนะครับที่ผ่านมานะครับตรงพื้นที่แถบนี้โต 6.5% ครับ
0: โ
1: อ้นะฮะเพราะฉะนั้นก็ถ้าผมว่าไอ้พื้นแล้วก็โตกว่ากลุ่มเมืองอื่นๆด้านซีตะวันออกที่ผมนำ

0: เห็นไปเมื่อสักครู่นะ
1: ครับ
0: แสดงว่าระยะยาวเนี่ยถ้ามันเป็นไปในลักษณะแบบนี้เนี่ยเท่ากับกลุ่มเมืองเนี่ยก็จะมีอิทธิพลมีบทบาททางด้านเศรษฐกิจในระดับที่สูงขึ้นส่วนที่สองที่มันสำคัญครับเงินยศครับคือตรงเนี้ยคนก็จะบอกว่าเอ๊ะแล้วตรงนี้เขาเก่งอะไรอ่ะทำไมท่านนายกต้องถึงขนาดนำคณะไป
1: เออทำไม
0: BOI ถึงขนาดต้องไปตั้งสำนักงาน BOI ในการให้บริการที่นั่นเพราะว่าคนถ้าเป็นคนไทยเราก็นึกว่าทุกอย่างมันรวมตัวอยู่ในหัวเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพนะฮะไปไกลๆจากตัวเมืองหัวเมืองใหญ่อย่างจีนเปิดด้านซีกตะวันออกก่อนคนก็จะบอกว่าด้านซีกตะวันตกคงไม่มีอะไรแต่ไม่ใช่ครับที่เมืองจีนเนี่ยเขามีการกระจายตัวของแม้กระทั่งมิติเรื่องของการพัฒนาแบบนี้ได้ค่อนข้างดีนะครับผ่านมาวันนี้เนี่ยหลายคนที่เคยละทิ้งถิ่นฐานไปอยู่ด้านซีกตะวันออกพอกลับมาบ้านด้านซีกตะวันตกมาเสฉวนมาฉงชิ่งบอกเฮ้ยแถบบ้านผมก็เจริญแล้วทำไมผมต้องลำบากนะห่างพ่อแม่ห่างญาติพี่น้องไปอยู่ด้านซีกตะวันออกไกลๆก็ปักหลักอยู่ด้านซีกตะวันตกตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยกลายเป็นเฉิงตูเนี่ยเขาจะวางตัวเป็นฐานด้าน R&D ด้านการวิจัยและพัฒนานะครับในขณะที่ฉงชิ่งเนี่ยเขาจะเอาเรื่องของด้านการผลิตแต่ก็เป็นอุตสาหกรรมขั้นสูงนะนะครับด้านการเงินระหว่างประเทศเรื่องโลจิสติกส์ BRI ตรงเส้นแนวล่างโดยเฉพาะยิ่งจากอาเซียนเนี่ยระเบียงเศรษฐกิจที่เชื่อมระหว่างจีนกับอาเซียนเนี่ยมันจะต้องผ่านไปยังชุมทางใหญ่นะทางด้านรถไฟที่ฉงชิ่งแล้วก็จะรวมกันก่อนไปออกซินเจียง
1: เกาะการเงินเลยที่เราเล่ากันอาทิตย์ที่แล้วนี่อยู่ตรงไหนเนี่ยท่าน ประธานครับ
0: เกาะการเงินจะขยับขึ้นไปด้านถ้าท่านนึกถึงเมื่อสักครู่ผมพูดถึงเซี่ยงไฮ้นะอกไก่ตรงเซี่ยงไฮ้นะตรงอกไก่จะอยู่ด้านซีกตะวันตกเฉียงเหนืออ
1: ๋อครับ
0: ตกบางคนอาจจะตอนหลังได้ยินมณฑลซานตงหรือว่าไปเที่ยวชิงเต่าชิงเต่าเป็นเมืองเอกเป็นเมืองเศรษฐกิจของมณฑลซานตงเหอหนานนะเหอหนานอยู่ด้านซีกตะวันตกนะของมณฑลซานตง
1: ครับ
0: โดยที่เจิ้งโจวเนี่ยอยู่บริเวณต่อพื้นที่ตอนกลางเพราะฉะนั้นผมบอกว่าพอพูดอย่างเงี้ยเปรียบเทียบ2พื้นที่เนี่ยฉงชิ่งนะคุณอยากเป็นศูนย์กลางการเงินใช่มั้ยของด้านซีกตะวันตกแต่เจิ้งโจวเค้าจะเป็นศูนย์กลางการเงินของพื้นที่ตอนกลางของจีนตรงนั้นจะมี6มณฑลใหญ่นะตรงแถบนั้นเนี่ยลักษณะแบบเนี้ยก็เป็นอีกสิ่งนึงนะครับที่ทำให้ภูมิภาคแถบเนี้ยเติบโตเพราะถ้าเราดูเนี่ยทำไมเราถึงต้องไปเปิดสำนักงาน BOI เพราะว่าแถบนี้เป็นฐานการผลิตใหญ่นะแล้วเราก็มีความได้เปรียบนะการเติบโตด้านเศรษฐกิจนะ 6.5% แสดงว่าตลาดจะเติบโตขึ้นกำลังซื้อแล้วคนแถบนี้นะเขาจะมีความคิดอย่างเงี้ยเขาจะมีความคิดสักครั้งในชีวิตนะเปิดยศครับคือเขากล้าจ่ายเงิน
1: โอ้ครับ
0: นะจะกินจะใช้อะไรไม่ได้หรอกต้องกินของดีใช้ของดีกล้าจับจ่ายใช้สอย
1: โอ้
0: นะเพราะก็ถือว่าสักครั้งในชีวิตไม่งั้นเดี๋ยวไม่มีโอกาสได้ใช้เงินตำ
1: ร
0: องนั้น
1: อ๋อครับ
0: เพราะฉะนั้นมันก็กลายเป็นตลาดใหญ
1: ่
0: นะของพื้นที่แถบนี้สำหรับมิติของการทำเรื่องของการค้าการขายการส่งออกของเราด้วยแล้วเราก็ต้องดูนะในเชิงภูมิศาสตร์เนี่ยโลจิสติกเนี่ยนะครับตรงนี้ใกล้กับประเทศไทยมากเมื่อเปรียบเทียบกับสินค้าที่จะมาจากต่างประเทศครับ
1: เส้นทางใช่ไหมครับเส้นทางบกหรือทางอากาศเนี่ย
0: ทั้งทางบกทั้งทางอากาศคือถ้าเรานึกนะขึ้นจากภาคเหนือเราไปเนี่ยขึ้นไปจนถึงแถบฉงชิ่งเฉิงตูเนี่ยนะครับจะเราถึงแล้วเนี่ยสินค้าของต่างประเทศไม่ว่าจากประเทศที่ไหนนะเขาเข้ามาที่เขาต้องส่วนอ่าวตีว่าเขาขนทางทะเลแล้วกันเข้ามาถึงท่าเรือด้านซีกตะวันออกของประเทศจีนเนี่ยทั้งหมดอยู่ไกลกว่าเส้นทางที่เราไปจากประเทศไทยท
1: ั้งสิ้นเราสามารถไปทางไปคุณหมิงเนี่ยตรงไปนี่ได้เลยนะคร
0: ับ ใช่ครับขึ้นจากเนี่ยขึ้นจากตอนเหนือเนี่ยขึ้นคุณหมิงขึ้นไปเลยนะผ่านกุ้ยโจผ่านขึ้นไปฉงชิ่งแยกไปเฉิงตูนะครับ
1: โอ้โหอันนี้มีรถไฟไปได้ไหมครับคุณประสิทธิ์ครับรถไฟ
0: ไปได้ครับผมจะเรียนเมื่อสักครู่นี้ว่าร
1: ถไฟไทยละเอ้ยจีนลาวเนี่ยไปได้ตรงนี้ได้เหมือนกัน
0: เมื่อไหร่ที่เข้าถึงเมืองจีนนะไปได้ทุกมณฑลในประเทศจีนในปัจจุบัน
1: ตายแล้ว
0: แต่นี่ผมก็เลยพูดถึงการขนส่งไม่ก็ต้อง
1: ขนส่งฮะครับ
0: การขนส่งสินค้าก็ทำได้เช่นเดียวกัน แล้วมันก็เป็นชุมทางชิงเต่าไอ้โทษฉงชิงเนี่ยก็เป็นชุมทางสำคัญของพื้นที่แถบนี้ในการเอามาเชื่อมกับอาเซียน
1: ครับ
0: นะครับพอรวมสินค้าเสร็จปุ๊บก็ลากไปนะไปรวมกับเส้นทางอื่นที่อาจจะมาจากข้างบนทางปักกิ่งซีอานข้างบนนะจากตอนกลางแถวเซี่ยงไฮ้นะผ่านไปแถวเจิ้งโจ
1: วตรงนี้มาเป็นศูนย์กลางเลยเนี่ย
0: แล้วก็ไปรวมกันที่ทางซินเจียงนะครับเราถึงเห็นขบวนรถไฟที่แบบยาวเพียง15กิโลนะออกจากประเทศจีนไปยังยุโรปอะไรอย่างนี้เป็นต้น
1: ครับนะคือผมมองอย่างนี้ดร.ภัยจิตผมมองว่าเอ๊ะมันถ้าเผื่อลาวรถไฟลาวจีนเนี่ยนะเขามีขนส่งอยู่แล้วใช่ไหมถ้าไปทางนี้ได้มันก็ใกล้แล้วก็เร็วกว่าด้วยประหยัดค่าขนส่งไว้ได้เยอะเลยเนี่ยนะระยะทาง
0: ที่ข้อสังเกตของคุณสุยศเนี่ยน่าสนใจครับมันไม่เพียงแต่ละเฉพาะด้านซีกตะวันตกหรือถ้าเราดูในเชิงภูมิศาสตร์เราจะนึกถึงว่ามันเป็นตอนกลางของจีนแต่จริงแล้วในเชิงการปกครองมันเข้าข่ายซีกตะวันตกของจีนนะแต่เราจะเข้าไปจนถึงด้านซีกตะวันตกที่ลึกเข้าไปของจีนเข้าไปถึงแม้กระทั่งเอเชียกลาง
1: ผ่านตรงนี้ได้เน
0: ี่
1: ย
0: ประเทศสถานทหารทั้งหลายเนี่ยไปกับเส้นทางสายไหมเขาเนี่ยฮะนะแล้วก็ดีต่อไปถึงแม้กระทั่งนู่นเลยครับยุโรปการขนส่งทางรถไฟตรงนี้ใช้เวลาพอๆกันจากประเทศไทยนะใช้เวลาพอๆกันกับที่สินค้าออกจากประเทศไทยลงทางเรือแล้วขนไปยุโรปเหมือนกัน
1: อ๋อครับ
0: นะครับแต่ถ้าไปจากจีนเขาอะเขาจะเร็วกว่าเพราะจีนเขาประมาณสัก14-15วันแล้ว
1: 2สัปดาห์ครับ
0: นะครับก็เลยทำให้เขาสามารถถึงจุดหมายตอบสนองต่อความต้องการได้อย่างรวดเร็ว
1: นี่หลายคนหลายบางประเทศใกล้ๆกันเนี่ยอย่างประเทศกัมพูชานี่เขาสงสัยว่าทำไมประเทศเราไม่ผลิตสินค้าเลยแต่ตอนนี้ส่งสินค้าเข้าไปในประเทศกัมพูชามากเป็นระดับหนึ่ง
0: คร
1: ับ เพราะอันนี้เองเนี่ยเพราะเราเป็นจุดกระจายสินค้าแล้วล่ะเป็นศูนย์กลางเพราะเขามีรถไฟไงใครไม่คิดตรงนี้นะครับ
0: นี่เขาเตรียมจะขยายโครงการระยะที่2เขาแล้วนะอีกอันหนึ่งที่สำคัญนะนอกจากรถไฟแล้วโครงข่ายทางด่วนของจีนที่ดีที่เราคุยกันบอกว่าเขามีถึง 180,000 กิโลเมตรแล้วเนี่ยเขายังมีทางอากาศนะที่ดีตรงนั้นเนี่ยถ้าเราไปตรงเสฉวนเราไปลงเฉิงตูแล้วกันเฉิงตูเนี่ยมีสนามบินเทียนฝู
1: นะครับ
0: ซึ่งใหญ่เป็นอันดับ3ของจีน
1: โอ้
0: นะครับแล้วในเมืองเดียวกันนะก็ยังมีชวงหลิวอีกเมืองเป็นที่ดูเมืองเขาใหญ่ขนาดไหนนะมีสนามบินหลักอยู่2สนามบินเป็นสนามบินนานาชาตินะ
1: โอ้ยอะไรขนาดนี้โอ้
0: ฉงชิ่งเนี่ยเขามีอะไรอ่ะเขามีเจียงเป่ย
1: ครับ
0: สนามบินเจียงเป่ยเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าในเวิร์งแถบนั้นนะเขามีสนามบินนานาชาติหลัก3สนามบินในการรองรับความต้องการมันทำให้โลจิสติกของเขาเนี่ยไร้รอยต่อนะทั้งทางถนนทั้งทางรถไฟทั้งทางอากาศนะครับและที่สำคัญคือ2เมืองหลักตรงเนี้ยตรงฉงชิ่งกับเฉิงตูเนี่ยนะครับก็เป็นหนึ่งในต้องบอกว่าหมุดหมายสำคัญที่จีนจะเริ่มใช้รถไฟแม่เหล็กไฟฟ้าตัว600กิโลเมตรต่อชั่วโมงในอนาคตเช่นเดียวกันตัวนี้นั่งรถไฟไอตัวรถไฟความเร็วสูงเขาเนี่ยก็ชั่วโมงเดียวนะ
1: โอ้ครับ
0: ต่อไปอาจจะเหลือสัก20นาที
1: คร
0: ับนะครับงั้นลักษณะแบบเนี้ยหรือ15นาทีประมาณนะครับตรงเนี้ยก็จะทำให้กลุ่มเมืองตรงเนี้ยมีศักยภาพเพิ่มมากขึ้นเพราะนั้นถ้าเรามองเนี่ยมันมีมิติทางด้านการค้าที่เราได้ประโยชน์มิติการลงทุนที่เผลอๆเราอาจจะเชื่อมซัพพลายเชนห่วงโซ่อุปทานห่วงโซ่อุตสาหกรรมกับฐานการผลิตในแถบนี
1: ้นะครับ BOI ของเราจะได้อะไรบ้างครับแล้วก็นักธุรกิจไปกันโหเพียบเลยเท่าที่ผมดูเนี่ยไปกับคุณอนุทินเนี่ยไปกับนายกรัฐมนตรีเนี่ยวันนี้ไปกันเต็มลำเครื่องบินนะผมว่า
0: ครับทีนี้ต้องผมต้องให้เครดิตรัฐบาลนะว่ามันเป็นจังหวะที่ดีที่แล้วควรสำหรับผมนะควรทำก่อนหน้านี้แต่ว่าอย่างว่าก่อนหน้าการเมืองบ้านเรานะมันก็ไม่ไป
1: ถึ
0: งแต่ตรงนี้เป็นจังหวะที่ดีเพราะว่าจีนเนี่ยเขาเติบโตเข้าไปทางด้านซีกตะวันตกแล้วฐานการผลิตเขาพร้อมแล้วนะโลจิสติกเราก็ได้ประโยชน์ยิ่งเราพัฒนาเร็วเท่าไหร่นะครับเรายิ่งจะได้ประโยชน์เพราะนั้นการไปสร้างบทหมายจากสำนักงานต้องบอกว่าสถานกงสุลใหญ่นะสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศด้านพาณิชย์แล้วตรงนี้ก็เป็นด้านการลงทุน นะครับแล้วก็รวมทั้งททนะก็มีเพราะนั้นตรงนี้ต่อไปเนี่ยเราสามารถดึงดูดคนนะทั้งที่เป็นการแลกเปลี่ยนภาคประชาชนและนักธุรกิจที่จะค้าขายและลงทุนที่ประเทศไทยใช้ประเทศไทยเป็นกระดานดีบมาผลิตเสร็จกระจายสินค้าส่งออกไปยังภูมิภาคต่างๆประเทศต่างๆได้อีกมากครับ
1: ครับอันนี้เราคงไม่ต้องสงสัยนะฮะว่าแต่เดิมเนี่ยประเทศอื่นญี่ปุ่นเกาหลีไต้หวันอเมริกาสภาพยุโรปต่างๆมาลงทุนในประเทศไทยนะฮะแต่ตอนนี้ไม่ละไทยเราจะดึงจีนเข้ามาแล้วนะแล้วเพื่อที่ผลิตสินค้าและส่งออกงั้นเราไม่ต้องตกใจนะครับว่ามันจะมีสถานการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นเหมือนกับในยุคเมื่อสัก 4-50 ปีก่อนนู้นนะที่เรามีการส่งเสริมการลงทุนแล้วก็ประสบความสำเร็จอย่างดีมากทีเดียวนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้ต้องพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีอย่าเปลี่ยนขึ้นไปไหนด้วยฟังรายการเจาะตลาดเดิมก่อนช่วงอินไซต์ชนะกับดร.ภัยจิตวิบูลย์หน้าสารต่อครับ
2: รู้ลึกตลาดจีนรู้จริงแดนมังกรในเจาะตลาดแดนมังกรโดยสมยศแช่มช้อยดร.สมภพมาลารังสรรค์และดร.ภัยจิตวิบูลย์ธนสาร
3: FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อ้าวสายต่อไป
5: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
4: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
6: เลือกนี่สิครับ
4: ยาน้ำแก้ไอมะแวงราไอยาลาไลท์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
6: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดี
4: ช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแวงราไอยาลาไลท์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบเอาสายต่อไป
7: เปลี่ยนใหม่ค่ะปรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1 ทุ่มตรงจนถึง 2 ทุ่มนะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
8: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆรู้ลึกตลาดจีนรู้จริงแดนมังกรในจอตลาดแดนมังกรโดยสมยศแช่มช้อยดร.สมภพมาลารังสรรค์และดร.ภัยจิตวิบูลย์ธนสาร

0: 15:34ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการเจาะตลาดแดนมังกรช่วงอินไซต์ชนะกับดร.ภัยจิตวิบูลย์ธนสารดำเนินรายการโดยผมสมยศแจ่มช้อยครับต้องขอขอบพระคุณหลายท่านนะที่ติดตามทางออนไลน์ต่างๆนะฮะนอกจากฟังทางอนาล็อกระบบอนาล็อกทางวิทยุนะคลื่นที่เป็นอนาล็อกเนี่ยเราก็ยังมีฟังทางแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆนะไม่ว่าจะเป็น YouTubeนะฮะแล้วก็ Facebook นะฮะ Facebook ก็มีคุณอัญชลาพรปิ่นทองเนี่ยเป็นแฟนประจำที่เหนียวแน่นนะก็ฟังทุกเกือบทุกรายการของ FM 96.5นะครับก็ทาง YouTube เนี่ยก็มีแฟนประจำเยอะนะฮะก็เป็นร้อยนะฮะที่มันเฝ้ารอรับฟังกันนะฮะก็ถือว่าเราพยายามนำเสนอเรื่องราวต่างๆนะที่เป็นประโยชน์แล้วก็บางครั้งนี่เป็นเรื่องที่ในสื่อต่างๆอาจจะเสนอเรื่องไม่เหมือนกับเรานะเราพยายามเสนอให้เรื่องที่มันให้ท่านฟังได้ความรู้ที่เยอะเพิ่มเติมกว่าคุณอะไรเนี่ยนะคุณการปิดอคุณกฤษฤทธิ์นะฮะคุณกฤษฤทธิ์ก็เสนออะไรมารายงานตัวแล้วนะฮะคุณการกฤษฤทธิ์นะคุณกฤษฤทธิ์ดวงเพชรนะฮะคุณนะฮะก็มารายงานตัวแล้วก็ เสนอข้อมูลหลายเรื่องนะก็เดี๋ยวคุยกันนะเรื่องที่คุณกฤษฤทธิ์แสดงความคิดเห็นมานะฮะก็คือเรื่องของเมื่อกี้นี้ผมพูดถึงเรื่องของจีนเองก็มีเกาะก็เรียกว่าเกาะfinancial นะ islands ที่มันอยู่เป็นชื่อว่าเป็นเกาะนะครับแต่ปรากฏว่ามันไม่ได้เป็นอยู่เกาะจริงนะฮะอยู่บนพื้นแผ่นดินเนี่ยนะฮะแต่ก็ทำเป็นเกาะนะฮะก็คือมีน้ำล้อมรอบก็เรียกว่าเป็นเกาะได้เหมือนกันนะเกาะบนพื้นดินนะฮะแล้วก็พอพูดถึงเรื่องเกาะนะคนอเมริกันก็มาตกใจนะบอกโอ้ทางจีนเนี่ยเขาสร้างเรือรบของอเมริกาเนี่ยเรือรบขนาดใหญ่เนี่ยเป็นแบบ 3D นะอยู่ในทะเลทรายเนี่ยเขาเอากล้องไปแอบส่องดูนะโอ้โหมีการสร้างใหญ่โตแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์มากมายไม่รู้ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่านะผมก็ไม่แน่ใจนะแต่เขาก็พยายามเอารูปถ่ายมายืนยันนะว่าจีนเนี่ยโอ้โหสร้างรูปเรือรบได้เหมือนจริงแต่ถ้าที่ผมเคยไปเมืองจีนหลายเมืองเนี่ยทางจีนเนี่ยเขาสร้างอะไรพวกนี้แบบจำลองอะไรเงี้ยมากมายนะในสวนสนุกในอะไรตอนไหนเขาก็มีนะในที่ต่างๆเนี่ยเป็นจีนก็ทำอยู่แล้วล่ะคนจีนเก่งนะในการที่จะสร้างดูแล้วเหมือนของจีนเนี่ยปราสาทของหอไอเฟลนะหอนาฬิกาหอเอลพิซ่ามีหมดอ่ะนะเขาทำหมดนะแต่ละเมืองเขามีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ทำได้นะแล้วก็เขามีเงินมากพอนะครับแต่พูดถึงเรื่องเกาะอีกเกาะหนึ่งก็คือเกาะสีเขียวนะฮะเกาะสีเขียวเกาะอะไรล่ะไม่ใช่เกาะภูเก็ตที่น้องเน่ๆอยู่นะเกาะนั่นก็สีเขียวเหมือนกันนะแต่ตอนนี้ก็โด่งดังนะเป็นที่คนที่รู้จักทั่วโลกนะฮะก็เกาะสมุยของเราก็ดังนะฮะแต่จีนก็มีเกาะหนึ่งนะเกาะเกาะไหหนานไหหนานคือเกาะไหนนะแล้วคนไทยรู้ก็จะบอกว่าเกาะไหหลำอ่ะไหหลำนะฮะที่คนเรามักจะเรียกโกโก้อะโก้อะโก้นะเป็นคนจีนไหหลำนะก็ส่วนใหญ่ก็จะมาจากเนี่ยนะมีบรรพบุรุษมาจากที่ทำไมจีนถึงให้ความสำคัญกับเกาะไหหนานแล้วก็จะมีการทำเป็นเกาะสีเขียวนะไหหนานเนี่ยเป็นเกาะที่แต่เดิมแบบรู้สึกว่าจะไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะครับตอนหลังเนี่ยจีนก็มีการพัฒนานะมีนักพฤกษศาสตร์ของไทยเราเนี่ยหลายคนนะไปทำงานวิจัยแล้วก็ไปปลูกต้นมะพร้าวอะไรต่ออะไรเนี่ยตอนนั้นผมเขาเดินทางไปเมืองจีนอุ้ยมันนานหลายสิบปีก่อนตั้งแต่ส่วนท่านยังไม่โด่งดังมากนักนะส่วนท่านก็เอาต้นไม้จากเมืองไทยไปเหมือนกันนะนั่นแหละผมก็ไม่เห็นว่าทำไมไหหนานมันถึงเขาให้ความสำคัญขนาดนี้นอกจากนั้นไหหนานยังมีจุดที่เป็นไอศูนย์ส่งไอจรวดยังอวกาศอีกนะจีนก็ต้องห่วงในเรื่องของห่วงเรื่องของไอ้พื้นที่ทางทะเลของเขาไงเพราะเขาส่งยุ่งยานอวกาศเรื่องอะไรต่ออะไรนี่มันเรื่องความสำคัญหลายๆประเทศก็พยายามไปแซะผมพูดตามตรงนะว่าอย่างเงี้ยไปแซะเขาอ่ะเพราะว่าจีนเขาบอกจีนเขาพัฒนาเรื่องเทคโนโลยีที่ไปสู่อวกาศที่เขามาจุดที่ทางไหหนานนี่เยอะแล้วมันเป็นพื้นที่ทางทะเลในทะเลใกล้ทะเลจีนใต้เนี่ยค่อนข้างจะมากเป็นเขตความมั่นคงก็ได้แต่จีนเปลี่ยนวิสัยทัศน์ใหม่ว่าจะทำให้เป็นเกาะสีเขียวมันจะเกิดขึ้นได้หรือไม่มาคุยเรื่องนี้ลึกๆครับกับดร.ภัยจิตวิบูลย์ธนสารครับดร.ภัยจิตครับ
1: ครับผมก่อนไปแตะเรื่องนี้ผมเกริ่นไว้ก่อนเลยเดี๋ยวสัปดาห์ถัดไปเดี๋ยวหาเวลานะครับ
0: คุยกัน
1: แต่แฟนรายการสนใจเกี่ยวกับเรื่องเนี้ยไอ้พวกโมเดลพวกอะไรต้นแบบเนี่ยจริงๆแล้วมาเรื่องของ 3D printing ที่จีนไปต่อยอดผสมกับเรื่องวัสดุใหม่แล้วในปัจจุบันเนี่ยมันถูกนำไปใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรมด้านการแพทย์ด้านวิศวกรรมด้านอะไรต่างๆเต็มไปหมดเลยเดี๋ยววันหลังผมรวบรวมแล้วเอามาคุย
0: ครับเรื่อง 3D printing เนี่ยเขาบอกจีนเก่งมากๆนะคือสมัยก่อนเนี่ยผมไปประชุมไอ้ GMS ที่ประเทศที่ยูนานเนี่ยโอ้โหนานมากเลยนะหลายสิบปีแล้วนะเรื่องเนี่ยผมไปเห็นจีนเขาผลิตไอ้เครื่องไอ้สว่านไอ้ทำ 3D เขาแกะสลักเนี่ยโดยใช้สว่านแล้วเนี่ยทำอะไรเงี้ยเขาทำมานานแล้วมาเมืองไทยเราเพิ่งมีนะแล้วก็ใช้ประโยชน์จากการที่แกะสลักแล้วต้นไม้แผ่นนึงเนี่ยมีประโยชน์แบบสูงสุดเลยคือก็ไม่ทิ้งเลยอ่ะเอางี้ดีกว่าแล้วแกะได้สวยแกะได้ตามแบบเป๊ะๆเป็นแบบใช้คอมพิวเตอร์เลยอ่ะเดี๋ยวนี้ไอ้เครื่องแบบนั้นมาที่เมืองไทยแล้วเริ่มมาขายที่เมืองไทยแล้วนะครับ 3D นะคร
1: ับ ต่อประเด็นที่คุณสมยศเกิดไปเมื่อสักครู่นี้เกี่ยวกับต้องบอกว่าเป็นเกาะสีเขียวแล้วกันนะเป็นเกาะไหหนานเนี่ยเป็นหนึ่งในมณฑลของจีนนะครับสมัยก่อนเนี่ยเรานึกถึงไหหนานเนี่ยเราอาจจะนึกถึงเมืองท่องเที่ยวหรืออาจจะเมืองที่ญาติพี่น้องชาวไหหลำนะที่มาอยู่เมืองไทยนะมีบรรพบุรุษอยู่ที่นั่นอะไรต่างๆตอนหลังโควิดเนี่ยเขาจะมาดังเรื่องของฟ
0: ร
1: ีเทรดพอร์ตนะหรือท่าเรือเสรีทางการค้าต้องพูดอย่างนั้นนะเป็นฟรีเทรดพอร์ตนะครับตอนนี้เขาไม่หยุดแค่นั้นกับวิสัยทัศน์ของจีนเขาเนี่ยไปนานหลากหลายมิติรวมทั้งเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับก็อย่างที่บอกอ่ะวันนี้จีนวางหมุดหมาย5เสาหลักในการที่จะเดินหน้าพัฒนาไหหนานให้เป็นเกาะสีเขียวให้เป็นเกาะแห่งอนาคตที่น่าอยู่นะครับอะไรบ้างอันแรกเลยนะครับน่าสนใจมากเขาจะปฏิวัติวงการยนตรกรรมหรือยานยนต์ในเกาะแห่งนี้จะปฏิวัติยังไงรู้ไหมประกาศก็เป็นมณฑลแรกเลยนะที่ประกาศที่จะไม่ให้มีการขายรถยนต์ระบบสันดาปภายในปี2030ก็อีกเหลืออีกประมาณ4ปีแล้วเนี่ยต่อไปจะไม่มีรถยนต์เครื่องยนต์แบบสันดาปนะ
0: ขายในเ
1: กาะไม่มีเลยฮะต่อไปจะไม่มี
0: เหมือนไม่มีมอเตอร์ไซค์ปืนเดินแว่นในเมืองที่กวางโจวอ่ะ
1: เมื่อก่อนจะซื้อรถใหม่หลังปี2030เป็นต้นไปเงื่อนไขมันจะถูกบังคับเลยว่าจะต้องซื้อรถยนต์พลังงานทางเลือกอาจจะเป็นรถยนต์ไฟฟ้าอาจจะเป็นรถยนต์พลังงานไฮโดรเจนอะไรต่างๆแล้วแต่ทีนี้ในระหว่างทางเพราะว่าอันนี้เท่ากับว่ามันสิ้นสุดแผน15นะฮะ2030เขาบอกในระหว่างทางเนี่ยไหหนานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้นะครับควบคู่กันไปไหหนานจะต้องบอกว่าให้รถสาธารณะเช่นรถเมล์รถแท็กซี
0: ่
1: นะครับรถที่ใช้ในการขนส่งรถบรรทุกต่างๆรวมทั้งรถของทางการนะหน่วยงานภาครัฐต้องเป็นรถพลังงานทางเลือกทั้ง 100% ใช่ไหมฮะเขามีลำดับขั้นอ๋อเขาจะไปถึงจุดนั้นเขาจะไม่ขายรถจักรยานยนต์ในขณะเดียวกันเขาก็ขีดเส้นขีดวงเลยว่าไอ้รถยนต์ต่างๆเหล่านี้ตามประเภทต่างๆเหล่านี้ต่อไปคุณต้องเป็นรถไฟฟ้าเอาไว้ง่ายส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถไฟฟ้านะครับตอนนี้พอจะเป็นรถไฟฟ้าปุ๊บเกิดอะไรขึ้นคนก็จะกลัวดิเอ๊ะจะมีที่ชาร์จไหมท่านชาร์จจะพอไหมเขาก็บอกเลยบอกว่าภาครัฐนะจะต้องกระตุ้นส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการลงทุนเตรียมความพร้อมในโครงสร้างพื้นฐานไว้ง่ายสถานีชาร์จแท่นชาร์จต่างๆเหล่านี้ให้ทั่วทั้งเกาะในคำนิยามเขาก็คือบอกว่าขับไปที่ไหนในแต่ละมุมเกาะต้องมีแท่นชาร์จไม่ต้องกลัวไฟหมดไว้ง่าย
0: โอ้ไปที่ไหนก็จับได
1: ้หรืออาจจะเป็นบริการ swap backนะเพราะว่ารถยนต์บางรุ่นบางยี่ห้อเขาขายโมเดลขายคอนเซ็ปต์เรื่องของการเปลี่ยนแบตนะไม่ชาร์จเปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนไปทั้งลูกเลยอันนี้ก็เป็นอันแรกการดำเนินการของเขาเนี่ยก็ทำมาโดยลำดับนะครับตอนนี้เพื่อใช้บรรลุเป้าเนี่ยหลายคนผมว่าเป็นแฟนรายการก็อาจจะสงสัยว่าแล้ววันนี้ แล้วผมเราชอบพูดกันในรายการบอกวันนี้เราไปเมืองใหญ่อย่างเซี่ยงไฮ้ปักกิ่งหางโจวอะไรพวกนี้ 50% ของรถที่อยู่บนท้องถนนประมาณนะ 50% นะที่เราเห็นป้ายทะเบียนเขียวๆเนี่ยเป็นรถไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วแล้วที่ไหหนานนะกี่เปอร์เซ็นต
0: ์
1: ไหหนานปลาเข้าไปเกือบ 64% แล้วครับ
0: โอ้โห
1: สูงที่สุดในบรรดามณฑลนะในประเทศจีนเพราะนั้นเขาไปเขาทำจริงแล้วเขาเดินหน้าทำอย่างต่อเนื่องนะครับตอนนี้มันก็จะมาเกี่ยวข้องกับคนที่จะไปใช้รถใช้ถนนที่มาจากจีนแผ่นดินใหญ่เพราะว่าไหหนานมันเป็นเกาะถูกไหม
0: คร
1: ับ พอมีเท่นชาร์จมีบริการเรื่องของการสวอปแบตต่อไปคนที่ใช้รถไฟฟ้าซึ่งอยู่ในเมืองอยู่ในแผ่นดินใหญ่ต่อไปก็ไม่ต้องกลัวละคือที่ผ่านมากลัวเดี๋ยวถ้าขับรถไฟฟ้ารถอะไรไปไม่มีแท่นชาร์จนะก็จะเที่ยวไม่สนุกอะไรอย่างนี้เป็นต้นพอมีโครงสร้างพื้นฐานรองรับแม้กระทั่งคนที่จะขับรถมาเที่ยวว่าง่ายคนไม่ได้อยู่อาศัยในเมืองนั้นก็จะมีสัดส่วนของรถพลังงานทางเลือกที่เพิ่มมากขึ้นอันนี้เป็นส่วนแรก
0: ครับ
1: ส่วนที่สองเขาประกาศความเป็นเกาะพลังงานสะอาดครับในความเป็นเกาะพลังงานสะอาดเขาเนี่ยเขาจะให้ความสำคัญกับการพัฒนาเรื่องของพลังงานนิวเคลียร์พลังงานลมโซลาร์เซลล์นะตอนนี้ตัวลมเนี่ยเราก็ไม่ค่อยได้นึกเนาะว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยการเป็นเกาะเนี่ยนะมันมีลมกระแสลมอยู่เยอะมากเพราะมันติดทะเลถูกไหม
0: คร
1: ับ เขาจะไม่ได้ทำเขาไม่ได้ทำกังหันลมเฉพาะบนดินบนแผ่นดินเท่านั้นแต่เขาไปทำแม้กระทั่งในท้องน้ำท้องทะเลนะอันนี้ก็จะทำให้เขาบอกว่าสามารถใช้พื้นที่นะซึ่งเดิมน่ะว่าง่ายมันเหมือนกับไม่ได้ใช้ประโยชน์มาใช้ประโยชน์ในการผลิตพลังงานสีเขียวนะครับได้เพิ่มมากขึ้นและก็ได้มากกว่าต้องบอกว่าพื้นที่ทั่วไปของที่อยู่บนแผ่นดินเพราะว่าตรงทะเลมันอาจจะมีกระแสลมนะที่พัดอย่างต่อเนื่องเขาเรียกเป็นออฟชอร์วินอะไรอย่างนี้เป็นต้น
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นการทำแบบนี้จริงก็เลยบอกว่าเพื่อให้ใช้ประโยชน์จากพลังงานสีเขียวที่จะผลิตขึ้นจีนก็ต้องเดินโครงข่ายสมาร์ทกริดนะโครงข่ายต้องบอกว่ากระแสไฟฟ้าอัจฉริยะนะให้มันกระจายทั้งเกาะปรากฏว่าในปี2025คือปีที่แล้วเนี่ยผมไปดูตัวเลขไหหนานนะเฉพาะไหหนานเนี่ยมีการซื้อขายพลังงานสีเขียวก็คือพลังงานที่มีต้นน้ำมาจากไอ้พวกพลังงานลมแสงแดดนิวเคลียร์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยเพิ่มขึ้นถึง9เท่าครับ
0: โอ้โห
1: คือเวลาเขาเปลี่ยนตัวเองทีนึงเขาไม่ได้เปลี่ยนไปน้อยแต่เขาเปลี่ยนแบบพลิกฟ้าพลิกแผ่นดิน
0: ครับ
1: นะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะก้าวไปสู่การเป็นต้องบอกว่าเกาะสีเขียวได้อย่างแท้จริงประการที่3ความสีเขียวเขาไม่ได้อยู่เฉพาะพลังงานนะเขาเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเขาประกาศเลยบอกว่าเป็นมณฑลแรกที่ประกาศว่าต่อไปเนี่ยนะเขาห้ามผลิตนะห้ามจำหน่ายและห้ามใช้พลาสติกที่แบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งก็เท่ากับว่าโอ้เขาจะมีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มสูงขึ้นมากคุณจะใช้พลาสติกคุณต้องรีไซเคิลนะรวมทั้งออกมาตรการในการสนับสนุนส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมที่เป็นต้องบอกว่าพลาสติกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นวัสดุชีวภาพก็เท่ากับว่าในอนาคตเนี่ยไหหนานก็จะมีความเป็นว่าใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในระดับที่สูงขึ้นนะนี่ก็เป็นส่วนที่3ที่เขาประกาศออกมาส่วนที่4ที่เขาประกาศออกมาคือเขาไปเรื่องป่าไม้เลยครับเขาไปความการสร้างเมื่อกี้เราคุยเรื่องปอดนะเรื่องพื้นที่สีเขียวปลูกป่าใช่ไหมที่นี่เขาก็มีป่าอยู่แล้วเพราะว่าพื้นที่ตอนกลางของเกาะเนี่ยนะครับเขาเป็นอุทยานป่าฝนระดับชาติของจีนเขาก็ประกาศแล้วว่าเขาจะต้องรักษาพื้นที่ป่าฝนเอาไว้เพื่อให้เป็นปอดใหญ่นะพื้นที่ไหนส่วมโทรมต้องมีการปรับปรุง
0: ครับ
1: นะตอนนี้อัตราป่าไม้ของเกาะเขาเนี่ยปลาเข้าไปปีละ60กว่า 2ใน3ประมาณ2ใน3ของพื้นที่เกาะทั้งหมดเนี่ย
0: ครับ
1: เพราะคนที่ไปใช้ชีวิตไปเที่ยวนะไปอยู่อาศัยที่นั่นก็จะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยคุณได้ปริมาณออกซิเจนในระดับที่สูงซึ่งก็หมายรวมถึงว่าต่อไปเนี่ยเขาจะขายเรื่องคาร์บอนเครดิตได้เพิ่มมากขึ้นนี่ก็เป็นโอกาสด้วยเดี๋ยวนี้เราไปที่ไหนใช่ไหมจีนจะมองเรื่องของโอกาสในการสร้างผลประโยชน์สร้างรายได้จากการขายคาร์บอนเครดิตเรื่องที่เขาเนี่ยเป็นโรงงานของโลกเดิมเขาจะต้องซื้อคาร์บอนเครดิตจากคนอื่น
0: คนอื่น
1: นะวันนี้จีนจะประกาศขายแล้วแต่คนทนเขาเห็นศักยภาพเห็นโอกาสเขาก็ทำสิ่งต่างเหล่านั้นเดินหน้าทำอีกอันนึงคือเขาเรียกว่าเป็นบลูคาร์บอน
0: เป็นยังไงครับบลูคาร์บอน
1: คือไปผลิตพลังงานสีเขียวแม้กระทั่งตามชายฝั่งทะเลบลูจากทะเล
0: ครับ
1: ป่าชายเลนก็ดีนะไอ้พวกหญ้าทะเลก็ดีเขาเอามาใช้เพื่อผลิตพลังงานสีเขียวแล้วเขาก็ทำกรีนไฟแนนซ์ในการขายพันธบัตรเพื่อเอาเงินเหล่านั้นมาลงทุนในการพัฒนาเรื่องของการเปลี่ยนผ่านสู่คาร์บอนต่ำของมณฑลไหหนานนะซึ่งมีคนสนใจซื้อแล้วก็ลงทุนมากเดี๋ยวนี้คนจีนก็ไม่ใช่มองมิติการลงทุนอย่างเดียวยังมองมิติเรื่องในเชิงสังคมสิ่งแวดล้อมที่ว่าการลงทุนของเขาเนี่ยเขาดีกับสิ่งแวดล้อมนะนะครับไอ้นี
0: ่ยังคนแถวไหหนานยังพูดภาษาไหหลำไหมครับ
1: พูดครับแต่ละพื้นที่ของจีนเนี่ยเสน่ห์อันนึงนะเขาจะมีภาษาท้องถิ่นครับแม้ว่าโดยรวมของทั้งประเทศนะจะพูดภาษาจีนกลางหรือจีนแมนดารินนะครับเราไปเซี่ยงไฮ้เขาก็จะมีภาษาเซี่ยงไฮ้ของเขาฟังแล้วจะคล้ายๆกับญี่ปุ่น
0: ฟังผมได้ยินคนที่ไปด้วยกันบอกเขาพูดภาษาอะไรไม่รู้อ่ะแต่ไม่ใช่ภาษาจีนคือผมก็ไม่รู้เขาก็ไม่รู้เหมือนกันเขาฟังไม่ออกเนี่ยอ๋อนั่นคือภาษาเซี่ยงไฮ้นะ
1: ไปแถวกวางตุ้งส่วนใหญ่ก็จะพูด
0: ภาษาฮกเกี้ยน
1: หรือถ้าไปแถวซัวเถาก็พูดภาษาแต้จิ๋ว
0: ครับ
1: อะไรอย่างเป็นต้นแต่ยังมีอยู่ฮะยังถือว่าเขาถือว่านี่คือเคล็ดลับที่ต้องเก็บเอาไว
0: ้
1: นะอย่างน้อยเวลาคนท้องถิ่นพูดคุยกันอะไรที่จะเป็นความลับคนนอกพื้นที่ไม่รู้
0: ครับ
1: นะสุดท้ายที่สำคัญอีกอันหนึ่งเมื่อกี้ผมเกริ่นไปแล้วไอ้ฟรีเทรดพอร์ตณขณะนี้เนี่ยเขาจะยกระดับมันเป็นกรีนฟรีเทรดพอร์ตด้วยคือไอ้ท่าเรือการค้าเสรีเนี่ยก็จะทำให้มีมิติของความเป็นสีเขียว
0: ครับ
1: ดังนั้นสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีนะมาตรการจูงใจเรื่องการลงทุนต่างๆเนี่ยมันจะถูกหล่อหลอมนะไปสู่การดึงดูดอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมการดึงสถาบันวิจัยอะไรก็ตามที่มันจะเกี่ยวข้องกับพลังงานสะอาดเข้ามาอยู่ในพื้นที่นะครับเรื่องของเกษตรนะที่มันจะดีต่อสิ่งแวดล้อมนะคือลดการปลดปล่อยคาร์บอนลดการก่อให้เกิดน้ำเสียอะไรพวกนี้นะครับหรือแม้กระทั่งอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการรีไซเคิลวัสดุนะทางไหนนะบอกโอ้ยอย่างนี้ชอบเฮ้ยฉันอยากได้นะครับรวมทั้งต่อไปจะมีกลุ่มผู้ประกอบการสตาร์ทอัพที่มันเป็นไฮเทคทั้งหลายแต่จะเป็นไฮเทคที่อยู่บนพื้นฐานของความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเข้ามาลงทุนในไหหนานเนี่ยนะคือพอความชัดเจนวิสัยทัศน์เข้ามาแบบนี้ปุ๊บทุกอย่างมันถูกหล่อหลอมแล้วก็ถอดรหัสออกมาเป็นมาตรการการดำเนินการต่างๆเหล่านี้ในทิศทางเดียวกันครับ
0: เป็นเรื่องที่ต้องน่าติดตามนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไหหนานเนี่ยก็มันปัจจุบันเนี้ยคนไปเที่ยวเยอะนะคนไทยอ่ะต้องไปจิตครับว่าเท่าที่ดูเนี่ยมีบินตรงไปนะก็แล้วก็บินถูกบางทีไอ้พวกทัวร์ไฟไหม้เนี่ยเขาไปไหหนานก็ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เขามีจุดอยู่จุดหนึ่งก็คือจุดจูงใจที่เป็นมีไอ้ปลอดภาษีเนี่ยสำหรับคนจีนโดยตรงเลยใช่ไหมครับที่ไม่ต้องไปไม่ต้องไปไอ้จูไฮไม่ต้องไปหมาเก้าไม่ต้องไปฮ่องกงไม่ต้องไปที่อื่นมาที่ก็ไหหนานเนี่ยสามารถซื้อของฟรีเทรดได้เลยเต็มที่เลยอย่างนั้นหรือเปล่า
1: ใช่ครับรู้สึกว่าโควต้าแต่ละคนต่อปีเนี่ยจะตกประมาณ 200,000 หยวนในการซื้อสินค้าปลอดภาษี
0: นะฮะ
1: ที่ไหหนานเพราะคนบอกว่าคืออย่างเงี้ยคุณยศอันนี้น่าสนใจคุณยศพูดงี้อันนี้เราขยายต่อให้เป็นแฟนรายการคือเราเห็นนักท่องเที่ยวจีนโอ้ออกไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ย จริงๆแล้วคนจีน 1,400 ล้านคนเนี่ยนะมีอยู่พันล้านคนเศษๆเท่านั้นเองฮะที่มีหนังสือไอ้โทษที่มีแค่ 2-300 ล้านคนเท่านั้นเองที่มีหนังสือเดินทางนะพันกว่าล้านไม่มีหนังสือเดินทาง
0: โอ้นี่ข้อมูลนี้ไม่มีใครพูดถึงนะโอเคครับเป็นไงครับต
1: อ
0: บ
1: คุณนี่ผมก็อยากจะมาเที่ยวพัทยาเขาไม่มีหนังสือเดินทางมาไม่ได้เขาก็ไปเที่ยวสัญญาที่ไหนล่ะ
0: เหมือนกัน
1: นะเหมือนกันจริงๆแล้วที่สัญญาผมมีความรู้สึกก็แพงกว่ามาเที่ยวพัทยาบ้านเราซะอีก
0: แน่นอนแต่ขาดอยู่แล้ว
1: แต่นี่ก็สะท้อนภาพว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนจีนจำนวนมากยังไม่มีโอกาสที่จะเดินทางต่างประเทศดังนั้นไหหลำเขาก็เลยใช้จังหวะเนี่ยไหหนานก็เลยใช้จังหวะโอกาสเนี้ยนะครับในการพลิกมาตรการหน่อยนึงแล้วก็ชดเชยให้กับคนเหล่านั้นอ้าวคุณไม่ได้ไปเที่ยวต่างประเทศคุณมาเที่ยวที่นี่สิแต่การที่คุณมาเที่ยวที่นี่เนี่ยคุณสามารถซื้อสินค้าปลอดภาษีได้นะจากเดิม 50,000 หยวนต่อปีตอนนี้ขึ้นไป 200,000 หยวนต่อปีอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นคน

0: หลีนนี่มันก็จะยิ่งจูงใจใหญ่เลยล่ะคนจะไปเที่ยวคนจีนเองก็ยังคงอยากเที่ยวที่มันมีสีเขียวๆสบายๆท้องทะเลนะฮะที่คนใฝ่ฝันเนี่ยที่ไหหลานก็มีเหมือนกัน
1: ถูกต้องครับในไอ้ความเป็นเมืองน่าอยู่ของเขาเนี่ยมันไม่ใช่มิติของความทันสมัยด้านเทคโนโลยีอย่างเดียวแต่มันยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมซึ่งส่วนเนี้ยผู้คนจีนมองหาธรรมชาติเยอะขึ้นในยุคหลังโควิดนะซึ่งไหหลานเนี่ยก็จะเป็นจุดหมายด้านการท่องเที่ยวหนึ่งที่จะเป็นคำตอบแล้วก็พยายามพัฒนาเขาไปเรื่อยนะไม่ได้มีเฉพาะซานย่าเขาก็มีจุดอื่นๆของการท่องเที่ยวนะครับอยากจะไปปีนเขาอยากจะนอนพักรีสอร์ทบนภูเขาต่างๆเขาก็มีนะธรรมชาติเขามีความหลากหลายนะครับอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ว่าโอ้ถ้ายิ่งเขาพัฒนาเป็นเกาะสีเขียวในอนาคตการไปฟอกปอดอ่ะเออไปฟื้นฟูไหนๆจะไปพักนะเออไปฟอกปอดไปมันก็ได้เรื่องของความสดชื่นกลับมาพอหยุดยาวหลังหยุดยาวก็จะได้กลับไปทำงานนะครับได้เต็มที่มากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนสำคัญครับ
0: มันคือนักท่องเที่ยวเนี่ยมีความแปลกอย่างนะคืออยากไปเจอที่มันมีความแตกต่างนะฮะคือเขาอาจจะเอ๊ะไปประเทศไปเมืองจีนเหมือนกันนะแต่ที่มาไหหลานมาเจอคนพูดภาษาไหหลำขึ้นมาเขาคนจีนเองก็คงจะต้องประหลาดใจเหมือนกันเออได้รับปั๊มเหมือนกับมาเมืองไทยเหมือนกันเออพูดภาษาคนไทยก็พูดภาษาไทยใช่ไหมฮะก็หรือบางคนพูดไต้จิ๋วอะไรเงี้ยก็ฟังแล้วก็เออทำให้เขารู้สึกสมองมันเอเลิร์ตตัวเองว่าเอ้ยต้องมีการปรับตัวมีความสดชื่นถ้าได้เรียนรู้บ้างอะไรอย่างเงี
1: ้ยครับคือว่าผมเติมนิดเดียวนะเมื่อกี้เราพูดถึงการท่องเที่ยวหนึ่งในอุตสาหกรรมนะสาขาเศรษฐกิจที่จีนกำลังจะไปอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของไหหลานเนี่ยคือเรื่องการแพทย์ครับ
0: เ
1: พราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไอ้การท่องเที่ยวเขาก็จะออกไปในมิติเชิงคุณภาพมากขึ้นอาจจะเป็นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวเชิงนิเวศนะมองอะไรที่เป็นธรรมชาติเท่านั้นแต่จะไปรักษาสุขภาพไปดูแลสุขภาพที่นั่นแล้วพอธรรมชาติมันให้ด้วยเทคโนโลยีการแพทย์อะไรต่างๆมันเสริมเข้าไปนะมันก็อาจจะทำให้เขาเนี่ยมีโอกาสในการเอาคนจีนจำนวนมากนะที่มีโอกาสเดินทางต่างประเทศไปรักษาไปดูแลสุขภาพนะครับที่เกาะไหหลาน
0: โอ้โหต้องพันล้านคนนะต้องเป็นพันล้านคนนะคนอีกพันล้านคนที่ยังไม่มีพาสปอร์ตอย่างที่ต้องไปจีนบอกเนี่ย
1: ครับมหาศาลเป็นโอกาสมหาศาลครับ
0: โอ้ไอ้ที่ไม่กี่ร้อยล้านคนเนี่ยมีพาสปอร์ตใช่ไหมแต่ที่ไม่มีเนี่ยเยอะเลย
1: คร
0: ับ นี่น่าคิดนะมันมีผลต่อการท่องเที่ยวด้วยบางทีเราก็มองกันอะไรที่ผิดไปจากที่สิ่งที่เราคิดนะฮะก็โอเคครับท่านพิจิตรครับวันนี้แหมเราคงต้องลาท่านผู้ฟังแล้วล่ะนะฮะก็ได้ข้อมูลกันค่อนข้างเยอะหลายสิ่งหลายอย่างครับวันนี้ในการเจาะตลาดในมังกรช่วงอินไซต์ไชน่ากับดร.ประจิตวิบูลย์ธนสารผมสมยศแท้มช้อยและดร.ประจิตวิบูลย์ธนสารต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนสัปดาห์หน้ากลับมาพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: เจาะตลาดแดนมังกรที่โมเดิร์นเรดิโอ 96.5 FM คลื่นความคิดขณะนี้เวลา 16 นาฬิกา
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนะเทนากุลกองทัพไทยและตำรวจจัดกิจกรรมใหญ่น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงข้างราษฎรในอดีตพลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดพร้อมผู้บัญชาการเหล่าทัพและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติร่วมประกอบกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่องค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอนตำบลกกสะทอนอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยก่อนเดินทางไปประกอบพิธีที่อุทยานเทิดพระเกียรติบ้านหมากแข้งเพื่อร่วมประกอบพิธี

0: ักษินานุปทานอุทิศส่วนกุศลเพื่อรำลึกถึงผู้เสียสละในสมรภูมิรบบ้านหมากแข้งพร้อมเยี่ยมชมอุทยานเทิดพระเกียรติและรับฟังเรื่องเล่าพระบารมีจากเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติผู้เคยถวายอารักขาอย่างใกล้ชิดแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่บ้านหมากแข้งในเวลานั้นพระองค์ทรงดำรงพระยศและพระอิสริยยศทางทหารร้อยเอกสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเพื่อทรงเยี่ยมเยียนพระราชทานขวัญกำลังใจแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติในพื้นที่หลังจากนั้นผู้บัญชาการทหารสูงสุดพร้อมด้วยผู้บัญชาการทหารปกผู้บัญชาการทหารเรือผู้บัญชาการทหารอากาศและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเข้าร่วมพิธีหล่อพระพุทธรูปองค์ที่74ณภูพระบ้านหมากแข้งปศุสัตว์มั่นใจชี้แจงศุลกากรจีนได้เร่งตรวจปมสวมสิทธิ์ตีนไก่ย้ำระบบส่งออกได้มาตรฐานสากลนายสัตวแพทย์สมชวนรัตนมังคลานนท์อธิบดีกรมปศุสัตว์เปิดเผยถึงกรณีศุลกากรตรวจประเมินและขอให้ไทยชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณการส่งออกตีนไก่จากโรงงานไทยบางแห่งที่อาจเกินกำลังการผลิตว่ากรมปศุสัตว์ได้ส่งข้อมูลชี้แจงไปแล้วส่วนหนึ่งและหากศุลกากรจีนยังมีข้อสงสัยเพิ่มเติมพร้อมจัดส่งข้อมูลและคำชี้แนะเพิ่มเติมพร้อมคำชี้แจงเพิ่มเติมเพราะมั่นใจว่าระบบกำกับดูแลของไทยมีมาตรฐานโปร่งใสสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ทุกขั้นตอนโดยไทยส่งออกผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกไปยังประเทศคู่ค้า52ประเทศทั่วโลกการส่งออกไปยังจีนส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้จากการชำแหละได้แก่ตีนไก่และเครื่องในไก่ซึ่งแม้สามารถจำหน่ายภายในประเทศได้แต่การส่งออกไปยังตลาดจีนสร้างมูลค่าเพิ่มได้สูงกว่าทางนี้ข้อสงสัยของศุลกากรจีนเป็นเพียงบางประเด็นที่อยู่ระหว่างการชี้แจงและไม่ได้หมายความว่าระบบการผลิตและการส่งออกสัตว์ปีกของไทยทั้งระบบมีปัญหาพร้อมกันนี้ระหว่างที่ไทยอยู่ระหว่างการชี้แจงข้อมูลต่อศุลกากรจีนทั้งสองฝ่ายยังคงหารือและเปลี่ยนข้อมูลด้านการค้าสัตว์ปีกอย่างต่อเนื่องโดยฝ่ายจีนได้แสดงความประสงค์ที่จะเปิดตลาดส่งออกไก่มายังประเทศไทยเช่นกันซึ่งกรมปศุสัตว์จะพิจารณาตามหลักวิชาการหลักเกณฑ์ด้านสุขอนามัยสัตว์และมาตรฐานความปลอดภัยอาหารของไทยเช่นเดียวกันกับทุกประเทศผู้ส่งออกพบผู้รอดชีวิตเพิ่ม5รายเหตุเรืออับปางอินโดนีเซียกู้ภัยอินโดนีเซียได้ช่วยเหลือผู้รอดชีวิตเพิ่มเติมอีก5คนหลังจากลอยคอกลางทะเลนาน3วันจากเหตุการณ์เรือโดยสาร MK นุรุนซันซ่าอับปางในจังหวัดสุลาเวสีใต้ขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังคงระดมกำลังเร่งค้นหาผู้สูญหายอีก20คนเรือโดยสาร MK นุรุนซันซ่าเผชิญเหตุเครื่องยนต์ขัดข้องเมื่อวันพุธที่แล้วก่อนจะจมลงห่างจากท่าเรือในหมู่เกาะเซเลยาราว79กิโลเมตรจำนวนผู้ที่อยู่บนเรือมีการปรับเปลี่ยนจากเดิมที่แจ้งไว้ในบัญชีรายชื่อ50คนเป็น78คนซึ่งรวมถึงการบรรทุกสินค้าวัวและรถจักรยานยนต์ด้วยมีผู้รอดชีวิตได้รับการช่วยเหลือปลอดภัยแล้วทั้งหมด49รายพบผู้เสียชีวิตยืนยัน1รายล่าสุดเมื่อวานที่ผ่านมาพบผู้รอดชีวิตเพิ่มอีก5รายเป็นชาย1รายหญิงอีก4รายรวมถึงเด็กหญิงวัย7ขวบ1รายซึ่งได้รับการช่วยเหลือทั้งหมดประทังชีวิตด้วยการเกาะปกดักปลาของชาวประมงท้องถิ่นและกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปประทังชีวิตทำให้จนถึงขณะนี้ยังคงเหลือผู้สูญหาย20รายสำนักงานค้นหาและกู้ภัยเมืองมากาซ่าระบุว่าปฏิบัติการค้นหาได้รับการสนับสนุนจากกองทัพเรืออินโดนีเซียตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญและเรือประมงในพื้นที่มีการส่งเรือขนาดใหญ่5ลำเครื่องบินลาดตระเวนและเฮลิคอปเตอร์เข้าร่วมบินค้นหา
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: ความยั่งยืนไม่ใช่แค่การเลือกแต่เป็นทางรอดของธุรกิจในยุคใหม่ดร.วีระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย
7: Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
8: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มี Mr. CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shopmania
9: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหก

0: M-Cord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว M-Cord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก M-Cord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก M-Cord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ M-Cord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
1: เสียงของยอดขายไงฟังไหมล่ะถ้าอยากปั้นสินค้าให้ปังต้องมากิจกรรมนี้เลย AI for Life AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังกิจกรรมพิเศษที่จัดมาเพื่อชาวแฟนๆคลื่นความคิดโดยเฉพาะมาเรียนรู้วิธีการใช้ AI เป็นผู้ช่วยส่วนตัวด้านการตลาดในงบที่จำกัดทั้งเขียนแคปชั่นโดนๆสอนแต่งภาพสร้างคลิปรีวิวช่วยแต่งภาพสินค้าให้สวยเตะตาโอ้ยไม่ใช่ตานี
2: ้ฟังกันง่ายๆแค่ปลายนิ้วสัมผัสไม่ต้องกลัวเทคโนโลยีเพราะเราสอนจับมือทำกันจริงๆโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อผู้สูงอายุที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึง
1: AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปัง2สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรม The Emerald รัชดาสมัครเลยที่ไลน์ @thinkingradio รีบเลยรับเพียง50ท่านเท่านั้น
0: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆรายการติ่มซำยามเย็นโดยครูพี่ป๊อปดร.ณัฐพงษ์นำสิริกุล
3: สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการติ่มซำยามเย็นนะครับเราจะมาพบกันแบบนี้ฮะทุกเย็นวันอาทิตย์เวลานาฬิกาถึง17นาฬิกาครับก็จะมีผมเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับและโดยปกติเราก็จะอยู่กับท่านอาจารย์หลีมิ่งขวัญอาจารย์ปอภากรแต่วันนี้อาจารย์หลีท่านติดภารกิจนะครับโชคดีที่อาจารย์ปอนั้นไม่ทิ้งผมไปไหนนะครับขอบคุณมากอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์ปอครับ
4: ครับสวัสดีครับคุณปอครับสวัสดีครับท่านฟังครับผมครับ
3: ครับผมสำหรับสัปดาห์นี้เนี่ยนะฮะปัจจัยในประเทศเราก็ไม่มีอะไรมากนะครับแต่ว่าปัจจัยต่างประเทศเนี่ยดูเหมือนว่าโลกทั้งใบนั้นก็กำลังจับจ้องไปที่ซ่างไฮ้เฉิงตูนะครับนั่นก็คือการประชุมที่ท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินของเราก็ไปด้วยนะฮะไปพร้อมกับรัฐมนตรีอีกหลายกระทรวงซึ่งในเวทีนี้ไม่ใช่มีแค่เวทีการเมืองเท่านั้นแต่สำคัญมากๆเลยก็คือผู้ประกอบการหลากหลายด้านนะครับคือบริษัทยักษ์ใหญ่ในเมืองไทยเนี่ยส่วนมากไปกันหมดนะครับอาจารย์ปอเวทีนี้มีชื่อว่า世界人工智能大会นะครับแปลเป็นภาษาอังกฤษก็คือ World AI Conference ตรงๆ ตัวเลยซึ่งผมว่าเวทีนี้เนี่ยอาจารย์ปอน่าจะมีความรู้ความเข้าใจอย่างดีเพราะว่าอาจารย์ที่เรียนทางด้านเทคโนโลยีมาโดยตรงป่ะครับอาจารย์ปอ
4: ใช่ครับครับใช่ครับจริงๆต้องเล่าแบบนี้ครับว่าในส่วนของตัว World Artificial Conference เนี่ยนะครับWorld Artificial Intelligence Conference เนี่ยนะหรือตัว WAIC ของจีนเนี่ยนะครับไม่ได้จัดครึ่งนับครั้งแรกในปีนี้นะแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเขาเริ่มจัดเมื่อปี2018ครับซึ่งในช่วงนั้นเนี่ยนะครับช่วงก่อนโควิดนะครับ 2-3 ปีเนี่ยก็เป็นช่วงที่นะครับจีนกำลังเกือบมุ่งเน้นอย่างมากเลยในส่วนของนะครับการเคลียร์เขาพัฒนานะครับเผื่อเทคโนโลยีนะครับแล้วในปี2018นะครับก็เป็นช่วงที่จีนเขามีการออก AI Vision 2030ออกมาแล้วนะครับแล้วเขาก็ตั้งเป้าในส่วนของที่ว่าจะทำยังไงให้ในส่วนของ AI จีนนะครับเทคโนโลยีจีนเนี่ยนะครับสามารถที่จะลดช่องว่างในการแข่งขันนะครับระหว่างนะครับจีนกับในโลกตะวันตกได้อันนี้คือพอยต์เลยครับตอนนี้เขาก็เลยนะครับจัดงานในส่วนของตัว AI โลกมาขึ้นมาเพื่อที่จะโชว์เคสอะไรต่างๆแล้วก็จะเป็นการนะครับจุดประกายให้กับในส่วนของนะครับนักพัฒนาแล้วผู้ประกอบการในจีนเองด้วยนะครับแล้วไม่ใช่แค่สายภาคเอกชนนะครับแต่นะครับเผื่อภาครัฐนะครับภาค education ต่างๆเนี่ยนะครับจะได้เข้ามาร่วมในการที่นะครับสร้าง ecosystem สำหรับ AI ในจีนโดยในปี2018อ่ะ นะครับเริ่มแรกด้วยในส่วนของนะครับมีนะ บริษัทแล้วเทคคอมพานีนะรายใหญ่ๆเนี่ยนะครับประมาณ150บริษัทในตอนนั้นเท่าที่ผมจำได้มีอาลีบาบานะครับป่ายตู้นะเทนเซ็นนะของทางฝั่งจีนแน่นอนอยู่แล้วนะครับมีนะ Google นะครับมีนะ Microsoftนะครับแล้วก็มีนับเครือสปีกเกอร์นับคนดังมากมายนะครับในสายนับเทคโนโลยีนะครับไม่ว่าจะนะครับลาร์ดเรดดี้นะครับลาร์ดเรดดี้เนี่ยนะครับนับเป็นเครือบุคคลทางด้านนับเทคโนโลยีที่ดังมากนะครับเขาได้รับรางวัลนะครับทัวริงอวอร์ดนะครับซึ่งเป็นรางวัลใหญ่นะครับในสายเครือเทคโนโลยีคอมพิวติ้งเลยนะครับแล้วก็มีทั้งนะครับแจ็คมานะครับโทนี่มานะครับในตอนนั้นเนี่ยนะครับที่มาดิสคัสกันในเรื่องของนะครับ AI เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นการดำเนินมานะครับ 7-8 ปีที่ผมว่าค่อนข้างสเตเบิลเลยโดยทีเดียวนะครับแล้วก็เห็นเกี่ยววิสัยทัศน์นะครับตั้งแต่ในปีนั้นนะครับที่เขานะครับพอเขาวางแผนว่าเขาจะมีการนะครับตั้งเป้าให้จีนเนี่ยขึ้นสู่เป็นนะผู้นำทางด้าน AI ในปี2030ซึ่งถ้าพูดแบบนี้ผมมองว่าหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำได้เหรอคือแบบเอ้ยคืออ่ะเราพูดตามตรงนะนะหลายคนอาจจะมองว่าเนี่ยโมหรือเปล่านะจะมาคือจะมาขึ้นเป็นนะครับผู้นำของโลกนะครับจะทำได้จริงไหมใช่แล้วเขาทำยังไงรู้ไหมครับเขาก็ทำในส่วนของนะครับแบ่งเป็น3เฟสครับนะครับเฟสแรกอย่างที่เล่าไปครับนะครับว่าเขาจะทำให้เป็นในส่วนของที่ว่าลดช่องว่างนะครับกับทางตะวันตกให้ได้ก่อนโดยเขาตั้งเป้าในปี2017แล้วภายในปี2025เขาก็สร้างในส่วนของที่เป็นเบรกทรูในส่วนของ AI ต่างๆซึ่งนะครับเบรกทูอย่างที่เรารู้กันในปีก่อนมีอะไรครับมี
3: DeepSeek
4: นะครับที่เป็นในส่วนของตัว low cost AI model นะครับที่แล้วเขาและเขาเปิดตัวเป็นแบบ open source ด้วยนะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นมีนะครับ robotic มีอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายที่เขาทำออกมาเนี่ยครับคือเป็นสิ่งที่เราได้เห็นเลยว่าจีนเขาตั้งเป้าแล้วเขาก็ไม่ได้ตั้งแต่เป้าแต่ในระหว่างทาง how to เขาก็ได้ตั้งเอาไว้ด้วยว่าแล้วเขาจะไปถึงได้อย่างไรนั่นคือสิ่งที่เขาทำนะครับผมแล้วในส่วนของเวที AI โลกเนี่ยก็เป็นเหมือนแพลตฟอร์มหนึ่งที่เขาใช้เป็นแพลตฟอร์มในการทำทั้งลดช่องว่างกับทางฝั่งอเมริกาแล้วก็ทำทั้งในส่วนของการตั้งแบบ breakthrough ว่าเขาจะทำนับเบรกทูได้อย่างไรเพื่
3: อ
4: ที่จะนำไปสู่5ปีถัดมานะครับจาก2025ก็คือว่าจะขึ้นเป็นนะผู้นำในส่วนของตัว AI โลกครับ
3: ครับเมื่อกี้ที่อาจารย์ปอพูดน่าสนใจมากคือเรื่องของการลดช่องว่างนะฮะเขาเรียกว่าเป็นเทคโนโลยีแกปนะว่าจะตามกันทันไหมนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยหลายคนก็มองว่าจีนเนี่ยกว่าจะตามฝรั่งได้เนี่ยอาจจะต้องใช้เวลานานเป็นทศวรรษนะครับพอตอนหลังเนี่ยก็บอกว่าอีกไม่ถึงทศวรรษนะครับบางทีตอนเดี๋ยวนี้เร็วขึ้นนะบอกว่าอีกไม่เกินปี2ปีจนกระทั่งล่าสุดเนี่ยมีหลายเสียงบอกว่าเขาแซงหน้าฝรั่งไปแล้วนะครับซึ่งผมก็มองว่าไอ้เรื่อง AI เนี่ยมันเป็นทางลัดของจีนที่จะขึ้นมาเทียบเท่าหรืออาจจะแซงหน้าตะวันตกได้จริงๆเพราะว่าโลกก่อนหน้านี้เนี่ยโลกของการปฏิวัติอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นการใช้โลหะอาวุธหรือว่าน้ำมันจีนไม่เคยตามทันใครเลยนะครับจนกระทั่งมาถึงยุคปัจจุบันเนี่ยผมมองว่า AI เนี่ยมันกลายเป็นเหมือนกับเทคโนโลยีที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันนะครับอาจารย์ปอ
4: ค
3: ือจำได้ไหมสมัยก่อนที่เรายังใช้DVD CD นะฮะจนกระทั่งมาถึงยุคของพวกเทคโนโลยีคลาวด์อะไรพวกนี้ซึ่งจีนก็ไม่ทันคือนำเขาไม่ได้สักทีเป็นได้แค่โรงงานนะฮะแต่ตอนนี้จีนเขาไม่ใช่โรงงานอีกต่อไปแล้วเขากลายเป็นผู้นำทางด้าน AI ซึ่งโอ้โหมันเป็นอะไรที่เปลี่ยนโลกนะครับแล้วเราจะมองว่าใครที่ไม่ใช้ AI ผมว่ามันยากนะมันอยู่รอบตัวเราแล้วนะอาจารย์ปอคือ บางทีเวลาเราสไลด์โทรศัพท์เดี๋ยวนี้เราแทบจะไม่รู้แล้วว่าอะไรจริงอะไรเท็จไอละครแนวตั้งเดี๋ยวนี้มันกลับกลายเป็นว่ามันใช้ AI สร้างหมดเลยอ่ะอาจารย์ปอ
4: ถูกต้องครับถูกต้องครับ
3: เฮ้ยสนุกด้วยนะ
4: ใช่ครับถูกต้องสนุกมากด้วยแล้วติดกันงอมแงมเลยนะอย่างเช่นตัวละคร AI นะผลไม้นะครับเราดูเราเคยไม่เคยคิดมาก่อนนะว่าเราจะมาดูนะ AI แล้วผลไม้รักกันนะครับมีชู้ไปด้วย
3: ครับแล้วก็เมื่อก่อนนี้ก็คือทำเพลงอะไรมันก็ยังดูหุ่นยนต์เนี่ยคือฟิลโรบอติกอ่ะแต่เดี๋ยวนี้แต่งเพลงร้องเพลงอะไรออกมาเสียงแบบเหมือนของจริงมากแล้วบางทีเราไปดูคอมเมนต์เนี่ยคนเข้าไปถามว่าใครร้องอ่ะใครแต่งอ่ะดีมากเลยอ่ะมันกลายเป็น AI หมดแล้วนะครับ
4: ครับฟังครับ
3: แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าว่าแต่งานที่ไม่ใช้ฝีมือเลยที่จะหายไปขนาดงานที่ใช้ฝีมือยังอันตรายเลยนะอาจารย์ทุกวันนี้อ่ะ
4: ต้องครับต้องครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ AI ก็สามารถเข้ามาเรียนรู้ได้ถูกไหมอย่างเช่นเข้ามาเรียนรู้ในส่วนของนะครับว่าเราจะเขียนบทความยังไงเราจะเขียนข่าวยังไงนะครับงานฝีมือการเขียนข่าวเดี๋ยวนี้บางทีคือแบบ AI เข้ามาแล้วหรือว่าเป็นพวกงานนะงานแฮนด์คราฟต์เดี๋ยวนี้ AI เริ่มมีการวาดรูปได้อย่างล่าสุดผมเห็นคลิป AI นะหุ่นยนต์นะต่อยมวยกันบนเวทีมวยนะครับ
3: คือมันขึ้นมาต่อยกันเองแล้วใช่ไหม
4: คือมันต่อยกันแล้วครับซึ่งอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่เราได้เห็นเลยว่ามันเป็นยุคของการพัฒนาของ AI และโรบอติกซึ่งมันก็อยู่ในเครือวิสัยทัศน์ของจีนในแผนพัฒนานะครับทั้งฉบับก่อนหน้านะครับแล้วก็ฉบับปัจจุบันที่เริ่มใช้เนี่ยนะครับผมคือถ้าเราดูในส่วนของสิ่งที่จีนบอกว่าจีนจะนำหน้านะครับจะนำหน้าโลกในส่วนของการขึ้นเป็นผู้นำด้าน AI เนี่ยถามเป็นไปได้ไหมถ้ามองในตอนเนี้ยเราได้เห็นนะว่ามันมีเครือ breakthrough หลายอันแล้วอย่างเช่นถ้าเรามองในแง่ของตัวนะครับที่เป็นสิทธิบัตรนะครับ patent เราเห็นเลยว่านะตั้งแต่ปี2023เนี่ยนะ patent ที่เป็น generative AI innovation นะครับมาจากจีนเป็นอันดับหนึ่งนะครับจีนเนี่ยตอนนี้มีนักสิทธิบัตรทางด้าน generative AI เนี่ยนะครับประมาณเกือบ 40,000 นะครับเกือบ 40,000 ชิ้นในขณะที่อเมริกามียังไม่ถึง 10,000 เลยครับนะครับและถ้าเราไปดูถูกต้องครับและถ้าเราไปดูในส่วนของตัว research นะ institution นะครับเราไปดูแบบ top 5นะครับสถาบันวิจัยทางด้าน generative AI จะเห็นเลยว่า4ใน5เป็นจีนนะครับเบอร์หนึ่งคือนะครับ Chinese Academy of Science นะครับสองนะเชียงหัวนับสามนับมอเจอร์ต้านับเจอร์นับเขื่อเจอร์เจียงยูนิเวอร์ซิตี้นะครับสี่ครับเจอร์เจียงยูนิเวอร์ซิตี้ออฟเทคโนโลยีและอันดับที่ห้าก็เป็นเกาหลีใต้นะครับและถ้าเราไปดูแบบนับคอร์ปอเรชันนะเพราะเดี๋ยวนี้ครับองค์กรต่างๆนะภาคเอกชนก็มาลงทุนใน AI โดยเฉพาะ Generative AI กันเยอะมากท็อปห้านับเป็นจีนไปแล้วสี่ครับอันนี้คือเรื่องจริงครับเพราะว่าถ้าเราดูตามรับรายละเอียดที่เผยแพร่มาโดยนะครับไวโป้นะครับก็จะเห็นว่าอันดับหนึ่งนะเป็นเทนเซ็นอันดับสองก็เป็นเครือผิงอันนะเป็นเครือบริษัทอินฟลูเอนซ์รายใหญ่ของจีนนะครับสามแล้วป่ายตู้นะครับสี่ IBM และห้าอาลีบาบาเนี่ยคือเราเห็นเลยว่าตอนนี้จีนมีนะครับเบรกครูในด้านต่างๆนะครับเยอะมากและอย่างปีที่แล้วนะครับจีนก็นะครับมีการคือประกาศแอคชั่นแผนในส่วนของตัวที่เป็นแบบนะครับ global นะครับ AI governance นะครับหรือว่าแผนแอคชั่นแผนทางรัฐธรรมาภิบาลโลกในการนะครับจัดการบริหารทางด้าน AI แล้วในปีนี้นะครับในงานนะครับคือปีที่แล้วเขาประกาศในงานตัว World AI นะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับผมแล้วปีนี้ก็ประกาศอีกเหมือนกันนะครับปีนี้ก็ประกาศเหมือนกันนะครับปีนี้ประกาศหลายตัวเลยนะครับมีการทั้งประกาศแอคชั่นแผนในการทำ AI ethic นะครับจะได้ทำ AI นะครับในเรื่องของการนะครับการเอา AI มาแอคชั่นอย่างไรนะครับผมแล้วรวมถึงมีการทำอะไรรู้ไหมครับองค์กร AI ครับผมตอนนี้จีนมีการประกาศจัดตั้ง WIGO ครับ คือ
3: ไม่ใช่วาโก้นะ
4: ไวโก้ครับไม่ใช่ไวโก้ครับพี
3: ่ไวโก้จะกดยังไงครับไวโก
4: ้ WAICO
3: ใช่ไหม
4: ใช่ก็คือย่อมาจากนะครับ World Artificial Intelligence Cooperation Organization นะครับ
3: okay,
4: ซึ่งก็มีนะครับสำนักงานใหญ่ที่มหานครเซี่ยงไฮ้นั่นแหละครับนะ
3: ครับ
4: โดยการนะครับก่อตั้งไวโก้เนี่ยนะครับทางสีจิ้นผิงเนี่ยนะประธานาธิบดีของจีนเนี่ยเขาบอกว่านับเป็นอาวุธหมายสำคัญเลยนะนะครับของบริษัท AI นะครับทั้งของโลกและของจีนเลยนะครับในการที่เขาเนี่ยนะครับทำออกมาเพื่อที่เห็นเลยว่านะประเทศใดๆก็สามารถร่วมกันในด้าน AI ได้เขาบอกว่านะครับไม่ใช่ว่าเผื่อเทคโนโลยีต่างๆจะไปอยู่ในมือตะวันตกเพียงอย่างเดียวนะอย่างที่นะครูพี่ป๊อปได้บอกก็แหละว่าในสมัยก่อนเราอาจจะเห็นว่าพวกผลิตภัณฑ์ต่างๆพวกอะไรที่มันดูล้ำๆนะครับในด้านน้ำมงน้ำมันในด้านอะไรต่างๆเนี่ยนะครับผมจะไปอยู่ทางตะวันตกหมดเลยนะครับในการที่เป็นอัลเบรดทูนะครับวิทยาศาสตร์อะไรต่างๆก็ไปอยู่ทางตะวันตกแต่ในยุคปัจจุบันเนี่ยมันกลายเป็นว่านะครับจีนเนี่ยเข้ามาเล่นในสงคราม AI ได้แล้วแล้วเขาวางตนเองเนี่ยนะครับเป็นแกนกลางในการที่จะผลักดัน AI โลกโดยการที่เขาตั้งนะไวโก้ขึ้นมาเนี่ยเขาบอกว่าเขาสะท้อนความตั้งใจของจีนเขาเองในการตอบสนองต่อความต้องการของประเทศกำลังพัฒนารวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือด้าน AI ในระดับโลกคือจีนเขาบอกว่าแล้วประเทศที่เป็นอยู่ใน Global South เนี่ยนะครับประเทศกำลังพัฒนาเนี่ยนะครับอาจจะมีเผื่อต้นทุนเผื่อไม่เท่าประเทศที่พัฒนาแล้วหร
3: ืออ
4: าจจะไม่เท่าในนะครับประเทศที่อยู่ในโซนตะวันตกในเรื่องของเงินทุนในเรื่องของน้ำกำลังคนต่างๆในเรื่องของน้ำโนเลจโนว์ฮาวต่างๆดังนั้นคุณมาร่วมอยู่ในนี้สิคุณมาร่วมอยู่ในองค์กรไวโก้นี้สิก็จะมาร่วมมือกันในส่วนของ AI ได้นะครับผมเนี่ยคือเป็นสิ่งที่เขาวางเอาไว้แล้วไม่ใช่แค่นั้นครับในงานนะ World AI ที่เซี่ยงไฮ้เนี่ยนะครับสีจิ้นผิงนะครับได้กล่าวนะสุนทรพจน์นะครับแล้วก็ได้นะประกาศเลยว่าภายใน5ปีข้างหน้าต่อจากนี้เนี่ยจีนจะดำเนินนะครับหลายมาตรการสำคัญเลยที่เกี่ยวข้องกับการนะครับพัฒนา AI นะครับได้แก่1นะครับจัดโครงการนะฝึกอบรมและสัมมนาด้าน AI นะจำนวน 5,000 ทุนนะครับสำหรับประเทศนะครับกำลังนะพัฒนาซึ่งรวมถึงไทยด้วยนะและจัดตั้งนะครับศูนย์ความร่วมมือด้านการประยุกต์ใช้ AI ร่วมกับอาเซียนและสัมมนาอาหรับนะครับสหภาพแอฟริกานับองค์การความร่วมมือเอเซียนไทยนะครับแล้วก็บริกส์นะครับแล้วก็นะครับมีในส่วนของอะไรด้วยเอา AI นะครับไปใช้ในงานระบบเตือนภัยอุตุนิยมวิทยาครับเขามีการนะครับเปิดตัวนะแพลตฟอร์มนะครับมาสู้นะครับก็คือว่าในส่วนของนะครับเอามาใช้ในระบบเตือนภัยแต่ตอนนี้ AI เนี่ยเข้ามาใช้ในระบบเตือนภัยอุตุนิยมวิทยาแล้วนะครับอย
3: ่
4: างเช่นในตอนนี้ที่เรามีเรื่องของโลกร้อนต่างๆเอลนีโญอะไรต่างๆที่เรากังวลกันเนี่ยนะครับจีนบอกว่าในตอนนี้จีนทำตัวนี้ออกมาแล้วเพื่อที่จะนะครับขับเคลื่อนในตรงนี้เอา AI เข้ามาด้วยนะครับผมซึ่งไอ้คำว่ามาสุเนี่ยนะครับเขามาจากคำว่านะครับมัลติฮาซาร์ดอันเลิร์ดซีโร่แก๊ปแอนด์ยูนิเวอร์แซล
3: มัลติอะไรนะครับ
4: มัลติฮาซาร์ดครับนะครับก็คือเป็นในส่วนของ
3: okay.
4: ใช่ครับก็คือเป็นในส่วนของพวกรับอุทกภัยพวกภัยพิบัติต่างๆนะครับไม่ว่าจะรูปแบบไหนนะครับ
3: okay.
4: ก็มีการแจ้งเตือนมีอันเลิร์ดนะครับแล้วก็ซีโร่แก
3: ๊ป
4: นะครับผมก็คือมีการลดช่องว่างแล้วก็เป็นแบบสากลคือยูนิเวอร์แซลนะครับก็คือเป็นระบบในส่วนของตัวนะครับ China Cloud Based AI Early Warning Solution นะครับก็คือนะเป็นโซลูชัน AI เนี่ยนะครับที่เป็นลักษณะของเป็น Cloud Computing นะครับเพื่อช่วยแจ้งเตือนก่อนจะเกิดภัยพิบัติต่าง
3: ๆ
4: ที่พัฒนาโดยจีนซึ่งก็เปิดให้ประเทศต่างๆเนี่ยนะครับเข้าถึงได้ในระบบนี้ด้วยนี่ก็เป็นความพยายามของจีนในการที่จะเข้ามาในการพัฒนาทางด้าน AI พวกนี้ครับผม
3: ครับครับองค์กรต่างๆที่อาจารย์ปอได้เล่าให้ฟังเนี่ยมันทำให้ผมนึกภาพสมัยที่ตะวันตกยังเป็นผู้นำโลกนะครับก็จะมีหลังสงครามโลกนะอาจารย์ก็จะตั้งพวก UN นะ WTO WTO นี่ก็คือมาดูเรื่องการค้าโลกนะครับWHO มาดูเรื่องอนามัยโลกนะครับทุกอย่างที่อยู่ภายใต้คำว่าโลกเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยตะวันตกเป็นผู้ก่อตั้งแต่พอโลกนี้มันเปลี่ยนแปลงไปจนกระทั่งถึงในยุคสมัยที่เรายังมีชีวิตอยู่คือปัจจุบันเนี่ยเราได้เห็นแล้วว่าจีนเนี่ยกลับกลายเป็นประเทศที่มีบทบาทมากขึ้นนะครับมาตั้งแต่ BRICS เนี่ยจีนก็เป็นผู้นำนะครับแล้วพอมาเห็นเมื่อกี้ที่อาจารย์เล่าไวโก้นะฮะก็คือกลายเป็นผู้นำทางด้าน artificial intelligence ก็คือเป็นองค์กรหลักอยู่ตรงนี้แล้วยังมีมาสู่อีกนะฮะอีนางมาสู่เนี่ยพูดง่ายๆเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าจะมีระบบคลาวด์ของจีนซ
4: ึ่
3: งเก็บรวบรวมข้อมูล
4: ถ้างั้นก็กลายแล้วก็เป็นระบบแจ้งเตือนด้วยครับ
3: ครับครับคือกลายเป็นว่าไอ้ทุกอย่างเนี่ยจีนเขาจะมีข้อมูลของสภาพภูมิอากาศทั้งโลก
4: ถูกต้องครับถูกต้องครับถูกต้องครับ
3: ผมว่านี่น่าสนใจมากคือมันเปลี่ยนไปหมดเลยจากเมื่อก่อนเนี่ยคือจีนคือโรงงานนะตะวันตกคิดใช่ไหมคิดแล้วเทคโนโลยีเนี่ยให้มาผลิตที่จีนเป็นโรงงานจีนทำอะไรถูกๆแต่ว่าตอนนี้เนี่ยกลายเป็นว่าจีนเนี่ยคิดแล้วก็ทำกลายเป็นทั้งคิดทั้งทำเนี่ยอย
4: ู่
3: ที่จีนหมดเลย
4: ถูกต้องครับจริงๆในมุมของผมนะผมมองว่าในตอนนี้สิ่งที่จีนกำลังทำเนี่ยคือจีนต้องการแข่งขันกับอเมริกาและโลกตะวันตกโดยการที่สร้างมาตรฐานนะครับครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามีแต่มาตรฐานทางฝั่งตะวันตกถูกไหมครับม
3: ี
4: ระเบียบอะไรต่างๆก็มาจากตะวันตกหมดเลยแต่ตอนนี้มันกลายเป็นว่าจีนมองว่าเฮ้ยมันไม่จำเป็นต้องมาจากตะวันตกอย่างเดียวแล้วดินะครับแต่มันยังมีเขื่อช่องว่างสำคัญโดยเฉพาะในโลกของ Global South ที่จีนบอกว่าจีนจะเป็นแกนกลางในตรงนี้นะครับ
3: ค
4: ือนะจีนย้ำมาหลายครั้งเลยว่านะครับจีนเป็นประเทศกำลังพัฒนาที่ใหญ่ที่สุดแล้วมีความรับผิดชอบด
3: ัง
4: นั้นเนี่ยคือจีนเนี่ยจะเข้ามาในการช่วยดำเนินการในเรื่องของพัฒนา Global South นะครับที่มีที่เรียกว่ามีอนาคตร่วมกันอันนี้คือเป็นเป้าหมายของจีนดังนั้นหลายฝ่ายอาจจะบอกว่านะครับเป็นแบบดิโพมาซีหรือเปล่านะครับเป็นทางการทูตหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องว่ากันตามตรงว่าสิ่งที่ทางตะวันตกและทางอเมริกาทำที่ผ่านมาก็เป็นทางการทูตเหมือนกัน
3: เพราะฉะนั้นปัจจุบันมันก็ต้องมีดิโพมาซีอยู่นั่นแหละ
4: คือมันก็ต้องมีอยู่แล้วเพราะก็อย่างที่เราเห็นครับอย่างเช่นอ่ะในช่วงที่สงครามการค้าเกิดหนักๆเลยในฝั่งของทางโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยโอ้โหคือไม่ได้ใช้เป็นดิโพมาซีด้วยนะครับแต่ใช้เป็นที่เรียกว่าเป็นแรงกดดันเลยนะนะครับถึงขั้นมีคำว่า
3: เป็นอาวุธเลยแหละ
4: แอดโดนัลด์ใช่ครับเน
3: ี่
4: ย
3: เอานโยบายมาเป็นอาวุธเอาการค้ามาเป็นการเมือง
4: ถูกต้องแต่ของจีนบอกว่าจะทำ AI ให้เป็นนะครับสินค้ารักษาธารณะที่หลายฝ่ายทั่วโลกสามารถมาใช้ร่วมกันได
3: ้
4: โดยที่มีจีนเนี่ยในส่วนของการสร้างมาตรฐานเป็นคนดำเนินในตรงนี้นะครับหลังจริงเนี่ยตอนนี้ผมมีข้อมูลอีกชุดหนึ่งอยากให้ทุกคนได้รับฟังนิดหนึ่งว่าเนี่ยนะครับเป็นในแบบตามหมุดหมายที่จีนเขาวางไว้ในปี2025จริงว่าจะมีเบรกทูทางด้าน AI แล้วมีข้อมูลที่น่าสนใจมากครับว่าในตอนนี้จีนอ่ะได้มีการทำอะไรรู้ไหมครับคือจัดทำชุดข้อมูลคุณภาพสูงครับนะครับมากกว่า 116,000 ชุดโดยชุดข้อมูลเหล่านี้ก็จะเอามาใช้ในงาน AI และรู้ไหมครับว่ามีในส่วนของเกือบปริมาณข้อมูลรวมมากกว่า960เพตาไบต์นะถ้าเราไม่รู้ว่านะครับเกือบเพตาไบต์ใหญ่ขนาดไหนนะไอ้960เพตาไบต์เนี่ยนะครับเทียบเท่ากับ960ล้านนะครับกิกะไบต์ครับซ
3: ึ่
4: งมันใหญ่มหาศาลมากแล้วเพื่อรองรับการพัฒนาและฝึกฝน AI และโมเดล AI ขนาดใหญ่แล้วรู้ไหมครับว่ามูลค่าอุตสาหกรรม AI หลักของจีนในปีที่ผ่านมาอยู่ที่เท่าไหร่อยู่ที่ 1.2 ล้านล้านหยวนแล้วนะครับ
3: คือนี่หยวนเนี่ย 1.2 ล้านล้านก็สูงกว่า5ล้านล้านบาท
4: ถูกต้องแล้วเขาตั้งเป้าว่าภายใน4ปีต่อจากนี้ก็คือภายในปี2030จะมีมูลค่าเกิน10ล้านล้านหยวน
3: ครับ
4: และเราได้เห็นอะไรอีก ราได้เห็นเลยว่าในตอนนี้จีนมีผู้ใช้งาน generative AI หรือที่เราใช้เนี่ยนะครับในการแบบเอามาสร้างรูปภาพเอามาสร้างวิดีโอเอามาทำนู่นทำนี่ทำนั่นเนี่ยนะครับมากกว่า600ล้านยูเซอร์แล้วแล้วขนาดที่นะครับรู้ไหมครับบริษัทด้าน AI ของจีนมีมากกว่า 6,200 แห่ง
3: โอ้โห
4: ซึ่งสะท้อนเลยว่าตอนเนี้ยนะครับระบบนิเวศ AI ทั้งในภาคธุรกิจและภาคการใช้งานจริงของประชาชนในจีนเนี่ยมีระบบนิเวศที่เติบโตอย่างมากและในด้านหุ่นยนต์นะครับซึ่งก็นะเป็นสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับ AI ในป
3: ั
4: จจุบันนี้ครับหุ่นยนต์จีนเนี่ยมีแนวโน้มว่าจะสร้างทะลุครับหุ่นยนต์เฮลมานอยด์เนี่ยมีแนวโน้มว่าจะสร้างถึง 100,000 ตัวภายในปีนี
3: ้ปีนึงสร้าง 100,000 ตัว
4: ถูกต้องครับแล้วมูลค่าตลาดหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ของจีนจะเติบโตจาก 2,000 ล้านดอลลาร์ในปีนี้จะเป็น 1.5 หมื่นล้านดอลลาร์ภายในปี2030ซึ่งอันนี้จีนไม่ได้คาดการณ์เองนะนะครับสถาบันการเงินนะครับ Morgan Stanley นะครับซึ่งเป็นสถาบันระดับโลกนะครับเป็นคนคาดการณ์นะว่าจีนน่าจะทะลุในตลาดหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ 1.5 พันล้านครับ 1.5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐภายใน4ปีต่อจากนี้ซึ่งตัวเลขต่างๆที่ผมเล่าเนี่ยก็สะท้อนให้เห็นเลยว่าครับจีนกำลังสร้างระบบนิเวศ AI อย่างครบวงจรนะครับตั้งแต่การลงทุนด้านข้อมูลตั้งแต่การขยายภาคอุตสาหกรรมการเพิ่มจำนวนผู้ใช้งานนะไปจนถึงการพัฒนาหุ่นยนต์อัจฉริยะเพื่อผลักดันนะครับไปสู่เป้าที่เขาตั้งไว้ในปี2030ว่าเป็นผู้นำด้าน AI ของโลกน
3: ี่
4: สิ่งที่จีนทำครับและในเมื่อปีที่แล้วที่เราเห็นว่านะครับจีนมีการนะครับเปิดตัวนะครับแผนในส่วนของแล้วแอคชั่นแผนครั้งแรกในด้านของนะครับธรรมาภิบาลในปีนี้จีนก็ทำในส่วนของแผนปฏิบัติด้านนะครับจริยธรรม AI แล้วนะครับคือเขาทำให้เห็นเลยว่าเขาทำทั้งในด้านของเลยครับเทคโนโลยีในด้านของการพัฒนาเชิงเทคนิคแล้วก็ทำทางด้านนโยบายในการกำกับดูแลต่างๆด้วยไม่ใช่แค่เน้นนับเขื่อนเทคนิคอย่างเดียวและเราถ้าเราเทียบกับทางฝั่งตะวันตกในมุมมองผมนะผมมองว่ามุมมองของจีนที่เทียบกับทางฝั่งตะวันตกเนี่ยคือโมเดลในการพัฒนาของทางฝั่งอเมริกาเนี่ยอเมริกาจะมองในการใช้เป็นนับขับเคลื่อนโดยนะครับมาร์เก็ตนะครับเป็นมาร์เก็ตดิฟเวนนะครับก็คือภาคเอกชนนะครับมีบทบาทอย่างมากนะครับผมนะแต่ในขณะที่ทางฝั่งของจีนเนี่ยนะครับจีนมองว่านะครับ AI เนี่ยนะครับเป็นประโยชน์ของทุกคนนะครับ AI นะครับ for good นะครับแล้วก็ for all นะครับดังนั้นเนี่ยเขาก็เริ่มต้นโดยการที่นะครับเป็นภาครัฐในการขับเคลื่อนนะครับกำหนดทิศทางนะครับแผนนะผ่านแผนพัฒนา5ปีนะครับแล้วเขาก็นะครับผลักดันในการนำ AI เนี่ยนะครับไปใช้ในอุตสาหกรรมและบริการในประเทศเขาอย่างรวดเร็วและจากนั้นครับเขาก็นำไปใช้กับต่างประเทศนะครับผ่านในส่วนของนะโมเดลนะครับต้นทุนต่ำนะครับเช่นเขื่อน DeepSeek แล้วเป็นในส่วนของตัวนะ Open Source นะแต่ต้องบอกแบบนี้ครับว่าแล้วแต่ก็ไม่ใช่ว่าจีนจะ Open Source AI นะแบบ 100% นะเพราะจีนก็ยังมองว่านะครับการกำกับดูแล AI เนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญอย่างมากเพราะบางที AI ก็ถูกนำไปใช้แบบไม่ถูกต้องนะครับเขาก็เลยนะครับเอาไปกำกับดูแลอยู่นะภายใต้นะครับ Cyber Space Administration of China นะครับหรือว่าเป็นนะสำนักที่ดูแลในส่วนของนะโลก Cyber Space แล้วเขาก็มีการนะกำหนดนะกฎเฉพาะในการนะคือใช้งาน AI นะอันไหนที่ Open Source ได้ก็ AI นะก็ Open Source อันไหนที่ละเอียดอ่อนก็ยังคงต้องมีการนะครับมีเครือกฎระเบียบเข้ามาในการควบคุมอยู่ในตรงนี้
3: ครับครับ
4: นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับที่น่าสนใจคือว่าในครั้งที่ผ่านมาเนี่ยมีเลขา UN เข้าร่วมด้วยนะ
3: ท่านกูเตเรสเหรอ
4: นะครับผมที่เราได้เห็นนะครับก็คือมีเลขาธิการ UN ร่วมเป็นสักขีพยานด้วยครับท่านนักกูเตเรสครับได้เข้าร่วมพิธีจัดตั้งองค์กรไวโก้ด้วยนะครับซึ่งก็ชี้เห็นเลยว่าก็เป็นไปตามที่จีนเนี่ยได้นะครับตั้งนโยบายไว้ว่าเป็นเรื่องของระดับนานาชาติแล้วก็เป็นหนึ่งในการรับพัฒนาของสหประชาชาติด้วย
3: ครับ
4: ผมแล้วเพราะว่าจริงๆแล้วนะก่อนที่จีนจะมีงานตัว World AI เนี่ยในช่วงต้นเดือน นับกรกฎาคมต้นเดือนนี้เนี่ยนะครับที่มีการนะครับประชุม UN Global AI นะครับ Dialogue ที่นครเจนีวาเนี่ยนะครับผมทางจีนเนี่ยก็มีการหารือในเรื่องของนักการคือนักภัยคุกคามที่โจมตีทางไซเบอร์ด้วย AI ด้วยดังนั้นเนี่ยนะครับจีนก็มองว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราส่งเสริมในการเสริมพัฒนาแต่อีกมุมนึงก็ต้องนะส่งเสริมในส่วนของการที่เรียกว่า
3: จริยธรรม
4: ครับใช่จะกำกับดูแลอย่างไรให้นะครับปลอดภัยนะครับคือนะครับจีนมองว่านะการกำกับดูแล AI เนี่ยนะครับก็จะเป็นทั้งในการนะครับอธิปไตยแล้วก็เป็นทั้งการคุ้มครองเสรีภาพของนักปัจเจกบุคคลด้วยก็น่าสนใจเหมือนกันครับนะครับแล้วถึงแม้ว่าโลกตะวันตกจะมองว่าสิ่งที่จีนทำอาจจะมากนะอาจจะมองเรื่องของการคุ้มครองอำนาจของรัฐนะครับมากกว่าการคุ้มครองเสรีภาพของนักเขาคือปัจเจกบุคคลนะครับแต่อีกมุมนึงในมุมของจีนนะครับจีนบอกว่าเนี่ยรัฐจีนก็มองเรื่องของนักเสรีภาพนั้นเพราะอะไรเพราะทุกฝ่ายสามารถเข้าถึง AI ได้หมดไง
3: ครับคือถ้าตะวันตกเนี่ยเขาอาจจะมอง priority ที่กำไรเพราะอย่างเมื่อกี้อาจารย์ปอบอกว่าขับเคลื่อนโดย market driven
4: ครับ
3: เมื่อใช้การตลาดนำเนี่ยระบบทุนนิยมแบบตะวันตกเนี่ยมันก็ต้องพูดถึงผลกำไรนะฮะแต่ของจีนเนี่ยไม่ได้ใช้ market driven เป็นระบบ governance ที่มีรัฐบาลควบคุมดูแลแบบมีธรรมาภิบาลเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมองเรื่องของความปลอดภัยเป็นหลักถึงแม้ว่าตะวันตกจะคอยโจมตีว่าเฮ้ยมันปลอดภัยของรัฐแต่ว่ามันไม่เสรีกับประชาชนนะฮะแต่จีนก็ยังคงยืนยันนะครับว่าปลอดภัยไว้ก่อนเสรีทีหลังทีนี้ผมชอบที่อาจารย์ปอได้พูดให้ฟังว่าจีนเนี่ยเริ่มมีกำหนดมาตรฐานมากขึ้นนะครับนั่นก็คือมาตรฐานที่ใช้เนี่ยใช้กับจีนใช้กับโลกใช้กับสากลเลยนะฮะเพราะว่ามีการเปิดตัวแผนปฏิบัติการทางด้านธรรมาภิบาลจริยธรรม AI ซึ่งใช้เป็นแบบ international เพราะว่าใช้คำว่า国际人工智能治理计划ก็คือแผนการควบคุมกำกับดูแลฉบับนานาชาตินะนั่นหมายถึงว่าจีนนี่เริ่มจะมีบทบาทในการเป็นตำรวจโลกแล้วนะคล้ายๆอเมริกาสมัยก่อนแล้วนะ
4: ถูกต้องครับนี่แหละจีนเขาพุ่งเป้าแบบนี้เลยแหละครับเพราะว่าคือจริงๆแล้วถ้าเราลองเกี่ยววิเคราะห์ในสายทั้งของจีนเนาะคือจีนเขาก็มองว่าเนี่ยที่ผ่านมาคือในอำนาจต่างๆในการจัดระเบียบโลกก็จะไปอยู่ทางฝั่งของทางอเมริกาและตะวันตก
3: ครับ
4: แต่ตอนเนี้ยคือนะครับจีนเนี่ยสามารถที่จะทำได้นะใครๆก็สามารถทำได้นะครับเราก็จึงได้เห็นอีกแผนหนึ่งที่ประกาศด้วยเหมือนกันคือนะครับจีนออกแผนนะครับปฏิบัติการนะครับด้านความร่วมมือและพัฒนาและปัญญาประดิษฐ์ AI ครับคืออันนี้นะครับเป็นอีกแผนหนึ่งครับที่เขากำหนดแนวทางดำเนินงานใน8ด้านสำคัญนะครับได้แก่ข้อมูลนะครับกำลังการประมวลผลระบบนิเวศนะครับศักยภาพและอุตสาหกรรมนะครับการนับพัฒนาคนนะครับกฎระเบียบและมาตรฐานนับธรรมาภิบาลแล้วก็นับจริยธรรมด้าน AI ครับคือพูดง่ายๆว่าในตอนเนี้ยจีนเขาพัฒนาเลยว่าถ้าจะ implement ในส่วนของนับ AI จะมีแผน implement อย่างไรบ้างโดยเขามองเป็นว่า8ด้านหลักๆในตรงนี
3: ้
4: นะครับผมก็น่าสนใจมากครับ
3: คือ8ด้านหลักๆเนี่ยเพิ่งจะมีการประกาศในงานประชุม AI ที่ผ่านมานี้เองนะครับ
4: ถูกต้องครับถูกต้องคร
3: ับ เช่นความร่วมมือด้านนวัตกรรมความปลอดภัยนะฮะแล้วก็เคารพในความหลากหลายของอารยธรรมนะฮะผมว่าการที่จีนเนี่ยได้มีบทบาทมากขึ้นในเวทีโลกเนี่ยก็จะทำอะไรให้มันเท่าเทียมมากขึ้นเหมือนพวกเราเป็นคนเอเชียเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเออเราเนี่ยด้อยกว่าตะวันตกมาโดยตลอดทีนี้พอเรา มีโอกาสที่จะได้ลืมตาอ้าปากขึ้นมาเนี่ยนะฮะจีนก็บอกว่าเฮ้ยเราต้องมีการเคารพในความหลากหลายละไม่ racist ละนะครับแล้วก็สร้างระบบธรรมาภิบาล AI ขึ้นมานะครับ
4: ครับ
3: โดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานที่ท่านนายกไปเนี่ยมีการเอาหุ่นยนต์ humanoid ออกมาใช้เป็นพนักงานต้อนรับ ถ้าเวลาเราเดินทางไปจีนเนี่ยเราก็จะเห็นคนจำนวนมากที่ต้องใส่เสื้อที่เขียนว่าไอ้ซื่อเยี่ยนเจ๋อแปลว่าอะไรนะอาจารย์อสอาสา
4: อาสาสมัครครับเป็นวอลันเทียร์เป็นวอลันเทียร์ครับซื่อเยี่ยนเจ๋อใช่ครับผม
3: ถูกต้องนะครับทีนี้ไอ้ซื่อเยี่ยนเจ๋อตัวนี้ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นคนอีกต่อไปนะ
4: ตอนนี้กลายเป็นหุ่นยนต์เป็นอาสาสมัครไปเรียบร้อยแล้วครับผมแล้วโดดแย่งหน้าที่แล้วพวกเรา
3: ใช่แล้วที่อาจารย์ปอบอกว่าปีหนึ่งจะผลิตแสนตัวมันก็เรื่องเล็กมากเลยไม่ต้องอนาคตหรอกเพราะว่าบริษัทเนี่ยล่าสุดนะครับเดือนที่ผ่านมาผลิตไป 15,000 ตัวนะครับมันปีหนึ่งเนี่ยโอ้โหคูณ12เข้าไปเนี่ยมันก็เกินแสนอยู่แล้วนะครับแล้วการผลิตของจีนเนี่ยต่อไปมันก็จะผลิตเร็วขึ้นเรื่อยๆต้นทุนถูกลงเรื่อยๆนะครับแล้วเราก็ได้เห็นความสามารถของหุ่นยนต์จีนที่มันฮิวแมนน้อยอ่ะมันโซฮิวแมนมากขึ้นเรื่อยๆคล้ายมนุษย
4: ์
3: นะครับอาจารย
4: ์ครับผม
3: อืมอันนี้ก็เป็นการอัปเดตทั้งเวทีที่ช่างหายที่เฉิงตูอะไรมีอาจารย์มีอะไรจะเล่าให้ฟังก่อนที่จะลากันไปไหม
4: โอเคครับในส่วนของนะครับที่เฉิงตูเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าในส่วนของนายกรัฐมนตรีของนะครับไทยเราเนี่ยก็ได้ไปนะครับที่เมืองเฉิงตูในการที่ไปนะครับเข้าร่วมงานนะครับฟอรัมนะครับ Thailand แล้ว China Investment and Economic Forum นะครับเพื่อดึงดูดการลงทุนครับจากจีนตะวันตกคือต้องบอกแบบนี้ครับว่าในตอนเนี้ยนะครับหลายคนอาจสงสัยว่าเอ๊ะทำไมถึงไปเฉิงตูนะนะครับมีแล้วมีบางคนนะครับมาคอมเมนต์ในเพจผมนะว่าเอ๊ะทำไมเดินทางไกลจังนะครับผมจากเซี่ยงไฮ้ไปเฉิงตูนะครับเฉิงตูมีอะไรหรอต้องบอกแบบนี้ครับว่าตอนนี้จีนกำลังมุ่งมั่นที่จะพัฒนานะครับเฉิงตูนะครับและเขตตะวันตกเนี่ยให้เป็นเขตที่นะครับมีการลงทุนแล้วมีในเรื่องของนะครับการนำเข้าส่งออกในพื้นที่นั้นที่มากขึ้นนะครับมีการทำในส่วนของนะครับ North Western Corridorนะครับผมอันนี้เป็นสิ่งที่เราได้เห็นเลยนะครับดังนั้นเนี่ยในตอนนี้มันก็จะเป็นโอกาสของทางไทยเราเหมือนกันที่จะไปลงทุนในพื้นที่นั้นนะครับเพราะว่าทางการจีนเขามองว่านะครับต้องการที่จะเปิดนะครับตลาดจีนตะวันตกนะครับดังนั้นเนี่ยคือนโยบายจากส่วนกลางของจีนก็จะเข้าไปยังนโยบายท้องถิ่นแล้วก็จะมีในเรื่องของการอำนวยความสะดวกต่างๆแล้วการนะครับพาร์ทเนอร์ชิพดังนั้นเนี่ยนะครับผู้ประกอบการไทยนะครับกว่า150รายก็ได้เข้าร่วมนะครับในงานนี้นะครับแล้วถามว่าเขาตั้งเป้าอุตสาหกรรมอะไรเป็นหลักคือในเรื่องของพวกรีซอสธรรมชาติครับในเรื่องของพวกพลังงานสะอาดนะครับพวกของนะยานยนต์ EV ต่างๆนะครับเพราะว่ามันมีคำหนึ่งครับนะครับในจีนตอนนี้นะครับคือว่านะครับคือเขาข้อมูลจากตะวันออกไปประมวลผลตะวันตกครับเพราะพื้นที่ตะวันตกเนี่ยนะครับเป็นพื้นที่ที่มีในส่วนของภูมิประเทศที่เป็นภูเขามีทรัพยากรธรรมชาติต่างๆที่เยอะดังนั้นเนี่ยนะครับผมที่เหมาะสำหรับในการสร้างพวก data center นะครับเหมาะสำหรับในการลงทุนทางด้าน clean energy นะครับนับแต่ทางตะวันออกของจีนนะครับเป็นพวกเมืองท่านะครับเป็นพวกเมืองที่เป็น CBD นะเป็นพวกเมืองที่เป็นแบบฮับของนับการเงินนะครับอย่างเช่นนับหังโจวนะเซี่ยงไฮ้นะเขาก็เลยมีนโยบายคำว่า Eastern Data นะครับ Western Compute ดังนั้นเนี่ยนะตอนนี้นะครับ Western Region ของจีนตอนนี้ก็เลยค่อนข้างเนื้อหอมครับขอเล่าแบบ
3: อย่างเมืองท่าตะวันออกเนี่ยคนไทยเราคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วพวกเซี่ยงไฮ้หังโจวนี่คือเมืองท่านี่ก็เจริญมาก่อนเพราะอยู่ติดน้ำนะ
4: ครับ
3: ส่วนเมืองภูเขาเนี่ยก็เจริญทีหลังนะฮะจีนก็เลยบอกว่าเอาเซตข้อมูลจากตรงเนี้ยฝั่งตะวันออกไปประมวลผลที่ฝั่งตะวันตก
4: ถูกต้องครับถูกต้องครับนั่นแหละครับผมเป็นนโยบาย
3: แล้ว
4: นี่คือผลว่าทำไมไทยเราถึงมองตรงนั้นนะครับ
3: ครับเถิงตูเนี่ยได้ข่าวว่าไปจัดตั้งสำนักงานใหญ่ของ BOI ด้วยนะเป็นครั้งแรกนะครับก็คือทั้งแผ่นดินจีนน่ะในปักกิ่งยังไม่มีเลยแต่ว่าไปปักที่เถิงตูก่อนอันนี้น่าสนใจ
4: น่าสนใจครับอะไรครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเรามาจอดเรื่องนี้คร
3: ับได้ครับผมสำหรับตอนนี้นะเราพักกันสักครู่นะครับแล้วอาจารย์ปออาจจะต้องไปปฏิบัติภารกิจนะครับยังไงวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์ปอมากนะครับตอนนี
4: ้พ
3: ักสักครู่ครับ
0: รายการติ่มซำยามเย็นโดยครูพี่ป๊อปดร.ณัฐพงษ์นำสิริกุล
5: 91.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
6: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์ 10:00 น.ถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
7: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่022016195-6หรือคลิก www.mcord.net
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆรายการติ่มซำยามเย็นโดยครูพี่ป๊อปดร.ณัฐพงษ์นำสิริกุล
3: ขอต้อนรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังกลับเข้าสู่รายการติ่มซำยามเย็นนะครับยังอยู่กับผมป๊อปณัฐพงษ์นำสิริกุลครับเมื่อสักครู่นี้นะฮะได้พูดคุยกับท่านอาจารย์ปอภากรนะครับเรื่องของการประชุม AI โลกที่ซ่างไฮ้หรือที่เรียกว่าเหรินกงจื้อหนิงต้าหุ่ยนะฮะเราก็ได้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่าจีนเนี่ยจะมีบทบาทในการกำหนดทิศทางของโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ตอนนี้มันก็อยู่รอบตัวเราไปหมดนะฮะจนกระทั่งแทบจะแยกไม่ออกแล้วว่าวิดีโอแนวตั้งที่เราดูนะครับมันเป็นคนจริงเป็นนักแสดงหรือว่าเป็น AI เพลงนี่ก็ฟังไม่ออกว่าเป็นคนแต่งหรือว่าเป็น AI แต่ง AI เนี่ยจะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในทุกกิจกรรมในชีวิตของเราจึงเป็นสาเหตุสำคัญนะครับที่จีนเนี่ยนอกจากจะเป็นผู้นำในการสร้างแล้วยังพยายามสร้างบทบาทให้ตัวเองเป็นผู้นำในการกำกับดูแล

เพราะว่าถ้าหากว่าเราไม่มีจริยธรรมในการใช้ AI เนี่ยแทนที่มันจะเป็นประโยชน์เนี่ยมันก็มีโทษมหาศาลได้เหมือนกันนะต่อไปเนี่ยเราก็จะโดนหลอกโดนสแกมเมอร์โดนเข้าไปแฮ็กบัญชีข้อมูลส่วนบุคคลมากยิ่งขึ้นผ่าน AI เนี่ยแหละครับเพราะฉะนั้นจีนก็เลยเข้ามาสร้างมาตรฐานใหม่ในการประชุมที่ชางไฮเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกุลเนี่ยก็ได้เข้าคารวะท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงหลังจากเซี่ยงไฮ้ท่านนายกก็บินไปต่อที่เฉิงตูเพราะว่ามีการเปิดสำนักงานใหญ่ BOI นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยหลังจากเฉิงตูผมก็จะพาทุกท่านบินไปที่ฉางอันต่อเมืองฉางอันเนี่ยเขาเรียกว่าเชียนเหนียนกู่ตูฉางหลายฉางอันเมืองหลวงพันปีเป็นเมืองโบราณนะครับมีการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมของเมืองซีอานคำว่าซีอานเวลาพูดถึงเนี่ยก็จะนึกถึงฉินสือหวงปิงอายุหรือว่าสุสานจินซีฮ่องเต้อยู่ที่เมืองซีอานแต่เวลาไปก็มองอะไรไม่ค่อยเห็นหรอกครับเพราะว่าคนเยอะมากนะฮะเวลาถ่ายรูปออกมานี่เห็นแต่หัวคนผมเคยไปมาหลายรอบแล้วนะฮะเราก็แนะนำว่าอย่าเลือกไปหน้าร้อนเด็ดขาดนะโอ้โหข้างในนี่ร้อนแบบร้อนมากเมืองจีนเวลาร้อนนี่ร้อนน่ากลัวกว่าไทยอีกเพราะว่าไทยเราเนี่ยเดินไปไหนก็มีแอร์แล้วเวลาร้อนก็ไม่ได้ร้อนแห้งนะครับจะมีลมแต่ที่จีนร้อนน่ากลัวมากเวลาหนาวก็น่ากลัวนะครับก็ถ้าหากว่าเราดูด็อกิเมนทารีเนี่ยจะเห็นภาพชัดกว่าคือดูผ่านสารคดีนะครับเรื่องของสุสานจักรพรรดิจินซีแต่ที่เมืองซีอานหรือว่าถังอันเนี่ยนะครับมีอะไรที่น่าสนใจมากกว่านั้นเยอะแยะมากมายนั่นก็คือเรื่องราวของวัฒนธรรมแล้วก็โปรโมทเรื่องของการท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะยิ่งกลุ่มนักท่องเที่ยวไทยยังคงเป็นตลาดที่จีนเนี่ยชื่นชอบนะฮะไม่ใช่เพียงแค่ไทยเนี่ยจะชื่นชอบนักท่องเที่ยวจีนเท่านั้นก็อยากจะให้กลับมาเที่ยวกันเยอะๆนะครับแต่ว่าจีนเนี่ยก็อยากจะให้นักท่องเที่ยวไทยเนี่ยไปเที่ยวด้วยเช่นกันโดยได้จัดงานการท่องเที่ยวขึ้นมาเป็นแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนมิติใหม่แล้วก็เที่ยวบินตรงระหว่างกรุงเทพซีอานนะฮะภายใต้แนวคิดยินดีต้อนรับสู่ฉางอันฉางอันควนหยิงนี่ให้กลายเป็นเทรนด์เดินทางการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่นอกจากเมืองฉางอันนะครับก็จะไปดูที่เมืองปักกิ่งกันบ้างปักกิ่งเนี่ยก่อนหน้านี้ใครไปก็ไม่ได้เจอหมีหรือว่าหมีแพนด้าจะต้องไปที่เถิงตูแต่ล่าสุดเนี่ยนะครับบ้านหลังใหม่เอี่ยมของแพนด้ายักษ์เปิดแล้วที่สวนสัตว์ปักกิ่งโดยเปิดตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่16ที่ผ่านมาคนจีนนี่เขาทำอะไรนี่เขาตั้งใจทำหมีแพนด้าที่เขาให้มาอยู่เนี่ยเขาดูจีนเขาดูแลหมีแพนด้าเขาดีมากไม่เหมือนคนไทยเราดูแลช้างนะฮะวันก่อนเห็นช้างไทยในคลิปเนี่ยพังแก่ๆเนี่ยยังต้องลากรถบรรทุกขึ้นภูเขาน่าสงสารมากนะครับใครที่มีส่วนดูแลเกี่ยวข้องเกี่ยวกับช้างไทยนะฮะควรที่จะเข้าไปดูแลให้มากกว่านี้ดีกว่านี้ชีวิตความเป็นอยู่ของเขาไม่ควรที่ต้องทำงานที่มันโหดเหี้ยมผิดมนุษย์มนาจะใช้งานนะครับเพราะว่าถ้าเรามองกลับกันเนี่ยจีนเวลาเขาดูแลหมีแพนด้าเนี่ยดูแลเหมือนเด็กครับนะอยู่ในห้องอย่างดีหน้าร้อนก็เปิดแอร์นะครับหน้าหนาวก็มีฮีเตอร์เขาอยู่สบายมากล่าสุดในปักกิ่งเนี่ยนะครับหมีไม่กี่ตัวแต่ว่าพื้นที่อยู่ของเขานี่มากกว่า 13,000 ตารางเมตรคือทำให้โลกรู้ไปเลยว่าจีนเนี่ยดูแลหมีดีขนาดไหนแบ่งออกเป็นพื้นที่จัดแสดงในร่มนะครับแล้วก็พื้นที่กลางแจ้งตอนนี้มีแพนด้ายักษ์ทั้งหมด5ตัวย้ายเข้าไปอยู่ที่บ้านใหม่ในกรุงปักกิ่งเรียบร้อยแล้วเวลาจีนเขาจะทำอะไรตอนนี้เนี่ยเขาก็จะต้องพิจารณาในเรื่องของธรรมาภิบาลเพื่อที่จะแสดงให้โลกเขาเชื่อนะว่าถ้าหากว่าเราทำแล้วเราต้องทำให้ดีถ้าไม่ดีเนี่ยจะไปช่วยดูแลโลกได้ยังไงนะครับยกตัวอย่างมีการนำเอานวัตกรรมเข้ามาช่วงนี้จีนร้อนมากนะใครที่จะไปเที่ยวจีนตอนนี้ก็แนะนำว่าอย่าเพราะผมเองก็จะจัดทริปไปเที่ยวจีนเหมือนกันแต่คงไม่ใช่ตอนนี้

0: จีนเนี่ยใช้ดาดฟ้าเปลี่ยนให้กลายเป็นหลังคาที่คลายความร้อนได้นั่นก็คือติดตั้งระบบพ่นละอองน้ำบนดาดฟ้าครับซึ่งช่วยลดอุณหภูมิได้ประมาณ 8-12 องศาภายในระยะเวลาเพียงแค่10นาทีเท่านั้นเรื่องราวของอูติงหยูหรือว่าฝนบนดาดฟ้าเนี่ยกลายเป็นท็อปฮิตหรือว่า Talk of the Town ในโลกโซเชียลก่อนที่จะไปเป็นข่าวในระดับนานาชาตินะครับแล้วสื่อมวลชนจากสหรัฐฝรั่งเศสเนี่ยก็มาถ่ายทำกันเยอะว่าเฮ้ยจีนเนี่ยมีนวัตกรรมนี้นั่นก็คือเครื่องปรับอากาศกลางแจ้งโดยอาศัยหลักการระเหยของน้ำเพื่อลดอุณหภูมิง่ายๆนะถ้าใครไปที่ฝรั่งเศสตอนนี้ก็จะรู้ว่าโอ้โหร้อนและอึดอัดมากเนื่องจากว่าฝรั่งเศสเนี่ย1เวลาร้อนก็ร้อนจัด2เอาจริงเอาจังมากๆในเรื่องของการลดโลกร้อนเพราะนั้นก็ไม่ติดแอร์ไม่ว่าจะขึ้นรถแท็กซี่หรือว่าอยู่ในอาคารพอไม่ติดแอร์ปุ๊บเนี่ยนะครับคนก็อึดอัดเวลาฝรั่งมาเที่ยวเมืองไทยบอกโอ้โหร้อนเท่าไหร่ก็ไม่ร้อนเพราะว่าห้างสรรพสินค้าเยอะเหลือเกินแล้วเปิดแอร์เย็นมากแต่ถ้าท่านไปขึ้นรถแท็กซี่นะครับไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสหรือจะเป็นจีนเนี่ยหน้าร้อนเนี่ยเขาจะทำตัวไม่ค่อยถูกหรอกครับเพราะว่าปีหนึ่งเนี่ยร้อนไม่กี่เดือนแต่เวลาร้อนนะแต่ไม่ค่อยจะเปิดแอร์กันเวลาขึ้นแท็กซี่ที่จีนบางทีเนี่ยนะเมื่อก่อนนี้ผมก็ความกล้าน้อยนะเขาก็จะหน้าร้อนไม่เข้าใจเลยทำไมถึงไม่เปิดแอร์รถเขาบอกรถวิ่งแล้วมันก็เย็นโอ้โหแล้วผมก็คิดแล้วพี่ไม่คิดถึงเวลาจอดแล้วมันร้อนขนาดนี้นะฮะก็คือต้องบอกทุกคันว่าให้เปิดแอร์ในช่วงหน้าร้อนนะครับจีนเขาก็จะพยายามคิดนวัตกรรมอะไรออกมาเยอะแยะเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะทำให้คนเนี่ยอยู่สบายมากยิ่งขึ้นและต้องมีจริยธรรมด้วยนะครับถ้าหากว่าอยากจะเป็นตำรวจโลกอ่ะสำหรับวันนี้นะครับเวลาของรายการติ่มซำยามเย็นก็หมดลงแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าเวลาเดิมนะครับลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: รายการติ่มซำยามเย็นโดยครูพี่ป๊อปดร.ณัฐพงษ์นำสิริกุล
2: ขณะนี้เวลา 17:00 น.
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนะธนากุลอนุทินปลื้มเยือนจีนสำเร็จเผย4บริษัทยักษ์ใหญ่พร้อมลงทุนไทยกว่า 70,000 ล้านนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยระหว่างเดินทางโดยเครื่องบินของกองทัพอากาศจากนครเฉิงตูมายังกรุงปักกิ่งโดยเปิดเผยถึงความสำเร็จภายหลังการนำทีมคณะไทยแลนด์หารือกับผู้บริหารบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ในประเทศจีน4บริษัทเมื่อวานนี้กลุ่มนักลงทุนจีนโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงมีความมั่นใจอย่างยิ่งในการเลือกประเทศไทยเป็นฐานการผลิตสินค้าเป้าหมายและพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆการพบหารือกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทชั้นนำ4แห่งได้รับการยืนยันว่ามีแผนการลงทุนในประเทศไทยมูลค่ารวมกว่า 70,000 ล้านบาทภายในปีนี้โดยมุ่งเน้นไปที่อุตสาหกรรมที่ต้องใช้ความแม่นยำและเทคโนโลยีขั้นสูงเช่นอุปกรณ์รับส่งสัญญาณทางแสงเพื่อรองรับธุรกิจ Data Center Semiconductor และ Microchip สำหรับการสื่อสารความเร็วสูงรวม

0: ถึงการขยายกำลังการผลิตในกลุ่มยานยนต์ไฟฟ้า EV อย่างต่อเนื่องการลงทุนมหาศาลครั้งนี้คาดว่าจะทำให้เกิดการจ้างงานคนไทยเพิ่มขึ้นอีกหลายหมื่นคนโดยรัฐบาลให้ความสำคัญกับการยกระดับทักษะซึ่งแรงงานไทยและได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่จากบริษัทชั้นนำเหล่านี้โดยตรงเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับภาคอุตสาหกรรมไทยในระยะยาวรัฐบาลเดินหน้ากวาดล้างร้านกัญชาผิดกฎหมายในพื้นที่ภูเก็ตพบ533ร้านไม่ต่อใบอนุญาตและ12ร้านถูกพักใบอนุญาตนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากนโยบายของรัฐบาลประกาศให้ช่อดอกกัญชาเป็นสมุนไพรควบคุมผู้ประกอบการที่จำหน่ายหรือแปรรูปเพื่อการค้าต้องได้รับใบอนุญาตและต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัดพร้อมกันนี้รัฐบาลเดินหน้าตรวจสอบการประกอบกิจการเกี่ยวกับช่อดอกกัญชาอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันการนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์และคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดภูเก็ตบูรณาการฝ่ายปกครองตำรวจสาธารณสุขเดินหน้าปูพรมตรวจสอบร้านจำหน่ายกัญชาทั่วประเทศขออภัยค่ะร้านจำหน่ายกัญชาทั่วจังหวัดตามนโยบายของรัฐบาลที่เข้มงวดในการควบคุมกัญชาเพื่อทางการแพทย์ปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายผลจากการตรวจสอบอย่างเข้มข้นพบว่ามีร้านกัญชาที่ไม่ต่อใบอนุญาต533แห่งและร้านถูกพักใช้ใบอนุญาต12แห่งซึ่งเจ้าหน้าที่จะเร่งตรวจสอบและดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างจริงจังหากพบว่ายังมีการลักลอบเปิดให้บริการหรือกระทำความผิดรัฐบาลกำชับให้ทุกหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายกับผู้ประกอบการที่ไม่มีใบอนุญาตหรือฝ่าฝืนเงื่อนไขการได้รับอนุญาตอย่างจริงจังพร้อมเดินหน้าตรวจสอบอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่สำคัญด้านการท่องเที่ยวเพื่อจัดระเบียบสังคมเพื่อสร้างความปลอดภัยยกระดับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวรวมถึงยกระดับมาตรฐานการประกอบธุรกิจให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดรายการคับข่าว9คว้ารางวัลรายการข่าวยอดเยี่ยมแห่งปี2569ตอกย้ำคุณภาพการนำเสนอข่าวที่เข้มข้นรอบด้านและเป็นประโยชน์ต่อสังคมภายในงานบันเทิง5 Award ปีที่2 Award of the Year โล่รางวัลเกียรติยศแห่งปี2569ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเชิดชูบุคคลและผลงานดีเด่นในหลากหลายวงการทั้งดารานักแสดงศิลปินผู้ประกาศข่าวเพจข่าวสื่อสารมวลชนรวมไปถึงเด็กและเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกโดยช่อง9 Mcot HD คว้า4รางวัลประกอบด้วยจามอนกิตเสาวภาคคว้ารางวัลผู้ประกาศข่าวชายยอดเยี่ยมแห่งปี2026อรวรรณเผือกไทยสงและกมลเนตรนวลจันทร์คว้ารางวัลผู้ประกาศข่าวหญิงยอดเยี่ยมแห่งปี2026และรายการคับข่าว9คว้ารางวัลรายการข่าวยอดเยี่ยมแห่งปี2569สำหรับรายการคับข่าว9ออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 21:30 นถึง 22:30 นำเสนอทั้งข่าวใหญ่ข่าวใกล้ตัวและประเด็นสำคัญที่สะท้อนปัญหาสังคมไทยเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องรวดเร็วและรอบด้าน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: สิริหน้าชนนานีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจไม่ได้มาจากการวางแผนของรัฐบาลแต่มาจากเสรีภาพในการตัดสินใจของปัจเจกบุคคลF.A. Hayek นักเศรษฐศาสตร์แนวเสรีนิยมคลาสสิก
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: จาก ความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
8: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
9: ฮะเสียงอะไรอ่ะ
10: เสียงของยอดขายไงฟังไหมล่ะถ้าอยากปั้นสินค้าให้ปังต้องมากิจกรรมนี้เลย AI for Life AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังกิจกรรมพิเศษที่จัดมาเพื่อชาวแฟนๆคลื่นความคิดโดยเฉพาะมาเรียนรู้วิธีการใช้ AI เป็นผู้ช่วยส่วนตัวด้านการตลาดในงบที่จำกัดทั้งเขียนแคปชั่นโดนๆสอนแต่งภาพสร้างคลิปรีวิวช่วยแต่งภาพสินค้าให้สวยเตะตาโอ้ยไม่ใช่ตานี้
9: ปังกันง่ายๆแค่ปลายนิ้วสัมผัสไม่ต้องกลัวเทคโนโลยีเพราะเราสอนจับมือทำกันจริงๆโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อผู้สูงอายุที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึง
10: AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปัง2สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรม The Emerald รัชดาสมัครเลยที่ LINE @thinkingradio รีบเลยรับเพียง50ท่านเท่านั้น
11: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
12: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆรายการคุยกับมนตรีโดยมนตรีอุดมพงษ์
13: สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสแลบจำกัด
14: ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคุยกับมนตรีกับผมมนตรีอุดมพงษ์นะครับวันนี้พบกันในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นวันที่เหตุการณ์เพลิงไหม้ที่ร้านอาหารที่ชื่อว่าโรงเบียร์ณลาดพร้าวได้สร้างความตื่นตระหนกให้กับสังคมไทยรวมถึงนักท่องเที่ยวผู้ประกอบการและแม้แต่ผู้ที่ติดตามข่าวสารเรื่องนี้อยู่มากพอสมควรนะครับเพราะว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นถ้านับช่วงเวลาก็ก่อนเที่ยงคืนสักเล็กน้อยของคืนวันอาทิตย์แบบนี้แหละครับรุ่งเช้ามาก็เป็นวันจันทร์ก็เรียกว่าครบ1สัปดาห์แล้วก็ว่าได้ตอนนี้ตัวเลขของผู้เสียชีวิตที่เหตุเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวเพิ่มขึ้นอีกแล้วนะครับมีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก1คนนะครับรวมแล้วเป็น34คนแล้วที่เสียชีวิตจากผู้ที่เสียชีวิตในที่เกิดเหตุเวลานั้น27คนนะครับตอนหลังก็เพิ่มมาเรื่อยๆโดยศูนย์เอราวัณได้สรุปข้อมูลผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ที่โรงเบียร์ณลาดพร้าวเป็นการสรุปข้อมูลประจำวันณวันที่19นี้ครับมีผู้ที่ได้รับผลกระทบรวมทั้งหมดเนี่ยนะครับที่เป็นผู้บาดเจ็บนะ70คนกลับบ้านได้แล้ว47คนแต่ว่ายังคงรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล23คน เป็นผู้ป่วยหนักรักษาตัวในห้อง ICU 13คนยังพักรักษาตัวอยู่ในวอร์ดเป็นผู้ป่วยทั่วไป10คนรวมเป็นผู้เสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะครับ7คนแต่ว่าล่าสุดเนี่ยนะครับเปิดเผยเมื่อเวลาประมาณตี5ปรากฏว่าคุณอภิญญาสุขทองสาอายุ20ปีเสียชีวิตที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ากับหลังจากพักรักษาตัวมา1สัปดาห์เพราะฉะนั้นตัวเลขขณะนี้นะครับอยู่ที่34คนแล้วนะครับทางด้านพลตำรวจตรีเกียรติกุลสนธิเนนซึ่งเป็นผู้บังคับการตำรวจนครบาล2บอกว่าในแง่การสืบสวนสอบสวนเพื่อที่จะคลี่คลายคดีนี้เนี่ยนะครับพนักงานสอบสวนสน.พหลโยธินได้สอบปากคำกลุ่มพยานผู้บาดเจ็บพนักงานในร้านและญาติผู้เสียชีวิตไปแล้วทั้งสิ้น126ปากครับแต่ว่าสาเหตุของเพลิงไหม้เนี่ยท่านผู้การนครบาล2บอกว่ายังอยู่ระหว่างการพิสูจน์หลักฐานและการประสานงานเพื่อที่จะตรวจสอบข้อเท็จจริงอันที่จริงถ้าเทียบรายสัปดาห์ที่ผ่านมาข่าวความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องนี้มีมาเป็นระยะระยะนะครับเห็นความคืบหน้าเห็นความชัดเจนในหลายแง่มุมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสาเหตุเรื่องผลกระทบนะครับโดยประเด็นสำคัญถ้าเกิดว่าเทียบกับที่เราเคยไปทำข่าวหรือท่านผู้ฟังแฟนรายการที่ติดตามสถานการณ์ต่อเนื่องมักจะถูกเทียบเคียงกับเพลิงไหม้ที่สถานบันเทิงที่ชื่อซานติก้าครับที่ย่านทองหล่อนี่เองผมไปทำข่าวด้วยในคืนวันนั้นเป็นคืนวันปีใหม่31ธันวาคมครับความแตกต่างอย่างหนึ่งที่เราเห็นได้ชัดคือที่ซานติก้าหรือแม้กระทั่งที่สถานบันเทิงที่ชื่อเมาเทนบีสัตหีบเนี่ยนะครับเป็นประเภทสถานบันเทิงครับได้รับอนุญาตประกอบการเนี่ยเป็นสถานบันเทิงแต่มาแตกต่างกับกรณีที่ลาดพร้าวตรงที่ว่านี่มันคือร้านอาหารนี่เอาในแง่ของใบอนุญาตนะครับต่างกันตรงที่ว่าที่ลาดพร้าวเนี่ยเป็นประเภทร้านอาหารการประกอบกิจการเป็นแบบร้านอาหารไม่ใช่สถานบันเทิงนี่ถ้ายึดตามใบอนุญาตนะแต่ว่าถ้าไม่มองไม่ค้นไม่ตรวจไม่เอาใบอนุญาตมาเทียบกันแต่ให้มองลักษณะการประกอบการลักษณะการประกอบธุรกิจการให้บริการเช่นมีนักดนตรีมีวงดนตรีเหมือนกันมีพื้นที่ให้ลุกให้เต้นได้เหมือนกันขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เหมือนกันมีการให้บริการอาหารเหมือนกันเอาละมีต่างกันอยู่อย่างนึงซึ่งเป็นไปตามใบอนุญาตก็คือห่วงเวลาของการปิดนะครับระหว่างร้านอาหารซึ่งจะต้องปิดเที่ยงคืนกับประเภทสถานบันเทิงซึ่งปิดเลยไปได้ที่ตีหนึ่งตีสองทีนี้ถ้าไม่มอง2อย่างเนี่ยครับรูปแบบร้านเนี่ยแทบจะไม่ต่างกันเลยแต่พอมันไม่ต่างกันเลยในแง่ของการให้บริการเนี่ยแหละครับนี่คือเมื่อเกิดเหตุแล้วจึงเห็นผลกระทบที่สำคัญเลยทีเดียวเพราะว่าที่ร้านโรงเบียร์นะลาดพร้าวเนี่ยเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตก็เพิ่งจะไปตรวจมาตรฐานของการให้บริการสถานที่ให้บริการมาตรวจเมื่อเดือนมกราคมช่วงปีใหม่ก็ผ่านมาตรฐานตรวจเมื่อเดือนเมษายนสงกรานต์ก็ผ่านมาตรฐานก็ถ้าพูดกันโดยข้อสังเกตก็คือมันก็ต้องผ่านแหละครับเพราะว่ามาตรฐานหรือเช็คลิสต์หรือรายการที่ไปตรวจมันตรวจตามใบอนุญาตว่าเป็นร้านอาหารครับแต่ถ้าลองไปดูลักษณะของการให้บริการที่แท้เนี่ยรั้วรอบขอบชิดการบุผนังการทำโฟมเพื่อที่จะซับเสียงให้มันลดเสียงที่มันจะดังออกไปข้างนอกนะครับเพราะว่าก็ทางโป ผู้ว่าเองหรือผอ.เขตเองก็บอกว่าที่นี่เคยถูกร้องเรียนเรื่องการเล่นดนตรีแล้วเสียงดังรบกวนไปข้างนอกเลยต้องใส่โฟมใส่อุปกรณ์เพื่อที่จะปิดเสียงไว้ซึ่งเป็นปกติของร้านประเภทนี้คำว่าร้านประเภทนี้คือร้านที่ประเภทมีดนตรีเล่นนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่ปกติของร้านที่ขออนุญาตเป็นร้านอาหารแน่นอนนะครับอันนี้จึงกลายเป็นประเด็นสำคัญนะครับในแง่ของทั้งความแตกต่างนะครับแล้วก็วิธีการในการให้บริการมันมีความชัดเจนอีกมาเรื่องหนึ่งครับก็คือว่าที่นี่ร้านเนี่ยครับไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่เรียกว่าเป็นโซนิ่งของสถานบันเทิงไม่ว่าจะเป็นเรื่องตรอกข้าวสารหรือ RCA หรือทองหล่อเนี่ยนะครับอันนี้การที่ร้านเนี่ยไม่ได้อยู่ในโซนที่จะได้รับอนุญาตประกอบกิจการเป็นประเภทสถานบันเทิงครับเขาก็เลยแน่นอนละเมื่อไม่ได้อนุญาตใบอนุญาตแบบนั้นก็ทำเป็นร้านอาหารเพียงแต่ว่ามันเกิดข้อสงสัยที่มันจะเกี่ยวโยงไปถึงเจ้าหน้าที่รัฐตรงที่ว่าก็ในเมื่อเป็นร้านอาหารแล้วทำไมการประกอบการจึงไม่ต่างจากสถานบันเทิงซึ่งจำนวนคนเนี่ยมันแน่นถนัดเลยครับถ้าเราไปร้านอาหารทั่วไปโปร่งโล่งสบายการเข้าออกคล่องตัวมากไม่ได้มีรั้วรอบขอบชิดประตูมิดชิดเหมือนกับสถานบริการประเภทผับแบบนี้นะครับพอมันเป็นความลักลั่นตรงที่ว่าได้ใบอนุญาตเป็นร้านอาหารแต่ว่าลักษณะประกอบการที่แท้จริงเชื่อได้ว่าเป็นประเภทสถานบันเทิงนั่นเนี่ยนะครับคนมันก็แน่นถนัดมีแผนผังของร้านที่ถูกเปิดเผยออกมาในวันที่เกิดเพลิงไหม้นั่นแหละครับว่าถ้านับวันที่มีคอนเสิร์ตศิลปินชื่อดังศิลปินที่ไม่ใช่วงดนตรีประจำร้านเนี่ยนะครับเป็นศิลปินที่ตระเวนแสดงตามร้านอาหารตามสถานบันเทิงแบบเนี่ยมีคิวที่จะมาจัดแสดงที่นี่ด้วยในวันที่27เดือนนี้ครับแต่ว่าตามคิวที่จะมาเนี่ยโต๊ะเนี่ยเต็มเลยนะครับถูกจองเต็มหมดแล้วถึงขั้นชนิดที่ว่าร้านเนี่ยรับได้จริงๆก็น่าจะ350ไม่เกิน400คนถ้าคิดตามคำนวณของตารางพื้นที่ของร้านนะครับแต่ว่าจากตัวเลขการขายบัตรไปวันนั้นที่เตรียมจะมีศิลปินมาในช่วงปลายเดือนนี้ครับบัตรที่ขายให้กับผู้ที่จะเข้าชมนะเกินกว่านั้นไปเกือบหลายเท่านะครับเพราะนั้นมันยิ่งทำให้พื้นที่ดังกล่าวนี้แออัดไปมากพอแออัดไปมากเนี่ยแหละครับก็ถูกตั้งคำถามว่าอ้าวแล้วมาตรฐานความปลอดภัยถ้าเกิดว่าเกิดเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งความฉุกละหุกฉุกเฉินนะครับมันจะเข้าจะออกยังไงอันนั้นจะเป็นปัญหาหนึ่งเหมือนกันนะครับแต่พอมันเกิดเพลิงไหม้ขึ้นก่อนคอนเสิร์ตดังกล่าวก็ถูกยกเลิกไปนะครับร้านนี้ก็คงฟังจากท่านนายกรัฐมนตรีพูดฟังจากปลัดพูดก็บอกว่าคงเปิดต่อไปไม่ได้แล้วล่ะนะครับเดินหน้าไม่ได้แล้วนะครับแต่ความจริงถ้าว่ากันโดยตรรกะหรือว่ากันโดยหลักโดยฐานนะถ้าร้านทำอย่างตรงไปตรงมาเจ้าหน้าที่รัฐตรวจอย่างตรงไปตรงมาอนุญาตหรือไม่อนุญาตก็มีคำตอบอย่างตรงไปตรงมาถ้าต่อให้เกิดเหตุดังกล่าวขึ้นเนี่ยร้านเนี่ยถ้าทำตรงไปตรงมาก็ยังมีสิทธิ์ที่จะประกอบกิจการได้นะครับถ้าทำอย่างสุจริตจริงแต่ว่าเงื่อนไขของคำว่าสุจริตเนี่ยมันมีหลายองค์ประกอบจริงๆครับบ้านเราคุณผู้ฟังครับคำว่ามีหลายองค์ประกอบคือบางคนอยากจะประกอบกิจการที่ถูกต้องตามกฎหมายมันก็ยิ่งยากเหลือเกินใบอนุญาตโดยเฉพาะการไปขออนุญาตเนี่ยผ่านไป1วัน2วัน3วัน2 3สัปดาห์ยิ่งช้านะครับไม่รู้จะได้เมื่อไหร่ด้วยซ้ำอันนี้เทียบเคียงกับหลายกรณีนะครับอันนี้พูดถึงว่ามันมีปัญหาลักษณะดังกล่าวนี้เกิดขึ้นคือพอจะทำอย่างถูกต้องหรือขออนุญาตโดยเส้นทางปกติเนี่ยยากแล้วไม่นานก็จะมีคนมาชี้ช่องชี้แนะว่าไปเส้นทางนี้สิไปพบคนนั้นสิไปพบคนนี้สิหรือใช้วิธีแบบนี้สิที่มันไม่ปกติเนี่ยนะครับเพื่อที่จะให้ได้ใบอนุญาตโดยเร็วแบบนี้ก็มีนะครับ พอถึงที่สุดมันก็บีบบังคับให้ผู้ประกอบการที่อยากจะทำอย่างถูกต้องก็ต้องไปในเส้นทางนั้นเส้นทางของการไม่โปร่งใสเส้นทางของการเอื้อประโยชน์ให้กับเจ้าหน้าที่รัฐนะครับจึงจะได้ซึ่งใบอนุญาตมาแล้วหลังจากนั้นก็เพิ่มด้วยต้นทุนครับจ่ายเงินมากขึ้นจ่ายเงินที่ไม่รู้ไม่เห็นนะครับแล้วหลังจากนั้นก็เป็นช่องโหว่ให้ผู้ประกอบการนั่นแหละครับที่ภายเรียกรับผลประโยชน์หรือกำไรกลับคืนมาอันนี้ก็จะเป็นประเด็นหนึ่งนะครับที่ตั้งข้อสังเกตได้ชวนคุณผู้ฟังคิดนะครับเรื่องที่สองเกี่ยวเนื่องกับเรื่องนี้คือประเด็นของสาเหตุเพลิงไหม้ครับว่าชัดเจนขึ้นหรือยังตอนนี้เห็นชัดแล้วนะครับถ้าเทียบกับซานติก้าเนี่ยนะครับในคืนวันปีใหม่ทั้งมีการจุดพลุเพื่อฉลองในค่ำคืนของการเปลี่ยนผ่านระหว่างปีเก่าเข้าสู่ปีใหม่รวมถึงไฟเอฟเฟกต์จากพลุเนี่ยแหละครับก็เป็นต้นเพลิงเป็นต้นเหตุหนึ่งแต่คราวนี้ฟังจากผู้ที่เข้าออกร้านนี้เป็นประจำมีน้องนักข่าวคนหนึ่งซึ่งเป็นลูกค้าที่นี่เขาก็บอกว่ามีมาตรการเข้มงวดวันเกิดห้ามจุดไฟนักดนตรีห้ามจุดพลุไม่มีอะไรที่จะเป็นประกายไฟได้และที่สำคัญคือร้านเนี่ยครับเนื่องจากจดทะเบียนเป็นร้านอาหารเนี่ยความสูงระหว่างเพดานกับความสูงระหว่างพื้นเนี่ยมันต่ำมากมันไม่โปร่งไม่ได้สูงถ้าเป็นหลังคาบ้านก็เตี้ยๆแหละครับถ้าคนสูงมากๆก็เรียกว่าคงรู้สึกอึดอัดหายใจไม่สะดวกสำหรับคนที่ไม่ชอบที่แคบแบบนี้ยิ่งจะไปกันใหญ่เลยนี่ก็เหมือนกันนะครับนี่ก็เหมือนกันที่มันแคบมากเพราะนั้นเขาก็ห้ามเรื่องที่จะเอาไฟอุปกรณ์เข้าไปจึงไม่ใช่ต้นเหตุของเพลิงไหม้แน่นอนตอนนี้ต้นเหตุสาเหตุนะครับแม้ไม่ฟันธงแบบปิดสำนวนคดีแต่ว่ามันก็ชัดแล้วว่ามาจากระบบไฟฟ้าของร้านครับกล้องวงจรปิดเห็นว่ามีควันจากการสปาร์คของไฟในสายไฟเนี่ยครับอยู่ที่เหนือศีรษะของทีมนักดนตรีนะครับฝั่งขวามือเมื่อหันหน้าเข้าไปที่เวทีนะครับแล้วกล้องมันก็จะเห็นว่ามันเริ่มที่จะคุกรุ่นนะครับคุกรุ่นคือไหม้อยู่ด้านบนก่อนที่จะมีประกายไฟออกมามันไหม้เหมือนอบไปก่อนนะครับอันนี้ก็จะสอดคล้องนะครับอย่างน้อย2เรื่องสอดคล้องเรื่องที่1คือกล้องวงจรปิดเห็นชัดครับว่ามีควันออกมาก่อนจะมีไฟอันนี้ครับทำให้บางคนบอกว่าได้กลิ่นไหม้ก่อนจะมีไฟแต่สำหรับคนที่ดื่มกินอยู่ไกลๆจากจุดที่เป็นต้นเพลิงก็จะยังไม่ได้กลิ่นครับเพราะว่าควันยังมาไม่ถึงเนาะคนที่อยู่ใกล้ที่สุดก็คือนักดนตรีแหละทุกคนก็จะพูดตรงกันว่าได้กลิ่นเหมือนไหม้ไม่สารเคมีเพราะมันเป็นอุปกรณ์เคมีเท่านั้นนะครับที่ไม่อยู่บนฝ้าเพดานนะครับแล้วสอดคล้องที่2นอกเหนือจากกลิ่นและปากคำพยานก็คือควันครับปกติถ้าเราเห็นไฟไหม้มันก็จะเขาเรียกอะไรลุกโหมด้วยถ้าเกิดว่ามาจากไฟแช็กมาจากการจุดเทียนนะครับประกายไฟก็ต้องมาก่อนนะครับจะเห็นก่อนนะครับพร้อมๆกับหลังจากนั้นก็มีควันขึ้นมาแต่กรณีนี้ครับควันดำทะมึนมาก่อนเลยจากกล้องวงจรปิดอย่างน้อยถึง16ตัวน่ะเห็นแล้วก็คำนวณเวลาได้ว่าจากครั้งแรกที่เริ่มมีควันคุกรุ่นขึ้นมาเนี่ยครับถึงช่วงที่ประกายไฟมันลุกพรึมขึ้นมาเนี่ยครับมีเวลาประมาณ1นาทีก็หมายความว่าถ้าใครที่รู้ตัวทันภายใน1นาทีเนี่ยหลบออกมาได้ทันแต่ว่ากล้องวงจรปิดมันเห็นชัดครับว่าน้อยมากที่จะเห็นอย่างนั้นในจังหวะที่ควันมันเริ่มที่จะโผล่ออกมาจากเหนือเพดานเริ่มระเหยออกมานะเห็นเป็นควันลอยออกมาเนี่ยครับไม่นานหลังจากนั้นไฟฟ้าของร้านก็ดับลงตอนที่ไฟฟ้าดับลงเนี่ยประกายเพลิงประกายไฟยังไม่ได้ลุกพรึบพรับนะครับยังไม่ใช่เป็นไฟที่โหมขึ้นนะครับ20 30วิไฟมันถึงจะมาเพราะฉะนั้นมันจึงเห็นปรากฏการณ์ที่สอดคล้องกับผู้ที่เสียชีวิตว่ามีทั้งผู้ที่เสียชีวิตจากการถูกไฟไหม้ไฟลวกไฟคลอกตามตัวกับผู้ที่เสียชีวิตโดยที่ไม่ได้ถูกเพลิงไหม้เลยครับไม่ได้ถูกไฟไหม้เลยแต่ขาดอากาศหายใจโดยเฉพาะคนที่พยายามจะไปที่ประตูด้านหลังฝั่งห้องน้ำเพื่อจะออกไปประตูฉุกเฉิน อันนี้ก็จะเป็นประเด็นหนึ่งเหมือนกันนะครับประตูเฉยๆเนี่ยนะครับประตูเฉพาะฝั่งนี้เนี่ยนะฮะทางออกทางหนีไฟเนี่ยนะครับในผังที่นำเสนอขออนุญาตต่อเจ้าหน้าที่เขตเขียนว่าเป็นทางหนีไฟนะครับในแผนผังที่ประกอบไปเขียนว่าทางหนีไฟแต่ในสภาพจริงของร้านไม่ได้เขียนว่าเป็นทางหนีไฟนะครับเป็นประตูลูกบิดนะครับแบบลูกบิดออกไปแล้วก็มีโต๊ะขายลูกอมที่ตั้งอยู่บริเวณนั้นในแผนผังที่นำที่เสนอขอจัดตั้งเนี่ยเขียนว่าเป็นทางหนีไฟแต่ภายในร้านเนี่ยไม่ได้บอกลูกค้าให้รู้ว่าเนี่ยคือทางหนีไฟนะเพราะนั้นมันจึงเป็นจุดที่มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากที่พอไปถึงตรงนั้นแล้วไปต่อไม่ถูกคือมันจะออกทางไหนเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเปิดออกไปจะเจออะไรมันไม่มีป้ายที่ชัดเจนหลายคนจึงไปเสียชีวิตในห้องน้ำโดยที่ร่างกายไม่ได้ถูกไฟไหม้ครับแต่เสียชีวิตเพราะขาดอากาศแพทย์บอกว่าในปอดในทางเดินหายใจของผู้เสียชีวิตหลายคนเกิดจากการสูดดมควันพิษจากสารเคมีที่เป็นส่วนประกอบของวัสดุที่เอามาใช้นั่นแหละครับอันนี้จึงเป็นประเด็นสำคัญว่านอกจากเพลิงไหม้แล้วเนี่ยควันที่มันขโมงอยู่ในพื้นที่ก่อนที่จะเกิดประกายเพลิงขึ้นมาเนี่ยครับจึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่สำคัญที่ทำให้เกิดการเสียชีวิตอันนี้ถ้าเทียบกับซานติก้าหรือมอลเทนบีเนี่ยครับอันนั้นจะยุ่งยากขั้นตอนไหนครับขั้นตอนการพิสูจน์อัตลักษณ์ของบุคคลที่เสียชีวิตจากการถูกเพลิงไหม้อย่างเช่นซานติก้าเนี่ยเห็นชัดๆว่าคนแห่กันออกมาประตูแล้วก็มาเหยียบกันที่ประตูสุดท้ายก็มาเสียชีวิตบริเวณปากประตูทางออกเนี่ยแหละครับเพราะมันเบียดกันและพอมาเสียชีวิตตรงปากประตูทางออกตัวอาคารไฟมันไหม้ลามไปทั้งโครงสร้างแล้วก็ทับถมลงมาร่างของผู้เสียชีวิตจึงไม่สามารถหรือจึงพิสูจน์ได้ยากมากใช้เวลานานมากนะครับกว่าจะพิสูจน์อัตลักษณ์ตัวตนนายกนายขอนายงอเพราะว่าอวัยวะสิ่งที่บ่งบอกความเป็นตัวตนเนี่ยมันถูกไฟไหม้หมดอย่างเช่นเส้นผมหรือใบหน้านะครับถูกเพลิงไหม้ทำลายเสียหายจนไม่เหลือสภาพแล้วว่าเป็นใครนะครับอันนั้นคือกรณีของซานติก้าแต่กรณีของที่นี่ไฟไม่ได้ทำลายร่างกายถึงขั้นที่จะทำให้ไม่รู้ตัวตนนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็เสียชีวิตเพราะสำลักควันเพราะนั้นสิ่งที่เห็นชัดๆอย่างเช่นไม่มีที่ระบายอากาศหรือถ้าสมมติว่าฟังจากผู้ที่รอดชีวิตหลายคนบอกว่าถ้าอย่างน้อยมีสปริงเกอร์ควบคุมเพลิงไว้เนี่ยนะครับไม่ให้ลุกลามเร็วเกินไปนะก็อาจจะมีผู้รอดชีวิตได้หลายคนอาจจะไม่เสียชีวิตหรือบาดเจ็บมากมายขนาดนี้แต่ด้วยความที่พอไม่มีเนี่ยมันก็ไม่สามารถหน่วงเวลาของไฟที่มันไหม้เนี่ยให้ช้าลงได้มันจึงลุกลามไปเร็วแต่ก็นั่นแหละครับมันก็นำมาสู่คำถามว่าก็ในเมื่อมันได้รับอนุญาตจดทะเบียนให้เป็นร้านอาหารมันในที่นี่หมายถึงใบอนุญาตนะครับใบอนุญาตเนี่ยมันเป็นประเภทร้านอาหารก็เลยไม่ได้มีระเบียบดังกล่าวถ้าเทียบกับประเภทผับนะครับเอาจริงๆแม้แต่อุตสาหกรรมโทษสถานบันเทิงประเภทผับเนี่ยก็ยังมีหลายที่ที่ได้รับอนุญาตมาภายใต้ระเบียบเงื่อนไขแล้วยังทำไม่ถูกก็มีเยอะแยะไปเพราะฉะนั้นลำพังร้านอาหารที่ประกอบกิจการแบบประเภทบันเทิงเนี่ยก็ยิ่งมีความเสี่ยงมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้เป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญครับที่ทำให้เห็นความแตกต่างของอุบัติเหตุของเหตุการณ์ไฟไหม้ในครั้งนี้และนำมาสู่หนทางวิธีการที่จะพยายามหาทางแก้ไขนะครับเราจะพักสักครู่เบรกหน้าเรายังมาคุยเรื่องนี้กันต่อทั้งในแง่ของตัวบทกฎหมายมาตรการของรัฐที่จะทำรวมถึงความคืบหน้าที่ค่อนข้างจะชัดเจนกรณีที่เราเคยนำเสนอก่อนหน้านี้ครับคุณผู้ฟังการที่จังหวัดสระบุรีพบน้ำเสียน้ำดำในคลองต่างๆเช่นคลองเกตคลองเพียวนะครับซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำที่รับน้ำนะครับหรือคลองน้ำเขียวเนี่ยนะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมามูลนิธิบูรณะนิเวศเชิญหน่วยงานราชการรวมถึงตัวมูลนิธิเองที่เผยแพร่ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำเสียนะครับตอนนี้พบหลักฐานที่บ่งชี้ไปยังกลุ่มผู้ต้องสงสัยว่าอาจจะเป็นผู้ปล่อยน้ำปนเปื้อนสารเคมีหรือกากอุตสาหกรรมมาได้เนี่ยนะครับหลักฐานหรือความชัดเจนเนี่ย ข้อมูลบอกว่า 95% แล้วเหลืออีกราว 5% ที่ต้องการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะผู้มีอำนาจกำกับดูแลคือกรมโรงงานอุตสาหกรรมโดยตรงในการที่จะเข้าไปตรวจสอบหาหลักฐานอีก 5% ที่เหลือเพื่อที่จะให้ข้อเท็จจริงนี้ปรากฏและนำมาสู่การแก้ไขปัญหาได้เดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยในรายละเอียดอีก
15: รายการคุยกับมนตรีโดยมนตรีอุดมพงษ์
13: สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสแลปจำกัด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
16: อ้าวสายต่อไป
17: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
16: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
18: เลือกนี่สิครับ
16: ยาน้ำแก้ไอมะแวงราอายาลาไลท์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
18: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดี
16: ช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแวงราอายาลาไลท์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบ
18: อ้าวสายต่อไป
19: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
20: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
21: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 จินนี่ณัฐนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcord.net/vote และแอปพลิเคชัน eMoS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
11: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
12: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
15: ๆรายการคุยกับมนตรีโดยมนตรีอุดมพงษ์
14: เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการคุยกับมนตรีกับผมมนตรีอุดมพงษ์นะครับช่วงที่แล้วเราพูดคุยกันถึงบทเรียนที่แทบจะเรียกว่าเรียนซ้ำชั้นก็ว่าได้นะครับจากเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารชื่อโรงเบียร์ณลาดพร้าวเพราะว่าไม่ใช่บทเรียนที่เพิ่งเกิดแต่ว่าเกิดขึ้นอยู่อย่างต่อเนื่องและบทเรียนใหญ่ก็เพิ่งเกิดขึ้นไปชนิดที่ว่ายังอยู่ในความทรงจำของผู้คนไม่ว่าจะเป็นกรณีเพลิงไหม้ที่สันติกาผับหรือมอลเทนบีที่สัตหีบนะครับเราคุยกันเรื่องยอดของผู้ที่เสียชีวิตจากกรณีนี้ล่าสุดนะครับซึ่งได้รับการเปิดเผยยืนยันตัวเลขนะครับอยู่ที่ทั้งหมด34คนนะครับ34คนนะครับแล้วก็ทราบอัตลักษณ์ทั้งหมดแล้ว34คน ความจริงเรื่องของการพิสูจน์ทราบอัตลักษณ์ของผู้ที่เสียชีวิตนับจากนี้ไปก็ไม่ใช่เรื่องซับซ้อนแล้วล่ะครับเพราะว่าอย่างที่เราคุยกันก่อนหน้านี้ว่าร่างของผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่รวมถึงผู้บาดเจ็บสาหัสส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ถูกเพลิงไหม้จนกระทั่งว่าจะทำให้เสียการจดจำรูปใบหน้าแต่เสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจ เพราะนั้นถ้าเทียบเคียงกับบัตรประชาชนด้วยจากข้อมูลจากญาติก็พอจะระบุตัวตนได้แต่ว่าสิ่งที่ยังต้องเฝ้าใกล้ชิดนั่นก็คือผู้ที่บาดเจ็บผู้บาดเจ็บที่มีอาการรุนแรงหรืออยู่ในกลุ่มสีแดงซึ่งถ้าเทียบแล้วก็เสียชีวิตเพิ่มเนี่ยรวม7คนแล้วนะครับในที่เกิดเหตุเนี่ย27ตอนนี้เพิ่มมาอีก7ในจำนวนผู้บาดเจ็บจำนวน70คนนั้นเนี่ยนะครับสีแดงก็คือรุนแรงเนี่ย13สีเหลือง9กลุ่มสีเขียวคืออาการเล็กน้อยเนี่ย48นะครับมันเป็นบทเรียนที่จะเป็นหนังสือก็คือเรียกว่าล้นชั้นเก็บหนังสือแล้วล่ะบทเรียนนี้หรือถ้าเกิดว่าเป็นบทเรียนที่เป็นไฟล์ดิจิตอลก็แทบจะล้นฮาร์ดดิสก์ไปแล้วเพราะมันมากมายเหลือเกินเรื่องของบทเรียนแต่ว่ายังต้องอาศัยการปฏิบัติอย่างจริงจังนะครับมันไม่สามารถบอกได้ว่าอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์แบบนี้มันจะไม่เกิดขึ้นอีกแต่อย่างน้อยถ้ามีมาตรการจริงจังเนี่ยความรุนแรงมันก็น่าจะลดลงหรือเผาลงอย่างเช่นเริ่มต้นที่การจัดการเรื่องกฎหมายเนี่ยนะครับในพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยที่เกิดเหตุเนี่ยไม่ใช่โซนิ่งสถานบันเทิงอยู่ทั้งใกล้โรงเรียนสถานศึกษาเอาว่าโซนิ่งหลักๆในกทมก็อยู่นะครับอยู่ RCA ต้องรอหรือแม้กระทั่งตรอกข้าวสารเป็นต้นนะครับแต่โซนนั้นไม่ใช่นะครับอันนี้พอไม่ใช่เนี่ยใบอนุญาตก็ตรงคือไม่ใช่สถานบันเทิงเป็นใบอนุญาตแบบร้านอาหารแต่ว่าพอมีใบอนุญาตแบบร้านอาหารแต่ลักษณะการประกอบการมันกลายเป็นแบบสถานบันเทิงนี่แหละครับคือที่เรียกว่าความลักลั่นหรือช่องโหว่ที่มันก่อให้เกิดประเด็นนะครับเพราะนั้นถ้าย้อนกลับไปที่การติดตามตรวจสอบให้รัดกุมตั้งแต่ต้นเนี่ยนะครับก็คงจะทำให้ความสูญเสียเนี่ยมันไม่มากขนาดนี้เพราะกรณีเนี่ยเราเห็นว่ามันเกิดจากสปาร์คของไฟสันนิษฐานจากกองพิสูจน์หลักฐานเองก็เชื่อแบบนั้นเนี่ยนะครับเพียงแต่สำนวนยังไม่ปิดรับเพราะฉะนั้นทุกคนก็อยู่ในเหตุการณ์หรือแม้กระทั่งร้านก็มีสิทธิ์ที่จะไปชี้แจงข้อมูลได้ว่ามันเกิดจากอะไรแน่แต่ทั้งจากกล้องวงจรปิดนะครับบ่งชี้หรือแม้กระทั่งการลงพื้นที่ตรวจสอบเองของสำนักงานพิสูจน์หลักฐานก็เห็นว่าไฟเพลิงไหม้ที่บริเวณนั้นรุนแรงหนักมากมันเป็นมักจะเป็นก็สันนิษฐานว่าเป็นต้นเพลิงประกอบกับกล้องวงจรปิดที่มันเห็นนะครับรวมถึงหลักฐานการไปขอเพิ่มไฟด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับคือนักดนตรีที่รอดชีวิตเนี่ยให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนด้วยนะว่าหลายครั้งก่อนนั้นเนี่ยไฟมันติดดับๆเขาเรียกว่าไฟตกไฟไม่พอคือใช้ไฟมากเกินกว่าแรงไฟที่มีอยู่นะครับทางร้านเองก็เคยมีบันทึกว่าไปขอเพิ่มไฟขอเพิ่มแรงไฟที่เอามาใช้ในร้านแต่ว่ายังไม่ทันได้ดำเนินการเสร็จสิ้นก็เกิดเพลิงไหม้ก่อนเพราะนั้นประเด็นเรื่องการจัดการของไฟเนี่ยก็เป็นสำคัญซึ่งลักษณะดังกล่าวเนี่ยครับตัวผู้ไปใช้บริการก็ไม่มีทางรู้ว่าร้านนั้นๆเนี่ยจะมีความเสี่ยงเรื่องไฟฟ้านักดนตรีเองก็เสียชีวิตไปหลายคนของวงทศกัณฐ์เนี่ยนะครับเพราะนั้นตัวนักดนตรีก็ไม่ได้มีสิทธิ์หรือส่วนที่จะไปรู้ว่าร้านที่ตัวเองมาเล่นเนี่ยมันมีระบบไฟเป็นยังไงนะครับหรือจะมีความเสี่ยงเรื่องไฟไหมเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่ผู้ประกอบการรู้นะครับและถ้าย้อนกลับไปยังคนที่อนุญาตอนุมัติก็คือทางสำนักงานเขตถ้าเอาจริงๆมันก็ต้องไล่ย้อนกลับไปว่าการขออนุญาตเป็นอย่างไรจะต้องเรียกว่ามีระเบียบรายละเอียดถึงการใช้ไฟไหมอันนี้ผมไม่รู้จริงอันนี้ต้องค้างไว้นะครับเพราะว่าถ้าเทียบกับคนที่ประกอบกิจการโรงงานเนี่ยใบรงเนี่ยนะครับ ก็ต้องถามว่าคุณจะประกอบกิจการอะไรใช้เครื่องจักรอะไรกี่แรงม้าคนงานกี่คนทำงานกี่ชั่วโมงต่อวันแล้วไฟมันมีกี่เฟสที่คุณดึงเข้ามาเนี่ยนะครับเทียบมาตรฐานของใบอนุญาตที่มันจะได้มันจะละเอียดขนาดนั้นเพราะฉะนั้นมันก็จะรู้นะครับแต่พอใช้ไฟเกินแล้วเป็นต้นเหตุแห่งเพลิงไหม้ก็เป็นประเด็นสำคัญเหมือนกันนะครับอันนั้นข้อนี้ครับเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการกับเจ้าหน้าที่รัฐนะครับที่จะรู้นะครับที่เหลือหรือว่าเกินกว่านั้นก็เป็นเรื่องของผู้ที่เป็นผู้บริโภคอย่างเราๆเนี่ยนะครับไปใช้บริการว่าถ้าร้านแบบนี้หรือว่าร้านแบบไหนก็ตามแต่ที่เข้าไปแล้วจุดที่จะต้องมองหาเป็นที่แรกๆเลยอ่ะนะครับคือเขาเรียกทางหนีทีไล่หรือทางหนีไฟนะครับหรือว่าจะเป็นทางออกฉุกเฉินมันควรจะอยู่ตรงไหนนะครับควรจะไปนั่งตรงไหนที่ปลอดภัยที่ใกล้นะครับอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นพฤติกรรมที่ถูกเอามาใช้หรือเอามาเทียบเคียงใช้สำหรับหลายคนอย่างผมเวลาไปทำข่าวต่างประเทศอย่าว่าแต่เป็นสถานบันเทิงร้านอาหารเลยครับแม้กระทั่งในห้องประชุมหอประชุมฮอต่างๆที่มีการจัดงานเนี่ยนะครับก็ต้องบอกนะครับต้องสังเกตต้องดูว่าประตูฉุกเฉินอยู่ตรงไหนถ้าไฟไหม้จะหลบไปทางไหนมีการเรียกร้องมีการรณรงค์ว่าเป็นไปได้ไหมที่จะทำให้เหมือนกับโรงฉายภาพยนตร์ของบางแห่งที่ก่อนภาพยนตร์จะฉายก็ฉายวิดีทัศน์ให้ดูก่อนว่าโรงหนังเนี่ยมีประตูทางออกกี่โรงถ้าฉุกเฉินจะออกไปทางไหนไปอย่างไรหรือทำให้เหมือนกับสายการบินนะครับหรือแม้กระทั่งรถโดยสารสาธารณะที่เป็นรถบัสทางไกลเนี่ยครับก่อนที่รถจะเคลื่อนตัวพอรับผู้โดยสารครบเต็มคันแล้วเตรียมตัวจะเดินทางแล้วนะก็จะมีบัสโฮสเตสนะครับก็มาบอกว่าเราจะเดินทางไปไหนจะจอดแวะพักที่ไหนบ้างรถคันนี้มีประตูฉุกเฉินอยู่กี่ทางออกตรงไหนได้บ้างแล้วค้อนเคาะกระจกกรณีฉุกเฉินจะอยู่ตรงไหนแล้วก็สอนวิธีในการเคาะกระจกด้วยแบบนี้นะครับซึ่งถ้าบรรดาสถานบริการสถานบันเทิงนะครับจะให้คำแนะนำแบบนี้แก่ลูกค้าก็จะเป็นประโยชน์นะครับที่จะรู้ว่าอ๋อนี่คือร้านแผนพังเป็นแบบนี้นะแล้วก็ถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินควรจะทำอย่างไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งประเด็นสำคัญที่ เรียกว่าเห็นนะครับความคืบหน้าและความพยายามที่จะปกป้องไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกในอนาคตจากกรณีของเพลิงไหม้อย่างที่ว่านี่อย่างที่บอกนะครับกรณีเพลิงไหม้แบบนี้มักไม่จบที่ผู้เสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุแต่ว่าผู้ที่บาดเจ็บนะครับแล้วก็ไปรักษาที่โรงพยาบาลโดยที่อาการยังวิกฤตนั่นน่ะคือความเสี่ยงสำคัญเพราะอะไรครับเพราะว่าหลายคนที่สูดเอาแก๊สพิษสูดเอาควันที่มันเป็นพิษเข้าไปก็มักจะไปมีผลกระทบในภายหลังนะครับอันนี้เป็นประเด็นสำคัญนะครับอีกเรื่องนึงที่นำมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังแฟนรายการได้คุยได้รู้จักนะครับอัปเดตกันนั่นก็คือสัปดาห์ที่ผ่านมามูลนิธิบูรณะนิเวศครับถือว่าเป็นภาคประชาชนภาคประชาสังคมที่ขับเคลื่อนเรื่องสิ่งแวดล้อมมากระทั่งมีการเปิดเวทีเสวนาครับนั่นเป็นเวทีของการแถลงผลตัวอย่างของตะกอนดินและน้ำที่เก็บมาจากคลองต่างๆซึ่งมีความผิดปกติครับคลองที่ว่าเนี่ยเป็นคลองที่เกิดปรากฏการณ์น้ำสีดำแล้วก็เหม็นฉุนนะครับปรากฏตั้งแต่ช่วงหน้าฝนเป็นต้นมาแล้วก็มีการร้องเรียนกันว่าน่าจะมีกากอุตสาหกรรมหรือสารเคมีหรือสารโลหะหนักที่มาจากอุตสาหกรรมปนเปื้อนมีความพยายามจากทั้งกรมควบคุมมลพิษบ้างกรมโรงงานอุตสาหกรรมบ้างหรือแม้กระทั่งในจังหวัดสระบุรีเองที่พยายามจะหาคำตอบเรื่องนี้ตลอดระยะเวลา2เดือนก็ได้ผลที่ชัดบ้างคลุมเครือบ้างในบางประเด็นนะครับในขณะที่ปัญหาความเดือดร้อนเนี่ยคุณผู้ฟังครับอยู่กับชาวสระบุรีมาเกือบ 20-30 ปีถ้าไปฟังปัญหานี้ผู้คนเขาก็จะบอกว่าโอ้โหเดือดร้อนมา 20-30 ปีก็ไม่รู้ว่าจะสะสมเอาสารพิษอันตรายเข้าไปในร่างกายไว้ยาวนานแค่ไหนแล้วนะครับจะมีผลต่อสุขภาพยังไงบ้างแล้ว จนกระทั่งในปีนี้ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่ชัดที่สุดความเดือดร้อนเห็นชัดที่สุดและการขับเคลื่อนหรือการเปิดเผยข้อมูลโดยภาคประชาชนชัดที่สุดนะครับประชาชนที่มีโดรนก็ไม่ถึงขั้นต้องบินสูงแล้วครับบินเอาแค่ต่ำๆเรียบลำคลองก็เห็นภาพปรากฏการน้ำดำนี้ได้ชัดผู้คนที่อยู่บริเวณนั้นมีโทรศัพท์ก็ถ่ายมาก็สามารถฟ้องให้สังคมได้เห็นความผิดปกติของลำน้ำได้แต่ว่าการเก็บข้อมูลของภาครัฐก่อนหน้านี้นะครับก็มักจะถูกตั้งคำถามถึงข้อมูลหรือความโปร่งใสกันเยอะอยู่พอสมควรจนกระทั่งมูลนิธิบูรณะนิเวศที่ลงไปเก็บข้อมูลนั่นแหละครับแล้วก็เอามาเปิดเผยซึ่งการเปิดเผยก็บ่งชี้ไปยังบริษัทที่อยู่ในข่ายที่ควรจะตรวจสอบเพิ่มคือแม้ว่าจะยังไม่สามารถบ่งชี้ได้ในตอนนี้ครับว่าบริษัทใดเป็นผู้ปล่อยหรือก่อให้เกิดนะครับจะจงใจหรือไม่จงใจก็ตามแต่ถือว่าเป็นผู้เป็นแหล่งกำเนิดเนี่ยยังไม่ได้ฟันธงแต่ก็ชี้เป้าให้เห็นได้ครับว่ามันควรจะเป็นโรงงานกลุ่มไหนบริษัทใดโดยมีผลของการวิเคราะห์ตัวอย่างที่เก็บมาเนี่ยเป็นตัวชี้วัดนะครับการแถลงเนี่ยมีขึ้นเมื่อวันที่15ที่ผ่านมานะครับซึ่งในทางภาพรวมเนี่ยได้เก็บเอาตัวอย่างตะกอนท้องน้ำนะครับตัวอย่างดินนะครับทั้งหมด9ตัวอย่างแล้วก็น้ำผิวดินอีก10ตัวอย่างครับเก็บมาจากคลองต่างๆเช่นที่คลองน้ำเขียวคลองเกตคลองห้วยตะเข้และคลองเพลียวครับอันนี้เก็บมาทั้งหมด10จุดนะครับก็สรุปได้ว่าตะกอนดินมี7จุดหรือ7ตัวอย่างจากทั้งหมด9ตัวอย่างที่พบสารโลหะหนักปนเปื้อนจนเกินเกณฑ์มาตรฐานครับอันนี้เอาตะกอนก่อนนะตะกอนนี่เก็บมา9พบว่า7ตัวอย่างที่มีสารโลหะหนักปนเปื้อนส่วนน้ำผิวดินนะครับเก็บมา10ตัวอย่างเกินเกณฑ์มาตรฐานถึง6ตัวอย่างน้ำผิวดินก็คือน้ำในคลองเนี่ยแหละครับนี่เอาเฉพาะมันที่ลอยอยู่ในคลองเนี่ยที่ห้วยต่างๆเนี่ยครับเป็นน้ำผิวดินแต่ถ้าน้ำใต้ดินเนี่ยจะเก็บโดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาลซึ่งกรมก็กำลังขับเคลื่อนเก็บข้อมูลเหล่านี้อยู่เดี๋ยวเราคงเปรียบเทียบให้เห็นว่าคุณภาพน้ำเป็นอย่างไรแต่เอาเฉพาะน้ำผิวดินเนี่ยนะครับให้เห็นเป็นตัวอย่างชัดๆซึ่งผลก็ปรากฏว่ากรณีที่มูลนิธิบูรณะนิเวศเนี่ยไปตรวจสอบทั้งตะกอนดินและน้ำเนี่ยพบว่าข้อมูลที่ได้ครับสอดคล้องกับที่กรมควบคุมมลพิษที่แถลงก่อนหน้านี้ว่าหลายพื้นที่บริเวณช่วงต้นและตอนกลางของคลองหนองน้ำเขียวครับรวมถึงที่บางจุดในคลองห้วยตะเข้ปนเปื้อนด้วยโลหะหนักเกินค่ามาตรฐานนะครับฟังให้ดีนะฮะชัดมากเลยนะฮะที่คลองหนองน้ำเขียวและบางจุดของห้วยตะเข้มีการปนเปื้อนของโลหะหนักจนเกินค่ามาตรฐานก็ประกอบด้วยตะกั่วทองแดงปลอดนิกเกิลสารหนูแคดเมียมและสังกะสีบรรดาสารโลหะหนักเหล่านี้ที่ปรากฏในคลองหนองน้ำเขียวและคลองห้วยตะเข้เนี่ยนะครับบ่งชี้ว่าหนักหนาหรือหนาแน่นหรือเข้มข้นที่สุดอยู่ในช่วงต้นคลองครับพอถึงกลางคลองก็จะเจือจางพอถึงปลายคลองก็จะยิ่งบางลงไปเพราะนั้นมันไม่ใช่กลไกทางธรรมชาติเพราะถ้ากลไกทางธรรมชาติหรือมีอยู่ตามธรรมชาติมันสะสมไปเรื่อยๆเนี่ยปลายทางมันจะต้องเข้มข้นมากกว่าต้นทางเอาง่ายๆครับว่าถ้าจากจุดที่1ก็สะสมจุดที่2ก็สะสมจุดที่3ก็สะสมจุดที่4ก็สะสมไหลไปเรื่อยๆพอถึงจุดที่10เนี่ยจุดที่10มันจะต้องหนาแน่นหรือเข้มข้นครับอันนี้คือถ้าเทียบกับการสะสมในธรรมชาติเนาะนะครับจุดที่10มันจะต้องเข้มข้นเพราะมันรับตั้งแต่จุดที่1จนถึง9ไปรวมในจุดที่10ครับนี่ถ้าเป็นการไหลตามธรรมชาติแต่ถ้ามันไหลจากการที่ไม่เป็นไปตามธรรมชาติคือมีแหล่งก่อให้เกิดการแพร่กระจายไม่ว่าจะเกิดจากโรงงานที่ตั้งอยู่หรือเกิดจากกลุ่มผู้ประกอบการใครสักคนหนึ่งที่ลักลอบเอาสารเคมีขับรถมาแล้วมาเททิ้งบริเวณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นจุดที่เททิ้งเนี่ยมันจะเข้มข้นและพอถึงตรงกลางมันจะเจือจางปลายทางมันยิ่งจะจางลงเหมือนกับการเทสีเข้มข้นลงในน้ำ ะครับเอาว่าเราเทน้ำแก้วหนึ่งไหลจากที่สูงลงที่ต่ำแล้วก็เทสีลงไปด้วยผสมกันไปเนี่ยครับช่วงต้นๆมันจะเข้มข้นมากเพราะมันมีการเทลงหรือว่าเป็นจุดกำเนิดพอถึงตรงกลางมันก็จะค่อยๆจางหายไปหายไปนะครับแต่กรณีนี้คำว่าจางหายไปของมันมันก็ยังจางอยู่ในระดับสูงคือต่อให้จางแล้วก็ยังเกินเกณฑ์มาตรฐานหรือเกณฑ์ค่าความปลอดภัยเพราะนั้นมันจึงสอดคล้องกันระหว่างทั้งกรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับกับกรณีของมูลนิธิบูรณะนิเวศที่บอกว่าต้นกำเนิดน่าจะอยู่บริเวณต้นคลองครับนี่เป็นเหตุผลที่1 นะครับคุณเพ็ญโฉมแท้ตั้งผู้อำนวยการมูลนิธิบูรณะนิเวศครับบอกว่าที่นั่นมีอยู่2โรงงานที่อยู่ในข่ายที่จะควรตรวจสอบเพิ่มเติมนะครับหลักๆที่นั่นมีทั้งหมด5แห่งนะครับ5แห่งแต่ว่าเมื่อตัดความเป็นไปได้จากการประกอบกิจการของแต่ละโรงแล้วเหลืออยู่2แห่งนะครับ5แห่งที่ว่านั้นน่ะมีทั้งที่เป็นประเภทโกดังและเป็นคลังจัดเก็บ2แห่งนี้จึงไม่น่าจะเป็นโรงงานที่ก่อให้เกิดมลพิษส่วนอีกโรงงานหนึ่งเป็นผู้ประกอบกิจการผลิตและขายส่งวัตถุระเบิดนะครับอันเนี้ยก็อาจจะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุอุบัติภัยนะครับมากกว่าที่จะก่อให้เกิดน้ำเสียก็เป็นพวกเนื่องจากบริเวณนั้นเนาะสระบุรีมันก็จะมีเรื่องของโรงโม่หินเชื้อปะทุอย่างเงี้ยนะครับส่วนอีก2โรงครับโรงนึงเป็นผู้ประกอบกิจการประเภทรีไซเคิลกับอีกโรงนึงเป็นประเภทการรับเอากากขยะอุตสาหกรรมทั้งที่มีอันตรายและไม่มีอันตรายเอามาฝังกลบที่นั่นครับเขาก็ฝังกลบแบบแยกบ่อนะครับบ่อที่อันตรายก็แบบหนึ่งบ่อที่ไม่อันตรายก็แบบหนึ่งซึ่งก็มีข้อสันนิษฐานหรือข้อสงสัยจากหลายฝ่ายว่าไอ้บรรดากากขยะอุตสาหกรรมที่นำมานั่นน่ะนะครับรวมถึงที่รีไซเคิลเนี่ยนะครับมันเป็นต้นเหตุของการรั่วการซึมการไหลหรือจงใจหรือเปล่ายังไม่มีการฟันธงแต่มันบ่งชี้ให้เห็นว่าน่าจะเข้าไปตรวจสอบได้ภายใต้หลักฐานที่มีอยู่ณขณะนี้ควรจะเข้าไปตรวจสอบนะครับอันนี้เป็นมุมที่ทางมูลนิธิบุรณะนิเวศเห็นว่ามันมีหลักฐานมากพอดร.มนัสวีเฮงสุวรรณซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญที่สังกัดอยู่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลครับก็เป็นหนึ่งในผู้ที่เปิดเผยในเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะครับอยู่ในเวทีดังกล่าวแล้วก็นำเสนอเห็นว่ามีสารเคมีหลายชนิดที่ใช้หลักการทางนิติอุทกวิทยานะครับก็คือเหมือน environmental forensics หรือการสืบสวนทางระบบนิเวศเนี่ยนะครับเพื่อมาดูว่ากรณีของน้ำที่มันปนเปื้อนเนี่ยมันมีที่ไหนบ้างที่บ่งชี้อันตรายได้นั่นแหละครับจนกระทั่งมาพบว่ามันมีสารหลายชนิดที่บ่งชี้ว่ามันไม่ได้เกิดจากธรรมชาติสารหลายตัวเกิดจากอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็สารหลายตัวบ่งชี้ว่ามาจากอุตสาหกรรมประเภทที่เป็นการฝังกลบนะครับอย่างเช่นมีการเปิดเผยผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณของแร่ธาตุละลายน้ำทั้งหมดหรือ total dissolved solids หรือ TDS เพื่อวินิจฉัยความผิดปกติของน้ำนะครับโดยพบว่าพื้นที่ต้นของคลองหนองน้ำเขียวที่ใกล้กับโรงงานสูงมากถึง 1,600 มิลลิกรัมต่อลิตรสูงกว่าค่าที่พบในต้นคลองสายอื่นๆเกือบเท่าตัวเพราะนั้นถือว่าเป็นเรื่องผิดปกติที่ค่า TDS นะครับสูงในขณะนี้ในช่วงต้นคลองแล้วก็เจือจางลงในปลายคลองและยังสูงกว่าที่อื่นๆด้วยนอกจากนี้ที่คลองหนองน้ำเขียวก็มีคลอไรด์อยู่จำนวนมากเป็นองค์ประกอบหลักของน้ำซึ่งมีอยู่ 50-75% ที่นั่นซึ่งผิดจากธรรมชาติของคลองน้ำหรือน้ำผิวดินทั่วๆไปครับเพราะน้ำผิวดินทั่วไปจะมีส่วนประกอบของคลอไรด์อยู่ไม่ถึง 10% แต่นี่มีถึง 50-75% มันหมายความว่ามันมีความเค็มมากครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่น่าจะเค็มมากขนาดนี้นะครับในลำน้ำน้ำจืดปกติมันเชื่อได้ว่ามีการเจือปนของสิ่งที่เป็นสารโลหะหนักนะครับขณะที่การตรวจคาร์บอนอินทรีย์นะครับ Total Organic Carbon หรือ TOCพบว่าค่า TOC สูงที่บริเวณต้นคลองหนองน้ำเขียวที่อยู่ใกล้กับโรงงานอุตสาหกรรมและไม่พบในคลองอื่นๆเลยในละแวกเดียวกันนั้นก็หมายความว่า เป็นข้อสันนิษฐานว่ามันน่าจะมาจากแหล่งกำเนิดในโซนนั้นนะครับการตรวจสอบค่าไนโตรเจนในรูป TKN นะครับก็พบว่าที่บริเวณคลองหนองน้ำเขียวก็สูงมากค่าแอมโมเนียเกินค่ามาตรฐาน

0: เยอะมากสูงมากดร.มนัสวีได้เทียบเคียงกับการตรวจพิสูจน์ลายนิ้วมือพบแล้วครับว่าในน้ำเนี่ยประกอบด้วยสารโลหะหนักอะไรบ้างในน้ำที่ปนเปื้อนอยู่ในน้ำสาธารณะเนี่ยนะครับมันเป็นอะไรบ้างเนี่ยมันพิสูจน์ได้แล้วเหลืออีก 5% ที่ว่าเนี่ยนะครับคือไปตรวจซะในกลุ่มโรงงานที่อยู่ในไข่นะครับจะบอกว่าสงสัยหรือไม่สงสัยก็ไม่ต้องวิตกกังวลสำหรับผู้ประกอบการหรือโรงงานก็ถือว่าตรวจให้คลายความกังวลใจและโปร่งใสของตัวเองแล้วจะได้รู้กันว่า 5% ที่เหลือเนี่ยคำว่า 5% ที่เหลือเนี่ยคือในมุมของอนุมานนะครับแต่หมายความว่าเขาต้องการจะตรวจให้เห็นว่า DNA หรือชนิดของสารที่อยู่ในน้ำรู้แล้วว่าเป็นอะไรบ้างงั้นก็ไปตรวจในโรงงานสิถ้าในโรงงานตรงกันกับนอกโรงงานนะครับก็เชื่อได้ว่านั่นแหละเป็นต้นเหตุส่วนจะมาจากอุบัติเหตุมาจากจงใจหรือมาจากอะไรก็ตามแต่ก็ไปว่ากันในสำนวนคดีตำรวจบก.พ.ท.ส.ก็จะได้นำหลักฐานนี้ไปสู่การประกอบสำนวนคดีนะครับฟ้องร้องก็ว่าไปนะครับนี่สำคัญมากนะครับที่จะทำให้เห็นความคืบหน้าแล้วทำให้เห็นว่าปัญหานี้มันจะได้ถูกแก้ไขอย่างจริงจังเสียทีนะครับเอาละครับทั้งหมดนี้คือ2เรื่องที่นำมาอัปเดตให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังเวลาหมดแล้วครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าขอบคุณและสวัสดีครับ
1: รายการคุยกับมนตรีโดยมนตรีอุดมพงษ์อยากฟัง Thinking Radio ทางออนไลน์เข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
2: อยากฟังรายการย้อนหลังเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
1: ฟังช็อตเด็ดจากเราไม่ทันเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
2: เว็บเดียวรู้เรื่องเข้มข้นตลอด

0: FM The Gate Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: คนไม่ได้ซื้อสิ่งที่คุณทำแต่คนซื้อเหตุผลที่คุณทำมันนักพูดสร้างแรงบันดาลใจด้านภาวะผู้นำ
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุก

0: แพลตฟอร์ม
1: ระวังนะลูก
2: ค่อยๆวิ่งนะลูก
1: อย่าปีนสูงนะ
2: เดี๋ยวล้มนะลูก
3: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
6: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
7: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
8: ๆข่าวเด่นสุดสัปดาห์ร่วมก่อติดสถานการณ์รอบสัปดาห์โดยวีรศักดิ์ขอบเขตและปัทมาพรหานชันชัย
9: สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสแลบจำกัด
10: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
11: ค
10: ่
11: ะสว
10: ั
11: สด
10: ี
11: ค่ะ
10: ครับต้อนรับคุณผู้ฟังนะครับก็สู่ช่วงเวลาของข่าวเด่นสุดสัปดาห์ครับวันนี้วันอาทิตย์ที่19 กรกฎาคม 2569หรืออยู่กับปัทมาพรหานชานชัยนะครับและผมวีรศักดิ์ขอบเขตครับวันนี้แต่งตัวเรียบร้อยมาก
11: ไปไหนมาคะก็จะถามอย
10: ู่พอดีไปงานหลายๆงานมากตั้งแต่กลางวันมาแล้วอ่ะแต่ยังไงก็ตามทีก็หลังครบธงชาติเราก็กลับมาเจอกันเชอร์รี่เห็นบอกมีหลายเรื่องอยากจะคุยเอาบอลโลกก่อนไหมวันนี้หลายๆคนอาจจะเตรียมตัวนอนช่วงค่ำๆนอนช่วงค่ำๆนอนกลางวันแบบบางทีนอนกลางวันแล้วมันไม่ดึงไม่ได้ไงต้องนอนช่วงค่ำแล้วไปตื่นเอาอีกทีใกล้ๆเวลาแล้วเดี๋ยวตีสองไงตีสองเขาจะมีการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศตีสองคืนนี้นะคุณผู้ฟังระหว่างสเปนกับอาร์เจนตินาอาร์เจนตินานี่เป็นแชมป์เก่ามา3สมัยแต่สเปนนี่เป็นแชมป์เก่ามา1สมัยอันนี้น่าดูน่าติดตามมากๆแต่ที่แน่ๆเมื่อคืนนี้คู่ชิงที่3
11: โอ้โห
10: อันนี้คือไม่น่าเชื่อว่าน
11: ัก
10: ชิงที่3แล้วบอลระดับโลกอย่างอังกฤษและฝรั่งเศสอะ
11: สกอร์
10: นะถ้าใครไม่รู้นี่คิดว่าดูเทนนิสนะเทนนิส6-4 อะไรอย่างเงี้ยเวลาชนะไปก็โอ้โหแต่เมื่อคืนนี้อังกฤษเนี่ยคิดว่าครึ่งแรกนะเชอรี่เหมือนกับพับสนามเล่นเลยอะนักเตะของฝรั่งเศสเนี่ยอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เลยไม่รู้จะไปทางไหนไม่รู้จะสตาร์ททางไหนอะ4-0ในครึ่งแรกก่อนที่จะมาตีไข่แตกในครึ่งหลังแล้วสุดท้ายนี้เบียดมาใกล้สูสีที่สุดคือ 4-3 ใช่ไหมสุดท้ายไปโดนจุดโทษไปโดนไป 5-3 แล้วต่อเวลาไปอีกปิดสุดท้าย6-4อังกฤษได้ที่3กับเมื่อคืนนี
11: ้คือตอนแรกเชอรี่ก็คิดว่าตอนที่คือไม่ได้ดูกับเขาหรอกนะแต่ดูตอนข่าวกีฬาตอนแรกก็แอบคิดแล้วก็ยังไม่รู้ด้วยว่าใครชนะตอนแรกก็แอบคิดว่าเอ๊ะอังกฤษจะเป็นเหมือนตอนแข่งกับอาร์เจนตินาหรือเปล่าที่จะชนะอยู่แล้วอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ว่าตีเสมอมาได้ก็คิดว่าจะเป็นแบบนั้นแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็คืออังกฤษชนะในส่วนของฝรั่งเศสไปได้อันดับที่3ไปครองคือถ้าไปถามแฟนบอลชาวไทยจริงๆแล้วอยากจะให้เป็นค่ำคืนนี้ในการชิง ฟุตบอลโลกมากกว่าโดยเฉพาะก่อนหน้านี้ที่เราคุยกันก็คือจริงๆแล้วเนี่ยอังกฤษกับอาร์เจนตินาน่าจะมาเจอกันเสียวันนี้ซะด้วยซ้ำ
10: น่าจะเป็นคู่ชิงใช
11: ่ไหมใช่ค่ะแต่ปรากฏว่ามันไม่ใช่ไงแต่ถ้าไปถามหมูเด้งพี่ป๋องจะบอกว่าหมูเด้งนี่ทายผิดมา2รอบแล้วไงแล้วหมูเด้งคราวนี้เขาเชียร์ใครรู้ไหมคือเขาที่แล้วเราบอกแบบนี้ก่อนหมูเด้งเนี่ยเขาให้เป็นผลไม้เนอะแล้วเขาก็ปล่อยหมูเด้งออกมาจากในคอกอะแล้วหมูเด้งก็เลยวิ่งไปหาทีมอังกฤษทุกคนก็เชียร์อังกฤษโอ้ยยังไงก็ต้องชนะอาร์เจนตินาแต่ปรากฏว่าอ้าวอาร์เจนตินาได้รอบนี้ค่ะน้องหมูเด้งของเราค่ะ วิ่งรู้สึกว่าวิ่งเข้าไปหาอาร์เจนตินาไม่ได้ไปทางสเปนดิฉันก็เลยบอกอ่ะดิฉันว่าคืนนี้สเปนได
10: ้ อ๋อแทงสวนใช่ไหม
11: ตรงข้ามใช่
10: เรียกว่าแทงสวนใช
11: ่
10: ไหม
11: ใช่ขอแทงสวนก็แล้วกันเพราะว่ารู้สึกว่าจะ2รอบที่ผ่านมาแล้วเนี่ยคือทายไม่ถูกเลยเป็นทีมตรงข้ามตลอดคราวนี้ดิฉันก็เลยงั้นโอเคเขาบอกว่าถ้าไปถามกูรูใช่ไหมถามนักพากย์บอลเนี่ยเขาบอกว่าอย่างสเปนเนี่ยเขามีความพร้อมคือหมายความว่าทีมเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะมีความสามัคคีอะไรอย่างนี้ไหมมันอาจจะไม่ได้โดดเด่นมากแต่มีความสามัคคีฟอร์มการเล่นค่อนข้างที่จะดีดิฉันก็แอบเชียร์แล้วก็อาจจะเป็นยังไงก็ได้แต่สุดท้ายแล้วก็ดูอย่างสนุกสนานแล้วกันเนาะอย่าแบบอย่าไปเล่นอะไรพวกการพนงการพนันเลยอะไรอย่างเงี้ย
10: ม
11: ันไม่ดีหรอก
10: แต่จริงๆแล้วนี่คือหลายคนก็มองว่าน่าจะเป็นอังกฤษใช่ไหมฝั่งอังกฤษเขาก็ว่าน่าจะเป็นอังกฤษเข้าชิงขณะที่สเปนตอนนั้นฝรั่งเศสก็โอ้เหมือนฟอร์มดีกว่าแต่สุดท้ายเนี่ยมาแพ้สเปนซะก็เลยเป็นสเปนมาชิงกับอาร์เจนตินาแต่ทีเนี้ยปีนี้มันจะมีการแข่งขันที่เมืองที่เขาจัดในรอบชิงก็คือที่นิวเจอร์ซีย์สหรัฐอเมริกาเราไม่ว่าถึงที่ทางบอลนะต่างคนต่างชอบใครเป็นแฟนสเปนก็จะชอบกันก็กระทิงดุก็ควิดกันไปส่วนใครเป็นแฟนอาร์เจนตินาเชียร์ไว้เก่าอย่างเมสซี่ใช่ไหม39แต่ยังแจ๋วยังวิ่งโอ้โหด้วยสนามครบเวลาต่อเวลาเมสซี่ยังวิ่งต่อได้เนี่ยใครจะเชียร์เก๋าอย่างเมสซี่ของอาร์เจนตินาก็เชียร์ไปแต่ทีนี้เขาบอกว่าปีนี้เนี่ยการแข่งขันฟุตบอลโลกน่ะมีเจ้าภาพ3ประเทศถูกไหมหนึ่งนั่นคือสหรัฐอเมริกาแต่ถ้าเราลองไปดูว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยถ้าเกิดพูดถึงคำว่าฟุตบอลเขาจะไม่ได้นึกถึงกีฬาฟุตบอลอย่างที่ใช้เท้าเตะอย่างนี้นะ
11: เ
10: ชอรี่คุณฟังเขาจะใช้ถ้าพูดถึงฟุตบอลเขาจะพูดถึงกีฬาอเมริกันฟุตบอลที่มาจากคล้ายๆกับรักบี้แต่รักบี้เนี่ยเขาจะไม่ส่งลูกไปข้างหน้าเขาจะโยนลูกไปข้างหลังวิ่งแล้วโยนลูกไปข้างหลังอย่างเดียวแต่อเมริกันฟุตบอลเนี่ยเขาโยนไปข้างหน้ามีเตะมีอะไรก็คือถ้าพูดถึงฟุตบอลเนี่ยคนอเมริกันหรือว่าชาวแคนาดาเนี่ยที่ติดกันเนี่ยเขาจะนึกถึงอเมริกันฟุตบอลถ้าพูดถึงฟุตบอลกีฬาที่เตะอย่างเงี้ยเขาจะเรียกว่าซ็อกเกอร์จริงๆแล้วอังกฤษก็เรียกซ็อกเกอร์เหมือนกันแต่ว่าจะส่วนมากตอนนี้คือคำว่าฟุตบอลเนี่ยจะเป็นส่วนใหญ่แต่ถ้าเกิดเป็นอเมริกันแต่ว่าอย่างไรก็ตามพอตอนนี้ต้องยอมรับว่ากีฬาฟุตบอลเนี่ยมันแพร่หลายไปทั่วโลกเขาก็เลยพยายามที่จะอย่างสหรัฐอเมริกาที่ร่วมเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้เนี่ยเขาก็พยายามที่จะทำให้คนอเมริกันเนี่ยหันมาสนใจกีฬาฟุตบอลมันมากขึ้นเพราะลองดูสิว่าคนทั่วโลกให้ความสนใจขนาดไหนสำหรับกีฬาฟุตบอลถูกไหมพอคนทั่วโลกให้ความสนใจและดูมูลค่าทางเศรษฐกิจมันมหาศาลมากๆเลยนะในเรื่องของเวลาที่จัดกีฬาใหญ่ๆเนี่ยเกี่ยวกับแคมเปญกับฟุตบอลอย่าง World Cup ในครั้งนี้และเดี๋ยวจะมีฟุตบอลยูโรอีกถูกไหมฮะสโมสรชิงแชมป์โลกมีอะไรหลายอย่างที่เกี่ยวกับฟุตบอลมันก็จะเป็นสิ่งที่ดึงดูดใจชาวอเมริกันเขาเลยว่าพยายามยังไงก็ตามให้มีเรื่องของการที่จะโปรโมตและดึงความสนใจให้มากขึ้นโดยเฉพาะช่วงของการพักครึ่งเขาก็เลยเอาแบบอย่างของอเมริกันฟุตบอลไงใครก็ตามทีเนี่ยช่วงพักครึ่งของอเมริกันฟุตบอลเนี่ยแล้วศิลปินคนไหนได้มาแสดงเนี่ยโอ้ถือว่าสุดยอดมากเลยนะเพราะว่าคนทั้งประเทศอ่ะชาวอเมริกันทั้งหมดอ่ะเขาจะรอดูรอชมการถ่ายทอดนอกจากเกมแล้วเนี่ยเขาจะดูตอนพักครึ่งนี่แหละว่าเอศิลปินคนไหนจะได้รับเลือกซึ่งทุกคนก็จะภาคภูมิใจมากที่จะมาแสดงในช่วงของพักครึ่งปรากฏว่าบอลโลกในครั้งเนี้ยเขาก็มีโอกาสพอจัดอย่างนี้ปุ๊บอเมริกันเป็นเจ้าภาพถูกไหมเขาก็เลยอ่ะพักครึ่งเดี๋ยวเขาจัดศิลปินเด็ดๆเนี่ยเอามาแสดงแต่ทีนี้พักครึ่งของฟุตบอลที่เตะแบบซ็อกเกอร์แบบนี้กับอเมริกันฟุตบอลเนี่ยเวลามันไม่เท่ากันไงเวลาเนี่ยมันกำหนดไว้คือไม่เกิน15นาที ไม่เคย15นาทีหลังจากที่ในช่วงของพักครึ่งแบบนี้แต่ปรากฏว่าทางด้านของพอดูรายชื่อนะพอดูรายชื่อของ

0: ดาราศิลปินที่จะมาร่วมในการแสดงช่วงพักครึ่งนะมาดอนน่าชาคิร่าชาคิร่านี่คือเป็น
1: เคยมาแล้วนะ
0: เขาเป็นเพลงที่เคยร้องประจำฟุตบอลโลกนะมาครั้งหนึ่ง BTS เกาหลีนะจัสตินบีเบอร์ก็มาร่วมแสดงแล้วคิดดูว่าศิลปินดังๆขนาดนี้มาแสดงใช้เวลาเท่าไหร่15นาทีได้ไหมก็เลยเกิดเกินกระแสภาควิจารณ์ว่าเอ๊ะตกลงเนี่ย15นาทีตามกฎที่มีมาเนี่ยจะเป็นอย่างไรคือเขาบอกว่าโชว์ดังกล่าวเนี่ยอาจจะทำให้พอดูชื่อศิลปินแล้วเนี่ยอาจจะขยายไปถึง25นาทีหรือเปล่าทั้งที่กฎของคณะกรรมการสมาคมกีฬาฟุตบอลระหว่างประเทศนะครับหรือว่า International Football Association Board นะครับกำหนดว่านักกีฬามีสิทธิ์พักการแข่งขันได้ไม่เกิน15นาทีดังนั้นการแสดงที่ MetLife Stadiumในรัฐนิวเจอร์ซีย์วันนี้ฟีฟ่าเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะเป็นการเฉลิมฉลองครั้งสำคัญจริงๆแล้วเนี่ยเขาไปตัดในเรื่องของคำพูดบอกว่าคือพักไม่เกิน15นาทีเป็นพัก15นาทีแสดงว่าคือเอาคำว่าไม่เกินออกมัน15นาทีระยะนี้ได้แต่พอไปดูจริงๆแล้วเนี่ยเขาขอเวลากันไว้เท่าไหร่นะเขาขอเวลากันไว้เท่าไหร่ก็ปรากฏว่าครั้งเนี้ยในช่วงพักครึ่งเขาจะให้เวลา17นาทีนะเชอรี
1: ่
0: 17นาทีเนี่ยเป็นการแสดงของศิลปินที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยประมาณ11นาทีแล้วอีก6นาทีนี้คือเวลาที่รื้อถอนเวทีต่างๆระหว่างพักครึ่งนั่นเองแต่ทีนี้คือ
1: ก็เป็นปรากฏการณ์ใหม่เน
0: า
1: ะ
0: ใช่ก็เรียกว่าเป็นปรากฏการณ์ใหม่ที่เอาการแสดงมาแสดงพักครึ่งเหมือนกับอเมริกันฟุตบอลไงเมื่อก่อนมันอาจจะไม่มีไง
1: อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้าเกิดว่าประธานาธิบดีทรัมป์ยังเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาอยู
0: ่พ่อใหญ่ก็เข้ามายุ่งเรื่องนี้เหมือนกัน
1: พ่อใหญ่ก่อนหน้านี้ก็เข้ามายุ่งอยู่เหมือนกันและล่าสุด
0: เรื่องใบแดงเมื่อก่อนเรื่องใบแดง
1: ล่าสุดเนี่ยเตรียมตัวเลยนะพี่ป๋องนะคำ
0: พู
1: ดที่เห็นบอกว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐเนี่ยเตรียมเข้าร่วมพิธีมอบถ้วยแชมป์ฟุตบอลโลกด้วย2026นะคะให้กับทีมผู้ชนะการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระหว่างอาร์เจนตินาแล้วก็สเปนนะคะคือผู้นำสหรัฐเนี่ยเขาแสดงความคิดเห็นด้วยนะพี่ป๋อง
0: ครับ
1: เขาบอกว่าผู้ชนะที่แท้จริงของทัวร์นาเมนต์ระดับโลกในครั้งนี้อาจจะเป็นสหรัฐอเมริกาฉันก็ตรงคำพูดนี้อ้าวก็สหรัฐไม่ได้เข้าชิงนี่ตกรอบไปแล้วโดยบอกว่าประเทศได้กลายเป็นดินแดนแห่งฟุตบอลอย่างสมบูรณ์แล้วก็สามารถประสานความร่วมมือของประชากรโลกเข้าเอาไว้ด้วยกันไม่ได้หมายถึงผู้ชนะที่จะได้แชมป์ฟุตบอลโลกแต่หมายความว่าเขาได้จัดการแข่งขันขึ้นนะคะก็ถือว่าประสบความสำเร็จผู้คนทั่วโลกเนี่ยให้ความสนใจนั่นเองนะคะแต่ว่าทำเนียบขาวเนี่ยอาจจะต้องเผชิญกับความท้าทายอย่างรุนแรงตลอดระยะเวลากว่า1ปีที่ผ่านมาร่วมกับประเทศเจ้าภาพอย่างแคนาดาแล้วก็เม็กซิโกนะคะเพราะว่าต้องบริหารจัดการความสมดุลระหว่างนโยบายความมั่นคงที่ค่อนข้างเข้มงวดของรัฐบาลทรัมป์นะคะก็อาจจะส่งผลให้แฟนบอลบางประเทศในรอบคัดเลือกเนี่ยนะคะอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าสู่สหรัฐจะนำไปสู่การวิพากษ์วิจารณ์จากกลุ่มสิทธิมนุษยชนหรือว่า NGO นะคะรวมถึงประเด็นเรื่องของราคาค่าบัตรเข้าชมที่เขาบอกว่าโหราคามันแพงเก
0: ิน
1: ไปนะคะแล้วก็ข้อขัดแย้งเรื่องของค่าใช้จ่ายระบบขนส่งสาธารณะกับทางฟีฟ่าด้วยเพราะฉะนั้นคืนนี้จับตากันประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะเดี๋ยวจะไปมอบถ้วยรางวัลสำหรับฟุตบอลโลกในปีนี้ด้วยนะตีสองใช่ไหม
0: ตีสองครับตีสองนอนดึกกันหน่อยแต่ว่าก็น่าจะเชียร์ไม่ว่าคุณผู้ฟังเชียร์ทีมไหนตอนนี้เขากำลังส่งผลเอ๊ะไม่แน่ใจว่าหมดรับไปรษณียบัตรทายผลหรือเปล่าคือสมัยก่อนเป็นเด็กๆอ่ะจะซื้อมานะเป็นปึกนะเป็นปึกแล้วก็เขียนเพราะว่าทางไปรษณีย์ไทยก็จะมีความสะดวกไงจ่าหน้าเอาไว้ให้แล้วถูกไหมเพราะเราจะซื้อของสำนักไหนค่ายไหนเรามาเขียนแค่ทีมที่ชนะไปอย่างเดียวบางทีปั๊มเอาด้วยซ้ำในบางที่อะไรอย่างเงี้ยไอ้ปีนี้เมื่อวานเนี้ยอยู่บ้านแต่มีคนเข้ามาขายในหมู่บ้านไปรษณียบัตรไทยบอลโลกครับไปรษณียบัตรไทยบอลโลกว่าจะออกไปดูข้างนอกเอ็กเลยแบบเอ้าไม่เอาดีกว่าแต่งตัวไม่เรียบร้อยก็เลยบอกไม่ได้ลุกออกไปดูด้วยก็อ๋อคือเดี๋ยวนี้เขามีส่งตรงถึงบ้านขนาดนี้ก็เลยยังงสงสัยอยู่ว่าเอ๊ะเขามาขายไปรษณียบัตรชิงแชมป์บอลโลกเนี่ยถึงหน้าบ้านเลยทีเดียวเอาเป็นว่าคุณผู้ฟังทายทีมไหนนะเล่นให้ถูกกฎหมายทายแบบนี้ดีกว่าเนาะเราจะได้มาลุ้นกันว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยทีมไหนจะได้แชมป์ถ้าถามผู้เงินรางวัลเนี่ยมันไม่ได้เยอะเลยนะแต่มันเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีไงเชอรี่มันเรื่องของศักดิ์ศรีไงเพราะฉะนั้นเราก็เลยหลายๆคนก็เลยแบบอ่ะตั้งหน้าตั้งตาเชียร์ทีมของตัวเองทีมของตัวเองก็เหมือนกับฆ่าได้หยามไม่ได้อ่ะแพ้ไม่ได้

0: ได้อะไรเหมือนกันก็พยายามอย่างเต็มที่ก็เป็นกีฬาอีกกีฬาหนึ่งที่ได้รับความสนใจไปทั่วโลกสำหรับฟุตบอลโลกเดี๋ยวเช้านี้น่าจะทราบแล้วแหละว่าใครจะเป็นแชมป
1: ์เวิลด์คัพสถิตินิดนึงได้ไหมพี่ป๋อ
0: เจอเลยฮะ
1: คือทั้งสองทีมเนี่ยเขาเคยพบกันเนี่ย14ครั้งชนะ6เท่ากันเสมอ2ครั้งและล่าสุดในเกมอุ่นเครื่องปี2018เนี่ยสเปนถล่มอาร์เจนตินาแบบขาดลอยคือ6-1พบกัน5นัดหลังสุดกระทิงดุสเปนชนะ3นะคะส่วนฟ้าขาวชนะไป2นั่นเองอันนี้เป็นสถิติล่าสุดนะคะที่เคยพบกันทั้งหมด14ครั้งด้วยกันนะคะแต่อะไรมันก็เกิดขึ้นได้ไงพี่ป๋อง
0: ลูกกลม
1: ๆดูคู่อังกฤษกับอาร์เจนตินาสิก็คิดว่าน่าจะชนะแล้วนะท้ายเกมต่อเวลาอีกต่างหากแต่สุดท้ายอาร์เจนตินาก็เอาชนะไปได้ทีนี้รอค
0: ือ
1: ดีกว่าว่าฟุตบอลไทยจะไปบอลโลกเมื่อไหร่ก็ดิฉันก็ฟังมาตั้งแต่เด็กอยู่เหมือนกันไม่ได้เป็นคนดูกีฬาอะไรมากมายนะคะแต่ก็ได้ยิน
0: มันดูยากจัง
1: แต่โอ้ถามคุณผู้ฟังดีกว่าว่าบอลไทยจะไปบอลโลกเนี่ย
0: มีโอกาสไหมอ่ะโอ้ดูเป็นเรื่องยากจังฟังแล้วก็เห็นดูแบบแต่ละทีมด้วยมาตรฐานเขาอะเชอรี่มันไปค่อนข้างที่จะเยอะ
1: ด้วยร่างกายสรีระเลยเกี่ยวไหมเพราะว่า
0: สรีระมันก็มีผลนะแต่ทีเนี้ยมันพูดถึงการทำทีมความต่อเนื่องอ่ะแล้วก็ตัวของนักกีฬาเองอ่ะจริงแล้วกีฬาถ้าเกิดว่ามีการอัดฉีดดีๆมีแบบเรื่องของการเข้าค่ายแล้วฝึกดีๆโค้ชดีๆนะผมว่ามีโอกาสหมดอ่ะแต่ดูจากสถานการณ์ขนาดนี้แล้วผมว่ามันค่อนข้างที่จะน่าจะยากเอาไม่ต้องโลกสวยเดี๋ยวคนมาด่าผมว่าไม่เชียร์บอลไทยเชียร์คนไทยคนไหนยังไม่เชียร์บอลไทยนักกีฬาไทยบ้างแต่ก็ดูในความเป็นจริงเราต้องยอมรับในสภาพความเป็นจริงว่าบอลเราเนี่ยจะไปถึงขนาดนั้นได้หรือเปล่าเอาแค่สนามกันก่อนถูกไหมว่าเวลาที่ในรายการอื่นๆเนี่ยมันก็ยังแทบยากอะมาตรฐานสากลอะแต่เอาเป็นว่ายังไงตามยังส่งกำลังใจให้กับนักฟุตบอลไทยนะครับเผื่อจะมีโอกาสอย่างที่เชอรี่บอกว่าเมื่อไหร่ที่บอลไทยจะได้ไปบอลโลกโอ้ไม่นั้นเราคงแบบตีปิ๊บร้องเปล่ามันเต็มที่เลยเนาะในความสำเร็จในกีฬา
1: ซีเกมอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยแทบจะเอาเป็นเอาตายอ่ะมันก็ไม่เป็นไรมันต้องมีความหวังนะสักวันใดวันหนึ่งเหรอพี่ป๋องนะนะบอลไทยจะได้ไปบอลโลกนะ
0: ค่ะ
1: นะอ่ะเลือกนอกจากฟุตบอลเดี๋ยวพรุ่งนี้คืนนี้แหละ2:00เดี๋ยวตอนเช้าเราก็ทราบผลแล้วว่าใครจะเป็นผู้ชนะบอลโลกเดี๋ยวมียูโรใช่ไหมนอกจากฟุตบอลโลกแล้ว
0: ครับ
1: นะต่อเนื่องกันไปแต่ว่ามีเหตุสลดกลางพระราม3ไม่ทราบว่าคุณผู้ฟังได้ติดตามกันหรือเปล่าเพราะว่าเขาไปพบเนี่ยชายผูกคอเสียชีวิตคืออย่างนี้เลยหลายคนผ่านไปผ่านมาตกอกตกใจเพราะว่าไปผูกคอเสียชีวิตอยู่ตรงป้ายบอกทางเลยสีเขียวใหญ่ๆอ่ะพี่ป๋องที่กลางถนนเวลาบอกว่าจะไปเส้นทางไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่กลางถนนพระราม3เลยนะคะหน้าโรงเรียนวัดช่องลมนะคะคือเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อช่วงสักประมาณ 14:25 นที่ผ่านมาทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ทุ่งมหาเมฆนะคะพร้อมอาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๋งนะคะก็ได้รับแจ้งเหตุบอกว่ามีผู้ชายเนี่ยขึ้นไปผูกคอเสียชีวิตอยู่ที่บริเวณป้ายบอกทางนะคะที่บริเวณหน้าโรงเรียนวัดช่องลมถนนพระราม3นะจุดนี้เขาบอกว่าจะเป็นจุดที่มุ่งหน้าไปที่คลองเตยนะคะทางเจ้าหน้าที่ก็เลยเข้าไปตรวจสอบนะคะแต่ว่าพอคือพี่ป๋องลักษณะภาพนะเป็นป้ายใหญ่ๆคลองเตยถูกต้องไหมและเขาว่าไปผูกคออยู่ตรงกลางป้ายเลยห้อยลงมาแบบนี้แล้วก็รถผ่านไปผ่านมาคือถ้าเกิดว่าไม่ได้สังเกตเนาะก็จะไม่รู้นะว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นศพของผู้เสียชีวิตนะเขาบอกเป็นผู้ชายค่ะนะคะอายุเนี่ยประมาณ35-40ปีนะคะสวมเสื้อโปโลสีกรมท่ากางเกงยีนขายาวนะคะแล้วก็ไม่ได้สวมรองเท้าค่ะใช้ลักษณะของเชือกนี่แหละผูกคอกับโครงสร้างป้ายบอกทางนะคะคือสภาพศพอย่างที่บอกไปก็คือห้อยอยู่เหนือพื้นผิวการจราจรนะคะทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็ต้องมีการปิดกั้นพื้นที่เอาไว้ก่อนเพื่อที่จะนำร่างชายคนนั้นกลับเนี่ยลงมาแล้วก็เป็นการอำนวยความสะดวกในด้านของการจราจรเลยนะคะแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยยังไม่ทราบนะคะว่าผู้เสียชีวิตก่อเหตุในช่วงเวลาไหนคือไปเจอศพเนี่ยสักประมาณเกือบ14:30แล้วนะคะแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่มูลนิธิป่อเต็กตึงก็จัดเตรียมอุปกรณ์รอยตัวจากที่สูงแล้วก็อุปกรณ์ปลอดภัยกู้ภัยอะไรต่างๆนะคะนำร่างเนี่ยลงมาจากป้ายได้อย่างปลอดภัยทีนี้อาจจะต้องรอคุณหมอกองพิสูจน์หลักฐานแล้วก็แพทย์เวรเนี่ยเดินทางมาตรวจสภาพศพแล้วก็เก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุนะคะแล้วก็ทางสน.ทุ่งมหาเมฆก็จะเร่งตรวจสอบ จากกล้องวงจรปิดเขาบอกแถวนั้นเนี่ยมีกล้องวงจรปิดโดยรอบเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไปติดตามญาติของผู้เสียชีวิตเพื่อที่จะสืบสวนหาสาเหตุของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อไปนะคะอันนี้อุ้ยฟังแล้วก็ตกอกตกใจอยู่เหมือนกันนะคะสำหรับกรณีนี้ค่ะ
0: ก็เป็นเหตุการณ์ที่ถ้าใครเห็นก็ตกใจนะ
1: ใช่ถ้าใครเห็นก็น่าจะตกใจ
0: พี่เชอรี่บอกแต่ทีนี้คือในวันสองวันนี้โดยเฉพาะเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาใช่ไหมหวยออก16กรกฎาคมปรากฏว่ามันมีข่าวหนึ่งพอดีโอ้ผมก็ตามใหญ่เลยนะมีวัดธาตุทอง
1: อ๋อวัดธาตุทอง
0: คือคนงานเขากำลังจะไปดีดอุโบสถขึ้นใช่ไหมไปดีดโบสถ์ให้มันสูงขึ้นกว่าเดิม
1: เป็นพระวิหาร
0: เป็นพระวิหาร
1: เขา55ปีแล้ว
0: ใช่อายุเยอะแล้วทีเนี้ยคือพอปัจจุบันเนี้ยดินมันเขาถมดินสูงขึ้นเรื่อยๆถูกไหมอะไรที่เคยสร้างมาเก่าก่อนมันก็จะต่ำลงกลายเป็นแหล่งรับน้ำที่รับน้ำอะไรแบบเนี้ยกระบอกเขาไปดีดพยายามดีดวิหารขึ้นเขาก็มีหลักเทคนิคนะแต่ก็ต้องบอกนะต้องใช้คนที่ชำนาญจริงๆมีความรู้ด้านวิศวกรรมจริงๆนะผมก็เห็นบางบ้านที่เขาจะดีดขึ้นเหมือนกันแล้วล้มคลืนลงมาพังคลืนลงมาเนี่ยก็มีเหมือนกันนะอันนี้ก็บอกว่าขณะที่คนงานแล้วคนงานเขาบอกด้วยไงเขาถูกหวย 2-3 แสนหลังจากที่เป็นข่าวออกมาแล้วบอกโอ้ว่าอะไรนะผีโรงที่วัดธาตุทองให้โชคถูกไหมคนงานแล้วก็ไปก็เลยพยายามตามดูอ๋อคือก็ดูว่าเอ๊ะตกลงแล้วเนี่ยโรงศพที่อยู่ใต้วิหารเก่าแก่
1: ด้วยนะ
0: ใช่โรงศพสีแดงโรงศพสีแดงที่อยู่ใต้วิหารเก่าแก่เนี่ยอายุกว่า155ปีใช่ไหมเอ๊ะตกลงหลายคนมองว่าฆาตกรรมไหมเอ๊ะมันก็ไม่ใช่เพราะลงมันเก่าสักขนาดนี้นะครับเอ๊ะเป็นใครที่เอามา
1: ที่ป๋อง
0: ใช่เอามาฝังอยู่ใต้ใช่พระประธานเนี่ยเขาบอกว่าในโลงศพยังพบผ่านสแตนเลสด้วยนะแล้วก็เหรียญ50สตางค์เหรียญ50สตางค์เนี่ยระบุปีด้วยเหรียญมันจะมีการระบุปีถูกป่ะ
1: ใช่
0: เอาบอกปี2500แสดงว่าถ้าเกิดว่าเหรียญปี2500เนี่ยเขาบอกมีอยู่4เหรียญด้วยกันเจ้าหน้าที่เลยเก็บรวบรวมเป็นหลักฐานก่อนที่สุดท้ายเราจะทราบผลออกมาเนี่ยนะคือมันอยู่ตรงเนี้ยแล้วมันอยู่ในโลงศพเพราะฉะนั้นแสดงว่าศพเนี่ยก็น่าจะมีอายุมาหลาย10ปีมากๆแล้วคิดดูสิเหรียญสตางค์ที่พบอย่างปี2500เลยอะไรแบบเนี้ยนะครับก็ปรากฏว่าสุดท้ายก็ทั้งหมดทั้งมวลก็คือเขาบอกว่าเป็นน่าจะเป็นในส่วนของญาติผู้ใหญ่ของผู้บริจาคแล้วเขาก็เลยเก็บศพไว้ที่ใต้ฐานตรงพระประธานตรงอุโบสถนั้นนะครับก็สุดท้ายนั่นคือความชัดเจนที่ออกมา
1: ใช่ค่ะคือแต่ว่าล่าสุดเนี่ยรู้สึกว่าจะมีแถลงการณ์ของวัดธาตุทองด้วยนะพี่ป๋องกรณีที่พบเนี่ยคือเขาบอกว่าน่าจะเสียชีวิตมาแล้วเนี่ยไม่ต่ำกว่า50ปีด้วยกันนะคะกรณีที่ไปพบศพใต้วิหารริมป่าพรเนี่ยนะคะเขาบอกว่าเขามีการแจ้งข้อเท็จจริงอย่างนี้ค่ะเขาบอกว่าวิหารแห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อปี2514โดยครอบครัวเนี่ยตรงชื่อกับวิหารเลยพี่ป๋องก็คือริมป่าพรนั่นเองนะต่อมาปี2568ปีที่แล้วเนี่ยนะคณะกรรมการวัดก็มีการหารือเพื่อทำการบูรณะปฏิสังขรณ์วิหารริมป่าพรนะคะที่มีสภาพเขาบอกมันทรุดโทรมแล้วมันเก่าแล้วนะคะโดยจะมีการเสริมฐานรากใหม่แล้วก็ดีดยกโครงสร้างขึ้นมาอย่างที่พี่ป๋องเล่าไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเพื่อที่จะปรับปรุงภูมิทัศน์แล้วก็อาจจะเป็นการเพิ่มพื้นที่ใช้สอยให้เกิดประโยชน์มากขึ้นค่ะทีนี้เนี่ยเขาเริ่มบูรณะปฏิสังขรณ์มาตั้งแต่เดือนเมษายนปีนี้นะคะแล้วต่อมาเนี่ย16กรกฎาคมระหว่างการดำเนินการขุดดินใต้วิหารทางบริษัทเนี่ยเขาก็แจ้งว่าเขาไปพบโครงสร้างนะคะลักษณะคล้ายบ่อปูนใต้วิหารนะคะตำแหน่งก็คือตรงหลังพระประธานในวิหารก็เลยขออนุญาตทำการสำรวจเพิ่มเติมแล้วก็พบว่าภายในบ่อปูนดังกล่าวเนี่ยมันมีวัตถุสี่เหลี่ยมคล้ายหีบศพอยู่ด้านในก็เลยมอบหมายตัวแทนวัดนี่แหละค่ะไปดำเนินการลงบันทึกประจำวันเอาไว้เพราะว่าไปพบศพไงทีนี้พอไปสำรวจก็พบว่าบ่อคอนกรีตดังกล่าวเนี่ยบรรจุหีบศพที่ยังมีโครงกระดูกอยู่นะคะทางวัดจึงมีการประสานกับทางทายาทนะผู้สร้างวิหารริมป่าพรเพื่อสอบถามข้อมูลแล้วก็ได้ความว่านะคะคุณย่าทวดของตระกูลเนี้ยนะคะตระกูลริมป่าพรเนี่ยคุณย่าทวดฟุ้งริมป่าพรเนี่ยเสียชีวิตเมื่อปี2494นะลูกหลานเนี่ยเขาก็เลยนำอัฐิอะค่ะมาบรรจุไว้ที่ใต้วิหารนี้ในเวลาต่อมานั่นเองนะคะซึ่งสอดคล้องกับผลตรวจเบื้องต้นของทางเจ้าหน้าที่นิติเวชแล้วก็เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานว่า โครงกระดูกดังกล่าวเนี่ยเป็นเพศหญิงเนี่ยทางวัดก็เลยมีการประสานงานกับทางทายาทของผู้สร้างวิหารลิมปาพรกับทางสถานีตำรวจนครบาลคลองตันในการที่จะขอรับชิ้นส่วนโครงกระดูกดังกล่าวไปนะคะแล้วก็มีการติดต่อประสานงานนะคะเพื่อที่จะนำกลับไปบำเพ็ญกุศลณวัดธาตุทองนะคะกันต่อไปจากในส่วนของทายาทนั่นเองก็โดยสรุปก็คือไม่ใช่เป็นการฆาตกรรมก็เป็นในส่วนของผู้ที่สร้างนะคร
0: ับ
1: วิหารลิมปาพรนะคะ
0: ก็เอาข่าวแบบนี้คือตัวเองสนใจเลยว่าน่าสนใจก็มันก็แบบตกลง
1: อยู่ตรงนั้นได้ยังไง
0: อะไรเนาะใช่ใช่อยู่ตรงนั้นได้ยังไงก็ชัดเจนแล้วนะครับแต่ทีนี้มีอยู่ประเด็นข่าวหนึ่งที่เป็นเรื่องของเหมือนเรียกว่าข่าวชาวบ้านน่ะแต่ชาวบ้านอย่างเงี้ยมันน่าที่จะเอามาเป็นอุทาหรณ์อีกเรื่องนึงเรื่องของครูทรายอ่ะเชอรี่การวิจัยทุกวันนี้นะจะบอกเลยนะว่าโรงพยาบาลต่างๆถ้าเราไปโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยลองสังเกตดูสินะแบบเราเองอาจจะต้องเตรียมเงินไว้เยอะหน่อยในกรณีไหนรู้มั้ยคือโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยเวลาเขาเห็นอะไรที่ผิดปกติแล้วเนี่ยเขาไม่ตรวจนิดตรวจหน่อยไงเขาจะตรวจแบบครอบคลุมแล้วก็สั่งโอ้สั่งเยอะมากเลยนะถ้าเป็นโรงพยาบาลเอกชนเนี่ย
1: หรือบางทีเนี่ยตัดเงินก่อนด้วยนะพี่ป๋อง
0: เ
1: คยเจอใช่โรงพยาบาลเอกชนชื่อดังในป
0: ริ
1: มณฑล
0: เ
1: นี
0: ่
1: ยเขาพูดเลยว่าเนี่ยขอในเบื้องต้นก่อนอะไรเงี้ยอ่ะบอกได้เลย 30,000 บาทอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าเคยเจอตอนนั้นลูกสาวเข้าโรงพยาบาลด่วนตอนกลางคืนตัวร้อนจัดแต่เผอิญว่าไม่ได้เป็นอะไรมากแต่เขาเหมือนกับแบบว่าตอนนั้นรู้สึกว่าก็มีประกันนะแต่เขาขอตัดยอดอ่ะ 30,000 ก่อนแล้วก็ให้นอนค้างโรงพยาบาลแล้วก็เขาเรียกว่าถ้าเกิดว่ามันไม่ถึงหรืออะไรเงี้ยใช้ประกันเขาก็จะมีการคืนเงินในบัตรเครดิตให้อะไรประมาณนี้อันนี้คือสิ่งที่เคยเจอแต่ว่าโรงพยาบาลอื่นจำไม่ได้ว่าทำไมเขาถึงตัดยอดไป 30,000 นะอาจจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรพลาดทำเครื่องหรืออะไรสักอย่างนึงก็ไม่ทราบไม่แน่ใจแต่วินาทีนั้นอะมันยอมหมดแล้วไงพี่ป๋อง
0: ม
1: ันยอม
0: ใช่
1: ไง ก็ต้องยอมแต่ว่าสุดท้ายอ่ะก็ไม่ได้เป็นอะไรมากอ่ะยอดก็คืนกลับมาเพราะเราใช้ประกันไง
0: แต่ถึงว่าเอกชนเนี่ยเวลาไปนะโอ้เขาจะตรวจละเอียดด้วยนะบางทีเป็นนิดเป็นหน่อยเนี่ยเขาบอกว่าตรวจนี่ต่อไหมตรวจนี่หน่อยไหมอะไรอย่างเงี้ยเพื่อความรอบคอบคือตอนนี้ต้องยอมรับว่าบุคลากรทางการแพทย์เขาก็ต้องมีการระวังตัวเครื่องจะมากทีเดียวนะเพราะเวลาที่เขาสอบสวนมาอย่างเรื่องข้อกฎหมายเวลาที่เขาสอบสวนมาปุ๊บเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าทำปฏิบัติการทางการแพทย์ที่ควรจะทำครบแล้วหรือยังถ้าครบแล้วถ้าจากทุกอย่างที่เขาสอบเวชระเบียนอะไรทุกอย่างมาเนี่ยถ้าครบแล้วเนี่ยโอกาสที่แพทย์จะไม่ผิดก็สูงเวลาขึ้นไปในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถ้าเกิดมีการร้องเรียนแต่ทีนี้กรณีที่บอกว่าออกมาเนี่ยคือเป็นคุณครูท่านหนึ่งชื่อว่าครูสายเนี่ยเขาก็โพสต์คลิปลงใน TikTok หลังบอกว่าสามีเนี่ยเสียชีวิตกระทันหันนะทั้งที่ไปถึงมือแพทย์แล้วคือตัวของสามีของคุณครูคนนี้เขาบอกว่ามีอาการเจ็บร้าวตั้งแต่นิ้วนะลามขึ้นมาจนถึงหน้าอกและหัวใจมีเหงื่อแตกคนที่ทำงานสังเกตเห็นว่าสามีมีอาการเหงื่อแตกแบบนี้มาเป็นอาทิตย์แล้วเลยรีบพาส่งโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งตามสิทธิประกันสังคม
1: บ้านป๋องราชบุรี
0: มันก็เลยคิดว่าเอ๊ะหรือจะเป็นเพราะสิทธิประกันสังคมเขาเลยดูไม่ดีไหมมันก็ไม่อยากจะพูดแบบนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยโรงพยาบาลประกันสังคมเนี่ยไม่ต่างจากโรงพยาบาลที่มีสิทธิบัตร30บาทเลยนะบ
1: ั
0: ตรทองเลยนะคนเยอะขนาดไหนนะประกันสังคมนะไม่ต่างเลยนะคุณผู้ฟังไม่ต่างเลยนะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามถ้าอย่างเพื่อนเนี่ยใช้สิทธิประกันสังคมบอกว่าคุ้มมากคือพอได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นอะไรปุ๊บพอเข้าแพทย์เฉพาะทางปุ๊บสุดท้ายแล้วเนี่ยไปอย่างโฟลว์เลยนะเราไม่ต้องมานั่งรอเหมือนคนป่วยทั่วไปเลยไปเฉพาะทางที่เขานัดได้เลยอันนี้ก็เป็นสิทธิที่ดีของประกันสังคมไงแต่ก่อนที่เราจะผ่านไปถึงหมอเฉพาะทางได้ต้องผ่านหมอเม็ดหมออายุรกรรมทั่วๆไปที่คนไม่นั่งรอตรวจวันนึง 4-500 บางวันเนี่ยโอ้โหเฉียดพันได้มั้งบางโรงพยาบาลนะที่เขารับสิทธิ์ของผู้ป่วยประกันสังคมเยอะๆไงอันนี้เขามีการตั้งข้อสังเกตแต่ว่าเราก็ต้องให้ความเป็นธรรมเรื่องของแพทย์ด้วยในเรื่องนี้เหมือนกันนะครับเขาบอกว่าพอไปถึงโรงพยาบาลดังกล่าวเนี่ยพยาบาลก็ซักประวัตินะแล้วก็ส่งไปแผนกอายุรกรรมแต่ว่าหมออายุรกรรมเนี่ยยังไม่ตรวจให้อ้างว่าต้องรอผลเลือดและผลคอเลสเตอรอลก่อน จากนั้นจะถูกส่งตัวไปหาหมอกระดูกเพราะเคยมีประวัติปวดเส้นเอ็นจากการอุ้มลูกแต่สามียืนยันว่าอาการปวดครั้งนี้ไม่เหมือนเดิมเพราะปวดร้าวมาถึงหน้าอกทำให้หมอกระดูกเริ่มสงสัยว่าอาจเป็นโรคหัวใจประกอบกับทราบว่าสามีของตนเองเนี่ยมีภาวะไขมันสูงจึงส่งต่อกลับไปให้หมอทั่วไปนะครับแต่ว่าหมอทั่วไปหรือว่าหมอเม็ดเนี่ยนะครับเขาบอกเขาไม่รับฟังปฏิเสธการรักษาแล้วก็ต่อว่าตนด้วยอันนี้คือที่ครูสายให้เล่าให้ฟังนะบอกว่าตนก็เล่าอาการให้ฟังอย่างละเอียดแล้วขอร้องให้ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจหรือว่า EKG แต่หมอกลับปฏิเสธนะครับบอกว่าอาการเหงื่อแตกเกิดจากอากาศร้อนด้วยความวิตกกังวลหรือว่าแพนิคนั่นเองและบอกว่าคนไข้กลัวเข็มฉีดยาหรือว่าแพนิคไปเองนะครับหมอยังบอกว่าให้ตัวเองเนี่ยไปอ่านข้อมูลในอย่าไปอ่านข้อมูลใน Google หรือว่า AI มากเกินไปจนคิดไปเองและหาว่าขอโทษนะครับประสาทแดกด้วยอะไรแบบเนี้ยนะครับ
1: ใช่ใช่หาว่าเธอไปเชื่อข้อมูลจาก AI ใน Google มากเกินไปว่าแบบนี้เลยนะ
0: ซึ่งหมอเขายืนยันนะว่าผู้ชายวัย30ต้นๆโอกาสเป็นโรคหัวใจแค่ 3-5% เท่านั้นนะแล้วว่าถ้าคนเจ็บจริงคงไม่มานั่งยิ้มแบบเนี้ยแล้วก็หมอไม่สนใจคำร้องต่างๆแล้วไล่กลับบ้านนะแล้วก็บอกว่าให้สามีของตัวเองแยกห้องนอนกับภรรยาเดี๋ยวประสาทจะถามหาโอ้โหเดี๋ยวโรคประสาทจะถามหาแล้วเดี๋ยวอาการจะหายไปเองจนกระทั่งกลับมาถึงบ้านแล้วสามีก็เลยช็อกแล้วก็เสียชีวิตในที่สุด
1: แต่คุณหมอพูดไม่ดีเลยนะพี่ป๋องเท่าที่ฟังการที่คุณทรายเนี่ยครูทรายเนี่ยให้สัมภาษณ์หลังจากที่เธอประมาณว่าเรียกร้องให้ตรวจขึ้นไฟฟ้าหัวใจนะคะพอพ่อของสามีก็มีประวัติเรื่องของโรคหัวใจอยู่แล้วนะคะทางแพทย์ก็วินิจฉัยเคยกับแต่ว่าแพทย์กลับวินิจฉัยว่าอาการของสามีอย่างที่พี่ป๋องบอกไปอ่ะกลัวเข็มเป็นอาการเด็กเล็กสามีคิดไปเองนะคะก็ทำให้ตัวเธอเนี่ยรู้สึกไม่ดีกับคำพูดของแพทย์นะคะหลังจากนั้นน่ะก็เดินออกไปจากห้องนะในวันเดียวกันนะเพื่อไปสงบสติอารมณ์เพราะว่าตอนนั้นรู้สึกว่าฟังคำพูดของหมอไม่ไหวแล้วนะคะแล้วก็กลับมาพบแพทย์นะคุณหมอท่านนี้อีกครั้งนะคะก็มีความตั้งใจคือประมาณว่าขอร้องและว้าวอนอยู่หลายรอบบอกว่าช่วยตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจอีกครั้งหนึ่งแต่แพทย์รายนี้ก็ยังปฏิเสธคือครั้งแรกก็ปฏิเสธไปแล้วใช่ไหมพี่ป๋อง
0: ครับ
1: ครั้งที่สองที่เธอมาขอร้องคุณหมอท่านนี้ก็ปฏิเสธต่อนะคะคือตัวเองก็เลยถามแพทย์รายนี้ไปว่าสามีตัวเองเป็นอะไรแล้วจะทำยังไงต่อไปแต่ว่าแพทย์รายนี้เนี่ยกลับชี้ไปที่สามีแล้วพูดว่าอะไรนะเขาชี้ไปที่สามีนะคุณดูไว้นะคุณน่ะปกติแพทย์บอกว่าผู้ชายคนนี้ที่มาหาหมอบอกว่าปกติหมายถึงสามีของตัวเองแล้วแพทย์รายนี้ก็หันมาบอกกับตัวเองกับครูทรายว่าไงนะแต่คนที่มีอาการประสาทหรือว่าไม่ปกติอ่ะก็คือครูทรายเออก็อย่างที่พี่ป๋องบอกมีนะถ้ากลับบ้านไปแยกกันอยู่นะเดี๋ยวสามีเนี่ยก็จะหายเองอันนี้คือคำพูดของหมอนะเขาบอกว่าอายุ70กว่าเลยนะแล้วก็มีการสั่งจ่ายยาก็คือเป็นลักษณะของยาคลายกล้ามเนื้อแล้วก็ยาแก้เอ็กเซมอะค่ะนะคะแล้วครูสายก็บอกว่าทุกวันนี้ยังไม่ได้ไปกินยา2ตัวนี้เลยเพราะอะไรสามีเสียชีวิตไปแล้วนะในวันเดียวกัน16นาฬิกาสามีเกิดอาการช็อกค่ะก็เลยนำกลับไปรักษาที่โรงพยาบาลเดิมเพราะว่าตามสิทธิ์อย่างที่ป๋อง
0: ใช่
1: นะ
0: ค
1: ะก็มีการกู้ชีพด้วยการปั๊มหัวใจแต่ก็ไม่สามารถที่จะยื้อชีวิตของสามีเอาไว้ได้นะคะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยสาเหตุการเสียชีวิตหลังจากที่มีการวินิจฉัยนะก็เกิดจากเส้นเลือดหัวใจตีบ2เส้นพอรู้แล้วว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรมันก็เลยเป็นที่ไปที่มาที่เธอต้องอัดคลิปลงโซเชียลมีเดียเพื่อที่จะเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับสามีของเธอเพราะว่าล่าสุดเนี่ยรู้สึกว่าครูทรายเนี่ยเขาเพิ่งโพสต์วันนี้นะคะในโซเชียลมีเดียก็คือว่าเหมือนสามีของเธอเนี่ยยังมีอาการผิดปกติเป็นปกติอยู่อะไปส่งลูกตอนเช้าไปโรงเรียนเนี่ยอยู่อนุบาลนะคะยังเป็นเด็กเล็กอยู่เลยแต่ในขณะเดียวกันน่ะตอนเย็นขึ้นมาเนี่ยก็เกิดอาการช็อกแล้วก็เสียชีวิตมันเป็นเหตุการณ์ที่คือครูสายบอกมันสะเทือนน่ะมันสะเทือนจิตใจเพราะว่าภาพจากกล้องวงจรปิดที่โรงเรียนก็ยังเห็นว่าพ่อเนี่ยไปส่งลูกที่โรงเรียนอยู่เลยแต่ตอนเย็นเนี่ยกลับเสียชีวิตไปแล้วเธอก็เลยอยากเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับในส่วนของสามีด้วยนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นความผิดของคุณหมอที่เพิกเฉยต่อการรักษาแล้วก็วินิจฉัยเนี่ยโรคผิดด้วยและล่าสุดเนี่ยพี่ป๋องอันนี้เราน่าจะเอ่ยชื่อโรงพยาบาลได้แล้วไหม
0: ครับเพราะเขาออกมาแถลงแล้ว
1: ใช่ไหมคะเป็นฉบับที่2ใช่ไหมคะ
0: ใช่
1: ล่าสุดนะโรงแรมซัน
0: โรงพยาบาล
1: ใช่อารมณ์พยาบาลค่ะซันคามิโลออกแถลงฉบับที่2ก็ขอแสดงความเสียใจแล้วก็ชี้แจงการดำเนินการของโรงพยาบาลนะคะบอกว่าตามที่เกิดเหตุการณ์เกี่ยวกับการให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ป่วยเนี่ยต่อมาเสียชีวิตเหตุการณ์ดังกล่าวก็สร้างความเสียใจนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยโรงพยาบาลก็ออกแถลงการฉบับที่1ไปแล้วมีคำสั่งให้แพทย์คนดังกล่าวเนี่ยพักการปฏิบัติหน้าที่จนกว่าผลการสอบสวนเนี่ยจะแล้วเสร็จนะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเห็นบอกว่ามีมติให้พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ในทันทีแล้วนะคะคือเขาบอกว่าเป็นลักษณะหมอใช้คำว่าพาร์ทไทม์ได้ไหมพี่ป๋องไม่ได้เป็นคุณหมอประจำอะแต่ว่าทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลเนี้ยมันเป็น10ปีแล้วอายุประมาณ70กว่าๆนะคะ
0: ก็คือเวลาตรวจประกันสังคมเนี่ยเขาจะมีหมอถ้าเป็นโรงพยาบาลเอกชนทั่วไปใช่ไหมถ้าเขารับประกันสังคมด้วยมันจะเป็นตึกหรือจะเป็นส่วนที่เป็นเซกชันของเขาเลยว่านี่คือประกันสังคมมาแล้วถ้าประกันสังคมแสดงสิทธิ์แสดงตนปุ๊บต้องมาหาทางฝั่งนี้เขาจะแยกกันถ้าผู้ป่วยธรรมดาทั่วไปก็จะไปอีกฝั่งหนึ่งของตึกอะไรเงี้ยถ้ามีคนละตึกได้ก็เป็นคนละตึกไปเลยตึกนี้ของประกันสังคมก็จะมีหมอที่มาเข้าเวรรับตรวจโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของประกันสังคมอย่างเขาบอกว่าถ้าตรวจช้าอันเนี้ยเดี๋ยวพยาบาลก็จะมาเร่งเองเพราะว่าหมอต้องตรวจให้เร็วกว่านี้นะอะไรอย่างเงี้ยหลายๆคนที่เคยออกมาพูดในโลกโซเชียลก็เยอะแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็ยังคิดว่าตัวของหมอเนี่ยเขาก็ต้องรักษาในส่วนของมาตรฐานของตัวเองไงถูกไหมอ่ะ
1: จรรยาบรรณ
0: นะจรรยาบรรณของแพทย์แต่คราวนี้มันเกิดอะไรขึ้นทั้งที่คนไข้ร้องขอให้ตรวจ EKG ตรวจคลื่นหัวใจไฟฟ้าเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคนอายุเกิน40ขึ้นไปควรตรวจทุกคนนะนี่เรื่องสำคัญเลยนะผมเองเนี่ยได้อิทธิพลนี้มาจากไหนรู้ไหมตอนที่เป็นลูกเรืออยู่พอลูกเรือเนี่ยพออายุ40ขึ้นไปปุ๊บทุกคนต้องตรวจคลื่นหัวใจไฟฟ้าคือคนทำการบินในอากาศเนี่ยมันต้องหัวใจมันต้องมีอะไรที่มากกว่าแต่พอหลังจากที่ตัวเองไม่ได้บินแล้วเนี่ยเวลาที่ตรวจร่างกายประจำปีตัวเองก็ยังคงเลือกแพ็กเกจยอมเสียเงินนะเลือกแพ็กเกจที่ยังมีอะไรครบทุกหลายๆอย่างอ่ะอย่างบอกเลยนะคนอายุ45หรือคน50ปีขึ้นไปเนี่ยคนจะดูเรื่องของสองกล้องดูระบบในส่วนของลำไส้อันนี้ก็น่าสนใจนะลำไส้ส่วนบนส่วนล่างเนี่ยต้องดูนะแล้วก็อีกอย่างนึงคือต้องอุลตราซาวด์ดูด้วยในเรื่องของนิ้วตับไตม้ามอะไรอย่างเงี้ยอ่ะมันก็แล้วแต่แพ็คเกจที่คนจะเลือกเอาอย่างถ้าเกิด2กล้องเนี่ยมันก็จะ3ปีครั้งเขาบอกมันก็ดูดีเพราะว่ามันจะได้เห็นว่าถ้าเห็นติ่งเนื้อติ่งอะไรที่มันดูผิดปกติจะได้เอามาตรวจหรือว่าอัลตราซาวด์เนี่ยเป็นนิ่วเป็นอะไรไหมหรือตับอ่อนลักษณะโตผิดปกติหรือเปล่ามันก็จะมองเห็นไงมันก็จะเป็นสิ่งที่เป็นแพ็กเกจที่เดี๋ยวนี้โรงพยาบาลเอกชนแต่ว่าทุกอย่างทั้งหมดที่พูดไปเนี่ยมันต้องใช้เงินนั่นเลยนะสำหรับการแพทย์บ้านเราเพราะมันต้องใช้เงินกันสูงมากๆทีเดียวดูอัตราค่าพยาบาลโรงพยาบาลเอกชนอย่างนี้สิโอ้โหไปไกลกันมากๆทีเดียวนะคือสะดุ้งได้เหมือนกันถ้าไม่มีประกันอ้าวแล้วประกันสังคมเขาว่ายังไงเพราะว่าเขาใช้สิทธิประกันสังคมแต่ไม่ยอมตรวจในส่วนของ EKG ไงเรื่องนี้ประกันสังคมเขาก็ออกมาแล้วนะตอนนี้รองโฆษกสำนักงานประกันสังคมนะครับเขาลงพื้นที่แล้วที่ราชบุรีนะครับเพื่อที่จะตอนนี้ได้ออกหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงนะครับโดยจากการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยทางนั้นประกันสังคมรับทราบว่าผู้ประกันตนเขารับการรักษาด้วยการเหนื่อยและเจ็บหน้าอกร้าวไปที่ปลายแขนผู้ประกันตนได้รับการตรวจจากแพทย์อายุรกรรมก่อนถูกส่งไปแพทย์เฉพาะทางด้านกระดูกและข้อสรุปว่าไม่เกี่ยวข้องกับกระดูกและถูกส่งตัวกลับมายังแพทย์อายุรกรรมอีกครั้งและแพทย์วินิจฉัยว่าอาการดังกล่าวเกิดจากความวิตกกังวลแม้ญาติจะร้องขอให้มีการตรวจคลื่นหัวใจไฟฟ้าเนื่องจากผู้ประกันตนเหงื่อออกมากผิดปกติแล้วเจ็บหน้าอกร้าวไปที่ปลายแขนแต่ก็ได้รับการปฏิเสธตอนนี้สำนักงานประกันสังคมกำลังรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเข้าสู่การพิจารณาหารือของคณะอนุกรรมกับการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานการให้บริการทางการแพทย์หากผลการตรวจสอบพบว่าโรงพยาบาลให้การรักษาที่ไม่ได้มาตรฐานและมีความบกพร่องอันเป็นการผิดสัญญาจ้างการให้บริการทางการแพทย์สำนักงานประกันสังคมก็จะดำเนินการลงโทษโดยตัดศักยภาพสถานพยาบาลก็คือบอกว่าลดจำนวนผู้ประกันตนลงในทันทีไม่ได้ว่าสั่งเลิกสัญญานะแค่ลดจำนวนอย่างเช่นว่ารับได้ปีละกี่พันกี่หมื่นคนอะไรอย่างเงี้ยลดจำนวนแค่นั้นอันนี้คือเบื้องต้นนะ ขาบอกว่าส่วนสิทธิประโยชน์ต่างๆก็ต้องเป็นไปตามสิทธิ์ของผู้เสียชีวิตของผู้ประกันตนนั่นเองแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราเห็นถ้าเป็นแบบนี้ทางการแพทย์นะถ้ามีหลักฐานชัดเจนแบบนี้มันสามารถฟ้องได้ไปไกลมากเลยนะฟ้องไปไกลแบบ
1: ก็บอกว่าไม่ปกป้องก็สอบเรื่องจริยธรรมแพทย์นะคะแล้วก็ได้เดินทางไปงานศพและสามีของครูสายนั่นเองทีนี้ขอสั้นๆนิดนึงกระกันพี่ป๋องเราก็ไม่รู้ว่าเหตุการณ์แบบนี้มันจะเกิดขึ้นกับครอบครัวไหนหรือเปล่านะคะก็เป็นช่องทางสำหรับการร้องเรียนแล้วก็ทวงสิทธิ์ความเป็นธรรมนะคะถ้าเกิดว่าไปเจอเรื่องแบบนี้นะคะมี4ช่องทางด้วยกันนะคุณผู้ฟังนะก็คือ1การร้องเรียนด้านจริยธรรมวิชาชีพก็คืออันเนี้ยเอาผิดตัวแพทย์แล้วก็บุคคลเลยอย่างกรณีที่เกิดขึ้นนะคะก็คือจะเป็นช่องทางของแพทยสภาหรือว่าสภาการพยาบาลหรือสภาวิชาชีพเป็นนั้นนะคะสิ่งที่จะได้รับก็คือว่าคณะกรรมการเนี่ยจะไปตรวจสอบนะคะว่าแพทย์เนี่ยรักษาตามมาตรฐานวิชาชีพหรือไม่หากพบว่าผิดจริงแพทย์ก็จะได้รับโทษทางวินัยก็คือเริ่มกันตั้งแต่คือเบาไปหนักก็คือพักทันก่อนพักใช้ใบอนุญาตไปจนถึงเพิกถอนใบประกอบวิชาชีพนะคะช่องทางที่2ก็คือการร้องเรียนได้มาตรฐานสถานพยาบาลอันเนี้ยเมื่อสักครู่นี้เอาผิดตัวแพทย์ตัวบุคคลใช่ไหมข้อที่2เนี่ยสามารถเอาผิดกับโรงพยาบาลได้ด้วยนะคะช่องทางเนี้ยเขาบอกว่ากองกฎหมายของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือว่าสปส.วันนี้ก็ออกมาเคลื่อนไหวแล้วนะคะแล้วก็ในส่วนของโรงพยาบาลเอกชนคลินิกหรือว่าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่เขาจะมีการตรวจสอบก็คือระบบของการให้บริการเนี่ยอย่างเช่นอะไรความพร้อมของเครื่องมือพร้อมให้บริการหรือเปล่านะคะแล้วก็ขั้นตอนในการส่งต่อผู้ป่วยของโรงพยาบาลนั้นๆว่าได้มาตรฐานตามกฎหมายหรือไม่อันนี้น่าจะเป็นในช่วงที่จะมีการส่งต่อและเกิดการเสียชีวิตเนี่ยเขาก็สามารถที่จะตรวจสอบได้อันนี้ก็คือข้อ2 ส่วนข้อ3ค่ะการขอรับเงินชดเชยความเสียหายโดยที่ไม่ต้องพิสูจน์ว่าถูกหรือผิดเนี่ยอันนี้จะเป็นสิทธิ์บัตรทองหลักประกันสุขภาพแห่งชาติอันนี้ยื่นคำร้องตามมาตรา41นะคะก็สิทธิประกันสังคมเนี่ยก็สามารถร้องเรียนผ่านสำนักงานประกันสังคมเพื่อตรวจสอบโรงพยาบาลคู่สัญญาของเราได้แล้วขอรับสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีตายหรือทุพพลภาพรวมถึงเม็ดเงินเยียวยาจากหากพิสูจน์ได้ว่าโรงพยาบาลมีการละเลยการรักษาแล้วก็สุดท้ายอันนี้จะเป็นการดำเนินคดีตามกฎหมายและพี่ป๋องอันนี้จะเกี่ยวกับแพ่งและอาญาแล้วแพ่งก็คือชดเชยความเสียหายอาญานี่ถึงขั้นติดคุกนะอย่างคดีอาญาแจ้งความดำเนินคดีกระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายหรือได้รับอันตรายสาหัสคดีแพ่งก็จะเป็นการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายค่าสินไหมทดแทนจากทั้งตัวแพทย์แล้วก็โรงพยาบาลด้วยอันนี้จะเป็น4ช่องทางนะคะสำหรับกรณีที่ถ้าเกิดว่าไปเจอความผิดพลาดจากทางการแพทย์เกี่ยวกับเรื่องของการรักษาฟ้องได้ทั้งตัวบุคคลและโรงพยาบาลด้วย
0: ครับที่แพทยสภาตอนนี้เลขาธิการแพทยสภาออกมาแล้วนะครับบอกว่ารับเรื่องตรวจสอบกรณีนี้เรียบร้อยแล้วนะครับโดยมอบหมายให้นิติกรของแพทยสภาและผู้ช่วยเลขาธิการด้านจริยธรรมติดตามประสานงานและรวบรวมรายละเอียดที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการสอบสวนนะครับโดยจะประสานขอข้อมูลกับโรงพยาบาลที่เกิดเหตุสำนักงานประกันสังคมกรมสนับสนุนบริการสุขภาพตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขารวบรวมอะไรกันบ้างการพิจารณาเขาบอกว่าต้องรอบด้านนะอย่างแรกเลยคือเวชระเบียน2ผลการตรวจและการรักษาผลการชันสูตรแล้วก็ลำดับเหตุการณ์รวมถึงคำชี้แจงของแพทย์และสถานพยาบาลตลอดจนหลักฐานและพยานต่างๆจากครอบครัวเพื่อพิจารณาดูว่าการดูแลรักษาและการปฏิบัติของแพทย์เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรมหรือไม่นะครับซึ่งเขาบอกว่าแพทยสภาเองก็จะดำเนินการด้วยความรอบคอบเป็นกลางและเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายโดยยึดข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเป็นสำคัญอันนี้เรื่องใหญ่นะเพราะนั้นต้องรอดูความชัดเจนในประเด็นตรงนี้นะครับทางด้านของทักทายคุณผู้ฟังกันหน่อยส่งความคิดเห็นมาหลากหลายท่านทีเดียวนะครับอย่างคุณชมนันเนี่ยนะครับบอกว่าสวัสดีมาคุณอะไรนะบอกว่าสปสช.เนี่ยยืนยันแล้วนะว่าการตรวจ EKG เนี่ยประกันสังคมรับรองนะก็คือว่าไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มไงไม่ต้องบวกเพิ่มดังนั้นก็คือแต่ว่าเขาไม่ให้ตรวจไงเป็นความผิดพลาดของหมอจบใหม่อันนี้หมอไม่ได้จบใหม่นะหมอเนี่ย70แล้วนะคุณผู้ฟังฮะไม่ได้หมอจบใหม่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็คือเดี๋ยวรอความชัดเจนอีกทีหนึ่งว่าสุดท้ายสอบมาแล้วจะเป็นอย่างไรนะครับทางด้านของ YouTube กันบ้างที่คุณผู้ฟังทักทายมาคุณอาร์มซ่าอมรเทพบอกว่าคืนนี้รอบชิงแล้วเชียร์ทีมไหนโอ้โหเอาเป็นว่าใครเชียร์ทีมไหนนี่ก็ แล้วแต่เลยนะครับรักใครรักกระทิงหรือจะรักในส่วนของอาร์เจนตินาอย่างเมสซี่ตามใจเลยนะครับตีสองของคืนนี้คุณสมประสงค์ทักทายมาที่ฝรั่งเศสอุ้ยอุณหภูมิหลังจากคลื่นความร้อนผ่านไปวันนี้22องศาแล้วตอนบ่ายโมงครึ่งโอ้แสดงว่าตอนนี้อากาศกลับมาสบายๆเหมือนเดิมแล้วนะครับหลังจากเจอเรื่องของฮีทเวฟกันไปเมื่อช่วงหลายๆสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ก่อนครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อกับข่าวเข้มประเด็นคนครับ
2: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์ร่วมก่อติดสถานการณ์รอบสัปดาห์โดยวีรศักดิ์ขอบเขตและปฐมาภรณ์หานชันชัย
3: สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสลับจำกัด
4: 90.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
2: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์อย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังงาดและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหาเพลย์ลิสต์คุยอย่างเสือ
6: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรม

0: เสียงของยอดขายไงฟังไหมล่ะถ้าอยากปั้นสินค้าให้ปังต้องมากิจกรรมนี้เลย AI for Life AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังกิจกรรมพิเศษที่จัดมาเพื่อชาวแฟนๆคลื่นความคิดโดยเฉพาะมาเรียนรู้วิธีการใช้ AI เป็นผู้ช่วยส่วนตัวด้านการตลาดในงบที่จำกัดทั้งเขียนแคปชั่นโดนๆสอนแต่งภาพสร้างคลิปรีวิวช่วยแต่งภาพสินค้าให้สวยเตะตาโอ้ยไม่ใช่ตานี
1: ้ปังกันง่ายๆแค่ปลายนิ้วสัมผัสไม่ต้องกลัวเทคโนโลยีเพราะเราสอนจับมือทำกันจริงๆโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อผู้สูงอายุที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึง
0: AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปัง2สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรม The Emerald รัชดาสมัครเลยที่ LINE @thinkingradio รีบเลยรับเพียง50ท่านเท่านั้น
2: สนับสนุนโดยยางโอตานิเค 4,000 รันแฟลตขับต่อได้อีกแม้ถูกบาดต่ำมีกว่า39ขนาดความปลอดภัยในราคาที่จับต้องได้อ
3: ย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
4: ๆข่าวเด่นสุดสัปดาห์ร่วมก่อติดสถานการณ์รอบสัปดาห์โดยวีรศักดิ์ขอบเขตและปัทมาพรหานชาญชัย
5: กลับมาช่วงท้ายแล้วครับของข่าวเด่นสุดสัปดาห์ในวันอาทิตย์วันนี้19กรกฎาคม2569อยู่กับปัทมาพรหานชาญชัยนะครับและผมวีรศักดิ์ขอบเขตครับ
6: ค่ะต่อเนื่องกันเลยนะคะสั้นๆช่วงนี้หลายคนอาจจะได้เห็นและดราม่าสำหรับผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยเขาบอกว่ารอบนี้เนี่ยมีผู้ตัดสิทธิ์กว่า9ล้านคนพี่ป๋อง
5: ครับ
6: คือส่วนใหญ่เท่าที่ดูจากการวิเคราะห์ของหลายสื่อเนี่ยเขาบอกว่าเกิดปัญหาหลายอย่างอย่างเช่นระบบคัดกรองส่วนกลางอาจจะไม่ตรงกับข้อเท็จจริงที่มีอยู่นะคะทั้งที่บางรายเนี่ยเขาบอกว่ามีฐานะยากจนจริงๆแต่มันก็มีสาเหตุของการผิดพลาดแล้วก็ถูกตัดสิทธิ์กว่า9ล้านคนด้วยกันเนี่ยนะคะมันก็เลยมีประเด็นดราม่าอย่างเช่นตอนนี้ที่เป็นข่าวใหญ่ๆข้อมูลรถยนต์ค่ะบางคนเป็นรถซาเล้งซะด้วยซ้ำหรือเป็นรถยนต์เก่าๆคือเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าข้อมูลเพราะว่าเป็นเจ้าของรถยนต์อันนี้เขาจะถือว่าไม่ได้จนจริงพี่ป๋องนึกออกไหมก็เลยจะตัดสิทธิ์ไปแต่ว่าบางคนเนี่ยเป็นรถไถรถเก่าที่ทำมาหากินมานานแล้วนะคะแล้วก็ตัวเองก็มีฐานะยากจนแต่ว่าถูกตัดสิทธิ์ไปหรือเกณฑ์รายได้เกินค่ะคือบางรายเนี่ยเขาบอกว่าเป็นผู้ถือบัตรเดิมแต่รอบนี้ถูกตัดสิทธิ์เพราะว่ารายได้ถึงเกณฑ์เฉลี่ยที่กำหนดนะคะคือเขาบอกว่ารายได้ส่วนบุคคลและเฉลี่ยครอบครัวคือต้องไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปีหรือแม้แต่บัญชีเงินฝากนะคะถ้าเกิดมีทรัพย์สินทางการเงินเกิน 100,000 บาทอันนี้ก็จะถูกตัดสิทธิ์แล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของสถานะการศึกษาด้วยอันนี้เท่าที่พยายามรวบรวมมามันก็ประเด็นเป็นประเด็นเกิดขึ้นและในช่วงนี้เนี่ยนะคะเขาก็จะสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์เนี่ยเขาก็จะให้ไปยืนยันสิทธิ์แล้วก็ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ตอนนี้เขาจะมีการทบทวนแล้วก็ไปยื่นใช่ไหมคะอุทธรณ์แต่มันก็มีประเด็นเขาบอกว่าคุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเนี่ยนะในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเขาบอกว่าผู้ที่ผ่านเนี่ยนะคะคุณสมบัติ 9.5 ล้านคนยังเป็นผู้ที่ถือบัตรเดิมด้วยนะคะแล้วก็จะเป็นรายใหม่ด้วยแต่ว่าทีนี้เนี่ยข้อกำหนดวิธีการลงทะเบียนนะคะแล้วก็เกณฑ์ในการตรวจสอบคุณสมบัตินะคะของคณะกรรมการเขาบอกว่ามุ่งเน้นให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่มีความจำเป็นแล้วก็มีรายได้น้อยมากที่สุดนะคะสำหรับผู้ที่มีรายได้น้อยที่ไม่ได้รับบัตรสวัสดิการคือเขาบอกว่าก็อาจจะไม่ได้จนที่สุดก็เลยไม่ได้ถูกในการคัดกรองนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเป็นการตอบจากในส่วนของกระทรวงการคลังออกมานะสำหรับรายละเอียดเกณฑ์อย่างเช่นรถยนต์ประเด็นนักศึกษาเนี่ยเขาบอกว่าถ้าจะไปตรวจสอบการลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี65เนี่ยกระทรวงการคลังเขาส่งข้อมูลไปให้แล้วเพื่อมีการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องของรถยนต์นะคะแต่ว่าบางรายเนี่ยนะคะอาจจะถูกตัดสิทธิ์เพราะว่ายังมีกรรมสิทธิ์เนี่ยในรถยนต์เป็นผู้ลงทะเบียนเขาก็เลยมีข้อมูลแบบนี้ก็เลยถูกตัดสิทธิ์ไปอันนี้จะเป็นในส่วนของรถยนต์นะคะส่วนประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการเกณฑ์นะคะเรื่องของนักศึกษาคือเขาบอกว่าพบนักเรียนนักศึกษาที่มีอายุเกินกว่าวัยเรียนและตามหลักการของโครงการก็คือต้องการช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้น้อยเพราะฉะนั้นนักเรียนนักศึกษาอาจจะไม่ใช่กลุ่มคนทำงานหรือเป็นกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือมากที่สุดจากโครงการรัฐบาลก็เลยมีงบสนับสนุนให้แก่กระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในภาพรวมดังนั้นในการลงทะเบียนโครงการนี้ปี69จึงมีการตัดสิทธิ์กรณีที่เป็นนักเรียนนักศึกษาเพ พื่อที่จะคัดกรองผู้ที่มีรายได้น้อยอย่างแท้จริงนั่นเอง
5: ประเด็นนี
6: ้กระทรวงการคลังนะ
5: กระทรวงคลังบอกใช่ไหมแต่กระทรวงศึกษาธิการบอกยังไงว่าโอ้พอออกมาอย่างนี้ว่านักเรียนนักศึกษาไม่เข้าเกณฑ์ถูกไหมเพราะว่าแสดงว่าอยากจะเรียนแล้วก็เหมือนกับว่ามีความรู้ติดตัวอะไรเงี้ยในการที่จะประกอบอาชีพแต่ทีเนี้ยเขาอาจจะลืมไปในกลุ่มหนึ่งหรือเปล่าก็คือกลุ่มที่เมื่อก่อนเป็นกศน.การศึกษานอกโรงเรียนแกที่ปัจจุบันก็คือสกร.หรือว่าสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้กศน.คือคนที่เรียนอาวุธไงไม่เรียนในห้องเรียนแต่เป็นเรียนด้วยตัวเองแล้วก็ไปสอบไงพอเป็นนักเรียนนักศึกษาแบบนี้ไม่เข้าเกณฑ์พอมีชื่อปุ๊บเนี่ยทางด้านของคุณอัครนันท์ กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยศึกษาธิการบอกเลยนะว่าตอนนี้นักเรียนในสังกัดของสกร.หรือว่ากศน.เดิมเนี่ยบางส่วนอ่ะทยอยออกจากสถานศึกษาแล้วนะหลังไม่ผ่านเกณฑ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่าตอนนี้กระทรวงศึกษาธิการทราบปัญหาแล้วและไม่ได้ดิ้งนอนใจโดยได้เร่งประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาแนวทางแก้ไขอย่างเร่งด่วนแล้วเพื่อเรื่องนี้ไม่ควรมีใครต้องเลือกระหว่างเรียน
6: สถานะ
5: ระหว่างเรียนกับสิทธิ์ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตก็คือบอกว่าขอให้นักเรียนทุกคนสบายใจอย่าเพิ่งตัดสินใจลาออกทางกระทรวงศึกษาธิการกำลังเร่งดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วนแล้วพอทราบข่าวก็รู้สึกไม่สบายใจไงว่าเอ๊ะการที่คนคนนึงจะหาความรู้เพิ่มเติมอะเราต้องโดนตัดสิทธิ์ในการดำรงชีพอ่ะมันก็ไม่ใช่ไงถูกไหมล่ะมันต้องเลือกหรอเลือกระหว่างความรู้เลือกระหว่างกับการได้เงินดำรงชีพอ่ะมันไม่สามารถที่จะจริงๆแล้วเนี่ยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐน่ะมันเงินไม่ได้เยอะนะแต่มันช่วยได้อ่ะในสถานการณ์แบบนี้ไงถ้าต้องเลือกแบบนั้นเนี่ยก็คือว่าก็ต้องเร่งในการหาทางแก้ไขซึ่งรัฐมนตรีช่วยศึกษาธิการก็บอกว่าการศึกษาคืออนาคตนะกระทรวงศึกษาธิการจะไม่ปล่อยให้คนที่เกี่ยวเนื่องกับ

0: แล้วผ่านกับไม่ผ่านเนี่ยเกือบเท่ากันด้วยครึ่งๆเลยก็ว่าได้ผ่านคุณสมบัติเนี่ย9ล้าน5แสนรายไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติ9ล้าน3แสนรายเห็นไหมห่างกันอยู่2แสนเองระหว่างผ่านกับไม่ผ่านครึ่งๆเลยทีเดียวนะครับขณะที่ผู้มีสิทธิ์เก่าเนี่ยประมาณ13ล้านเนี่ย
1: บางคนก็มีประวัติแบบนี้ด้วยพี่ป๋องคือการที่จะได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยคนที่บวชอ่ะเป็นพระภิกษุสามเณรนักพรตหรือนักบวชอันนี้จะไม่ได้ใช่ไห
0: ม
1: แต่ว่าเราไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันเป็นเพราะการเชื่อมโยงข้อมูลกันหรือเปล่าคือเวลาเป็นบวชเป็นพระเนี่ยเขาก็จะต้องมีประวัติมีข้อมูลเหมือนกันถูกต้องไหมว่าเขาบวชมีบัตรมีอะไรอย่างเงี้ยมีบางคนค่ะที่เขาเนี่ยเคยบวชมาเกือบ10ปีที่แล้วหมายความว่าเขาสึกไปแล้วอ่ะพี่ป๋องแล้วเขาไปลงสมัครเนี่ยปรากฏว่าไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติบัตรสวัสดิการเนื่องจากว่าเขาใช้คำว่าเป็นภิกษุสามเณรนักพรตหรือว่านักบวชแต่อันนี้คือเขาสึกออกมาแล้วเป็น10ปีหรือมีคุณป้าท่านหนึ่งเขาบอกว่าก็เป็นคนจนมาตลอดชีวิตน่ะแต่พอว่าจะประกาศผลเนี่ยเมื่อไม่กี่วันเนี้ยว่าใครจะได้บัตรสวัสดิการในรัฐกลายเป็นคนรวยไปซะเลย เพราะว่าไม่ผ่านเกณฑ์เนื่องจากว่ามีรถยนต์แต่เขาบอกคุณป้าบอกว่ารถยนต์เขามันเป็นรถจักรยานยนต์เก่า1คันแล้วก็เคยครอบครองรถจักรยานยนต์อีก2คันแต่ว่าขายไปแล้วตั้งแต่20ถึง30ปีก่อนแต่ว่าข้อมูลน่ะพี่ป๋องมันยังอยู่ในระบบไงก็เลยทำให้ถูกตัดสิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็เหมือนข้อมูลที่บอกไปเมื่อสักครู่เนี่ยที่เคยบวชมาเป็น10ปีซึ่งออกมาแล้วแต่ข้อมูลมันยังอยู่ไงไอ้ที่นี่มันมีปัญหาเรื่องไงมันมีปัญหาเรื่องการเชื่อมโยงข้อมูลของแต่ละหน่วยงานนะทำให้ประชาชนไม่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในครั้งเนี้ยอันนี้คือแค่ยกตัวอย่าง2เคสนะมันก็มีหลายๆเคสอยู่เหมือนกันนะ
0: ก็อย่างหลายๆอย่างเนาะคือเขาบอกว่าระบบมันยังไม่สอดคล้องกันไงมันยังคือการอัปเดตอ่ะมันยังไม่เท่ากันถ้าเกิดมันอัปเดตเท่ากันเนี่ยมันก็จะไม่เกิดกับปัญหาแบบนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอดูแล้วทีเนี้ยที่เขาบอกว่าน่าที่จะหนักหน่อยก็คือว่าถ้าเกิดว่ามันติดปัญหาตรงไหนเนี่ยต้องไปที่หน่วยงานนั้นที่เราต้องไปชี้แจงไง
1: ต้องเดินทางไปอ่ะ
0: เออมันหนักตรงเนี้ยมันหนักตรงเนี้ยที่ต้องเดินทาง
1: ไปเดี๋ยวนะติดต่อแก้ไขหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสาเหตุที่ไม่ผ่านอย่างเช่นเมื่อสักครู่นี้นักบวชจะต้องไปสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติคุณป้าที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้ที่เขาเคยครอบครองรถจักรยานยนต์คันเก่า2ปีและปัจจุบันเป็นรถจักรยานยนต์แค่คันเดียวและคันเก่านานหลายปีด้วย
0: อ
1: ันนี้ก็ต้องไปที่ไหน
0: กรมการขนส
1: ่ง
0: ใช่
1: เนี่ย
0: ก
1: ว่าจะได้บัตร
0: มันหนักตรงนี้เดี๋ยวรอดูนะว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยที่จะถึงเนี่ยจะมีการปรับเรื่องของกฎเกณฑ์หรือว่าการแก้ไขปัญหานี้ในภาพรวมกันอย่างไรนะครับหมดเวลาแล้วครับประเด็นสุดสัปดาห์วันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับปฐมพรหานชานชัยผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: เรากำลังอยู่ในระบบที่เก็บภาษีคนทำงานมากขึ้นเรื่อยๆแต่กลับเอาเงินไปอุดหนุนคนที่ไม่ยอมทำงานมิลตันฟริสแมนนักเศรษฐศาสตร์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดของศตวรรษที่20
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวต

0: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
2: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
0: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5-6 โมงที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์มอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
3: ห้องร
0: ับ
3: แขกเปิดห้องรับรองเรื่องราวแขกพิเศษโดยดร.ปนัดดาวงศ์ผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่น
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการห้องรับแขกค่ะวันนี้ห้องรับแขกของเรานะคะมีดิฉันเก่งพัชราพรมาประจำการหน้าห้องส่งค่ะแล้วก็สายตรงมาจากต่างประเทศกับดร.บุ๋มปนัดดาวงศ์ผู้ดีรายงานตัวครับ
5: สวัสดีค่ะพี่เก่งพัชราพรชมกลิ่นแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านด้วยนะคะบุ๋มปนัดดาวงศ์ผู้ดีรายงานตัวเช่นเคยค่ะจากกาลาปากอส
4: กาลาปากอสตอนนี้เวลากี่โมงแล้วคะที่กรุงเทพนี่19:06 นค่ะ
5: ตอนนี้6โมงเช้าค่ะพี่เก่ง
4: 6โมงเช้าใช่ไหมคะโอ้โหถึงว่าเสียงรู้เลยว่าเป็นคนตื่นเช้า
5: ใช่เพราะว่าเดี๋ยวต้องไปดำน้ำแล้วค่ะ
4: ค่ะกาลาปากอสที่เป็นข้างขึ้นข้างแหลมน้ำนิ่งน้ำวุ่นวายไหม
5: เออน้ำค่อนข้างจะนิ่งนะคะแต่อาจจะเป็นตรงจุดที่ผมอยู่ได้ซ้ำไปแต่ก็เป็นส่วนที่มีน้ำลึกแล้วก็ปลาแปลกๆเยอะแล้วก็มีน้องอีโกน่านะคะมาต้อนรับที่สนามบินเยอะมากเลยค่ะ
4: เขาเรียกเป็นสัตว์ท้องถิ่นนะคะแหมแล้วน้องบุ๋มจะไปอยู่ที่นั่นถึงกี่วันคะเนี่ยกาลาปากอสเนี่ยค่ะ
5: สัปดาห์นึงค่ะสัปดาห์นึง
4: จะไปสัมผัส
5: วัน
4: เรื่องรา
5: วที่บินกลับก็คงเฉียดฉิวกับรายการพอสมควร
4: สัปดาห์หน้าเลย
5: หรือไม่ก็อาจจะอยู่บนเครื่องบินกำลังลุ้นอยู่ค่ะขอคำนวณเวลานิดนึงค่ะ
4: นี่ค่ะแล้วก็น้องบุ๋มรายงานสดจากต่างประเทศแต่ห้องรับแขกของเรามีแขกบินจากต่างประเทศมาเมืองไทย
5: โอ้นี่สวนกันอยู่อย่างนั้น

0: ค่ะวันนี้เนี่ยต้องแสดงความยินดีกับคนไทยต้องเอ่ยถึงเรื่องนี้ในห้องรับแขกแบบเต็มๆเลยนะพี่บุ๋มเพราะเป็นเรื่องของคนไทยนักเขียนไทยหนังไทยคนไทยทำหนังฉายในฮอลลีวูดต่างประเทศอเมริกาแล้วจะมาฉายในเมืองไทยเนี่ยมันโอ้โหพูดถึงคนไทยทำแล้วขนลุกเลยอ่ะภูมิใจมากๆค่ะพี่บุ๋ม
1: ค่ะก็ต้องมาดูนะคะว่าเราจะมาดูเรื่องราวความเป็นจริงที่เธอถ่ายทอดกันยังไงนะคะ
0: ค่ะพี่บุ๋มทักทายแขกรับเชิญของเราเลยค่ะขอต้อนรับคุณเบญจวรรณแสนภูมิค่ะครูเอสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวั
2: สดีค่ะคุณเก่ง
0: ค่ะคุณครูเอได้ยินเสียงพี่บุ๋มชัดเจนไหมคะ
2: ได้ยินเสียงชัดเจนเลยค่ะ
0: ค่ะนี่วันนี
1: ้
0: ท่านเดินทางมาจากอเมริการัฐไหนเมืองไหนกี่วันกี่คืนแล้วคะครูเอคะ
2: ค่ะปกติก็อยู่ที่รัฐแคลิฟอร์เนียนะคะเมืองซานฟรานซิสโกครั้งนี้ก็ได้มาอยู่ประเทศไทยตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วค่ะก็จะอยู่ไปประมาณ2หรือ3เดือนนะคะสำหรับทริปนี้ค่ะ
0: ค่ะเป็นกิจกรรมพิเศษก็เรียกว่ามาเปิดตัวหนังที่คนไทยทำกันเองที่อเมริกาแล้วก็มาให้คนไทยในเมืองไทยได้ชมได้สัมผัสกันใช่ไหมคะครูเอ
2: ถูกต้องค่ะ
0: พี่บุ๋มขาครูเอเนี่ยเป็นผู้หญิงไทยตัวเล็กๆรูปร่างบอบบางเป็นสาวยโสธรแล้วไปยังไงถึงได้ไปอยู่ถึงอเมริกาเมื่อหลายสิบปีมาแล้วใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะก็หลังจากที่เรียนจบปริญญาตรีนะคะก่อนที่จะไปปริญญาตรีนี้ก็เคยไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน AFS ที่ญี่ปุ่นก่อนแล้วก็มาต่อปริญญาตรีที่ประเทศไทย4ปีแล้วก็ได้ไปเรียนทุนมงบูโชรัฐบาลญี่ปุ่น4ปีหลังจากนั้นก็ไปกะว่าจะไปต่อปริญญาเอกนะคะแต่ว่าพอดีไปเปิดธุรกิจนะคะเกี่ยวกับทางด้านภาษาพอเปิดปุ๊บก็ไม่ได้ทำงานทางด้านก็ไม่ได้ไปเรียนต่อก็มาทำงานทางด้านภาษาตั้งแต่นั้นมาเลยเป็นนักแปลนักล่ามนะคะเป็นล่ามแล้วก็เป็นนักเขียนตั้งแต่นั้นมาเลยค่ะ
0: ถอยหลังไปหลายปีเนี่ยมันคือประเทศในฝันที่สาวไทยเราอยากจะไปทำงานไปบุกเบิกไปหาประสบการณ์ใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: ครูเอไปที่นั่นได้ยังไงคะคือแบบเริ่มต้นก็แบบไปเป็นล่ามที่นู่นเลยหรือยังไงคะ
2: ค่ะก่อนอื่นนะคะเวลาที่จะเป็นล่ามในอเมริกาเนี่ยค่ะเขาจะมีการสอบใช่ไหมคะตอนที่เราไปอยู่ครั้งแรกนี้เราก็ตั้งใจจะไปเรียนแต่ว่าพอเรามาเปิดบริษัทแปลนี่นะคะก่อนที่จะมาเปิดบริษัทแปลนี้เราก็ไปสอบเป็นล่ามก่อนนะคะเราได้ใบอนุญาตประกอบการในฐานะที่จะสามารถเป็นล่ามให้กับคนไทยและเอกพูดภาษาลาวด้วยนะคะเป็นล่ามคนไทยคนลาวให้กับชาวไทยชาวลาวในอเมริกาเราก็จะไปสอบเพื่อที่จะขึ้นทะเบียนกับสภาตุลาการแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียแล้วก็ไปสอบกับหลายๆหน่วยงานเพื่อที่จะได้ใบอนุญาตมานะคะทีนี้เราก็จะมีรายชื่ออยู่บนรัสเตอร์หรือว่ารายชื่อของแต่ละองค์กรแต่ละหน่วยงานทีนี้ถ้าเขาต้องการล่ามเนี่ยค่ะเขาก็จะไปที่รายชื่อนั้นแล้วเขาก็จะเรียกเรานะคะเอเนี่ยก็จะเป็นล่ามส่วนมากจะเป็นล่ามกฎหมายค่ะเป็นล่ามกฎหมายให้กับสภาตุลาการนะคะแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียแต่ว่ารัฐอื่นๆเขาก็ใช้รัสเตอร์หรือว่ารายชื่อของล่ามของรัฐแคลิฟอร์เนียดังนั้นก็เลยมีโอกาสที่จะได้ไปแปลให้กับคนไทยและคนลาวทั่วสหรัฐเลยค่ะ
0: ฟังแล้วยังภูมิใจเลยอ่ะพี่บุ๋มขาถือว่าเป็นคนที่ช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากอ่ะเอาพูดง่ายๆว่าจะต้องไปช่วยแปลล่ามเรื่องกฎหมายโดยเฉพาะเลยใช่ไหมคะมันมีความยากง่ายต่างกันไหมคะครูเอตอนสมัยก่อนนู้นกว่าเราจะได้แบบขึ้นทำเนียบเป็นแบบท็อป10ท็อปของที่จะต้องแบบไปเดินสายทั่วประเทศช่วยกฎหมายอะคะ
2: ก็ต้องใช้ประสบการณ์นะคะการที่จะเป็นล่ามกฎหมายนี่มันก็ยากมากเลยเพราะว่าภาษาธรรมดาก็ยากอยู่แล้วใช่ไหมคะทีนี้ภาษากฎหมายนี่มันก็ยิ่งยากเข้าไปใหญ่เพราะว่ามันจะมีศัพท์เฉพาะแล้วเราก็จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการนะคะจรรยาบรรณแล้วก็ศัพท์พิเศษต่างๆทางด้านกฎหมายด้วยนอกจากศัพท์กฎหมายแล้วเราก็จะต้องเรียนรู้ศัพท์อื่นๆด้วยนะคะคือจะต้องรอบรู้เพราะว่าเราจะต้องเป็นล่ามให้กับพยานซึ่งพยานเนี่ยค่ะเวลาเขาขึ้นแท่นแล้วเราไม่รู้เลยว่าเขาจะพูดอะไรดังนั้นเนี่ยค่ะโดยเฉพาะพวกที่เป็นพยานแบบ expert witness นะคะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเนี่ยค่ะเขาก็จะใช้คำศัพท์เฉพาะเยอะมากเราจึงจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้คำศัพท์นะคะคำศัพท์แรงพวกคือความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์อะไรต่างๆเหล่านี้ด้วยแล้วหลังจากที่เราได้ประสบการณ์สะสมมาเรื่อยๆนะคะเขาก็คือเราได้รับความไว้วางใจจาก ชุมชนชาวไทยนะคะเขาก็จะ

0: เรียกเราไปแปลให้
1: ช
0: น
1: ่
0: ะ
1: ว
0: ค
1: ย
0: ะ
1: ให้
0: ค่ะ
1: แปลแบบ
0: ในรัฐต่างๆค่ะ
1: ค่ะโอ้โหอย่างพี่บุ๋มเนี่ยเป็นเด็ก AFS หรือว่าคุณผู้ฟังที่เป็นเด็ก AFS ไปก็จะมีประสบการณ์ไปเรียนต่างประเท
0: บุ
1: ศ
0: ๋มเนี
1: ก
0: ่
1: ็
0: ย
1: จะมีความสามารถด้าน
0: ค
1: ภ
0: ่
1: า
0: ะ
1: ษาเก
0: ค
1: ่ง
0: ่ะ
1: อยู่แล้วถูกไหมคะ
0: ค่ะ
1: อันนั้น
0: ก็
1: มันก็ต้องเป็นอีกสเต็ปหนึ่งไปเลยใช่ไหม
0: ใช่ค่ะก็
1: โอ้ก็
0: เอเรียนภาษา
1: ยัง
0: อังกฤษค
1: ย
0: ่ะ
1: ังคง
0: เร
1: ค
0: ีย
1: ่
0: น
1: ะ
0: ภาษาอังกฤษนะพี่บุ๋ม
1: อ๋อ
0: ค่ะ
1: เขาแต่ของบุ๋มอ่ะบุ๋มเคยเจอคือเราเรียนเมืองนอกมาก็จริงแต่พอมาต้องแปลในงานเฉพาะอย่างเช่นตอนนั้นงานวิสาขบูชาโลกอย่างเงี้ยพี่เก่งคํา
0: ศ
1: ศ
0: ัั พ
1: พ
0: ท
1: ท
0: ์
1: ์
0: ภา
1: ทา
0: ษ
1: ง
0: า
1: พระเรา
0: เฉ
1: ไม่ได
0: พ
1: ้
0: าะ
1: เรียนไงโอ้ตาเหลือกเหมือนกัน
0: ค
1: ต
0: ่ะ
1: าเหลือกเหมือนกัน
0: ทีนี้อย่างครูเอเนี่ยไปอยู่ที่นู่นพอขึ้นบอร์ดเป็นแบบต้องถูกเชิญไปตามงานคดีความต่างๆก็สั่งสมช่วยเหลือคดีมาเยอะมากจนกลายมาเป็นเขียนหนังสือเริ่มเขียนหนังสือทันทีเลยไหมคะหรือว่ามารวบรวมประสบการณ์ขนาดไหนก่อนถึงจะได้เป็นหนังสือเล่มแรก คือเริ่มแรกนะคะเขียนหนังสือมาตั้งแต่ยังเรียนปริญญาโทอยู่ที่ญี่ปุ่นค่ะตอนนั้นก็สอนภาษาไทยให้กับชาวญี่ปุ่นนะคะ
1: ค
0: ค
1: ่ะ
0: ือสะสมประสบการณ์มาตั้งแต่เป็นนักเขียนก่อนแล้ว
1: ค
0: เร
1: ่
0: า
1: ะ
0: ก็เป็นครูสอนเขาถึงเรียกว่าครูเองค่ะคือสอนภาษาไทยให้กับ
1: ค
0: ชา
1: ่
0: ว
1: ะ
0: ต่างชาต
1: ค
0: ิ
1: ่ะ
0: ให้ชาวญี่ปุ่นให้ชาวอเมริกันนะคะแล้วก็สอนภาษาอังกฤษให้กับชาวไทย
1: ค่ะ
0: แล้วเราก็มีตำราของเราเองที่เ
1: คร
0: า
1: ่ะ
0: ทำขึ้นนะคะเล่มแรกที่คนรู้จักกันพอสมควรก็คือ Thai for Beginners นะคะ Thai for Beginner เนี่ยนะ
1: ค
0: คะ
1: ่ะ
0: ก็จะเป็นหนังสือเรียนภาษาไทยเบื้องต้นสำหรับชาวต่างชาติค่ะก็สะสมความรู้จากการเขียนหนังสือเล่มแรกมาก็พัฒนามาเป็นเล่มต่อๆไปนะคะมีหนังสือเป็นแบบระดับที่สูงขึ้นมาเช่
1: ค
0: น
1: ่ะ
0: Intermediate Advanced แล้วก็มีหนังสือภาษาไทยประกอบการเรียนการพูดเช่น
1: ค
0: แบ
1: ่ะ
0: บ Speak like a Thai นะคะก็คือพูดแบบไทยๆอะไรแบบนี้
1: สอ
0: ค่
1: น
0: ะ
1: ฝรั่งพูด
0: สอ
1: ไท
0: น
1: ย
0: ต่างชา
1: ส
0: ติ
1: อ
0: ในช
1: ต่า
0: ่
1: งชาติพูดไทย
0: ค่ะต่างชาติพูดไทยแล้วก็มีแอปมีอะไรตอนหลังแล้วก็ทำแอปด้วยอะไรแบบนี้ค่ะทีนี้พอเรามีความรู้ทางด้านการเขียนเพิ่มขึ้นนะคะนอกจากจะทำด้านภาษาแล้วเราก็เริ่มมาเขียนเกี่ยวกับประสบการณ์ของตัวเองแล้วก็
1: ค
0: แช
1: ่ะ
0: ร์ในห้องต่างๆหลังจากที่มันมีโซเชียลมีเดียแล้วค่ะ
1: จากวันนั้นน่ะพี่บุ๋มนึกดูนะว่าผู้หญิงไทยตัวเล็กๆไปทำงานล่ามแปลแล้วก็เขียนหนังสือแล้วก็สั่งสมประสบการณ์ช่วยเหลือเคสต่างๆในต่างประเทศในอเมริกาเนี่ยซึ่งเขาบอกว่าปัญหาหญิงไทยที่อเมริกานี่แบบโดนหลอกไปเยอะใช่ไหมคะครูเอคะ
0: ใช่ค่ะคือเป็นอะไรที่ไม่น่าเชื่อนะคะหลายคนยังไม่เชื่อเลยเขาบอกว่าโอ้ยก็ส่วนมากสมัครใจไปเองแต่ความจริงมันก็มีพวกที่สมัครใจไป
1: ค่ะ
0: แต่พวกที่โดนหลอกจริงๆก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราเกิดเจอเคสที่มันเป็นแบบที่โดนหลอกจริงๆอะไรแบบนี้ค่ะเราก็ไปช่วยเขาใช่ไหมคะถึงแม้พวกที่สมัครใจไปแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นไปตามสัญญาอะไรแบบนี้ก็มีค่ะคือมันเป็นปัญหาสังคมแล้วก็เขาเรียกว่าคือเป็นทาสยุคใหม่นะคะมันเป็นระบบทาสยุคใหม่ที่คนหลายคนไม่เชื่อนะคะเอก็ได้ไปมีส่วนร่วมในการที่จะช่วยเขาอันนี้ก็จะเป็นเพียงแต่หนึ่งในเคสใหญ่ๆที่ทำนะคะคดีการค้ามนุษย์ของพวกผู้หญิงไทยที่โดนหลอกไปเนี่ยมีหลายร้อยเคสเลยค่ะอาจจะว่าเป็นพันเลยก็ได้แต่ว่าที่เราทราบแล้วถูกจับได้นี่นะคะ
1: ค่ะ
0: ก็หลายร้อยเคสนะคะที่ FBI ไปกวาดล้างอะไรแบบนี้ค่ะก็เป็นหนึ่งในล่ามที่ไปช่วยผู้หญิงไทยด้วยแล้วก็ไปช่วยพวกที่เป็นพยานนะคะใน
1: ค่
0: ค
1: ะ
0: ดีค่ะ
1: เนี่ยถ้าเจอกับพี่บุ๋มยุคนี้นะพี่บุ๋มก็ตะลุยช่วยอยู่ที่ฝั่งไทยแต่ของครูเอนี่ตะลุยทั่วอเมริกาเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วเขามาขอความช่วยเหลือจากเราได้ยังไงเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเหยื่อที่ถูกจับก็จะต้องไปโรงพักจะต
0: อ
1: ้อง
0: ือฮึ
1: ถูกยึดพาสปอร์ตอะไรพวกนี
0: ใ
1: ้ใช่ไหมคะ
0: ใ
1: แ
0: ช
1: ล้ว
0: ่
1: ก็จะ
0: ค
1: ติ
0: ่
1: ด
0: ะ
1: ต่อกับครูเอได้ยังไงค
0: ค
1: ะ
0: ือว่ามันจะมีหน่วยงานคือมีหลายหน่วยงานนะคะตอนนี้ที่หลักๆก็จะมีหน่วยงานที่เรียกว่าไทย CDC เป็นศูนย์ช่วยเหลือคนไทยในลอสแองเจลิสนะคะจะมีวัดไทยมีสถานทูตไทยสถานกงสุลไทยอะไรแบบนี้ค่ะ
1: ค่ะ
0: เขาก็จะติดต่อเขาก็จะไปติดต่อกับพวกหน่วยงานของรัฐหรือว่าพวก NGO ท
1: ค
0: ี่
1: ่
0: อ
1: ะ
0: ยู่ในสหรัฐอเมริกาใช่ไหมคะเราเนื่องจากว่าเราเป็นล่ามที่ขึ้นทะเบียนเล็กอย่างเราก็เป็นที่รู้จักกับ
1: ค่ะ
0: หลายๆคนนะค
1: ค
0: ะ
1: ่
0: เ
1: ะ
0: พราะว่าเราอยู่ในวงการมานานคือตั้งแต่ไปอยู่อเมริกาปีแรกเลยก็สอบเป็นล่ามได้
1: ค่ะ
0: พอสอบเป็นล่ามได้แล้วนี่ ก็ทำงานเป็นล่ามแล้วก็นักเขียนนะคะมาตลอดคือไม่เคยเปลี่ยนอาชีพเลยคนก็เลยรู้จักเราดังนั้นเขาก็จะติดต่อเรามาผ่านช่องทางของเราด้วยนะคะเรามีเว็บไซต์ของตัวเองด้วยแล้วก็ส่วนมากจะปากต่อปากเขารู้จักเราเขาก็บอกว่าโอเคถ้าต้องการล่ามนะให้ไปติดต่อกับพี่เอหรือว่าครูเออะไรแบบนี้ค่ะแล้วทางหน่วยงานของรัฐนะคะเขาก็จะเรียกล่ามที่ขึ้นทะเบียนอยู่แบบนี้เป็นต้นค่ะ
1: ค่ะแล้วทราบว่าเวลาเจอเคสความเดือดร้อนทางนู้นเนี่ยตำรวจเองก็มาขอความช่วยเหลือประสานกับทางทนายกับทางล่ามด้วยใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องค่ะคนหลายคนไม่รู้นะคะว่าล่ามนี่สำคัญมากๆเลยคือเวลาเราจะสื่อสารกันเนี่ยค่ะ
1: ค่ะ
0: จะพูดกับตำรวจยังไม่รู้เรื่องเลยใช่ไหมคะจะไปถึงท่านศาล
1: ไ
0: ม่ใช่ค่ะตำรวจก็ต้องเรียกล่ามก่อนนะคะต้องคุยผ่านล่ามก่อนตั้งแต่ขั้นตอนการถูกจับกุมเลยแล้วตอนนี้เอกก็ได้เขียนหนังสือนะคะแล้วเขียนบทความอะไรต่างๆอธิบายว่าถ้าเกิดว่าเราอยู่ในสถานการณ์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราควรจะทำยังไงในกรณีที่เราพูดภาษาไม่ได
1: ้
0: นะคะมันจะมีหน่วยงานนะคะหรือว่าเบอร์โทรที่เราสามารถที่จะไปติดต่อเพื่อที่จะขอล่ามได้ค่ะ
1: อันนี้ก็ต้องไปติดตามผลงานเขียนมารวบรวมมามากกว่า20เล่มถึง30แล้วใช่ไหมคะ
0: จวนถึงแล้วค่ะถ้ารวมพวกแอปนะคะที่เรียกว่าเป็นปกหรือว่าเป็นไตเติ้ลนะคะก็น่าจะเกิน30ค่ะ
1: การเป็นผู้หญิงธรรมดาตัวเล็กๆนะคะแล้วก็สั่งสมประสบการณ์ช่วยเหลือมาเขาจนเรียกว่านางฟ้าเป็นล่ามนางฟ้าแล้วไม่ใช่ล่ามนางฟ้าเสร็จนะคะพี่บุ๋มขายังช่วยสอนติวให้กับคนไทยที่อยากจะไปทำวีซ่าไปอเมริกาด้วยอ
0: ัน
1: นี้เกิดโปรแกรมนี้ได้ยังไงคะ
0: ก็ติวหลายอย่างนะคะตอนแรกก็ติวภาษาอังกฤษก่อนนะคะคนก็ชอบให้มาติวภาษาอังกฤษโดยทั่วไปก่อนตอนแรกเราก็มีคอร์สนะคะมันมีคลาสที่เราก็คือสอนในราคาถูกมากนะคะเพื่อที่จะให้คนไทยได้เรียนแต่ตอนหลังก็เลยไม่คิดตังค์ตอนหลังเพราะว่าเราก็อยากจะทำบุญด้วยแล้วก็ give back ใช่ไหมคะก็คือให้สู่สังคมกลับคืนเราก็เลยมาสอนอะไรต่างๆเช่นแบบการตอบคำถามในกรณีที่เราจะไปสอบสัมภาษณ์เป็นซิติเซนนะคะหรือว่ากรอกแบบฟอร์มอะไรต่างๆเหล่านี้ค่ะหรือว่าถ้าเกิดว่าเขามีปัญหาทางด้านภาษาโดยทั่วไปเขาก็อาจจะโทรมาปรึกษาเราแต่หลายคนก็จะโทรมาปรึกษาเรื่องกฎหมายอะไรเงี้ยซึ่งเราไม่ใช่ทนายนะคะเราก็จะรีเฟอร์หรือว่าส่งตัวส่งเขาค่ะไปหาพวกคนที่รับรู้นะคะทางสาขาวิชาต่างๆแต่อันไหนที่เราตอบได้ถ้าเกี่ยวกับกระบวนการทางด้านกฎหมายหรือว่าคำศัพท์การแปลอะไรเงี้ยเราก็จะตอบได้เองเลยค่ะ
1: นี่ในมือพี่เก่งนะคะสวัสดี USA เป็นนางแบบขึ้นปกมาแล้วนะคะครูเอนี่ถ้าคุณผู้ฟังดูจาก Facebook และ YouTube นะคะก็จะเห็นนี่นางแบบขึ้นปกสวัสดี USA ที่เป็นคุณเบญจวรรณภูมิแสนนะคะเขาจะแนะนำเราในฐานะล่ามกับนักเขียน
0: ใช่ค่ะ
1: นะคะเป็นตำแหน่งล่ามและนักเขียนมาวันนี้ค่ะพี่บุ๋มคุณเอ๋เอามาฝากเป็นหนังสือชื่อล่ามหน้าปกเป็นสาวไทยผมยาว
0: สมัยก่อนค่ะ
1: สมัยก่อนตอนที่เข้าวงการล่ามใหม่ๆใช่ไหมคะคุณเบญจวรรณภูมิแสนเสียงในโลกต่างภาษาแล้วก็ผู้หญิงธรรมดาที่ใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางผู้คนต่างภาษาต่างวัฒนธรรมนะฮะทำหน้าที่ล่ามแต่ในความเป็นจริงเธอทำมากกว่าการแปลภาษาเธอแปลความกลัวให้กลายเป็นความเข้าใจแปลความทุกข์ให้กลายเป็นความหวังและแปลความเงียบของผู้คนให้กลายเป็นเสียงที่สังคมได้ยินโอ้โหนี่คือปกหลังนะคะแค่อ่านแล้วก็ยังทึ่งมาจากพ็อกเก็ตบุ๊กกลายเป็นหนังได้ยังไงคะครูเอ๋คะ
0: ก็มันก็จะมีสตอรี่นะคะค่อนข้างจะยาว ก็จะสรุปให้ฟังสั้นๆ นะคะก็คือว่าเรามีประสบการณ์มากเลยคือช่วยคนไทยเนี่ยคนไทยที่อยู่ในอเมริกาที่มาหาเรา
1: ค่ะ
0: คือพวกที่ร้อนใจทั้งนั้นนะคะ
1: ไม่ว่าทุกข์ทั้งนั้น
0: ค่ะทุกข์ใจร้อนใจไม่ว่าจะขึ้นโรงขึ้นศาลหรือว่าโรงพยาบาลหรือว่าแบบมันมี
1: เรื่องเสียหายที่เขาต้องเดือดร้อน
0: คือทุกข์ใจเขาถึงจะมาหาเราใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าเป็นเรื่องการแปลธรรมดาหรือพูดธรรมดาอะไรเงี้ย ใครๆก็แปลได
1: ้มีคดีถูกทำร้ายร่างกายด้วยใช่ไหมโดนหลอกลวงเรื่องค้ายาเสพติดฆาตกรรม
0: ฆาตกรรมค่ะคดีแพ่งฟ้องร้องกันคดีครอบครัวนะคะคดีตบตีคือมีทุกอย่างคือเป็นเรื่องปกติก็เหมือนกับที่ไทยใช่ไหมคะเพราะคนไทยอยู่ในอเมริกานี่เยอะมากคืออเมริกานี่เป็นจังหวัดที่78ของไทยโดยเฉพาะลอสแองเจลิสนะคะมีคนไทยอยู่หลายแสนคนคือจะครึ่งล้านเลยก็ว่าได้นะคะถ้ารวมในเมืองอื่นๆในรัฐแคลิฟอร์เนียด้วยคือเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นล่ามในรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งมีคนไทยอยู่เยอะที่สุดก็เลยได้สัมผัสกับชีวิตของคนไทยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยค่ะก็เอามาเขียนนะคะมาเขียนให้คนเข้าใจอะไรหลายๆอย่างเป็นอุทาหรณ์คือว่าเราไม่ได้เอาเรื่องของคนที่เราไปแปลให้เนี่ยค่ะมาเขียนนะคะแล้วก็จะมีการดัดแปลงสตอรี่นะคะหรือแล้วก็คือทำวิจัยมาแล้วก็เขียนเป็นแบบบทความโดยทั่วไปโดยที่ไม่ไปพาดพิงถึงใครอะไรแบบนี้ค่ะแต่คนก็สนใจมากเพราะว่าเขาก็อยากจะรู้มันมีหลายเคสที่เกี่ยวกับเขานะคะคนก็แชร์เรื่องของเราไปสตอรี่ของเรานะคะไปให้กับคนชุมชนไทยในอเมริกาแล้วก็คนไทยที่อยู่ในประเทศไทยที่อยากจะไปอเมริกาเขาก็สนใจดังนั้นเนี่ยก็มีพวกแฟนคลับนะคะเขาบอกว่าคุณเอ๋มีประสบการณ์เยอะมากเลยแทนที่จะมาเขียนแบบนี้นะคะทำไมไม่เอามาสร้างเป็นภาพยนตร
1: ์โอ้โหตอนนั้นปีไหนคะที่พูดกันเรื่องสร้างภาพยนตร์นี
0: ่ภาพยนตร์เนี่ย
1: เป็นล้านนะคะ
0: คนใช่ค่ะคนก็สนใจเยอะตัวเองก็คิดอยู่เหมือนกันแต่ก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นไปได้เพราะว่าการที่จะทำหนังเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆมันต้องใช้เงินแล้วก็ต้องใช้ทรัพยากรแล้วก็เวลาแล้วก็อะไรอีกหลายอย่างนะคะนั่นแหละค่ะมันเป็นเรื่องยากหรือว่ามันแทบจะเป็นไปไม่ได้ค่ะ
1: รวมพลกันได้กี่หน่วยกี่คนคะในช่วงแรกเนี่ย
0: ตอนแรกเราก
1: ็ก่อการ
0: ตอนแรกเรายังไม่ทำเราไปซุ่มก่อน ไปซุ่มเขียนบทก่อน เพราะว่าเราก็ยังไม่มีบทใช่ไหมคะเลยไปเรียนการเขียนบทภาพยนตร์ด้วยตัวเองเขาเรียก
1: ครูเอทำเอง
0: ทำเอง
1: เรียนเอง
0: เรียนเองเรียนเองหมดเลยไปซื้อหนังสือมานะคะแล้วก็ดู YouTube ด้วยแล้วก็อ่านหนังสือทำวิจัยค้นคว้าด้วยตัวเองหมดเลยค่ะวิธีการทำภาพยนตร์วิธีการเขียนบทภาพยนตร์นะคะต้องเขียนเป็น2ภาษาด้วยมันเลยยากมาก
1: ค่ะก็ไปสู้เขียนก่อนใช่ค่ะคนไทยแล้วก็คนอเมริกัน
0: พอเขียนบทเสร็จแล้วนะคะถึงเอาไปนำเสนอกับให้กับชุมชนไทยในอเมริกาค่ะ
1: ตอนนั้นเขาเห็นแล้วว้าวไปไหมคะคนไทยที่
0: เขาพวกแฟนคลับเขาปกติเขาเชื่อฝีมืออยู่แล้วเขาชอบผลงานเราอยู่แล้ว
1: เห็นฝีมือคุณเอ๋อยู่แล้ว
0: คือมีเรื่องนึงที่เขียนหนังสือคือกฎหมายอาจไม่ยุติธรรมแต่กฎแห่งกรรมยุติธรรมเสม
1: อ
0: หลายคนชอบเรื่องนี้เพราะว่ามันมีเรื่องกฎหมายอยู่ด้วยนะคะแล้วก็มันมีเรื่องเกี่ยวกับพุทธศาสนามีอะไรเรื่องเกี่ยวกับคนไทยในอเมริกาแต่ว่าถ้าจะทำหนังจากหนังสือเล่มนี้ค่ะมันจะยากมากเพราะว่ามันมีต้องใช้ CGI ต้องใช้กราฟิกอะไรเยอะแยะไปหมดนะคะ
1: เป็นร
0: ู
1: ปทำยาก
0: ใช่ๆมันเป็นนามธรรมเกินไปแล้วมันมีเกี่ยวกับอะไรหลายอย่างที่มันไม่สามารถที่ทำเป็นภาพยนตร
1: ์
0: แบบธรรมดาได้ก็เลยมาเขียนบทใหม่ให้เป็นอะไรที่เราสามารถที่จะทำแบบที่เรียกว่า low budget ได้เลยเขียนบทภาพยนตร์ใหม่นี่แหละค่ะแล้วไปนำเสนอให้กับพวกแฟนๆดูอีกนะคะเขาก็บอกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวจะช่วยลงทุนนะคะ
1: ระดมทุน
0: กันระดมทุนแล้วก็ไประดมทุนกันนะคะ
1: มาวันนู้นจนเขาเรียกว่าบาทแรกดอลลาร์แรกจนเสร็จนี้ลงขันกันไปกี
0: ่โอ้เยอะมากค่ะรอบแรกนะคะก็ไม่พอเพราะว่ามันก็บานปลายไปเรื่อยๆใช่ไหมคะเพราะว่าการถ่ายทำในอเมริกามันแพงมาก
1: ค
0: ือค่ามินิมัมเวจหรือว่า
1: ค่าแรง
0: ค่าแรงขั้นต่ำนะคะมันจะแพงมากเราก็จะต้องจ่ายตามนั้นต้องมีค่านู่นค่านี่ตากล้องอะไรเงี้ยค่ะแต่ละวันมันก็แพงค่าเช่าสถานที่ก็แพงเราต้องจ่ายในเรทอเมริกานะคะมันก็บานปลายไปแล้วก็มาระดมทุนรอบ2เราต้องระดมทุน 2-3 รอบนะคะแต่ว่าทุกครั้งที่เราระดมทุนก็ได้ทุกครั้งนะคะ
1: เขาเรียกว่าเป็น เป็นหนังที่มีหุ้นส่วนเยอะมาก
0: ใช่ค่ะเพราะว่าอันนี้ที่อเมริกาเขาเรียกว่าหนังรวมใจไทยภูมิใจไทยค่ะคือมันเป็นผลงานที่แบบคนไทยอยากให้คนไทยที่ไทยได้ดูเพราะว่าคนไทยที่อเมริกาเขาดูแล้วนะคะแต่ยังไม่ได้ดูทุกคนนะคะเพราะว่าเรายังไม่ออกในสื่อกระแสหลักใช่ไหมคะเราจะให้ดูบางคนในวันเปิดตัวเท่านั้นแต่ว่าพอดีเราได้ผู้จำหน่ายที่ประเทศไทยก่อนเราเลยมาฉายที่เมืองไทยคนไทยที่เมืองไทยนะคะจะโชคดีกว่านะที่นั่น
1: จะได้ชมวันไหนเวลาไหนคะคนไทยเนี่ย
0: ค่ะที่นี่นะคะวันที่12สิงหาค่ะ
1: ทั่วประเทศ
0: ทั่วประเทศเลยค่ะ
1: มาพูดถึงหนังเรื่องล่ามเนี่ยสิ่งที่ครูเอ๋กับคนที่รวมทีมกันเฉพาะกิจต้องการจะสื่อให้คนไทยได้ดูอะไรคะที่เขาบอกว่าเป็นพลังของคนไทยรวมกันอยากให้คนไทยได้ตระหนักอะไร
0: หนังเรื่องนี้นะคะมีอะไรหลายอย่างมากเลยค่ะอันแรกก็คือพวกเราเนี่ยอยากจะให้คนไทยในประเทศไทยแล้วก็ในหลายๆที่นะคะในประเทศอื่นๆ
1: ค่ะ
0: ได้เห็นชีวิตของคนไทยในอเมริกาเพราะว่าหลายคนอยากจะไปอเมริกาม
1: ันคือสวรรค์ภาพลักษณ์ที่เราจดจำ
0: ใช่ค่ะแต่มันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะคะคนไทยที่นั่นทำงานหนักมากมากๆเลยค่ะคือคนที่ make it หรือว่าทำได้เนี่ยก็มีนะคะถ้าตั้งใจทำงานขยันทำงานวางแผนชีวิตดีๆนะคะไม่ฟุ่มเฟือยไม่เล่นการพนันนะคะไม่ติดหรูอะไรแบบเนี้ยก็จะโอเคนะคะก็จะอยู่ได้แล้วก็มันเป็นแหล่งที่ทำเงินอยู่แล้วและหลายคนถึงแม้ว่าจะไปทีหลังนะคะที่ว่าเขาเรียกว่าเป็นที่ขุดทองใช่ไหมคะอเมริกาเป็นดินแดนแห่งการขุดทองไปตอนนี้ก็ยังได้อยู่นะคะ
1: ตอนนี้ก็ยังไปขุดทอง
0: ได
1: ้
0: ก็ยังขุดได้ค่ะคือถ้าตั้งใจทำงานขยันทำงานมันก็โอเคแต่ว่ามันก็จะไม่เหมือนกับรุ่นแรกๆที่เราไป30 40 50ปีก่อนแต่ว่าตอนนี้นะคะพอคนไปแล้วเนี่ยเราก็อยากจะให้เขารู้ว่าชีวิตของคนไทยเนี่ยมันลำบากจริงๆมันเป็นยังไงอะไรแบบนี้ค่ะก็คือจุดประสงค์แรกนะคะอันที่สองก็คือเราอยากจะแสดงศักยภาพของคนไทยในอเมริกาเพราะว่าคนไทยที่นั่นน่ะเก่งเยอะมากเลยค่ะแม้แต่นักแสดงของเราที่เราไปทำแคสติ้งนะคะคัดนักแสดงที่ลอสแองเจลิสนะคะนักแสดงของเรานี่คือสุดยอดเลยนะคะไม่แพ้นักแสดงที่ไทยเลยค่ะ
1: แคสติ้งกันนี่เขาเรียกว่ามีทั้งตำรวจจริงก็มาเล่นจริงอ่ะพี่คนไทยที่เป็นตำรวจใช่ไหมคะอันนี้คือ
0: ไม่ค่ะอันนี้เราใช้คนอเมริกัน
1: ใช่คนอเมริกันเลย
0: ใช่ค่ะก็คือเหมือนกับเสมือนจริงไปเลยค่ะค
1: ่
0: ะอันนี้จะเป็นทั้งคนอเมริกันคนไทยบทบาทที่เล่นนะคะก็คือตามบทที่เขียนถ้าสมมติว่าคนไทยโดนตำรวจจับตำรวจก็จะเป็นอเมริกันนะคะจำเลยก็จะเป็นคนไทยหรือว่าผู้ต้องหาก็จะเป็นคนไทยอะไรแบบนี้ค่ะ
1: ก็จะมีล่ามมี
0: ทนายใช่ค่ะ
1: คนที่
0: เราแคสเป็นล่ามนะคะก็เป็นน้องที่อยู่ลอสแองเจลิสเขาก็เก่งมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเขาก็จะมาปรากฏตัวที่นี่ค่ะ
1: หนังฉายวันที่12สิงหาคมทั่วประเทศในเครือของ SF
0: กับเมเจอร์ค
1: ่ะนะคะแต่ทราบว่ามีรอบสื่อมวลชนวันไหนคะครูเอ๋คะ
0: รอบสื่อมวลชนนะคะวันที่5สิงหาค่ะตอนเย็นนะคะ
1: ค่ะคุณผู้ฟังเองหรือว่าสื่อมวลชนเนี่ยก็จะได้ไปดูแล้วก็มารีวิวกันอ่ะก็เรียกว่ามาป้ายยาคุณผู้ฟังกัน
0: อยากให้ไปดูมากเลยเพราะว่ามันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเพราะว่าหนังเรื่องนี้นะคะมันจะใส่อะไรไทยๆเข้าไปโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจอาหารไทยก็อยู่ในนั้นเพราะว่าธุรกิจของคนไทยส่วนใหญ่นะคะคือร้านอาหารนวดไทย
1: ค่ะ
0: ก็คือรองจากร้านอาหารไทยก็จะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยนะคะภาษาไทยเราจะได้ยินภาษาไทยครึ่งนึงเลยในหนังเรื่องนั้นถ้าเราไปฉายในต่างประเทศเขาก็จะได้ยิน
1: ค
0: ือมันจะเป็นภาษาไทยจริงๆแล้วก็มีล่ามแปลนะคะมีดนตรีไทยแทรกอยู่ในนั้นด้วย
1: ก็แต่งกันเองทีมงานแต่งกันที่ฮอลลีวูด
0: ใช่ค่ะแล้วก็เราก็ซื้อลิขสิทธิ์อีกหนึ่งเพลงนะคะในตอนต้นนะ
1: คะ
0: ก็จะมีอะไรหลายๆอย่างที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งอยากจะให้คนไทยได้ไปดูด้วยแล้วก็ต่างชาติไปดูด้วยค่ะ
1: แล้วที่เก่งเห็นใน Facebook ตั้งชื่อ Facebook เฉพาะหนังเรื่องนี้เลยถูกไหมคะมันจะใช้คำว่า The Interpreter
0: ค่ะ The Thai Interpreter เรื่องล่ามค่ะ
1: ก็จะมีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยของตัวแสดงของคนที่เป็นผู้กำกับ
0: ใช่ค่ะ
1: เขาบอกว่ามีรีวิวด้วยคนไทยในอเมริกาที่ชมกันรอบแรกแล้วก็รีวิวกันนะคะคุณผู้ฟังพี่บุ๋มค่ะก็สามารถไปชมได้ใน Facebook ก่อนนะถ้าเผื่อ ลัวว่าจะฟังแล้วไม่เข้าใจ
0: แต่ว่าถ้าไปดูแล้วจะเข้าใจนะ
1: ค
0: ะไปดูแล้วจะเข้าใจ
1: เพราะว่าครูเอ๋บอกว่าพากย์ไทยแล้วมีล่ามตัวจริงแปลด้วย
0: ไม่ต้องห่วงว่าจะไม่เข้าใจค่ะ
2: ครับ
0: เข้าใจ
2: เด
0: ี๋
2: ยวป่ะ
1: ทีนี้อย่างถ้าหลายๆท่านพาครอบครัวไปได้ดูทุกวัยถูกไหมคะ
0: ก็คิดว่าจะดูทุกวัยนะคะแต่ว่าอาจจะคือเด็กที่มีอายุ13ปีขึ้นไปก็จะโอเคแต่ว่าถ้าเด็กๆอยากจะไปชมกับผู้ปกครองก็ได้ค่ะแต่ว่าเราไม่มีคำอะไรที่แบบหยาบคายหรือว่ามีฉากที่ไม่เหมาะสมไม่มีรุนแรงไม่มีอะไรแบบนี้ค่ะ
1: คือบางคนพอบอกว่าเป็นเรื่องคดีก็อาจจะคิดว่ามีภาพที่แบบในคุกในคดีหรือการจับกุมอะไรอย่างนี้ซึ่งจริงมีแต่เราไม่ได้เป็นฉากรุนแรงถูกไหม
0: คะ
1: เด็กๆดูและเข้าใจได้ถ้าผู้ใหญ่อธิบาย
0: อยากจะให้ไปดูเพราะว่าเขาจะได้ฝึกภาษาอังกฤษนะคะถ้าอยากเก่งภาษาอังกฤษต้องดูหนังเรื่องล่ามค่ะจริงๆนะคะเพราะว่ามันจะได้ยินภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็เห็นล่ามแปลเขาจะรู้ว่าเวลาล่ามแปลจริงๆนะเขาแปลกันยังไงนะคะมันจะมีโหมดในการแปลซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคของการแปลนะคะแต่ว่าเราก็อธิบายหรือว่าคือสอนเขาแนะนำเขาโดยที่เขาไม่รู้ตัวนะคะเวลาล่ามแปลมันจะแปลแบบนี้แบบนี้ค่ะมันมีหลายเทคนิคค
1: ่
0: ะ
1: เพราะฉะนั้นดูหนังนี้ได้ประมาณ5ประโยชน์ก็คือ1เข้าใจชีวิตคนไทยถูกไหมคะเข้าใจชีวิตล่ามด้วยงานของล่ามหลักการแปลการทำอาชีพด้านต่างๆที่อยู่ในอเมริกาด้วยใช่ไหมคะแล้วก็ยังมีการฝึกภาษา
0: ใช่แล้วก็รู้เกี่ยวกับกระบวนการกฎหมายแล้วก็ศาลยุติธรรมของอเมริกาค่ะเพราะว่าเราจะมีฉากตั้งแต่ถูกจับกุมจนถึงตัดสินนะคะ มันคล้ายๆกับคือขั้นตอนการพิจารณาคดีในโดยคณะลูกขุนนะคะการขึ้นศาลครั้งแรกนะคะคล้ายๆกับการแบบเขาเรียก arraignment หรือภาษาไทยก็จะเป็นแค่ห้องเวรชี้อะไรแบบนี้ค่ะก็จะมีกระบวนการต่างๆที่เราสามารถที่จะดูได้นะคะ
1: ค่ะทีนี้ครูเอครับครูเอในนามตัวแทนของคณะทำภาพยนตร์เรื่องนี้ใช่ไหมคะจาก Pocket Book มาเป็นหนังเนี่ยความยาวประมาณกี่นาทีคะคุณ
0: ก็ประมาณ110นาทีค่ะ
1: 110นาทีนะคะโหจากหนังสือ200กว่าหน้าไหมคะครู
0: อันนี้เราทำประกอบคือประกอบกับหนังหลังจากที่เขียนบทแล้วนะคะมันจะมีหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่เรายังไม่ออกซึ่งเป็นบทภาพยนตร์เราก็จะออกพร้อมๆกันกับหนังนี่แหละค่ะแต่ว่ายังไม่มีเวลา ยังไม่มีเวลาที่จะเขียนเวอร์ชันภาษาอังกฤษค่ะ
1: ก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งผลงานนะคะที่ตัวจริงเสียงจริงมาฝากฝังกันในรายการห้องรับแขกเลยค่ะแล้วเรื่องการทำเขาเรียกว่าระดมทุนเป็นหนังเรื่องแรกของคนไทยฝีมือคนไทยเขียนบทตัดต่อทำทุกอย่างทีมคนไทยหมดเลยเขาเรียกว่ารวมพลกันมาจาก LA เลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะก็มีโปรดักชันก็มีคนอเมริกันมาช่วยด้วยนะคะแต่ว่าผู้กำกับเนี่ยจะเป็นคนอเมริกันค่ะเขาเป็นเจ้าของโปรดักชันซึ่งเป็นคนไทยเป็นหุ้นส่วนด้วยค่ะก็คือไทยอเมริกันเป็นหนังสองสัญชาติแต่ว่าส่วนมากจะเป็นคนไทยทำนะคะผู้อำนวยการสร้างก็คือพวกเราผู้อำนวยการสร้างนี่จะเป็นคนไทยหมดเลยนะคะเงินทุนก็ส่วนมากจะเป็นคนเป็นเงินของคนไทยนะ
1: คะ
0: แล้วบทก็เป็นบทที่เอเขียนเองใช่ไหม
1: คะ
0: ก็ส่วนมากเลยก็คือว่าเป็นหนังไทย
1: เป็นหนังไทยที่อยากให้คนไทยได้ดูแล้วก็อยากใหคนไทยเข้าใจด้วยและถ้าคุณผู้ฟังมีสถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยโรงเรียนมัธยมอะไรพวกนี้นี่ควรไปดูเป็นหมู่คณะนะแล้วก็ทางโรงเรียนน่าจะจัดรอบฉายให้ดีเลยใช่ไหมครับ
0: โอ้จริงๆอยากจะให้เด็ก EP ไปดูนะคะถ้าเด็ก EP ไปดูได้เนี่ยจะดีสำหรับเขามากเลยเพราะว่าเขาจะได้เห็นอะไรหลายอย่างแล้วก็จะได้รับแรงบันดาลใจด้วยหรือบางทีอาจจะไม่อยากไปอยู่เมืองนอกเลยก็ได้อะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่นะคะบางคนก็อยากโอเคไปได้แต่ว่าจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างเราก็จะสอนหลายอย่างในนั้นเลยค่ะ
1: ค่ะก็เรียกว่านำโลกตะวันตกมาเปิดให้
0: ค่ะ
1: คนไทยได้มาพิจารณากันนะคะว่าจะต้องเป็นยังไงทีนี้ในมุมของนักแปลนักเขียนตอนนี้มาเป็นนักเขียนบทภาพยนตร์แล้ว จะมีเรื่องต่อไปอะไรยังไงไหมคะมีก็เรียกว่าขั้นตอนต่อไปของเล่มนี้นอกจากออกหนังสือบทหนังแล้วจะเป็น ยังไง
0: ก็รอดูการตอบรับก่อนนะคะที่เมืองไทยแล้วก็ในระดับอินเตอร์ด้วยถ้าเกิดว่าได้รับการตอบรับตามที่เราคาดหมายไว้นะคะก็หลายคนเขาบอกว่าเมื่อไหร่จะออกภาค2
1: ภาคแรกนี่คว้ารางวัลไปหลายรางวัลแล้วใช่มั้ยคุณเอคุณเอบอกเลยคว้ารางวัลเดี๋ยวเก่งเต็มตบมือ
0: ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะหนังของเรานี่คือมันเป็นหนังที่ทุกคนจะชอบค่ะเพราะว่ามันได้ความรู้แล้วมันไม่มีอะไรที่แบบจะไปกระทบกับใครมันมีแต่ความรู้ล้วนๆแต่มันก็เป็นเอนเตอร์เทนเมนต์ด้วยนะคะมันออกทางเชิงบันเทิงด้วยแล้วเราก็เอาไปส่งเข้าประกวดในหลายเทศกาลนะคะก็ได้รับรางวัลมาจาก4เทศกาล5รางวัลจาก4เทศกาลค่ะรวมทั้งภาพยนตร์ดีเด่นสาขาดรามานะคะจาก2เทศกาลแล้วก็เป็นอะไรอีกนะคะของผู้กำกับยอดเยี่ยมอะไรแบบนี้ด้วยค่ะ
1: แม่งานนี้นะครับไม่พูดไม่ได้เลยนะเนี่ยบอกว่ารับรางวัลระดับโลกระดับนานาชาติกันแล้วเพราะนั้นคนไทยต้องไม่พลาดค่ะหนังจะฉายวันที่12สิงหาทั่วประเทศนะคะแล้วก็เนี่ยเรามีเวลากันอีกไม่กี่อาทิตย์เนี่ยเก่งอยากให้หลายๆสถาบันรวมตัวกันไปดูแล้วอย่างน้อยเนี่ยมาถกมาสร้างแรงบันดาลใจในการทำหนังก็ได้ในการทำอาชีพในการเติบโตมุมมองของเด็กเพราะว่าหลายคนมองว่าอเมริกาเป็นแหล่งขุดทองอยู่ถูกไหมคะ
0: ค่ะก็ต้องเตรียมตัวดีๆนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านภาษาหรือว่าคอนเนคชั่นนะคะเราต้องมีคนที่รู้จักอยู่เราต้องเตรียมตัวดีมากเลยฮะสมัยนี้นะคะไม่งั้นมันมีสแกมเมอร์เยอะด้วยคนโดนหลอกไปเยอะนะคะคนไทยด้วยกันเองก็หลอกกันนะคะค่ะก็ต้องระวัง
1: เจ็บตรงนี้แหละค่ะคนไทยหลอกกันเองไม่ได้
0: เยอะมากเลยค่ะ
1: ใจนะคะท้ายสุดนี้ค่ะครูเอ๋ค่ะจะฝากอะไรให้กับแฟนๆของคลื่นความคิดอสมทเรา
0: ก็อยากจะให้ทุกคนนะคะได้มีโอกาสได้ดูผลงานของคนไทยค่ะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่พวกเราตั้งใจมากเลยนะคะอยากจะให้ทุกคนได้ไปช่วยเชียร์นะคะแล้วคืออันนี้มันเป็นอะไรที่คนไทยควรสนับสนุนกันเองด้วยนะคะมันเป็นอะไรที่พวกเราภูมิใจมากโดยเฉพาะที่ที่อเมริกาแล้วอยากจะให้คนไทยที่ไทยเนี่ยได้เห็นนะคะแล้วก็อยากจะให้ทางรัฐบาลไทยลองมาสนใจดูหนังของเราด้วยนะคะเพราะว่าอันนี้มันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเลยค่ะอยากจะให้ทางรัฐบาลไทยช่วยสนับสนุนด้วยเพราะว่าอันนี้เป็นสิ่งที่เราอยากจะให้มันไปถึงระดับอินเตอร์แล้วเราสามารถที่จะใช้ภาพยนตร์นี่ค่ะเป็นสื่อเป็นตัวกลางที่จะไปถึงระดับนั้นได้ค่ะ
1: ค่ะความมุ่งมั่นนะจากอเมริกามาเสิร์ฟถึงที่ในเมืองไทยแล้วต้องไปให้กำลังใจกันนะคะแล้ววันที่12สิงหาคมครูเอจะไปอยู่แถวไหนคะแฟนคลับจะได้ไปตาม
0: วันนั้นเอจะไปอยู่ที่จังหวัดยโสธรค่ะคือเราก็จะกระจายกันไปทั้งพวกนักแสดงด้วยแล้วก็ผู้อำนวยการสร้างผู้กำกับนะคะเราจะเปิดตัวในหลายโรงภาพยนตร
1: ์
0: เราก็จะกระจัดกระจายกันไปค่ะแต่วันที่5สิงหาคมนี้เราจะมารวมตัวกันที่ M Quartier นะคะกรุงเทพค่ะ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นรอติดตามชมเรื่องราวที่ถูกตีแผ่ของอาชีพล่ามแล้วก็ในแวดวงของเขาเรียกว่าอาชญาวิทยาถูกไหมคะมันเรื่องทนายเรื่องตำรวจเรื่องการพิพากษาคดีความเรื่องคดีต่างๆเคสต่างๆก็ครูเอ๋ฝากแล้วกว่าจะมาเป็นล่ามกว่าจะมาเป็นหนังนะคะแล้วก็คว้ารางวัลมาถึง5รางวัลในเวทีนานาชาติเนี่ยนะคะไม่อยากให้พลาดเลยค่ะคนไทยของเรานะคะเพราะฉะนั้นไปพบกับคุณครูเอ๋ครูเบญจวรรณแสนภูมินะคะ
0: ภูมิแสน
1: ภูมิแสนค่ะดิฉันก็จะแบบคุยกับครูเบญจวรรณภูมิแสนนะคะให้ได้ประสบความสำเร็จแล้วก็มีแรงบันดาลใจในภาคต่อไปด้วยนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยค่ะครูเอค่ะ
0: ขอบคุณเช่นกันค่ะสว
1: ั
0: สดีค่ะ
1: ค่ะวันนี้นะครับครูเอเบญจวรรณนะคะแล้วก็ทั้งทีมนักแสดงทีมทำงานต่างๆก็ฝากความระลึกถึงมาใน Facebook เดี๋ยวเก่งไปแชร์ให้ใน Facebook คลื่นความคิดนะคะได้เลยค่ะคว้ารางวัล Best Director นี่ก็น่าจะแบบรับประกันฝีมือแล้วนะคะแล้วแถมได้อีก Best International Feature Film ด้วยโอ้โหนี่รางวัลมา พูดกันไม่หมดเลยค่ะแต่วันนี้ก็เป็นกำลังใจให้กับทีมงานที่พยายามจะทำให้ซอฟต์พาวเวอร์ของเรามาด้วยพลังเงินของคนไทยทุกบาททุกสตางค์ถ้ามีตัวแทนรัฐบาลฟังอยู่นะคะตอนนี้อุดหนุนยังทันนะคะซัพพอร์ตได้นะคะซัพพอร์ตให้คุณผู้ฟังได้นะคะเขาบอกว่ามันมีคำคมที่ทางครูเอฟฝากเอาไว้เขาบอกว่าเราโยนสิ่งสกปรกขึ้นฟ้าฟ้าจะไม่ต่ำลงมาแต่สิ่งสกปรกนั้นจะย้อนตกมาใส่หาเราเองใช่ไหมคะนี่
0: ค่ะอันนั้นอยู่ในหนังสือกฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอค่ะ
1: ค่ะเป็นเรื่องราวที่ครูเอเบญจวรรณภูมิแสงฝากเอาไว้ให้แฟนๆนะคะในหนังสือล่ามแล้วก็ในช่องทางออนไลน์ติดตามได้ทุกแพลตฟอร์มเลยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะครูเอค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะคุณผู้ฟังค่ะพักสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาติดตามห้องรับแขกในช่วงสุดท้ายกันค่ะ
2: ห้องรับแขกเปิดห้องรับรองเรื่องราวแขกพิเศษโดยดร.ปนัดดาวงศ์ผู้ดีและพัชราภรณ์ชมกลิ่น
3: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: อ้าวสายต่อไป
5: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
4: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
6: เลือกนี่สิครับ
4: ยาน้ำแก้ไอมะแว้งตราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
6: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแว้งตราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบเอ้าสายต่อไป
7: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงค์ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5:00 น. ถึง 6:00 น.ที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
8: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
9: เสียงอะไรอ่ะ
10: เสียงของยอดขายไงฟังไหมล่ะถ้าอยากปั้นสินค้าให้ปังต้องมากิจกรรมนี้เลย AI for Life AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังกิจกรรมพิเศษที่จัดมาเพื่อชาวแฟนๆคลื่นความคิดโดยเฉพาะมาเรียนรู้วิธีการใช้ AI เป็นผู้ช่วยส่วนตัวด้านการตลาดในงบที่จำกัดทั้งเขียนแคปชั่นโดนๆสอนแต่งภาพสร้างคลิปรีวิวช่วยแต่งภาพสินค้าให้สวยเตะตาโอ้ยไม่ใช่ตานี
9: ้ฟังกันง่ายๆแค่ปลายนิ้วสัมผัสไม่ต้องกลัวเทคโนโลยีเพราะเราสอนจับมือทำกันจริงๆโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อผู้สูงอายุที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึง
10: AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปัง2สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรม The Emerald รัชดาสมัครเลยที่ LINE @thinkingradio รีบเลยรับเพียง50ท่านเท่านั้น
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: ห้องรับแขกเปิดห้องรับรองเรื่องราวแขกพิเศษโดยดร.ปนัดดาวงศ์ผู้ดีและพัชราภรณ์ชมกลิ่น
1: กลับเข้าสู่รายการห้องรับแขกนะคะต้องขออนุญาตคุณผู้ฟังค่ะพี่บุ๋มของเราลงดำน้ำไปแล้วนะคะสัญญาณก็น่าจะติดขัดๆอยู่ที่เอกวาดอร์นะคะอ่ะมาเรื่องราวที่อยากจะบอกแฟนๆห้องรับแขกค่ะมีถึง3เรื่องนะคะเรื่องแรกเลยก็คือเ ใครเคยเป็นร้อนในเป็นแผลในปากจะรู้เลยนะคะว่าเวลาจะพูดจะทานมันจะเจ็บมันจะแสบพูดก็ลำบากทานอะไรก็ไม่อร่อยไม่แซ่บค่ะวันนี้ดิฉันมีตัวช่วยดีๆมาแนะนำกันค่ะขาวละออมเมาส์เจลยาทารักษาแผลในปากขาวละออเป็นยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการแผลในปากอาการระคายเคืองและช่วยดูแลแผลในปากให้ดีขึ้นใช้งานง่ายทาบริเวณที่เป็นแผล

0: นะคะคุณจะป้ายนี่หรือคือจะป้ายไม้ที่มีเรียกว่าทาสำลีพันสำลีก็ไปป้ายที่แผลได้ค่ะเหมาะสำหรับแผลร้อนในหรืออาการระคายเคืองในช่องปากยาทารักษาแผลในปากเขาละออปลอดภัยด้วยสารสกัดสมุนไพรธรรมชาติค่ะไม่ใส่สารสเตียรอยด์เนื้อยาทาง่ายไม่เหนียวและเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัลสินค้านวัตกรรมจากเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็เด็กๆก็ทาได้นะคะดิฉันเนี่ยทาประจำเพราะว่าชอบเผลอแปลงกับเกี้ยวอาหารแล้วมันเป็นแผลถลอกในปากในเหงือกเนี่ยนะคะถ้าคุณเป็นร้อนในเป็นแผลในปากให้นึกถึงยาทารักษาแผลในปากขาวละออค่ะหาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อและร้านขายยาทั่วไปหรือจะสั่งซื้อผ่าน LINE Official @ขาวละออแอดตัวเอกลมๆนะคะ KHAOLAOR ขาวละออค่ะหรือโทร02-819-7991-5 02-819-7991-5ก่อนใช้อย่าลืมอ่านคำเตือนในฉลากนะคะขาวละออใส่ใจสุขภาพในทุกวันของคุณค่ะมาเรื่องดีๆเรื่องที่2นะคะแฟนๆรายการเนี่ยที่มีอายุเรียกว่าวัยเลข5อัพแล้วมีสินค้ามีของมือ2มีของเก่ามีพวกของสะสมอยากเปลี่ยนให้เป็นรายได้อยากจะแบ่งปันให้กับคนที่ชื่นชอบรักของเก่าของสะสมเหมือนกันแต่ไม่รู้จะไปเปิดตลาดนัดที่ไหนไปขายที่ไหนขายบนออนไลน์และเราก็จะต้องรู้ทันออนไลน์รู้ทันแอปไหนโหลดแอปไหนตัดต่ออย่างไรจะเขียนข้อความยังไงบางคนเนี่ยโทรศัพท์มือถือเล็กใช่ไหมคะก็ใช้ iPad ก็ได้เขียนข้อความยังไงให้สะดุดตาสะดุดใจเอารูปสินค้าถ่ายยังไงแล้วให้AI ให้แอปมันช่วยทำให้มันสามารถตกแต่งเหมือนคุณถ่ายในสตูดิโอมีไฟมีช่างมืออาชีพเลยแต่คุณต้องเขียนคำสั่งให้เป็นค่ะเพราะฉะนั้นมันจะไม่แพงเลยคุณไม่ต้องไปเสียเงินจ้างคนทำโปสเตอร์คนออกแบบคนถ่ายรูปใช้แอป AI for Life จะช่วยให้คุณขายของสร้างออนไลน์ให้ปังได้ค่ะคุณคะ AI for Life ครั้งนี้ของเรานะคะจัดขึ้นมาเป็นปีที่3แล้วก็จัดแค่ปีละครั้งตอนนี้เนี่ยวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมเนี่ยเหลืออยู่แค่10ที่นะคะคุณคะเราจะจับมือทำกันเลยค่ะอาจารย์สุธีราจำลองสุภลักษณ์นี่ก็เรียกว่าสอนกันมาเกือบจะ30ปีแล้วนะคะแล้วท่านก็มีประสบการณ์จากอเมริกาแคนาดามีความสามารถให้มาอัพสกิลได้เขาบอกได้เลยว่าวัยเก่าสอนวัยเก่าเนี่ยเข้าใจเข้าถึงแล้วก็ทำได้จับมือทำกันเลยค่ะสตาฟของเราเนี่ย10คนกับคุณผู้ฟัง50ท่านเนี่ยนะคะราคาบอกได้เลยค่าอาหารค่าของว่างท่านวิทยากรเอกสารเรามีคู่มือให้กลับไปทำที่บ้านได้เรามีระบบที่จะประสานในไลน์กลุ่มให้คำแนะนำกันอีก1เดือนเต็มนะคะงานนี้เหลืออีกแค่10ที่นั่งเท่านั้นค่ะเอา AI มาช่วยทำให้เป็นรายได้เสริมของเราดีกว่าอยู่เปล่าๆอย่างคุณแม่สมศรีม่วงสอนเขียวเนี่ยนะคะดิฉันไปเจอท่านเมื่อวันเสาร์เนี่ยท่านยังทำหมูฝอยหมูกรอบดิฉันก็จะแนะนำให้ท่านช่วยขายออนไลน์เพราะฉะนั้นเนี่ยทำขายออนไลน์ปุ๊บคนสั่งปั๊บก็ส่งถึงบ้านมีไปรษณีย์ไทยส่งให้ถึงบ้านนะคะเดี๋ยวนี้ขายออนไลน์ง่ายค่ะแล้วเราก็จะได้รู้ทันด้วยว่าอย่าให้ไปหลอกกันมาอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะคุณผู้ฟังไลน์มาถามว่าจะไปชมภาพยนตร์เรื่องล่ามที่โรง SF แล้วก็เมเจอร์นะคะวันที่12สิงหาแต่รอบเปิดตัววันที่สื่อมวลชนเขาจะเปิดวันที่5สิงหาคุณผู้ฟังก็จะไม่ได้ไปชมนะคะแต่จะได้ชมพร้อมกันทั่วประเทศ12สิงหาค่ะตอนเช้าไปวิ่งก่อนไปวิ่งกับ12สิงหาฮาล์ฟมาราธอนที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะไปเจอกับบูธอสมทนะคะเราจะมีของไปแจกเล็กๆน้อยๆกรุบกรีบ แล้วก็ไปร่วมสนุกกันทักทายกันแล้วก็ไปรับเสื้อรับบิฟที่คุณผู้ฟังร่วมสนุกกับเราคนที่ร่วมซื้อบัตรกันเรียกว่าแน่นเต็มล้นเนี่ย 8,000 คน 8,000 นักวิ่งเนี่ยนะคะจะมีดีเจของคลื่นความคิดวิ่งอยู่ในนั้นด้วยนะคะเพราะนั้นต้องคอยจับตาดูดีๆเดี๋ยวเราจะเจอใครกันบ้างในวันนั้นใครถ่ายรูปดีเจ 96.5 กลับมาได้มาโพสต์ใน Facebook หรือ LINE ส่งมาให้เรานะคะเดี๋ยวเราจะมีรางวัลติดกลับส่งไปให้คุณผู้ฟังด้วยมาเดี๋ยวดิฉันแชร์ลิงก์ของ The Thai Interpreter นะคะให้ในหน้า Facebook ของคลื่นความคิดค่ะมาอีกหนึ่งเรื่องค่ะของกิจกรรม CEO Vision CEO Vision ตอนนี้เนี่ยนะคะมีแฟนๆของ CEO Vision แฟนๆคุณวิชัยแฟนๆคุณวิกรมเนี่ยนะคะก็บอกว่าอยากให้พาไปดูนวัตกรรมเราก็จัดให้ตามคำขอค่ะ 21-26 กันยายนนี้นะคะขอโปรแกรมกันมาได้ไปชิงเต่านะคะเราจะไปชิงเต่ากันไปดูงานนวัตกรรมที่นั่นแล้วก็ไปดูว่าเขาเนี่ยเป็นเมืองริมทะเลที่มีประวัติศาสตร์มีสถาปัตยกรรมของยุโรปไปดูเมืองโบราณอายุ 1,400 ปีเรื่องโบราณนี่เขาก็มีนะเมืองโบราณอายุมากกว่า 1,400 ปีไปดูสถาปัตยกรรมยุโรปเพราะว่ามีเยอรมนีไปยึดไว้นานเหมือนกันนะคะอาคารสิ่งก่อสร้างเขาไปดูพิพิธภัณฑ์ไปดูนวัตกรรมฮิวเขาเรียกว่าหุ่นยนต์พับส่งยาหุ่นยนต์ช่วยผู้สูงอายุไปดูศูนย์พัฒนาหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุค่ะแล้วก็จะไปดูนวัตกรรมระดับโลกที่ชิงเต่ามีแล้วนะคะเป็นศูนย์แสดงนวัตกรรมระดับโลกเลยเป็นที่ไหนอย่างไรมาทักกันมาที่ LINE @thinkingradioat thinking radio นะคะก็จะมีคุณวิชัยและคุณชานเดชนะคะดูแลทริปไปอำนวยความสะดวกให้คุณผู้ฟังแล้วก็ไปพบปะแขกรับเชิญพิเศษที่ชิงเต่ากันเราจะพาคุณผู้ฟังเขาเรียกว่าเข้า fast track เลยไม่ต้องไปเดินรอต่อคิวในสนามบินสุวรรณภูมิให้นานเราพาเข้าประตูพิเศษ fast track ของเรานะคะอสมทจัดให้แล้วก็พาคุณขึ้นไปชมวิวสูงสุดของชิงเต่าคราวที่แล้วเราไปโอซาก้าเราก
1: ็ทริปเต็มเร็วมาก
0: ใช่พี่บุ๋มเขาตอนนี้ก็หลายๆ หลายๆคนเนี่ยที่มาติดตามก็อยากให้เราพาไปโอซาก้าเต็มแล้วนางโอย่าเต็มแล้วตอนนี้เราก็เลยจัดไปชิงเต่าค่ะพี่บุ๋มค่ะ
1: ยังไงอยากให้รีบสมัครนะคะเพราะว่าแต่ละทริปเราคัดสรรมาอย่างนี้แล้วก็ exclusive ทุกอันแน่นอนค่ะ
0: ค่ะมีแขกพิเศษมี dinner talk พิเศษแล้วก็สถานที่แต่ละสถานที่ก็พิเศษนะคะเช่นขึ้นไปบนตึก81ชั้นเนี่ยโอ้โหเขาไฮเทคมากๆแล้วชมวิวริมทะเลนะพี่บุ๋มค่ะงานนี้ไม่ธรรมดาค่ะให้ขอโปรแกรมกันมาได้โปรแกรมชิงเต่ากับ CEO Trip ของ Business Trip ของเรานะคะคุณวิชัยกับคุณชานเดชจะไปดูแลคุณผู้ฟังพร้อมกับแขกพิเศษที่อยู่ที่นู่นกันค่ะแล้วพี่บุ๋มค่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะสภาพอากาศเรือดำน้ำของพี่บุ๋ม
1: ตึ้งคึมคึมค่ะแล้วก็เตรียมตัวเจอสัตว์แปลกๆของกาลาปากอสค่ะพี่เก่ง
0: ได้ยินชื่อว่าเขาจะต้องมีเต่าพันปีป่ะเต่ากาลาปากอส
1: ใช่ใช่ใช่ใช่
0: ยักษ์
1: แล้วก็จะมีปลาแปลกๆเยอะอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเจอเปล่านะคะเพราะในน้ำเป็นอะไรที่บังคับยากแต่เพียงแต่ว่าการเดินทางจากประเทศไทยมาที่นี่ก็ของบุ๋มที่รวมทั้งหมด41ชั่วโมงค่ะพี่เก่งแก่วันนี้ก็ไม่ไปไม่ไหวแล้วก็เลยมาตอนนี้ก่อน
0: โอ้โหสิ่งสำคัญของการดำน้ำก็คือร่างกายต้องพักผ่อนให้พอใช่ไหมพี่บุ๋ม
1: ใช่ค่ะแต่ตอนนี้คือแบบโอ้โหเจ็ตแลกคือแบบเวลามันกลับตลบัดไปหมดเลยอย่างตอนนี้กำลังสัมภาษณ์คุณผู้ชมตอนหัวค่ำแต่ของผมคือ6 โมงเช้าค่ะ
0: ใช่ใช่

0: เงินมาเยียวยาผู้เสียหายอยู่ในที่ที่อยู่ในผับนั้นคือแต่ละหรือว่าเขาไม่ได้เป็นคนเที่ยวอย่างเดียวนะคะในนั้นมีทั้งคนทํางานค่ะมีเด็กเสิร์ฟใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: มีช่างเสียงช่างไฟช่างดนตรีเขาเป็นคนทํางานค่ะดังนั้นเขาก็ควรที่จะมีสิทธิ์ได้รับสิทธิ์ในการเยียวยาเช่นเดียวกันค่ะ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องไม่ตกหล่นน่ะต้องดูแลให้ท่วนหน้าแล้วก็เท่าเทียมกันใช่ไหมยุติธรรม
0: ใช
1: ด้
0: ่
1: วย
0: อย่าเพิ่งรีบเหมารวมคือในนั้นไม่ได้มีแค่นักท่องเที่ยวอย่างเดียวเนาะก็จะมีแบบคนทํางานจริงๆที่อยู่ตรงนั้นแล้วก็อย่างล่าสุดที่ผมไปช่วยเคสหนึ่งก็คือตัวสามีเป็นช่างเสียงอยู่ตรงนั้นแล้วเขาก็โดนไฟลวก70%ทีนี้สิทธิ์การรักษาอยู่ที่ลพบุรีภรรยาก็เลยต้องลาออกจากงานที่กรุงเทพ
1: ได้
0: ใช่ละภรรยาก็เลยต้องลาออกจากงานที่กรุงเทพไปดูแลค่ะ
1: ค่ะเดี๋ยวยังไงเราจะติดตามอัปเดตความคืบหน้าการช่วยเหลือของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้เขาพี่ลาดพร้าวนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วพี่บุ๋มเดี๋ยวกลับมาจะเจอกันใหม่นะคะ
0: ได้ค่ะ
1: ขอบคุณ
0: ค่ะ
1: สวัสดีทุกท่านที่ติดตามค่ะ
2: ห้องรับแขกที่ 96.5 FM คลื่นความคิดขณะนี้เวลา20นาฬิกา
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
1: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นประธานมอบประกาศนียบัตรและมอบรางวัลพระราชทานแก่บุตรหลานข้าราชบริพารในพระองค์และครูจิตอาสาวันนี้พลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปเป็นประธานมอบประกาศนียบัตรและมอบรางวัลพระราชทานแก่บุตรหลานข้าราชบริพารในพระองค์และเกียรติบัตรแก่ครูจิตอาสาที่ศึกษาศูนย์การเรียนรู้ดนตรีไทยนาฏศิลป์หน่วยราชการในพระองค์904ณโรงละครอาคาร601สำนักพระราชวังสนามเสือป่าทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงให้ความสำคัญเรื่องการอนุรักษ์และรักษาดนตรีไทยและนาฏศิลป์ไทยอันเป็นศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามของประเทศไทยกับทั้งทรงส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนรวมถึงบุตรหลานข้าราชบริพารในพระองค์ได้มีโอกาสได้ศึกษาและเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้หน่วยราชการในพระองค์จะตั้งศูนย์การเรียนรู้ดนตรีไทยนาฏศิลป์เมื่อวันที่1มีนาคม2566และพระราชทานพระราชทรัพย์ในการจัดซื้อเครื่องดนตรีไทยตลอดจนทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นประธานเปิดศูนย์การเรียนรู้ดนตรีไทยนาฏศิลป์หน่วยราชการในพระองค์ณอาคารที่พักข้าราชบริพารเขตบางซื่อกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่30เมษายน2566ซึ่งศูนย์การเรียนรู้นี้มีความเจริญก้าวหน้าจบจนถึงปัจจุบันเปิดทำการเรียนการสอนทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ในรายวิชานาฏศิลป์ปี่พาทย์เครื่องสายและขับร้องเพลงไทยเดิมในปีการศึกษา2568มีนักเรียนจำนวน124คน

0: ามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
1: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ไม่ใช่ความใจดีของคนขายเนื้อหรือคนอบขนมปังหรอกที่เรา

0: ได้กินอาหารค่ำแต่เป็นเพราะพวกเขาคำนึงถึงผลกำไรของพวกเขาต่างหากอดัมสมิธบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์สมัยใหม
1: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
3: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
4: เสียงอะไรอ่ะ
5: เสียงของยอดขายไงฟังไหมล่ะถ้าอยากปั้นสินค้าให้ปังต้องมากิจกรรมนี้เลย AI for Life AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังกิจกรรมพิเศษที่จัดมาเพื่อชาวแฟนคลื่นความคิดโดยเฉพาะมาเรียนรู้วิธีการใช้ AI เป็นผู้ช่วยส่วนตัวด้านการตลาดในงบที่จำกัดทั้งเขียนแคปชั่นโดนๆสอนแต่งภาพสร้างคลิปรีวิวช่วยแต่งภาพสินค้าให้สวยเตะตาโอ้ยไม่ใช่ตานี้
4: ปังกันง่ายๆแค่ปลายนิ้วสัมผัสไม่ต้องกลัวเทคโนโลยีเพราะเราสอนจับมือทำกันจริงๆโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อผู้สูงอายุที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึง
5: AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปัง2สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรม The Emerald รัชดาสมัครเลยที่ LINE @thinkingradio รีบเลยรับเพียง50ท่านเท่านั้น
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
6: ๆย้อนอดีตสู่อนาคตที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
7: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับรายการย้อนอดีตสู่อนาคตนะครับท่านผู้ฟังก็จะพบกับผมไพศาลมังกรชยาผู้ดำเนินรายการวันนี้ก็เป็นวันที่ท่านรองศาสตราจารย์ดร.อนุสรธรรมจัยนะฮะซึ่งขณะนี้ปัจจุบันท่านก็เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของกรุงเทพมหานครพรรคประชาชนนะท่านอาจารย์ก็จะช่วยสละเวลานะมาพูดคุยกันในรายการของเราในฐานะที่เป็นอดีตวิทยากรทำหน้าที่กันมาอย่างยาวนานนะช่วงนี้ก็ยังไงก็ต้องขอรบกวนอาจารย์มาพูดคุยกันต่อเนื่องเพื่อไม่ทำให้แฟนๆรายการเหงากันนะครับแล้วก็คิดถึงกันมากเป็นไปนะสวัสดีครับอาจารย์อนุสรครับ
8: สวัสดีครับคุณไพศาลครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณพี่ไพศาลที่ให้เกียรติกรุณาให้มาออกรายการอยู่เป็นระยะเรื่อย
7: ๆโอ้ผมรับถือเป็นว่าคุณนะเป็นว่าคุณ
8: ซึ่งพอดีมันก็ตรงกับความตั้งใจอยู่แล้วเพราะว่าผมมองว่าการให้ข้อมูลหรือความรู้อะไรทั้งหลายเนี่ยทางสื่อมวลชนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ
7: ครับ
8: จริงๆแล้วการจะเปลี่ยนแปลงประเทศหรือสังคมให้ดีขึ้นเนี่ยคือถ้าเราทำงานทางด้านการศึกษาเนี่ยคือถ้าอยู่ในระบบเนี่ยมันใช้เวลามันใช้เวลานานกว่าผู้คนจะเปลี่ยนแปลงจะตระหนักรู้นะแต่ถ้าเกิดเราทำงานผ่านสื่อมวลชนเนี่ยมันก็จะทำให้คนรับรู้ข้อมูลในวงกว้าง
7: ครับ
8: แล้วก็การเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สันตินะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการให้ข้อมูลแล้วก็ให้คนเนี่ยตระหนักรู้ได้เอง
7: ครับ
8: แล้วก็จะผลักดันให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงที่มันดีขึ้น
7: ครับ
8: ผมก็มีความปรารถนาแบบนี้แหละครับ
7: ก็เลย
8: คิดว่าถ้าสมมุติมีเวทีมีตรงไหนที่ยังเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็จะทำหน้าที่ตรงนี้นะแม้ว่าภารกิจจะยุ่งหน้าดูเพราะว่าเมื่อเช้าก็ไปปลูกต้นไม้กัน
7: ต้องลงพื้นที
8: ่
7: นะ
8: ที่สวนน้ำตลิ่งชันนะฮะก็ผู้อำนวยการเขตก็ได้เชิญให้ไปร่วมนะร่วมกับบรรดาแกนนำชุมชนแล้วก็หลายท่านก็ไปด้วยกันสกด้วย
7: ลงพื้นที่นี่ก็เจอแฟนๆรายการด้วยบ้างนะ
8: เจอฮะเจอ
7: ต้องมีบ้างนะ
8: เจอครับเจอ
7: เพราะว่าอาจารย์ก็จัดรายการร่วมกับผมในรายการนี้กันมาเป็นสิบปีในคลื่น
8: ก็มีคนถามถึงคุณไพศาลก็มีนะครับ
7: โอ้ฮะต้องขอบพระคุณท่านด้วยคือผมเองก็เรียนตรงๆก็อาจารย์เข้ามาร่วมดำเนินรายการด้วยนี่ก็เป็นพระคุณอย่างยิ่งเพราะว่าแฟนๆก็ติดตามแล้วแต่ว่าผมเองเนี่ยลึกๆแล้วก็มีความเป็นห่วงเพราะว่าอาจารย์ก็มีสถานะที่ไปมีบทบาททางการเมืองนะคือผมคิดว่าผมแล้วก็ทางคลื่นทางอสมทเนี่ยคงคิดคล้ายๆกันเนี่ยคือว่าก็เป็นห่วงอ่ะกลัวว่าไอ้บ้านเราบางทีหลักมันก็ไม่ค่อยแน่นกันนะก็อาจจะหยิบยกเอาเรื่องนู้นเรื่องนี้เอามาก
8: ันแกล้งกันได้
7: เอามากันแกล้งกันอะไรกันอย่างเงี้ยก็เกรงว่าอาจารย์อาจจะได้รับผลกระทบเนี่ยก็เป็นห่วงตรงนี้
8: แต่ว่าเราก็ตรวจสอบดูทั้งหมดแล้วก็ไม่น่าจะมีประเด็นอะไรที
7: ่
8: จะหาเรื่องหรือกันแกล้งกันได
7: ้ก็พยายามระวังตรงนี้เพราะว่าเดี๋ยวว่ากลายเป็นว่าผมแล้วก็ทั้งคลื่นก็ได้ประโยชน์ได้อาจารย์มาพูดคุยแต่ว่าถ้าอาจารย์ไปเกิดได้รับผลกระทบขึ้นมาเนี่ยนี่เราคงจะนอนไม่หลับแหละ
8: ครับคือปัญหามันคือก็คือถ้ามันมีการตีความหรือดำเนินการทุกอย่างไปตามกฎหมายมันประเทศนี้มี rule of law มันก็ไม่มีปัญหาแล้วเพราะไม่งั้นนักการเมืองก็ไม่สามารถให้สัมภาษณ์สื่อได้เลยถูกไหมคือผมมานี่ผมก็มาในฐานะผู้ที่ถูกสัมภาษณ
7: ์วิทยากร
8: ผู้ถูกสัมภาษณ์
7: อาจารย์ก็ไม่ได้รับสตุ้งสตังค์ไม่ได้มารับจ้าง
8: ผมไม่ต้องการอยู่แล้วฮะชีวิตนี้ไม่ได้ต้องการทรัพย์สินรายได้อะไรเพิ่มอยู่แล้วเพราะว่าก็อยากจะทำประโยชน์แค่นั้นเองครับ
7: กราบขอบพระคุณอย่างยิ่งฮะก็นานๆได้พูดคุยกันในเรื่องที่ใกล้ตัวเราหน่อยแต่ว่าก็จะได้ให้ท่านผู้ฟังท่านที่ติดตามทั้งอาจารย์ทั้งผมก็จะได้รับทราบไปด้วยนะ
8: ครับก็คือมันเป็นความปรารถนาของเราอยู่แล้วที่ต้องการให้ชีวิตมันทำประโยชน์ได้วันนี้ก็เลยหยิบเอาเรื่องราวของเฉินเจียกงเฉินเจียกง
7: เขาเป็นใครอะท่านเนี้ย
8: ก็เป็นนักธุรกิจชาวจีนโพ้นทะเลที่ประสบความสำเร็จทางธุรกิจอย่างมากที่สิงคโปร์แล้วก็มาเลเซียแล้วก็รัฐบาลจีนก็ให้ความยกย่องว่าเป็นชาวจีนโพ้นทะเลที่ยิ่งใหญ่เพราะว่าทำคุณประโยชน์ให้กับประชาชาติจีนอย่างมาก
7: ครับ
8: สนับสนุนการปฏิวัติสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงประเทศจีนให้ดีขึ้นแล้วก็ให้ความสำคัญเรื่องการศึกษาก็ให้ทุนการศึกษาเนี่ยทั่วทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะฮะโดยเฉพาะในกลุ่มชุมชนชาวจีนพ้นทะเล
7: อ
8: ๋
7: อเป็นคนจีนพ้นทะเลที่มาประสบความสำเร็จทางธุรกิจในแถบประเทศอุษาคเนย์เนี่ยนะสิงคโปร์เห็นว่ามีธุรกิจทั้งสิงคโปร์มาเลเซียอินโดนีเซียนะ
8: ฮ่องกงอะไรด้วย
7: ครับ
8: ในทางธุรกิจนี่ก็ถือว่าเป็นเจ้าสัวใหญ่แห่งกิจการอุตสาหกรรมยางพาราแต่ก็มีธุรกิจอื่นๆด้วย
7: ครับ
8: แต่ที่สำคัญก็คือพอร่ำรวยแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ทิ้งบ้านเกิดเมืองนอนก็บริจาคเงินจำนวนมากในการสร้างโรงเรียนและมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื
7: ่
8: อง
7: ใฝ่ใจที่จะส่งเสริมในเรื่องการศึกษาของแผ่นดินแม่นะ
9: ไม่ใช่แผ่นดินแม่งเดียวเห็นว่าโรงเรียนเขาก็อุดหนุนโรงเรียนที่สิงคโปร์ด้วย
8: ใช่ใช่ครับก็ทั้งในอาเซียนนี่แหละทั้งหมดเลยตอนนี้ก็ยังมีทุนของเขาอยู่ทุนการศึกษาให้เด็กทั้งหลายได้เรียนหนังสือ
9: เฉินเจียเกิงเฉินเจียเฉินเจียเกิงอันนี้ก็น่าจะเป็นภาษาจีนกลาง
8: ใช่ครับ
9: ผมไปดูแล้วเขาเป็นคนฮกเกี้ยนนะ
8: ฮกเกี้ยนถ้าเกิดภาษาฮกเกี้ยนเนี่ยก็คือตันคาคี
9: ตันคาคี
8: ตันคาคีซึ่งก็ประวัติแล้วก็รูปภาพกิจกรรมอะไรการเคลื่อนไหวทางการเมืองของเขาเนี่ยก็อยู่ในพิพิธภัณฑ์แห่งชาติของสิงคโปร์ด้วยนะฮะผมเคยเห็นอยู
9: ่
8: ฮะก็เป็นบุคคลที่มีความสำคัญมากเพราะว่าตอนที่ประเทศจีนอยู่ในช่วงยุคสมัยที่มันมีความผันผวนของเหตุการณ์บ้านเมืองมากไม่ว่าจะเป็นช่วงปลายราชวงศ์ชิงการเคลื่อนไหวก่อตัวของขบวนการของดร.สุนยัตเซนก๊กมินตั๋งเนี่ยนะเฉินเจียเกิ้งเนี่ยก็สนับสนุนขบวนการของสุนยัตเซนนะครับแล้วก็ต่อมาก็สนับสนุนเจียงไคเช็คคือก็สนับสนุนเงินจำนวนมากเลยอะ
9: ช่วง
8: โดยเฉพาะช่วงที่ญี่ปุ่น
9: ใ
8: ช่แต่ว่าตอนหลังพอเขาเดินทางไปที่จีนเนี่ยก็ไปสัมผัสกับรัฐบาลของเจียงไคเช็กเนี่ยก็เห็นว่าเงินที่เขาบริจาคไปเนี่ยมันรั่วไหลทุจริตเยอะ
9: ครับ
8: เขาก็เลยเกิดความไม่ศรัทธาก็เลยไปแล้วก็ได้ข่าวว่ามันมีขบวนการเคลื่อนไหวของพรรคคอมมิวนิสต์ซึ่งนำโดยเหมาเจ๋อตุงเนี่ยเขาก็เลยเดินทางไปพบเหมาเจ๋อตุงนะฮะ
9: ครับ
8: เข้าใจว่าไปพบที่เยี่ยอันนะฮะแล้วก็เห็นพลพรรคของพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยก็มีวินัยแล้วก็มีความเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายแล้วก็อุทิศตัวในการต่อสู้ให้กับประชาชนและประเทศชาติเขาก็เลยประกาศข้อความซึ่งเป็นข้อความที่หลายคนก็จดจำก็คือเขาบอกว่าอนาคตของจีนอยู่ที่เยี่ยอันนะอันนี้มันก็ปลุกเล้าให้ชาวจีนพ้นทะเลจำนวนไม่น้อยเนี่ยหันมาสนับสนุนพรรคคอมมิวนิสต์มากขึ้นแล้วก็สนับสนุนขบวนการของก๊กมินตั๋งน้อยลงจีนคณะชาติน้อยลงแต่ว่าอันนี้เป็นจีนคณะชาติหรือก๊กมินตั๋งสมัยเจียงไคเช็กละไม่ใช่สมัยซุนยัตเซน
9: ก็ดูแนวคิดอุดมการณ์แล้วก็น่าจะอยู่ในกลุ่มผู้รักชาติรักประชา
8: ชาตินิยมชาตินิย
9: ม
8: คือไม่ได้สมาทานความคิดแบบ
9: สังคมนิยม
8: หรือคอมมิวนิสต์แน่นอนหรือเผด็จการหรือประชาธิปไตยอะไรแต่ว่าเป็นนักชาตินิยมครับ
9: นักชาตินิยมแล้วเขาต่อต้านร่วมเคลื่อนไหวในการต่อต้านราชวงศ์ชิงเนี่ยแสดงว่าต้องมีแนวคิดเรื่องประชาธิปไตยนะ
8: ใช่ครับเป็นแนวคิดประชาธิปไตยคร
9: ับ ก็คือให้ความสำคัญกับเรื่องอำนาจที่มาจากประชาชนก็เกิด1874นี่ผมดูแล้วโอ้โห
8: ปลายราชวงศ์ชิงนะฮะ
9: คือตอนนั้นพูดง่ายๆว่าก่อนได้นั้น1911ใช่ไหม
8: ใช่ก่อน1911ก่อนปฏิวัติสิ้นไห
9: ่ก่อนปฏิวัติสิ้นไห
8: ่เพราะว่าเขาเป็นคนหนึ่งที่สนับสนุนการปฏิวัติสิ้นไห่ครับค
9: ุ
8: ณ
9: ก็แสดงว่าเขาต้องโตพอสมควรแล้วนะเกิดการปฏิวัติสิ้นไห่
8: เขา20กว่า
9: โอ้โห
8: แต่ว่าเขาเป็นคนที่ประสบความสำเร็จทางธุรกิจตั้งแต่อายุยังน้อยไงแต่ว่าเขามีเขาเรียกว่ามีแต้มต่อจาก
9: คุณพ่อด้วยพ่อเขาเป็นพ่อค้า
8: พ่อเป็นพ่อค้าใช่ครับ
9: ครับก็เป็นครอบครัวพ่อค้าคือคนฟูเจี้ยนเนี่ยถ้าเป็นพ่อค้านี่ก็หมายถึงว่ามีเรือเดินทะเลค้าขายไม่ใช่ถึงขั้นเรือเดินสมุทรนะแต่ว่าก็จะค้าขายตามแนวชายฝั่งไปเนี่ยออกไปเรียบไปจากฟูเจี้ยนเนี่ยก็ไปกวางตุ้งฮ่องกงแล้วก็เลียบไปไหหลำไปเวียดนามไล่เลาะมาเรื่อยนะฮะจนกระทั่งเข้ามาถึงอ่าวไทยอะไรต่างๆ ไปสิงคโปร์ไปมาเลย์ครอบครัวเขาเป็นธุรกิจเป็นผู้ประกอบการอย่างนี้ก่อนแล้วก็ตัวเขา17ปีออกเดินทางไปสิงคโปร์กับบิดาไปเริ่มต้นธุรกิจในต่างประเทศ
8: ใช่ครับ
9: มีความสามารถสูงขนาดว่าบิดาเนี่ยทำกิจการเสียหายนะแต่ฉันเจียเกิงเนี่ยไปช่วยกอบกู้ให
8: ้กอบกู้ใช่คร
9: ับ กอบกู้จนกระทั่งกลับมาฟื้นตัวประสบความสำเร็จได้แล้ว
8: พูดความน่าสนใจของเขาเนี่ยไม่ใช่การประสบความสำเร็จในทางธุรกิจจนกระทั่งเป็นเจ้าสัวมหาเศรษฐีนะ
9: ครับ
8: ความน่าสนใจของเขาก็คือเป็นผู้ที่รักความเป็นธรรมแล้วก็สนับสนุนเรื่องการศึกษาแล้วก็ให้โอกาสผู้คนจำนวนมากโดยเฉพาะคนยากจนคือสิ่งที่เขาทำไว้เนี่ยจนวันเนี้ยมันก็ยังเป็นอนุสรณ์สถานอยู่จำนวนมากในเมืองเซี่ยเหมินอย่างมหาลัยเซี่ยเหมินอะไรพวกเนี้ยก็เขาก็สนับสนุนอย่างมากเลยโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมอะไรทั้งหมดจนกระทั่งเมืองเนี้ยกลายเป็นเมืองการศึกษาคุณเวลาน
9: เซี่ยเหมินก็อยู่ตรงข้ามไต้หวันเนี่ย
8: ใช่ครับ
9: ก็
8: เกี่ยงนะ
9: ครับก็เราก็รู้จักในนามของมณฑลฮกเกี้ยนนะ
8: ครับ
9: แต่ภาษาจีนกลางก็คือมณฑลฟูเจียนอยู่เหนือมณฑลกวางตุ้งขึ้นไปนะ
8: ครับครับ
9: ชื่อไอ้นามสกุลเขาเรียกเป็นภาษาฮกเกี้ยนเนี่ยก็สำเนียงเดียวกับแต้จิ๋วฮะแซตัน
8: แซตันครับ
9: แซตันหรือแซเฉินในภาษาจีนกลางถ้าเป็นคนแต้จิ๋วแซเฉินนี่ก็แซตันเหมือนกัน
8: ครับ
9: ตันบางวันนี้ก็เรียกตันก็มีนะ
8: ครับใช่ครับ
9: แซตันแซตันแล้วแต่การออกเสียง
8: ทีนี้ความน่าสนใจก็คือว่าตอนที่ญี่ปุ่นลุกรานประเทศจีนเนี่ยพอเข้าไปในเขตจี้เหมยจี้เหมยคือเมือง
9: เกิดเขา
8: แถวเซี่ยเหมินเนี่ยนะฮะคือญี่ปุ่นไม่ยังไงอ่ะไม่ทำลายหรือไม่ไม่กล้าไปแตะต้องอะไรที่มันเป็นกิจการหรือโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยที่เฉินเจียเกิ้งเนี่ยได้สร้างเอาไว้เลยนะเพราะว่าเขาเป็นผู้ที่คนจีนพ้นทะเลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยให้ความเคารพนับถือมากเพราะว่าเกิดญี่ปุ่นไปทำเนี่ยมันก็จะมีแรงต้าน
9: แรงต้านจากประเทศต่างๆ
8: ในประเทศทะเลในประเทศต่างๆมากขึ้นเพราะว่าตอนนั้นญี่ปุ่นก็มายึดประเทศต่างๆถูกไหมฮะ
9: ครับ
8: อันนี้ก็เลยมีคนก็เขียนไว้เป็นเกร็ดประวัติศาสตร์ว่าอันเนี้ยคือบารมีของเขาที่มากมายมากในหมู่ชาวจีนพ้นทะเลจนกระทั่งในภายหลังเนี่ยก็รัฐบาลจีนก็ได้ใช้ประโยชน์จากความมีบารมีและชื่อเสียงของเขาเนี่ยในการเดินเกมการเมืองระหว่างประเทศด้วยนะคุณไปสังคือในแง่ของการใช้เครือข่ายใช้พลังของจีนพ้นทะเลเนี่ยในการเดินหมากทางด้านการทูตและการเมืองระหว่างประเทศด้วย
9: ครับเนี่ยในบันทึกประวัติบอกว่าเฉินเจียเกิ้งเนี่ยเป็นผู้ที่มีอุดมการณ์แนวคิดว่าการศึกษาคือรากฐานของประเทศการสนับสนุนการศึกษาคือหน้าที่ของพลเมืองของประชาชน
8: ครับ
9: ภาษาถ้าเป็นคำภาษาจีนน่าจะเป็นคำที่น่าจะสัมผัสสวยงาม
8: ใช่ครับ
9: พอแปลมาก็ดูแล้วมันน่าจะมีอะไรที่ทับถอดไปจากภาษาจีนที่คงจะมีครับเป็นคำคมอะไรเนี่ยนะรากการศึกษาคือรากฐานของประเทศการสนับสนุนการศึกษาคือหน้าที่ของประชาชนดังนั้น1913เนี่ยคุณเฉินเนี่ยจึงได้รวบรวมเงินทองแล้วก็ส่งกลับไปที่บ้านเกิดทำการก่อตั้งโรงเรียนประถมก่อนนะฮะที่จีเม่ยนะฮะ จนต่อมาเนี่ย1918ธุรกิจที่สิงคโปร์ที่มาเลเซียที่อินโดนีเซียนี่ก็เติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดดทรัพย์สินเพิ่มพูนสร้างกำไรได้ประมาณ4ล้านหยวนก็ได้นำเงินเหล่านั้นมาสร้างโรงเรียนเพิ่มขยายระดับการศึกษาขึ้นไปจากประถมขึ้นเป็นมัธยมแล้วก็จัดตั้งศูนย์การศึกษาความชำนาญเฉพาะด้านคือมีโรงเรียนที่สอนเฉพาะในเรื่องของไอการประมงนะการเดินเรือบริหารธุรกิจเกษตรและป่าไม้แล้วก็ด้านอื่น
8: ๆก็คือ
9: ผู้ทักษะอาชีวะสายอาชีวะ
8: เป็นโรงเรียนวิชาชีพ
9: ซึ่งปัจจุบันก็กลายเป็นโรงเรียนในเครือข่ายของจีเม่ย
8: ครับ
9: เนี่ยเราสรุปว่าแล้วก็1919เนี่ย1919ก็คือหลังไอ้1911
8: ไปวัดสินไห
9: ่หลังวัดสินไห่8ปีเนี่ยได้ริเริ่มโครงการและทุ่มทุนสร้างสถาบันระดับอุดมศึกษาแห่งแรกในเมืองเซี่ยเหมินก็คือมหาวิทยาลัยเซี่ยเหมินซึ่งก่อตั้งขึ้นในค.ศ.1921นับเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของแผ่นดินของจีนนะของจีน
8: ที่มาจาก
9: จีนที่สร้างด้วยทุน
8: ของทะเล
9: ของจีนพ้นทะเล
8: ใช่ overseas Chinese
9: ครับ
8: ก็ตอนเสียชีวิตท่านก็ไปเสียชีวิตที่ประเทศจีนนะก็กลับไปที่จีนแล้วก็ไปเสียชีวิตที่ปักกิ่ง
9: อ๋อบ้านปลายกลับไปอยู่ที่จีน
8: ก็คงไปมาแต่ว่าช่วงที่
9: เสียชีวิต
8: ที่จีนเลยเนี่ยเสียชีวิตที่กรุงปักกิ่งแล้วก็ตอนนั้นประธานเหมาก็ยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหม
9: ครับ
8: ก็สวัสดีมิสเตอร์เฉินเนี่ยนะฮะโดยคำยกย่องที่เป็นประวัติศาสตร์นะว่าบุคคลคนเนี้ยคือธงชัยแห่งจีนพ้นทะเลและแสงสว่างแห่งชนชาตินะฉะนั้นเขาก็จะไม่ใช่เจ้าสัวหรือมหาเศรษฐีทั่วไปเป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมืองเป็นนักการศึกษาเป็นผู้ที่อุทิศตัวเพื่อประเทศบ้านเกิดเมืองนอนนะฮะก็ถือว่าเป็นวีรชนพ้นทะเลนะครับทีนี้ไอ้กลไกพวกนี้หรือเรื่องพวกนี้มันก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถวิเคราะห์มองไปในอนาคตว่ารัฐบาลจีนซึ่งเวลาเนี้ยก็พยายามที่จะขึ้นมามีบทบาทในฐานะที่จะเป็นผู้จัดระเบียบโลกนะฮะแข่งกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะใช้ประโยชน์จากเครือข่ายจีนพ้นทะเลยังไงอันนี้คือผมคิดว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับโดยเฉพาะในระยะหลังที่ประธานดีสีจิ้นผิงเนี่ยขึ้นมามีบทบาทถูกไหมครับ
9: ครับ
8: ก็ได้พูดถึงเครือข่ายของจีนพ้นทะเลมากขึ้นนะครับแต่การปรับเปลี่ยนหรือการปฏิรูปโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับกิจการจีนพ้นทะเลของพรรคคอมมิวนิสต์จีนหรือรัฐบาลจีนเนี่ยก็ทำมาต่อเนื่องหลายรัฐบาลแล้วนะครับคุณไพศาลผมไปย้อนกลับไปศึกษาดูเนี่ยคือเดิมเนี่ยไอ้เรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับเครือข่ายของจีนพ้นทะเลเนี่ยมันจะอยู่ภายใต้สำนักงานที่ชื่อว่าสำนักงานกิจการจีนพ้นทะเลตอนหลังเนี่ยโอนย้ายมาอยู่ภายใต้หน่วยงานซึ่งมันใหญ่ขึ้นมีงบประมาณมีเจ้าหน้าที่อะไรมากขึ้นแล้วมีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนว่าจะเดินยังไงที่จะเกิดประโยชน์ต่อประเทศจีนซึ่งก็เราก็หน่วยงานนี้ก็เรียกว่าฝ่ายแนวร่วมจีนพ้นทะเลเรียกว่า United Front Work Departmentfor overseas Chinese นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าเราควรจะเอามาศึกษาพิจารณาในแง่ของประเทศไทยนะครับว่าเราควรจะวางแนวทางยังไงในการที่จะจัดความสัมพันธ์กับจีนรวมทั้งความสัมพันธ์กับมหาอำนาจอื่นๆด้วยเนื่องจากเราจะได้ยังไงมีบทบาทแล้วก็ทำให้เกิดประโยชน์ต่อคนไทยและประเทศไทยนะคร
9: ับนี่มันน่าสนใจว่าในยุคหลังๆมาเนี่ย คนจีนพ้นทะเลที่อพยพมาแล้วก็มาสร้างเนื้อสร้างตัวและยังมีชีวิตอยู่ในประเทศต่างๆในแถบ

0: เอาปัจจุบันเรียกกันว่ากลุ่มอาเซียนกลุ่มประเทศอาเซียนทั้งหลายเนี่ยนะก็ถ้าจะน้อยมากนะอาจารย์นะ
1: ครับ
0: ส่วนใหญ่แล้วเป็นลูกหลานละส่วนใหญ่แล้วถ้าพูดถึงเรื่องของตัวบุคคลหรือการเชื้อสายอะไรเงี้ยนะมันก็เป็นรุ่นที่สองรุ่นที่สามอะไรกันเป็นส่วนใหญ่นะคราวนี้ผมสนใจตรงว่าแล้วจีนเขายังเกาะเกี่ยวความสัมพันธ์ในลักษณะของกลุ่มจีนพ้นทะเลเนี่ยในบริบทแบบไหนเพราะว่าถ้าเป็นรุ่นเก่าที่เพิ่งอพยพมาเนี่ยความผูกพันกับแผ่นดินแม่เนี่ยเขาเยอะมากแน่นอนถูกไหม
1: ใช่ครับ
0: ยิ่งบางคนเนี่ยคิดว่าบั้นปลายชีวิตก็จะกลับไปใช้ชีวิตอยู่ที่แผ่นดินแม่โดยซ้ำไปแต่คนรุ่นนั้นก็น่าจะล้มหายตายจากกันไปเป็นส่วนใหญ่แล้วนะประเด็นถ้าปัจจุบันเนี่ยผมก็คิดว่าคนจีนพ้นทะเลเนี่ยกลายเป็นเจ้าของกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่เครือข่ายธุรกิจขนาดใหญ
1: ่ในอาเซียน
0: อยู่ในประเทศต่างๆในอาเซียนของไทยเองเนี่ยเรียกว่านับไปเบอร์หนึ่งถึงเบอร์สิบเนี่ยผมคิดว่าเป็นเครือข่ายลูกหลานจีนพ้นทะเลทั้งสิ้นนะ
1: ใช่ครับ
0: ถ้านับไล่ไปนะ
1: รวมทั้งประเทศอื่นๆด้วย
0: ประเทศอื่นๆ
1: อินโดนีเซียฟิลิปปินส์ด้วย
0: ก็เช่นเดียวกันอันนี้หรือเปล่าที่ยังมีความเกาะเกี่ยวกันอยู่และจีนเขาพยายามจะอาศัยการเกาะเกี่ยวในสายสัมพันธ์จีนพ้นทะเลกับบรรดากลุ่มทุนใหญ่ทั้งหลายที่อยู่ในประเทศต่างๆเหล่านี้นะอันที่สองเนี่ยมันก็จะมีพวกสมาคมองค์กรต่างๆนะอาจารย์นะ
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งถือกำเนิดมาจากอุดมการณ์ของจีนพ้นทะเลผมยกตัวอย่างเลยอย่างปอเต็กตึงเนี่ยชัดเจนเลย
1: ใช่ครับ
0: สมาคมการกุศลอะไรต่างๆหรือว่าสมาคมแซ่สมาคมชาวมณฑลนู้นมณฑลนี้อะไรต่างๆเนี่ยหรือชาวสำเนียงภาษาอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นองค์กรที่ยังคงอยู่จนถึงปัจจุบันนะที่สืบต้นรากมาจากกลุ่มคนจีนพ้นทะเลทั้งหลาย
1: ก็อันนี้ก็เห็นด้วยกับคุณไพศาลเลยนะ
0: ครับ
1: เราถ้าเราไปศึกษาดูเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าขบวนการและเครือข่ายของจีนพ้นทะเลเนี่ยโดยเฉพาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยที่มันเข้มแข็งเนี่ยเพราะว่าเนื่องจากว่ามันเป็นขบวนการที่เข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองด้วยคือไม่ว่าจะฝั่งไหนนะคือมันก็มีความขัดแย้งในหมู่ชุมชนจีนพ้นทะเลในช่วงที่ประเทศจีนมันมีความขัดแย้งกันสูงถูกไหมฮะแต่ว่ามันมีการจัดตั้งมันมีองค์กรมีมูลนิธิมีอะไรที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วบางทีในบางประเทศเนี่ยผู้มีอำนาจการเมืองในแต่ละประเทศก็หวาดระแวงขบวนการเหล่านี้ระดับหนึ่งด้วยนะฮะว่าจะเผยแพร่ความคิดหรือจะมีบทบาทอะไรในทางการเมืองหรือสังคมมากเกินไปไหมนะครับแต่บรรดาลูกหลานเนี่ยพอมันหลายรุ่นมาเนี่ยหลายเจเนอเรชันเนี่ยรุ่นล้านรุ่นลูกรุ่นล้านอะไรเงี้ยมันก็ถูกกลืนหมดอ่ะมันก็คือผสมกลมกลืนไปกับประเทศที่ตัวเองมาตั้งถิ่นฐานอยู่ถูกไหมครับ
0: ครับ
1: เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมนุษย์ก็คือพี่น้องกันหมดอ่ะในความเห็นของผมนะคือมันผสมกลมกลืนกันหมดถึงที่สุดแล้วพอระยะเวลาที่มันยาวนานพอคือเวลาเราพิจารณาประวัติศาสตร์ยาวๆเนี่ยเราก็จะเห็นการผสมกลมกลืนกันนะครับแต่ทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศด้วยมันผสมกลมกลืนกันดีไม่ดียังไงมากน้อยแค่ไหนยังไงถูกไหมฮะคือชุมชนจีนพ้นทะเลในสยามกับในมาเลเซียในฟิลิปปินส์ในอินโดนีเซียก็ไม่เหมือนกันนะคือไทยเนี่ยน่าจะเป็นสังคมที่มีการผสมกลมกลืนได้ดีกว่าหลายประเทศในอาเซียนด้วยกัน
0: ของมาเลเซียของอะไรนี่โอ้โหยังรักษาเอกลักษณ์วัฒนธรรมอะไรไว้อย่างแข็งแกร่งเลยพูดภาษาสื่อสารอะไรกันค่อนข้างจะรักษาอัตลักษณ์เอาไว้ได้อย่างเคร่งครัดนะ
1: ครับ
0: ของเรานี่ก็เปลี่ยนไปเยอะ
1: แล้วในช่วงเวลานึงอย่างกรณีของมาเลเซียนี่มันก็เกิดความขัดแย้งทางด้านเชื้อชาติด้วยจนกระทั่งนำมาสู่การแตกตัวออกไปด้วยนะผมมองการแตกตัวออกไปเป็นประเทศสิงคโปร์ด้วยก็เป็นส่วนหนึ่งของปัญหาพวกนี้นะครับ
0: อันนี้ทางจีนก็เลยต้องปรับลักษณะเขาเปลี่ยนชื่อเนี่ยคงไม่ใช่คิดว่าเปลี่ยนเก๊กเพื่อความเท่นะแต่คงจะเปลี่ยนบทบาทด้วยนะอาจารย์นะจากอะไรนะหน่วยงานด้านจีนพ้นทะเลมาเป็นองค์กรลักษณะเป็นงานแนวร่วม
1: ใช่ครับ
0: เขาก็คงทราบว่ามันก็คงจะมีพัฒนาการที่เริ่มสลับซับซ้อนมากขึ้นไอ้ความเป็นคนจีนพ้นทะเลที่มีแนวความคิดเรื่องชาตินิยมแรงกล้านี่ก็จางไปเยอะแล้วล่ะ
1: ใช่ครับ
0: หรือแทบจะไม่มีเลย
1: ทีนี้ยุคใหม่เนี่ยมันก็จะมี
0: ไม่มีใครอยากจะกลับไปประเทศจีนแล้ว
1: ทีนี้ยุคใหม่มันก็จะมีปัญหาอีกแบบนึงใช่ไหมฮะอย่างที่มันเกิดขึ้นอย่างเงี้ยคือมีพวกจีนที่ทำธุรกิจ
0: จีนรุ่นใหม่ที่เข้ามา
1: เข้ามายุคใหม่แล้วก็มีจีนเทาอะไรก็มีด้วยถูกไหมฮะซึ่งรัฐบาล
0: สถานทูตจีนเขาก็ไม่ค่อยชอบให้เรียกคำนี้อยู
1: ่ใช่ครับก็คือมันก็มีคนหนีมาเพราะว่าไปทำอะไรที่ไม่ถูกต้องและผิดกฎหมายแล้วก็หนีมาทางประเทศในแถบอาเซียนก็
0: ม
1: ีใช่ไหมและทางการจีนก็ตามแก้ไขปัญหาอยู่นะครับแต่ว่านโยบายพวกนี้มันก็มีการปรับเปลี่ยนหลายระลอกนะคุณเมษาในบางยุคบางสมัยเนี่ยเขาก็ไม่ให้คนจีนอพยพออกก็มีในบางยุคนะฮะ
0: ในอดีตใช่ไหมใช
1: ่ในอดีตเขากลัวไปสร้างเครือข่ายขบวนการอะไรมา
0: อยู่นอกประเทศมาต่อต้านทองมาต่อต้านครับ
1: ต่อต้านศูนย์กลางอำนาจโดยเฉพาะในยุคปลายราชวงศ์ชิงแต่ต่อมาก็ส่งเสริมให้อพยพออกบางช่วงเวลานะ
0: เพราะว่าส่งเงินมาช่วยเหลือ เพราะว่าอยู่ข้างในก็ลำบากเหลือเกิน
1: ใช่เพราะมันคือมันออกโดยสภาพไงคนก็หนีเหมือนคนเมียนมาใช่ไหมก็เหมือนกันน่ะคนก็อพยพออกนอกประเทศเป็นล้านๆน่ะใช่ไหมเพราะมันเต็มไปด้วยความขัดแย้งและสงครามแล้วก็มันก็มีความยากลำบากทางเศรษฐกิจมากต่อมาเนี่ยลักษณะของการอพยพการเคลื่อนย้ายก็เกิดไอสถานการณ์ที่มันตรงกันข้ามกันก็คือแทนที่จะอพยพออกเนี่ยรัฐบาลก็ส่งเสริมให้ไปดึงคนที่มีความรู้ความสามารถนักธุรกิจเจ้าสัวทั้งหลายเนี่ยกลับไปประเทศจีน
0: ช่วยกันบูรณะจีน
1: ช่วยกันบูรณะช่วยกันสร้างเศรษฐกิจโดยเฉพาะหลังยุคที่เปิดประเทศเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเจนที่สุดแล้วในยุคเวลาเนี้ยสิ่งที่เราเห็นชัดเลยที่สุดก็คือการส่งเสริมให้บรรดาพวกที่เป็นชนชั้นมันสมองอะปัญญาชนนักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านต่างๆเนี่ยกับประเทศแล้วก็มีมาตรการจูงใจอะไรต่างๆเยอะแยะเต็มไปหมดนะเพราะว่าจีนต้องการมีบทบาทในโลกใช่ไหมโดยเฉพาะเทคโนโลยีขั้นสูงเนี่ยแล้วก็คนเชื้อสายจีนที่ไปอยู่ในประเทศต่างๆเนี่ยก็เป็นคนจำนวนไม่น้อยเลยก็ประสบความสำเร็จมากนะ
0: โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาใช่ไหมจ๊ะ
1: ใช่ครับใช่ครับเพราะว่าพวกนี้ก็เรียนในมหาลัยท็อป10น่ะใช่ไหมก็เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถจีนก็พยายามส่งเสริมให้กลับประเทศกลับมาอาจจะมาแบบอยู่ชั่วคราวอยู่ถาวรอะไรเขาก็ดึงกลับไปเยอะเลยครับครับ
0: ครับเดี๋ยวจะขอพักสักครู่นะครับอาจารย์ครับ
1: ครับผม
0: เดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อช่วงที่2ครับ
2: ย้อนอดีตสู่อนาคตที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรมการ

0: ปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทางความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นเจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์เราร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม
1: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง A1 จินนี่เจน่า A2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
2: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
3: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
2: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนท์เรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
3: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
2: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
3: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
2: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
3: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
4: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
5: ต้องเลิกไปเลยคร
6: ับเฮ้ยเดี๋ยว
4: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 minute market ที่จะเปิดแอร์ไทม์ให้ผู้ประกอบการโฟนอินประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการฟรีภายใน2นาทีและช่วง SME ต้องรอดที่เราจะต่อสายตรงพูดคุยกับผู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
0: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
7: ๆย้อนอดีตสู่อนาคตที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
8: มาติดตามย้อนอดีตสู่อนาคตกันต่อในช่วงที่2นะครับอาจารย์ครับ
9: ครับคุณไพศาลครับ
8: เกี่ยวกับท่านเฉินเจียเกิงเนี่ยหรือว่าตันแกกีอาจารย์จะมีแง่มุมใดเพิ่มเติมไหมครับ
9: คือกรณีเฉินเจียเกิงเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นกรณีตัวอย่างของการที่เราเห็นได้ชัดว่าพัฒนาการของประเทศจีนเนี่ยทั้งในทางเศรษฐกิจในทางการเมืองนะแล้วก็การมีเหตุการณ์สำคัญสำคัญที่เป็นจุดเปลี่ยนของประเทศเนี่ยมันมีพลังของ Overseas Chinese หรือจีนพ้นทะเลเนี่ยมีบทบาทอย่างมากเลยซึ่งมันจะต่างจากบางประเทศคือบางประเทศเนี่ยการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเกิดจากข้างในถูกไหมฮะแต่ว่ากรณีของจีนเนี่ยการเปลี่ยนแปลงสำคัญหลายๆเหตุการณ์โดยเฉพาะจีนยุคใหม่เนี่ยจีนยุคใหม่นี่หมายความว่าตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเนี่ยนะฮะ
8: ครับ
9: มันคือบทบาทของจีนพ้นทะเลเลยสุนยัตเซนเลยบอกว่าจีนพ้นทะเลเนี่ยคือมารดาของการปฏิวัติคือเป็นผู้ให้กำเนิดการอภิวัตในประเทศจีน
8: เขาไปเคลื่อนไหวจากข้างนอกมาก่อน
9: ใช่เคลื่อนไหวจากข้างนอกแล้วก็พลังมันอยู่ข้างนอกเยอะ
8: รวบรวมเงินรวบรวมปัจจัยการสนับสนุนต่างๆมา
9: ใช่ครับพลังมันอยู่ข้างนอกเยอะเพราะข้างในเนี่ยมันถูกกดปราบไงฮะมันถูกกดปราบเพราะว่า คนที่เป็นสายปฏิรูปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหลี่หงจางก็ดีซึ่งเป็นขุนนางที่รักชาติและต้องการปฏิรูปเนี่ยนะฮะหรือแม้กระทั่งจักรพรรดิกวงซูก็ดีถูกไหมฮะ
8: ครับ
9: พวกนี้ก็โดนจำกัดบทบาทหมดนะมันฉะนั้นมันก็มันไม่ได้เกิดการจากการเปลี่ยนแปลงจากภายในฮะมันก็ต้องเป็นพลังจากข้างนอกนะ
8: อีกประการหนึ่งคนที่กล้าเดินทางออกจากบ้านเกิดเมืองนอนเสี่ยงชีวิตลอนแลมากลางทะเลแบบนี้ก็ต้องจัดว่าเป็น active citizen นะอาจารย์
9: ใช่ครับ
8: ใช่ไหม
9: ใช่ครับ
8: คนที่งอมืองอเท้าไม่กล้าออกมาหรอกอันนี้มันต้องเป็นคนที่แบบกล้ามีความกล้าหาญมีความเด็ดเดี่ยวมีแนวความคิดอะไรต่างๆอยู่พอสมควรที่เหนือกว่าหลายๆคนนะ
9: ใช่ครับคือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราคุยเรื่องประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาถูกไหม
8: ครับ
9: เราพูดถึงบิดาผู้กลุ่มบิดาผู้ก่อตั้งประเทศหลายๆคนรวมทั้งจอร์จวอชิงตันเนี่ยตอนจอร์จวอชิงตันเป็นประธานาธิบดีสมัยแรกของสหรัฐเนี่ยถ้าเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันตอนนั้นน่ะที่ประเทศจีนเนี่ยมันคือยุคที่ราชวงศ์ชิงเนี่ยรุ่งเรืองสูงสุดนะคุณไพศาลซึ่งมันจะตรงกับสมัยต้นรัตนโกสินทร์ของไทยอ่ะนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นประมาณ 2-3 ทศวรรษเนี่ยมันระบบภายในมันอ่อนแอแล้วก็จีนก็ปฏิเสธที่จะเปิดรับไอ้ความก้าวหน้าจากภายนอกอ่ะคือมองว่าตัวเองเป็นศูนย์กลางอ่ะแล้วไม่พยายามปฏิรูปให้ทันสมัยถูกไหม
8: ครับ
9: คือหลังจากจักรพรรดิเฉียนหลงเนี่ยนะถ้าจำไม่ผิดนะฮะมันก็เลยถดถอยลงเรื่อยๆไงหลังจากนั้นแล้วก็พอดีมีขุนนางที่ทุจริตคอร์รัปชันด้วยแล้วก็ขึ้นมาเป็นใหญ่มันก็เสื่อมลงเรื่อยๆแล้วก็มาเสื่อมมากที่สุดเนี่ยที่เรียกว่าเป็นศตวรรษแห่งความอพยพอพยพอดสูเนี่ยนะฮะเป็นศตวรรษแห่งความอพยพอดสูเนี่ยก็คือตอนที่ทำสงครามฝิ่นครั้งที่หนึ่งตอนนั้นก็แพ้พอแพ้ปุ๊บก็ถูกบีบให้เซ็นสัญญาที่ไม่เป็นธรรมจำนวนมากถูกไหมฮะ
8: เปิดเมืองท่าต่างๆเต็มไปหมด
9: ก็ถดถอยลงแล้วก็มามีสงครามฝิ่นครั้งที่สองอีกแต่จริงๆมันก็เป็นไอ้แผนการอันเลวร้ายของจักรวรรดิอังกฤษด้วยนะคือจีนเนี่ยเขาบอกเขาปิดประเทศเขาไม่อยากเปิดการค้าเสรีถูกไหม
8: ครับ
9: พวกตะวันตกซึ่งตอนนั้นมันก็เริ่มมีลัทธิล่าอาณานิคมแล้วก็บอกคุณต้องเปิดประเทศต้องเปิดเสรีให้เราเข้าไปค้าขายด้วยเพราะว่าอังกฤษนี่ก็ขาดดุลการค้ากับจีนเยอะมากเลยนะฮะช่วงเวลานั้นเนี่ยก
8: ็
9: จะบีบให้จีนเนี่ยเปิดประเทศจีนก็บอกไม่เปิดเพราะว่าเขาถือว่าเขายิ่งใหญ่เขาเป็นศูนย์กลางของโลกถูกไหมเขาไม่ต้องแล้วก็มองพวกตะวันตกเวลานั้นเป็นคนเถื่อนด้วยนะแต่ว่าตอนนั้นคนเถื่อนเวลานั้นก็มีการปฏิวัติอุตสาหกรรมแล้วมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีแล้วนะเสร็จแล้วเนี่ย อังกฤษเนี่ยก็วางแผนนะว่าจะทำยังไงให้ประเทศเนี่ยมันอ่อนแอแล้วก็ยอมรับเรื่องการเปิดเสรีก็เอาสินค้าอันหนึ่งซึ่งทำลายคนจีนและสังคมจีนรวมทั้งประชาชนชาวจีนมากเลยก็คือฝิ่นนะคุณไพศาล
8: แล้วก็ได้ทำเงินทำทองได้ด้วย
9: เงินทำทองด้วยแล้วก็เอามาล่อให้คนจีนเนี่ยติดฝิ่น
8: อันนี้
9: ก็เป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นฉะนั้นไอ้ลักษณะของการต่อต้านต่างชาติเนี่ยในสังคมจีนเนี่ยมันมีอยู่ในลึกๆเพราะว่าประวัติศาสตร์เนี่ยมันถูกลุกลานโดยตะวันตกค่อนข้างเยอะนะฮะ
8: ครับ
9: ฉะนั้นขบวนการต่อสู้ทั้งหลายเนี่ยมันก็เลยมีเรื่องของไอ้แนวคิดแบบชาตินิยมอยู
8: ่ครับคือกลุ่มที่อพยพมารุ่นเยอะใหญ่ที่สุดนี่ก็คือช่วงที่จีนต้องถูกกดขี่จากพวกเจ้าอาณานิคมทั้งหลายนี่นะ
9: ใช่ครับ
8: ที่ทำให้มีคนหนีออกมาทำมากินสร้างเนื้อสร้างตัวกันอยู่นอกประเทศเพราะฉะนั้นในความรู้สึกที่เห็นถึงความอัปยศที่ถูกเขากดขี่ขูดรีดเนี่ยน่าจะมีอยู่สูง
9: แล้วคนจีนอยู่ในประเทศจีนเองก็เป็นพลเมืองชั้นสองอ่ะคุณเบสันแล้วก็มีความอดอยากยากลำบากทางเศรษฐกิจไม่มีจะกินถูกไห
8: ม
9: แล้วก็ตอนนั้นชาติตะวันตกก็พูดง่ายรุมถึงประเทศจีนยึดพื้นที่แล้วก็แบ่งเป็นเขตเช่ามีกองทหารของตัวเองใช้กฎหมายของตัวเองในการปกครองพื้นที่ต่างๆที่เป็นเขตเช่านะฮะทีนี้คนที่รักชาติต้องการต่อสู้ก็ไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีเทคโนโลยีไม่มีอะไรที่สู้ตะวันตกได้เลยอย่างกบฏนักมวยอย่างเงี้ยกบฏนักมวยนี่คือ
8: ฝึกวิทยายุทธ์
9: ฝึกวิทยายุทธ์ไปสู้กับปืนกลของตะวันตกอย่างเง
8: ี้
9: ย
8: สำนักบูตึงสำนักอะไรต่างๆนะสำนักเซียวหลินยี
9: ่แล้วก็เชื่อเรื่องไสยศาสตร์เนี่ยนะผมไปค้นดูไอ้ประวัติศาสตร์ของกบฏนักมวยเนี่ยมีการดื่มน้องดื่มน้ำมีไสยศาสตร์บอกเนี่ยถ้าลุกขึ้นมาสู้แล้วไอ้ปืนของตะวันตกเนี่ยยิงไปแล้วก็จะไม่ตายอะไรเงี้ยนะฮะเสร็จแล้วก็ตายเป็นเบื่อนะครับแล้วตอนนั้นสมัยยุคนั้นก็คือปลายราชวงศ์ชิงแล้วซูสีไทเฮาก็ไปเหมือนคล้ายๆอยู่เบื้องหลังกบฏนักมวยอีกให้ไปสู้กับชาติตะวันตกกองทัพของชาติตะวันตกกองทัพชาติตะวันตกก็เลยถือโอกาสปราบแล้วก็เข้าไปยึดวังเลยนะคุณไพศาลเข้าไปยึดวังแล้วก็
8: เผาทำลาย
9: แล้วก็ยึดทรัพย์สินนะไปยึดทรัพย์สินไปอะไรส่งกับประเทศตัวเองอะไรเยอะแยะตอนนี้พิพิธภัณฑ์ในหลายประเทศก็เลยมีของจากเมืองจีนอยู
8: ่
9: เนี่ยยึดมาตั้งแต่ตอนนั้น
8: อ
9: ะอันนี้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้น
8: ครับฮะเหลือเวลาประมาณสัก 7-8 นาทีนะก่อนที่จะจบรายการเรานะก็ขออนุญาตพักเกี่ยวกับเรื่องท่านเฉินเจียเกิง
9: มาพูดสถานการณ
8: ์
9: ณตอนนี้ไหมมีคน
8: พูดถึงเรื่องฟุตบอลโลกกับอาจารย์
9: ฟุตบอลโลก
8: อาจารย์ได้ดูบ้างไหมได้ติดตามบ้างไหม
9: ก็ได้ดูบ้างเพราะมันเป็นเวลาที่กลางคืนนะ
8: ครับ
9: ก็อาร์เจนตินากับสเปนใช่ไหมจะแข่งกัน
8: จะนัดคู่ชิงนี่ก็เป็นอาร์เจนตินากับสเปนส่วนชิงที่3ก็คืออังกฤษฝรั่งเศส
9: ครับ
8: นะน่าดูทั้งสองคู่เลยอาร์เจนตินากับสเปนนี่ก็คือศึกระหว่างเจ้าอาณานิคม
9: ครับ
8: จับประเทศเมืองขึ้นนะ
9: ครับใช่ครับ
8: มีสงครามกันไหมก่อนที่อาร์เจนตินาจะได้เอกราชเนี่ย
9: มีสงครามฮะเพราะว่ามันมีการลุกขึ้นสู้เพื่อต่อสู้เพื่อให้ได้เอกราชจากสเปน
8: ก็เข้าใจว่าอเมริกาใต้นี่ศึกใหญ่ที่สุดก็ในพลโบลิวาร์ใช
9: ่ไหมครับ
8: ที่ทำให้หลายประเทศได้เอกราชเลยแล้วหลายประเทศก็จะเอาในพลโบลิวาร์นี่เป็นวีรบุรุษของชาติ
9: เป็นชื่อประเทศ
8: เป็นชื่อประเทศกับประเทศ
9: เป็นโบลิเวียชื่อประเทศใช่ครับ
8: ใช่ผมเห็นใน Netflix นี่ผมก็อยากเข้าไปดู
9: มันมีซีรีส์อันนึง
8: เป็นเรื่องของในพลโบลิวาร์ครับ
9: ใช่ครับแต่จริงๆเขาก็ถูกเทรนโดยกองทัพของสเปนนั่นแหละเนี่ยไม่งั้นเขาก็ไม่มีกำลังที่จะต่อสู
8: ้ก็เป็นคนเชื้อสายยุโรปเป็นยังเป็นเชื้อพวกยุโรปลูกหลานยุโรป
9: ผสมอ่ะ
8: ลูกผสมแต่อาร์เจนตินาเนี่ยส่วนใหญ่น่าจะยังเป็นเชื้อสายพวกผู้อพยพจากยุโรปส่วนใหญ
9: ่อิตาลีมาจากอิตาลีเยอะ
8: อิตาลีเยอะ
9: คือสเปนเนี่ยเป็นเจ้าอาณานิคมแต่ว่าคนที่อพยพไปอาร์เจนตินาจริงๆเนี่ยคือคนอิตาลีฉะนั้นหน้าตามันจะออกเป็นคนอิตาลีหน่อยผสมสเปนถูกไหมฮะ
8: ก็ชื่อก็จะเป็นนั่นอยู่กันนะชื่อก็จะเป็นอิตาเลียนอยู่เยอะเหมือนก
9: ัน
8: อ
9: าร์เจนตินานี่ก็สู้กันนานนะคุณไพศาลคือตอนหลังเนี่ยคนที่เป็นอยู่ในอาณานิคมเนี่ยก็แบ่งแยกออกเป็น2ฝ่ายนะฝ่ายที่เอากษัตริย์สเปนราชวงศ์สเปนกับฝ่ายที่ไม่เอากษัตริย์และราชวงศ์สเปนก็สู้กันสู้กันไปสู้กันมา แล้วมันก็มีเหตุการณ์แทรกเขาเรียกว่าอะไรเหตุการณ์สอดแทรกทางประวัติศาสตร์คือในยุคของนโปเลียนนโปเลียนก็ไปบุกสเปนอีกแล้วก็ไล่กษัตริย์สเปนลงจากบัลลังก์แล้วก็ตั้ง
8: นโปเลียนนี่คือ
9: โบนาปาร์ตนโปเลียนฝรั่งเศสนี่แหละแล้วก็ตั้งน้องตัวเองอ่ะญาติกันน่ะขึ้นมาเป็นกษัตริย์ขึ้นมาเป็นกษัตริย์สเปนไอ้คนในอาร์เจนตินาก็ไม่ยอมรับกษัตริย์จากฝรั่งเศสอะไรเงี้ยนะฮะก็สู้กันไปสู้กันมาก็เนี่ยประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติเต็มไปด้วยการต่อสู้แย่งชิงอำนาจผลประโยชน์กันจริงๆก็โลกในศตวรรษที่21เนี่ยมันก็ไม่ควรจะเป็นแบบนั้นแล้วนะควรจะ
8: ก็หันมาเอาทีมฟุตบอลมาดวลกัน
9: ดีกว่า
8: ดีกว่า
9: ครับ เดี๋ยวก็รอดูระหว่างประเทศเมืองขึ้นกับ อดีตเจ้าอาณานิคมเนี่ยใครจะชนะนะ
8: ครับแต่เพียงแต่เนี่ยก็ฟุตบอลเนี่ยจริงๆก็เขาก็ถือว่ามันพัฒนามาเป็นไอกีฬาที่ทำให้แทนที่จะต้องลบลาฆ่าฟันกันก็มาแข่งขันกันเอากีฬามาเป็นตัวได้เชียร์ได้ตัดสินกันใช่ไหม
9: ใช่ครับ
8: แต่ว่าก็มีบางคนก็ลากกีฬาเข้าไปเป็นความขัดแย้งระหว่างชาติผมเห็นคู่อังกฤษกับอาร์เจนตินานะรอบรองชนะเลิศ
9: หมู่เกาะฟอกแลนด์ใช
8: ่ไหมก็ก่อสงครามหมู่เกาะฟอกแลนด์รอบสองเพราะอังกฤษกับเจออาร์เจนตินาในฟุตบอลโลกเนี่ยเจอมาหลายรอบแล้วมันก็มีในการมันก็มีกรณีที่เป็นดราม่ากันนะเรื่องหัดพัดไอ้เรื่องหัดพระเจ้าอาจารย์เคยได้ยินไหมมาราโดน่าอันนั้นก็คือแข่งกับอังกฤษนะนั่นนะแข่งอังกฤษอังกฤษแบบโกรธมาก
9: คือจริงๆอาร์เจนตินานะคุณไพศาลคือในยุคหนึ่งเนี่ยก่อนที่ไอระบอบเปรองจะขึ้นมามีอำนาจแล้วก็ใช้นโยบายประชานิยมหนักๆเนี่ยนะฮะเคยเจริญก้าวหน้ากว่ายุโรปหลายประเทศเลยนะฮะอาร์เจนตินาเนี่ย
8: เพราะว่าเขาเป็นไอ้ทำปศุสัตว์ผสมความสำเร็จมากใช่ไหม
9: ใช่ครับ
8: แล้วส่งเนื้อเข้ามาในขายในยุโรปแล้วก็ทั่วโลกเลยนะส่งไปอเมริกาส่งไปทั่วโลกเลยคือเป็นผมดูพื้นที่เขามันก็โอเคมันคงจะเหมาะกับการเลี้ยงสัตว์มีทุ่งหญ้ามีอะไรเยอะคือมันได้รับอิทธิพลความอุดมสมบูรณ์จากไอ้ตอนที่ติดกับทางบราซิลนะแล้วลงไปทางใต้เนี่ยขั้วโลกใกล้ขั้วโลกใต้เนี่ยอากาศก็ใกล้เคียงกับยุโรป
9: คร
8: ับ เป็นอากาศแบบเป็นอากาศเขตอบอุ่น
9: คือความผิดพลาดในการบริหารประเทศเนี่ยมันเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญเหมือนกันนะครับคุณไพศาล
8: ครับ
9: คือมันทำให้กลายเป็นประเทศที่ถดถอยไปเลยจากที่เคยรุ่งเรืองมากๆนะจนป่านนี้ก็ยังมีปัญหาอยู่นะเรื่องหนี้สาธารณะเรื่อง
8: ค่าเงินก็ยัง
9: อ่อนแออ
8: ่อนแออยู่นะ
9: ยังอ่อนแออยู่แต่ก็ดีขึ้นบ้างแล้วนะ
8: ครับผู้นำเขาก็ที่เขาเรียกว่าอะไรนะเป็นแบบจำลองจากโดนัลด์ทรัมป์เลยใช่ไหม
9: เป็นแบบฝ่ายขวาหน่อยประชานิยมฝ่ายขวา
8: แล้วเขาพยายามที่จะเรียนแบบทรัมป์ทุกอย่างเลยเป็นเจอทรัมป์นี่แบบเดียวดีใจกันใหญ่เลยเพราะว่าเป็นแม่แบบเป็นลูกแบบอะไรกันอยู
9: ่ครับ
8: ก็โอเคนะเป็นอย่างนี้ยังอุตส่าห์ชนะการเลือกตั้งได้แสดงว่ากระแสคนมันคงอยู่กับความเสียหายทางด้านเศรษฐกิจจนกระทั่งกระแสขวามาก็โดดเข้าหาเลยนะอาจารย์
9: คือมันการเมืองในละตินอเมริกาเนี่ยต้องเรียนคุณไพศาลว่ามันสวิงฮะสวิงซ้ายจัดทีขวาจัดทีหนึ่งคือมันไม่ค่อย
8: ดีบราซิลนี่ก็เอียงซ้ายเอียงขวาก็เอียงซ้ายก็ซ้าย
9: สลับกันไป
8: ขวาก็ขวาจัดเลยใช่จริงอย่างที่อาจารย์ว่าเดี๋ยววันอาทิตย์นี้ก็รอติดตามชมวันเสาร์คืนวันเสาร์เข้าสู่วันอาทิตย์แล้วนี่ก็คู่จริงที่3อังกฤษกับ

0: ้อนอดีตสู่อนาคตที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
1: มงคลชีวิตคุณธรรมที่ทำให้ชีวิตประสบความเจริญการตั้งตนชอบ1ในมงคล38ประการหมายถึงการดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายด้วยความถูกต้องและสุจริตอยู่ในสัมมาอาชีพหากเรามีเป้าหมายทั้งความคิดคำพูดและการกระทำจะนำพาชีวิตเราไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้มีการเตรียมพร้อมไม่ประมาทมีความอดทนและไม่ละทิ้งกลางคัน
2: MCOT Radio Network ปรารถนาให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีงามด้วยมงคล38ประการ
3: ขณะนี้เวลา21นาฬิกา
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุอรวรรณนายกรัฐมนตรีหารือหัวเว่ยเดินหน้าพัฒนา AI Cloud ยกระดับทักษะคนไทยสร้างงานและโอกาสเศรษฐกิจดิจิทัลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเยี่ยมชมนิทรรศการเทคโนโลยีและนวัตกรรมของหัวเว่ยพร้อมหารือกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเพื่อขยายความร่วมมือด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ระบบคลาวด์เทคโนโลยีดิจิทัลและการพัฒนาบุคลากรไทยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลพร้อมสานต่อความร่วมมือกับหัวเว่ยในฐานะนักลงทุนและพันธมิตรด้านเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนเป้าหมายการยกระดับประเทศไทยสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย AI ด้วยเทคโนโลยีต้องนำไปสู่ประโยชน์ที่ประชาชนสัมผัสได้จริงทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพบริการภาครัฐการศึกษาการสาธารณสุขการเกษตรการบริหารจัดการเมืองตลอดจนการสร้างงานและอาชีพใหม่ที่มีรายได้สูงขึ้นนายกรัฐมนตรีย้ำว่าประเทศไทยเปิดกว้างต้อนรับการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตทั้ง AI เซมิคอนดักเตอร์ Data Center ระบบคลาวด์และเทคโนโลยีสื่อสารความเร็วสูงโดยไทยมีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบนิเวศการลงทุนและฐานอุตสาหกรรมที่เชื่อมโยงกับห่วงโซ่การผลิตโลกทางด้านผู้บริหารหัวเว่ยระบุว่าบริษัทดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมากว่า20ปีและขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่องทั้งศูนย์พัฒนาทักษะดิจิทัลบริการคลาวด์ Data Center และสำนักงานใหญ่ระดับภูมิภาคพร้อมชื่นชมประเทศไทยว่าเป็นประเทศที่เปิดกว้างมีศักยภาพและมั่นใจในบรรยากาศและศักยภาพของไทยที่เหมาะต่อการดำเนินธุรกิจดิจิทัลลาวไม่ทราบสาเหตุนักท่องเที่ยวตาย6รายกระทรวงความมั่นคงสาธารณะของสปป.ลาวแถลงว่าไม่สามารถระบุสาเหตุการเสียชีวิตหรือเอาผิดขั้นรุนแรงกับผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีนักท่องเที่ยวต่างชาติ6รายเสียชีวิตจากการดื่มเหล้าปนเปื้อนสารเมทานอลที่เมืองวังเวียงเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2024ได้เนื่องจากครอบครัวของผู้เสียชีวิตปฏิเสธที่จะให้แพทย์ทำการชันสูตรพลิกศพทำให้เจ้าหน้าที่ขาดหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ที่จำเป็นในการสรุปผลทางกฎหมายโดยก่อนหน้านี้ศูนย์วิจัยอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขของลาวตรวจพบระดับสารเมทานอลสูงเกินมาตรฐานในเหล้ายี่ห้อไทเกอร์วอดก้าต่อมามีการยืนยันผลตรวจเลือดจากสถานทูตออสเตรเลียและโรงพยาบาลในไทยว่าพบบันทึกสารเมทานอลปนเปื้อนที่กระแสเลือดของวัยรุ่นชาวออสเตรเลียทั้ง2รายที่เสียชีวิตทางการสปป.ลาวได้สั่งห้ามจำหน่ายและบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยี่ห้อไทเกอร์วอดก้าและไทเกอร์วิสกี้ทั่วประเทศเจ้าของโรงกลั่นถูกตั้งข้อหาผลิตหรือขายสินค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและดำเนินกิจการโดยผิดกฎหมายซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุดเพียง3เดือนถึง4ปีและโทษปรับเท่านั้นโดยผู้ประกอบการรายนี้ยังคงปฏิเสธความรับผิดชอบส่วนเจ้าของและพนักงานรวม10คนของนานาแบ็คแพคเกอร์โฮสเทลจุดที่นักท่องเที่ยวพักและ

0: ดื่มเครื่องดื่มแจกฟรีก่อนล้มป่วยและเสียชีวิตถูกศาลตัดสินจำคุกแต่ให้รอลงอาญาและปรับเงินคนละ185ดอลลาร์สหรัฐฐานทำลายหลักฐานจากการเคลื่อนย้ายร่างของผู้เสียชีวิตชาวอเมริกันไปโรงพยาบาลทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินทุวราวันรายงานค่ะ
1: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
2: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: การได้เปล่าไม่มีในโลกทุกสิ่งที่ดูเหมือนได้มาฟรีๆล้วนมีต้นทุนและการคาดหวังแฝงเสมอมิลตันฟรายแมนเจ้าของรางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร
5: ์เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทยThinking Radio, Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
8: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 MCOT HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า965ช่วงชีวิตดนตรีศิลปินโดยอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดี

เย็นแล้วคงไม่แคล้วต้องมืดลงอาทิตย์จะอัสดงแสงจะลับจะลาไกลวอนหัดจากเทวันประคองขวัญตะวันไว้กราฟ้าน้ำตาไหลยังเตรียมใจไม่ใคร่ทันวอนหัดจากเทวันประคองขวัญตะวันไว้กราฟ้าน้ำตาไหลยังเตรียมใจไม่ใคร่ทันกราฟ้าน้ำตาไหลยังเตรียมใจไม่ใคร่ทัน

คุณท่านผู้ฟังทุกท่านครับที่ส่งเรื่องราวดีๆมาให้ผมแล้วมาเล่าออกรายการชีวิตดนตรีศรีสินจากผมธนิตศรีกลิ่นดีพบกันทุกคืนวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 21.00 นถึง 22.00 นและขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังกันนะครับอยากฟังเรื่องอะไรหรือมีเรื่องราวอะไรดีๆส่งมาได้อินบ็อกซ์มาหาผมได้เลยนะครับใน Facebook ธนิตศรีกลิ่นดีอย่างเรื่องราวต่อไปนี้ครับอาจารย์อารีสวัสดีนะแฟนประจำของรายการได้ส่งเรื่องราวดีๆมาให้ผมครับได้นำมาเล่าออกรายการครับท่านเป็นนายกสมาคมดาราศาสตร์แห่งประเทศไทยท่านเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถมากและสิ่งสำคัญที่รู้จักมาในเป็นเวลาหลายสิบปีนี่คุณความดีของท่านมากมายที่ทำไว้กับผืนแผ่นดินไทยนะครับท่านลองเซิร์ชเข้าไปดูชื่ออารีสวัสดีแล้วท่านจะรู้ถึงกิจกรรมดีๆของท่านที่ทำให้กับบ้านกับเมืองกับผืนแผ่นดินไทยอย่างเรื่องราวต่อไปนี้ครับหอมกลิ่นกตัญญูอีกหนึ่งเรื่องราวของในหลวงร.9ที่คนไทยอาจไม่รู้สาเหตุที่สมเด็จย่าหอมแก้มในหลวงทุกครั้งที่เจอพระองค์งานพระบรมศพสมเด็จย่าหลังงานพระบรมศพสมเด็จย่าเสร็จสิ้นลงแล้วราชเลขาของสมเด็จย่าได้มาแถลงในที่ประชุมต่อหน้าสื่อมวลชนว่าก่อนสมเด็จย่าจะสิ้นพระชนปีเศษๆนั้นตอนนั้นพระองค์อายุ93ปีในหลวงเสด็จจากวังสวนจิตรลดาไปวังสระปฐุมตอนเย็นทุกวันไปทำไมในหลวงของเราเสด็จไปกินข้าวมื้อเย็นกับแม่สัปดาห์ละกี่วันทราบไหมครับท่านผู้ฟังพระองค์ท่านทรงเสด็จไปทานข้าวกับแม่5วันมีใครบ้างที่อยู่คนละบ้านกับแม่และไปกินข้าวกับแม่สัปดาห์ละ5วันหายากมากครับในหลวงนั้นมีโครงการเป็นร้อยเป็นพันโครงการมีเวลาไปกินข้าวกับแม่สัปดาห์ละ5วันพวกเราข้าราชการ47 48 49 100เอกพลตรีอธิบดีปลัดกระทรวงไม่เคยไปกินข้าวกับแม่บอกว่างานยุ่งแม่บอกว่าให้พาไปกินข้าวหน่อยบอกว่าไม่มีเวลาจะไปตีกอล์ฟทุกครั้งที่ในหลวงไปหาสมเด็จย่าในหลวงต้องเข้าไปกราบที่ตักและสมเด็จย่าก็จะดึงในหลวงเข้ามากอดกอดเสร็จก็หอมแก้มตอนสมเด็จย่าหอมแก้มในหลวงเราคิดว่าแก้มของในหลวงคงไม่หอมเท่าไหร่เพราะพระองค์ไม่ได้ใส่น้ำหอมแต่ทำไมสมเด็จย่าหอมแล้วชื่นใจเพราะท่านได้กลิ่นหอมจากหัวใจในหลวงหอมกลิ่นกตัญญูไม่นึกเลยว่าลูกคนนี้จะกตัญญูขนาดนี้จะรักแม่มากขนาดนี้ตัวแม่เองคือสมเด็จย่าแล้วก็ไม่ได้เป็นเชื้อพระวงศ์เป็นคนธรรมดาสามัญชนเป็นเด็กหญิงสังวานเกิดที่หลังวัดอนงเหมือนเด็กหญิงทั่วไปเหมือนพวกเราทุกคนในที่นี้ส่วนในหลวงนั้นเกิดมาเป็นพระองค์เจ้าเป็นลูกเจ้าฟ้าปัจจุบันเป็นกษัตริย์เป็นพระเจ้าแผ่นดินอยู่เหนือหัวแต่ในหลวงที่เป็นพระเจ้าแผ่นดินก้มลงกราบคนธรรมดาที่เป็นแม่หัวใจที่ลูกเคารพแม่กตัญญูกับแม่อย่างนี้หาไม่ได้อีกแล้วคนบางคนนั้นพอเป็นใหญ่เป็นโต
็ไม่กล้าไหว้แม่เพราะแม่นั้นมาจากเบื้องต่ำเป็นชาวนาเป็นลูกจ้างไม่เคารพแม่ดูถูกแม่แต่นี่ในหลวงเทิดแม่ไว้เหนือหัวนี่แหละครับความหอมนี่คือเหตุที่สมเด็จย่าหอมแก้มในหลวงทุกครั้งท่านหอมความดีหอมคุณธรรมหอมความกตัญญูของในหลวงหอมแก้มเสร็จแล้วก็ร่วมโต๊ะเสวยมีอยู่เรื่องหนึ่งที่จำได้แม่นสมเด็จย่าเราว่าตอนเรียนหนังสือที่สวิสในหลวงยังเล็กอยู่เข้ามาบอกว่าอยากได้รถจักรยานเพื่อนๆเขามีจักรยานกันแม่ก็บอกไปว่าถ้าลูกอยากได้จักรยานลูกก็เก็บสตางค์ที่แม่ให้ไปกินที่โรงเรียนไว้สิเก็บมาหยอดกระปุกวันละเหรียญ2เหรียญพอได้มากพอก็เอาไปซื้อจักรยานพอถึงวันปีใหม่สมเด็จย่าก็บอกว่าปีใหม่แล้วเราไปซื้อจักรยานกันเอากระปุกมาดูซิว่ามีเงินอยู่เท่าไหร่เสร็จแล้วสมเด็จย่าก็แถมให้ส่วนที่แถมนั้นมากกว่าเงินที่อยู่ในกระปุกอีกมีเมตตาให้เงินลูกให้ไม่ได้ให้เปล่าสอนลูกด้วยสอนให้ประหยัดสอนว่าอยากได้อะไรต้องเริ่มจากตัวเราสอนว่าอยากได้อะไรต้องเริ่มจากตัวเราคำสอนนั้นติดตัวในหลวงมาจนถึงทุกวันนี้ในสวนจิตรดานั้นมีคนได้เล่าว่าคนที่ประหยัดที่สุดคือในหลวงรัชกาลที่9คราวหนึ่งในหลวงป่วยสมเด็จย่าก็ป่วยไปอยู่โรงพยาบาลสิริราชด้วยกันแต่อยู่คนละมุมตึกตอนเช้าทุกวันในหลวงจะเปิดประตูออกมาและพบกับพยาบาลซึ่งกำลังเข็นรถสมเด็จย่าออกมารับลมผ่านหน้าห้องพอดีในหลวงพอเห็นแม่พระองค์จะรีบออกจากห้องมาแย่งพยาบาลเข็นรถมหาดเล็กกราบทูลว่าไม่เป็นไรไม่ต้องเข็นมีพยาบาลเข็นให้อยู่แล้วในหลวงทรงมีรับสั่งว่าแม่ของเราทำไมต้องให้คนอื่นเข็นเราเข็นเองได้นี่ขนาดเป็นพระเจ้าแผ่นดินเป็นพระมหากษัตริย์ยังมาเดินเข็นรถให้แม่ยังมาป้อนข้าวป้อนน้ำให้แม่ป้อนยาให้แม่ให้ความอบอุ่นแก่แม่เลี้ยงหัวใจแม่ในหลวงนั้นทรงเฝ้าสมเด็จย่าอยู่จนถึงตีสี่ตีห้าเฝ้าแม่อยู่ทั้งคืนจับมือแม่กอดแม่ปรนนิบัติแม่จนกระทั่งแม่ละจึงเสด็จกลับเข้าไปถึงวังเขาโทรศัพท์มาแจ้งว่าสมเด็จย่าสิ้นพระชนม์ในหลวงรีบเสด็จกลับไปโรงพยาบาลสิริราชเห็นสมเด็จย่านอนหลับตาอยู่บนเตียงในหลวงตรงเข้าไปคุกเข่ากราบลงที่หน้าอกแม่พักในหลวงตรงกับหัวใจแม่ขอหอมหัวใจแม่เป็นครั้งสุดท้ายซบหน้านิ่งอยู่นานแล้วค่อยๆเงยพระพักขึ้นน้ำประณีตไหลนองต่อไปนี้จะไม่มีแม่ให้หอมอีกแล้วเอามือกุมมือแม่ไว้มือนิ่มๆที่ไกวเปลนี่แหละที่ปั้นลูกจนได้เป็นกษัตริย์เป
เป็นที่รักของคนทั้งบ้านทั้งเมืองชีวิตลูกนี้เกิดมาพ่อแม่ปั้นทรงมองเห็นหวีปักอยู่ที่ผมแม่ในหลวงจับหวีแล้วค่อยๆหวีผมให้แม่หวีไปหวีหวีให้แม่สวยที่สุดแต่งตัวให้แม่ให้แม่สวยที่สุดในวันสุดท้ายของแม่เป็นภาพที่ประทับใจเราที่สุดเป็นสุดยอดของลูกกตัญญูหาที่เปรียบไม่ได้อีกแล้วได้เล่าเรื่องนี้แล้วสะท้อนให้เห็นเลยว่าเราอย่าลืมพ่อแม่ของเราควรให้เวลากับท่านบ้างถึงแม้ว่าในหลวงจะมีโครงการมากมายแต่พระองค์ท่านไม่เคยลืมสมเด็จย่าขอบคุณข้อมูลนี้จากทีนิวครับ

บ้านเมืองของเราจะเจริญก้าวหน้าและประสบความสำเร็จในทุกๆด้านนั้นคนไทยของเราต้องรวมพลังสามัคคีทุกหมู่เหล่าไม่แบ่งแยกฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดรวมน้ำใจให้ได้และเมืองไทยของเราจะเจริญรุ่งเรืองถึงสุดขีดครับท่านผู้ฟัง

0: บอกเล่า965ช่วงชีวิตดนตรีศิลปินโดยอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดี
1: 96.5 FM The Green Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
0: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
2: เสียงของยอดขายไงฟังไหมล่ะถ้าอยากปั้นสินค้าให้ปังต้องมากิจกรรมนี้เลย AI for Life AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังกิจกรรมพิเศษที่จัดมาเพื่อชาวแฟนๆคลื่นความคิดโดยเฉพาะมาเรียนรู้วิธีการใช้ AI เป็นผู้ช่วยส่วนตัวด้านการตลาดในงบที่จำกัดทั้งเขียนแคปชั่นโดนๆสอนแต่งภาพสร้างคลิปรีวิวช่วยแต่งภาพสินค้าให้สวยเตะตาโอ้ยไม่ใช่ตานี
3: ้ปังกันง่ายๆแค่ปลายนิ้วสัมผัสไม่ต้องกลัวเทคโนโลยีเพราะเราสอนจับมือทำกันจริงๆโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อผู้สูงอายุที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึง
2: AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปัง2สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรม The Elmoro รัชดาสมัครเลยที่ LINE @thinkingradio รีบเลยรับเพียง50ท่านเท่านั้น CEO Vision Plusปรับโฉมใหม่รับวันใหม่กับเรื่องราวอัปเดตใหม่ในเรื่องเศรษฐกิจล้วนๆที่คุณต้องรู้ทั้งเรื่องเงินทองน้ำมันหุ้นและการเงินภาพรวมทั่วโลกยิงยาวจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 นโดยซาลีนาผู้เอี่ยมพร้อมฟังมุมมองบทวิเคราะห์และแง่คิดจาก CEO แถวหน้าของเมืองไทยในสถานการณ์ต่างๆรอบโลกทั้งเรื่องแนวโน้มเศรษฐกิจการลงทุนการเมืองรอบโลก
4: วิกรมกรมดิษฐ์ดร.สุภวุฒิสายเชื้อดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนและ CEO รับเชิญ
2: ดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิตและวิชัยวรธานีวงศ์ CEO Vision Plusโฉมใหม่ให้คุณอ่านสถานการณ์รอบโลกก่อนใครจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 น. ถึง 10:00 น.ที่ Thinking Radio ทั้งสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
5: ทุกพื้นที่ทุกภูมิภาคทุกเหตุการณ์สำคัญไม่ว่าจะสมบุกสมบันแค่ไหนหนาวร้อนแค่ไหนเขาคนนี้ลุยมาหมดแล้วเพื่อลงพื้นที่และรายงานข่าวให้คุณฟังนี่ไม่ใช่รายการข่าวแต่เป็นรายการชีวิตของคนทำข่าวรายการคุยกับมนตรีกับมนตรีอุดมพงศ์กับสารพันเรื่องราวและประสบการณ์ในการทำข่าวครบรถโหดมันฮาที่เขาคนนี้พร้อมลุยแบบไม่ต้องรอนับ3 2 1ถ่ายทอดจากชีวิตจริงในมุมที่ใครหลายคนไม่เคยสัมผัสรายการคุยกับมนตรี 5:00 น.วันอาทิตย์ที่ 96.5 FM และทุกช่องทางออนไลน์จาก Thinking Radio
0: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า965ช่วงชีวิตดนตรีศิลปินโดยอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดี

แม้เตรียมใจไว้นานว่าวันหนึ่งต้องมาถึงวันนี้ที่ใจหายแม้เข้าใจถึงความเกิดแก่เจ็บตายแต่เหตุใดเป็นพระองค์ผู้ทรงเยาว์จากวันนั้นจากวันที่เกิดเรื่องคนทั้งบ้านทั้งเมืองมีเรื่องเศร้าสวดอ้อนวอนขอเรื่องหนักให้กลับเบาขอให้เราได้คืนพระองค์พาแล้ว11มิถุนาก็มาถึงใจก็จึงจำยอมให้กับฟ้ายอมให้เสด็จจำพรากต้องจากลาด้วยน้ำตาอาวรณ์และอาลัยแล้ว11มิถุนาก็มาถึงใจก็จึงจำยอมให้กับฟ้ายอมให้เสด็จจำพรากต้องจากลาด้วยน้ำตาอาวรณ์และอาลัยได้แต่ก้มลงกราบส่งเสด็จพระไทยเพชรที่ต่อสู้จนเกินไหวให้พวกกล้าวกระหม่อมได้เตรียมใจมีแรงได้กราบส่งพระองค์เทอญได้แต่ก้มลงกราบส่งเสด็จพระไทยเพชรที่ต่อสู้จนเกินไหวให้พวกกล้าวกระหม่อมได้เตรียมใจมีแรงได้กราบส่งพระองค์เทอญนิติพงษ์ หอนาคผู้ประพันธ์12มิถุนายนพุทธศักราช2569

และบทเพลงที่สำคัญต่อไปนี้นะคือบทเพลงยวนเคล้าทำนองนั้นประพันธ์ด้วยคุณครูมนตรีตราโมทซึ่งท่านเป็นครูที่สำคัญของผมอีกท่านหนึ่งเลยครับสมัยที่ผมเรียนวิชาดุริยางคศาสตร์ที่มศวประสานมิตรนั้นท่านได้เข้ามาสอนผมและคณะศึกษาที่เรียนดนตรีนั้นเกี่ยวกับการประพันธ์ดนตรีไทยให้รู้จักหน้าทับเสียงตกเสียงยกซึ่งเป็นเทคนิคสำคัญที่ท่านได้ให้ความรู้ผมกับคณะไว้ฮะเพลงนี้ผมประทับใจมากๆครับยวนเคล้า

จ้าเพ็ญพัฒนพงศ์พระราชโอรสของพระปิยมหาราชได้ทรงพระราชทิพนเพลงลาวดวงเดือนไว้ได้อย่างไพเราะและเป็นที่ชื่นชอบของนักดนตรีที่ใช้บรรเลงมานานแสนนานจวบจนปัจจุบันนี้ครับลาวดวงเดือนเวอร์ชันนี้เรียบเรียงโดยคุณเชิงชายมีเจริญ

และบทเพลงที่ไพเราะมากๆอีกเพลงหนึ่งนั่นคือบทเพลงลาวเจริญศรีผู้ประพันธ์คำร้องนั่นคือเจ้าพระยาเทเวศวงศ์วิวัฒน์หรือหม่อมราชวงศ์หลานกุญชรส่วนทำนองนั้นเป็นทำนองเก่าไม่ปรากฏนามผู้ประพันธ์เรียบเรียงเสียงประสานโดยคุณพงษ์พิธานทุวัชชัย

0: จตราบนิตนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ทรงเสด็จสู่สวรรคาลัยด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
1: บอกเล่า965ช่วงชีวิตดนตรีศิลปินโดยอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดี
2: 95.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: โอกาสไม่ได้มาบ่อยๆเมื่อฝนตกเป็นทองคำให้เอาถังออกมารองไม่ใช่เอาปลายนิ้วออกมาแตะเพื่อชื่นชมวอร์เรนบัฟเฟตต์ปรมาจารย์นักลงทุน
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
5: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย
6: Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหา

0: M-Cord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว M-Cord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก M-Cord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก M-Cord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ M-Cord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
1: ฮะเสียงอะไรอ่ะ
2: เสียงของยอดขายไงฟังไหมล่ะถ้าอยากปั้นสินค้าให้ปังต้องมากิจกรรมนี้เลย AI for Life AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังกิจกรรมพิเศษที่จัดมาเพื่อชาวแฟนคลื่นความคิดโดยเฉพาะมาเรียนรู้วิธีการใช้ AI เป็นผู้ช่วยส่วนตัวด้านการตลาดในงบที่จำกัดทั้งเขียนแคปชั่นโดนๆสอนแต่งภาพสร้างคลิปรีวิวช่วยแต่งภาพสินค้าให้สวยเตะตาโอ้ยไม่ใช่ตานี
1: ้ฟังกันง่ายๆแค่ปลายนิ้วสัมผัสไม่ต้องกลัวเทคโนโลยีเพราะเราสอนจับมือทำกันจริงๆโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อผู้สูงอายุที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึง
2: AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปัง2สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรมดิเอลโมโรรัชดาสมัครเลยที่ LINE @thinkingradio รีบเลยรับเพียง50ท่านเท่านั้น
0: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
3: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00
0: นคิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยจิติมาทวาเรศและดร.นิเวศเหมวชิระวรากร

0: ต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการรู้ใช้เข้าใจเงินนะคะวันนี้เราเจอกันเช่นเคยอยู่กับเรียนจิติมาถวเรศค่ะค่ะเราพูดคุยกันกับพระอาจารย์ดร.นิเวศเถรวชิรวรากรนะคะวันนี้อาจารย์เขียนบทความนะคะชะตากรรมของหุ้น AI และพวกนะแล้วอาจารย์ก็มีตัวเลขนะคะประวัติศาสตร์ของหุ้นหลายๆตัวด้วยมาฝากกันแล้วก็เทียบเคียงกับปัจจุบันนี้ด้วยนะจริงๆประเด็นนี้คนพูดถึงเยอะมากๆเหมือนกันในเรื่องของ AI นะในเรื่องของฟองสบู่อะไรต่างๆนานาที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะเดี๋ยวคุยกันค่ะตอนนี้อาจารย์อยู่กับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
1: สวัสดีครับคุณจิตติมาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับครับ
0: ค่ะวันนี้เจอกันวันจันทร์เริ่มต้
1: ค
0: น
1: รับ
0: สัปดาห์นะจริงๆสอ
1: ค
0: ง
1: รับ
0: สามวันก่อนที่จะเปิดเนี่ยก็ตามประเด็นภาพใหญ่เรื่องของอิหร่านอเมริกาเนาะอาจารย์ดูเหมือนจะคลุกคลุ่นแต่ว่าพอเรามาดูการตอบรับเนี่ยเหมือนที่อาจารย์บอกไหมคะว่าบางทีนักลงทุนก็อาจจะมองข้ามช็อตสงครามไปเหมือนกันสิ่งสําคัญน่าจะที่มันจะเปลี่ยนมากๆเนี่ยก็คือเรื่องของ AI และเทคโนโลยีนั่นแหละใช่ไหมคะอาจารย์น่ากลัวมากกว่าเนาะภาพมันสะท้อนไหมคะอาจารย์เพราะดูเหมือนไม่จบแต่ว่าเนี่ยพอดูราคาน้ำมันดูตลาดหุ้นตอบรับเช้ามาวันนี้ก็ไม่ได้รุนแรงถ้าเทียบกับช่วงแรกๆนะอาจารย์ใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: จริงๆเรื่องสงครามผมไม่ได้สนใจมานานแล้วไม่ใช่ไม่ได้สนใจไม่ได้คิดว่าจะมีผลอะไรมานานแล้วเพราะมันสงครามอากาศสงครามอะไรซึ่งกระทบน้อยกับโลกเนี่ยนะก็จริงๆเรื่อง AI เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่นะที่จริงเราพูดมาหลายครั้งนะฮะแล้วก็ดูย้อนประวัติศาสตร์ไปอะไรไปก็เป็นอย่างนั้นนะก็คือว่าเรื่องช่วงเนี้ยเป็นช่วงของเขาเรียกว่าการปฏิวัตินะเทคโนโลยีทางด้านดิจิทัลนะที่มีผลกระทบกับตลาดหุ้นนะจะโดยเฉพาะของอเมริกานะก็อันนี้ก็วันนี้ก็จะมาพูดอีกครั้งหนึ่งนะอาจจะพูดเยอะนิดหนึ่งเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญแล้วก็ตราบใดที่ยังมีกระแสตรงนี้อยู่เนี่ยมันก็จะเราก็ต้องรอต่อไปว่าสุดท้ายจะลงเอยยังไงนะหลายคนก็บอกว่ารอบนี้ไม่เหมือนรอบก่อนหรอกนะเพราะว่าอะไรต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะสำคัญอย่างยิ่งก็คือว่าบริษัทมีกำไรดีนะเพราะฉะนั้นไม่เหมือนสมัยก่อนที่บริษัทไม่มีกำไรนะฮะแล้วก็รายได้ก็ยังน้อยอะไรต่างๆแต่เดี๋ยววันนี้จะมาพูดกันเพราะว่าพวกเราเนี่ยในช่วงนี้เราอยู่ในช่วง AI แล้วก็มันเป็นอะไรซึ่งเราเพิ่งเจอแล้วก็เห็นความมหัศจรรย
0: ์ค่ะ
1: แต่เราก็ดูย้อนหลังมาเนี่ยผมศึกษาประวัติศาสตร์มาเนี่ยคือแน่นอนอ่ะมันเทคโนโลยีมันก็ก้าวหน้าพัฒนามันดูความมหัศจรรย์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะจนกระทั่งกลายเป็นผู้วิเศษได้นะแต่ว่าจริงๆการปฏิวัติครั้งก่อนๆในโลกเนี่ยจริงๆมันก็เป็นพื้นฐานมันเป็นอะไรที่ในวันนั้นเนี่ยมันก็สําคัญเหมือนวันนี้แหละที่เราบอกว่า AI จะเปลี่ยนโลกนู่นนี
0: ่
1: ถ้าเราไปดูเนี่ยโอ้สมัยก่อนเนี่ยมันก็มาตลอดตั้งแต่การผลิตกระดาษอะไรการผลิตแท่นพิมพ์เนี่ยจริงๆเป็นการปฏิวัติโลกที่ไม่ได้สําคัญน้อยกว่าทุกวันนี้นะนะแต่ว่าเราโอเคมันจะไกลเกินไปยังไม่มีตลาดพวกนี้ไม่มีแต่เอาใกล้ๆตรงนี้แหละว่าจริงๆว่า AI เนี่ยมันสำคัญที่สุดในโลกหรืออะไรมันก็อาจจะพูดได้แต่ว่าก่อนหน้านี้มันก็สำคัญไม่แพ้กันเพราะว่าถ้าไม่มีการปฏิวัติครั้งนั้นการปฏิวัติครั้งนี้ก็ไม่เกิดนะซึ่งการปฏิวัติครั้งก่อนครั้งนี้นะครั้งสุดท้ายก่อนครั้งนี้ก็คือการปฏิวัติเรียกว่าการปฏิวัติอินเทอร์เน็ตนะการปฏิวัติอินเทอร์เน็ตพวกเราอาจจะไม่ฮืออากันถึงเท่ากับทุกวันนี้นะแต่ตอนนั้นจริงๆถ้าดูจริงๆแล้วโอ้โห
0: ก็เป็นเรื่องใหญ่ในยุคนั้นเหมือนก
1: ัน ใหญ่มากแล้วก็พูดถึงไซส์ของตัวธุรกิจของอะไรต่างๆมันก็ใหญ่ไม่แพ้วันนี้หรอกนะเพราะทั้งโลกนะมันเริ่มเป็นครั้งแรกว่าทั้งโลกเนี่ยคนธรรมดาทั่วไปสามารถใช้กันอย่างเต็มที่แล้วก็ใช้ทุกวันใช้อะไรต่างๆใช่ไหมมันมีการปฏิวัติอีกครั้งหนึ่งก่อนหน้านั้นอีกก็คือการปฏิวัติเรื่องของ PC นะ Personal Computerที่แบบว่าปุ๊บขึ้นมาเนี่ยโอ้โหคนทั้งโลกจะมีศักยภาพที่จะใช้มันแต่นั่นก็ยังไม่เท่ากับอินเทอร์เน็ตนะเพราะว่า PC นี่ก็ยังใช้ในหมู่เรียกว่าคนทำงานอะไรต่างๆเฉพาะกลุ่มออฟฟิศอะไรคนทั่วไปก็ไม่ได้ใช้ PC นะตอนนั้นแหละส่วนใหญ่ก็เป็นออฟฟิศอะไรนั่นก็เป็นอันหนึ่งนะถ้าเราย้อนหลังไปแหละผมจะเล่าเพื่อจะบอกว่าในเมื่อมันเกิดปฏิวัติแบบนี้มาหลายครั้งปฏิวัติเปลี่ยนโลกจริงๆมาหลายครั้งแล้วครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งเท่านั้นอ่ะ อย่าไปคิดว่าครั้งนี้เป็นสุดยอดลบเขากาหมดไม่ใช่มันสำคัญพอๆกันนั่นแหละนะในเมื่อมันเป็นอย่างนี้เราก็สามารถศึกษาประวัติศาสตร์แล้วก็เอามาดูว่ามันจะเป็นอย่างนี้อีกไหมเพราะทุกครั้งที่เกิดปฏิวัติมันเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมเกิดอะไรกับตลาดหุ้นเกิดอะไรกับหุ้นแล้วหลังจากนั้นเป็นยังไงนะเมื่อการปฏิวัติมันเริ่มซาไปแล้วล่ะเวลาผ่านไปนู่นนี่แล้วก็การสิ่งที่เกิดเรียกว่าการปฏิวัติมันก็กลายเป็นเรื่องธรรมดาละทุกวันนี้
0: เรายังใช้แหละเนาะ
1: เราใช้ตรงนี้แต่มันไม่ใช่การปฏิวัติแล้วเพราะมันปฏิวัติมันตั้งแต่20กว่าปีที่แล้วใช่ไหมปฏิวัติเสร็จหลังจากนั้นเนี่ยผ่านไป5-6ปีมันก็เริ่มเห็นแล้วว่าไม่เป็นสิ่งพิเศษอะไรมันธรรมดาใช่ไหมพอมันธรรมดาปุ๊บเกิดอะไรกับหุ้นล่ะอย่างเงี้ยนี่คือสิ่งที่ผมพยายามบอกว่าให้พวกเราตอนนี้มันตื่นเต้นอ่ะนะรู้สึกว่าใครพูดอะไรก็โอ้โหมหัศจรรย์มหัศจรรย์มันก็คือเพราะฉะนั้นหุ้นก็ต้องคือแต่เรื่องพวกนี้มันเกิดมาแล้วแล้วมันดับไปแล้ว AI ก็เหมือนกันมันเกิดขึ้นแล้วมันขึ้นไปแล้วเดี๋ยวมันจะดับเหมือนกันนะบ่าวนี่คือคำถามใหญ่ถ้าบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันก็เกิดดับเดี๋ยวมันก็ดับเหมือนกันถ้าอย่างนั้นเราไปซื้อหุ้นพวกเนี้ยต้องระวังเพรา
0: ะ
1: ตอนที่มันดับเนี่ยมันตกไปเท่าไหร่ใช่ไหมตอนที่มันขึ้นสู่พีคเนี่ยมันเท่าไหร่แล้วถ้าเราไปซื้อตอนพีคเนี่ยแล้วบอกว่ามันดับแล้วนะคุณมาไหลละจะมันดับละพอดับปุ๊บเนี่ยหุ้นตกมากี่เปอร์เซ็นต์แล้วคุณจะเจ๊งขนาดไหนอาจต้องคิดแล้วนะว่า history repeat itself ก็คือประวัติศาสตร์เนี่ยมันนอกจะมาซ้ำรอยอะไรต่างๆอย่าง
0: ค
1: ุณจะไปคิดหรือว่ามันไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมไม่คำพูดครั้งนี้ก็เกิดขึ้นมาตลอดเวลาทุกครั้งที่เกิดปฏิวัติเนี่ยมันก็ทุกคนก่อนที่มันจะดาวเนี่ยมันก็บอกไม่เหมือนเดิมเพราะอะไรเพราะอะไรใส่เข้าไปสุดท้ายมันก็เหมือนเดิมเพราะว่าคนเนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนไงคนเป็นคนกำหนดราคาหุ้นคนเป็นคนซื้อขายหุ้นมันไม่ได้เปลี่ยนนะมันก็เลยกลับมาเหมือนเดิมอีกเพราะคนมันไม่ได้เปลี่ยนถ้าเมื่อไหร่คนไม่เหมือนเดิมเนี่ยอาจจะบอกว่าเฮ้ยหุ้นก็ไม่เหมือนเดิมนะนี่เป็นความคิดผมนะอาจจะบอกว่าไอ้จริงๆอ่ะคุณคิดผิดละไม่เหมือนเดิมจริงๆไม่ว่ากันแต่สำหรับผมแล้วผมจะไปเสี่ยงทำไมอ่ะถ้าเกิดมันไม่ถ้าเกิดมันไม่เหมือนเดิมเนี่ยผมก็ไม่ได้เสียอะไรมากหรอกเพราะผมไม่ได้ซื้อหุ้นมานะแต่ถ้าเกิดบอกว่ามันเหมือนเดิมเนี่ยแล้วผมไปซื้อหุ้นเนี่ยเราตาย
0: แล้วมาซื้อในตอนนี้ด้วยเนาะใช
1: ่ใช่ที่สำคัญ
0: คือประเด็นสำคัญคือทำเรื่องนี้ด้วย
1: ทีนี้เรื่องวันนี้ผมจะพูดเฉพาะ immediate เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยปฏิวัติครั้งที่แล้วเนี่ยแหละนะที่เรารู้สึกว่าเอ้ยปฏิวัติอะไรไม่ตอนนั้นมันเป็นการปฏิวัติจริงๆนะก็คือการปฏิวัติอินเทอร์เน็ตรู้ว่าอินเทอร์เน็ตนี่เพิ่งใช้มาบ้างมากกับปี1995นะ25ปีเองใช่ใช่ใช่ไป25ปีป่ะ
0: ใช่
1: ใช่ประมาณ25ปีก่อน
0: ตอนนี้ปี2006ก็ประมาณ2026ก็30ค่ะ
1: 30โอเคแต่ว่าโอเค
0: 30ปี
1: ใกล้เคียงกันนะไม่นานไม่นาน
0: ค่ะ
1: โอเค1995เนี่ยเรานึกถึงภาพนะปี1997เนี่ยเราเกิดวิกฤตต้มยำกุ้งผมก็ทำงานอยู่ผมก็รู้จ้
0: ะ
1: ปี1995นี่คือ2ปีก่อนวิกฤตบ้านเราเจริญมากแล้วผมมาอยู่บริษัทหลักทรัพย์แล้วก็ทำงานออฟฟิศทุกคนก็รู้ตอนนั้นเราเริ่มใช้อินเทอร์เน็ตผมยังจำได้เลยบอกให้เราต้องเริ่มใช้ตอนนั้นก็ต้องปฏิวัติตามก็ไม่นั้นอยู่ไม่รอดนะ2ปีก่อนหน้านั้นมันเริ่มมากันละเริ่มหัดใช้อินเทอร์เน็ตละนะเริ่มไปนู่นนี่แล้วก็เริ่มอะไรมีเว็บไซต์ละนะจะมาก็เป็นอย่างเงี้ยเป็น1995เนี่ยพอปฏิวัติตอนนั้นเนี่ยมีคนใช้อินเทอร์เน็ตจริงๆ995อเมริกาเขาใช้เยอะละประมาณ16ล้านคนทั่วโลก16ล้านคนประเทศไทยตอนนั้นยังมีแค่จิ๊กจ้อยเลยแต่ส่วนใหญ่อยู่อเมริกาแต่สุดท้ายมันก็ไปเร็วมากพอ1995จนถึงปี2000นะพีคละ1995นี่เริ่มแรงนะ16ล้านภายในเวลา5ปีเนี่ยขึ้นมาเป็น400ล้านเขาใช้แต่400ล้านตัวโอ้โหแบบ
0: เร็วมาก
1: 1997ตอนเกิดวิกฤตเนี่ยบ้านเราใช้อินเทอร์เน็ตกันเยอะแล้ว พอสมควรละแต่ทั่วโลก400ล้านนะเพราะฉะนั้นช่วงหนึ่งก็5ถึงปี2000เนี่ยโอ้โหแบบอินเทอร์เน็ตนี่คึกมากธุรกิจที่ทำอินเทอร์เน็ตต่างๆโอ้โหดังมากขยายใหญ่โตเขาเรียก .com นะยุค .com ทุกคนเนี่ยอะไรก็ใส่ .com ผลิตสินค้าอะไรขึ้นมาเกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตก็ใส่คำว่า .com เพราะที่ใส่เพราะมันกำลังบูมบริษัทเราตั้งชื่อต่อท้ายว่า .com ปุ๊บนี่นะหุ้นมันจะขึ้นไป10เท่าคนทุกคนก็แห่กัน .com .com หมดพอหุ้นวิ่งเป็นบ้าเลยนะใช่ไหมมันก็แบบพวกธรรมดาทำไมจะไม่ทำได้เงินแย่ๆเลยใช่ไหมไม่ต้องทำอะไรใส่ .com เนี่ยคือหุ้นขึ้นไปเท่าตัวก็รวยเละเลยแหมจ้ะรอบนี้มาละจ้ะไม่ใช่รอบเนี้ยรอบพอถึงจุดนั้นน่ะปี2000เนี่ยนะก่อนจะถึงปี2000เรามาดูบริษัทหนึ่งที่อยู่ในนี่เลยกระแสชื่อ Cisco System
0: ค่ะ
1: Cisco System ทำอะไรมันทำอะไรคล้ายๆ Nvidia นี่แหละ Nvidia ทำอะไรคล้ายๆ Cisco นี่แหละเป๊ะเลยแต่มันมีความแตกต่างเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะมีความแตกต่างแน่แต่อันนี้เป็นความแตกต่างที่อาจจะบอกไม่มีนัยยะสำคัญหรอกมันก็หลักการเดียวกันคือ Cisco นี่ทำพวกเราเตอร์บ้างแล้วบ้างแล้วคุณคิดดูนะอินเทอร์เน็ตคืออะไรอินเทอร์เน็ตคือติดต่อมันทั่วโลก400ล้านละมันจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่าเราเตอร์มีสิ่งที่เรียกว่าอะไรยังมีอาจจะผมไม่รู้แต่เป็นเรื่องของการติดต่อเป็นสั่งว่าคุณจะต้องถ้ากดปุ๊บมันจะต้องไปที่จุดไหนมันจะมีช่วงมีการติดต่อที่เยอะมากทั่วโลกทุกเครื่องต้องใช้
0: น
1: ั่
0: นเป็นอุปกรณ์สำคัญที่ต้องมี
1: อุปกรณ์สำคัญมากยอดขายเขาตอนปี1995ก็เป็นบริษัทธรรมดาก็มีมันต้องมีตั้งแต่สมัยนู้นแล้วล่
0: ะ
1: แต่พอเกิดอินเทอร์เน็ตบูมปุ๊บเนี่ยโอ้โหตอนนั้นเขาขายปีละ2,000ล้าน2,000ล้านเหรียญนะก็เยอะนะใหญ่โตมากนะอยู่ๆถึงปี2000เนี่ย5ปีเนี่ยกลายเป็น 20,000 ล้าน
0: ค่ะ
1: 19,000 ล้านน่ะ 20,000 ล้านเหรียญไกลมากแต่ทุกคนก็บอกว่าโอ้โหไอ้นี่แค่400ถึงวันนั้นน่ะขนาดขึ้นไปเรียกว่า 20,000 ล้านเหรียญนะต่อปีนะมันเพิ่งใช้คอมพิวเตอร์ก็400ล้านเครื่องเองแล้วเปิดโลกนี้เท่าไหร่
0: จะมองไปทั่วโลก
1: โอ้หลายพันหลายพัน
0: การเติบโตอีกเยอะ
1: นี่ไงเหมือนกับทุกวันเนี่ย Nvidia บอกโอ้ตอนนี้ลูกค้าเต็มพึบเลยมันมีอีกเยอะเพิ่งเริ่มเดี๋ยวจะทุกคนต้องใช้ชิปเดี๋ยวพูดเรื่องชิปอีกเรื่องน
0: ะ
1: ชิปมันก็เหมือนกับเราเตอร์ไงสมัยก่อนนะใช่ไหมเหมือนคล้ายๆกันไม่ใช่คล้ายคือมันเป็นเครื่องมือที่จะถ้าคุณจะขยายคุณก็ต้องใช้ตรงนี้แล้วคุณเป็นผู้นำคุณขายเยอะมากแล้วคนอื่นตอนนั้นก็บอกว่ามันยังผลิตไม่ได้หรอกไอ้ซิสโก้มันดังมากมันจริงๆซิสโก้ไม่ได้ดังมากเราตั้งเองมาผลิตตอนนั้นมันก็ดังพวดเลยเพราะว่าทุกคนต้องใช้ใช่ไหมมันไม่ได้มีเทคโนโลยีขนาดเอ็นวีเดียหรอกแต่นี่เป็นความแตกต่างที่อาจจะไม่มีอะไรสำคัญแต่นี่แหละซิสโก้ก็โอ้โหทุกคนบอกว่าตายละไม่ได้ละต้องเข้าไปเซ็ตซื้
0: อ
1: ใช่ไหมราคาหุ้นเนี่ย
0: หุ้นเป็นไงบ้างคะอาจารย์หุ้นเอ็นวีเดียตอนนี้เลยไหม
1: เหมือนเลย1995เนี่ย2เหรียญใช่ไหม
0: ค่ะ
1: พอไป5ปีใช่ไหมขึ้นเป็นได้80เหรียญ40เท่า5ปี40เท่ารวยเลย
0: ค่ะ
1: ใช่ไหมเหมือนเอ็นวีเดียป่ะไม่รู้ใกล้ๆกันนะก็ขึ้นแบบเนี้ยปีนึงขึ้น
0: โตเร็วมาก
1: ห้าปีขึ้นมา40เท่าโอ้โหซิสโก
0: ้
1: ตอนนั้นกลายเป็นจากบริษัทตอนสองเหรียญเนี่ยไม่เท่าไหร่ก็เหมือนเอ็นวีเดียสมัยก่อนไม่มีคนรู้จักหรอกพวดเดียวกลายเป็นว่าบริษัทนี้ใหญ่ที่สุดในโลกเหมือนเอ็นวีเดียไหมเหมือนกันเอ็นวีเดียเนี่ยจากบริษัทที่ก่อนหน้านี้ก็คนไม่ได้อะไรมากหรอกทำอะไรอ่ะเพราะแล้วก็ทำชิปที่ใช้กับเกมอะไรต่างๆซึ่งมันไม่ใหญ่มากแต่พอตอนนี้บอกเคยไม่ใช่ตอนนี้ทุกคนอะถ้า AI เนี่ย AI ต้องใช้ชิปของเขา
0: น
1: ี่ไงซิสโก้ก็วิ่งขึ้นมาพวดเลยแต่พอถึงพีคปุ๊บเนี่ยเป็นไงฮะเราเปรียบเทียบอะเขาใหญ่กว่า Microsoft ตอนนั้น Microsoft ใหญ่ที่สุดในโลกเพราะ Microsoft นี่เขาได้เขาปฏิวัติรอบแรกปฏิวัติ PC และปฏิวัติ PC คือทุกคนต้องใช้ของ Microsoft ไง ไอ้ Los Angeles เขาเนี่ยนะใช้สารพัดของเขาเนี่ยสมัยก่อนก็จะมีนะ Excel นู่นนี่อะไร Microsoft ไง Microsoft มันขึ้นมาใหญ่สุดในโลกแล้วเป็นยังไงตอนนี้ Cisco แซงแล้วโอ้โหแบบบ้าวะบริษัทอะไรเนี่ย Cisco เนี่ยนะตกทำเนี่ยนะครับกลายเป็นใหญ่สุดนะ500,000 กว่าล้านเหรียญสมัยก่อนนะหลายสิบปี18 ล้านล้านบาทมาสมัยก่อนนะแต่ว่าโอ้คือพอขึ้นถึงจุดนั้นปุ๊บเนี่ยอยู่ๆมันก็ทุกอย่างก็พังทลายเดี๋ยวจะเล่าฟังทำไมมันพังใช่ไหมก็โอเคพอพังปุ๊บเนี่ยจาก80ก็ลงภายในเวลาปีครึ่งเองจาก2ขึ้นไป80จาก80ตกลงมาเหลือ10ตกลงมาประมาณ77% 80% 80 กว่าเปอร์เซ็นต์เกือบ 90% อย่างนี้ดีกว่าน
0: ะ
1: และยังมีหุ้นตัวอื่นอีกที่อาศัย .com เนี่ยเช่นกับ Amazon ก็เริ่มมาตกลงไป 95% เกือบหมดตัวนี่คือบริษัท Amazon ที่เคยกลับมายิ่งใหญ่ระดับโลกใช่ไหมใหญ่สุดในโลกครั้งหนึ่งอ่ะกันเดียวกันเลยตกลงมานัสดักก็ล่มไปด้วยเพราะนัสดักก็คือพวกนี้ .com ทั้งหลายเนี่ยมันอยู่ในนัสดักก็ลงมาประมาณ70 กว่าเปอร์เซ็นต์เห็นไหมหลายตัวก็ศูนย์เพราะเจ๊งหมดพอเราเกิดวิกฤตระดับเนี่ยเจ๊งหมดแหละไอ้ที่ไม่เจ๊งก็คือ Cisco นี่แหละ Amazon นี่แหละที่ไม่เจ๊งแต่ก็ลงมา80-90% เห็นไหมอุ้นยังดีอยู่นะปรากฏว่ายอดขายเนี่ยของ Cisco เนี่ยปี2000เนี่ยยอดขายอะไรปี2001มันน่าจะเน่ามันไม่เน่าโตอีก50 กว่าเปอร์เซ็นต์เห็นไหม
0: ค่ะ
1: ธุรกิจมันยังต้องใช้ใช่ไหมคนยัง
0: ราคาลง
1: อินเทอร์เน็ตมันยังใช้คนยังเปิด .com ทั้งวันอ่
0: ะ
1: มันก็โตอีก50 กว่าเปอร์เซ็นต์แต่โต50 กว่าเปอร์เซ็นต์เป็นไงหุ้นตกลงมา80 กว่าเปอร์เซ็นต์ 90-90% เห็นไหมปวดร้ายไหมเพราะนั้นอย่าไปพูดนะว่าเอ้ยกำไรดีครับพอถึงเวลาวิกฤตเนี่ยมันก็ยังกำไรดีวันก่อนนั้นบอกว่า Samsung นี่คือว่า AI แล้วนะตกไป 10% จะอยู่ๆก็ตกพวดเลยทั้งที่ประกาศกำไรเพิ่ม19 เท่า 1,900% อะไรแต่ว่าหุ้นตกไป 10% หุ้นตก 10% ไม่ใช่เรื่องเล็กนะ
0: ใช่ค่ะ
1: หุ้นตัวใหญ่ขนาดนั้นเห็นไหมอย่าไปพูดว่ากำไรดีอันตรายต่อให้กำไรดีมันก็ลงเพราะเขามองไปข้างหน้า
0: เพราะว่ามันมอง
1: ไปข้างหน้าว่าสุดท้ายคุณไม่รอดใช่ไหมไอ้สิ่งที่บอกว่าสุดท้ายที่มันจะมีปัญหาเนี่ยอาจจะก็จริงๆสุดท้ายมันจะมีปัญหาเนี่ยแต่ว่าตอนที่เกิดนี่มันเกิดลงไปก่อนนะเกิดลงไปก่อนแต่ว่าบริษัทไม่เจ๊งไม่ตายซิสโก้ไม่ได้เจ๊งไม่ได้ตายยังเติบโตต่อไปเรื่อยๆนะแล้วเขาเติบโตมาจนถึงวันนี้นะเข้าใจไหมวันนั้นน่ะยอดขายเข้า20,000 ล้านเหรียญสิ้นปีที่แล้วเนี่ยนะแสดงว่าซิสโก้ยังอยู่ยังใช้อยู่เพราะว่าอินเทอร์เน็ตยังไงก็ต้องใช้เราเตอร์อะไรพวกนี้อยู่ยอดขายเพิ่มขึ้นมาเป็น60,000 ล้านเหรียญจาก20,000 ปี 2000เนี่ยถึงวันปี25เนี่ยขึ้นมาเป็น60,000 ล้านยังโตมาเรื่อยๆแต่มันไม่ได้กำไรเยอะ
0: แล้วราคาหุ้นเป็นไงคะแต่ราคาหุ้น
1: เนี่ยจาก80ใช่ไหมตกพวดเดียวเหลือ10
0: เหลือ10
1: มันมีหลังจากนั้นอีก20 กว่าปีค่อยๆไต่จาก10กลับขึ้นมาเป็น80เมื่อสิ้นปีที่แล้วเท่าเดิมแล้วถ้าคุณถือหุ้นตัวนั้นอยู่นะคุณต้องถือไปอีก20 กว่าปีตอนนั้นถ้าคุณถือหุ้น Nvidia วันนี้นะแล้วมันเป็นแบบ Cisco นะ
0: คุ
1: ณต้องถือไปอีก25 ปี20 ปีกว่าจะเกิดปฏิวัติครั้งใหม่
0: เราไม่ได้คิดว่าเขาจะล้มหายตายจากแต่เขาจะเป็นเหมือนซิสโก้เนี่ยที่อาจารย์
1: ซิสโก้ก็ไม่ได้ล้มหายตายจากกำไรเขาก็ยังดีอะไรอยู่แต่ราคามันลงมาเพราะตอนที่ขึ้นไปเนี่ยแต่ตอนนั้นน่ะเขาก็บอกซิสโก้มันร้อยกว่าเท่านะพีแต่คุณก็เชื่อไงตอนเนี้ยตอนนี้ไปดูเทสลาก็ร้อยกว่าเท่าอะไรเงี้ยใช่ไหมโอเคก็จ
0: ะ
1: บอกว่าเอ้ยเอ็นวีเดียดีเอ็นวีเดียแค่40เองอาจจะ40ก็เยอะมากถ้ากำไรคุณกำลังถอยเนี่ยนะเดี๋ยว PE มันก็จะลดจาก40หรือ30 20ใช่ไหมกำไรก็ลดลง PE ก็ลดลงหุ้นมันเลยถึงดิ่งเลยไงเรียกว่าตอนขึ้นก็ขึ้น2เด้งลงก็ลง2เด้งแต่ว่าปรากฏว่าพอสิ้นปีที่แล้วนะซิสโก้นะ ขึ้นกลับมาเท่าเก่าละ80 เหรียญจาก80ลงเหลือ10จาก10ลงไปแตกกลับมา80เมื่อสิ้นปีที่แล้ว
0: ค่ะโอ้โหใช้เวลายาว
1: มากกว่า20กว่าปี
0: 20
1: แต่ว่าอยู่ๆเนี่ยตั้งแต่ต้นปีมาวิ่งขึ้นไปจาก80เป็น150เอ้ย120พออยู่ๆเนี่ยตอนนี้คนก็งงๆเฮ้ยซิสโก้กลับมาแล้ววิ่งเลย 50% 6เดือนเองพอละตอนเนี้ยคนก็บ้าไงเฮ้ยดูให้ดีนะซิสโก้นี่มัน AI แต่ก่อนหน้านี้ไม่รู้สึกมันเป็น AI หรอกเพราะว่าจริงๆ
0: ตอนนี้เขาเริ่มหาแถว2แถว3กันแล้วใช่ไหม
1: แถว2แถว3พวกนักเล่นเล่นหุ้นนี่แหละเอ้ยต้องไปดูต่อตัวไหนตัวที่ใช่เลยซื
0: ้อ
1: พอไล่ปุ๊บเนี่ยมันก็วิ่งเลย
0: ค่ะ
1: ต้องอะไรผมถึงบอกคราวที่หลายครั้งผมบอกเฮ้ยเราต้องทำบอกว่าเราขายกล่องไว้กล่องพลาสติกให้กล่องอะไรบางอย่างเอาไว้สำหรับใส่พวกเนี้ยเราบอกว่าเรา AI นะAI เกี่ยวกับ AI เพราะเราขายกับ Nvidia นะแต่ขายกล่องให้เขาไว้แล้วก็บอก AI เนี่ยผมบอก AI ปุ๊บเขาก็ไล่ราคาขึ้นมาเท่าตัวไม่ต้องทำอะไรใช่ไหมแล้วก็บอกว่าที่มันจะโตไงเพราะมันเป็น AIซิสโก้มันรู้จริงแล้วนะแต่ว่าหุ้นมันขึ้นไปแล้วแล้วคนก็บอกว่ามันเป็น AI ถ้าก่อนหน้านี้หุ้นบางตัวของประเทศไทยก็ไม่ได้มีเกี่ยวกับ AI หุ้นเขาเรียกว่าหุ้นอิเล็กทรอนิกส์อยู่ๆปีนี้ก็ปวดขึ้นมาเลยว่าให้กลายเป็นว่าขึ้นมาเท่าตัวแล้วอ้าวทำอะไรทำ AI กำลังทำอ้าวเอาได้หมดละเราก็ยังกำลังทำเราก็ยังไปทำกิฟต์ให้เขาไงเรากำลังทำตัวเล็กๆให้เขาเราก็บอกเราเป็น AIเนี่ยนี่เป็นสิ่งที่ต้องระวังมันเหมือนกับสมัยก่อนตอนที่เกิด .com crisis .com crisis นี่อยู่ๆบอกบริษัทบ้าเลยทำอะไรไม่รู้อยู่ๆตั้งชื่อเปลี่ยนเอ็กเป็น .com เลยนะเป็นบริษัท x.com แล้วก็ไม่รู้ทำอะไรไปส่งให้กับพวก .com หรือเปล่านะมันก็คงมีเกี่ยวข้องว่า .com มันต้องใช้สารพัดใช้กล่องใช้ยิปใช้อะไรใช้หมดอะแล้วก็อ้างไปเลยแล้วก็ปั่นหุ้นขึ้นไปเลยเวลามันตกมันถึงแบบตกมาเหลือศูนย์ตอนตกก็เพราะมันไม่มีอะไรบางตัวก็ตกมา 95% อย่างแม้กระทั่งตัวจริงอย่าง Amazon ก็ยังตกมา 95% เพราะนั้นต้องระวังเวลาเกิดวิกฤตพวกนี้นะนี่ก็คือเรื่องของซิสโก
0: ้
1: นักปฏิวัติยุค
0: อินเทอร์เน
1: ็
0: ต
1: อินเทอร์เน็ตตอนนี้นักปฏิวัติAI คืออะไร Nvidia Samsung นู่นนี่สารพัดเลยใช่ไหมนี่เริ่มมาแล้วไงแบบเดียวกันเลยแล้วก็ค่อยๆลามมาเรื่อยๆทีแรกก็ Nvidia ก็พุ่งต่อมาใคร Samsung ครับ SK นี่ตามหลังนะตามหลังเพราะอะไร Nvidia เนี่ยเขาทำชิปที่แบบเด็ดโดดเด่นที่สุดอย่างนี้ดีกว่าแต่จริงๆแล้วพอเด่นปุ๊บยอดขายก็พุ่งพรวดเป็นบ้าเลยใช่ไหมยอดขายพุ่งเป็นบ้าเลยเพราะฉะนั้นราคาหุ้นก็ขึ้นไปก่อนละใช่ไหมแต่ว่าตัวไอ้พวกซัมซุงมันขึ้นทีหลังซัมซุงทำอะไรก็ทำชิปแต่เป็นชิปรุ่นเก่าชิปอะไรหน่อยมันยังไงเขาบอกว่าโอ้โหเอ็นวีเดียขึ้นเป็นบ้าแบบนี้ราคาก็ขึ้นไปเรื่อยลูกค้าก็ใช้กันต้องการใช้เราต้องกลายเป็นผู้นำทางด้าน AI แต่มาต้องใช้ชิปเป็น Nvidia ใช่ไหม Open AI นู่นนี่เขากำลังออกโมเดลใหม่ Quad เพิ่มอะไรบ้าบอสเต็มไปหมดใช่ไหมเขาก็ต้องใช้ชิป Nvidia ก็รวยเละเทะจากบริษัทที่เงียบๆพุ่งพรวดไม่กี่ปีใหญ่ที่สุดในโลกแล้วก็บอกว่าอีกชาติมันก็ยังโตเพราะว่ามีข้าวคนเดียวที่ทำได้คนอื่นตามหางยังห่างใช่ไหมเขาเองทำอีกนานฉะนั้นเขารวยเลยแล้วก็ประกาศก็ประมาณแต่ละไตรมาสก็พุ่งปวดปวดปวดเพราะยอดขายมันอยู่ในมือทุกคนจองถึงวันหนึ่งก็มีคนคิดแหละเอ้ยไม่ใช่หรอกคุณไม่มีทางกินหมดหรอกแต่เขาก็บอกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีวิธีอาจจะไม่ต้องใช้ชิประดับเนี้ยชิปรองลงมาหน่อยได้คิดลงมาหน่อยแต่เราใช้วิธีใหม่ไม่รู้ผมไม่รู้ทำไงเช่นทำให้มันตัวใหญ่หน่อยสิไม่ต้องเลือกตัวเล็กหรอกใช่ไหม AI ตัวใหญ่ก็ได้เพราะมันไม่ได้ไปเกะกะใครนี่เกะแต่มันตัวใหญ่หน่อยประสิทธิภาพ ก็ใช้ชิปลองมาผมไม่รู้ใช่ไหมมันมีวิธีเทคโนโลยีมันเปลี่ยนเร็วมากเทคโนโลยีมันอะไรมากต่อมาก็มีดิฟซิกอะดิฟซิกไม่เอาไม่ต้องดีขนาดนั้นหรอกแต่ว่าเราถูกเยอะเดี๋ยวถึงจะทำได้ทำไปทำมาเดี๋ยวแล้วมันจับคู่จับอะไรเดี๋ยวไม่เร็วเท่าของเขาเอง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ไหมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่ากลัวเทคโนโลยีมันเปลี่ยนเร็วที่บอกว่าNVIDIA ทีแรกก็ของตลาดหมดเลยทุกคนแห่กันมาจองสั่งซื้อเข้ามาโหฬารเป็น10หลายปีข้างหน้า5ปีข้างหน้าใช้เงินเท่านั้นเท่านี้มันก็เริ่มมีคนมาแข่งแล้ว
0: อันนี้เรียกว่าแข่งสู้พัฒนาอยู่อาจารย์
1: แต่ว่าจีนก็สู้พัฒนากันอะไรกันนี่คือพวกที่แบบทำเมียโดยตรงอ่ะทำเมียโดยตรงไปทำขายนะทำขายถึงคนใช้คนสุดท้ายใช่ไหมซึ่งก็รวมถึงอะไรพวกโอเพน AI พวกคลอสพวกอะไรต่างๆที่ขายมีรายได้แต่ว่า AI มันรวมถึงอะไร NVIDIA ซึ่งไม่ได้ขายเราโดยตรงก็ขายให้พวกนี้ไงแต่ว่าเนื่องจากเขาเป็นคนเดียวที่ขายได้ล่ะเพราะว่าเทคโนโลยีอยู่กับเขานะเขาก็เป็นคนออกแบบแต่ว่าชิปนี่มันมีสายการผลิตยาวมากมันไม่ใช่แบบทำที่เรียงงานเดียวจบ NVIDIA ออกแบบชิปที่เป็นแบบเนี่ยโอ้โหเด่นมากอะไรมากแต่มันต้องมีคนทำเป็นโรงงานทำโรงงานใช่ไหมก็มีโรงงานทำแหละ TSMC ASML พวกนี้ก็บอกว่าโอ้โหไม่มีใครแข่งกับผมได้หรอกผมครองตลาดมานานแล้วใช่ไหมผลิตมานานแล้วก็มี ASML ก็บอกไออะไรที่ทำขนาดทำได้ขนาดนี้มีเจ้าเดียวแหละ
0: ค่ะ
1: ต้องผลิตอันนี้หมื่นล้านอ่ะคนซื้อไปลงทุนอ่ะไปซื้อไปทำชิปไปทำอะไรใช่ไหม
0: ก็กลุ่มเซมิอ่ะนะ
1: ก็เนี่ย
0: ก็
1: นี่เป็นรายงานต่อมาแล้วเป็นกลุ่มสนับสนุนเป็นซัพพลายเออร์ราคาจะขึ้นที่หลังนะสังเกตเนาะ TSMC ASML ขึ้นที่หลังก็เริ่มไปหรือแม้กระทั่งซัมซุงพวกนี้ก็ขึ้นที่หลังเป็นชิปที่รองลงมาแต่ว่าเขาบอกว่าเฮ้ยใช้ได้เดี๋ยวดัดแปลงเอาเทคโนโลยีเปลี่ยนแล้วก็มีผู้ผลิตตัวชิปต้องเข้าใจนะ NVIDIA เขาไม่ได้ผลิตนะเขาออกแบบแล้วก็สั่งทำไอ้คนที่รับทำก็ TSMC ก็ทำให้เขาจาก ASML ก็ทำให้กับ TSMC ต่อกันเป็นสายเลยใช่ไหมซึ่งพวกนี้เก่งพวกผู้ผลิตพวกนี้เขาบอกว่าไม่มีใครทำแทนเขาได้หรอก TSMCถ้าบอกว่าถ้าไม่มีแทนเขาได้เนี่ยนานมากเนี่ยจะตลอดไปเนี่ยโอ้โหบริษัทนี้ต้องยิ่งใหญ่แบบเป็นล้านๆเลยใช่ไหมเพราะว่าโลกของ AI มันจะโตไปทั้งโลกเยอะมากแล้วคุณทำอยู่คนเดียวเนี่ยคุณรับเละคุณรวยเละเพราะนั่นราคาคุณเพิ่มแต่ว่าจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าใช่ไหมเพราะว่ามันอาจจะมีจีนเขาบอกให้เขาเริ่มทำได้นะเขานาโนเล็กลงมานู่นนี่หรือวันดีคืนดีเนี่ยไอ้พวกที่ออกแบบชิปก็บอกว่าเฮ้ยไม่ไหวแล้วแล้วก็ออกแบบอีกแบบนึงให้มันดีขึ้นทำให้แบบใช้ชิปน้อยลงใช่ไหมต่อเคยใช้ที่ไอ้ NVIDIA ล้านแสนชิปอะไรชิปก็ลดลงเหลือ50,000พอเพราะว่าเรามีวิธีออกแบบให้มันประสิทธิภาพดีขึ้น
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นทุกจุดที่เราบอกว่ามันต้องครองตลาดตลอดไปเนี่ยมีความเสี่ยงทั้งนั้น
0: มีโอกาส
1: คุณมีโอเพนเอ
0: ถูกจับได้หมด
1: รอบแรกก็เป็นพวกขายชิปไอ้ขาย AI โดยตรงก็โดนใช่ไหมคุณทีแรกคุณมีโอเพน AI มีครอสมีนู่นมีต่อมาก็มีชิปแบบดิฟซิกมี AI แบบดิฟซิกมีอีกหน่อยอาจจะมีแบบเฮ้ยเขามีเทคโนโลยีใหม่ละไม่ต้องแบบนี้เลยเป็นได้หมดใช่ไหมก็ยังสุดท้ายอีกที่เราเพิ่งเห็นมาก็คือไอ้พวกที่ซัพพอร์ตติ้งทั้งหลายไม่ได้โดยตรงอ่ะแต่มันต้องใช้ไงมันต้องใช้กล่องใส่ไงมันต้องใช้กิ๊กใส่ไง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วมันต้องใช้ไฟไงที่สำคัญใช้ไฟนี่มาละไฟ
0: เขาจะมีกลุ่มกลิ่นกลุ่มที่เกี่ยวข้องเพราะ AI จะใช้ไฟมหาศาล
1: แต่ว่าโทษทีไฟนี่มันใช้ทุกอย่างในโลกนี้มันไม่ใช่เฉพาะอย่าง
0: น
1: ี
0: ้นะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากๆวันนี้ลาเลยค่ะอาจารย์คะสว
1: ั
0: สด
1: ี
0: ค่ะ
2: รู้ใช้เข้าใจเงินที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จ ผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล White Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปีวาย1ติวเตอร์ยิมวาย2กูพาวเวลวาย3ฟอร์ดพีทวาย4ลูกหมีซอนย่าวาย5หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
5: เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทั้งความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์มาร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม
6: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆคิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยจิติมาทวาเรศและโค้ชหนุ่มจักรพงษ์เมฆพันธ์
0: ต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการรู้ใช้เข้าใจเงินนะคะวันนี้เราเจอกันเช่นเคยอยู่กับเรียนจิติมาทวาเรศค่ะพูดคุยกันในช่วง Money Clinic ค่ะ
7: มันนี่คลินิกโดยโค้ชหนุ่มจักรพงษ
0: ์ค่ะเช่นเคยนะคะช่วงมันนี่คลินิกวันนี้พูดคุยกันกับโค้ชหนุ่มนะจากประเด็นที่เกริ่นไปแล้วนะคะเงินธุรกิจบริหารอย่างไรไม่ให้เจ๊งนะคะนี่ก็เป็นความสำคัญเหมือนกันนะเพราะแน่นอนคนทำธุรกิจนั้นเนี่ยเราก็จะมีไอเดียนะคะมีอะไรต่างๆนานานะคะที่จะใส่ลงไปในการสร้างธุรกิจให้เติบโตแต่เรื่องของการบริหารเงินเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งพาร์ทหนึ่งที่มีความสำคัญนะเพราะอย่างนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นเคสตัดดี้หลากหลายนะที่บางทีขายดีมากขายดีคนเยอะมากนะคะที่จะเป็นร้านค้าเป็นขายผลิตภัณฑ์หรือโปรดักต์อะไรเราจะเห็นได้ชัดเจนนะแต่ทำไมบางธุรกิจถึงมีปัญหาหรือว่าติดขัดระหว่างทางหรือแม้กระทั่งติดขัดในแง่ของกระแสเงินสดเลยด้วยซ้ำเนี่ยนะคะก็เดี๋ยวทั้งหมดนี้จะมาพูดคุยกันน่าจะเป็นกรณีศึกษาที่ดีนะคะตอนนี้โค้ชอยู่ในสายแต่เราเรียบร้อยแล้วนะคะไปทักทายพร้อมกันนะคะสวัสดีค่ะโค้ชคะ
8: ครับสวัสดีครับ
0: วันนี้โค้ชชวนคุยกันนะคะก็ถือว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจจริงๆใกล้ตัวเนาะเพราะว่าหลายคนไปเชื่อว่ามีความฝันในแง่ของการทำธุรกิจอยู่แล้วแล้วก็เราติดตามข่าวสารแล้วก็จะเห็นเคสนะที่เกิดขึ้นใช่ไหมคะประเด็นเรื่องของการทำธุรกิจการทำร้านอาหารที่ขายดีแต่ว่าดูเหมือนว่าจะประสบปัญหาโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของกระแสเงินสดทำให้มีปัญหาในเรื่องของการจ่ายเงินเดือนพนักงานหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งน่าสนใจมากๆเหมือนกันวันนี้ก็เลยโค้ชก็เลยชวนหยิบมาคุยกันใช่ไหมจริงๆเจอกันเยอะใช่ไหมเคสแบบนี้โค้ชคะนอกเหนือจากเนี้ยเราเห็นเคสดังที่เกิดขึ้นเป็นข่าวเป็นคราวกันอยู่ช่วงนี้อะไรเงี้ยค่ะ
8: ครับ
0: ค่ะ
8: ก็ต้องบอกว่าเจอเป็นประจำเลยนะครับเพราะว่าคนทำธุรกิจเนี่ยผมใช้คำนี้ว่าเวลาเรากระโดดมาทำธุรกิจเนี่ยแน่นอนเราอยากให้ธุรกิจเราขายดีเนาะก็ผู้ประกอบการหลายท่านฮะก็จะสารวนหรือว่าใช้เวลาเยอะอยู่กับการทำการตลาดโปรโมทร้านค้าให้เป็นที่รู้จักนะครับทำให้คนเนี่ยสนใจแล้วก็อยากจะลองใช้สินค้าและบริการนะฮะพอเราเรียกว่าอะไรฮะทุ่มทุกอย่างลงไปกับการโปรโมทการโฆษณานะครับหรือบางคนอาจจะได้เปลี่ยนในฐานะที่เป็นดารานักร้องนักแสดงอยู่แล้วมีคนรู้จักอยู่แล้วเนี่ยพอการตลาดมันดีเนี่ยคนก็อยากจะลองใช้สินค้าและบริการเราก็จะมาเหนื่อยกับโอเปอเรชั่นนะ
0: ค
8: ่
0: ะ
8: เดี๋ยวยิ่งขายดีก็ยิ่งต้องทำผลิตทำส่งทำขายขยายร้านใช่ไหม
0: ต้องขยายขยายรายธุรกิจ
8: ใช่ไ
0: หมหลายช่องทาง
8: ใช่โอเปอเรชั่นก็จะมาทำให้เป็นภาระของพวกเราละนะฮะทีนี้ด้วยความที่ธุรกิจมันก็ต้องหมุนเวียนไปตลอด นะครับหลายๆคนก็จะอยู่กับนั่นแหละการตลาดแล้วก็โอเปเรชั่นการตลาดโอเปเรชั่นจนบางทีเราลืมนะดูในเรื่องการเงินซึ่งมันเป็นหัวใจของการทำธุรกิจนะครับ
0: อ
8: ันนี้ต้องบอกก่อนว่าไม่เฉพาะกรณีที่เป็นข่าวนะฮะหลายๆกรณีอื่นๆนะเราไปถึงธุรกิจขายออนไลน์ปัจจุบันนะก็คือออนไลน์เนี่ยเรามีตัวช่วยเป็นแพลตฟอร์มต่างๆเราขายดีมากเลยนะยอดขายกันเนี่ยถ้าเจอน้องๆที่รู้จักว่าบางคนอายุ20 30นี่ร้อยล้านกันหมดเลยฮะ
0: ใช่
8: ร้อยล้านกันหมดเลยนะขายดีมันอย่างที่บอกพอขายดีปุ๊บมาร์เก็ตติ้งของโอเปอเรชั่นก็จะเป็นเรื่องที่ผู้ประกอบการสารวนใช้เวลาอยู่กับมันนานจนไม่มีเวลาที่จะถอยกลับมาดูเรื่องเงินทองนะฮ
0: ะ
8: ทีนี้ถ้าเราจะคุยเรื่องของสิ่งที่ผู้ประกอบการควรจะต้องระมัดระวังนะครับเราเอาเป็นพูดเป็นแค่รวมๆแล้วกันคงไม่ได้ว่าเป็นทุกเคสนะ
0: ไม่ได้เจาะทุกเคส
8: นะไม่ได้เจาะลึกอันดับแรกก่อนเลยฮะถ้าเป็นเรื่องการเงินในธุรกิจเนี่ยผู้ประกอบการหลายคนยังไม่เข้าใจระหว่าง3คำนี้ฮะนั่นก็คือยอดขายกำไรและเงินสด
0: จริงๆแต่กันโดยสิ้นเชิงเนาะใช่มั้ยคะเงิน3ก้อนนี
8: ้โอ้สมการมันไม่ใช่แต่ว่าเราไม่ได้บอกว่าเขาไม่ได้มีความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์แต่ว่าใครๆก็รู้หรือบอกว่ายอดขายมันไม่ใช่กำไรอะไรเงี้ย
0: ค่ะ
8: เอาจริงๆนี่ก็เจอที่ไม่รู้เยอะนะฮะว่ายอดขายดีเราก็สบายใจว่าถ้ายอดขายดีเรายังไงธุรกิจเราก็อยู่ได้ไม่จริงเนี่ยเพราะฉะนั้นยอดขายมันจะดียังไงก็ตามเนี่ยสุดท้ายมันมีกำไรไหมอันดับแรกก่อน
0: ค่ะ
8: เนี่ยมันต้องมีกำไร
0: ค
8: ่ะขายดีแล้วไม่มีกำไรเนี่ยนะไอ้ประเภทแบบลดแรกแจกแถมทำการตลาดไปหนักหน่วงสุดท้ายพังเนี่ยเพราะมันไม่มีกำไรยิ่งขายก็ยิ่งเจ๊งเนี่ย
0: ใช่เราจะได้ยินคำว่าขายดีจนเจ๊งอะเนาะพี่หนุ่มช่วงหลังใช่ไหมคะหลายธุรกิจเป็นแบบนี้ค
8: ่
0: ะ
8: ใช่แล้วลดแรกจ่ายแถมโอ้โหกระหน่ำซัมเมอร์เซลล์นะฮะทีนี้พอมีกำไรแล้วอะคำถามต่อมาคือกำไรเป็นเงินสดหรือเปล่าหรือมีเงินสดหรือเปล่า
0: อันนี้สำคัญเลย
8: นะฮะ
0: ค
8: ่
0: ะ
8: ว่าบางธุรกิจก็จะมีการค้าขายโดยมีเครดิตเข้ามาเกี่ยวข้องเนาะนะฮะอันนี้ก็เหนื่อยเหมือนกันนะเราขายยอดขายดีตัวเลขในกระดาษมีกำไรแต่ว่ากำไรหลายอย่างเนี่ยมันยังไม่ได้เก็บตังค์รายได้บางอันยังไม่ได้เก็บตังค์นะบางทีก็เก็บไม่ได้นะหรือจับลูกค้านะขายเป็นแบบเครดิตนะจับซัพพลายเออร์เราต้องจ่ายเงินสดเนี่ยบางทีก็บริหารเงินกันไม่ดีเงินสดก็ไม่มีอยู่จริงนะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องชวนคุยอันดับแรกก่อนเลยว่าเฮ้ยเราเข้าใจ3คำนี้เนาะยอดขายที่มันดีมันอาจจะไม่ได้บอกว่าธุรกิจเราสุขภาพแข็งแรงสุขภาพการเงินแข็งแรงก็ได้ต้องไปดูกำไรนะกำไรดีมันก็เป็นตัวเลขในงบการเงินนะฮะแล้วก็อาจจะไม่ได้บอกว่ามันดีที่สุดแต่ถ้าบอกว่ากำไรดีแล้วก็มีกระแสเงินสดหมุนเวียนได้ดีด้วยอันนี้คือดีที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นตัวร้านแหละต่างๆที่มีปัญหาการเงินเราสังเกตใช่ไหมฮะเดี๋ยวเป็นร้านขายดีเนาะที่ออกข่าวกันเนี่ยเป็นร้านขายดีหนึ่งนะสองมีกำไรไหมนะครับอย่างตัวเลขเคสที่เป็นเคสล่าสุดที่เห็นนะเราก็จะเห็นว่ากำไรประมาณ 2.5% ใช่ไหมฮะ
0: ค่ะ
8: ซึ่งต้องบอกเลยครับถ้าเป็นบริษัทใหญ่มากๆเนี่ยอัตรากำไรก็ไม่ได้สูงหรอกครับแต่ว่าที่เป็นตัวเงินแล้วมากนะฮะอย่างบริษัทยกตัวอย่างก็ได้นะบริษัทขายคอมพิวเตอร์ใหญ่ๆเนี่ยบางทีกำไรสุทธิแค่ 1% เองนะครับแต่ยอดขายทั้งปี
0: ของเม็ดเงิน
8: เยอะมาก
0: ค
8: ่ะพอไปดูเป็นเม็ดเงินมันก็เยอะใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นโดยกำไรขายดีเรามาดูอัตรากำไรดูอัตรากำไรเสร็จดูเงินสดนะครับว่ามันมีพอหมุนเวียนหรือไม่อย่างไร
0: ใช่เป็นกำไรทางบัญชีหรือเปล่าเนาะไม่มีเงินสดหมุนเวียนอันนี้ก็แม้จะมีกำไรเนี่ยมันก็ทำให้ธุรกิจรันยากเหมือนกันเนาะขาดสภาพคล่องใช่ไหมคะเพราะเราต้องมีเงินที่เป็นให้จ่ายฟิกคอสที่ต้องหมุนตลอดอะถ้าไม่มีเงินสดอันนี้ก็จะติดละใช่ไหมคะค
8: ่
0: ะ
8: ใช่ครับนะฮะทีนี้ที่เวลาเราทำธุรกิจกันนี่คืออันที่หนึ่งที่สองครับแน่นอนระหว่างยอดขายกับกำไรเนี่ยมันมีเขาเรียกว่าอะไรฮะตัวเชื่อมกันก็คือต้นทุน
0: ค่ะ
8: นะฮะยอดขายมันต้องไปหักลบต้นทุนมันถึงจะกลายมาเป็นกำไรใช่ไหมครับเป็นข้อที่สองที่คนทำธุรกิจต้องดูให้ดีก็คือตัวต้นทุนและต้นทุนที่เราควรจะดูให้หนักเลยนะครับแล้วก็ระมัดระวังก็ตั้งแต่แรกก็คือต้นทุนคงที่
0: ค่ะ
8: นะครับต้นทุนคงที่ภาษาง่ายๆคือจะเปิดร้านไม่เปิดร้านก็ต้องจ่ายเป็นการนะจะเปิดร้านไม่เปิดร้านก็ต้องจ่ายนะเพราะฉะนั้นองค์กรไหนบริษัทไหนธุรกิจไหนที่มีต้นทุนคงที่สูงๆนะครับอันนี้เหนื่อย
0: อ
8: ันนี้เหนื่อยนะวิธีเช็คเราอาจจะลองทำคำนวณจุดต้นจุดคุ้มทุนดูนะครับเพราะว่าบริษัทห้างร้านพวกนี้ก็มีที่ปรึกษาด้านบัญชีอยู่แล้วนะครับให้เขาช่วยดูซิว่าเฮ้ยด้วยต้นทุนคงที่ที่ฉันมีเนี่ยฉันต้องขายเท่าไหร่เนี่ยต้นทุนคงที่อาจจะเป็นแบบค่าเช่าใช่ไหมฮะเนี่ยมีนะค
0: ่
8: าเช่าเรื่องของค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆนะที่เป็นโสหุ้ยต่างๆที่มันต้องจ่ายนะฮะลองดูซิว่าเปิดร้านหรือไม่เปิดร้านก็ต้องจ่ายมันจะไม่เหมือนกับพวกค่าพนักงานใช่ไหมฮะเราอาจจะสำหรับพนักงานบางกลุ่มเราอาจจะจ่ายบ้างไม่เรียกว่าจ่ายเป็นคงที่อ
0: าจจะจ่ายวันที่เปิดร้านหรืออะไรเงี้ยใช่ไหมคะวันที่ทำงานไม่ได้ปิดเป็นรายเดือน
8: บางอันก
0: ็
8: บางอันก็มีเป็นรายเดือนบางอันก็เป็นแบบรายวันก็มีมันก็ต้องแยกว่าอะไรคือคงที่อะไรคือผันแปรถ้าวัตถุดิบพวกนี้มันเป็นผันแปรถูกไหมเราต้องซื้อมาจัดจำหน่ายผลิตอะไรต่างๆก็ไปแต่ถ้าเกิดว่าร้านไม่ได้เปิดก็ไม่ได้ซื้อพวกนี้นะครับเป็นต้องดูเรื่องต้นทุนคงที่ให้ดีถ้ามันสูงเกินไปเนี่ยมันทำให้เราแบกครับเวลาคนลงไปเป็นที่ปรึกษาให้หลายๆธุรกิจเนี่ยนะครับก็จะช่วยให้ดูว่าเฮ้ยตัวค่าใช้จ่ายคงที่ของคุณเนี่ยมันประมาณเท่าไหร่แล้วก็พยายามให้เขาเห็นจุดคุ้มทุนของเขาว่าเฮ้ยคุณต้องขายกี่ถ้วยกี่แก้วถูกไหมฮะเพื่อให้เขาประเมินสถานการณ์ว่าเรื่องนี้มันหนักไปนี่มันเหนื่อยไปนะฮะอะไรที่มันเบาได้อะไรที่มันจัดการได้มันก็จะทำให้เราไม่เป็นภาระมากจนเกินไปอันนี้ต้องระมัดระวังนะฮะแล้วก็เท่าที่ทราบก็คือธุรกิจที่เป็นข่าวเนี่ยเนา
0: ะ
8: เราเขา
0: คำนวณต้นทุนผิดพลาดในแนวใช่ไหมคะ
8: นะครับใช่ใช่ใช่นะเว้นอันนี้เป็นเรื่องที่โอ้โหน่ากลัวมากน่ากลัวมากเขาบอกว่าธุรกิจมันมีวิธีเจ๊งอยู่หนึ่งวิธีนะครับง่ายๆก็คือประเมินรายรับของตัวเองสูงเกินไปแล้วก็ประเมินค่าใช้จ่ายต่ำกว่าความเป็นจริงนะฮะไม่ยากเลยวิธีเจ๊งนะครับเวลาเราทำธุรกิจเราคิดว่าเอ้ยมันน่าจะขายดีของจริงๆปรากฏว่าเราขายได้ดี
0: ขายดี
8: เราประเมินว่าค่าใช้จ่ายเราไม่ได้สูงอะไรมากเท่าไหร่นะค่ายอดขายมันน่าจะ cover อะไรเงี้ยของจริงไม่ใช่แต่ค่าใช้จ่ายเราสูงมากนะครับงั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังให้ดีเพราะฉะนั้นใครทำธุรกิจนะฮะลองดูในส่วนของค่าใช้จ่ายคงที่ต่างๆเหลือค่าจ้างพนักงานนะครับในส่วนรายเดือนนะฮะเรื่องของค่าเช่าสถานที่นะฮะค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆนะครับที่อย่างที่บอกครับไม่ต้องเปิดร้านก็ต้องจ่ายนะฮะจะปิดร้านเปิดร้านก็ต้องจ่ายมันระวังให้ดีครับเพราะตัวนี้มันเป็นตัวที่กัดกินแล้วก็ทำให้ผู้ประกอบการเหนื่อยด้วยขายแล้วเนื้อเหนื่อยนะฮะขายแล้วเนื้อเหนื่อยอย่างคนลุงทำหนังสือเล่าให้ฟังก็ได้ครับทุกครั้งที่จะออกหนังสือหนึ่งเล่มเนี่ยนะฮะเราทำการประเมินจุดคุ้มทุนนะฮะว่าต้องขายกี่เล่มเราถึงจะคุ้มทุนแล้วก็พยายามพาตัวเองไปที่จุดคุ้มทุนให้เร็วที่สุดนะครับสมมติเราทำหนังสือสมมติ 3,000 เล่มเราต้องขาย700เล่มถึงจะคุ้มทุนอะไรเงี้ยที่เราต้องทำคือใน3เดือนเราก็ต้องมาวางแผนว่าจะขายไงให้มันพ้น700เล่มนี้ไปเพราะฉะนั้นหลังจากนั้นก็ทำกำไรทั้งไง
0: แล้วมันก็จะช่วยในแง่ของการกำหนดราคาด้วยไหมคะพี่หนุ่มเพราะว่าหลายๆคนเวลามีสินค้าและบริการหรืออะไรเงี้ยในการกำหนดราคาก็มีความสำคัญมากๆเหมือนกันด้วยใช่ไหมคะว่าเราน่าจะกำหนดราคาที่เท่าไหร่ที่จะสมเหตุสมผลแล้วก็เหมาะสมด้วยอะไรเงี้ยใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าตั้งต่างไปก็น่าจะผมน่าจะต้องใช้เวลาเยอะกว่าจะได้จุดคุ้มทุนหรืออะไรเงี้ยใช่ไหมคะ
8: ครับวิธีที่ราคาขายที่คนส่วนใหญ่นิยมใช้คือวิธีมาร์กอัพอ่ะก็คือรู้ต้นทุนแล้วก็บวกกำไรที่อยากจะได้เข้าไปเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่รู้จักต้นทุนตัวเองเนี่ยโอ้โหเหมือนจุดไฟเผาบ้านนะฮะผมใช้คำนี้แล้วกันนะฮะทำธุรกิจไปก็เหนื่อยไปเรื่อยๆนะครับกลายเป็นซัพพลายเออร์รวยนะฮะลูกน้องมีเงินใช้นะฮะเจ้าของค่าที่เช่ามีค่าเช่าเล่าเนี่ยไม่มีตังค์นะฮะนี่น่าอันตรายที่สุดเลยนะครับนะครับถัดมานะครับเวลาเราบริหารธุรกิจอีกเรื่องหนึ่งที่เจอเป็นจุดพังบ่อยๆก็คือการขยายสาขาที่เร็วเกินไปคือไม่รู้ว่าใครเป็นคน ครเป็นคนตั้งเงื่อนไขว่าเวลาเราขายดีเราต้องขยายสาขานะครับอันนี้ยังไม่มองในเรื่องของการบริหารจัดการคุณภาพของสินค้าและบริการเลยนะนะครับนี่ถ้าเป็นอาหารเนี่ยการขยายสาขานี่การคอนโทรลคุณภาพนี่ไม่ง่ายเลยนะไม่ง่ายเลยนะครับเพราะฉะนั้นการทำธุรกิจเนี่ยมันมีกำไรของมันอยู่เนี่ยมันอาจจะไม่ต้องไปรีบหนึ่งลูกเป็นสองสามสี่ห้าขึ้นเร็วๆแล้วก็แบบพอมี20สาขาคือซักเซสอะไรเงี้ยไม่ใช่ฮะหลายครั้งเนี่ยการขยายสาขาเร็วเกินไปเนี่ยมันต้องใช้เงินลงทุนสูงนะครับโอ้โหไม่ว่าจะค่าก่อสร้างนะค่าตกแต่งค่าอะไรต่างๆนะครับเราใช้เงินทุนสำหรับการลงทุนเนี่ยสูงมากนะครับเป็นกำไรแทนที่จะสะสมไว้หมุนเวียนบ้างอย่างเงี้ยมันออกไปกับการขยาย
0: อาจจะสะดุดนะครับอาจจะสะดุดก็ได้
8: และมีอีกมุมนึงที่เขาก็เคยพูดจะเหมือนกันก็คือการที่เขาจะกินยอดขายกันเองนะถ้าเกิดว่าเราบริหารการวางตำแหน่งสาขาไม่ดีนะฮะบางทีขยายเร็วเกินไปอยู่ใกล้กันเกินไปหรือ
0: มาชิงส่วนแบ่งตลาดกันเองใช่ไหมคะมากลายเป็นมาแข่งกันเองสำหรับระหว่างสาขาค
8: ่
0: ะ
8: ใช่ครับนะฮะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับอันที่สามที่เราเจอกันบ่อยเหมือนกันก็คือเงินมันจมอยู่ในพวกสต็อกไม่ว่าจะเป็นสต็อกวัตถุดิบสต็อกสินค้าระหว่างการผลิตหรือสต็อกของสินค้าขายนะฮะก็คือพอเราขายดีนะหลายๆอย่างก็จะเริ่มมีสต็อกอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะเพราะเรากลัวลูกค้าผิดหวังในความเป็นจริงต้องปล่อยลูกค้าผิดหวังบ้างนะของหมดต้องรอบ้างเลยเพราะว่าบางทีมันมีอย่างนี้ครับว่าเวลาเราสต็อกเนี่ยครับบิวเราสต็อกชิ้นสองชิ้นไม่ได้ไงสำหรับของบางอย่างยกตัวอย่างเช่นธุรกิจร้านขายยานะฮะเดี๋ยวเราสต็อกยา 2-3 แผงได้เหรอไม่ได้เวลาเราสั่งเราต้องสั่งล็อตใหญ่
0: ล็อตใหญ่
8: เลยสินค้าและบริการสินค้าและบริการบางอย่างที่ลูกค้าอาจจะไม่ได้ถามบ่อยหรือมันไม่ได้หมุนเวียนบ่อยนะครับอันนี้คนที่ทำธุรกิจต้องมาดูสต็อกหมุนเวียนของเราจัดแบ่งประเภทสต็อกนะว่าอันไหนคือหมุนเร็วหมุนเร็วคือไม่ถึงเดือนหรอกหมดหมุนช้าหน่อยก็3เดือนหมุนยากหน่อยก็6เดือนเว้ยก็ต้องรู้ให้ดีฮะนะอันนี้มันต้องระมัดระวังในการที่เราจะทำให้เงินมันไปจมอยู่ตรงนั้น
0: อันนี้สำคัญมากยิ่งช่วงนี้เนาะเป็นไงบ้างคะเชิญค่ะพี่หนุ่มครับ
8: เคยไปทำให้เป็นที่ปรึกษาให้กับคลินิกทำฟันนะฮะเสร็จแล้วก็ถามเขาว่าไอ้ตัวที่ทำคนมาทำบ่อยๆหลังๆเนี่ยคือทำพวกรากฟันเทียมหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็บอกว่าก็ถามเขาบอกมีสต็อกไหมเขาบอกว่าเขาไม่สต็อกเอ้าแล้วยังไงล่ะผมก็เวลาคนมาผมก็ใช้วิธีการไปเบิกหรือไปซื้อจากร้านข้างๆ แพงหน่อยแต่ว่านานๆเราใช้ดีอะครับโค้ช
0: มันจะได้ไม่ต้องถูกจะได้ไม่ต้องจมทุนไม่ต้องจมลงไปค่ะ
8: เขาไม่ได้สั่งชิ้นเดียวครับโค้ชเขาสั่งทีมันต้องสั่งแบบถึง10 ชิ้น20 ชิ้นนะครับแล้วมัน
0: รา
8: คาเป็น
0: ราคาสูง
8: เป็นไม่แน่ใจละเป็นราคาสูงมากเราจะใช้ทีซื้อข้างดีกว่าเราไปซื้ออย่างข้างต้องว่าเออมันก็ทุนก็ไม่จมไงเดี๋ยวถ้าชิ้นละเป็นหมื่นซื้อที20 ชิ้นก็200,000เนี่ยใช่ไหมฮะเออนี่เขาก็มีวิธีการที่แบบเป็นน่ารักดีเพราะว่าเขาเวลาคนมาปรึกษาเรื่องรากฟันเขาไม่ได้ทำแบบนี้เลยถูกไหมก็ต้องนัดกันก่อนอื่นมาทำอะไรเงี้ยอะไรอย่างนี้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างน่ารักของการทำพวกเขาเรียกว่าสต็อกแมネจเมนต์ให้ดีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราเอาใจลูกค้าเหลือเกินมีครบทุกอย่างบริหารดีแต่ว่าคนค้าขายผมว่าเขารู้ว่าอะไรหมุนเร็วหมุนช้าใช่ไหม
0: คร
8: ับ
0: อ
8: ันนี้ก็ต้องรู้ให้ด
0: ีสำคัญเนาะยิ่งช่วงนี้ค่ะโค้ชเตือนนิดนึงเพราะว่าตอนนี้ต้นทุนตอนนี้นำสงครามดูจะกลับมาขึ้นภาพอีกแล้วเนาะน้ำมันฮอร์โมนจะปิดพวกต้นทุนอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องสินค้าเนี่ยบางคนก็จะกังวลมากว่าเดี๋ยวของจะขาดเดี๋ยวราคาจะขึ้นอะไรประมาณนี้ก็จะสต็อกเอาไว้แบบเยอะๆหรืออะไรแบบนี้ค่ะอันนี้มีคำแนะนำไหมคะเพราะว่ามันเป็นช่วงสถานการณ์แบบนี้ด้วยนะที่หลายคนก็อาจจะกังวลอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
8: โตอันนี้อาจจะต้องดูเป็นรายธุรกิจไปว่าถ้าสินค้าเราเป็นสินค้าขายดีอยู่แล้วเนาะแต่ว่าถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบนั้นแล้วมันเกิดการช็อตนะเกิดการช็อตของตัววัตถุดิบที่จะใช้ในการผลิตหรืออะไรต่างๆอันนี้เราอาจจะต้องวางแผนโดยการ ซื้อล่วงหน้านะหรือว่าอะไรต่างๆเก็บเอาไว้แต่ก็ต้องดูเงินสดในมือคุณให้ดีนะครับรวมไปถึงการขายหรือการก็เรียกว่าการเทิร์นโอเวอร์กลับมาเป็นเงินนะครับมันเร็วแค่ไหนนะครับแต่เข้าใจว่าถ้าเกิดว่าเรามีความจำเป็นต้องสต็อกของเนื่องจากว่าถ้าขาดของแล้วเราจะทำให้การผลิตของเราหยุดชะงักคือการหยุดชะงักนี่มันแย่เลยอย่างที่ว่าลูกน้องว่างเลยนะฮะลูกน้องว่างเครื่องจักรว่างเนี่ยเป็นความสูญเสียอย่างแรงมากนะก็ต้องดูดีๆแต่ว่าสำหรับสินค้าประเภทซื้อมาขายไปหรืออะไรต่างๆเนี่ยผมว่าดูอัตราการขายเราดีกว่านะครับดูหนึ่งอัตราการขายดูสองประเภทสินค้าด้วยบางทีสินค้าเราเป็นแบบแฟชั่นบิสเนสนะครับเขาแฟชั่นบิสเนสไม่ใช่สินค้าแฟชั่นนะครับแต่เป็นสินค้าที่ความนิยมมันเสื่อมเร็วอ่ะ
0: ค่ะ
8: เนาะอันนั้นก็อย่าไปสต็อกเลยนะครับเดี๋ยวจะว้าบเอาคนเดียวจะซื้อมาเยอะอันนี้ก็ต้องดูให้ดีอ่ะนะครับต้องระมัดระวังนะต่อเรื่องอะไรก็ต้องดูให้ดีนะฮะถัดมาครับถ้าเกิดว่าเป็นธุรกิจอย่างที่บอกมันก็ต้องมาดูเรื่องเงินสดนะฮะเพราะฉะนั้นธุรกิจหลายๆธุรกิจเนี่ยมักจะไม่ forecast เรื่องเงินสดไม่ดูเรื่องเงินสดนะครับรวมไปถึงการจัดโครงสร้างเงินไม่สมดุลเนี่ยเอาเงินไปลงทุนเยอะเงินหมุนเวียนมันน้อยอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นท่านจะต้องมีการตรวจสอบเงินสดที่ปลอดภาระในมืออยู่เสมอว่ามีเท่าไหร
0: ่
8: ถ้าท่านจะทำแบบนี้ได้ท่านต้องมีงบการเงินที่ถูกต้อง
0: ค่ะ
8: นะฮะต้องมีงบการเงินที่ถูกต้องถ้างบการเงินมันไม่ถูกต้องเรียบร้อยท่านบริหารอะไรไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของธุรกิจนะครับจำสามคำนี้ไว้เป็นเบสิกเลยหนึ่งบัญชีถ้าบัญชีมันไม่ถูกที่เหลือจะไม่ถูกทั้งหมดนะครับบัญชีเนี่ยเขาไม่ได้เกิดขึ้นมาเพื่อทำส่งสรรพากรนะฮะบัญชีเขาเกิดขึ้นมาเพื่อเอาไว้บริหารจัดการการเงินในกิจการบัญชีผิดคำที่สองก็จะผิดไปด้วยก็คือการเงินครับท่านตัดสินใจทางด้านการเงินในกิจการผิดหมดเลยท่านจะคิดว่าท่านมีเงินเอาไปต่อยอดได้เปิดร้านใหม่ได้จริงๆแล้วอาจจะไม่ใช่เงินที่ท่านเห็นเป็นเงินสดในบัญชีอาจจะมีภาระรออยู่ซึ่งท่านไม่ได้ดูเลยใช่ไหมฮะบัญชีการเงินบัญชีพังการเงินพังและสุดท้ายจะไปพังตัวสุดท้ายซึ่งทำให้ท่านติดกิจการได้เลยก็คือภาษีครับ
0: ค่ะสามส่วนนี้ที่สำคัญมากๆซึ่งจริงๆอ่ะบิลเคยอ่านเคสเยอะเหมือนกันที่หลายๆคนพอจะทำธุรกิจอาจจะมาด้วยแพชชั่นความฝันความชอบความถนัดในสิ่งนั้นหรืออะไรเงี้ยค่ะแล้วหลายคนก็จะบอกว่าแต่เรื่องบัญชีเรื่องการเงินเรื่องภาษีเรื่องตัวเลขอาจจะไม่ชอบเลยและไม่มีความรู้ด้านนี้อะค่ะอยากให้โค้ชแนะนำสำหรับกลุ่มผู้ประกอบการลักษณะนี้นิดนึงว่าเราจะแก้ไขปัญหานี้ยังไงหรือยังไงคุณก็ต้องพยายามที่จะเรียนรู้หรือต้องจัดการ3ส่วนนี้ให้ได้ด้วยวิธีไหนถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่ถนัดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
8: ครับเราไม่ต้องทำบัญชีเองครับอันดับแรกเนี่ยเราไม่ต้องทำบัญชีเองนะครับเราจ้างพนักงานมาทำบัญชีได้และที่สำคัญที่สุดครับเราจ้างที่ปรึกษาบัญชีที่ดีครับที่ดีคือที่สตริกนะที่แบบดูละเอียดให้กับเราจ้างแพงนิดนึงนะครับธุรกิจเราต้องนะยอดขายเป็น10เป็น100ล้านอย่ามาจ้างที่ปรึกษาบัญชีที่แบบทำงานช่วยผมใช้คำนี้บางทีก็แบบเรียกถูกๆเพื่อให้ได้งานนะครับรวมไปถึงไอ้พวกที่ชอบพูดประมาณว่าตรงนี้มีปัญหาเดี๋ยวถ้ามีปัญหากับสมกรเคลียร์ให้อะไรเงี้ยขอเลยอย่าไปเอาพวกนั้นเอาพวกแบบสตริกหน่อยว่าลงบัญชีแบบนี้ไม่ได้ไม่ถูกทำนี้ไม่ได้ตรวจติดตามเอาแบบนะตามบินเข้มๆเลยเอาใบนี้ต้องหามาให้ได้
0: ตรงไปตรงมา
8: อันนี้ดีมากนะครับก็จะเป็นคนดูแบ็กอัพให้เราที่ดีมากในการที่หนึ่งนะครับอันที่สองครับท่านต้องอ่านบัญชีเป็นอ่านงบเป็นนะฮะท่านทำไม่เป็นไรแต่ท่านดูปุ๊บเฮ้ยอันนี้มันคืออะไรอ่ะมันอะไรยังไงอ่ะงบแทนฐานะการเงินงบกำไรขาดทุนงบกระแสเงินสดดูเป็น
0: ค
8: ่
0: ะ
8: ก็มาทำธุรกิจอยากรวยขึ้นไม่ใช่เหรออยากรวยขึ้นก็ต้องรู้เรื่องเงินสิใช่ไหมฮะไม่ได้รู้แค่ว่าขายของยังไงโฆษณายังไงอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นอยากจะให้เน้นเลยอยากจะให้เน้นเลยว่าดูให้เป็นนะครับนะที่สามก็คือเฝ้าติดตามสม่ำเสมอนะฮะทุกเดือนงบต้องเสร็จงบเดือนที่แล้วต้องจบมาไล่ดูรู้ไหมฮะถ้าจะให้เข้มขึ้นอีกมี forecast ด้วยนะฮะแต่ว่าถ้าไม่บอกว่า forecast ไม่ไหวมีบัญชีที่ถูกต้องแล้วก็ตรวจติดตามได้ว่ารายจ่ายตัวไหนมากไปน้อยไปมันจะได้เห็นก่อน ก่อนเกิดเรื่องไม่ใช่มันหมักหมมสะสมนะแล้วมันก็แก้ยาก
0: แก้ยากละ
8: เพราะทั้งสองสามเรื่องนี้นะครับก็จะทำให้เราบริหารจัดการการเงินจีการได้ดีขึ้นครับ
0: ค่ะเพราะว่าเป็นหัวใจสำคัญเลยเนาะบัญชีการเงินภาษีถ้าอย่างใดอย่างหนึ่งมีปัญหาเนี่ยก็คือธุรกิจก็เจ๊งไปต่อไม่ได้แม้ว่าคุณจะขายดี

0: เอออย่าไปล้อเล่นด้วยการเงินมันต้องบัญชีมันต้องถูกอะฮะ
1: ค่ะโอเควันนี้ถือว่ามาเช็คลิสต์กันเนาะว่าจะทำธุรกิจเนี่ยต้องดูอะไรบ้างนะซึ่งโค้ชบอกไปละนะต้องทำความเข้าใจยอดขายกำไรเงินสดต้นทุนต้องรู้นะต้นทุนคงที่ของเรามันเยอะไหมถ้าสูงไปจะเป็นเดอะแบกนะแล้วก็อย่าไปแบบโอ้โหขยายสาขาที่รวดเร็วมากเกินไปอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแล้วก็ดูบริหารสต็อกให้ดีเนาะเงินจมในสต็อกหรือเปล่ามีเรื่องของกระแสเงินสดพอหรือเปล่าแล้วก็แน่นอนอันนี้หัวใจสำคัญเลยว่าเป็นเจ้าของธุรกิจอาจจะไม่เก่งเรื่องบัญชีก็ตามเนี่ยแต่ว่าต้องจ้างต้องให้คนที่เขามีความเชี่ยวชาญที่สตริกเนี่ยดูเรื่องบัญชีการเงินแต่ยังไงเราก็ต้องอ่านงบการเงินเป็นอันนี้เป็นหัวใจสำคัญใช่ไหมคะของการทำธุรกิจให้รอด
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: โอ้ฟังดูก็มีหลายมิติเหมือนกันนะ
0: ค่
1: ะ
0: เป็นกำลังใจให้นะฮะเราเหนื่อยเราต้องรวยขึ้นนะฮะเราเหนื่อยคนผมบอกเลยว่าผู้ประกอบการเหนื่อยกว่าลูกจ้างลูกจ้างรู้สึกว่าผมเหนื่อยใช่ไหมล่ะแล้วผู้ประกอบการเนี่ยเหนื่อยทั้งสมองเลย
1: คิดเพราะเราดูแล้วเนี่ย
0: บากหน้าไปกู้
1: อ
0: ีก
1: ใช่บางคนก็แบกลูกน้องไว้ด้วยเนาะบางทีบางคนเนี่ยต้องรันทุกอย่างเพราะว่าเห็นคนข้างหลังเนี่ยแหละคือเหมือนในทุกมิติเลยแต่ก็เป็นกำลังใจนะเพราะถ้าสักเซสมันก็คือความสำเร็จมันเป็นความสุขแล้วก็มันก็มั่งคั่งด้วยอะไรด้วย
0: ก็ต้องชดเชยนะบริษัทเวลาร้านมันปิดไม่มีใครชดเชยเจ้าของเลยนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ต้องรวยขึ้นครับบริหารเงินได้ดีครับ
1: ค่ะโอเคเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะใครที่มีปัญหามีเคสอะไรก็สอบถามมาได้สอบถามไปทางมันนี่โค้ชได้เช่นเดียวกันนะคะวันนี้ขอบคุณโค้ชมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะค่ะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
2: ช่วงมันนี่คลินิกโดยโค้ชหนุ่มจักรพงศ
3: ์รู้ใช้เข้าใจเงินที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
4: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: การบริหารธุรกิจคือการจัดการกับความเสี่ยงไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงบรรทูลล่ำซำประธานกิตติคุณธนาคารกสิกรไทย
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
8: Y Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Y Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Y 1 Tutor ยิม Y 2 Pooh Pavel Y 3 Ford Pete Y 4ลูกหมีซอนย่า Y 5 หลิงออม2 Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B 1 เก่งฮาริส B 2 Pavel นเรศ B 3 Pete วสุธร B 4ผู้กิตติน B5 Ford ทิติพงศ์3 Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 Be My จิรัชยา G4 ฝ้ายฮิรยา G5 ลูกหมีปัญญพัฒน์4 Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 Jinny Jenna R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอตอม R4 มีพัฒน์เอย่า R5 อุ้มแบมค่ะ Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer To ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฝากชอบเธอมู่ Crazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน
9: ฮะเสียงอะไรอ่ะ
10: เสียงของยอดขายไงฟังไหมล่ะ
9: แค่อยากปั้นสินค้าให้ปัง

0: ต้องมากิจกรรมนี้เลย AI for Life AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังกิจกรรมพิเศษที่จัดมาเพื่อชาวแฟนๆคลื่นความคิดโดยเฉพาะมาเรียนรู้วิธีการใช้ AI เป็นผู้ช่วยส่วนตัวด้านการตลาดในงบที่จำกัดทั้งเขียนแคปชั่นโดนๆสอนแต่งภาพสร้างคลิปรีวิวช่วยแต่งภาพสินค้าให้สวยเตะตาโอ้ยไม่ใช่ตานี
1: ้ปังกันง่ายๆแค่ปลายนิ้วสัมผัสไม่ต้องกลัวเทคโนโลยีเพราะเราสอนจับมือทำกันจริงๆโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อผู้สูงอายุที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึง
0: AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปัง2สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรม The Emerald รัชดาสมัครเลยที่ไลน์ @thinkingradio รีบเลยรับเพียง50ท่านเท่านั้น
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
3: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
2: คิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยทิติมาทวาเรศและกัญจนาหงทอง
4: กับคุณฟังเข้าสู่รายการรู้ใช้เข้าใจเงินนะคะวันนี้เราเจอกันเช่นเคยอยู่กับเดียนจิติมาทวาเรศค่ะไปเข้าสู่ช่วงการถากับ Women and Money ค่ะ
2: รู้ใช้เข้าใจเงินช่วง Women and Money
4: ค่ะหลายคนน่าจะรอติดตามแล้วนะคะ5รายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษีมีอะไรเดี๋ยวไปคุยกับคุณเทิร์ดเลยตอนนี้อยู่กับเราเรียบร้อยนะคะสวัสดีค่ะคุณเทิร์ดค่ะ
5: สวัสดีค่ะคุณวิวค่ะคุณผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะ
4: วันนี้พี่การติดภารกิจเนาะวันนี้ก็มีเราสองคนที่จะคุยกันแต่พี่การสนใจมากคุณเธอบอกเนี่ยจบรายการส่งที่นี่ด้วยนะพี่อยากรู้ว่า5รายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษีเนี่ยคืออะไรเพราะหลายๆคุณเธอมาก็จะเอาจุดที่บางคนไม่รู้นะว่าต้องเสียอะไรเงี้ยใช่ไหมคะแต่รอบนี้จะเป็นรายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษีซึ่งหลายๆคนอาจจะสับสนหรือเปล่าว่าบางรายได้ต้องเสียไหมอะไรเงี้ยใช่ไหมคุณเธอ
5: ค่ะ
4: ค่ะ
5: ก็เดี๋ยวบอกก่อนว่ารอบที่แล้วเรามากับเรื่องของ5กลุ่มที่สัมภาระเพ่งเล็งนะคะก็คราวนี้ก็เลยเป็นข่าวดีบ้างเพราะถ้ารายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษีนะคะก็จะได้สลับกันไปเนาะแล้วก็เห็นมีคำถามเข้ามาเลาะหลายอย่างนะคะในคลิปที่แล้วนะคะก็ถ้ามีอะไรก็ถามทิ้งไว้เผื่อได้มาตอบนะคะ
4: ได้คลิปที่แล้วคนสนใจเยอะมากนะคุณเธอ
5: เยอะมากเยอะมาก
4: คือพอหลายคนน่าจะกังวลน่ะคุณเธอแล้วหัวข้อคงโดนใจแล้วก็คงคิดว่าเราจะถูกเพ่งเล็งเป็นหนึ่งในนั้นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ
5: คำถามเห็นเยอะเหมือนกันนะคะแล้วก็จะบอกแบบติดตลกเล็กน้อยก็คือเธอเป็นบุคคลผู้เสียภาษีเป็นบุคคลหนึ่งที่เสียภาษีเหมือนกันนะคะดังนั้นก็อันนี้คือมาแชร์ในมุมมองว่าให้ระวังอะไรหรือมีจุดอะไรที่ต้องระมัดระวังนะคะแต่วันนี้มาเป็นข่าวดีบ้างเป็น5รายได้ที่ได้รับการยกเว้นนะคะหลายคนไม่รู้จริงๆแล้วก็ถามกันเข้ามาเยอะนะคะกลุ่มแรกเลยจะเรียกว่ากลุ่มที่เป็นการออมเพื่อการเกษียณนะคะเช่นอะไรบ้างประกันสังคมจะมีเบี้ยคนชรานะคะกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะคะกบข.กอช.พวกเนี้ยหลายคนก็แอบสงสัยว่าเมื่อทำครบแล้วเราได้เงินคืนมาหลังเกษียณนะคะเงินส่วนนี้ต้องเสียภาษีไหมตอบว่าถ้าเกิดครบเงื่อนไขนะคะทั้งหมดเลยอันนี้ไม่เสียภาษีครบเงื่อนไขเช่นอะไรเช่นอย่างกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างเงี้ยก็ต้องตามเงื่อนไขอยู่ถึงอายุ55แบบนี้นะคะเมื่อได้เงินคืนมาอันนี้ไม่ต้องเสียภาษีนะคะก็ถ้าจะดูกลุ่มนี้ให้สังเกตแบบนี้ว่าเป็นการออมคือเหมือนเราอ่ะเป็นคนออมพอเราเป็นคนออมเนี่ยเมื่อได้เงินคืนมาจึงได้รับการยกเว้นนะคะแต่ถ้าเป็นเงินจากบำนาญข้าราชการแบบนี้อันนี้ถือว่าไม่ได้รับการยกเว้นนะคะให้ดูว่าถ้าเราเป็นคนออมเงินเข้าไปแล้วเราได้เงินคืนอย่างเงี้ยแล้วถูกเงื่อนไขทั้งหมดนะคะรายได้ส่วนนี้ได้รับการยกเว้นอันนี้คือข้อที่หนึ่งนะคะ
4: ค่ะ
5: ข้อที่สอง
4: ประเด็นสำคัญคือเงื่อนไขเนาะคุณเธอในหลายพวกน
5: ั้
4: นถ้าไม่แม่นยำเรื่องของเงื่อนไขอาจจะสับสนได้เพราะว่าอย่างกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอะ วิวเคยเจอเคสคุณเทิร์ดคือไม่ได้ครบเงื่อนไขทั้งหมดอาจจะออกก่อนที่จะเกษียณหรือระยะเวลาการถือครองหรืออะไรแบบนี้แล้วก็เข้าใจว่าถูกยกเว้นภาษีทั้งหมดแต่จริงๆไม่ได้ทั้งหมดเพราะว่ามันมีเงินหลายส่วนถูกไหมคะคุณเทิร์ดมีเงินส่วนเราส่วนที่บริษัทสมทบส่วนที่ลงทุนดอกผลอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะ
5: ต้องเอามาคิดนะคะแล้วก็มีเกณฑ์โดยว่าถ้าเกิดครบ5ปีขึ้นไปคิดภาษีแบบหนึ่งสามารถแยกคิดได้ในกองนั้นแต่ถ้าไม่ครบต้องยื่นรวมเป็นเงินได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นการออมเนี่ยอย่างที่คุณบิวบอกก็คือต้องระวังให้ครบเงื่อนไขถ้าไม่ครบเงื่อนไขส่วนมากจะเป็นเกณฑ์ว่าถ้าไม่ถึง5ปีจะยื่นรวมเป็นเงินได้ถ้าเกิน5ปีสามารถแยกคิดเงินก้อนนั้นได้แต่ยังต้องเสียภาษีนะคะอย่างสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยตอนนี้มีเงื่อนไขก็คือ1เราสามารถเอาออกมาได้ซึ่งอันนี้เสียภาษีอยู่แล้วถ้ามันผิดเงื่อนไขอันที่2โอนไปในส่วนของ RMF นะคะอันที่3คือโอนไปในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของนายจ้างที่เราไปด่าเจ้าใหม่เจ้าใหม่ได้เลยนะคะก็ส่วนมากถ้าจะแนะนำเธอก็จะแนะนำเป็น2เงื่อนไขเป็น RMF หรือว่าโอนไปดีกว่าถ้าเราไม่ได้ใช้เงินตอนนี้นะคะอันนี้คือกลุ่มแรกซึ่งคนถามเยอะมากเพราะว่าบางคนไม่รู้ว่าเช่นอย่างประกันสังคมเงินเบี้ยชราภาพอย่างเงี้ยยังต้องนำไปเสียภาษีไหมก็เลยบอกว่าในเงื่อนไขเนี้ยถ้าเราเป็นคนออมเราอ่ะเป็นคนออมเงินรัฐบาลสนับสนุนให้ออมเพื่อการเกษียณอยู่แล้วนะคะดังนั้นเมื่อออมและถูกเงื่อนไขเงินที่ได้คืนมาไม่ต้องนำมาเสียภาษีนะคะอันนี้คือข้อที่หนึ่งรวมหมดนะคะประกันสังคมนะคะกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกบข.กอช.ประกันบำนาญประกันออมทรัพย์พวกนี้ยกเว้นทั้งหมดนะคะก็เลยตั้งขึ้นมาเองเลยว่าหมวดแรกอ่ะถือว่าเป็นการออมเพื่อการเกษียณคือเป็นหมวดการออมทั้งหมดพวกนี้นะคะจะไม่เสียภาษีเมื่อได้เงินคืนมาแต่ไม่เหมือนกับบำเหน็จบำนาญข้าราชการอันนี้ไม่เหมือนกันนะคะเป็นเงินที่ได้มาแบบนี้ต้องนำมาเสียภาษีนะคะ
4: อืมโอเคชัดเจนอ
5: ันนี้คือข้อแรกนะคะข้อที่สองคืออันนี้คนก็ถามเยอะนะข้อที่สองสังหาการขายสังหานะคะที่ไม่มุ่งค้าหากำไรตรงนี้ก็ไม่เสียภาษีเช่นอะไรบ้างเช่นขายรถแบบนี
4: ้
5: สังหาไม่ใช่อสังหานะคะสังหาเนี่ยไม่มุ่งค้าหากำไรไม่เสียภาษีนะคะแต่ว่าถ้าเป็นอสังหาเนี่ยต้องเสียภาษีอสังหาเช่นที่ดินบ้านแบบนี้ต้องเสียภาษีเมื่อขายแม้ไม่มุ่งค้าหากำไรนะคะแต่ถ้าเป็นสังหาเนี่ยไม่ต้องเสีย
4: อ
5: ันนี้ถ้าคนเข้าใจเรื่องนี้หลายคนก็เอาไปทำอะไรได้เยอะมากแอบหัวเราะหลายคนก็ไปทำอะไรได้เยอะมาก
4: แล้วถ้าขายถ้าเราขายแบบทำกำไรล่ะ
5: ต้องเสียนะถ้าขายทำกำไรนะคะแต่ว่าถ้าขายไม่มุ่งหาหากำไรเช่นสมมติว่าปีที่แล้วขายรถ1คันอย่างเงี้ยรายได้ตรงนี้ไม่เสียภาษีนะคะแนวสังหาทั้งหมดนะคะอันนี้ถ้าเกิดใครเข้าใจข้อเนี้ยเขาก็จะใช้เรื่องเนี้ยไปวางแผนในส่วนของบางอย่างได้นะคะก
4: ็
5: แต่ว่าอย่าทำให้เป็นการมุ่งค้าหากำไรแต่ถ้าเป็นที่ดินเป็นบ้านแบบนี้นะคะเรียกว่าอสังหาอันนี้ต้องไปเสียที่กรมที่ดินไม่เหมือนกันนะคะอ
4: ัน
5: นี้คือข้อที่สองไม่มุ่งค้าหากำไรไม่เสียนะคะนี่คือ
4: ข้อที่สำคัญคือไม่มุ่งค้าหากำไรถูกไหมคะคุณเธอสำหรับสหริมทรัพย์
5: ใช่ค่ะไม่มุ่งค้าหากำไรนะคะเช่นขายแค่รถคันเดียวแบบนี้เราไม่ได้ขาย10คันเลยเนี่ยค่ะเป็นเรื่องเป็นราวก็อันนี้ไม่โดนนะคะรายได้นี้ได้รับการยกเว้นนะคะ
4: โอเค
5: ข้อที่สามหลายคนก็บอกว่าพ่อให้เงินเราสามีภรรยาให้เงินเราลูกให้เงินเราแบบนี้เสียภาษีต้องนำมาเสียภาษีไหมหลายคนก็มาถามนะก็บอกว่าภาษีการให้และภาษีมรดกนะคะได้รับการยกเว้นนะคะอย่างภาษีการให้เนี่ยถ้าเกิดเป็นพ่อแม่ลูกคู่สมรสนะคะปีหนึ่งก็คือ20ล้านบาทอันนี้ได้รับการยกเว้นนะคะแต่ถ้าเป็นคนอื่นก็คือ10ล้านบาทต่อปีได้รับการยกเว้นส่วนที่เกินเนี่ยเสีย 5% ไม่ได้เสียทั้งก้อน นะคะอันนี้ก็มีเรื่องตลกเช่นเขาก็ถามว่าอย่างสินสมรสเนี่ยตอนที่แต่งงานอ่ะเราได้เงินเป็นสินสอด
4: สินสอด
5: ได้เกินสมมุติว่าได้เกินไม่ใช่สินสมรสสินสอดเราได้เกินเช่นได้มา100ล้านแบบเนี้ยเรากลัวว่าจะเสียภาษีการให้นะคะหลายคนก็ถามว่างี้ทำไงดีอ่ะก็คือทยอยแบ่งเป็นปีละ20ล้านได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยจะได้ไม่เสียก็จะบอกว่าภาษีเป็นส่วนหนึ่งนะคะแต่เอาตังค์มาก่อน ดีที่สุดหลายคนก็กังวลเรื่องภาษีเกินไปอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังเนอะหลายคนก็กังวลเรื่องภาษีเกินไปนะคะบางทีเราก็ต้องเทียบกันระหว่างเงินที่เป็นเงินก้อนหรือว่าการเสียภาษีนะคะอันนี้คือเสียในส่วนต่าง20ล้านไม่ได้เสียทั้งก้อนนะคะแต่ถ้าเป็นภาษีมรดกนะคะก็คือบุพการีนะคะผู้สืบสันดานเช่นไรลูกหลานอย่างเงี้ยได้ปีละต่อคนนะคะ100ล้านนะคะ
4: 100ล้านเลยไม่จะเสียส่วนเกิน100ล้านใช่ไหมคุณเถอ
5: เกิน100ล้านถึงจะเสียนะคะเกิน100ล้านถึงจะเสียก็อันนี้คือแต่ต่อคนถ้าเข้าใจตรงเนี้ยเช่นพ่อให้100ล้านแม่ให้100ล้านอันนี้ก็ไม่เสียนะต่อคนนะคะไม่ใช่ทั้งหมดไม่ใช่ต่อปีต่อคนนะคะหลายคนรู้ตรงนี้เขาก็วางแผนกันนะเป็นพ่อให้บ้างแม่ให้บ้างแล้วแต่นะคะอันนี้ก็คือเป็นภาษีการให้เพราะนั้นหลายคนถามมาว่าเมื่อได้เงินมาจากพ่อแม่หรือลูกให้พ่อแม่รายได้ส่วนนี้ได้จริงๆต้องนำมายื่นภาษีไหมตอบว่าไม่ต้องยื่นนะคะเป็นรายได้ที่ไม่ต้องมายื่นภาษีนะคะ
4: ค่ะ
5: อันนี้คือข้อที่3ค่ะ
4: คุณเธอแล้วถ้าเป็นคนอื่นล่ะที่ไม่ใช่แบบพ่อแม่พี่น้องอาจจะเป็นญาติหรือถ้าเป็นขั้นแบบระดับคุณปู่คุณย่าหรือคนที่ไม่รู้จักกันเลยให้โดยเสน่หาอย่างเงี้ยคุณเฮิร์ทอ่ะ
5: ให้ใช่ไหมคะอันนี้ให้ไม่ใช่มรดกใช่ป่ะคะให้
4: อ
5: ัน
4: นี้ให้ตัดเป็นให้
5: ก็คือ10ล้าน
4: ค
5: ่
4: ะ
5: ให้ได้10ล้านนะคะส่วนที่เกิน 5% ค่ะแต่ถ้าเป็นคนอื่นให้หรอคนอื่นให้คือให้เรื่องอะไรถ้าไม่ใช่ไม่ใช่ญาติหรือไม่ใช่พ่อแม่บุพการีอันนี้ต้องเอามาเสียภาษีนะต้องเอามาเสียภาษีนะ
4: เป็นจำนวนใช่ไหม
5: ถ้าเป็นใช่ถ้าเป็นคนอื่นๆเช่นไม่ใช่พ่อแม่ลูกคู่สมรสแบบนี้นะคะก็ได้10ล้านถ้าเลย10ล้านเสีย 5% ค่ะอันนี้ภาษีการให้นะคะแต่ถ้าเป็นภาษีมรดกได้100ล้านส่วนที่เกินเสีย 10% แต่ถ้าเป็นพ่อแม่ส่วนที่เกินเสีย 5% มันก็จะต่างกันหมายความว่าถ้าวันนึงเราได้เป็นมรดกที่ไม่ใช่พ่อแม่ผู้สื่อสันดานให้เรามาก็ได้ร้อยล้านส่วนที่เกินได้10เสีย 10% นะคะ
4: ค
5: ่
4: ะ
5: โอเคอันนี้คือข้อที่3
4: โอ้รายละเอียดค่อนข้างเยอะนะคุณผู้ฟังจะต้องโน้ตไว้นะคุณเธอเขามีหลายตัวเลขเลยใช่ไหมคะแล้วก็มีเงื่อนไขจำนวนเงินที่แตกต่างกันด้วยนะคะค่ะ
5: ส่วนมากคือถ้าเป็นคนอื่นๆนะคะที่ไม่ใช่บุพการีผู้สืบสันดานพวกเนี้ยก็จะเสียเปอร์เซ็นต์ที่เยอะกว่าหรือว่าได้ข้อจำกัดของจำนวนเงินที่น้อยกว่านะคะ
4: ค่ะ
5: จริงๆถ้าเรารู้เรื่องพวกนี้จริงๆเราก็เอามาวางแผนได้หลายอย่างด้วยกันในส่วนของภาษีการให้และภาษีมรดกบางคนก็จะเทียบกันระหว่างการเป็นมรดกหรือว่าการให้ทยอยให้เหมือนเขาก็จะวางแผนตั้งแต่คือเขาก็จะวางแผนแล้วหรือว่า
4: ตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่
5: ใช่ต
4: ั้
5: งแต่ย
4: ัง
5: ม
4: ี
5: ช
4: ี
5: ว
4: ิ
5: ตอย
4: ู่
5: ใช่เพราะมันมีลูกเล่นอันนี้คือมันได้อย่าง20ล้านต่อปีอย่างเงี้ยกับเสียชีวิต100ล้านต่อปีแบบเนี้ยก็สามารถเอาเรื่องนี้มาวางแผนได้นะคะ
4: ค่ะ
5: ข้อที่4ค่ะข้อที่4พวก capital gain ทั้งหลายอันนี้ทุกคนน่าจะรู้นะคะหลายคนก็ยังไม่รู้จริงๆนะเช่นอย่างสมมติว่าขายหุ้นได้กำไรส่วนต่างซื้อมา100ขายได้105 5บาทเนี่ยต้องเอามาเสียภาษีไหมตอบว่าส่วนนี้ไม่ต้องนำมาเสียภาษีรวมทั้งพวกกองทุนทั้งหมดด้วยนะคะส่วนของ capital gainไม่ต้องเสียภาษีหลายคนก็สับสนอีกว่าอ้าวแล้วทำไมต้องเสียปันผลด้วยเพราะปันผลไม่ใช่แคปิตอลเกนคนละส่วนนะคะ
4: แค
5: ปิตอลเกนคือกำไรส่วนต่างปันผลก็คือปันผลเนี่ยต้องเสียภาษีนะคะส่วนพวกนี้ทั้งหมดหลายคนก็ถามก็ตอบแบบนี้เลยค่ะแคปิตอลเกนได้รับการยกเว้นนะคะ
4: ทั้งหมดเลยใช่ไหมทั้งหุ้นทั้งกองทุนเดี๋ยวนี้เขาจะมีคริปโตด้วยเดี๋ยวนี้เขามีคริปโตด้วย
5: คุณเธอได้รับการยกเว้นในส่วนของแคปิตอลเกนนะแคปิตอลเกนส่วนต่างของกำไรปันผลไม่ได้รับการยกเว้นนะคะปันผลเสียตามปกติ
4: 10% ยังจ่ายเหมือนเดิม
5: ใช่ อย่างปันผลหุ้นเนี่ยมันก็ซ่อนหลายอย่างปันผลหุ้นหลายคนก็เขียนว่าโดนหักนักที่จ่าย 10% คือจบที่ 10% ก็ไม่อันนี้ไม่ถูกนะคะต้องไปดูว่านิติบุคคลที่จ่ายเสียภาษีเท่าไหร่เช่นสมมติว่าเขาเสียอยู่ 20% นะคะเวลาจ่ายปันผลเสียอีก 10% ของ 80% รวมกันโทษเอาเป็นว่า 28% จำง่ายๆแสดงว่าปันผลจากหุ้นเนี่ยเสีย 28% อันนี้ก็จะเจอเยอะมากก็คือหลายคนไม่เครดิตคืนสมมติว่าตัวเองอ่ะเสียฐาน10หรือฐานเสีย15แต่โดนปันผลหุ้นเข้าใจว่าโดนแค่ฐาน10ก็ไม่เอามาเครดิตนะคะการเครดิตก็คือเอามารวมเป็นเงินได้นำมาคำนวณกันใหม่แล้วเครดิตส่วนที่ต่างคืนอันนี้เจอเยอะมากแล้วก็พอลองเครดิตคืนเนี่ยได้คืนเป็นหลักแสนเลยเยอะมากนะคะเยอะมาก
4: หลายคนคิดว่าจบไปเลยจะน่าจะดีกว่าใช่ไหมไม่ต้องเอามารวมกลัวว่าเอามารวมแล้วเนี่ยจะทำให้เสียภาษีเยอะขึ้นแต่จริงๆเราสามารถทดลองได้นะที่คุณโ
5: น้
4: ตเคยบอกเราเสมอว่าเอามาก่อก่อนก็ได้ว่าเสียหรือไม่เสีย
5: คือตอนนี้เครื่องมือเขาเรียกว่าอะไรโปรแกรมของสรรพากรเขาดีมากก็คือพอกรอกเขาไปแล้วอะอย่างในส่วนของปันผลเขาก็ทำข้อมูลรวบรวมสามารถดึงเข้ามาในระบบสรรพากรได้เลยให้เขาคำนวณดูค่ะในโปรแกรมถ้าเราได้ประโยชน์เราก็เอามารวมแต่ถ้าเราไม่ได้ประโยชน์เราก็แยกยื่นอันนี้สามารถทำได้นะคะ
4: ทั้งหุ้นและทั้งกองทุนไหมคุณเธอเพราะว่ากองทุนก็มีกองทุนปันผลด้วยคือเมื่อก่อนอ่ะหลายคนจะสับสนเอาแค่เอามาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ณวันนี้เราเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งได้
5: ไม่ได้แล้วยากเกินไม่ได้ละสมัยก่อนได้จริงๆนะคือแยกกันเลยหุ้นก็คือหุ้นปันผลกองทุนก็คือกองทุนเราไม่จำเป็นต้องยื่นรวมทั้งหมดนะคะแต่ตอนนี้มันเปลี่ยนไปละกลายเป็นทั้งปันผลหุ้นและกองทุนต้องยื่นรวมทั้งหมดเพราะฉะนั้นหลายคนเนี่ยบอกว่าเอ้ยเรามีตัว TST เนาะเก็บข้อมูลในส่วนของปันผลหุ้นกองทุนไม่ได้เก็บเลยแบบนี้ก็เป็นปัญหาว่าเวลายื่นไม่ครบยื่นแค่ส่วนเดียวอีกส่วนนึงไม่ยื่นอันนี้ก็ไม่ได้นะคะทีนี้กองทุนหลายคนถามว่าเราไปขอยังไงมันไม่มีแหล่งรวบรวมก็ลงที่ไหนก็ขอที่นั่นนะคะลงที่ไหนก็ไปขอเอกสารที่นั้นหรือว่าในแอปพลิเคชันตอนนี้เลื่อนไปมันก็จะมีดีเทลของการจ่ายปันผลก็เอาข้อมูลตรงนั้นมายื่นรวมทั้งหมดนะคะในส่วนของอันนี้ปันผล
4: เพราะจริงบางที่เขาอาจจะเข้ามาแล้วด้วยเนาะคุณเธอใช่ไหมคะบางที่เข้ามาอัตโนมัติแล้วเพราะว่าบลจ.นั้นส่งข้อมูลให้สรรพากรที่เราทำรายละเอียดไว้บางที่แต่บางที่ก็อาจจะยังไม่เข้าย
5: ังไม่เข้าระบบยังไม่ขนาดนั้นแต่ดีขึ้นเยอะแล้วค่ะข้อมูลเข้าเยอะแล้วแต่ว่าไม่ได้ถึงขนาดว่าเข้าทั้งหมดเพราะนั้นเราต้องเก็บข้อมูลตรงนี้ด้วยนะคะ
4: ค่ะโอเคอันนี้คือส่วนที่4ที่ไม่ต้องเสียภาษีคือกำไรส่วนต่างจากการลงทุนนะคะไม่ว่าจะเป็นจากหุ้นจากกองทุนจากคริปโตเคอเรนซีทั้งหลายนะคะแต่ว่าปันผลยังเสียเหมือนเดิม 10%
5: ถูกต้องนะคะกำไรส่วนต่างไม่ต้องปันผลเสียนะคะถูกต้องเลยค่ะต่อไปข้อที่5ค่ะเรามี5ข้อด้วยกันเนาะเอาคือจริงๆอ่ะมันเยอะมากนะแต่ว่าดึงมา5ข้อที่แบบเป็นหลายคนที่ทำอยู่หรือว่าเจออยู่หรือออมอยู่หรือลงทุนอยู่นะคะข้อที่5ค่ะเป็นรายได้ที่ได้รับการยกเว้นนะคะเช่นอะไรบ้างรายได้ที่การยกเว้นหมายความว่าอันแรกเลยอย่างบุคคลธรรมดาเนี่ย150,000ได้รับการยกเว้น ถ้าเกิดใครมีรายได้ยังไม่ถึง150,000เนี่ยไม่ต้องเสียภาษีอยู่แล้วนะคะ150,000ได้รับการยกเว้นถ้าเป็นเงินได้ที่รับการยกเว้นของคนอายุ65ปีขึ้นไปอันนี้ก็คือ
4: 109
5: ได้รับการยกเว้นนะคะอันนี้ก็เป็นข้อที่คนเข้าใจผิดเยอะมากเพราะคนที่อายุเกิน65ทุกคนก็จะเป็นปากต่อปากต่อปากบอกกันว่าเฮ้ย65เธอไม่ต้องเสียภาษีแล้วนะไม่ต้องเสียภาษีแล้วนะทุกคนก็จะพูดกันอย่างเงี้ยทั้งหมดเราก็งงว่าตอนแรกเธอก็งงว่ามันมาจากไหนนะทำไมเสียภาษีอยู่ไม่ต้องเสียภาษีเพราะว่าพออายุ65ปีบะอยู่ๆก็มีรายได้ที่ได้รับการยกเว้น109เข้ามาก็เลยทำให้จากที่เขาเคยเสียภาษีเขาก็ไม่ต้องเสียภาษีเพราะอยู่ๆมันมีรายได้ที่ได้รับการยกเว้นจาก105บวก109
4: บางคนอาจจะเริ่มได้คืนแต่ไม่ใช่ไม่ได้หมายถึงว่าไม่ต้องยื่นหรือไม่ต้อง
5: ใช่ถูกต้อง
4: เสียแล้ว
5: บางคนได้คืนใช่บางคนได้คืนบางคนได้คืนบางคนที่เคยเสียไม่ต้องเสียเขาก็เลยพูดกันในกลุ่มนี้ว่านี่อายุ65ไม่ต้องเสียภาษีแล้วนะจริงๆมันไม่ใช่จริงๆยังต้องยื่นต้องเสียนะคะเพียงแต่ว่าจากที่เคยยกเว้นอยู่ที่105มันเพิ่มมาเป็น109 109เนี่ยรวมกันเป็น 204,000 ได้รับการยกเว้นส่วนบุคคลอีก 60,000 แสดงว่า 300,000 ถ้าเกิดคนอายุ65ขึ้นไปรายได้ไม่ถึง 300,000 เนี่ยไม่ต้องเสียภาษีเลยนะคะ
4: ก็เลยเป็นคนก็อาจจะได้เงินคืนเนาะคุณเทิร์ดก็ไม่เคยคุณแม่เป็นข้าราชการบำนาญคุณเทิร์ดเมื่อก่อนก็จะเสียภาษีนะแต่เนี่ยพอ65แล้วจะเริ่มได้เงินคืนละ
5: ไม่อยากบอกเลยว่าคนนั้นก็คือแม่เองนี่แหละที่แบบว่าเล่าให้ฟังว่ากลุ่มแม่นะเขาบอกกันหมดเลยว่าไม่ต้องเสียภาษีนะ65
4: ไม่ต้องยื่นค่ะว่าไม่ต้องเสียคือเขาคิดว่าไม่ต้องยื่น
5: แล้วก็ไม่ต้องเสีย
4: อะไรแล้ว
5: ใช่แล้วเขาก็รู้กันในกลุ่มนี้ทั้งหมดว่าไม่ต้องเสียนะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมานั่งถกแล้วก็ไปเจอกลุ่มอื่นด้วยก็เลยอ๋อเข้าใจละอยู่ๆมันก็งอกมาเป็น 300,000 บาทซึ่งอายุ65หลายคนก็อาจจะไม่ได้ถึง 300,000 ละเพราะฉะนั้น 300,000 หมายความว่า 150,000 ได้รับการยกเว้นส่วนบุคคลอยู่แล้ว 190,000 อายุ65ปีขึ้นไปก็ 240,000 ละแล้วมีส่วนตัวอีก 60,000 ก็กลายเป็น 300,000 แสดงว่า 300,000 เนี่ยไม่เสียเลยนะคะดังนั้นกลุ่มนี้ก็เลยคิดว่าอ๋อไม่ต้องเสียภาษีแล้วซึ่งไม่ใช่นะคะอันนี้คือกลุ่มที่หนึ่งหมายความว่ารายได้ที่การยกเว้นอันที่สองคือแนวสินไหมสินไหมหมายความว่าทำประกันแล้วได้การเคลมอย่างเงี้ยได้สินไหมมาหรือกรณีเสียชีวิตนะคะเราได้ทุนชีวิตเช่นทำไว้ล้านหนึ่งเสียชีวิตล้านหนึ่งให้กับผู้รับผลประโยชน์อย่างเงี้ยหลายคนก็เข้าใจว่าทั้งในส่วนสินไหมและทุนชีวิตเนี่ยทุนประกันชีวิตที่ได้มาเป็นเงินก้อนเนี่ยต้องนำมาเสียภาษีซึ่งอันนี้ได้รับการยกเว้นนะคะ ถ้าเกิดใครเข้าใจเรื่องเนี้ยเขาก็จะเอาเรื่องเนี้ยมาวางแผนทั้งมรดกภาษีทุกอย่างในส่วนของประกันชีวิตเพราะว่าได้ก้อนมาเอาเงินใส่เข้าไปได้เป็นก้อนมาเมื่อเสียชีวิตทั้งก้อนนั้นไม่เสียภาษีนะคะเป็นรายได้ที่ได้รับการยกเว้นค่ะ
4: ก็
5: มีทั้งหมด
4: อันนี้ก็คือเป็น5ส่วนเนาะที่เป็นรายได้ที่ได้รับกันเขาเรียกว่ารายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษีนะคุณเธอ
5: เมื่อได้รับมาได้รับการยกเว้น
4: เ
5: ป็นรายได้เมื่อได้รับมาได้รับการยกเว้นนะคะทั้ง5ส่วนจริงๆก็อาจจะมีอีกหลายประเด็นหลายส่วนแต่ว่าที่หยิบยก5ประเด็นนี้มาเพราะว่าเจอบ่อยแล้วคนก็ถามบ่อยแล้วก็หลายคนก็ได้ทำในกลุ่มนี้ทั้งหมดเช่นลงทุนออมทำประกันชีวิตนะคะหรือมีการให้หรือมีการขายสั่งหาก็รายได้กลุ่มนี้ได้รับการยกเว้นทั้งหมดนะคะ
4: ค่ะสั้นๆเลยคุณเทิร์ดสำหรับใครที่อาจจะเพิ่งเปิดเข้ามามาสรุปกันเพราะเราคุยกันไปละ5รายได้มีอะไรบ้างนะคะค่ะ
5: โอเคค่ะอันแรกนะคะก็คือเรียกว่าเงินออมเพื่อการเกษียณนะคะไม่ว่าจะเป็น Provident Fund ประกันสังคมกบข.กอช.นะคะ
4: ค่ะ
5: เมื่อทำครบเงื่อนไขแล้วมีเงินคืนนะคะไม่ว่าจะเป็นเงินคืนหลังเกษียณเงินชราภาพพวกนี้ทั้งหมดได้รับการยกเว้นไม่ต้องนำมาเสียภาษีแล้วนะคะอันนี้คือข้อที่หนึ่งค่ะข้อที่สองไม่เลี่ยงได้ไหม
4: ได้ค่ะ
5: ข้อที่สองนะคะก็คือcapital gain นะคะ capital gain ก็คือกำไรส่วนต่างนะคะอันเนี้ยไม่ว่าจะเป็นของหุ้นหรือกองทุนคริปโตนะคะกำไรส่วนต่างไม่ต้องนำมายื่นภาษีนะคะเช่นซื้อ100ขาย105 5บาทเนี่ยไม่ต้องนำมาเสียภาษีนะคะแต่ในส่วนของปันผลเมื่อกี้เราคุยกันว่ายังต้องเสียภาษีอยู่นะคะ
4: 10%
5: ถูกต้องนะคะแต่ว่าของหุ้นก็ซ่อนอยู่อาจจะ 28% อันนี้อาจจะต้องลองดูอาจจะต้องลองเครดิตเงินคืนดูนะคะอันนี้คือข้อที่สองข้อที่สามเราพูดถึงภาษีการให้นะคะแล้วก็ภาษีมรดกหลายคนก็ถามว่าพ่อแม่ให้ลูกให้นะคะต้องเอามายื่นไหมอันนี้เรื่องจริงนะถามกันเยอะมากเพราะว่าให้จริงๆให้ทุกเดือนต้องนำมายื่นไหมบอกว่าภาษีการให้เนี่ยถ้าเป็นพ่อแม่นะคะลูกผู้สืบสันดานพวกเนี้ยนะคะให้20ล้านได้ต่อปีนะคะไม่ต้องเสียภาษีส่วนที่เกินเสียนะคะแต่เสียแค่ 5% 5% นะคะแต่ถ้าเป็นคนอื่นๆนี่หมายถึงว่าพี่น้อง ขอโทษค่ะพี่น้องนะคะป้าน
4: ะปู่ย่าตายาย
5: ไม่ใช่คนอื่นแบบอื่นเลยนะไม่ใช่นะอันเนี้ยเสียนะคะหลังจาก10ล้านขึ้นไปถ้าเกิดให้เกิน10ล้านขึ้นไปนะคะถึงเสีย 5% แต่ถ้าให้ไม่เกิน10ล้านอันนี้ไม่เสียเขาเรียกว่าภาษีการให้นะคะแต่ถ้าเป็นภาษีมรดกคือเสียชีวิตไปแล้วน่ะ ไม่ใช่เป็นตอนอยู่อะภาษีมรดกนะคะอันนี้ถ้าเป็นบุพการีผู้สืบสันดานคือลูกหลานผู้สืบสันดานนะคะลูกหลานได้ร้อยล้านต่อปีต่อคนต่อปีนะคะแต่ว่าถ้าเป็นคนอื่นๆก็เหมือนเดิมอื่นๆคืออื่นๆเช่นคุณป้าคุณน้าคุณอาอย่างเงี้ยเป็นมรดกให้นะคะได้ร้อยล้านเหมือนกันแต่ส่วนต่างเนี่ยเสียที่ 10% ส่วนต่างนะคะบางคนคิดว่าทางก้อนไม่ใช่นะแค่ส่วนต่าง
4: ส่วนต่าง
5: ใช่ค่ะ อันนี้คือข้อที่3นะคะข้อที่4คือสังหาสังหาที่ไม่มุ่งค้าหากำไรนะคะเช่นสังหาไม่ใช่อสังหานะสังหาเช่นอะไรเช่นรถ
4: รถ
5: ใช่พระอย่างเงี้ยพระเนี่ยก็เรียกว่าสังหานะคะไม่ได้มุ่งค้าหากำไรเช่นปีที่แล้วขายคันเดียวอย่างเงี้ยไม่ได้โอ้โหขายเป็นเรื่องเป็นราวเงินจากการขายได้รับการยกเว้นนะคะหลายคนก็มาถามว่าขายเสร็จต้องเอามาเสียไหมอันนี้ไม่ต้องเสียนะคะได้รับการยกเว้นแต่ถ้าเป็นอสังหาเช่นบ้านที่ดินอันนี้ต้องเสียที่กรมที่ดินนะคะอันนี้ต้องเอาไปเสียภาษีต่อมาข้อที่5ข้อสุดท้ายนะคะก็ในส่วนของรายได้บุคคลธรรมดาเขามีการยกเว้นอยู่แสนห้าอันนี้ปกติขั้นแรกก็คือแสนห้านะคะถ้าเกิดใครได้ต่ำกว่าแสนห้า plus กับส่วนตัว 60,000 ก็คือ2,100,000เนี่ยรู้เอาไว้เลยว่าคุณไม่เสียภาษีถ้าได้ต่ำกว่านี้ต่อปีเพราะว่าได้รับการยกเว้นนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นเงินได้ของอายุ65ปีขึ้นไปจะมีอีกก้อนหนึ่งก็คือแสนเก้านะคะดังนั้นแสนห้าบวกแสนเก้าก็กลายเป็น2,400,000ละยกเว้นส่วนตัวอีก60,000ก็กลายเป็น300,000ดังนั้นพออายุ65ปีขึ้นไปรายได้ไม่เกิน300,000เนี่ยก็รู้ได้เลยว่าไม่ต้องเสียภาษีแต่ต้องยื่นนะคะ
4: ต้องยื่นเหมือนเดิม
5: นะคะหลายคนก็เลยเข้าใจผิดคิดว่าพออายุ65แล้วไม่ต้องเสียภาษีอันนี้ไม่ใช่นะคะ
4: ยังเสียเหมือนเดิมยังต้องยื่นเหมือนเดิมใช้คำว่าต้องยื่น
5: ต้องยื่นเหมือนเดิมแต่จะเสียไหมเดี๋ยวลองไปคำนวณนะคะแล้วก็หลักที่เงินรายได้แค่ประมาณ300,000เสียแล้วนะคะตอนนี้300,000ก็ไม่ต้องเสียเกินกว่า300,000ถึงจะเสียนะคะแล้วก็พวกค่าชดเชยสินไหมหรือว่าเงินก้อนกรณีเสียชีวิตพวกนี้หลายคนก็ถามเช่นเงินก้อนแบบทำทุนไว้10,000,000เสียชีวิตได้ก้อนมาเลย10,000,000ลูกได้แบบนี้คำถามคือลูกต้องเอามายื่นภาษีไหมบอกว่าไม่ต้อง
4: ไม่ต้อง
5: ไม่ต้องนะคะไม่ต้องนำมายื่นภาษีหลายคนก็เอาส่วนนี้เป็นการวางแผน
4: วางแผนมรดกไปเลย
5: มรดก
4: ไม่ต้องมากังวลเรื่องภาษี
5: ใช่เอาประกันเป็นการวางแผนมรดกไปเพราะว่าได้รับการยกเว้นไม่ว่าจะเป็นสินไหมหรือเงินคืนหรือเงินออมหรือบำนาญหรืออะไรทุกอย่างประกันบำนาญประกันออมทรัพย์เงินที่ได้มาทั้งหมดได้รับการยกเว้นหลายคนก็เอาเรื่องเนี้ยไปวางแผนนะคะ
4: ค่ะโอเคอันนี้ครบถ้วนนะสำหรับ5รายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษีนะคะทีนี้มาคำถามเพราะว่าบางรายได้ก็จะมีดีเทลเยอะนะคะนี่คุณดารินีแซวเข้ามานะเพราะก่อนหน้านี้เบรกที่แล้วเราคุยกันเรื่องของเงินสินสอดนะคุณดารินีบอกว่าสินสอดเนี่ยถ้าถึง100ล้านจะไม่กังวลอะไรอีกแล้วนะยอมเสียภาษีด้วยถ้ามีภาษี
5: แต่เรื่องนี้จริงนะหลายคนกังวลบอกว่าต้องแบ่งแบบทยอยได้หรือเปล่าบอกเอาไปเถอะเอาก่อนนะคะเสียภาษีเล็กน้อย
4: ค่ะคุณรัศยาถามเข้ามาเมื่อสักครู่นะคะถ้าขายกองทุนเช่น IMF ซึ่งตอนขายขาดทุนและได้เงินคืนลดลงกว่าที่เคยซื้ออันนี้ต้องยื่นภาษีบุคคลธรรมดาหรือเปล่าคะคุณเธอ
5: ค่ะอันนี้จะเข้าเงื่อนไขในส่วนของCapital Gain เนาะเมื่อกี้เราพูดแล้วนะคะแล้วก็คือการครบเงื่อนไขด้วยข้อที่คุณบิวย้ำอ่ะถูกต้องเลยพวกการซื้อมาแนวเนี้ยถ้าเกิดครบเงื่อนไขครบคือ RMF คือซื้อ5ปีซื้อไม่ใช่ถือซื้อ5ปีและอายุครบ55เมื่อขายแล้วอ่ะเงินทั้งหมดอ่ะได้รับการยกเว้นนะคะคือถูกเงื่อนไขได้รับการยกเว้นทั้งหมดค่ะ
4: ค่ะโอเคแต่เคสนี้เป็นการแบบขาดทุนหรือว่าอันนี้น่าจะต้องไปโฟกัสที่เงื่อนไขละถูกไหมคะคุณเพิร์ทเป็นสำคัญถ้าถูกเงื่อนไขไม่มีประเด็นใช่ไหมคะ
5: ยิ่งขาดทุนใช่ถ้าเกิดถูกเงื่อนไขไม่มีประเด็นค่ะต้องไปดูว่าถูกเงื่อนไขหรือเปล่าคือซื้อ5ปีแล้วถือถึงอายุ55ค
4: ่
5: ะ
4: ใช่อันนั้นจะสำคัญตรงเงื่อนไขนะคะคุณอลินีก็เหมือนกันบอกว่าเคยสับสนเหมือนกันค่ะเรื่องของกองทุน IMF เขาบอกว่าเคยขายกองทุน IMF ไปแบบผิดเงื่อนไขอันนี้รู้นี่นะว่าผิดเงื่อนไขคุณเพิร์ท เพราะว่ามีการซื้อเข้าไปเพิ่มหลังจากอายุ55ด้วยแต่เราอ่ะไปเข้าใจว่าขายส่วนที่ลงทุนครบ5ปีได้แบบนี้สรรพากรจะปรับเป็นอัตราเท่าไหร่แสดงว่าเคยผิดแล้วแต่ยังไม่ได้ยังไม่ได้การได้รับการแจ้ง
5: จำเงื่อนไขไม่ได้จำเงื่อนไขไม่ได้จำได้แค่ว่าถ้าเกิดว่าอันนี้บอกไปเพิ่มเติมดีกว่าหลายคนก็เข้าใจอันนี้ก็ดีค่ะหลายคนเข้าใจว่าเราสมมติเราซื้อ RMF เงี้ยแล้วเราซื้อเกินสมมติว่าเขาให้ซื้อแค่ 500,000 30% ไม่เกิน 500,000 เราซื้อเกินหลายคนก็คิดว่าไม่เห็นเป็นไรเลยซื้อเกินก็ถือเป็นการออมเงิน
4: ค่ะ
5: อันนี้เรื่องจริงหลายคนก็ซื้อไปเลย 600,000
4: อ
5: ันเนี้ยผลปรากฏว่าส่วนที่เกินน่ะกําไรของส่วนที่เกินเมื่อตอนขายใช่
4: ต
5: ้องนำมายื่นเป็นเงินได้ทีนี้ก็เลยหลายคนก็เกินไปแล้วก็เลยเธอก็เลยบอกว่าให้เอาส่วนของที่ลงในส่วนของมันนี่มาเก็ตหรือว่าตราสารหนี้อ่ะไอ้กำไรส่วนนั้นเพราะว่ามันไม่ได้ระบุว่าก้อนไหนที่เกินถูกปะก็เอาให้กำไรส่วนนั้นเอาไปเสียภาษีนะคะ
4: ค่ะ
5: แต่ว่า
4: เ
5: พราะว่ามันไม่ได้มันไม่ได้ระบุว่าก้อนไหนเกินสมมติว่าเราซื้อทั้งกองทุนหุ้นโลกหุ้นเอเชียพาร์ทเนอร์ตี้กองตราสารหนี้เราก็เอาไอ้กำไรส่วนต่างของตราสารหนี้มายื่นนะคะเป็นเงินได้อันนี้ต้องโดนแต่ว่าไม่รู้ว่านักวันนั้นเขาจะมีระบบตรวจสอบแค่ไหนแต่อันนี้ตามเกณฑ์เขาต้องเสียภาษีนะคะ
4: ค่ะโอเคอ่ะชัดเจนนะคะแต่ว่าสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของเงื่อนไขเลยนะคุณผู้ชมต้องศึกษาเงื่อนไขให้ละเอียดแล้วก็ชัดเจนเพราะถ้าผิดเงื่อนไขเนี่ยแม้กระทั่งเราซื้อเกินเนี่ยส่วนต่างกำไรที่ปกติเมื่อสักครู่คุณเทิร์นบอกว่าส่วนต่างกำไรกองทุนหุ้นเนี่ยไม่เสียภาษีนะแต่ถ้าเราผิดเงื่อนไขส่วนต่างจะถูก
5: บาปไป
4: เป็นการเสียภาษีทันทีเลยนะฮะ
5: แต่เป็นเสียภาษีไปส่วนที่เกินแต่หลายคนไม่อยู่ตรงนี้ก็ซื้อเกินถือว่าเป็นการออมอันนี้ไม่ใช่นะคะมันมีกฎตรงนี้ด้วย
4: แล้วสรรพากรจะปรับอัตราเท่าไหร่ถ้าเกินแบบนี้ก็คือเนี่ยตัวส่วนต่างเนี่ยแหละใช่ไหมคะคุณเธอคะ
5: เขาไม่ได้ปรับเป็นอัตราเท่าไหร่เขาปรับจากกำไรส่วนต่าง
4: ะ
5: นะคะอย่างเมื่อกี้สมมติว่าซื้อร้อยขายร้อยห้าเอาห้าเนี่ยมายื่นเป็นเงินได้ในกรณีผิดเงื่อนไขถ้าไม่ผิดเงื่อนไขได้รับการยกเว้นนะคะถ้าไม่ผิดเงื่อนไขได้รับการยกเว้นทางก้อน
4: ค่ะโอเครายละเอียดค่อนข้างเยอะนะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังถ้าฟังแล้วสงสัยตรงจุดไหนจริงฝากคำถามเข้ามาได้เนาะบางทีถ้าเยอะเดี๋ยวเรารวบรวมแล้วอาจจะเชิญคุณเทิร์ดเข้ามาช่วยตอบกันอีกครั้งหนึ่งเนาะคุณเทิร์ดนะคะค่ะ
5: ได้ค่ะ
4: โอเคค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วต้องขอบพระคุณคุณเทิร์ดมากๆเลยนะคะโอกาสหน้าได้คุยกันอีกค่ะคุณเทิร์
5: ด
4: ค
5: ่ะ
4: ก็เราสองคนลาไปพร้อมกันเลยนะคะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: รู้ใช้เข้าใจเงินช่วง Women and Moneyรู้ใช้เข้าใจเงินที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
6: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
8: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
7: และก็อาจารย์จิ๊บนลินนาตีสวัสดิ์ค่ะ
8: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
7: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
2: Mcord Connectแอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
9: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหก

0: ติดมากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆคิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยจิติมาทวาเรศและนายสัตวแพทย์ธนัทศิริวรังคู
2: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรู้ใช้เข้าใจเงินนะคะวันนี้เราเจอกันเช่นเคยอยู่กับเรียนจิติมาทวาเรศค่ะเราจะพูดคุยกันกับวิทยากรประจำของเรานะคะคุณหมอณัฐคุณธนัทศิวรังคูลจากคลินิกกองทุนและหมอณัฐเป็นผู้เชี่ยวชาญนะคะในด้านของกองทุนรวมค่ะแล้วก็วันนี้เนี่ยมีหลายประเด็นนะคะที่หมอณัฐจะชวนคุยกันค่ะก็ถือว่าเป็นศัพท์ในแง่ของการลงทุนที่บางท่านอาจจะรู้จักแล้วบางท่านอาจจะยังไม่รู้จักนะบางเรื่องก็เป็นเครื่องไม้เครื่องมือการลงทุนยุคใหม่ที่มีความน่าสนใจนะวันนี้หมอณัฐจะชวนคุยทั้งเรื่องของEthical Fundนะคะที่เป็นกองทุนรวมแบบปิดนะแบบปิดยังไงนะหรือแม้กระทั่งประเด็นเรื่องของ Natural Capital and Biodiversity Credit นะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นเครื่องไม้เครื่องมือการเงินการลงทุนยุคใหม่เนี่ยนะคะที่มีความสำคัญและให้ความสำคัญมูลค่าทางเศรษฐกิจกับระบบนิเวศมีความน่าสนใจนะมีรายละเอียดเป็นยังไงเดี๋ยวคุยกันกับมนัสนะคะตอนนี้มนัสอยู่ในสายกับเราเรียบร้อยนะคะแล้วก็ใครที่มีคำถามในเรื่องของกองทุนรวมนะก็สามารถที่จะฝากมาได้นะคะตอนนี้หมอณัฐมาแล้วนะคะไปทักทายพร้อมกันค่ะสวัสดีค่ะหมอณัฐคะ
3: ครับสวัสดีครับคุณบิวครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังด้วยนะครับ
2: ค่ะวันนี้เรากลับมาเจอกันนะวันพฤหัสบดีท่ามกลางปัจจัยก็ยังติดตามกันอยู่นะเขาบอกสงครามความแบ็คกลับมาอีกครั้งนึงนะหมอณัฐแต่ว่าเรายังไม่เห็นตลาดคือตลาดก็อาจจะมีกังวลใจนะเรื่องของน้ำมันเรื่องของเงินเฟ้อหรือเพราะว่ามันเป็นประเด็นเรื่องของช่องแคบฮอร์โมนเนาะที่สำคัญอยู่แล้วเป็นเส้นทางขนส่งลำเลียงสำคัญของโลกรวมถึงบ้านเราเนี่ยแต่ว่าก็ดูเหมือนว่าตลาดก็ยังรอดูและคิดว่าสุดท้ายน่าจะคุยกันได้เหมือนเดิมเนาะวันนั้นมองประเด็นนี้ยังไงสำหรับการคัมแบ็กอีกครั้งนึงอ่ะฉีกสัญญาหยุดยิง60วันกันไปเรียบร้อยแล้วด้วยก่อนหน้านี้นะคะวันนั้นค่ะค่ะ
3: คร
2: ับ
3: จริงๆผมคิดว่าตลาดบอกเราชัดเจนนะครับว่าเริ่มชินกับเรื่องพวกนี้แล้วนะครับก็เราก็จะเห็นว่าเออมันก็มีตลาดกระตุกบ้างแหละแต่ว่าไม่ได้เป็นเขาเรียกว่าไม่ได้เป็นตัวหลักแล้วกันเนาะนะครับที่ทำให้เหมือนแบบทุกคนกังวลใจแล้วเพราะว่าทุกคนมองว่าโอเคมันก็มีผลกระทบแหละนะครับเราก็น่าจะอยู่บนแบบนี้อีกสักระยะนึงเลยนะครับนะก็ต้องอดทนนะครับแล้วก็เราจะเห็นว่าราคาทองก็ร่วงลงมานะคุณดิวเนาะเพราะว่าถ้าเห็นภาพแบบนี้เนี่ยหมายความว่าอะไรหมายความว่าดอกเบี้ยนะครับของทุกคนจะขึ้นอย่างที่บอกว่าพอเงินเฟ้อมันมาเนี่ยทุกคนก็พยายามขึ้นดอกเบี้ยนะครับแล้วก็อย่างตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยก็คืออย่างยุโรปเองก็ปรับขึ้นอีก 0.25 เนาะนะครับเปอร์เซ็นต์นะขึ้นมานะครับแล้วอย่างญี่ปุ่นเองก็ขยับขึ้นมา 1% ของนิดละนะครับแล้วก็ยังคิดว่าจะเป็นอย่างเงี้ยขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกก็คือทุกคนกลัวเรื่องของเงินเฟ้อแล้วก็พยายามจะขึ้นดอกเบี้ยพอสมควรนะฮะมันก็จะมีผลกับตรงนี้ทำให้ราคาทองนะกดดันราคาทองนิดนึงในระยะสั้นนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนมองว่าดอกเบี้ยเยอะขนาดนี้ทองเนี่ยอาจจะดูความน่าสนใจน้อยลงนะครับแต่ว่าถ้าระยะยาวเงินเฟ้อมันเฟ้อจริงๆเนี่ยก็เดี๋ยวทองก็จะกลับมาเองมันมีคนชอบถามผมเหมือนกันว่าเอ๊ะตอนนี้ราคาทองมันร่วงลงมาเนี่ยเราจะคิดยังไงกับมันดีจริงๆผมก็บอกว่าเออก็ทำใจแหละเพราะว่ามันเป็นสถานการณ์ชั่วคราวนะครับแต่ว่าระยะยาวผมคิดว่าทองก็สามารถชนะเงินเฟ้อได้ก็คงไม่ใช่ระยะขั้นตรงนี้นะครับครับผม
2: ค่ะโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราก็คงต้องมอนิเตอร์กันนะแล้วก็ทองเขาก็ลงมาเคลื่อนไหวก็ยังอยู่แถวนี้เนาะคุณมนัสคะช่วง 63,000 ป่า 62,000 นะคะก็ดูเหมือนว่าก่อนหน้านี้สดใสนะการจะกลับไปยืนเหนือ 70,000 หรือมุ่งไปไฮเดิมแถว 80,000 กว่าเนี่ยก็อาจจะไม่ง่ายนะในช่วงเวลาแบบนี้เพราะว่ายังมีประเด็นเรื่องของดอกเบี้ยกดดันกันอยู่แล้วก็ที่เราคุยกันตลอดนะว่านักลงทุนรอบนี้เนี่ยจะต้องเปลี่ยน mindset ในเรื่องของทองกันหน่อยเหมือนกันใช่มั้ยคะแล้วมนัสก็เล่าให้ฟังมันมีโอกาสที่อาจจะไซด์อยู่ตรงจุดเนี้ยนานๆเหมือนที่ในอดีตเคยเป็นอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะซึ่งนักลงทุนอาจจะต้องมองมุมนี้ไว้ด้วยนะสำหรับการลงทุนทองคำใช่ไหมคะหมอณัฐคะ
3: ใช่
2: ค่ะ
3: ว่าอีกนานเลยฮะอย่างสมัยก่อนก็โอ้โหเจ็ดแปดปีเนาะกว่าจะขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมว่าตรงนี้ก็จะคล้ายๆกันแหละนะครับ
2: ค่ะโอเค คอ่ะแต่ว่าวันนี้หัวข้อที่จะชวนคุยกันนะมีหลายประเด็นหมอนัทน่าสนใจถือว่าเป็นศัพท์ในเรื่องของแวดวงกองทุนแวดวงการลงทุนนั่นแหละซึ่งบางคนอาจจะรู้จักบางคนอาจจะเคยได้ยินแต่ว่าบางคนก็อาจจะไม่รู้ในรายละเอียดจะเป็นยังไงแล้วมันเป็นเครื่องไม้เครื่องมือในเรื่องของการเงินยุคใหม่ยังไงบ้างไม่ว่าจะเป็น interval funds นะคะหรือว่าจะเป็น natural capital and biodiversity credit ที่หมอนัทจะเล่าให้ฟังวันนี้ใช่ไหมคะเชิญเลยค่ะหมอนัทค่ะน่าสนใจค่ะ
3: ก็พอดีว่าผมไปอ่านบทความในต่างประเทศนะครับแล้วก็หลังๆเนี่ยเริ่มเห็นแนวโน้มที่คนลงทุนเนี่ยเป็นนักทุนรายย่อยเนี่ยแต่ว่าไปลงกับพวกเรียก private equity นะหรือว่า private market นะก็คือเป็นสินทรัพย์นอกตลาดแหละคือไม่ได้อยู่ในตลาดหุ้นนะครับหรือว่าไม่ได้อยู่ในสินทรัพย์ที่คนปกติอย่างพวกเราเนี่ยจะไปลงทุนกันได้ง่ายๆอะไรเงี้ยนะครับก็คนเนี่ยเกียร์ไปทางนั้นเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือรายย่อยครับคุณบิวครับตอนแรกผมก็นึกว่าไอ้พวก private ต่างๆพวกนี้ใช้เงินค่อนข้างเยอะเนาะเวลาลงทุนนะครับแต่ว่าหลังๆเนี่ยผมเห็นในต่างประเทศเขาทำก็คือเขาจะเอาไซส์ลงมานะครับเพื่อให้คนเข้าถึงได้ง่ายขึ้นตอนนี้ก็เลยอยากมาชวนคุยว่าไอ้ตัว interval fund คืออะไรนะครับคือก่อนหน้านี้เวลาเราลงทุนผ่านกองพวก private fund private equity หรือ private market ต่างๆเนี่ยมันเป็นกองทุนนะครับเราลงเนี่ยเขาจะปิดมีระยะเวลาปิดเลยบอกว่าถ้าคุณจะลงกับเรานะต้องอยู่กับเรา3ปี5ปี7ปีนะครับไม่ยอมให้ขายก่อนเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับสภาพคล่องเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ที่เขาไปลงทุนว่ามันลงทุนยากกว่าจะถอนออกมาได้อะไรเงี้ยมันจะมีระยะเวลาที่เขาไม่อยากให้เราถอนเข้าถอนออกอยู่พอสมควรคราวนี้หลังๆเนี่ยเขาก็เลยออกกองออกมานะครับเป็น interval fund นะครับก็คือทำให้กองทุนที่มันเคยปิดเนี่ยตลอดเวลาเนี่ยมันมีเปิดบ้างบางครั้งนะครับยกตัวอย่างเช่นทุกๆ6เดือนนะครับกองนี้จะเปิดให้คุณเข้าไปซื้อได้
2: แต่ไม่ได้อิสระเหมือนเปิดได้ทุกวันจะมีไทมิ่งในการเปิดถูกไหมคะหมอนัทคะ
3: ถูกต้องครับใช่ครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือถอนได้นะแต่ว่าถอนได้อยู่ประมาณสัก 20% ของ NAV หมายความว่าคือสมมุติว่าผมมีอยู่100นึงนะครับเวลาผมใส่เงินเพิ่มผมใส่เข้าไปเท่าไหร่ก็ได้แต่ว่าตอนถอนออกเนี่ยก็ถอนออกได้แค่ประมาณ20บาทสูงสุดครับของผมนะครับเพราะมันถูกจำกัดเงินออกแต่ว่าเงินเข้าเนี่ยมันสามารถเข้าได้ทุกๆ3เดือน6เดือนนะครับปีนึงอย่างเงี้ยนะครับก็ทำให้อะไรทำให้สภาพคล่องนะครับสภาพคล่องนะครับของผู้จัดการกองทุนเนี่ยทำได้ง่ายขึ้นคราวนี้พอทำแบบนี้ได้เนี่ยเกิดอะไรขึ้นครับนักทุนรายย่อยสามารถลงทุนได้แล้วนะถ้าที่ผมทราบเนี่ยเขาดาวไซซิ่งอยู่ประมาณ 1,000 เหรียญนะครับก็คือประมาณ 30,000 บาทนะ 30,000 บาทนะ 30,000 กว่าบาทนะครับก็สามารถลงทุนกับพวก private fund private creditprivate equity นะหรือตลาดสินทรัพย์นอกตลาดเนี่ยได้แล้วก็คือการที่ทำให้สภาพคล่องมันดีขึ้นเนี่ยนะครับมันก็ทำให้รายย่อยเนี่ยเข้าถึงได้นะครับแล้วก็บางที่นะอย่างเช่น Alliance อะไรเงี้ยก็เริ่มเปิดแค่ 2,500 เหรียญนั่นเองอะไรเงี้ยประมาณ 70,000 บาทอะไรเงี้ยนะครับก็ถือว่าไม่แพงนะไม่แพงสำหรับคนที่อยากได้กองทุนที่โอ้เป็น private equity ที่แบบreturn ดีหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็มีความเสี่ยงสูงนะนั้นคุณจะต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับแต่ว่าก็กลายเป็นทำให้กองทุนที่เกี่ยวข้องกับ private market เนี่ยมันโตเร็วขึ้นมากๆนะครับในปีนี้นะครับก็มีโอเปิดกอง IPO พวกที่เป็นพวกเนี้ยกันเต็มไปหมดเลยนะครับเรื่องของ interval fund ก็คือเป็นการช่วยให้รายย่อยเนี่ยเข้าสู่การลงทุนแบบ private market ได
2: ้ค่ะลักษณะของความเสี่ยงเองล่ะคะหมอนัทคะในการลงทุนของกองประเภทนี้เนี่ยinterval เพราะว่าเป็นลักษณะของการที่จะเปิดซื้อขายเป็นช่วงเวลาด้วยหรือแม้กระทั่งการถอนเงินออกหรืออะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่สินทรัพย์เขาจะเป็นลงทุนในอะไรบ้างคะหุ้นนอกตลาดที่หมอนัทบอกแล้วก็แสดงว่าพวกนี้ก็จะมีโอกาสในการสร้างผลตอบแทนได้ค่อนข้างสูงไหมคะหมอนัทให้ดีเทลนิดนึงสำหรับอาจจะเป็นจุดเด่นแล้วก็เป็นข้อจำกัดของกองนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือ performance ที่ผ่านมาลักษณะกองแบบนี้ให้ performance เป็นยังไงถ้าเทียบกับกองทั่วไปธรรมดาไม่ว่าจะเป็นปิดปกติหรือจะเป็นกองทุนเปิดไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะหมอนัทคะ
3: ครับผมเล่าให้ทุกท่านฟังอีกครับว่ากองทุนพวกนี้เนี่ยส่วนใหญ่นะครับเขาก็จะไปลงกับพวกสินทรัพย์หุ้นนอกตลาดนะครับแล้วก็เขาเรียกว่ามีทั้งหุ้นกู้ด้วยเป็นหุ้นกู้นอกตลาดด้วยนะครับว่าผมเป็นบริษัทเนี่ยผมอยากจะกู้เงินนะครับผมก็เข้ามาที่กองพวกนี้แล้วก็ขอกู้เงินกับพวกกองทุนเหล่านี้นะครับเขาก็จะ โอเคถ้าดูแล้วเอ้ย performance ดีนะบริษัทคุณใช้ได้แล้วก็เอ้ยดูแล้วคุณไม่น่าจะเบี้ยวหนี้เขาอะไรอย่างเงี้ยคือเขาจริงๆก็ทำเหมือนกับการเงินเลยนะกองทุนเนี่ยเหมือนกันเลยมีนักวิเคราะห์มานั่งดูเอ้ยควรจะปล่อย private credit หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับพวกนี้นะฮะก็วันถามว่าควรมีความเสี่ยงสูงไหมเสี่ยงสูงมากเพราะว่ามันเป็นบริษัทที่ยังไม่ได้จดทะเบียนหรือว่าเป็นบริษัทเล็กๆเป็นสตาร์ทอัพบ้างเป็นบริษัทที่ SME ที่ไฮโกรทบ้างนะครับกำลังโตเยอะเนี่ยก็การอัดฉีดเงินให้เขาเนี่ยก็มีโอกาสที่ได้เงินสูงได้เงินคืนสูงนะถ้าเราวิเคราะห์ดีๆนะสองบริษัทพวกนี้มันก็โตค่อนข้างไวนะครับเพราะฉะนั้นทั้ง private credit หรือเป็น private equity คือหุ้นนอกตลาดเนี่ยยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าผมลงหุ้นนอกตลาดเนี่ย3ปี5ปีเนี่ยบางทีถ้าเป็น high potential SME หรือว่าเป็นบริษัทสตาร์ทอัพเนี่ยมันโตที 4-5 เท่านะครับคุณบิวนะนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือรีเทิร์นมันสูงมากอ
2: ารมณ์ high risk high return ค
3: ่
2: ะ
3: ใช่นะครับแต่ว่าเอาเหมือนแบบเฉลี่ยนะเพราะว่าบางปีเนี่ยมันไม่มีหุ้นที่ไหนที่มันโตแบบพร้อมเข้าตลาดได้ทุกปีนะครับแต่ทั้งหมดต้องอาจจะต้องทำความเข้าใจนะว่าหุ้นนอกตลาดเนี่ยบางทีระวางแผนไว้แหละว่าจะเข้าตลาดช่วงนั้นช่วงนี้แต่มันไม่ได้ตามนั้นก็มีนะต้องยืดระยะเวลาออกไปนะครับหรือบางทีเนี่ยเขามีทั้งหมด50-60บริษัทที่เขาดูแลอยู่บางบริษัทมันเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีบางบริษัทมันเจ๊งไปเลยก็มีนะครับเพราะฉะนั้นโดยเฉลี่ยเนี่ยนะครับพวกที่เป็นหุ้นนอกตลาดเนี่ยรีเทิร์นต่อปีระยะยาวๆเนี่ยอยู่ประมาณไม่เยอะประมาณ 10% เท่านั้นเองนะครับนะฮะแต่ว่าบางปีคุณอาจจะเจอของดีโชคดีถ้ากองนั้นเก่งมากๆเนี่ยอาจจะไปเจอสักประมาณสัก 20-30% เนี่ยเป็นไปได้อยู่นะครับนะฮะบางกองนะครับแต่ว่าถ้าเป็นกองที่เขาเน้นลงพวก private credit เนี่ยผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ประมาณ 7-8% นะครับอยู่ประมาณนั้น
2: ค่ะโอเคก็ถือว่าโอเคเนาะหมอนัทไม่ได้แย่แล้วก็ถ้ามองกันในแง่ของการแบ่งส่วนการกระจายความเสี่ยงมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกมิตินึงที่น่าสนใจกองลักษณะนี้ในบ้านเรามีไหมคะหมอนัทคะหรือยังเป็นที่ต่างประเทศอยู่คะ
3: ตรงนี้ยังไม่มีเลยครับมันจะเป็นที่ต่างประเทศแต่ว่าผมคิดว่าเดี๋ยวอีกสักระยะนึงนะครับอาจจะเห็นกองพวกนี้ในบ้านเรานะครับเพราะว่าเท่าเอาจริงๆไอ้เรื่องอีโคซิสเต็มของบ้านเราเนี่ยผมว่ามันยังไม่พร้อมหลายเรื่องคือเรายังไม่ได้มีบริษัทไฮโกรทที่เห็นได้ชัดๆมากๆเยอะเท่าไหร่นะครับมันมีแหละจริงๆพวกผมว่าพวกที่เป็นคลินิกเสริมความงามนะฮะหรือร้านอาหารเนี่ยจริงๆเนี่ยบริษัทเหล่านี้เขาจะมีฟันดิ้งนะครับตอนที่ใกล้จะเข้าตลาดอย่างเช่นโอคาจูหรือว่าแม้กระทั่งบริษัทหลายๆบริษัทที่กำลังจะพร้อมเข้าตลาดเนี่ยบางทีกองทุน private equity พวกเนี้ยครับ PE พวกเนี้ยเขาเข้ามาจองหุ้นเลยเหมือนกัน
2: ก่อนแล้ว
3: ครับแต่ว่าใช่ใช่พวกนี้ก็จะเข้ามาก่อนอยู่แล้วเป็นพวกกองทุนต่างๆนะครับหรือกองทุนในสตาร์ทอัพต่างๆก็มีกองทุนต่างๆนะแต่ว่าอย่างที่ผมบอกก็คืออีโคซิสเต็มบ้านเรากองทุนพวกนี้มันยังน้อยนะครับที่ส่วนใหญ่ก็มาจากต่างประเทศด้วยเขาก็ไม่ได้เปิดให้คนไทยลงทุนนะครับเพราะฉะนั้นก็อันเนี้ยเท่าที่เห็นเนี่ยเคยเห็นอยู่ปีก่อนนู้นมีกรุงศรีฟิโนเวทเนี่ยก็มีเปิดให้นักทุนรายย่อยบ้างแต่ว่าก็ต้องเป็นไฮเน็ตเวิร์คเท่านั้นนะครับก็นั่นก็จะติดเรื่องนี้นะแต่ว่าผมคิดว่าถ้าสตาร์ทอัพบ้านเราโตดีๆนะครับแล้วก็อีโคซิสเต็มแข็งแรงหน่อยเนี่ยผมก็ต้องปรับโครงสร้างใหม่ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็จะเกิดกองพวกนี้ขึ้นมาก็ได้นะ
2: ค่ะโอเคนะเพราะเดี๋ยวนี้ทุกอย่างก็ขยับปรับเปลี่ยนไปได้อย่างรวดเร็วอยู่แล้วนะคะแต่เอาเป็นว่าเราจะได้ทำความรู้จักกันไว้ก่อนนะว่ากองลักษณะนี้เป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงมีความเสี่ยงเหมาะกับใครยังไงใช่ไหมคะสำหรับเรื่องของกอง interval funds นะคะอันนี้เป็นเรื่องแรกที่หมอนัทเอามาฝากเรื่องที่สองนี่ก็น่าสนใจหมอนัทคะตัว natural capital and biodiversity credit เนี่ยเห็นบอกว่าเป็นเครื่องมือทางการเงินและการลงทุนยุคใหม่แล้วตีมูลค่าพยายามไปเสิร์ชถามกันนะหมอนัทตีมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพถ้าใครเสิร์ชเนี่ยมันจะขึ้นแบบนี้หมอนัทอธิบายให้เป็นภาพที่แบบขยายความให้เราเข้าใจง่ายขึ้นได้ไหมคะว่ามันคืออะไรอะค่ะหมอนัทคะค่ะ
3: โอเคได้ครับคือก่อนหน้านี้เวลาเราพูดถึง ESG แล้วกันนะครับ ESG นะครับก็พูดถึงเรื่องของคาร์บอนเครดิตคุยกันเรื่องว่าเราจะดูแลคนในองค์กรเรายังไงดูแลสิ่งแวดล้อมเรายังไงเนาะคือเป็นเดินธุรกิจแบบมีความยั่งยืนคือทุกคนโตไปพร้อมกันได้แล้วก็ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมด้วยอันนี้คือคอนเซ็ปต์ของตัว ESG ก่อนนะครับคราวนี้หลังๆเนี่ยเขาก็จะพูดถึงคาร์บอนเครดิตเนาะว่าเอ๊ะทำยังไงให้มันประหยัดทำยังไงเป็นโครงการต่างๆเก็บขวดเก็บนู่นนี่นั่นหรือพนักงานเดินทางจากที่ทำงานไปที่ออฟฟิศเนี่ย ถ้าคุณเดินทางด้วยรถไฟฟ้าเนี่ยบริษัทจะประหยัดคาร์บอนเครดิตไปได้เท่าไหร่แล้วก็เอาคาร์บอนเครดิตเหล่านั้นเนี่ยนะครับมาทำให้บริษัทตัวเองเนี่ยเขาเรียกว่าเก็บแต้มเนาะทำความดีเก็บแต้มนะครับว่าเฮ้ยถ้าฉันมีคาร์บอนเครดิตลดลงประมาณแบบนี้เนี่ยธุรกิจเราจะเวลาส่งออกไปต่างประเทศภาษีจะน้อยลงคนยุโรปจะแฮปปี้มากขึ้นเพราะคุณปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์น้อยหรือบางที่ถึงขนาดไปซื้อคาร์บอนเครดิตอะมาไว้ในบริษัทเลยนะโดยเฉพาะบริษัทที่ปล่อยของเสียเยอะๆเนี่ยก็จะซื้อคาร์บอนเครดิตมาทำเป็นเรียกว่าเหมือนเป็นตัวนิวทรัลว่าแบบเอ้ยฉันปล่อยของเสียก็จริงนะแต่ฉันจะยอมจ่ายเงินบางส่วนเนี่ยเพื่อจะเอาคาร์บอนเครดิตเข้ามานะครับอันนี้คือคอนเซ็ปต์ของคาร์บอนเครดิตก่อนตอนนี้หลังๆเนี่ยบริษัทไม่ได้มองว่าเอ้ยการที่ซื้อคาร์บอนเครดิตมาเนี่ยมันก็เป็นการลงทุนระดับนึงเลยใช้ตังค์เยอะแล้วกันนะฮะเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยทำโครงการพิเศษดีกว่านะครับซื้อเป็นโปรเจกต์ไฟแนนซ์นะครับระดมทุนไปเลยซื้อนะพื้น

0: ที่นะครับในการฟื้นฟูธรรมชาตินะครับซื้อพื้นที่ป่าไม้ชุมชนแนวปะการังไปเลยแล้วก็เขาเรียกว่าดูแลมันเต็มที่เลยนะฮะแล้วก็มีสถาบันมาตรวจสอบนะฮะอย่างเช่น CDC อะไรเงี้ยที่เกี่ยวข้องกับพวกการดูแลสิ่งแวดล้อมนะครับประเมินการฟื้นฟูว่าออกมาเนี่ยแล้วเป็นยังไงบ้างซึ่งข้อดีของการลงทุนประเภทนี้คืออะไรครับเจ้าของบริษัทสมมุตินะผมบอกว่าเอ้ยโอ้ผมเป็นบริษัทที่ปล่อยควันเสียเยอะมากเลยต่อปีผมไปซื้อนี่ดีกว่าผมไปซื้อแนวปะการังไว้นะครับแล้วก็ฟื้นฟูให้เต็มที่เลยนะครับแล้วให้ระบบนิเวศทำงานได้อย่างดีนะครับก็จะมีคนมาประเมินว่าระบบนิเวศคุณดีมากเลยผมอาจจะเปิดให้คนเข้ามาดำน้ำหรือทำเป็นพื้นที่กิจกรรมนะครับแล้วสร้างรายได้ได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นหลังๆเนี่ยบริษัทใหญ่เริ่มที่จะทำแบบนี้นะครับคือเข้าไปดูแลป่าไม้ชุมชนนะครับแนวปะการังเอ่ยพื้นที่ที่มีน้ำเยอะๆอะไรเงี้ยแล้วก็ทำให้ทุกอย่างมันดีขึ้นนะฮะแล้วก็มีคนมาตรวจสอบแล้วก็เปิดพื้นที่เหล่านั้นนะครับให้คนเนี่ยเข้ามาใช้บริการได้แล้วก็เก็บค่าใช้บริการตรงนั้นนะครับซึ่งเขาได้สองอย่างเลยหนึ่งเขาได้ค่าใช้บริการเนาะสร้างชื่อเสียงสร้าง CSR ให้กับตัวเองนะครับแล้วก็ลดเรื่องของคาร์บอนลงนะครับแล้วเขาก็มีตัวเลขตรงเนี้ยนะครับไปโชว์ได้ว่าเห็นไหมว่าเขามีคาร์บอนเครดิตที่ดีมากๆเขาไม่ใช่แค่คาร์บอนเครดิตเดียวเป็นเรียกว่าไบโอไดเวอร์ซิตี้เครดิตแทนละนะฮะซึ่งอาจจะได้เครดิตที่สูงกว่าคาร์บอนเครดิตทั่วไปด้วยซ้ำนะครับ
1: อืมค่ะอ๋อถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจนะแล้วก็เป็นยุคนี้เนี่ยยุค ESG ยุครุ่นของการดูแลสิ่งแวดล้อมเทรนด์โลกเนี่ยนะคะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เป็นยุคสมัยนี้เลยนะหมดนะแล้วก็เป็นเทรนด์อนาคตด้วยใช่ไหมคะที่เราจะต้องให้ความสำคัญกันมากขึ้นด้วย
0: ซึ่งปัจจุบันตัวเลขน่าสนใจมากครับคุณดิวครับการลงทุนในช่วงเฉพาะแค่ปีนี้ปีเดียวนะครับปีนี้ปีเดียวเนี่ยแต่ประมาณ 8,800 ล้านดอลลาร์นะครับไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ถือว่าโตมากๆปีหนึ่งโตประมาณ 23% นะครับแล้วก็ผมคิดว่าน่าจะแตะประมาณสัก 40,000 ล้านภายในไม่กี่ปีประมาณสัก2031 32อะไรเงี้ยนะครับน่าจะแตะอยู่ที่40,000ล้านดอลลาร์นะครับก็ผมคิดว่ามันโตปีละหลายเท่าเลยนะครับและอีกที่สำคัญก็คืออย่างเงี้ยผมว่ากลุ่มบริษัทพวกนี้น่าสนใจต่อไปอาจจะมีกองทุนที่เป็นเนี่ยครับนะก็คือไบโอไดเวอร์ซิตี้เครดิตขึ้นมาแทนคาร์บอนเครดิตแล้วนะฮะอาจจะเป็นกองทุนขึ้นมาก็ได้เพราะผมคิดว่าท่านผู้ฟังเนี่ยจะต้องลองศึกษาดูนะฮะแล้วผมคิดว่าตรงนี้มีความน่าสนใจแล้วก็ถ้าเริ่มเห็นว่ามีคนออกมาเนี่ยก็น่าเริ่มต้นลงทุนได้แล้วก็ตรงนี้ถือเป็นเรียกเป็นฟอนเทียแอสเซทคลาสตัวใหม่นะครับกำลังจัดโครงสร้างอยู่ผมเริ่มเห็นฟันเมเนเจอร์ CFA อะไรเงี้ยเขาเริ่มคุยกันเรื่องนี้ว่าเราจะจัดทีของคลาสนี้ยังไงเหมือนไปทดแทนคาร์บอนเครดิตหรือเปล่าหรือมันจะยังไงอย่างเงี้ยนะครับ
1: ดูเหมือนว่าถ้าเรื่องนี้เนี่ยน่าจะถูกจัดวางไว้เป็นอีกหนึ่งธีมในการลงทุนแบบลองเทอมของเราได้เลยนะหมอนัทหมอนัทมองยังไงคะในฐานะที่ก็ติดตามเรื่องนี้มาตลอดเลยอะไรเงี้ยค่ะหมอนัทค่ะ
0: ครับผมว่าน่าสนใจครับเป็นธีมในการลงทุนเรื่องของ ESG นะครับซึ่งอันนี้กองทุน ESG เนี่ยผมว่าถ้าเขาเริ่มมองตรงนี้อาจจะเริ่มมีไปลงกับพวกนี้มากขึ้นนะครับแล้วก็ด้วยธุรกิจพวกนี้มันก็โตค่อนข้างดีด้วยเหมือนกันนะครับก็ต้องไปดูว่ากองทุน ESG ไหนบ้างที่เริ่มมีพูดถึงเรื่องนี้อะไรเงี้ยนะครับครับ
1: ค่ะโอเควันนี้ต้องขอบคุณหมอนัทแล้วที่เอาเรื่องนี้มาอัปเดตกันด้วยนะก็เป็นอีกเรื่องนึงนะที่มันเป็นอีกมิตินึงที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของการลงทุนด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแล้วก็เกี่ยวกับโลกใบนี้ที่จะน่าอยู่มากขึ้นด้วยนะสำหรับในภาวะสถานการณ์ที่โอ้โหภาวะโลกร้อนหรือการเปลี่ยนแปลงของโลกสภาพภูมิอากาศอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันเห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นเหล่านี้ก็จะมาช่วยด้วยใช่ไหมคะหมอนัทคะค่ะโอเคอีกคำหนึ่งวันนี้ที่หมอนัทเอามาฝากกันนะก็คือเรื่องของ NAV financing นะคะที่หมอนัทมาฝากกันหมอนัทอธิบายหน่อยอันนี้คืออะไรนะคะค่ะ
0: โอเคโดยปกติจริงๆจะอยู่ไม่ใช่ของเรื่องแรกครับคุณบิวครับมันเป็นเรื่องของ private asset นิดนึงเป็น private กองเป็น private fund นิดนึงนะฮะแต่ว่าพอดีว่าผมอ่านแล้วมันมีความน่าสนใจอยู่ว่าตอนนี้ผมไม่รู้ว่ามันเป็นความเสี่ยงหรือเปล่ากำลังประเมินอยู่นะฮะแต่ว่าเล่าอยากหยิบมาเล่าท่านผู้ฟังว่าเนี่ยนวัตกรรมทางการเงินเนี่ยมันมีเรื่องของการกู้เงินมีเรื่องของอะไรพวกนี้ค่อนข้างเยอะทีนี้ NAV financing คืออะไรนี่ฮะคือ NAV เนี่ยมันก็คือเป็น net asset value ที่เราเจอกันทุกวันเวลาซื้อกองทุนรวม
1: ซื้อกองทุนนะก็จะเป็น NAV
0: NAV เนี่ยมันจะเป็นตัวบอกว่ากองทุนเนี้ยมีสินทรัพย์รวมทั้งหมดเนี่ยที่อยู่ในกองทุนเนี่ยคือ

0: าเราได้ลงทุนกับเขาเพิ่มสมมติได้ลงทุนกับบริษัทเนี้ยที่เราซื้อเราซื้ออยู่แล้วนะฮะน่าจะโตต่อดีมากๆแต่ว่าเงินในกองทุนเนี่ยไม่พอเพราะว่าก็ต้องดำรงเรื่องของพอร์ตโฟลิโอไว้หลายๆอันเขาก็จะบอกว่าเอางี้ดีกว่าขอไปกู้เงินมานะครับเขาก็จะไปกู้เงินจากแบงก์จากธนาคารนะครับมาเพื่อลงทุนนะก็คือพวกเนี้ยใช้เลเวอเรจนั่นแหละนะครับลงทุนกับบริษัท A โดยเฉพาะนะครับก็ให้บริษัท A นี่โตแล้วก็จะจ่ายดอกเบี้ยธนาคารไปแล้วก็ได้ performance จากหุ้น A หรือหุ้นนอกตลาดเนี่ยที่กำลังโตนะครับทำแบบนี้นะครับเพื่อที่จะให้ return สูงขึ้นอันนี้แต่ว่ามันก็มีความเสี่ยงนะแล้วก็ต้องขอหลายครั้งเลยสมมติว่าบริษัท B ก็ดีบริษัท C ก็ดีอะไรเงี้ยมันมีปัญหาในเรื่องของการบริหารงานของ fund manager เขานะครับอันนี้ก็เลยเกิดกลไกอันนึงก็คือเขาบอกว่าไปเดินไปที่ธนาคารแหละนะกองทุนบอกเดินไปที่ธนาคารบอกว่าเฮ้ยเอาอย่างนี้ไหมเขามี NAV ทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่สมมติ 30,000 ล้านเนี่ยทางธนาคารเนี่ยปล่อยกู้ให้เขาไปแล้วในลักษณะของ total asset เลยคือทั้ง NAV เลยได้ไหมนะครับเพื่อเอาเงินออกมาคือพูดง่ายเอาสินทรัพย์ทั้งหมดอะนะเอาสินทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทเนี่ยของ
1: เป็นหลักประกัน
0: ทุนเนี่ยเป็นหลักประกันนะฮะแล้วกู้เงินออกมาก่อนแล้วเอาเงินกู้ตรงนั้นน่ะไปลงทุนบนหุ้นแต่ละตัวที่คิดว่าน่าจะดีนะน่าจะดีต่อเนื่องมันทำให้เขาเลเวอเรจได้คือได้เงินมาล่วงหน้าแล้วก็สามารถลงทุนกับหุ้นตรงนั้นน่ะให้มันโตได้เลยคือกลายเป็นโตแบบหลายเท่านะครับและที่สำคัญ
1: คือ
0: บางครั้งเนี่ยนักลงทุนเนี่ยบางทีเขาจะแบบเฮ้ยโอ้โหลงทุนกับ Target Utility มาตั้ง3ปีแล้วยังไม่ได้เงินปันผลเลยเขากู้เงินมาแต่เงินปันผลก่อนนะครับมีเรื่องเหมือนกันมาเพิ่มสภาพคล่องนะครับแล้วก็ไปทำการขายหรือว่าซื้อนะขายหรือว่าซื้อสินทรัพย์บางอย่างรวมไปถึงข้อแรกที่เราคุยกันเมื่อสักครู่เนี่ยครับนะครับก็คือตัว interval fund เนี่ยก็ใช้เทคนิคนี้เพื่อประกอบร่างกันเนาะแล้วก็เรียกว่าเขาสามารถที่จะจ่ายเงินบางส่วนคืนไปใครก่อนจะขายใช่ไหมหุ้น3เดือนนี้ใช่ไหมคุณจะขายก่อนใช่ไหมเขามีเงินกู้อยู่แล้วเขาก็จ่ายเงินก้อนนี้ไปให้ได้ด้วยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆการทำตรงนี้เนี่ยผมคิดว่ามันก็ดีตรงที่ไหนมันคือเพิ่มสภาพคล่องนะครับให้กับ
1: มีประเด็นเรื่องความเสี่ยงไหมหมอนับมิติความเสี่ยงนอกจากเริ่มช่วยเพิ่มสภาพคล่องช่วยอะไรเงี้ยแต่บางคนฟังก็อาจจะรู้สึกว่าอาจจะแบบเอ๊ะนิดหน่อยอะไรเงี้ยนะคะว่าเอ๊ะมันจะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นไหมหรืออะไรเงี้ยค่ะหมอนัทคะมองยังไงมุมนี
0: ้ใช่ค่ะอันนี้มีความเสี่ยงมากๆเพราะว่าอะไรเพราะว่ากองทุนเนี่ยถ้าเขากู้มาเสร็จปุ๊บถ้าเขาลงทุนแล้วมันไม่ถูกตัวไม่ถูกเฮ้ยแต่ที่มันโต3เท่า5เท่าการกู้มาเสร็จปุ๊บก็จะหายไปในส่วนนึงแถมบางทีเนี่ยลูกค้าเนี่ยขอเอาเงินออกก่อนนะเงินก้อนนี้ก็เป็นถูกใช้ไปนะครับเป็นสภาพคล่องแล้วก
1: ็
0: มีเรื่องของดอกเบี้ยมันมีเรื่องของรายละเอียดต่างๆเนี่ยเข้ามานะครับคือแต่ว่ากองทุนเขาก็พยายามทำเหมือนว่ามีข้อกำหนดอ่ะก็กู้ได้ไม่เกินเท่าไหร่21% 20-25%ของสินทรัพย์รวมทั้งหมดอะไรเงี้ยคือไม่ใช่กู้ทั้งหมดนะครับไม่ใช่แบบ30,000 ล้านแล้วขอกู้30,000 ล้านไม่ใช่ก็30,000 ล้านเนี่ยได้20%ก็ประมาณสักเท่าไหร่15อะไรเงี้ยนะครับนะก็อาจจะได้แค่20%ของสินทรัพย์ที่เขามีอะไรเงี้ยก็ถามว่าเขามีความเสี่ยงไหมผมบอกเลยตรงว่ามีฮะนะมีความเสี่ยงแน่นอนเพิ่มมากขึ้นนะกองนี้ก็คือเรียกว่าทำเลเวอเรจแล้วนะครับแต่ว่าก็มีโอกาสมากขึ้นด้วยแล้วก็เพิ่มสภาพคล่องให้กับตัวเองได้นะครับ
1: ซึ่งผู้ลงทุนน่ะจะต้องจะสามารถทราบข้อมูลได้ใช่ไหมว่ากองทุนเขาจะทำวิธีการแบบนี้ค่ะหมอนัทคะต้องมีข้อมูลในการแจ้งหรือจะต้องมีการอนุมัติพูดถึงหน่วยหรืออะไรแบบนี้ไหมคะหมอนัทจริงๆแล้วในกระบวนการหลังบ้านอะไรเงี้ยค่ะ
0: ครับในกระบวนการหลังบ้านต้องมีครับแต่ว่าหลังๆเนี่ยเขาที่กองที่ทำแบบนี้จะเป็นกอง IPO กองเปิดใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเขาจะรู้อยู่แล้วคนที่ลงทุนจะต้องรู้อยู่แล้วอ๋อมันมีเรื่องนี้นะกองทุนสามารถทำแบบนี้ได้ด้วยนะครับเป็นหลักการประมาณแบบนั้นนะครับก็ผมคิดว่าตอนนี้ตัวเลขน่ากลัวมากคุณบิวก็คือตอนนี้ไอตัว NAV financing เนี่ยขยายขึ้นมาทั่วโลกนะอยู่ที่100,000 ล้านดอลลาร์ครับนะครับแล้วก็
1: สูง
0: ผมคิดว่าโตแบบนี้ถึงปี2030เนี่ยสัก3ปีข้างหน้าเนี่ยอาจจะเจอไปที่ 3-4 แสนล้านได้นะครับอันนี้แหละเลยมาเล่าให้ฟังก่อนว่าหุ้นนอกตลาด private equity ตอนนี้เงินสะพัดมากนะครับเงินสะพัดมากผมกลัวว่าเป็นความเสี่ยงครั้งถัดไปที่จะเกิดขึ้นบนโลกเราด้วยซ้ำเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าการลงทุนมันจะดีไปเรื่อยๆหรือเปล่าและการทำไฟแนนซิ่งแบบนี้มันคือการเอาเงินในอนาคตมาใช้พอเยอะพอสมควรแล้วมันเป็นระดับ400,000-500,000 ล้านเนี่ยมันไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับก็อาจจะเกิดไม่
1: ถึงขั้นไครซิสไหม
0: อะไรอย่างเงี้ยเกิด

0: จริง
1: ช
0: ๆ
1: ั้น
0: ด้
1: ไ
0: ว
1: ฟ
0: ย
1: ถึง
0: private private
1: ใช่
0: city ทั้งกลัวมากเล
1: เร
0: ย
1: าลมนึกถึงสมัยเราลมนึกถึงสมัยสัปพรามส์หมอนัทนึกออกใช่ไหมคะมันก็เป็นเครื่องมือหนึ่งอะไรเงี้ยที่ทำให้เกิดวิกฤตอะไรประมาณนี้เนาะใช่ไหมคะค่ะหรือเปล่าอ่ะหลายๆคนบางทีอาจจะนึกมันเชื่อมโยงสัมพันธ์กันหมายถึงว่ามันเป็นลักษณะเดียวกันได้ไหมคะมอนัทใกล้เคียงกันได้ไหมเป็นเครื่องมือที่ก่อให้เกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจได้อะไรเงี้ยค่ะ
0: ผมบอกเลยว่ามีโอกาสครับนะครับก
1: ็
0: ทั้งนี้ทั้งนั้นยังไงท่านผู้ฟังก็ลองพิจารณาดูแล้วกันนะผมคิดว่าผมให้ข้อมูลไว้นะครับแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวนี้มันมีแบบนี้นะซึ่งต้องบอกคนทั่วไปก็ไม่ค่อยรู้หรอกแล้วก็ไม่ค่อยมีใครพูดถึงเรื่องนี้กันแล้วก็ผมคิดว่าถ้ามันจะเป็นอย่างนี้ก็มีโอกาสเกิดระเบิดจากสิ่งที่เราไม่ดูได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะคนอื่นก็ลงทุนไปปกติแล้วตลาดหุ้นก็ลงปกติแต่ถ้าตลาดไทเวนซิตี้มันล่มเนี่ยเดี๋ยวมันจะทั้งกระท้อนมาที่ตลาดหุ้นด้วยก็คือคุณไอทีโอไม่มีสภาพคล่องในตลาดหายเพราะว่าเงินตรงนี้มันไปอยู่ที่ตรงนี้ค่อนข้างเยอะนะครับ
1: ค่ะโอเควันนี้ต้องขอบคุณหมอนัทมากๆเลยที่มาอัปเดตกันนะเรียกได้ว่าทั้งเป็นเทรนด์ใหม่แล้วก็อัปเดตเนี่ยเครื่องไม้เครื่องมือว่าตอนนี้เขาทำอะไรกันยังไงมันก็มีทั้งข้อดีแล้วก็มีปัจจัยในเรื่องของความเสี่ยงด้วยนะที่เราต้องทำความเข้าใจกันไว้นั่นเองใช่ไหมคะหมอนัทคะค่ะโอเ
0: คว
1: ันนี้ขอบคุณมากมีคุณผู้ฟังถามว่าหมอนัทประเด็นเรื่องของเนี่ยการกู้ยืมตัว NAV financing เนี่ยปกติเราจะสามารถเห็นว่ากองนี้เขาทำเนี่ยไปดูข้อมูลได้ที่ไหนพวกหนังสือชี้ชวนการลงทุนฟันแฟกชีอะไรเงี้ยต้องมีบอกไว้ไหมว่ากองนี้สามารถทำแบบนี้ได้หรืออะไรประมาณนี้ค่ะมอนัทคะนี่เชิงถ้าเราจะหาข้อมูลค่ะ
0: ถ้าสมมติว่าเรามีโอกาสได้ลงกับพวก private equity private กับฟันพวกนี้นะครับจริงๆพวกนี้ก็ต้องอยู่ในแฟกชีนะครับสามารถอ่านได้แล้วก็สอบถามฟันแฟกชีได้ว่าเอ๊ะเขาสามารถที่จะทำ leverage นะครับหรือว่ามีการกู้นะครับพวกนี้ไปลงทุนล่วงหน้าให้กับเราได้หรือเปล่านะเพิ่มก็คือพวกนี้เพิ่มเม็ดเงินจากสามรู้จักกองทุน 3,000 ล้านเนี่ยกลายเป็น 4,000 ล้าน 5,000 ล้านเนี่ยเพราะว่าเขามีกู้เงินมาด้วยเนี่ยพวกนี้มีหรือเปล่านะครับก็ต้องแจ้งเรานะครับหรือตอนที่เราซื้อกอง IPO ก็ต้องมีบอกด้วยเช่นเดียวกันนะครับครับ
1: ค่ะโอเคค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณมากเลยค่ะหมอนัทคะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่นะคะวันนี้ลาไปแล้วค่ะหมอนัทคะสวัสดีค่ะ
0: ไปครับสวัสดีครับ
1: วันนี้ลากันไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
2: รู้ใช้เข้าใจเงินที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ไม่ใช่ความใจดีของคนขายเนื้อหรือคนอบขนมปังหรอกที่เราได้กินอาหารค่ำแต่เป็นเพราะพวกเขาคำนึงถึงผลกำไรของพวกเขาต่างหากอดัมสมิธบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์สมัยใหม
5: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
7: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับคุณเคยคิดบ้างไหมว่าวันๆของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์ว่า
8: วันนี้จะออกไปหาแอคทิวิตี้อะไรทำดี Thinking Radio จึงอยากพาคุณไปพบกับอีกมุมของเหล่า CEO ในวันว่างๆที่แสนอีซี่ในรายการ CEO Cozy พบกับมุมสบายของเหล่า CEO แบรนด์ดังถอดสูตรแกะเน็กไทและเป็นจอยกับกิจกรรมวันว่างพร้อมฟัง Mindset ของผู้นำยุคใหม่การสร้าง Work Life Balance ในการทำงานและแง่คิดในการทำงานมิติใหม่รายการ CEO Cozy ใหม่ล่าสุดจากเราที่ YouTube ช่อง Thinking Radio อัปเดตให้ชมทุกวีคกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกรายการใหม่จากเรา Thinking Radio ทาง YouTube
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
4: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
9: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์ร่วมก่อติดสถานการณ์รอบสัปดาห์โดยวีรศักดิ์ขอบเขตและปัทมาพรหานชานชัย
10: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
11: ค
10: ่
11: ะสว
10: ั
11: สด
10: ี
11: ค่ะ
10: ครับต้อนรับคุณผู้ฟังนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวเด่นสุดสัปดาห์ครับวันนี้เราอยู่กับปัทมาพรหานชานชัยนะครับและผมวีรศักดิ์ขอบเขตครับวันนี้แต่งตัวเรียบร้อยมาก
11: ไปไหนมาคะก็จะถามอย
10: ู่พอดีไปงานหลายๆงานมากตั้งแต่กลางวันมาแล้วอ่ะยังไงก็ตามทีก็หลังครบธงชาติเราก็กลับมาเจอกันเชอรี่เห็นบอกมีหลายเรื่องอยากจะคุยเอาบอลโลกก่อนไหมวันนี้หลายๆคนอาจจะเตรียมตัวนอนช่วงค่ำๆนอนช่วงค่ำๆนอนกลางวันแบบบางทีนอนกลางวันแล้วมันไม่ดึงไม่ได้ไงต้องนอนช่วงค่ำแล้วไปตื่นเอาอีกทีใกล้ๆเวลาเพราะเดี๋ยวตีสองไงตีสองเขาจะมีการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศตีสองคืนนี้นะคุณผู้ฟังระหว่างสเปนกับอาร์เจนตินาอาร์เจนตินานี่เป็นแชมป์เก่ามา3สมัยแต่สเปนนี่เป็นแชมป์เก่ามา1สมัยอันนี้น่าดูน่าติดตามมากๆแต่ที่แน่ๆเมื่อคืนนี้คู่ชิงที่3
11: โอ้โห
10: อันนี้คือไม่น่าเชื่อว่าช
11: ิ
10: งที่3แล้วบอลระดับโลกอย่างอังกฤษและฝรั่งเศสอะ
11: สกอร์
10: นะถ้าใครไม่รู้นี่คิดว่าดูเทนนิสนะเทนนิส 6-4 อะไรอย่างเงี้ยเวลาชนะไปก็โอ้โหแต่เมื่อคืนเนี้ยอังกฤษเนี่ยคิดว่าครึ่งแรกนะเชอรี่เหมือนกับพับสนามเล่นเลยอะนักเตะของฝรั่งเศสเนี่ยอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เลยไม่รู้จะไปทางไหนไม่รู้จะสตาร์ททางไหนอ่ะ 4-0 ในครึ่งแรกก่อนที่จะมาตีไข่แตกในครึ่งหลังแล้วสุดท้ายนี้เบียดมาใกล้สูสีที่สุดคือ 4-3 ใช่ไหมสุดท้ายไปโดนจุดโทษไปโดนไป 5-3 แล้วต่อเวลาไปอีกปิดสุดท้าย 6-4 อังกฤษได้ที่3กับเมื่อคืนนี้
11: คือตอนแรกเชอรี่ก็คิดว่าตอนที่คือไม่ได้ดูกับเขาหรอกนะแต่ดูตอนข่าวกีฬาตอนแรกก็แอบคิดแล้วก็ยังไม่รู้ด้วยว่าใครชนะตอนแรกก็แอบคิดว่าเอ๊ะอังกฤษจะเป็นเหมือนตอนแข่งกับอาร์เจนตินาหรือเปล่าที่จะชนะอยู่แล้วอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ว่าตีเสมอมาได้ก็คิดว่าจะเป็นแบบนั้นแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็คืออังกฤษชนะในส่วนของฝรั่งเศสไปได้อันดับที่3ไปครองคือถ้าไปถามแฟนบอลชาวไทยจริงๆแล้วอยากจะให้เป็นค่ำคืนนี้ในการชิงฟุตบอลโลกมากกว่าโดยเฉพาะก่อนหน้านี้ที่เราคุยกันก็คือจริงๆแล้วเนี่ยอังกฤษกับอาร์เจนตินาน่าจะมาเจอกันเสียวันนี้ซะด้วยซ้ำ
10: น่าจะเป็นคู่ชิงใช่ไหม
11: ใช่ค่ะแต่ปรากฏว่ามันไม่ใช่ไงแต่ถ้าไปถามหมูเด้งพี่ป๋องจะบอกว่าหมูเด้งนี่ทายผิดมา2รอบแล้วไงแล้วหมูเด้งคราวนี้เขาเชียร์ใครอยู่ไหมคือเขาที่แล้วเราบอกแบบนี้ก่อนหมูเด้งเนี่ยเขาให้เป็นผลไม้เนอะแล้วเขาก็ปล่อยหมูเด้งออกมาจากในคอกอะแล้วหมูเด้งก็เลยวิ่งไปหาทีมอังกฤษทุกคนก็เชียร์อังกฤษโอ้ยยังไงก็ต้องชนะอาร์เจนตินาแต่ปรากฏว่าอ้าวอาร์เจนตินาได้รอบนี้ค่ะน้องหมูเด้งของเราค่ะ วิ่งรู้สึกว่าวิ่งเข้าไปหาอาร์เจนตินาไม่ได้ไปทางสเปนดิฉันก็เลยบอกอ่ะดิฉันว่าคืนนี้สเปนได
10: ้ อ๋อแทงสวน
11: ตรงข้ามใช่
10: เรียกว่าแทงสวนใช
11: ่
10: ไหม
11: ใช่ขอแทงสวนก็แล้วกันเพราะว่ารู้สึกว่าจะ2รอบที่ผ่านมาแล้วเนี่ยคือทายไม่ถูกเลยเป็นทีมตรงข้ามตลอดคราวนี้ดิฉันก็เลยอ่างั้นโอเคเขาบอกว่าถ้าไปถามกูรูใช่ไหมถามนักพากย์ก่อนเนี่ยเขาบอกว่าอย่างสเปนเนี่ยเขามีความพร้อมคือหมายความว่าทีมเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะมีความสามัคคีอะไรอย่างนี้ไหมมันอาจจะไม่ได้โดดเด่นมากแต่มีความสามัคคีฟอร์มการเล่นค่อนข้างที่จะดีหนึ่งคนก็แอบเชียร์แล้วก็อาจจะเป็นยังไงก็ได้แต่สุดท้ายแล้วก็ดูอย่างสนุกสนานแล้วกันเนาะ อย่าแบบอย่าไปเล่นอะไรพวกการพนงการพนันเลยอะไรอย่างเงี้ย มันไม่ดีหรอก
10: แต่จริงๆแล้วนี่คือหลายๆคนก็มองว่าน่าจะเป็นอังกฤษใช่ไหมแฟนอังกฤษเขาก็ว่าน่าจะเป็นอังกฤษเข้าชิงขณะที่สเปนตอนนั้นฝรั่งเศสก็โอ้เหมือนฟอร์มดีกว่าแต่สุดท้ายเนี่ยมาแพ้สเปนซะก็เลยเป็นสเปนมาชิงกับอาร์เจนตินาแต่ทีเนี้ยปีนี้มันจะมีการแข่งขันที่ เมืองที่เขาจัดในรอบชิงก็คือที่นิวเจอร์ซีย์สหรัฐอเมริกาเราไม่ว่าถึงทิศทางบอลนะต่างคนต่างชอบใครเป็นแฟนสเปนก็จะชอบกันก็กระทิงดุก็ควิดกันไปส่วนใครเป็นแฟนอาร์เจนตินาเชียร์ไว้เก่าอย่างเมสซี่ใช่ไหม39แต่ยังแจ๋วยังวิ่งโอ้โหทั่วสนามครบเวลาต่อเวลาเมสซี่ยังวิ่งต่อได้เนี่ยใครจะเชียร์เก๋าอย่างเมสซี่ของอาร์เจนตินาก็เชียร์ไปแต่ทีนี้เขาบอกว่าปีนี้เนี่ยการแข่งขันฟุตบอลโลกเนี่ยมีเจ้าภาพ3ประเทศถูกไหมหนึ่งนั้นคือสหรัฐอเมริกาแต่ถ้าเราลองไปดูว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยถ้าเกิดพูดถึงคำว่าฟุตบอลเขาจะไม่ได้นึกถึงกีฬาฟุตบอลอย่างที่ใช้เท้าเตะอย่างนี้นะเชอรี่คุณฟังเขาจะใช้ถ้าพูดถึงฟุตบอลเขาจะพูดถึงกีฬาอเมริกันฟุตบอลที่มาจากคล้ายๆกับรักบี้แต่รักบี้เนี่ยเขาจะไม่ส่งลูกไปข้างหน้าเขาจะโยนลูกไปข้างหลังวิ่งแล้วโยนลูกไปข้างหลังอย่างเดียวแต่อเมริกันฟุตบอลเนี่ยเขาโยนไปข้างหน้ามีเตะมีอะไรก็คือถ้าพูดถึงฟุตบอลเนี่ยคนอเมริกันหรือว่าชาวแคนาดาเนี่ยที่ติดกันเนี่ยเขาจะนึกถึงอเมริกันฟุตบอลถ้าพูดถึงฟุตบอลกีฬาที่เตะอย่างเนี้ยเขาจะเรียกว่าซ็อกเกอร์จริงๆแล้วอังกฤษก็เรียกซ็อกเกอร์เหมือนกันแต่ว่าจะส่วนมากตอนนี้คือคำว่าฟุตบอลเนี่ยจะเป็นส่วนใหญ่แต่ถ้าเกิดเป็นอเมริกันแต่ว่าอย่างไรก็ตามพอตอนนี้ต้องยอมรับว่ากีฬาฟุตบอลเนี่ยมันแพร่หลายไปทั่วโลกเขาก็เลยพยายามที่จะอย่างสหรัฐอเมริกาที่ร่วมเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้เนี่ยเขาก็พยายามที่จะทำให้คนอเมริกันเนี่ยหันมาสนใจกีฬาฟุตบอลกันมากขึ้นเพราะลองดูสิว่าคนทั่วโลกให้ความสนใจขนาดไหนสำหรับกีฬาฟุตบอลถูกไหมพอคนทั่วโลกให้ความสนใจและดูมูลค่าทางเศรษฐกิจมันมหาศาลมากๆเลยนะในเรื่องของเวลาที่จัดกีฬาใหญ่ๆเนี่ยเกี่ยวกับแคมเปญกับฟุตบอลอย่างเวิลด์คัพในครั้งนี้และเดี๋ยวจะมีฟุตบอลยูโรอีกถูกไหมฮะสโมสรชิงแชมป์โลกมีอะไรหลายอย่างที่เกี่ยวกับฟุตบอลมันก็จะเป็นสิ่งที่ดึงดูดใจชาวอเมริกันเขาเลยว่าพยายามยังไงก็ตามให้มีเรื่องของการที่จะโปรโมตและดึงความสนใจให้มากขึ้นโดยเฉพาะช่วงของการพักครึ่งเขาก็เลยเอาแบบอย่างของอเมริกันฟุตบอลไง ใครก็ตามทีเนี่ยช่วงพักครึ่งของอเมริกันฟุตบอลเนี่ยแล้วศิลปินคนไหนได้มาแสดงเนี่ยโอ้ถือว่าสุดยอดมากเลยนะเพราะว่าคนทั้งประเทศอ่ะชาวอเมริกันทั้งหมดอ่ะเขาจะรอชมการถ่ายทอดนอกจากเกมแล้วเนี่ยเขาจะดูตอนพักครึ่งนี่แหละว่าเอศิลปินคนไหนจะได้รับเลือกซึ่งทุกคนก็จะภาคภูมิใจมากที่จะมาแสดงในช่วงของพักครึ่งปรากฏว่าบอลโลกในครั้งเนี้ยเขาก็มีโอกาสพอจัดอย่างนี้ปุ๊บอเมริกันเป็นเจ้าภาพถูกไหมเขาเลยอ้าวพักครึ่งเดี๋ยวเขาจัดศิลปินเด็ดๆเนี่ยเอามาแสดงแต่ทีนี้พักครึ่งของฟุตบอลที่เตะแบบซ็อกเกอร์แบบนี้กับอเมริกันฟุตบอลเนี่ยเวลามันไปเท่ากันไงเวลาเนี่ยมันกำหนดไว้คือไม่เกิน15นาทีไม่เกิน15นาทีหลังจากที่ในช่วงของพักครึ่งแบบนี้แต่ปรากฏว่าทางด้านของพอดูรายชื่อนะพอดูรายชื่อของดาราศิลปินที่จะมาร่วมในการแสดงช่วงพักครึ่งนะมาดอนน่าชากีราน ี่คือเป็น
11: มาแล้วนะ
10: เขาเป็นเพลงที่เคยร้องประจำฟุตบอลโลกนะมาครั้งหนึ่ง BTS เกาหลีนะจัสตินบีเบอร์ก็มาร่วมแสดงแล้วคิดดูว่าศิลปินดังๆขนาดนี้มาแสดงใช้เวลาเท่าไหร่15นาทีได้ไหมก็เลยเกิดกระแสภาควิจารณ์ว่าเอ๊ะตกลงเนี่ย15นาทีตามกฎที่มีมาเนี่ยจะเป็นอย่างไรคือเขาบอกว่าโชว์ดังกล่าวเนี่ยอาจจะทำให้พอดูชื่อศิลปินแล้วเนี่ยอาจจะขยายไปถึง25นาทีหรือเปล่าทั้งที่กฎของคณะกรรมการสมาคมกีฬาฟุตบอลระหว่างประเทศนะครับหรือว่า International Football Association Board นะครับกำหนดว่านักกีฬามีสิทธิ์พักการแข่งขันได้ไม่เกิน15นาทีดังนั้นการแสดงที่ MetLife Stadium ในรัฐนิวเจอร์ซีย์วันนี้ FIFA เนี่ยเขาบอกว่าเขาจะเป็นการเฉลิมฉลองครั้งสำคัญจริงๆแล้วเนี่ยเขาไปตัดในเรื่องของคำพูดออกว่าคือพักไม่เกิน15นาทีเป็นพัก15นาทีแสดงว่าคือเอาคำว่าไม่เกินออกมัน15นาทีระยะนี้ได้แต่พอไปดูจริงๆแล้วเนี่ยเขาขอเวลากันไว้เท่าไหร่นะเขาขอเวลากันไว้เท่าไหร่ก็ปรากฏว่าครั้งเนี้ยในช่วงพักครึ่งเขาจะให้เวลา17นาทีนะเชอรี
11: ่
10: 17นาทีเนี่ยเป็นการแสดงของศิลปินที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยประมาณ11นาทีแล้วอีก6นาทีนี้คือเวลาที่รื้อถอนเวทีต่างๆระหว่างพักครึ่งนั่นเองแต่ทีนี้คือ
11: ก็เป็นปรากฏการณ์ใหม่เน
10: า
11: ะ
10: ใช่ก็เรียกว่าเป็นปรากฏการณ์ใหม่ที่เอาการแสดงมาแสดงพักครึ่งเหมือนกับอเมริกันฟุตบอลไงเมื่อก่อนมันอาจจะไม่มีไง
11: อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้าเกิดว่าประธานาธิบดีทรัมป์ยังเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาอยู่
10: พ่อใหญ่ก็เข้ามายุ่งเรื่องนี้เหมือนกัน
11: เออพ่อใหญ่ก่อนหน้านี้ก็เข้ามายุ่งอยู่เหมือนกันแล้วล่าสุด
10: เรื่องใบแดงเมื่อก่อนเรื่องใบแดง
11: ล่าสุดเนี่ยเตรียมตัวเลยนะพี่ป๋องนะคำพูดที่เห็นบอกว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐเนี่ยเตรียมเข้าร่วมพิธีมอบถ้วยแชมป์ฟุตบอลโลกด้วย2026นะคะให้กับทีมผู้ชนะการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระหว่างอาร์เจนตินาแล้วก็สเปนนะคะคือผู้นำสหรัฐเนี่ยเขาแสดงความคิดเห็นด้วยนะพี่ป๋องเขาบอกว่าผู้ชนะที่แท้จริงของทัวร์นาเมนต์ระดับโลกในครั้งนี้อาจจะเป็นสหรัฐอเมริกาซึ่งก็ตรงคำพูดนี้อ้าวก็สหรัฐไม่ได้เข้าชิงนี่ตกรอบไปแล้วโดยบอกว่าประเทศได้กลายเป็นดินแดนแห่งฟุตบอลอย่างสมบูรณ์แล้วก็สามารถประสานความร่วมมือของประชากรโลกเข้าเอาไว้ด้วยกันไม่ได้หมายถึงผู้ชนะที่จะได้แชมป์ฟุตบอลโลกแต่หมายความว่าเขาได้จัดการแข่งขันขึ้นนะคะก็ถือว่าประสบความสำเร็จผู้คนทั่วโลกเนี่ยให้ความสนใจนั่นเองนะคะแต่ว่าทำเนียบขาวนี่อาจจะต้องเผชิญกับความท้าทายอย่างรุนแรงตลอดระยะเวลากว่า1ปีที่ผ่านมาร่วมกับประเทศเจ้าภาพอย่างแคนาดาแล้วก็เม็กซิโกนะคะเพราะว่าต้องบริหารจัดการความสมดุลระหว่างนโยบายความมั่นคงที่ค่อนข้างเข้มงวดของรัฐบาลทรัมป์นะคะก็อาจจะส่งผลให้แฟนบอลบางประเทศในรอบคัดเลือกเนี่ยนะคะอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าสู่สหรัฐจะนำไปสู่การวิพากษ์วิจารณ์จากกลุ่มสิทธิมนุษยชนหรือว่า NGO นะคะรวมถึงประเด็นเรื่องของราคาค่าบัตรเข้าชมที่เขาบอกว่าโหราคามันแพง
10: อู้ใช
11: ่นะคะแล้วก็ข้อขัดแย้งเรื่องของค่าใช้จ่ายระบบขนส่งสาธารณะกับทางฟีฟ่าด้วยเพราะฉะนั้นคืนนี้จับตากันประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะเดี๋ยวจะไปมอบถ้วยรางวัลสำหรับฟุตบอลโลกในปีนี้ด้วยนะตีสองใช่ไหม
10: ตีสองครับตีสองนอนดึกกันหน่อยแต่ว่าก็น่าจะเชียร์ไม่ว่าคุณผู้ฟังเชียร์ทีมไหนตอนนี้เขากำลังส่งผลเอ๊ะไม่แน่ใจว่าหมดรับไปรษณียบัตรทายผลหรือเปล่าคือสมัยก่อนเป็นเด็กๆอ่ะจะซื้อมานะเป็นปึกนะเป็นปึกแล้วก็เขียนเพราะว่าทางไปรษณีย์ไทยก็จะมีความสะดวกในจ่าหน้าเอาไว้ให้แล้วถูกไหมเพราะเราจะซื้อของสำนักไหนค่ายไหนเรามาเขียนแค่ทีมที่ชนะไปอย่างเดียวบางทีปั๊มเอาด้วยซ้ำในบางที่อะไรอย่างเงี้ยไอ้ปีนี้เมื่อวานเนี้ยอยู่บ้านแต่มีคนเข้ามาขายในหมู่บ้านไปรษณียบัตรไทยบอลโลกครับไปรษณียบัตรไทยบอลโลกว่าจะออกไปดูข้างนอกเอ็กเลยแบบเอ้าไม่เอาดีกว่าแต่งตัวไม่เรียบร้อยก็เลยบอกไม่ได้ลุกออกไปดูด้วยก็อ๋อคือเดี๋ยวนี้เขามีส่งตรงถึงบ้านขนาดนี้ก็เลยยังงสงสัยว่าเอ๊ะเขามาขายไปรษณียบัตรชิงแชมป์บอลโลกเนี่ยถึงหน้าบ้านเลยทีเดียวเอาเป็นว่าคุณผู้ฟังทายทีมไหนนะเล่นให้ถูกกฎหมายทายแบบนี้ดีกว่าเนาะเราจะได้มาลุ้นกันว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยทีมไหนจะได้แชมป์ถ้าถามพวกเงินรางวัลเนี่ยมันไม่ได้เยอะเลยนะแต่เป็นเรื่องของศักดิ์ศรีไงเชอรี่เออเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีไงเพราะฉะนั้นเราก็เลยหลายๆคนก็เลยบอกอ่ะตั้งหน้าตั้งตาเชียร์ทีมของตัวเองทีมของตัวเองก็เหมือนกับฆ่าได้หยามไม่ได้อ่ะแพ้ไม่ได้อะไรเหมือนกันก็พยายามอย่างเต็มที่ก็เป็นกีฬาอีกกีฬาหนึ่งที่ได้รับความสนใจไปทั่วโลกสำหรับฟุตบอลโลกเดี๋ยวเช้านี้น่าจะทราบแล้วแหละว่าใครจะเป็นแชมป
11: ์เวิลด์คัพสถิตินิดนึงได้ไหมพี่ป๋อง
10: เจอเลยฮะ
11: คือทั้งสองทีมเนี่ยเขาเคยพบกันเนี่ย14ครั้งชนะ6เท่ากันเสมอ2ครั้งและล่าสุดในเกมอุ่นเครื่องปี2018เนี่ยสเปนถล่มอาร์เจนตินาแบบขาดลอยคือ6-1พบกัน5นัดหลังสุดกระทิงดุสเปนชนะ3นะคะส่วนฟ้าขาวชนะไป2นั่นเองอันนี้เป็นสถิติล่าสุดนะคะที่เคยพบกันทั้งหมด14ครั้งด้วยกันนะแต่อะไรมันก็เกิดขึ้นได้ไงพี่ป๋อง
10: ลูกกลม
11: ดูคู่อังกฤษกับอาร์เจนตินาสิก็คิดว่าน่าจะชนะแล้วนะท้ายเกมต่อเวลาอีกต่างหากแต่สุดท้ายอาร์เจนตินาก็เอาชนะไปได้ทีนี้ลองดูดีกว่าว่าฟุตบอลไทยจะไปบอลโลกเมื่อไหร่คือดิฉันก็ฟังมาตั้งแต่เด็กอยู่เหมือนกันไม่ได้เป็นคนดูกีฬาอะไรมากมายนะคะแต่ก็ได้ยิน
10: ดูยากจัง
11: แต่โอ้ถามคุณผู้ฟังดีกว่าว่าบอลไทยจะไปบอลโลกเนี่ย
10: มีโอกาสไหมอ่ะโอ้ดูเป็นเรื่องยากจังฟังแล้วก็เห็นดูแบบแต่ละทีมด้วยมาตรฐานเขาอะเชอรี่มันไป
11: ค่อนข้างที่จะเยอะเรื่องร่างกายสรีระอะไรเกี่ยวไหมเพราะว่า
10: สรีระมันก็มีผลนะแต่ทีเนี้ยมันพูดถึงการทำทีมความต่อเนื่องอะ่ะแล้วก็ตัวของนักกีฬาเองอะ่ะจริงแล้วกีฬาถ้าเกิดว่ามีการอัดฉีดดีๆมีแบบเรื่องของการเข้าค่ายแล้วฝึกดีๆโค้ชดีๆนะผมว่ามีโอกาสหมดอะ่ะแต่ดูจากสถานการณ์ขนาดนี้แล้วผมว่ามันค่อนข้างที่จะ น่าจะยากเอาไม่ต้องโลกสวยเดี๋ยวคนมาด่าผมว่าไม่เชียร์บอลไทยเชียร์คนไทยคนไหนจะไม่เชียร์บอลไทยนักกีฬาไทยบ้างแต่ก็ดูในความเป็นจริงเราต้องยอมรับในสภาพความเป็นจริงว่าบอลเราเนี่ยจะไปถึงขนาดนั้นได้หรือเปล่าเอาแค่สนามกันก่อนถูกไหมแต่ว่าเวลาที่ในรายการอื่นๆเนี่ยมันก็ยังแทบยากอะมาตรฐานสากลอะแต่เอาเป็นว่ายังไงตามยังส่งกำลังใจให้กับนักฟุตบอลไทยนะครับเผื่อจะมีโอกาสอย่างที่เชอรี่บอกว่าเมื่อไหร่ที่บอลไทยจะได้ไปบอลโลกโอ้มันนั้นเราคงแบบตีปิ๊บร้องเปล่ากันเต็มที่เลยเนาะในความสำเร็จนักกีฬา
11: ซีเกมอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยแทบจะเอาเป็นเอาตายอ่ะมันก็ไม่เป็นไรมันต้องมีความหวังนะสักวันใดวันหนึ่งแหละพี่ป๋องนะนะบอลไทยจะได้ไปบอลโลกนะ
10: ค่ะ
11: นะอ่ะเรื่องนอกจากฟุตบอลเดี๋ยวพรุ่งนี้คืนนี้แหละตีสองเดี๋ยวตอนเช้าเราก็ทราบผลแล้วว่าใครจะเป็นผู้ชนะบอลโลกเดี๋ยวมียูโรใช่ไหมนอกจากฟุตบอลโลกแล้ว
10: ครับ
11: ต่อเนื่องกันไปแต่ว่ามีเหตุสลดกลางพระรามสามไม่ทราบว่าคุณผู้ฟังได้ติดตามกันหรือเปล่าเพราะว่าเขาไปพบเนี่ยชายผูกคอเสียชีวิตคืออย่างนี้เลยหลายคนผ่านไปผ่านมาตกอกตกใจเพราะว่าไปผูกคอเสียชีวิตอยู่ตรงป้ายบอกทางเลยสีเขียวๆใหญ่ๆอ่ะพี่ป๋องที่กลางถนนเวลาบอกว่าจะไปเส้นทางไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่กลางถนนพระราม3เลยนะคะหน้าโรงเรียนวัดช่องลมนะคะคือเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อช่วงสักประมาณ 14:25 นาทีที่ผ่านมาทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ทุ่งมหาเมฆนะคะพร้อมอาสาสมัครมูลนิธิปอเต็กตึ๋งนะคะก็ได้รับแจ้งเหตุบอกว่ามีผู้ชายเนี่ยขึ้นไปผูกคอเสียชีวิตอยู่ที่บริเวณป้ายบอกทางนะคะที่บริเวณหน้าโรงเรียนวัดช่องลมถนนพระราม3นะจุดนี้เขาบอกว่าจะเป็นจุดที่มุ่งหน้าไปที่คลองเตยนะคะทางเจ้าหน้าที่ก็เลยเข้าไปตรวจสอบนะคะแต่ว่าพอคือพี่ป๋องลักษณะภาพนะเป็นป้ายใหญ่ๆคลองเตยถูกต้องไหมและเขาว่าไปผูกคออยู่ตรงกลางป้ายเลยห้อยลงมาแบบนี้แล้วก็รถผ่านไปผ่านมาคือถ้าเกิดว่าไม่ได้สังเกตเนาะก็จะไม่รู้นะว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นศพของผู้เสียชีวิตนะเขาบอกเป็นผู้ชายค่ะนะคะอายุเนี่ยประมาณ35-40ปีนะคะสวมเสื้อโปโลสีกรมท่ากางเกงยีนขายาวนะคะแล้วก็ไม่ได้สวมรองเท้าค่ะใช้ลักษณะของเชือกนี่แหละผูกคอกับโครงสร้างป้ายบอกทางนะคะคือสภาพศพอย่างที่บอกไปก็คือห้อยอยู่เหนือพื้นผิวการจราจรนะคะทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็ต้องมีการปิดกั้นพื้นที่เอาไว้ก่อนเพื่อที่จะนำร่างของชายคนนั้นกล่าวเนี่ยลงมาแล้วก็เป็นการอำนวยความสะดวกในด้านของการจราจรด้วยนะคะแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยยังไม่ทราบนะคะว่าผู้เสียชีวิตก่อเหตุในช่วงเวลาไหนค
10: ือ
11: ไปเจอศพเนี่ยสักประมาณเกือบบ่ายสองครึ่งแล้วนะคะแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่มูลนิธิป่อเต็กตึงก็จัดเตรียมอุปกรณ์รอยตัวจากที่สูงแล้วก็อุปกรณ์ปลอดภัยกู้ภัยอะไรต่างๆนะนำร่างเนี่ยลงมาจากป้ายได้อย่างปลอดภัยทีนี้อาจจะต้องรอคุณหมอกองพิสูจน์หลักฐานแล้วก็แพทย์เวรเนี่ยเดินทางมาตรวจสภาพศพแล้วก็เก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุนะคะแล้วก็ทางสน.ทุ่งมหาเมฆก็จะเร่งตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดเขาบอกแถวนั้นเนี่ยมีกล้องวงจรปิดโดยรอบเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไปติดตามญาติของผู้เสียชีวิตเพื่อที่จะสืบสวนหาสาเหตุของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อไปนะคะอันนี้อุ้ยฟังแล้วก็ตกอกตกใจอยู่เหมือนกันนะคะสำหรับกรณีนี้ค่ะ
10: ก็เป็นเหตุการณ์ที่ถ้าใครเห็นก็ตกตกใจนะ
11: ใช่ถ้าใครเห็นก็น่าจะตกใจ
10: ที่เชอรี่บอกแต่ทีนี้คือในวันสองวันนี้โดยเฉพาะเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาใช่ไหมหวยออก16กรกฎาปรากฏว่ามันมีข่าวหนึ่งพอดีโอ้ผมก็ตามใหญ่เลยนะมีวัดธาตุทอง
11: อ๋อวัดธาตุทอง
10: คือคนงานเขากำลังจะไปดีดอุโบสถขึ้นใช่ไหมไปดีดโบสถ์ให้มันสูงขึ้นกว่าเดิม
11: เป็นพระวิหาร
10: เป็นพระวิหาร
11: เขา55ปีแล้ว
10: ใช่อายุเยอะแล้วทีเนี้ยคือพอปัจจุบันเนี้ยดินมันเขาถมดินสูงขึ้นเรื่อยๆถูกไห
11: ม
10: อะไรที่เคยสร้างมาเก่าก่อนมันก็จะต่ำลงกลายเป็นแหล่งรับน้ำที่รับน้ำอะไรแบบเนี้ยก็บอกเขาไปดีดพยายามดีดวิหารขึ้นเขาก็มีหลักเทคนิคอะนะแต่ก็ต้องบอกนะต้องใช้คนที่ชำนาญจริงๆมีความรู้ด้านวิศวกรรมจริงๆนะผมก็เห็นบางบ้านที่เขาจะดีดขึ้นเหมือนกันแล้วล้มคลื่นลงมาพังคลื่นลงมาเนี่ยก็มีเหมือนกันนะอันนี้เขาก็บอกว่าขณะที่คนงานแล้วคนงานเขาบอกด้วยไงเขาถูกหวย 2-3 แสนหลังจากที่เป็นข่าวออกมาแล้วบอกโอ้ว่าอะไรนะผีโลงที่วัดธาตุทองให้โชคถูกไหมคนงานแล้วก็ไปก็เลยพยายามตามดูอ๋อคือก็ดูว่าเอ๊ะตกลงแล้วเนี่ยลงศพที่อยู่ใต้วิหารเก่าแก่
11: ด้วยนะ
10: ใช่ลงศพสีแดงลงศพสีแดงอยู่ใต้วิหารเก่าแก่เนี่ยอายุกว่า155ปีใช่ไหม เอ๊ะตกลงหลายคนมองว่าฆาตกรรมไหมเอ๊ะมันก็ไม่ใช่เพราะลงมันเก่าสักขนาดนี้นะครับเอ๊ะเป็นใครที่เอามา
11: ที่ป๋อง
10: ใช่เอามาฝังอยู่ใต้ใช่พระประธานเนี่ยเขาบอกว่าในโลงศพยังพบผ่านสแตนเลสด้วยนะแล้วก็เหรียญ50สตางค์เหรียญ50สตางค์เนี่ยระบุปีด้วยเหรียญมันจะมีการระบุปีถูกมั้ย
11: ใช่
10: ครับปี2500แสดงว่าถ้าเกิดว่าเหรียญปี2500เนี่ยเขาบอกมีอยู่4เหรียญด้วยกันเจ้าหน้าที่เลยเก็บรวบรวมเป็นหลักฐานก่อนที่สุดท้ายเราจะทราบผลออกมาเนี่ยนะคือมันอยู่ตรงเนี้ยแล้วมันอยู่ในโลงศพเพราะฉะนั้นแสดงว่าศพเนี่ยก็น่าจะมีอายุมาหลาย10ปีมากๆแล้วคิดดูสิเหรียญสตางค์ที่พบยังปี2500เลยอะไรแบบเนี้ยนะครับก็ปรากฏว่าสุดท้ายก็ทั้งหมดทั้งมวลก็คือเขาบอกว่าเป็นน่าจะเป็นในส่วนของญาติผู้ใหญ่ของผู้บริจาคแล้วเขาก็เลยเก็บศพไว้ที่ใต้ฐานตรงพระประธานตรงอุโบสถนั้นนะครับก็สุดท้ายนั่นคือความชัดเจนที่ออกมา
11: ใช่ค่ะคือแต่ว่าล่าสุดเนี่ยรู้สึกว่าจะมีแถลงการของวัดธาตุทองด้วยนะพี่ป๋องกรณีที่พบเนี่ยคือเขาบอกว่าน่าจะเสียชีวิตมาแล้วเนี่ยไม่ต่ำกว่า50ปีด้วยกันนะคะกรณีที่ไปพบศพใต้วิหารริมป่าพรเนี่ยนะคะเขาบอกว่าเขามีการแจ้งข้อเท็จจริงอย่างนี้ค่ะเขาบอกว่าวิหารแห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อปี2514โดยครอบครัวเนี่ยตรงชื่อกับวิหารเลยพี่ป๋องก็คือริมป่าพรนั่นเองนะต่อมาปี2568ปีที่แล้วเนี่ยนะคณะกรรมการวัดก็มีการหารือเพื่อทำการบูรณะปฏิสังขรณ์วิหารริมป่าพรนะคะที่มีสภาพเขาบอกมันทรุดโทรมแล้วมันเก่าแล้วนะคะโดยจะมีการเสริมฐานรากใหม่แล้วก็ดีบยกโครงสร้างขึ้นมาอย่างที่พี่ป๋องเล่าไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเพื่อที่จะปรับปรุงภูมิทัศน์แล้วก็อาจจะเป็นการเพิ่มพื้นที่ใช้สอยให้เกิดประโยชน์มากขึ้นค่ะทีนี้เนี่ยเขาเริ่มบูรณะปฏิสังขรณ์มาตั้งแต่เดือนเมษายนปีนี้นะคะแล้วต่อมาเนี่ย16กรกฎาคมระหว่างการดำเนินการขุดดินใต้วิหารทางบริษัทเนี่ยเขาก็แจ้งว่าเขาไปพบโครงสร้างนะคะลักษณะคล้ายบ่อปูนใต้วิหารนะคะตำแหน่งก็คือตรงหลังพระประธานเนี่ยวิหารก็เลยขออนุญาตทำการสำรวจเพิ่มเติมแล้วก็พบว่าภายในบ่อปูนดังกล่าวเนี่ยมันมีวัตถุสี่เหลี่ยมคล้ายหีบศพอยู่ด้านในก็เลยมอบหมายตัวแทนวัดเนี่ยแหละค่ะไปดำเนินการลงบันทึกประจำวันเอาไว้เพราะว่าไปพบศพไงทีนี้พอไปสำรวจก็พบว่าบ่อคอนกรีตดังกล่าวเนี่ยบรรจุหีบศพที่ยังมีโครงกระดูกอยู่นะคะทางวัดจึงมีการประสานกับทางทายาทนะผู้สร้างวิหารริมป่าพรเพื่อสอบถามข้อมูลแล้วก็ได้ความว่านะคะคุณย่าทวดของตระกูลเนี้ยนะคะตระกูลริมป่าพรเนี่ยคุณย่าทวดฟุ้งริมป่าพรเนี่ยเสียชีวิตเมื่อปี2494นะลูกหลานเนี่ยเขาก็เลยนำอัฐิอะค่ะมาบรรจุไว้ที่ใต้วิหารนี้ในเวลาต่อมานั่นเองนะคะซึ่งสอดคล้องกับผลตรวจเบื้องต้นของทางเจ้าหน้าที่นิติเวชแล้วก็เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานว่าโครงกระดูกดังกล่าวเนี่ยเป็นเพศหญิงเนี่ยทางวัดก็เลยมีการประสานงานกับทางทายาทของผู้สร้างวิหารริมป่าพรกับทางสถานีตำรวจนครบาลคลองตันในการที่จะขอรับชิ้นส่วนโครงกระดูกดังกล่าวไปนะคะแล้วก็มีการติดต่อประสานงานนะคะเพื่อที่จะนำกลับไปบำเพ็ญกุศลณวัดธาตุทองนะคะกันต่อไปจากในส่วนของทายาทนั่นเองก็โดยสรุปก็คือไม่ใช่เป็นการฆาตกรรมก็เป็นในส่วนของผู้ที่สร้างนะคะวิหารริมป่าพ
10: ร
11: นะคะ
10: ก็เอาข่าวแบบนี้คือตัวเองสนใจไงเลยว่าน่าสนใจก็มันก็แบบตกลง
11: อยู่ตรงนั้นได้ยังไง
10: ใช่ใช่ใช่อยู่กันได้ยังไงก็ชัดเจนแล้วนะครับแต่ทีนี้มีอยู่ประเด็นข่าวหนึ่งที่เป็นเรื่องของเหมือนเรียกว่าข่าวชาวบ้านน่ะแต่ชาวบ้านอย่างเงี้ยมันน่าที่จะเอามาเป็นอุทาหรณ์อีกเรื่องนึงเรื่องของครูทรายอ่ะเชอรี
11: ่
10: การวิจัยทุกวันนี้นะจะบอกเลยนะว่าโรงพยาบาลต่างๆถ้าเราไปโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยต้องสังเกตดูสินะแบบเราเองอาจจะต้องเตรียมเงินไว้เยอะหน่อยในกรณีไหนรู้มั้ยคือโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยเวลาเขาเห็นอะไรที่ผิดปกติแล้วเนี่ยเขาไม่ตรวจนิดตรวจหน่อยไงเขาจะตรวจแบบครอบคลุมแล้วก็สั่งโอ้โหสั่งเยอะมากเลยนะถ้าเป็นโรงพยาบาลเอกชนเนี่ย
11: คือบางทีเนี่ยตัดเงินก่อนด้วยนะพี่ป๋อง
10: เหรอ
11: ไปเจอใช่โรงพยาบาลเอกชนชื่อดังในปริมณฑลน่ะเขาพูดเลยว่าเนี่ยขอในเบื้องต้นก่อนอะไรเงี้ยอ่ะบอกได้เลย 30,000 บาทอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าเคยเจอตอนนั้นลูกสาวเข้าโรงพยาบาลด่วนตอนกลางคืน ตัวร้อนจัดแต่เผอิญว่าไม่ได้เป็นอะไรมากแต่เขาเหมือนกับแบบว่าตอนนั้นรู้สึกว่าก็มีประกันนะแต่เขาขอตัดยอดอ่ะ 30,000 ก่อนแล้วก็ให้นอนค้างโรงพยาบาลแล้วก็เขาเรียกว่าถ้าเกิดว่ามันไม่ถึงหรืออะไรเงี้ยใช้ประกันเขาก็จะมีการคืนเงินในบัตรเครดิตให้อะไรประมาณนี้อันนี้คือสิ่งที่เคยเจอแต่ว่าโรงพยาบาลอื่นจำไม่ได้ว่าทำไมเขาถึงตัดยอดไป 30,000 นะอาจจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรพลาดทำเครื่องหรืออะไรสักอย่างนึงก็ไม่ทราบไม่แน่ใจแต่วินาทีนั้นอ่ะมันยอมหมดแล้วไงพี่ป๋อง
10: ม
11: ันยอม
10: ใช
11: ่ไง ก็ต้องยอมแต่ว่าสุดท้ายอ่ะก็ไม่ได้เป็นอะไรมากอ่ะยอดก็คืนกลับมาเพราะเราใช้ประกันไง
10: แต่ถึงว่าเอกชนเนี่ยเวลาไปนะโอ้เขาจะตรวจละเอียดด้วยนะบางทีเป็นนิดเป็นหน่อยเนี่ยก็บอกว่าตรวจนี่ต่อไหมตรวจนี่หน่อยไหมอะไรอย่างเงี้ยเพื่อความรอบคอบคือตอนนี้ต้องยอมรับว่าบุคลากรทางการแพทย์เขาก็ต้องมีการระวังตัวเครื่องจะมากทีเดียวนะเพราะเวลาที่เขาสอบสวนมาอย่างในเรื่องข้อกฎหมายเวลาที่เขาสอบสวนมาปุ๊บเนี่ยเขาจะรู้ด้วยว่าทำปฏิบัติการทางการแพทย์ที่ควรจะทำครบแล้วหรือยังถ้าครบแล้วถ้าจากทุกอย่างที่เขาสอบเวชระเบียนอะไรทุกอย่างมาเนี่ยถ้าครบแล้วเนี่ยโอกาสที่แพทย์จะไม่ผิดก็สูงเวลาขึ้นไปในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถ้าเกิดมีการร้องเรียนแต่ทีนี้กรณีที่บอกว่าออกมาเนี่ยคือเป็นคุณครูท่านหนึ่งชื่อว่าครูสายเนี่ยเขาก็โพสต์คลิปลงใน TikTok หลังบอกว่าสามีเนี่ยเสียชีวิตกระทันหันนะทั้งที่ไปถึงมือแพทย์แล้วคือตัวของสามีของคุณครูคนนี้เขาบอกว่ามีอาการเจ็บร้าวตั้งแต่นิ้วนะลามขึ้นมาจนถึงหน้าอกและหัวใจมีเหงื่อแตกคนที่ทำงานสังเกตเห็นว่าสามีมีอาการเหงื่อแตกแบบนี้มาเป็นอาทิตย์แล้วเลยรีบพาส่งโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งตามสิทธิประกันสังคม
11: บ้านโป
10: ่
11: งราชบุรี
10: มันก็เลยคิดว่าเอ๊ะหรือจะเป็นเพราะสิทธิประกันสังคมเขาเลยดูไม่ดีไหมมันก็ไม่อยากจะพูดแบบนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยโรงพยาบาลประกันสังคมเนี่ยไม่ต่างจากโรงพยาบาลที่มีสิทธิ์บัตร30บาทเลยนะบ
11: ั
10: ตรทองเลยนะคนเยอะขนาดไหนนะประกันสังคมนะไม่ต่างเลยนะคุณผู้ฟังไม่ต่างเลยนะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามถ้าอย่างเพื่อนเนี่ยใช้สิทธิ์ประกันสังคมบอกว่าคุ้มมากคือพอได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นอะไรปุ๊บพอเข้าแพทย์เฉพาะทางปุ๊บสุดท้ายแล้วเนี่ยไปอย่างโฟลว์เลยนะเราไม่ต้องมานั่งรอเหมือนคนป่วยทั่วไปเลยไปเฉพาะทางที่เขานัดได้เลยอันนี้ก็เป็นสิทธิ์ที่ดีของประกันสังคมไงแต่ก่อนที่เราจะผ่านไปถึงหมอเฉพาะทางได้ต้องผ่านหมอเม็ดหมออายุรกรรมทั่วๆไปที่คนไปนั่งรอตรวจวันนึง 4-500 บางวันเนี่ยโอ้โหเฉียดพันได้มั้งบางโรงพยาบาลนะที่เขารับสิทธิ์ของผู้ป่วยประกันสังคมเยอะๆไงอันนี้เขามีการตั้งข้อสังเกตแต่ว่าเราก็ต้องให้ความเป็นธรรมเรื่องของแพทย์ด้วยในเรื่องนี้เหมือนกันนะครับเขาบอกว่าพอไปถึงโรงพยาบาลดังกล่าวเนี่ยพยาบาลก็ซักประวัตินะแล้วก็ส่งไปแผนกอายุรกรรมแต่ว่าหมออายุรกรรมเนี่ยยังไม่ตรวจให้อ้างว่าต้องรอผลเลือดและผลคอเลสเตอรอลก่อนจากนั้นจะถูกส่งตัวไปหาหมอกระดูกเพราะเคยมีประวัติปวดเส้นเอ็นจากการอุ้มลูกแต่สามียืนยันว่าอาการปวดครั้งนี้ไม่เหมือนเดิมเพราะปวดร้าวมาถึงหน้าอกทำให้หมอกระดูกเริ่มสงสัยว่าอาจเป็นโรคหัวใจประกอบกับทราบว่าสามีของตนเองเนี่ยมีภาวะไขมันสูงจึงส่งต่อกลับไปให้หมอทั่วไปนะครับแต่ว่าหมอทั่วไปหรือว่าหมอเม็ดเนี่ยนะครับเขาบอกเขาไม่รับฟังปฏิเสธการรักษาแล้วก็ต่อว่าตนด้วยอันนี้คือที่ครูสายให้เล่าให้ฟังนะบอกว่าตนก็เล่าอาการให้ฟังอย่างละเอียดแล้วขอร้องให้ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจหรือว่า EKG แต่หมอกลับปฏิเสธนะครับบอกว่าอาการเหงื่อแตกเกิดจากอากาศร้อนด้วยความวิตกกังวลหรือว่าแพนิคนั่นเองและบอกว่าคนไข้กลัวเข็มฉีดยาหรือว่าแพนิคไปเองนะครับหมอยังบอกว่าให้ตัวเองเนี่ยไปอ่านข้อมูลในอย่าไปอ่านข้อมูลใน Google หรือว่า AI มากเกินไปจนคิดไปเองและหาว่าขอโทษนะครับประสาทแดกด้วยอะไรแบบเนี้ยนะครับ
11: ใช่ใช่หาว่าเธอไปเชื่อข้อมูลจาก AI ใน Google มากไปว่าแบบนี้เลยนะ
10: ซึ่งหมอเขายืนยันนะว่าผู้ชายวัย30ต้นๆนะโอกาสเป็นโรคหัวใจแค่ 3-5% เท่านั้นนะแล้วว่าถ้าคนเจ็บจริงคงไม่มานั่งยิ้มแบบเนี้ยแล้วก็หมอไม่สนใจคำร้องต่างๆแล้วไล่กลับบ้านนะแล้วก็บอกว่าให้สามีของตัวเองแยกห้องนอนกับภรรยาเดี๋ยวประสาทจะถามหาโอ้โหเดี๋ยวโรคประสาทจะถามหาแล้วเดี๋ยวอาการจะหายไปเองจนกระทั่งกลับมาถึงบ้านแล้วสามีก็เลยช็อกแล้วก็เสียชีวิตในที่สุด
11: แต่คุณหมอพูดไม่ดีเลยนะพี่ป๋องเท่าที่ฟังการที่คุณทรายเนี่ยครูทรายเนี่ย ให้สัมภาษณ์หลังจากที่เธอประมาณว่าเรียกร้องให้ตรวจขึ้นไฟฟ้าหัวใจนะคะพอพ่อของสามีก็มีประวัติเรื่องของโรคหัวใจอยู่แล้วนะคะทางแพทย์ก็วินิจฉัยเคยกับแต่ว่าแพทย์กลับวินิจฉัยว่าอาการของสามีอย่างที่พี่ป๋องบอกไปอ่ะกลัวเข็มเป็นอาการเด็กเล็กสามีคิดไปเองนะคะก็ทำให้ตัวเธอเนี่ยรู้สึกไม่ดีกับคำพูดของแพทย์นะคะหลังจากนั้นน่ะก็เดินออกไปจากห้องนะในวันเดียวกันนะเพื่อไปสงบสติอารมณ์เพราะว่าตอนนั้นรู้สึกว่าฟังคำพูดของหมอไม่ไหวแล้วนะคะแล้วก็กลับมาพบแพทย์นะคุณหมอท่านนี้อีกครั้งนะคะก็มีความตั้งใจคือประมาณว่าขอร้องและว้าวอนอยู่หลายรอบบอกว่าช่วยตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจอีกครั้งแต่แพทย์รายนี้ก็ยังปฏิเสธคือครั้งแรกก็ปฏิเสธไปแล้วใช่ไหมพี่ป๋อง
10: ครับ
11: ครั้งที่สองที่เธอมาขอร้องคุณหมอท่านเนี้ยก็ปฏิเสธต่อนะคะคือตัวเองก็เลยถามแพทย์รายนี้ไปว่าสามีตัวเองเป็นอะไรแล้วจะทำยังไงต่อไปแต่ว่าแพทย์รายนี้เนี่ยกลับชี้ไปที่สามีแล้วพูดว่าอะไรนะเขาชี้ไปที่สามีนะคุณดูไว้นะคุณเนี่ยปกติแพทย์บอกว่าผู้ชายคนนี้ที่มาหาหมอบอกว่าปกติหมายถึงสามีของตัวเองแล้วแพทย์รายนี้ก็หันมาบอกกับตัวเองกับครูทรายว่าไงนะแต่คนที่มีอาการประสาทหรือว่าไม่ปกติอ่ะก็คือครูทรายเออก็อย่างที่พี่ป๋องบอกมีนะถ้ากลับบ้านไปแยกกันอยู่นะเดี๋ยวสามีเนี่ยก็จะหายเองอันนี้คือคำพูดของหมอนะเขาบอกว่าอายุ70กว่าเลยนะแล้วก็มีการสั่งจ่ายยาก็คือเป็นลักษณะของยาคลายกล้ามเนื้อแล้วก็ยาแก้อักเสบอะค่ะนะคะแล้วครูสายก็บอกว่าทุกวันนี้ยังไม่ได้ไปกินยา2ตัวนี้เลยเพราะอะไรสามีเสียชีวิตไปแล้วนะในวันเดียวกัน16นาฬิกาสามีเกิดอาการช็อกค่ะก็เลยนำกลับไปรักษาที่โรงพยาบาลเดิมเพราะว่าตามสิทธิ์เนี่ยพี่ป๋อง
10: ใช
11: ่ก็มีการกู้ชีพด้วยการปั๊มหัวใจแต่ก็ไม่สามารถที่จะยื้อชีวิตของสามีเอาไว้ได้นะคะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยสาเหตุการเสียชีวิตหลังจากที่มีการวินิจฉัยนะก็เกิดจากเส้นเลือดหัวใจตีบ2เส้นพอรู้แล้วว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรมันก็เลยเป็นที่ไปที่มาที่เธอต้องอัดคลิปลงโซเชียลมีเดียเพื่อที่จะเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับสามีของเธอเพราะว่าล่าสุดเนี่ยรู้สึกว่าครูทรายเนี่ยเขาโพสต์เพิ่งโพสต์วันนี้นะคะในโซเชียลมีเดียก็คือว่าเหมือนสามีของเธอเนี่ยยังมีอาการผิดปกติเป็นปกติอยู่อะไปส่งลูกตอนเช้าไปโรงเรียนในอยู่อนุบาลนะคะยังเป็นเด็กเล็กอยู่เลยแต่ในขณะเดียวกันอ่ะตอนเย็นขึ้นมาเนี่ยก็เกิดอาการช็อกแล้วก็เสียชีวิตมันเป็นเหตุการณ์ที่คือครูสายบอกมันสะเทือนอ่ะมันสะเทือนจิตใจเพราะว่าภาพจากกล้องวงจรปิดที่โรงเรียนก็ยังเห็นอ่ะพ่อเนี่ยไปส่งลูกที่โรงเรียนอยู่เลยแต่ตอนเย็นเนี่ยกลับเสียชีวิตไปแล้วเธอก็เลยอยากเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับในส่วนของสามีด้วยนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นความผิดของคุณหมอที่เพิกเฉยต่อการรักษาแล้วก็วินิจฉัยเนี่ยโรคผิดด้วยและล่าสุดเนี่ยพี่ป๋องอันนี้เราน่าจะเอ่ยชื่อโรงพยาบาลได้แล้วไหม
10: ครับเพราะก็ออกมาแถลงแล้ว
11: ใช่ไหมคะเป็นฉบับที่สองใช่ไหมคะ
10: ใช่
11: ล่าสุดนะโรงแรม
10: ซันโรงพยาบาล
11: ใช่โรงพยาบาลค่ะซันคามิโลออกแถลงฉบับที่สองก็ขอแสดงความเสียใจแล้วก็ชี้แจงการดำเนินการของโรงพยาบาลนะคะบอกว่าตามที่เกิดเหตุการณ์เกี่ยวกับการให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ป่วยเนี่ยต่อมาเสียชีวิตเหตุการณ์ดังกล่าวก็สร้างความเสียใจนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยโรงพยาบาลก็ออกแถลงการฉบับที่1ไปแล้วมีคำสั่งให้แพทย์คนดังกล่าวเนี่ยพักการปฏิบัติหน้าที่จนกว่าผลการสอบสวนเนี่ยจะแล้วเสร็จนะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเห็นบอกว่ามีมติให้พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ในทันทีแล้วนะคะคือเขาบอกว่าเป็นลักษณะหมอใช้คำว่าพาร์ทไทม์ได้ไหมพี่ป๋องไม่ได้เป็นคุณหมอประจำอะแต่ว่าทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลนี้มาเป็น10ปีแล้วอายุประมาณ70กว่านะคะ
10: ก็คือเวลาตรวจประกันสังคมเนี่ยเขาจะมีหมอถ้าเป็นโรงพยาบาลเอกชนทั่วไปใช่ไหมถ้าเขารับประกันสังคมด้วยมันจะเป็นตึกหรือจะเป็นส่วนที่เป็นเซกชันของเขาเลยว่านี่คือประกันสังคมมาแล้วถ้าประกันสังคมแสดงสิทธิ์แสดงตนปุ๊บต้องมาหาทางฝั่งนี้เขาจะแยกกันถ้าผู้ป่วยธรรมดาทั่วไปก็จะไปอีกฝั่งหนึ่งของตึกอะไรเงี้ยถ้ามีคนละตึกได้ก็เป็นคนละตึกไปเลยตึกนี้ของประกันสังคมก็จะมีหมอที่มาเข้าเวรรับตรวจโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของประกันสังคมอย่างเขาบอกว่าถ้าตรวจช้าอันเนี้ยเดี๋ยวพยาบาลก็จะมาเร่งเองเพราะว่าหมอต้องตรวจให้เร็วกว่านี้นะอะไรอย่างเงี้ยหลายๆคนที่เคยออกมาพูดในโลกโซเชียลก็เยอะแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็ยังคิดว่าตัวของหมอเนี่ย เขาก็ต้องรักษาในส่วนของมาตรฐานของตัวเองไงถูกไหมอ่ะ
11: จรรยาบรรณ
10: นะจรรยาบรรณของแพทย์แต่คราวนี้มันเกิดอะไรขึ้นทั้งที่คนไข้ร้องขอให้ตรวจ EKG อ่ะตรวจคลื่นหัวใจไฟฟ้าเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคนอายุเกิน40ขึ้นไปควรตรวจทุกคนนะนี่เรื่องสำคัญเลยนะผมเองเนี่ยได้อิทธิพลนี้มาจากไหนรู้ไหมตอนที่เป็นลูกเรืออยู่ลูกเรือเนี่ยพออายุ40ขึ้นไปปุ๊บทุกคนต้องตรวจคลื่นหัวใจไฟฟ้าคือคนทำการบินในอากาศเนี่ยมันต้องหัวใจมันต้องมีอะไรที่มากกว่าแต่พอหลังจากที่ตัวเองไม่ได้บินแล้วเนี่ยเวลาที่ตรวจร่างกายประจำปีตัวเองก็ยังคงเลือกแพ็กเกจยอมเสียเงินนะเลือกแพ็กเกจที่ยังมีอะไรครบทุกหลายๆอย่างอ่ะอย่างบอกเลยนะคนอายุ45หรือคน50ปีขึ้นไปเนี่ยคนจะดูเรื่องของสองกล้องดูระบบในส่วนของลำไส้อันนี้ก็น่าสนใจนะลำไส้ส่วนบนส่วนล่างเนี่ยต้องดูนะแล้วก็อีกอย่างนึงคือต้องอุลตราซาวด์ดูด้วยในเรื่องของนิ้วตับไตม้ามอะไรอย่างเงี้ยอ่ะมันก็แล้วแต่แพ็คเกจที่คนจะเลือกเอาอย่างถ้าเกิด2กล้องเนี่ยมันก็จะ3ปีครั้งเขาบอกมันก็ดูดีเพราะว่ามันจะได้เห็นว่าถ้าเห็นติ่งเนื้อติ่งอะไรที่มันดูผิดปกติจะได้เอามาตรวจหรือว่าอัลตราซาวด์เนี่ยเป็นนิ่วเป็นอะไรไหมหรือตับอ่อนลักษณะโตผิดปกติหรือเปล่ามันก็จะมองเห็นไงมันก็จะเป็นสิ่งที่เป็นแพ็กเกจที่เดี๋ยวนี้โรงพยาบาลเอกชนแต่ว่าทุกอย่างทั้งหมดที่พูดไปเนี่ยมันต้องใช้เงินทั้งนั้นเลยนะสำหรับการแพทย์บ้านเราเพราะมันต้องใช้เงินกันสูงมากๆทีเดียวดูอัตราค่าพยาบาลโรงพยาบาลเอกชนอย่างนี้สิโอ้โหไปไกลกันมากๆทีเดียวนะคือสะดุ้งได้เหมือนกันถ้าไม่มีประกันอ้าวแล้วประกันสังคมเขาว่ายังไงเพราะว่าเขาใช้สิทธิประกันสังคมแต่ไม่ยอมตรวจในส่วนของ EKG ไงเรื่องนี้ประกันสังคมเขาก็ออกมาแล้วนะตอนนี้รองโฆษกสำนักงานประกันสังคมนะครับเขาลงพื้นที่แล้วที่ราชบุรีนะครับเพื่อที่จะตอนนี้ได้ออกหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงนะครับโดยจากการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยทางนั้นประกันสังคมรับทราบว่าผู้ประกันตนเขารับการรักษาด้วยการเหนื่อยและเจ็บหน้าอกร้าวไปที่ปลายแขนผู้ประกันตนได้รับการตรวจจากแพทย์อายุรกรรมก่อนถูกส่งไปแพทย์เฉพาะทางด้านกระดูกได้ข้อสรุปว่าไม่เกี่ยวข้องกับกระดูกและถูกส่งตัวกลับมายังแพทย์อายุรกรรมอีกครั้งและแพทย์วินิจฉัยว่าอาการดังกล่าวเกิดจากความวิตกกังวลแม้ญาติจะร้องขอให้มีการตรวจคลื่นหัวใจไฟฟ้าเนื่องจากผู้ประกันตนเหงื่อออกมากผิดปกติแล้วเจ็บหน้าอกร้าวไปที่ปลายแขนแต่ก็ได้รับการปฏิเสธตอนนี้สำนักงานประกันสังคมกำลังรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเข้าสู่การพิจารณาหารือของคณะอนุกรรมกับการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานการให้บริการทางการแพทย์หากผลการตรวจสอบพบว่าโรงพยาบาลให้การรักษาที่ไม่ได้มาตรฐานและมีความบกพร่องอันเป็นการผิดสัญญาจ้างการให้บริการทางการแพทย์สำนักงานประกันสังคมก็จะดำเนินการลงโทษโดยตัดศักยภาพสถานพยาบาลก็คือบอกว่าลดจำนวนผู้ประกันตนลงในทันทีไม่ได้ว่าสั่งเลิกสัญญานะแค่ลดจำนวนอย่างเช่นว่ารับได้ปีละกี่พันกี่หมื่นคนอะไรอย่างเงี้ยลดจำนวนแค่นั้นอันนี้คือเบื้องต้นนะเขาบอกว่าส่วนสิทธิประโยชน์ต่างๆก็ต้องเป็นไปตามสิทธิ์ของผู้เสียชีวิตของผู้ประกันตนนั่นเองแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราเห็นถ้าเป็นแบบนี้ทางการแพทย์นะถ้ามีหลักฐานชัดเจนแบบนี้มันสามารถฟ้องได้ไปไกลมากเลยนะฟ้องไปไกลแบบ
11: เขาก็บอกว่าไม่ปกป้องก็สอบเรื่องจริยธรรมแพทย์นะคะแล้วก็ได้เดินทางไปงานศพและสามีของครูสายนั่นเองทีนี้ขอสั้นๆนิดหนึ่งกันละกันพี่ป๋องเราก็ไม่รู้ว่าเหตุการณ์แบบนี้มันจะเกิดขึ้นกับครอบครัวไหนหรือเปล่านะคะก็เป็นช่องทางสำหรับการร้องเรียนแล้วก็ทวงสิทธิ์ความเป็นธรรมนะคะถ้าเกิดว่าไปเจอเรื่องแบบนี้นะคะมี4ช่องทางด้วยกันนะคุณผู้ฟังนะก็คือ1การร้องเรียนด้านจริยธรรมวิชาชีพก็คืออันเนี้ยเอาผิดตัวแพทย์แล้วก็บุคคลเลยอย่างกรณีที่เกิดขึ้นนะคะก็คือจะเป็นช่องทางของแพทยสภาหรือว่าสภาการพยาบาลหรือสภาวิชาชีพเป็นนั้นนะคะสิ่งที่จะได้รับก็คือว่าคณะกรรมการเนี่ยจะไปตรวจสอบนะคะว่าแพทย์เนี่ยรักษาตามมาตรฐานวิชาชีพหรือไม่หากพบว่าผิดจริงแพทย์ก็จะได้รับโทษทางวินัยก็คือเริ่มกันตั้งแต่คือเบาไปหนักก็คือพักทันก่อนพักใช้ใบอนุญาตไปจนถึงเพิกถอนใบประกอบวิชาชีพนะคะช่องทางที่2ก็คือการร้องเรียนด้านมาตรฐานสถานพยาบาลอันเนี้ยเมื่อสักครู่นี้เอาผิดตัวแพทย์ตัวบุคคลใช่ไหมข้อที่2เนี่ยสามารถเอาผิดกับโรงพยาบาลได้ด้วยนะคะช่องทางนี้เขาบอกว่ากองกฎหมายของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือว่าสปส.วันนี้ก็ออกมาเคลื่อนไหวแล้วนะคะแล้วก็ในส่วนของโรงพยาบาลเอกชนคลินิกหรือว่าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่เขาจะมีการตรวจสอบก็คือระบบของการให้บริการเนี่ยอย่างเช่นอะไรความพร้อมของเครื่องมือ พร้อมให้บริการหรือเปล่านะคะแล้วก็ขั้นตอนในการส่งต่อผู้ป่วยของโรงพยาบาลนั้นๆว่าได้มาตรฐานตามกฎหมายหรือไม่อันนี้น่าจะเป็นในช่วงที่จะมีการส่งต่อและเกิดการเสียชีวิตอันนี้เขาก็สามารถที่จะตรวจสอบได้อันนี้ก็คือข้อ2ส่วนข้อ3ค่ะการขอรับเงินชดเชยความเสียหายโดยที่ไม่ต้องพิสูจน์ว่าถูกหรือผิดเนี่ยอันนี้จะเป็นสิทธิ์บัตรทองหลักประกันสุขภาพแห่งชาติอันนี้ยื่นคำร้องตามมาตรา41นะคะก็สิทธิ์ประกันสังคมเนี่ยก็สามารถร้องเรียนผ่านสำนักงานประกันสังคมเพื่อตรวจสอบโรงพยาบาลคู่สัญญาของเราได้แล้วขอรับสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีตายหรือทุพพลภาพรวมถึงเม็ดเงินเยียวยาจากหากพิสูจน์ได้ว่าโรงพยาบาลมีการละเลยการรักษาแล้วก็สุดท้ายอันนี้จะเป็นการดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วพี่ป๋องอันนี้จะเกี่ยวกับแพ่งและอาญาแล้วแพ่งก็คือชดเชยความเสียหายอาญานี่ถึงขั้นติดคุกนะอย่างคดีอาญาแจ้งความดำเนินคดีกระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายหรือได้รับอันตรายสาหัสคดีแพ่งก็จะเป็นการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายค่าสินไหมทดแทนจากทั้งตัวแพทย์แล้วก็โรงพยาบาลด้วยอันนี้จะเป็น4ช่องทางนะคะสำหรับกรณีที่ถ้าเกิดว่าไปเจอความผิดพลาดจากทางการแพทย์เกี่ยวกับเรื่องของการรักษาฟ้องได้ทั้งตัวบุคคลและโรงพยาบาลด้วยนะคะ
10: ครับแต่ที่แพทยสภาตอนนี้เลขาธิการแพทยสภาออกมาแล้วนะครับบอกว่ารับเรื่องตรวจสอบกรณีนี้เรียบร้อยแล้วนะครับโดยมอบหมายให้นิติกรของแพทยสภาและผู้ช่วยเลขาธิการด้านจริยธรรมติดตามประสานงานและรวบรวมรายละเอียดที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการสอบสวนนะครับโดยจะประสานขอข้อมูลกับโรงพยาบาลที่เกิดเหตุสำนักงานประกันสังคมกรมสนับสนุนบริการสุขภาพตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขารวบรวมอะไรกันบ้างการพิจารณาเขาบอกว่าต้องรอบด้านนะอย่างแรกเลยคือเวชระเบียน2ผลการตรวจและการรักษาผลการชันสูตรแล้วก็ลำดับเหตุการณ์รวมถึงคำชี้แจงของแพทย์และสถานพยาบาลตลอดจนหลักฐานและพยานต่างๆจากครอบครัวเพื่อพิจารณาดูว่าการดูแลรักษาและการปฏิบัติของแพทย์เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรมหรือไม่นะครับซึ่งเขาบอกว่าแพทยสภาเองก็จะดำเนินการด้วยความรอบคอบเป็นกลางและเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายโดยยึดข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเป็นสำคัญอันนี้เรื่องใหญ่นะเพราะนั้นต้องรอดูความชัดเจนในประเด็นตรงนี้นะครับทางด้านของทักทายคุณผู้ฟังกันหน่อยส่งความคิดเห็นมาหลากหลายท่านทีเดียวนะครับอย่างคุณชมนันเนี่ยนะครับบอกว่าสวัสดีมาคุณอะไรนะบอกว่าสปสช.เนี่ยยืนยันแล้วนะว่าการตรวจ EKG เนี่ยประกันสังคมรับรองนะก็คือว่าไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มไงไม่ต้องบวกเพิ่มดังนั้นก็คือแต่ว่าเขาไม่ให้ตรวจไงเป็นความผิดพลาดของหมอจบใหม่อันนี้หมอไม่ได้จบใหม่นะหมอเนี่ย70แล้วนะคุณผู้ฟังฮะไม่ได้หมอจบใหม่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็คือเดี๋ยวรอความชัดเจนอีกทีหนึ่งว่าสุดท้ายสอบมาแล้วจะเป็นอย่างไรนะครับทางด้านของ YouTube กันบ้างที่คุณผู้ฟังทักทายมาคุณอาร์มซ่าอมรเทพบอกว่าคืนนี้รอบชิงแล้วเชียร์ทีมไหนโอ้โหเอาเป็นว่าใครเชียร์ทีมไหนนี่ก็แล้วแต่เลยนะครับรักใครรักกระทิงหรือจะรักในส่วนของอาร์เจนตินาอย่างเมสซี่ตามใจเลยนะครับตีสองของคืนนี้คุณสมประสงค์ทักทายมาที่ฝรั่งเศสอุณหภูมิหลังจากคลื่นความร้อนผ่านไปวันนี้22องศาแล้วตอนบ่ายโมงครึ่งโอ้แสดงว่าตอนนี้อากาศกลับมาสบายๆเหมือนเดิมแล้วนะครับหลังจากเจอเรื่องของฮีทเวฟกันไปเมื่อช่วงหลายๆสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ก่อนครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อครับ
12: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์ร่วมก่อติดสถานการณ์รอบสัปดาห์โดยวีรศักดิ์ขอบเขตและปัทมาภรณ์หานชาญชัย
3: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
13: คนไม่ได้ซื้อสิ่งที่คุณทำแต่คนซื้อเหตุผลที่คุณทำมันนักพูดสร้างแรงบันดาลใจด้านภาวะผู้นำ
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
12: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์ร่วมก่อติดสถานการณ์รอบสัปดาห์โดยวีรศักดิ์ขอบเขตและปัทมาภรณ์หานชาญชัย
10: กลับมาช่วงท้ายแล้วครับของข่าวเด่นสุดสัปดาห์อยู่กับปัทมาภรณ์หานชาญชัยนะครับและผมวีรศักดิ์ขอบเขตครับ
11: ค่ะต่อเนื่องกันเลยนะคะสั้นๆช่วงนี้หลายคนอาจจะได้เห็นแล้วดราม่าสำหรับผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยเขาบอกว่ารอบนี้เนี่ยมีผู้ตัดสิทธิ์กว่า9ล้านคนพี่ป๋อง
10: ครับ
11: ค คือส่วนใหญ่เท่าที่ดูจากการวิเคราะห์ของหลายสื่อเนี่ยเขาบอกว่าเกิดปัญหาหลายอย่างอย่างเช่นระบบคัดกรองส่วนกลางอาจจะไม่ตรงกับข้อเท็จจริงที่มีอยู่นะคะทั้งที่บางรายเนี่ยเขาบอกว่ามีฐานะยากจนจริงๆแต่มันก็มีสาเหตุของการผิดพลาดแล้วก็ถูกตัดสิทธิ์กว่า9ล้านคนด้วยกันนะคะมันก็เลยมีประเด็นดราม่าอย่างเช่นตอนนี้ที่เป็นข่าวใหญ่ๆข้อมูลรถยนต์ค่ะบางคนเป็นรถซาเล้งซื้อได้ซ้ำหรือเป็นรถยนต์เก่าๆคือเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าข้อมูลเพราะว่าเป็นเจ้าของรถยนต์อันนี้เขาจะถือว่าไม่ได้จนจริงพี่ป๋องนึกออกไหมก็เลยจะตัดสิทธิ์ไปแต่ว่าบางคนเนี่ยเป็นรถไถรถเก่าที่ทำมาหากินมานานแล้วนะคะแล้วก็ตัวเองก็มีฐานะยากจนแต่ว่าถูกตัดสิทธิ์ไปหรือเกณฑ์รายได้เกินค่ะคือบางรายเนี่ยเขาบอกว่าเป็นผู้ถือบัตรเดิมแต่รอบนี้ถูกตัดสิทธิ์เพราะว่ารายได้ถึงเกณฑ์เฉลี่ยที่กำหนดนะคะคือเขาบอกว่ารายได้ส่วนบุคคลและเฉลี่ยครอบครัวคือต้องไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปีหรือแม้แต่บัญชีเงินฝากนะคะถ้าเกิดมีทรัพย์สินทางการเงินเกิน 100,000 บาทอันนี้ก็จะถูกตัดสิทธิ์แล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของสถานะการศึกษาด้วยอันนี้เท่าที่พยายามรวบรวมมามันก็เป็นประเด็นเกิดขึ้นและในช่วงนี้เนี่ยนะคะเขาก็จะสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์เนี่ยเขาก็จะให้ไปยืนยันสิทธิ์แล้วก็ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ตรงนี้เขาจะมีการทบทวนแล้วก็ไปยื่นใช่ไหมคะอุทธรณ์แต่มันก็มีประเด็นเขาบอกว่าคุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเนี่ยนะคะในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเขาบอกว่าผู้ที่ผ่านเนี่ยนะคะคุณสมบัติ 9.5 ล้านคนแบ่งเป็นผู้ที่ถือบัตรเดิมด้วยนะคะแล้วก็จะเป็นรายใหม่ด้วยแต่ว่าทีนี้เนี่ยข้อกำหนดวิธีการลงทะเบียนนะคะแล้วก็เกณฑ์ในการตรวจสอบคุณสมบัตินะคะของคณะกรรมการเขาบอกว่ามุ่งเน้นให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่มีความจำเป็นแล้วก็มีรายได้น้อยมากที่สุดนะคะสำหรับผู้ที่มีรายได้น้อยที่ไม่ได้รับบัตรสวัสดิการคือเขาบอกว่าก็อาจจะไม่ได้จนที่สุดก็เลยไม่ได้ถูกในการคัดกรองนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเป็นการตอบจากในส่วนของกระทรวงการคลังออกมานะสำหรับรายละเอียดเกณฑ์อย่างเช่นรถยนต์ประเด็นนักศึกษาเนี่ยเขาบอกว่าถ้าจะไปตรวจสอบการลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี65เนี่ยกระทรวงการคลังเขาส่งข้อมูลไปให้แล้วเพื่อมีการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องของรถยนต์นะคะแต่ว่าบางรายเนี่ยนะคะอาจจะถูกตัดสิทธิ์เพราะว่ายังมีกรรมสิทธิ์เนี่ยในรถยนต์เป็นผู้ลงทะเบียนเขาก็เลยมีข้อมูลแบบนี้ก็เลยถูกตัดสิทธิ์ไปอันนี้จะเป็นในส่วนของรถยนต์นะคะส่วนประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการเกณฑ์นะคะเรื่องของนักศึกษาคือเขาบอกว่าพบนักเรียนนักศึกษาที่มีอายุเกินกว่าวัยเรียนและตามหลักการของโครงการก็คือต้องการช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้น้อยเพราะฉะนั้นนักเรียนนักศึกษาอาจจะไม่ใช่กลุ่มคนทำงานหรือเป็นกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือมากที่สุดจากโครงการรัฐบาลก็เลยมีงบสนับสนุนให้แก่กระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในภาพรวมดังนั้นในการลงทะเบียนโครงการนี้ปี69จึงมีการตัดสิทธิ์กรณีที่เป็นนักเรียนนักศึกษาเพื่อที่จะคัดกรองผู้ที่มีรายได้น้อยอย่างแท้จริงนั่นเอง
10: ประเด็นเนี้ย
11: กระทรวงการคลังนะ
10: กระทรวงคลังบอกใช่ไหมแต่กระทรวงศึกษาธิการบอกยังไงว่าโอ้พอออกมาอย่างนี้ว่านักเรียนนักศึกษาไม่เข้าเกณฑ์ถูกไหมเพราะว่าแสดงว่าอยากจะเรียนแล้วก็เหมือนกับว่ามีความรู้ติดตัวอะไรเงี้ยในการที่จะประกอบอาชีพแต่ทีเนี้ยเขาอาจจะลืมไปในกลุ่มหนึ่งหรือเปล่าก็คือกลุ่มที่เมื่อก่อนเป็นกศน.การศึกษานอกโรงเรียนไงที่ปัจจุบันก็คือสกร.หรือว่าสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้กศน.คือคนที่เรียนอาวุธไงไม่เรียนในห้องเรียนแต่เป็นเรียนด้วยตัวเองแล้วก็ไปสอบไงพอเป็นนักเรียนนักศึกษาแบบนี้ไม่เข้าเกณฑ์พอมีชื่อปุ๊บเนี่ยทางด้านของคุณอัครนันท์ การกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยศึกษาธิการบอกเลยนะว่าตอนนี้นักเรียนในสังกัดของสกร.หรือว่ากศน.เดิมเนี่ยบางส่วนทยอยออกจากสถานศึกษาแล้วนะหลังไม่ผ่านเกณฑ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่าตอนนี้กระทรวงศึกษาธิการทราบปัญหาแล้วและไม่ได้ดิ้งนอนใจโดยได้เร่งประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาแนวทางแก้ไขอย่างเร่งด่วนแล้วเพื่อเรื่องนี้ไม่ควรมีใครต้องเลือกระหว่างเรียน
11: สถานะ
10: ระหว่างเรียนกับสิทธิ์ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตก็คือบอกว่าขอให้นักเรียนทุกคนสบายใจอย่าเพิ่งตัดสินใจลาออกทางกระทรวงศึกษาธิการกำลังเร่งดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วนแล้วพอทราบข่าวก็รู้สึกไม่สบายใจไงว่าเอ๊ะการที่คนคนนึงจะหาความรู้เพิ่มเติมแล้วต้องโดนตัดสิทธิ์ในการดำรงชีพอ่ะมันก็ไม่ใช่ไงถูกไหมล่ะมันต้องเลือกหรอ เลือกระหว่างความรู้เลือกระหว่างกับการได้เงินดำรงชีพอ่ะมันไม่สามารถที่จะจริงๆแล้วเนี่ยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยมันเงินไม่ได้เยอะนะแต่มันช่วยได้อ่ะในสถานการณ์แบบนี้ไงเออถ้าต้องเลือกแบบนั้นเนี่ยก็คือว่าก็ต้องเร่งในการหาทางแก้ไขซึ่งรัฐมนตรีช่วยศึกษาธิการก็บอกว่าการศึกษาคืออนาคตนะกระทรวงศึกษาธิการจะไม่ปล่อยให้คนที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องนี้ต้องต่อสู้กับปัญหาเพียงลำพังนะครับก็พยายามหาทางออกให้ดีที่สุดต่อไปก็เอาเป็นว่าต้องรอดูในเรื่องของการแก้ไขว่าสุดท้ายพูดมาแล้วว่าจะไม่ทิ้งแต่สุด

0: มั้ยห่างกันอยู่ 200,000 เองระหว่างผ่านกับไม่ผ่านครึ่งๆเลยทีเดียวนะครับขณะที่ผู้มีสิทธิ์เก่าเนี่ยประมาณ13ล้านไง
1: บางคนเขามีประวัติแบบนี้ด้วยพี่ป๋องคือการที่จะได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยคนที่บวชอ่ะเป็นพระภิกษุสามเณรนักพรตหรือว่านักบวชอันนี้จะไม่ได้ใช่ไห
0: ม
1: แต่ว่าเราไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันเป็นเพราะการเชื่อมโยงข้อมูลกันหรือเปล่าคือเวลาเป็นบวชเป็นพระเนี่ยเขาก็จะต้องมีประวัติมีข้อมูลเหมือนกันถูกต้องไหมว่าบวชมีบัตรมีอะไรอย่างเงี้ยมีบางคนค่ะที่เขาเนี่ยเคยบวชมาเกือบ10ปีที่แล้วหมายความว่าเขาสึกไปแล้วอ่ะพี่ป๋องแล้วเขาไปลงสมัครเนี่ยปรากฏว่าไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติบัตรสวัสดิการเนื่องจากว่าเขาใช้คำว่าเป็นภิกษุสามเณรนักพรตหรือว่านักบวชแต่อันเนี้ยคือเขาสึกออกมาแล้วเป็น10ปีหรือมีคุณป้าท่านหนึ่งเขาบอกว่าก็เป็นคนจนมาตลอดชีวิตน่ะแต่เพราะว่าจะประกาศผลเนี่ยเมื่อไม่กี่วันเนี้ยว่าใครจะได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกลายเป็นคนรวยไปซะเลย เพราะว่าไม่ผ่านเกณฑ์เนื่องจากว่ามีรถยนต์แต่เขาบอกคุณป้าบอกว่ารถยนต์เขามันเป็นรถจักรยานยนต์เก่า1คันแล้วก็เคยครอบครองรถจักรยานยนต์อีก2คันแต่ว่าขายไปแล้วตั้งแต่20ถึง30ปีก่อนแต่ว่าข้อมูลน่ะพี่ป๋องมันยังอยู่ในระบบไงก็เลยทำให้ถูกตัดสิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็เหมือนข้อมูลที่บอกไปเมื่อสักครู่เนี่ยที่เคยบวชมาเป็น10ปีซึ่งออกมาแล้วแต่ข้อมูลมันยังอยู่ไงแต่ที่มันมีปัญหาเรื่องอะไรมันมีปัญหาเรื่องการเชื่อมโยงข้อมูลของแต่ละหน่วยงานนะทำให้ประชาชนไม่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในครั้งเนี้ยอันนี้คือแค่ยกตัวอย่าง2เคสนะมันก็มีหลายๆเคสอยู่เหมือนกันนะ
0: ก็อย่างหลายๆอย่างเนาะคือเขาบอกว่าระบบมันยังไม่สอดคล้องกันไงมันยังคือการอัปเดตอ่ะมันยังไม่เท่ากันถ้าเกิดมันอัปเดตเท่ากันเนี่ยมันก็จะไม่เกิดกับปัญหาแบบนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอดูแล้วทีเนี้ยที่เขาบอกว่าน่าที่จะหนักหน่อยก็คือว่าถ้าเกิดว่ามันติดปัญหาตรงไหนเนี่ยต้องไปที่หน่วยงานนั้นที่เราต้องไปชี้แจงไง
1: ต้องเดินทางไปอ่ะ
0: เออมันหนักตรงเนี้ยมันหนักตรงเนี้ยที่ต้องเดินทาง
1: ไปเดี๋ยวนะติดต่อแก้ไขหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสาเหตุที่ไม่ผ่านอย่างเช่นเมื่อสักครู่นี้นักบวชจะต้องไปสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติคุณป้าที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้ที่เขาเคยครอบครองรถจักรยานยนต์คันเก่า2ปีและปัจจุบันเป็นรถจักรยานยนต์แค่คันเดียวและคันเก่านานหลายปีด้วย
0: อ
1: ันนี้ก็ต้องไปที่ไหน
0: กรมการขนส่ง
1: ใช่เนี่ยกว่าจะได้บัตร
0: มันหนักตรงเนี้ยเดี๋ยวรอดูนะว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยที่จะถึงเนี่ยจะมีการปรับเรื่องของกฎเกณฑ์หรือว่าการแก้ไขปัญหานี้ในภาพรวมกันอย่างไรนะครับหมดเวลาแล้วครับประเด็นสุดสัปดาห์วันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับปฐมพรหานชาญชัยผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: เรากำลังอยู่ในระบบที่เก็บภาษีคนทำงานมากขึ้นเรื่อยๆแต่กลับเอาเงินไปอุดหนุนคนที่ไม่ยอมทำงานมิลตันฟริสแมนนักเศรษฐศาสตร์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดของศตวรรษที่20
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มี Mr. CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
7: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเพราะฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
8: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
9: ต้องเลิกไปเลยคร
10: ับเฮ้ยเดี๋ยว

0: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 minute market ที่จะเปิด air time ให้ผู้ประกอบการโฟนอินประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการฟรีภายใน2นาทีและช่วง SME ต้องรอดที่เราจะต่อสายตรงพูดคุยกับผู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็คเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ modern market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5 นาฬิกา
1: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรางกูร
2: สวัสดีครับท่านฟังที่รักทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ Business Connection เรามีนัดกับคุณทรงพลชันมาศกิจผู้ก่อตั้ง TV Direct และ CEO บริษัทต้นหอมให้คำปรึกษาด้านการปฏิบัติหรือ Strategy Execution นะครับสวัสดีครับคุณทรงพลครับ
3: สวัสดีครับคุณอาทิตย์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับและสวัสดีวีคที่29ของปีนี้แล้ว
2: เ มื่อกี้ระหว่างที่ผมแนะนำคุณทรงพลก็แบบเออเนอะคนเราเวลาถ้ามันจะเป็นผู้ก่อตั้งอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งแล้วเนี่ยตำแหน่งนี้จะอยู่กับเราตลอดไปใช่ไหม
3: เออใช่
2: ไม่มีเกษียณนะฟาวเดอร์นี่ไม่มีเกษียณนะเออ
3: มันเป็นแฟกต์ครับ
2: ใช่ไหมแบบเมื่อเราได้ตั้งมันขึ้นมาแล้วมันจะอยู่กับเราตลอดไป
3: มันเป็นแฟกต์ที่ nearly truth ละเพราะแฟกต์นี่มันทรูทนี่มันคือความจริงที่ไม่ต้องพิสูจน์นะฮะแต่แฟกต์นี่เป็นความจริงที่ต้องพิสูจน์มันถึงเรียกว่าข้อเท็จจริงนะเพราะมันมีทั้งอาจจะจริงหรืออาจจะไม่จริงวันนั้นเราต้องพิสูจน
2: ์ดูก่อนว่าจริงหรือเปล่า
3: ใช่แต่อย่างยกตัวอย่างเช่นถ้าพระอาทิตย์ขึ้นทางตะวันออกอันนี้ไม่ต้องพิสูจน์แล้ว ไม่ขึ้นทุกวันไม่ต้องถามด้วยทำไมมันขึ้นที่ตะวันออกก็เพราะมันขึ้นทางที่ตะวันออกไง
2: ก็มันหมุนทางนั้นแล้วไม่หรอกเขาเรียกอะไรพระอาทิตย์ขึ้นทางไหนเราถึงค่อยไปเรียกตามว่านั่นเนี่ยคือที่ตะวันออกด้วยเพราะฉะนั้นมันก็จะผิดไม่ได้หรอมั้ง
3: ก็ maybe ยกเว้นว่าโลกเปลี่ยนขั้วนะอันนั้นก็อาจจะ
2: หรือวันดีคืนดีหมุนอีกด้านนึงอะไรงี
3: ้เป็นชุดใหม่อีกทีนึงแต่มันบังเอิญมันหมุนมาประมาณหลายล้านปีแล้วมันก็เลยโอเคอ่ะ
2: จะเป็นเปลี่ยนในยุคเราหรือยังไงก็คงไม่ใช่หรอมั้ง
3: หรือเราอยู่ในกาแล็กซี่อย่างเงี้ยตอนเราเป็นเด็กพลูโตเป็นดาวเคราะห์ดวงที่8ตอนนี้แม่งไม่ใช่แล้วกลายเป็นดาวเดย์ไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็ว่าเทคโนโลยีมันก็พิสูจน์อะไรใหม่ๆขึ้นมาให้เราเห็นได้เรื่อยๆ
2: อืมครับ
3: เช่นเดียวกันกับที่เราจะคุยวันนี้ขอแทรกเรื่องของพวก interdisciplinary สักหน่อยจริงๆมันก็เป็นเรื่อง interdisciplinary นั่นแหละ
2: คำว่าขอแทรกก็คือเพียงแค่ว่ามันก่อนหน้าที่เราจะอัดครั้งนี้เคยดำริไว้ว่าหน้าเล็งจะคุยเรื่องนั้นแต่เมื่อ เหตุการณ์1ถึง2สัปดาห์เวลาเจออะไรน่าสนใจใหม่
3: ๆครับ
2: ก็เลยอยากจะต้องเล่าแหละนะต้องเล่าแหละแล้วเรื่องนี้เขาเรียกว่าไปเจอถึงต่างแดนเสียด้วยนะ
3: ก็พอดีได้มีโอกาสไปสัมมนาคอนเฟอเรนซ์ที่ฮ่องกงครับธีมของเขาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของ stakeholder governance ผมก็ไปฟังหน่อยก็ดีมันเป็นยังไงอัปเดตหน่อยซิว่า stakeholder เป็นอะไรยังไงแบบไหนนะฮะปรากฏว่าก็จะมี keynote speaker นะแล้วก็มี keynote คนหนึ่งครับขึ้นมาครับเขาชื่อเอ็ดเวิร์ดฟรีแมนครับเขาก็พูดขึ้นมาแล้วเขาก็บอกว่าเขาจะคุยเรื่องของ think beyond answer นี่
2: คิดอะไรนะให้มันก้าวไปไกลกว่าแค่คำตอบ
3: ใช่เป็น
2: เรื่องจะเป็นอะไร
3: action responsibility thinking อะไรประมาณอย่างเงี
2: ้
3: ยแล้วผมก็ฟังไปเสร็จแล้วผมก็ผมก็ถามคนข้างๆผมคนที่ไปด้วยกับผมก็อาจารย์ทนายนะ
2: ครับโอ้โหเจ้าพ่อกลยุทธ์น่ะเหรอ
3: เจ้าพ่อกลยุทธ์ก็ไปด้วยกันนี่แหละไปเผื่อจะไปนู่นนี่นั่นนะแล้วเราก็นั่งฟังแล้วก็ถามเอ๊ะคนนี้ใครวะทำไมเขาพูดเรื่องนี้เก่งจังวะเขาบอกว่าคนนี้แหละคือเจ้าของทฤษฎี stakeholder theory ผมนี่ชอบทฤษฎีมากเลยนะคุณอาทิตย
2: ์เหมือนจะเคยได้ยินแต่ผมไม่รู้เนื้อหนังมังสาอะไรทั้งสิ้นเลยนะของข้างในเนี่ยคุณสุพลจะได้กรุณาเล่าให้ผมและท่านฟังไปพร้อมๆกันจะได้หรือไม
3: ่เอางี้เราแปลคำนี้ก่อนว่าคำว่า stakeholder เนี่ยมันแปลว่าผู้มีส่วนได้เสีย
2: ถ้าภาษาฝรั่งก็คือเหมือน holder คือผู้ถือใช่ไหม
3: ใช่
2: stake ก็คืออะไรสักอย่างใน
3: ส่วน
2: นั้นร่วมกัน
3: ด้วยมีส่วนด้วย
2: คนถือนี่ส่วนด้วยส่วนของอะไร
3: ส่วนของอะไรสักอย่างหนึ่งเรากำลังพูดถึง stakeholder นะมันก็จะมี2คนครับคือมี shareholder กับมี stakeholder
2: ชร์โฮลเดอร์แชร์โฮลเดอร์นี่เข้าใจง่ายก็คือผู้ถือหุ้น
3: ผู้ถือหุ้นแล้วก็สเต็กโฮลเดอร์ก็คือผู้มีส่วนได้เสียยกตัวอย่างเช่นอสมทเนี่ยเป็นคัมพานีนะเป็นบริษัท
2: อสมทจำกัดมหาชน
3: ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจำไม่ได้แล้วว่ามีผู้ถือหุ้นอยู่กี่คนครั้งสุดท้ายเคยเห็นอยู่ประมาณแถวๆ 4-5,000 คนนะฮะอันนี้จะเป็นแชร์โฮลเดอร
2: ์
3: แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยสเต็กโฮลเดอร์ก็หมายถึงพนักงาน
2: ครับ
3: ซัพพลายเออร
2: ์
3: ผู้ฟังฟังนี่เป็นนะครับเนี่ยพวกเราผู้ฟังนะครับ
2: ไม่พวกเราผู้ฟังเนี่ยพวกเราไม่ถึงผมและคุณสมคน
3: เอาใหม่พวกเราคือคนฟังด้วยคนฟังก็ถือว่าเป็นลูกค้า
2: ใช่ใช่ใช่
3: ไหมแชร์โฮลเดอร์ก็ถือว่าเป็นสเต็กโฮลเดอร์หนึ่งในสเต็กโฮลเดอร์เหมือนกัน
2: ในแง่ที่เป็นเจ้าของ
3: ใช่แล้วก็พวกเลกูเลเตอร์นะครับผู้กำกับดูแลกฎระเบียบทั้งหลายอันนี้ก็เป็นสเต็กโฮลเดอร์รวมไปจนถึง government เพราะเขาอสมทได้รายได้มาก็ต้องไปจ่ายภาษีนะไปจ่ายธงจ่ายแท็กไปเสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็จะไปสู่สังคมครับยิ่งช่องของเราอ่ะเน้นเหลือเกินว่าเราเป็นคลื่นแห่งความคิดนะเพราะนั้นเราจะเป็นคนปลุกความคิดให้กับสังคมไทยเพราะนั้นเวลาเราทำอะไรปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีไอ้เรื่องพวกนี้เข้ามาเกี่ยวข้อง
2: ครับ
3: นะฮะซึ่ง stakeholder เนี่ยมันก็มีทั้ง internal แล้วก็ external นะนะ internal ก็อย่างพวกผู้บริหาร employee manager owner ของอะไรบางอย่างอะไรอย่างเงี้ย
2: ครับ
3: เนี่ยครับแล้วผมก็ใช้เรื่องนี้มาตั้งแต่ปี2005ฟังดูเหมือนดิเก่งนะ
2: 2005คือ21ปีละ
3: ครับเปล่าหรอกครับผมไม่ได้เก่งมีคนบังคับให้ผมใช
2: ้คนบังคับให้ผมใช้ใครนะฮะนะฮะ
3: ชื่อคุณวิสุทธิ์วิทยาฐานกรครับประธานผมนี่เองแหละแกก็เป็นคนที่ดูแลสังคมนะเป็น NGO คนหนึ่งเลยนะก็ดูแลอะไรประมาณอย่างเงี้ยครับ
2: แกเรียกว่ามีหลายบทบาทแล้วกันมีหลายบทบาทอยู่ในตัวคนเดียว
3: ใช่ใช่แล้วแกก็สอนผมหลายเรื่องของการดูแลสังคมเรื่องอะไรอย่างเงี้ยผมก็เคยทำมูลนิธิหนึ่งเป็นมูลนิธิที่ทำเรื่องของโรคเลือดนะฮะแล้วก็ไขกระดูกแล้วก็ไขกระดูก
2: ไขกระดูก
3: แล้วเราก็เป็นคนที่เป็นตอนนั้นไขกระดูกมันยังหายากอะคุณอาทิตย์มันต้องไปแมทที่ไต้หวันนั่งไปแมทที่อเมริกาบ้างประเทศไทยตอนนั้นมีคนโดเนอร์อยู่ไม่ถึง 5,000 คนเลย
2: โอ้ก็คือมันขาดแคลน
3: มากครับแล้วก็การทำครั้งหนึ่งเนี่ย 7-8 แสนบาทล้านหนึ่งก็
2: ราคาแพงอ่ะตามความขาดแคลนอีกเนี่ยแล้วมูลนิธินี้เข้าไปทำอะไรยังไงฮะ
3: มูลนิธิก็เข้าไปหาสตุ้งสตังค์ให
2: ้อันนี้ระดมทุน
3: คนที่ไม่มีเงินที่จะไปแมทสเต็มเซล
2: บางทีมีสเต็มแต่ว่าเขาอาจจะไม่มีเงินจะไปจ่ายค่าบริการ
3: เพราะว่าแค่ค่าแมทนี่ก็เป็นแสนแล้วนะคุณอาทิตย์
2: จ
3: ะมาดูว่าไอ้รหัสพันธุกรรมเรา16หลักเนี่ยแม่นตรงกันแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยตรงกัน15เราก็พอจะใช้ได้แล้วอะไรอย่างงี
2: ้นะแต่ว่ามูลนิธิก็ในแง่หนึ่งอันนี้อาทิตย์นี้ก็คือช่วยให้เขาเข้าถึงคนที่ต้องการและเข้าถึงได้แม้ว่าไม่มีกำลังทรัพย
3: ์ใช่ตอนนั้นน่ะเราทำได้อยู่ประมาณสัก30ราย
2: โอ
3: ้รอด12ตาย18
2: โอ
3: ้ผมก็ไม่ไหวละไอ้ที่ตายส่วนใหญ่ไม่ใช่ผู้ใหญ่นะคุณอาทิตย์เด็กเพิ่งเกิดครับพวกทาลัสซีเมียเนี่ยสมมติว่าถ้าพ่อกับแม่เป็นทาลัสซีเมียแล้วมาแต่งงานกันนะโอกาสที่ลูกจะเป็นทาลัสซีเมียอันนี้ 100% แล้วโอกาสที่ลูกจะแปลงร่างจากทาลัสซีเมียกลายไปเป็นลูคีเมียก็มีสูงนั้นเด็กที่เกิดใหม่มาบางทีเดือนนึงเนี่ยก็จะต้องเปลี่ยนเลือดเปลี่ยนถ่ายเลือดอะไรอย่างเงี้ย
2: โอ
3: ้ตอนนั้นก็ได้มีโอกาสไปดูวอร์ดเด็กที่จุฬาครับถ้ามีโอกาสลองไปดูนะครับตอนนี้ก็ยังมีอยู่นะฮะเราจะนึกไม่ถึงว่าเด็กทารกประมาณสักเดือนหนึ่งอ่ะที่ยาวไม่ถึงสักไม้บรรทัดหนึ่งอ่ะ
2: ก็คือไม่ถึง1ฟุต
3: จะมีพื้นที่ในการเสียบเข็มอะไรได้เยอะขนาดนี้วะ
2: โอ้โหคือแต่ว่าเป็นภาพที่แบบเห็นแล้วมันติดตามาก
3: เอออะไรอย่างเงี้ยแล้วผมก็ไม่ไหวเว้ยผมก็จะลาออกเว้ยผมก็ไปนั่งคุยกับคุณวิสุทธิ์แกก็สอนว่าเวลาเราเจออย่างเงี้ยถ้าคิดจะทำงานสังคม นะใจต้องกว้างพอใหญ่พอและลึกพอนะฮะลึกพอที่เราจะเก็บความผิดพลาดหรือเก็บความเฟลความไม่สำเร็จลงไปได้เพื่อจะให้ไอ้ความสำเร็จเนี้ยมันลอยพ้นขึ้นมาท่วมท้นไอ้ความไม่สำเร็จทั้งหลาย
2: ออกไปว่ามันเหมือนเป็นวิถีที่ธรรมชาติของเรื่องทำนองเนี้ยมันจะมีไอ้ความไม่สำเร็จมาหมดเยอะเพื่อให้ฝังไม่ให้เราไปไม่พ้น
3: แต่ที่นึกออกไหมเราแม่งมาจากกลุ่มแบบ management ไว
2: ้
3: เราแม่งเป็น KPI มันต้องเอาพุทธเอาคำอะไรอย่างเงี้ย
2: คือแล้วว่าอย่างนี้คือเหมือนธรรมชาติมันคนละแบบใช่ไหม
3: ท้องพอมันเฟลเว้ยแม่งไม่ไหวเว้ยไม่ไหว
2: พอคุณสมพลไปนึกถึงว่ามัน18กับ12อย่างนี้ใช่ไหม
3: มันเฟลมากกว่ามันหกสิบสี่สิบอะไรอย่างเงี้ยก็อยากบอกว่าต้องดูคนที่รอดเพราะถ้าเราไม่ทำอ่ะมันก็40เลยนะไอ้มันก็30เลยนะ
2: มันก็30แต่ว่าถ้าไม่มีสิ่งนี้12ก็จะไม่เกิด
3: ใช่
2: 12เนี่ย12ที่รอดก็จะกลายเป็น12ที่ไม่รอดถูกไหมถ้าไม่มีการช่วยเหลือเนี่ย
3: ถูก
2: แต่ควรจะมอง12เทียบกับ0ไม่ใช่12เทียบกับ18
3: แล้วแกบอกผมด้วยซ้ำไปแม้กระทั่ง1ต่อ29ก็ยังควรมอง1
2: เพราะเท่าว่ามี1เพิ่มขึ้นมา
3: แต่หนึ่งนั้นอ่ะ it's make a difference เพราะนั้นมันคือความแตกต่างอย่างนี้แล้วก็เนี่ยครับเราก็คุยกันเรื่องอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นไอ้ทฤษฎีผู้มีส่วนได้เสียเนี่ยผมก็เลยซึมซับจากแกมาตั้งแต่ตรงนั้นเลยนะ
2: แต่ว่ามีเหตุการณ์ในมูลนิธินั้นและในช็อตนั้นเนี่ยทำให้เป็นจุดเริ่มต้นของคุณสมพลในการเปลี่ยนมุมมองอ่ะว่างั้นได้ไหม
3: จริงๆต้องบอกว่าแกเปลี่ยนหลายเรื่องครับแกเปลี่ยนผมหลายเรื่องแต่หนึ่งในเรื่องที่ให้มาก็คือเรื่องนี้เพราะตอนนั้นอ่ะเรายังไม่ได้คิดจะเข้าตลาดหลักทรัพย์เลยนะเว้ยคุณอาทิตย์
2: อ๋อมันปี2005ใช่ไหมคุณสมพลเข้าตลาดปีไหน
3: 2012
2: อ่ะก็คือ7ปีหลังจากนั้น
3: จะเข้าตลาดอ่ะ2009อ
2: ่
3: ะ
2: กว่าจะคิดก็อีกตั้ง4ปีหลังจากวันนั้น
3: ก็ไม่ได้คิดว่ามันจะต้องเข้าไม่เข้าหรืออะไรไม่ได้อะไรแต่แกบอกว่าจริงๆแล้วเราต้องดูแลสังคม
2: เราต้องดูแลสังคม
3: เราต้องดูแลสเต็กโฮเดอร์นี่แหละ
2: เราต้องดูแลสเต็กโฮเดอร์นี่แหละ
3: แล้วแกก็ถามผมว่าสเต็กโฮเดอร์มีอะไรบ้างเงี้ยผมก็บอก
2: โอ้สเต็กโฮเดอร์มีอะไรบ้างเออ
3: แล้วก็ออกมาเป็น9กล่องครับเรามี9กล่อง
2: 9กล่องหมายถึงว่าในองค์ประกอบเนี่ย9หมวดหมู่ใช่ไหมที่มัน
3: ประกอบ9หมวดหมู่เรามีตั้งแต่เรื่องของภายในของเราพนักงานของเรามีเรื่องของซัพพลายเออร์มีเรื่องของลูกค้ามีเรื่องของโซเชียลมีเรื่องของ governance มีเรื่องของเจ้าหนี้มีเรื่องของ shareholder นะครับมีเรื่องของอุตสาหกรรมของเราเองนะฮะอุตสาหกรรมที่เราทำเนี่ยนะฮะคือตอนนั้นผมทำ direct marketing นะเพราะฉะนั้นเนี่ยนั่นเหตุผลที่ทำไมทีวีเล็กเริ่มทำเราก็เริ่มทำไปช่วยสมาคม
2: สมาคม
3: Marketing Association
2: กรณีนี้คือสมาคมวิชาชีพนั้นๆค่ะหรือกิจการนั้นๆใช่ไหมที่เราอยู่ร่วมด้วย
3: ส่วนสังคมตอนนั้นก็เราทำอะไรไม่ได้มากครับเราก็จัดโครงการในบริจาคเลือดครับบริจาคตั้งแต่ปีนั้นไล่มาเรื่อยๆนะจนกระทั่งผมออกเนี่ยเราหาได้ประมาณสัก 5-6 ล้านซีซีได้ละมั้ง
2: โอ้โห
3: ครับทุก3เดือนก็จัดทีนึง3เดือนก็จัดทีนึงครับเราก็ส่งผู้บริหารเราออกไปให้ความรู้ตามมหาวิทยาลัยเอาเด็กอยาก
2: นี่คือแชร์ประสบการณ
3: ์อะไรอย่างเงี้ยอะไรที่เราทำได้โดยที่เราไม่ต้องใช้เงินอะไรเยอะแยะทำให้หมดเลย
2: ซึ่งปรากฏว่าเอาเข้าจริงคือมันมีมากมายไก่กองที่เราทำได้โดยไม่ต้องใช้เงินใช่ไหมเพื่อบริการสังคมเนี
3: ่ยนะฮะหนึ่งในนั้นก็จะเป็นเรื่องของซัพพลายเออร์ครับ
2: ซัพพลายเออร์
3: ซัพพลายเออร์คือเราต้องไม่ขี้โกงเขาเราต้องไม่เอาเปรียบเขาเราต้องไม่อะไรเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคำว่าไม่เอาเปรียบไม่ได้แปลว่าเราจะต้องเสียเปรียบนะ
2: ไม่เอาเปรียบ
3: ช่องทางของผมเนี่ยมันต้องได้มาร์จิ้นเยอะ
2: ครับ
3: เพราะถ้าเราเสียค่าโฆษณาไปก็30%ของยอดขายเขาอะไรเง
2: ี้ยแต่คือภาระที่เราไม่จ่ายต่อมันเยอะเหลือเกิน
3: วันเนี้ยนะวันนั้นอ่ะมีแต่คนบอกว่าไม่เข้าใจแต่วันเนี้ยเจอ e-commerce เข้าไปเข้าใจหมดแล้วเคลียร์แล้วอ๋อค่าขนส่ง
2: ต้องมาโดนกับตัวมันต้องมาโดนกับตัว
3: แต่ตอนนี้รู้เลยอ๋อต้องมีจ่ายโน่นจ่ายนี่เสร็จต้องมีค่าโฆษณาอีกต้องมีอะไรอีกต้องมี
2: ไม่จบสิ้น พอไม่เจอนึกว่าเราไปขูดรีด
3: ก็เข้าใจครับเพราะเรื่องตอนนั้น direct mailing มันเป็นเรื่องเข้าใจยากนั่นแหละครับแล้วเราก็เอาเรื่องนี้มาเป็นตัวตั้งแล้วเราก็ทำงานกับสิ่งเหล่านี้มาตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา
2: อืม
3: นะฮะก็มันก็เลยฝังอยู่ในเซเลบัมของพวกเราโดยเพราะยิ่งการดูแลลูกค้าอย่างเงี้ยนะฮะมีศาสตราจารย์นักศึกษาอยู่คนหนึ่งเขาพรีเซนต์เปเปอร์วันนั้นเปเปอร์ด็อกเตอร์เรื่องของอะไรวะเรื่องของคัสเตอร์เมอร์ฟีดแบ็ก
2: คัสเตอร์เมอร์ฟีดแบ็กฟีดแบ็กลูกค้าเนี่ยนะ
3: ฟีดแบ็กลูกค้าแล้วผมก็บอกว่าเนี่ยผมก็เป็นหนึ่งผมก็ยกมือถามแหละถามไปถามมาแล้วเขาก็ผมก็บอกเขาว่าจริงๆเราผมก็ตอนผมเป็นเจ้าของกิจการในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยผมก็ซื้อระบบเลยนะผมซื้อระบบ Voice of Customer 20กว่าล้านเกือบ30ล้านนะ
2: Voice of Customer มันทำอะไรบ้าง
3: มาเพื่อฟังว่า Customer Feedback เรายังไงทั้งดีและไม่ดีแล้วเป็นยังไงอะไรยังไงแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะนั้นไอ้เรื่องเหล่านี้มันไม่ใช่เรื่องที่ต้องบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องอยู่ๆแล้วมันเกิดขึ้น
2: ไม่ใช่อยู่ๆแล้วเกิดขึ้น
3: ทุกเรื่องที่เรากำลังพูดเนี่ยมันเป็นสเต็กโฮเดอร์ที่มันมีพื้นฐานของกระบวนการค่านิยมหรือจริยธรรมในการที่เราจะต้องคิดว่าเราจะดูแลเขาก่อนนะ
2: คิดว่าจะดูแลเขาก่อนแต่ถ้าไม่คิดว่าจะดูแลเขาก่อนเราคิดยังไง คนที่ไม่คิดอย่างนี้เขาจะคิดยังไง
3: เขาก็ช่างมันไม่ต้องสนใจอะไรไง
2: ฉันไม่แคร
3: ์ฉันเป็นองค์กรอ่ะฉันก็ทำมาหากินไปฉันก็หาเงินได
2: ้โอ้ไอ้คุณสมบูรณ์พอมันพูดแบบนี้มันก็นึกขึ้นมาว่าคือถ้าเรายังไม่ได้คิดว่าเราไปเกี่ยวข้องหรือไปโยงอะไรกับใครบ้างเนี่ยองค์กรหรือเจ้าของธุรกิจหรือว่าผู้ถือหุ้นแล้วกันนะส่วนเจ้าของเนี่ยมักจะมีแนวโน้มที่โฟกัสที่ตัวเองโฟกัสที่กำไรการเงินอะไรแคบๆแต่ว่าจะมองไม่เห็นความโยงใยระหว่างกิจการและสิ่งรอบตัว
3: To be fair ในกระบวนการในการที่จะพูดอย่างนั้นเนี่ยมันมี2คนนะมันมีแชร์โฮเดอร์กับสเตคโฮเดอร
2: ์เออ
3: นะแชร์โฮเดอร์เนี่ยเขาคาดหวังบางอย่าง
2: เขาแง่ติดเพราะว่าเขาลงทุนเขาเป็นเจ้าของใช่ไหมในกิจการ
3: เพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่ทีมบริหารเนี่ยจะทำให้ถูกใจแชร์โฮเดอร์เนี่ยแล้วก็จะได้ประโยชน์ในสิ่งนั้นด้วยเนี่ยมันก็หนีไม่พ้นครับเราต้องทำเรื่องของตัวเลขทำเรื่องของผลกำไรทำเรื่องของ
2: ดิ
3: เดนโบนัสอันนี้มันเป็นช็อตเทอมมันเป็นช็อตเทอมที่มันเห็นได้จับต้องได้แล้วทุกคน
2: วัดอยู่ตลอด
3: ค่ามันเยอะ
2: ได้เสียอยู่ตรงนั้นโดยตรง
3: ให้ค่ามันเยอะในขณะที่เรื่องบางเรื่องอ่ะเช่นถ้าตอนนั้นอ่ะเราสามารถที่จะทำให้ direct marketing อ่ะมันเป็นที่รู้จักแล้วเป็นที่ใช้งานได้ดีกับผู้ประกอบการ
2: อ่
3: ะพอมาถึงวันนี้เนี่ยผู้ประกอบการจะเข้าใจเรื่องนี้แล้วจะสามารถมีวิธีรับมือกับ e-commerce ได้ดีกว่านี
2: ้โอ้
3: คุณอาทิตย์เราทำไม่สำเร็จจะบอกว่าเราเล็กเกินไปหรืออะไรเกินไปก็ได้หมดแล้วครับข้ออ้างแม่งมีเยอะแต่สุดท้ายก็คือเราเก่งไม่พอที่เราจะทำให้สำเร็จถ้าเราทำได้สำเร็จเนี่ยคนที่เข้าใจเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าทำไมจะต้องทำเรื่อง database ทำไมจะต้องทำเรื่อง direct to consumer ทำไมจะต้องมีอย่างนี้แล้วถ้าวันนี้เนี่ยคุณมี database ของคุณแล้วคุณไปใช้งาน e-commerce ชีวิตจะดีมากครับชีวิตจะดีมากอย่างเงี้ยครับเป็นต้นเพราะนั้นไอ้เรื่องบางเรื่องมันต้องใช้เวลาแล้วที่สำคัญคือบางทีมันตอบไม่ได้ณเวลานั้นว่าทำไม
2: ผมอ่ะจำได้ว่าคุณสุโพลปรารภทำนองนี้ถ้าอย่างน้อย 3-4 ปีที่ผ่านมานะถ้าผมจำไม่ผิดนะเวลาคุยกันอ่ะบางทีก็จะแบบว่าพอมันมีว่ามีแพลตฟอร์มแต่ช่วงถ้าแพลตฟอร์มมันกำลังขึ้นน่ะหรือตั้งแต่ช้อปปี้กลางๆช้อปปี้กลางๆจนมาถึง TikTok แรกๆจนมาถึง TikTok กลางๆอ่ะนะมันก็ดูเหมือนแบบทุกคนก็รู้สึกว่าจะไปทำไมก็ในเมื่อทางนี้มันจ่ายเท่านั้นได้เท่านี้นู่นนี่นั่นใช่มั้ยมันจะเป็นลักษณะนี้แล้วลูกค้าคุณสมพลก็จะมาถามคุณสมพลว่าเหมือนมันไม่มีแรงจูงใจจะทำมันให้อารมณ์อย่างนั้น
3: ใช
2: ่ณวันที่อยู่ในเฟสนั้นนะคล้ายๆว่าก่อนที่แพลตฟอร์มจะรวบหัวรวบหางแล้วขนาดเนี้ย
3: วันนี้ก็ไม่เป็นไรเราก็ต้องอยู่กับมันครับ
2: ครับ
3: นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย มันก็เลยยากมากในการที่คนจะเข้าใจเรื่องของ stakeholder นะฮะยิ่ง stakeholder ไม่เข้าใจไม่ต้องพูดถึง governance เลยนะ
2: governance กว้างกว่า stakeholder เหรอ
3: มันคือตัว G ครับมันคือ ESG ครับมันคือกระบวนการของธรรมาภิบาลน่ะเราจะทำยังไงให้มันสามารถที่จะมีธรรมาภิบาลได้ดีครับนะซึ่งผมก็ไม่เคยหาคำตอบได้เลยนะได้เลยครับหาไม่ได้เลยแล้วผมก็พยายามจะทำเท่าที่เราทำได้ส่วนใหญ่ก็จะ please shareholder ซะเยอะครับเพราะ shareholder ก็จะส่งตัวแทนมาในนามของ board of director
2: โอ้ถึงเนื้อถึงตัวเราสุด
3: ๆอันนั้นเขาก็จะเป็นคนควบคุมกำกับดูแลสิ่งต่างๆให้เป็นไปตามนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะไปเน้นที่ transaction ครับซื้อขายได้เงินจบซื้อขายได้เงินจบมันก็จะเป็นแบบนี้นะมันจะเป็นรายการ
2: คือโฟกัสที่มันเห็นจะแจ้งอยู่ตรงหน้าเป็นหลัก
3: ซึ่งก็ไม่ได้เรื่องผิดนะครับแต่ว่ามัน
2: มีที่ถูกกว่านั้นใช่ไหมไม่ได้ผิดแต่ว่ามันอาจจะมีที่ถูกได้มากกว่านั้น
3: มันเป็นเวอร์ชั่นทั่วๆไปของบริษัทครับ
2: ครับ
3: เพราะนั้นพอมิสเตอร์ฟรีแมนเขาขึ้นไปพูดบนเวที
2: ฮะพูดบนเวที
3: เขาเป็นคีย์โน้ตสปีกเกอร์ไงแล้วเขาต้องขึ้นบนเวทีเขาต้องพูดตอนก่อนที่จะเปิดคอนเฟอเรนซ์อะไรอย่างเงี้ยแล้วแกก็พอแกอธิบายว่าtheory เป็นยังไงอะไรเป็นยังไงเนี่ยผู้มีส่วนได้เสียมันต้องเป็นยังไงแกให้หลักอันนึงมาครับว่าจริงๆแล้วอ่ะหลักการของ stakeholder governance น่ะมันไม่ใช่เรื่องของ transaction thinking แต่มันเป็นเรื่องของ relationship thinking
2: โอ้นี่ฟังแล้วต้องขีดเส้นใต้เลยนะมันกำลังเทียบระหว่างวิธีคิด2แบบอันนึงคือเรียกว่า transactionอีกอันหนึ่งเรียกว่า relationship
3: ถูกแล้วไอ้ relationship capital เนี่ย มันก็มีได้จริงคนแรกที่เอามาใช้ก็คือ Starbucks Starbucks เอา relationship capital ไปทำอยู่ใน balance sheet เลยนะตีมูลค่าเหมือน goodwill เลยอะ
2: โอ้เหรอ
3: ตอนนั้นน่ะ
2: โอ้
3: ได้เป็นพันล้านนะเว้ยคุณอาทิตย
2: ์โอ้
3: ไม่น้อยนะไม่น้อยนะคือเขาบอกงี้เขาบอกว่า
2: ประเมินยังไง
3: ถ้าใครมาเทคโอเวอร์สตาร์บัคไปเนี่ย
2: ครับ
3: สิ่งที่จะได้จากกระบวนการการทำงานของสตาร์บัคเนี่ยคือ relationship ระหว่างสตาร์บัคกับ
2: ลูกค้าป่ะ
3: ไม่กับฟาร์มแอร์70,000แห่งทั่วโลกแล้วเป็นสายสัมพันธ์ที่ดีมากๆเป็นความไว้วางใจกันในระดับที่แบบดีมากๆ
2: โอ้ที่เขาบ่มกันมานะผ่านการร่วมการงานนะหลายสิบปีไงนะ
3: อันเนี้ยผมเคยอ่านเจอตอนนั้นมันอยู่ในปีประมาณสัก2009-2010แถวๆนั้นตอนนั้นจะเข้าตลาดก็บ้าหลายเรื่องนะก็เข้าไปเซิร์ชหาดูอะไรดูมาวันนี้ครับ relationship capital ที่ Starbucks กำลังทำเนี่ย มันก็ไปเน้นเรื่องของกระบวนการของลูกค้าซื้อสัมแล้วมันคำนวณออกมาเป็นเงินได้จริงๆแล้วนะคุณอาทิตย
2: ์ซึ่งก็คือภาษา CA มันคือ Customer Lifetime Value อะไรทำนองนั้นใช่ไหม
3: หนักกว่านั้นอีก
2: คือ
3: กว่านั้นอีกคือ Lifetime Value เนี่ยมันยังต้องมีการมานั่ง Impairment มานั่งดูอีกหลายๆเรื่องนะแต่สิ่งที่สบักทำคือตอนนี้เนี่ยเขามีเงินสดที่ลูกค้าเอามา
2: ใส่ไม่ได้บัตร
3: สตาร์บัคอยู่ 35,000 ล้านเหรียญ
2: เรื่องนี้มันมากแม่งยิ่งกว่าธนาคารอีกคนพร้อมใจจะเอาเงินไปถมไว้ตรงนั้นเฉยได้ดอกเบี้ยไหมได้ดอกเบี้ยไหม
3: ไม่เคยได้ครับ
2: ได้ดอกเบี้ยไหม
3: 5% เนี่ย 1,500 ล้านเหรียญนุ้ย
2: เอาไว้ฝากต่อคือกินเงินขำๆไปเลยนะ
3: แล้วมันก็เอามาคำนวณว่าเนี่ยถ้ายังเป็นอย่างนี้ได้อยู่แล้วมันก็ออกไปอี projection discount cash flow กลับมาเป็นอย่างนี้ใส่แวดเข้าไป 12% ใส่ความเสี่ยงเข้าไปอีก 6% นู่นนี่นั่นกลับมาโหเท่าไหร่วะ7 8เกือบหมื่นนะเกือบหมื่นหมื่นล้านเหรียญนะ
2: โอ้โหยูนิคอร์นเกือบ10ตัวที่เป็นเงินสดนะไม่ใช่มูลค่านะ
3: ครับ
2: โอ้โห
3: นะเพราะฉะนั้นเนี่ยฟรีแมนเขาเลยบอกว่าเราต้องเลิกคิดถึง transaction แล้วเปลี่ยนมาเป็น relationship

0: เพราะกระบวนการของการทำ relationship เนี่ยมันจะก่อให้เกิดลูกค้าซื้อซ้ำมันจะก่อให้เกิดซัพพลายเออร์ที่พัฒนา
1: ต่
0: ส
1: อ
0: ิน
1: เนื
0: ค
1: ่อ
0: ้
1: ง
0: า
1: ต่อ
0: ร่ว
1: เ
0: ม
1: นื่
0: ก
1: อง
0: ันนะฮะมันจะทำให้พนักงานเนี่ยมีความไว้วางใจและเติบโตไปกับบริษัท
1: ถูกมันถึงจะเรียกว่าโตไปพร้อมกันได้
0: ใช่
1: ไม่งั้นไม่ใช่ว่าปีหนึ่งเอาเข้าเอาออกเสร็จทำปีหนึ่งออกปีนึงออกปีนึงออกเวียนไปเรื่อยๆแล้วมันจะยังไงอ่ะถูกไหมคุณสมบลมันจะมีฐานอะไรในการต่อเนื่องให้เติบโต
0: เพราะว่าถ้าเรายังเน้นเรื่องของ transaction เนี่ยเราเน้นเราจะได้ซื้อขายครับเราจะได้ระยะสั้นๆนะทุกคนก็จะสนใจเรื่องราคาทุกคนก็จะต่างคนต่างให้นั่งนับใครได้มากกว่าใครได้น้อยกว่าแต่ถ้าเป็น relationship อ่ะมันจะร่วมกันเติบโตมันจะ
1: ใช
0: ไป
1: ่
0: ได้แบบยาวๆมันจะสนใจเรื่องความไว้วางใจมากกว่าใครจะได้อะไรแล้วมันจะสร้างคุณค่าร่วมกันแบบนี้นี่คือกระบวนการในการทำ stakeholder governance
1: โอ้
0: เจ๋งนะเพราะนั้นมันต้องมีเรื่องของการดูแลพอเรามี relationship นะมันก็ต้องมีการแคร์กันต้องมีการดูแลกันนะฮะถ้าเราไม่ดูแลความเอาใจใส่ความไว้วางใจมันก็จะไม่เกิดขึ้นและนี่คือเหตุผลที่ทำไมของสาย stakeholder theory เนี่ยมันต่างจากพวก economic ทั้งหลาย
1: เพราะ economic เป็น transaction based ใช่ไหม
0: ถูกอีโคโนมิกมันจะนั่งนับตลอดเวลาเลยอ่ะว่าเอ๊ะใครได้มากกว่ากันฉัน
1: น
0: ได
1: ั
0: ้
1: บ
0: เท่
1: เป
0: า
1: ็
0: ไ
1: น
0: หร่
1: ดีลต่อดีลอ่ะใครแค่ว่าดีลต่อดีลแต่
0: จ
1: พ
0: ะ
1: อ
0: เป็
1: ม
0: น
1: ัน
0: ออกม
1: ม
0: า
1: ี relationship relationship เนี่ยผมเข้าใจว่าดีลนี้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรบางทีเพราะเรา
0: ดีลนี้เรา
1: แค
0: เส
1: ร
0: ีย
1: ์
0: บ้างดีลนี้เราเสียบ้างดีลหน้าเราอาจจะได้เออคนนั้นม
1: ห
0: ั
1: ร
0: น
1: ือวันนี้ยังวันนี้ยังไม่วันนี้ยังไม่คุ้มไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามองแล้วว่าถ้าเราผ่านตรงนี้ไปได้อีก2-3 ปีมันน่าจะประมาณไหน
0: เขาเปรียบเทียบดีนะคนหนึ่งที่เขาเปรียบเทียบอย่างนี้ไว้เขาบอกว่าสมมติคุณกับผมไม่กินกาแฟกันนะ
1: ครับ
0: ไอ้วันนี้ผมเลี้ยงคุณอาทิตย์แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณเลี้ยงผมกลับด้วยนะ
1: อันนั้น transaction ยื่นหมูเมื่อไหร่ถ้ามันยื่นหมูยื่นแมวเมื่อไหร่ถ้ามันต่างตอบแทนถ้าเมื่อไหร่มันมีให้แล้วลงบัญชีว่าจะต้องเอาคืนในจำนวนเท่าๆกันน่ะเมื่อนั้นเนี่ยคือ transaction เสมอ
0: แล้วเขาก็บอกว่าไอ้บริษัทส่วนใหญ่อะที่มันสร้าง value creation หรือไม่สามารถจะ capture value ได้เนี่ยก็เพราะไม่เข้าใจเรื่อง relationship ง่ายๆแบบนี้ก็เอาฟังแล้วก็ดีครับแล้วมันก็มีความหมายอยู่สัก2 อย่างด้วยกันนะด้านการบริหารเนี่ยมันช่วยทำให้ธุรกิจดีขึ้นไม่ใช่แค่ทฤษฎีด้วยนะแต่ไม่ใช่แค่ทฤษฎีด้วยนะแต่มันจะเกิดขึ้นได้จริงจากกระบวนการในการทำงานบางอย่างที่จะจับต้องได้ในที่สุด
1: บางอย่างเหรอแล้ว
0: ล
1: มี
0: อง
1: คุณ
0: น
1: ส
0: ึ
1: ม
0: ก
1: บัติใช้คำว่าที่จะต้องจับต้องได้ในที่สุด
0: ลองนึกถึงนะสมมติว่าถ้าเราบริหารงานแล้วเราไม่ต้องดูแลสเต็กโฮลเดอร์นะเราก็เป็นทรานแซคชั่นเวลาเราจะให้ลูกน้องเราทำงานล่วงเวลาเราต้องทำไงครับ
1: จ่ายโอที
0: จ่ายโอทีแต่ถ้าเรามี relationship แบบนี้เนี่ยเฮ้ยน้องๆวันนี้ช่วยเฮียหน่อยเขาจะไม่คิดอะไรมากเขาจะทุ่มเทอย่างเต็มที่ในการทำซัพพลายเออร์ถ้าเขามี trust กับเราเมื่อไหร
1: ่
0: เขามี relationship กับเราเมื่อไหร่เราก็จะบอกว่าเอ้ยอย่างนี้ได้ไหมเฮียส่งให้ผมก่อนเดี๋ยวผมโอนให้ทีหลังพอดีผมอยู่ต่างประเทศส่งไหมส่
1: งแต่ถ้าบางเจ้
0: า
1: สมมติไม่เคยค้ากันมาก่อนหรือเที่ยวมากเงินไม่มาของไม่ไป
0: หรืออย่างลูกค้าอย่างเงี้ยโอเคอ่ะถ้าเราดูแลเขาดีอ่ะแล้วเราทำผิดบ้างอ่ะสมมติพลาดไปบางเรื่องอย่างเงี้ยนะโอกาสหรือดีกีการให้อภัยก็จะสูงกว่า
1: เพราะเขาเชื่อแล้วว่าครั้งเนี้ยพลาดแล้วอาจจะเป็นเหตุสุดวิสัย
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ relationship ของไอ้การบริหาร stakeholder เนี่ยผมก็เพิ่งเก็ตวันนั้นเลยนะว่าจริงๆแล้วมันก็เหมือนกับกำเช้งในประเทศไทยเลยนะไม่ต่างกันเลยว่ะแต่พอเราบอกว่ามาใช้ relationship ในมุมของเรามันเหมือนเนกาทีฟยังไงก็ไม่รู
1: ้คือพอพูดความสัมพันธ์เฉยๆมันดูไม่มีตัวเทียบนะแต่พอมันเอา transaction วางก่อนเพราะนั้นมันคือ currency หลักในการทำมาหากินของพวกเราแล้วค่อยเทียบว่า relation เนี่ยมันอาจจะเหนือกว่า transaction ได้นะด้วยนู่นนี่นั่น
0: แล้วมันก็เป็นอย่างนั้นเลย
1: เขาเรียกว่าอธิบายโดยมี reference บนฐานหลักแล้วก็ให้มันดีกว่าก็เลยดูดีขึ้นมาทีเดียวเชียว
0: ใช่
1: แสดงว่าก่อนหน้าวันนั้นเนี่ยคุณสมพลคำว่า relationship กับคำว่า stakeholder เนี่ยมันอาจจะไม่ได้โยงขนาดนี้ใช่ไหม
0: ไม่ผมไม่ได้
1: ไม่มีไม่มีคีย์เวิร์ดน
0: ผ
1: ี้
0: ม
1: มาโย
0: ก็
1: ง
0: แค
1: กั
0: ่
1: นใช่ไหม
0: ผมก็แค่คิดว่าไอ้สเต็กโฮลเดอร์ก็เราก็ต้องดูแลล่ะมันก็เป็นผู้ได้เส
1: เอ
0: ีย
1: อ
0: นะนะมันนี่ไม่นับรวม Minority Protection แบบพวกแชร์โฮลเดอร์รายย่อยด้วยนะ
1: เออ
0: เอออย่างเงี้ยมันก็เป็นสเต็กโฮลเดอร์อีกรูปแบบหนึ่งที่เขาไม่ได้มีส่วนได้เสียไม่ได้มีโอกาสที่จะเข้ามามีปากเสียงในองค์กรอะไรอย่างเง
1: อ
0: ี้
1: ื
0: ย
1: มอืมอืมอืมคล้ายๆเราก็ต้องชิงโปรเทคเสียงที่อาจจะไม่ได้ยิน
0: ครับ
1: ชิงลงมือแบบนั้นก่อนใช่ไหม
0: ครับมันเปิดโลกมากคุณอาทิตย์มัน
1: โอ้
0: เ
1: โ
0: ป
1: ห
0: ิดโลกมากครับแต่วันนี้โลกเรากำลังจะปิดแล้วใช่ไหม
1: แสดงว่าภาษากายผมได้ผล คือ
0: หมดเวลาเดี๋ยวข้างหน้าม า
1: ีจับไตเติ้ลกู
0: คุย
1: ต้องมี
0: ต่อเรื่องของความหมายที่สองของ stakeholder theory นะครับ
1: โอเคครับติดตามนะได้ไหมฟัง
0: ครับผม
1: ช่วงนี้นะขอบคุณคุณโสพลนะครับวันน
0: ค
1: ี้
0: ร
1: นะ
0: ั
1: ค
0: บ
1: ร
0: ส
1: ั
0: ว
1: บ
0: ัสดี
1: ค
0: คร ร
1: ั
0: ับ บ
1: เดี๋ยวฟังเดี๋ยวพักคู่นึงฮะเดี๋ยวเบรกหน้าพบอาจารย์ธัญวัฒน์ครับ
2: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานกูล
3: ก้าวถึง 5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: การได้เปล่าไม่มีในโลกทุกสิ่งที่ดูเหมือนได้มาฟรีๆล้วนมีต้นทุนและการคาดหวังแฝงเสมอมิลตันฟรายแมนเจ้าของรางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร์
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรางกูล
6: กลับมาพบกันในช่วงที่2นะฮะยังอยู่กับคุณอาทิตย์นะฮะก็ต้องบอกว่าคุณอาทิตย์อยู่ต่อคุณอาทิตย์
1: ครับ
6: ช่วงแรกแล้วนะครั้งที่แล้วเนี่ยคุยกันเรื่องเงินนะ
1: โอ้สำคัญเลยสำคัญ
6: เงินเนี่ยสำคัญมากนะแต่ธุรกิจดีเนี่ยแต่ว่าเงินไม่ไหวเนี่ยเสร็จเลยนะ อย่างกรณีโน้ตเนี่ยก็คือธุรกิจดีคือตัวธุรกิจเขาอะมาจากตัวเขานะธุรกิจอื่นแย่หมดนะคือพูดง่ายๆก็คือตัวเดียวดี
1: ซึ่งเหมือนเขาเรียกเป็นธุรกิจหลักกันเนาะ
6: เป็นแคชคาวเลยธุรกิจอื่นเนี่ยขาดทุนหมดเลยปีหนึ่งขาดทุน40-50 ล้านบาทแล้วก็ไอ้ตัวที่ลงทุนอะไรเงี้ยก็โดนคนชวนไปแบบไม่ควรลงอ่ะแล้วก็ลูกน้องโกงอะไรพวกเนี้ย
1: ครับ
6: เพราะฉะนั้นเนี่ยโน้ตเนี่ยจะเป็นกระเชอก้นรั่วคือหมายถึงว่าถ้าไปทำไม่ได้มันก็ต้องตักไปเรื่อยๆตักไปเรื่อย
1: ๆ
6: แต่เนี้ยผมมาสังเกตเห็นนะเขาก็เบื่อนะเบื่อเขาเบื่อที่จะทำไปตัวไอเดียวอ่ะไอปีปลายปีที่แล้วอ่ะก็ทำแค่5 รอบ
1: ครับ
6: ผมเข้าใจว่าน่าจะหาแคชมากไงนะครั้งที่แล้วเนี่ยเขาทำ5 รอบนะผมไม่แน่ใจว่าน่าจะปลายที่แล้วหรือต้นปีนี้ผมก็ไม่แน่ใจ
1: ครับ
6: ใช่ไหมแล้วก็เขาเบื่อคือผมคิดว่าเวลาคนมันอายุสักใกล้60 หรือ 60เนี่ยไม่อยากแข่งเลยนะโน้ตยังพูดเลยว่าจริงๆควรจะสบายได้แล้ว
1: ใช่ไหมว่ามันเก็บ
6: 20 ปีแล้วทำงานมาหนักอะไรเงี้ย
1: ถ้ามันเขาเรียกมีเอาไปลงทุนแล้วเกิดดอกออกผลจนอาจจะไม่ต้องธุรกิจหลักก็แปลงไปเป็นอย่างอื่นแทนวิถีชีวิตใช้อยู่กับวงจรรายได้อีกแบบนึง
6: อันนี้ก็คือแบบว่าคือคนเราอ่ะควรจะสนใจเรื่องการหาเงินใช้เงินหรือว่าบริหารเงินวะคือมันก็ต้อง3 อย่างเลยนะ
1: มีสมดุลใช่ไหมของมันอยู่
6: ใช่ไหม
1: ชีวิต
6: หาเงินหาเงินเสร็จปุ๊บว่าเงินที่หาเนี่ยจะใช้ยังไงหมายถึงว่าถ้าหาได้เยอะเนี่ยคุณจะต้องบริหารนะ
1: ใช่ไหมใช้ส่วนเท่าไหร่เก็บเท่าไหร่ใช่ไหมจัดสรรยังไง
6: ยังไงจะบริหารโดยให้มืออาชีพที่เป็น
1: ที่ปรึกษาไหม
6: ไ
1: ป
6: เน็ตแบงเกอร์หรืออะไรพวกนี้ใช่ไหมหรือว่าจะไปหาคนที่คุณคิดว่าเก่งแล้วก็ทำตามเขาอันนี้ก็เสี่ยงใช่ไห
1: ม
6: ถ้าคิดว่า 3-4% ต่อปีก็มีอสังหาปล่อยเช่าอะไรเงี้ยลงทุนทองบ้างอะไรเงี้ยนะคุณก็ทองก็ไม่ใช่ไปกู้เงินมานะเพราะมันมีทองตกนี่ใช่ไหมม
1: ี
6: ครั้งตกไปต่ำกว่า 4,000 เหรียญนี่ไง
1: 3,900
6: เอากว่าด้วยเนี่ยตอนนี้ขึ้นมาหน่อยนึงนะทองก็ไม่มียังไม่ถึง7เลยอ่ะนี่กำลังแย่เนี่ย6กว่าอย่างเงี้ยกลับไปเหมือนเมื่อต้นปีอะไรพวกเนี้ยใช่ไหมอันเนี้ยมันเราจะต้อง protect financial fundamental ทั้งชีวิตส่วนตัวแล้วก็ชีวิตของกิจการใช่ไหมทีนี้เขาก็บอกต่อนะที่เราทิ้งท้ายไว้อ่ะนะคุณอาทิตย์ว่า
1: ครับ
6: มีอยู่เรื่องนึงในช่วงเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยนะนะครับเขาบอกว่าเราจะต้องให้ความสำคัญในค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายไม่จ่ายธุรกิจสะดุดเงินเดือนน้ำไฟ อะไรพวกเนี้ยนะ
1: โอ้แล้วคือแบบไม่มีคือตัดไม่พอไม่มีสมมติเงินเดือนเนี่ยคนอาจจะถ้าไม่ไหวก็ออกเลยเราก็รันต่อไม่ได
6: ้อย่างร้านคุณก็ต้องจ่ายค่ายาใช่ไหมเออที่สั่งอีกอันแล้วนะมาไว้
1: คอนโด
6: ห
1: นึ่ง
6: ปกติไปคอนโดนะแล้วมาคอนโดนี่ไม่มียากินเลย
1: เอาเหรออ๋อยังมีสองที
6: อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างคุณอาทิตย์ส่งมาเอ้ยส่งมาก่อนเลยเดี๋ยวผมโอนให้เพราะผมเนี่ยบางทียาเก่าไม่หมดผมก็ไม่เปิดไงไม่เปิดปุ๊บเนี่ยผมก็ไม่ได้ใบเสร็จเนี่ยไม่ได
1: ้
6: ก็จ่ายช้าไงใช่ไหม
1: ครับ
6: อย่างเงี้ยพอคุณมาก่อนปุ๊บแคชโฟผมก็ตรงเลย
1: ใช่มันก็แมทชิ่งกันไปแมทชิ่งกันไปอันนี้
6: บางทีอย่างเงี้ยมันก็อาจจะไม่ให้เครดิตไงใช่ไหมให้เครดิตช้าอะไรเงี้ยใช่ไหมหรือให้เครดิตแล้วคุณจะมาให้เครดิตผมอีกทำไมล่ะไม่จำเป็นไงการที่ซื้อให้ผมได้ราคาดีเนี่ยมึงไม่ต้องมาให้เครดิตกูแล้ว
1: ครับ
6: เข้าใจมั
1: ้ยคือที่พูดจะชี้ประเด็นนี้คือว่าไอ้จารกิจการที่ท่านทำอ่ะท่านจะรู้อยู่แล้วว่าอันไหนของท่านเนี่ยถ้าตัดแล้วมันมีปัญหาแน่ใช่ป่ะไอ้พวกเนี้ยให้ระวัง
6: แต่เรื่องนึงเนี่ยไอ้เรื่องค่าใช้จ่ายที่ต้องเพิ่มเนี่ยเพราะว่ามันทำให้เรา survive หรือ thrive ก็คือรอดและชนะเนี่ยเช่น
1: รอดแล้วรุ่งขึ้นมา
6: ไปเรียน AI ไหม
1: นี
6: ่อาจารย์ธัญวัฒน์เปิดเรื่องการสร้างมือซ้ายมือขวาด้วย AI อะไรเงี้ย
1: นี่
6: หมายถึงว่าสร้างตัวคนนะแล้วก็จะสร้างตัว AI ให้เป็นมือซ้ายมือขวาก็ได้อย่างเงี้ยควรไปเรียนไม่ใช่ว่าไม่เอาแล้วก็จ้างก็อยู่อย่างเงี้ยไม่ได้
1: ไม่ใช่ตัดทั้งหน้ากระดาน
6: เพราะว่า AI เนี่ยมันจะไปช่วยจัดค่าใช้จ่ายที่ไม่ต้องที่ต้องจ่ายไม่จ่ายธุรกิจสะดุดด้วยก็คือเงินเดือนไงพูดง่ายๆเราลดเงินเดือนเราลดจำนวนคนในบริษัทเราได้แต่หมายถึงว่าเราก็จะต้องสร้าง AI ขึ้นมาช่วยเราหรือว่าให้สายมือของเราเนี่ยมันอยู่กับ AI แล้วมันเกิด productivity สูง
1: เพราะว่าถ้าไม่มีอย่างเงี้ยมาแทนแล้วทำให้ productivity ที่สูงเนี่ยมันก็เท่าออกไปการไปลดไงแต่คุณวัฒน์พูดอย่างเงี้ยคือได้งานมากขึ้นด้วยแต่ด้วยรายจ่ายที่น้อยลงในบางอันมันมีทางออก
6: คนอ่อนเนี่ยคนคิดอ่อนๆเนี่ยมันก็จะตัด marketing แต่ถ้าคนเก่งจะดูว่าอะไรคือ waste
1: นี่คำถามไม่เหมือนกันนะคำถามไม่เหมือนกันนะอันนั้นไม่บางคนมันเห็นแค่หมวด marketing หมวดโฆษณาปุ๊บ AR ตัดหมด
6: เออ
1: แล้วซึ่งตัดไปแล้วเนี่ยสุดท้ายยอดมันจะลดฮวบหรือเปล่าอย่างเงี้ยอันนี้ไปสร้างปัญหาใหม่ที่หนักกว่าเดิมในอนาคต
6: คือตัดเวสแล้วก็รักษาการใช้จ่ายที่มันสร้างแค
1: ช
6: สร้างทรัสต
1: ์
6: หรือว่าเป็นการรักษาลูกค้าให้อยู่กับเราหรือว่าไปลงทุนในการสร้างชานอลหรืออะไรพวกนี้ efficiency อะไรก็ตามแต่เป็นนะเช่นเราไปตัดงานอีเวนท์ที่ไม่ได้สร้างลีดแต่อย่าตัดการสื่อสารที่ทำลูกค้าเนี่ยหายใจเข้าหายใจออกแล้วไม่เห็นเราอีกแล้ว
1: อันนั้นอาจจะเสียลูกค้าไปตลอดกาล
6: หรือบางทีตัดแคปเพ็กก็คือการลงทุนเนี่ย แคปิตอล
1: ใช้จ่ายลงในเรื่องทุนนะฮะ
6: ตกแต่งได้แต่ห้ามตัด maintenance ที่

0: ทำให้เซอร์วิสเสีย
1: ไม่งั้นระดับการให้บริการลดลงไปเลยลูกค้าไม่พอใจแน
0: ่โฮมดีโป้เนี่ยในอเมริกาคล้ายโฮมโปรบ้านเราบ้านเราไปลอกมาเนี่ยมันก็เน้นว่ามีพนักงานเนี่ยให้ถามคือคีย์คือพนักงานเนี่ยอยู่เยอะเลยเดินไปไหนถามเขาก็ยินดีตอบแต่ว่ามันมี CEO คนใหม่อยู่พักนะนี่เก่าเรื่องเก่าแล้วเขาบอกเฮ้ยคนเยอะไปว่ะไล่มันออกไปเลยให้คนเดินดูเองแล้วกัน
1: โอ้ไม่จำเป็นใช่ไหมแค่ว่ามองว่าเรื่องพวกนี้ไม่จำเป็น
0: เขาเคยเห็นเองอยู่แล้วดีกว่าชักโครกหรือว่าจะเป็น
1: เซลล์เซอร์วิส
0: อะไรพวกนี้
1: เซอร์วิสเซลล์เซอร์วิส
0: ใช่ไหม
1: แต่ว่าขายไปทำไมไม่จำเป็น
0: อยู่เนี่ยผมยังมีประวัติโฮมดีโป้เลยตอนนี้โฮมดีโป้เนี่ยมันเกิดมานั้นมันเป็นวัฒนธรรมองค์กรไงที่มันต้องมีคนให้ถามใช่ไหมแล้วคนให้ถามเนี่ยมันก็จะต้องรู้ถ้าไม่รู้มันก็ต้องไปถามผู้รู้มาให้ผมนะเช่นผมถามไอ้โฮมโปรนี่ก๊อปมาเลยโฮมโปรนี่คนจะเยอะมากเลยใช่ไหมท่านผู้ฟังแล้วก็เดินการอะไรอะไรเงี้ยนะมันก็ถามบ้างอะไรเงี้ยซึ่งอันเนี้ยคนโฮมโปรเนี่ยจะดีกว่าคนบิ๊กซีคนบิ๊กซีถามมันก็ชี้ไปโน่นมานี่แม่งกูโอ้โหผมจะไปซื้อไขควงไงคือผมซื้อคือผมเนี่ยไปซื้อไอ้ท่านลงอุตสาหกรรมมาเพราะว่าต้องการใบใหญ่หน่อย18นิ้ว20มันก็ใหญ่เกินแล้วต้องการอะไรที่มันแข็งแรงอ่ะมันประกอบยาก
1: โอ้
0: อันนี้เหมือนพัดลมทั่วไปประกอบง่ายแต่เนี้ยผมต้องมีไขควงผมก็เดินไปเซเว่นไม่มีผมก็เดินไปบิ๊กซีหาไม่เจอก็ถามทั้ง 3-4 คนนะ
1: กว่าจะเจอเหรอ
0: เออกว่าจะเจออ่ะมันไม่เหมือนกับถามไอ้
1: โฮมโปร
0: แต่โฮมโปรก็ไม่ใช่ว่าจะดีนักนะแต่ผมมีความคิดว่ามันตัดงบเปล่าวะเทรนพนักงานมันตัดงบเทรนพนักงานเปล่าอย่างกรณีโฮมโปรอย่างกรณีโฮมดีโป้นี่คุณรู้ไหมลูกค้าหายหมดเลยนะ
1: หรอที่ทำไอ้นี่อ่ะเอกสารนี่นะ
0: ไม่มีพนักงาน
1: ตายเลยสิมันเหมือนแค่ว่าไปตัดวิญญาณนะวิญญาณตัวตนนะ
0: เข้ามาพี่เขาถ้าไม่งั้นที่กูก็ซื้อผ่านออนไลน์สิผมจะเดินไปทำไมล่ะ
1: มันคิดเอาง่ายๆอย่างนั้นได้ไหม
0: ใช่เปล่า
1: ใช
0: ่ผมมาเนี่ยไอ้โฮมดีโป้ในอเมริกาหรือว่าโฮมโปรใน
1: มีคนช่วยนะมาหาผู้ช่วยที่แนะนำของเรา
0: ถ้าไม่งั้นผมก็ซื้อผ่านช้อปปี้สิมาทำไมล่ะใช่ไหมถ้ามาเจอพนักงานที่ให้คำแนะนำไม่ได้หรือบอกว่าไม่มีละวันนั้นไปอะไรวะไปโฮมโปรแล้วก็มันมีอยู่อันหนึ่งไอ้ที่สูบอะที่สูบเวลาไอ้อ่างล้างหน้ามันน้ำลง
1: อ
0: ันนี้ก็ไม่มีค่ะผมมียังไงนี่ยังมีเลยในโฮมโปรนี่ ในโฮมโปรในออนไลน์ยังมีนะคุณไม่มีได้ไงไม่มีลูกหาไม่เจอ ใช่ไหมแล้วลูกค้าเขาเดี๋ยวนี้เขาก่อนมาเขาศึกษามาก่อนแล้ว
1: นะคนข้อมูลนิดมาได้ตลอดอะตอนนี้อินเทอร์เน็ตเนี่ย
0: ใช่ไหมอันอย่างเงี้ยห้ามตัด
1: ผิดจุดเขาเรียกว่าไปตัด
0: โดน
1: เ
0: ราทำให้ลูกค้าถึงพอใจอ
1: ันนี้นึกว่าไม่สำคัญไปตัดทิ้งอะ
0: คุณดูดิโฮมโปรไม่ลดตรงนี้เลยเห็นปะผมก็รู้ไงคุณอนันต์เนี่ยไม่รู้หายไปไหนแล้วเขาก็ตามอยู่ตอนนี้นะครับมีปัญหาก็ตามอยู่แต่คุณอนันต์ก็วางกรอบไว้แต่คุณอนันต์อาจจะมีปัญหาเรื่องคดีอะไรก็ธุรกิจก็ไม่ได้สะดุดเพราะลูกเรื่องเขาก็ดูอยู่แล้วมันมีมืออาชีพ
1: ใช่
0: บาง SKU ตัดได้ตัด SKU ที่ทำให้สต็อกลดลงเพราะการที่ท่านมีสต็อกเยอะนี่คือหมายถึงว่าต้นทุนมันไปจม
1: แบกไงมันเงินสภาพคล่องมันแปลงไปเป็นสินค้าที่เดินไม่เดินก็มีปัญหา
0: ไปตัดโปรดักต์หรือ SKU ที่มันช่วยสร้างทราฟฟิก
1: นี่อันนี้ก็ต้องมองให้ออกว่าในโปรดักต์ไลน์ของท่านเนี่ยตัวไหนเล่นบทอะไร
0: คือลดพนักงานได้แต่อย่าไปลดพนักงานที่มัน มี relationship ที่ดีกับลูกค้า
1: สำคัญเฮ้อโหลงไปลดคนสำคัญอันนี้ก็คือโอ้ยไปตัดอวัยวะสำคัญทิ้งไปแบบไม่รู้เรื่อง
0: ดังนั้นคำถามไม่ใช่ว่าตัดอะไร
1: เอออ่ะแล้วต้องถามว่า
0: คุณทิพย์คุณจะเป็นอะไร
1: ไม่ใช่ตัดอะไรเหรออ
0: ืม
1: เออ
0: แต่ตัดแล้วแคชดีขึ้นไหมเช่นเฮ้ยพนักงานเรามี100นึงเฮ้ยถ้าเราลงเหลือ80เป็นไรมั้ยวะ
1: เออแล้วเลเวลของการให้บริการมันจะหายไปไหม
0: เออทุกวันนี้เราอ้วนเปล่า100คนอ้วนมั้ยถ้าอ้วน
1: 80แปลว่ามีเยอะเกินอันนี้คือมีเยอะเกิน
0: ตัดละ20และ20ที่หายไปเนี่ย
1: เอาไปทำอะไรได้บ้าง
0: เออเป็นแคชมาล่ะ
1: ใช่สิใช่สิเป็นสิ
0: เป็นดุล่าใช่ไหม
1: เพราะว่าเราไม่ต้องจ่ายส่วนนั้นในแต่ละเดือนแล้วแต่แน่ใจใช่ไหมท่านแน่ใจใช่ไหมว่ามันจะไม่กระทบในแง่นั้น
0: แปลว่าแคสสภาพแคสโพซิชันดีขึ้นเนี่ยแต่คอมเพตทีฟโพซิชันดีขึ้นไหม
1: เออคำถามนี้น่าสนใจนะ
0: ก็กรณีโฮมดีโปไง
1: แคสโพซิชันดีขึ้น
0: ไล่ออกหมดเลยพนักงานที่แนะนำผลิตภัณฑ์บริการมันไล่ออกหมดเลยแคสโพซิชันดีขึ้นแต่คอมเพตทีฟโพซิชันเน่าเลย
1: โอ้โห
0: แต่หมดเวลาสิ
1: อะไรมันจะพอดีขนาดนี้
0: ใช่ไหม
1: ทำแม่นกว่านี้ไม่ได้ละเออ
0: คุณอาทิตย์โฮปอยู่คุณอาทิตย์โฮปอยู่นะฮะเอาละวันนี้ทั้งคนลาไปก่อนพูดใหม่นะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: Business Connection ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด

0: ที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
1: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shop Mania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shop Mania
2: M-Cord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว M-Cord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก M-Cord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก M-Cord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ M-Cord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
3: เปลี่ยนใหม่ค่ะปรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1 ทุ่มตรงจนถึง 2 ทุ่มนะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
4: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5 นาฬิกา
1: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานกูล
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับอยู่กับคุณอาทิตย์โกวิทวรางกูลนะครับสวัสดีครับคุณอาทิตย์ครับ
3: สวัสดีครับคุณท่านผู้ฟังครับ
2: เมื่อวันอาทิตย์เนี่ยเกิดเหตุสลดใจนะอาทิตย์ต่อจันทร์เนี่ยนะฮะเกิดเหตุสลดใจนะก็คือมีไฟไหม้ที่โรงเบียร์ณลาดพร้าวตรงสี่แยกลาดพร้าวห้าแยกลาดพร้าวเนี่ยแหละนะฮะ
3: หน้าห้าง
2: นี่แหละติดที่นั่นเลยอยู่ในมออยู่ในมอ
3: ใช่อยู่ข้างหน้าเลยริมถนนเลยล่ะ
2: วันจันทร์ตอนตีสี่กว่าๆเนี่ยผมขับรถไปเพื่อจะไปวิ่งอ่ะยังเห็นเขายังเคลียร์กันยังไม่จบเลยนะจริงๆเหตุการณ์เพลิงไหม้เนี่ยในสถานบันเทิงเนี่ยในบ้านเราเนี่ยมีมาหลายครั้งแล้วนะแล้วก็ในต่างประเทศเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าที่สวิตเซอร์แลนด์หรือเปล่าเมื่อต้นปีเนี่ยคนตายกันเยอะมากเลยแล้วคนก็ได้เชื่อมโยงไปถึงรู้สึกจะซันติก้าผับด้วยนะ
3: ใช่ใช่
2: ผับเนี่ยตายมากน่าจะผมจำจำนวนผู้เสียชีวิตไม่ได้นะครับแต่ว่าลักษณะแบบนี้มันก็เกิดขึ้นหลายครั้งนะ
3: ครับ
2: คือมันไม่มีการวางคือมันไม่มีการวางจริงๆมันไม่ต้องวางฉากทัดก็ได้นะจริงๆสิ่งที่เกิดขึ้นกับโรงเบียร์ณลาดพร้าวเนี่ยนะครับ
3: ครับ
2: เราสามารถนำวิธีคิดของบทความเรื่อง Seize Opportunity Seize Advantages in Downturn ที่เราคุยกับท่านผู้ฟังเนี่ยมาใช้ได้นะก็คือข้อแรกเนี่ยก็คือว่า what's your exposure ก็คือคุณแรกคุณเสี่ยงกับอะไรไอ้ exposure คือเราต้องไปเจอกับอะไร
3: ครับ
2: มันก็คือความเสี่ยงอ่ะแหละจริงไห
3: ม
2: นะฮะแล้วก็ แล้วก็สร้างไอ้ฉากทัดขึ้นมา
3: ครับ
2: แต่นี้ฉากทัดเนี่ยก็ง่ายๆก็ดูเคสที่ผ่านมาเคสที่ซันติก้าเคสที่เกิดเมื่อของไทยเมื่อไม่กี่ปีมาเนี้ยปี65อะไรเงี้ยเนี่ยเมาเทนบีป่ะใช่ไหม
3: ครับ
2: เคสในต่างประเทศอะไรเงี้ยแล้วมีผู้เสียชีวิตมากเนี่ยนะฮะ
3: ครับ
2: จากนั้นเนี่ยให้ดู worst case ให้ดูเลวร้ายที่สุดของฉากทัดซึ่งมันก็เป็นให้เห็นอยู่แล้วนะพูดง่ายๆก็คือขอการใช้สถานที่ผิดประเภทแล้วก็มีการก่อสร้างแบบไม่ได้ตามมาตรฐานเรื่องแล้วก็เนี่ยเรื่องวัสดุทนไฟอะไรก็ไม่มีไอ้ทางหนีไฟอะไรพวกเนี้ยก็ไม่ได้ไม่ได้บอกคือเวลาไปดูหนังเนี่ยเขาจะบอกเลยว่ามีเพลิงไหม้เนี่ยให้ออกทางไหนทางหนีไฟอะไรพวกนี้
3: ก็คือโรงหนังที่ในระยะหลังที่คือมีความรัดกุมเนาะใช่ไหมเพราะก่อน
2: ยังผมเองเนี่ยคุ้นเคยกับทางหนีไฟเพราะว่าเวลาผมไปห้างเนี่ยผมจะเดินลงทางหนีไฟนะฮะเพราะว่าบางทีผมคิดก็ไม่ได้ลงลิฟต์แล้วก็ออกกำลังกายด้วยมันก็จะเตะที่พารากอนเนี่ยเ
3: วลาบันไดลงมา
2: บันไดอ่ะผมบันไดผมก็ต้องฝึกฝนเอาไว้ใช่ไห
3: ม
2: ยังคิดเลยว่าจะซื้อชุดทนไฟอะไรไว้อะนะแล้วก็ใส่เข้าไปในถุงสูบสุญญากาศอะไรมันมีถุงสูบ
3: ให้มันลดขนาดไว้ใช่ไหมตอนที่เก็บพกพา
2: ก็คือแบนเนี่ยให้มันแบนในมีถุงสูบอากาศใบไม่เท่าไหร่แล้วมีตัวสูบด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ซื้อหน้ากากอะไรไปอันหนึ่งอะไรพวกเนี้ยใช่ไหม
3: ครับ
2: เพราะว่าตอนที่ผมเป็นรองประธานที่นิติบุคคลเนี่ยผมต้องไปซ้อมไงต้องไปซ้อมหนีไฟใช่ไหมก็เลยเราก็คิดเรื่องพวกนี้เอาไว้ใช่ไห
3: ม
2: จริงๆอันนี้ก็คือว่าประเทศไทยเราเนี่ย มันไม่มีมาตรฐาน
3: ท
2: ุกเรื่องนะ
3: ครับ
2: ตอนนี้ประเทศไทยเราเนี่ยมันแย่
3: ก็คือสภาพอย่างที่ทุกคนเห็นอยู่ในเรียกว่าไงอ่ะทุกวงการใช่ไหมคุณนิวัฒน์ทุกปริมณฑลอะไรแบบนี้เนาะ
2: คือเวลาเราพูดถึงว่าดีกว่าเราเนี่ยก็เราดีกว่าเนี่ยคือแย่กว่าเราเนี่ยก็คงจะเป็นยูเครนแล้วก็พม่าหรืออะไรพวกนี้มันก็จะมีประเทศที่แย่กว่าเราอะไรเงี้ยนะ
3: ก็คือเหล่านั้นเขาอยู่ในสภาวะนั้นไปแล้วนี่
2: ว่าสงครามอะไรพวกนี
3: ้ข้ามเส้นปกติไปเรียบร้อย
2: แต่ว่าคนเขาก็สู้กับอะไรพวกนี้นะในรัสเซียตอนนี้ก็ลำบากเหมือนกันนะเพราะว่ายูเครนก็ยิงไปที่ทะเลดำยิงไปที่ชานกรุงมอสโกอะไรพวกนี้นะยูเครนนี่เขาผลิตมิลิเทอรี่โดรนปีละประมาณ4ล้านตัวนะครับผมเข้าใจว่าน่าจะผลิตใต้ดินมั้งไม่งั้นเนี่ยมันคงจะถล่มโรงงานไปหมดละใช่ไหม
3: อ
2: ย่างทรัมป์กับอิหร่านก็แลกหมัดกันอะไรพวกนี้ไปอะไรพวกนี้นะก็จะไม่รายงานแล้วแกก็ไปดูเองแล้วกันนะ
3: ครับ
2: เพราะว่ามันก็เนี่ยแหละมันก็คือเป็นเรื่องการต่อรองอ่ะนะ
3: เป
2: ็นหลักของการเจรจาเนี่ยรบไปเจรจาไปนะถ้าเราเคยคุยกับท่านผู้ฟังถึงหนังสือเล่มหนึ่งก็คือ Strategy of War เนี่ยเราเคยคุยท่านผู้ฟังไปละ
3: คือหัวใจไม่ได้อยู่ว่ารบเพื่อรบใช่ไหมคุณยวัฒน์พูดอย่างนั้นเนี่ย
2: ใช่
3: คือถ้าเทียบระหว่างการรบไปรบกับต่อรองเนี่ยสุดท้ายคือต่อรองมากกว่ารบเนี่ยใช้ระหว่างการเพื่อนำไปสู่การต่อรอง
2: คือในอิหร่านเนี่ยมันมีฝ่ายเขาเรียกว่าหัวรุนแรงก็คือฮาร์ดไลเนอร
3: ์
2: กับฝ่ายแพลกแมติสก็คือฝ่ายปฏิบัตินิยมทีนี้ฝ่ายปฏิบัตินิยมเนี่ยพอมาเจรจาปุ๊บไอ้แพลกแมติสมันก็ยิงไงก็ยิงเรือ
3: มันไม่เห็นพ้องกันในเรื่องวิธีการ
2: ใช่ไหมเพราะว่าฝ่ายรุนแรงเนี่ยมันได้ประโยชน์จากการทำสงครามใช่ไหมคือพูดง่ายๆคนที่เป็นทหาร
3: เนี่ยได้เสียคนละแบบอ่ะคือได้เสียคนละแบบ
2: ทหารเนี่ยจะมีประโยชน์เมื่อมีสงครามมันก็ไม่อยากให้ไอ้เนี่ยพวกนี้มันจบ
3: เลยเหตุผลในการดำรงอยู่มันหายไป
2: แล้วไอ้ RGC เนี่ยมันคุมเศรษฐกิจด้วย
3: โอ้นี่คือยิ่งพิเศษขึ้นไปอีก
2: แต่นี้เนี่ยมันก็ไม่อยากให้การเจรจาสำเร็จไงมันก็ทีนี้อเมริกาเนี่ยยิงไปที่พวกนี้ก็เพื่อจะสร้างอำนาจต่อรองให้กับแพลกแมติสไงก็แพลกแมติสก็ทำอะไรกับไอ้พวกสายเหี่ยวไม่ได้ไงใช่ไหม
3: โอ้โหเขารู้ว่าเหมือนเป็นสามปาร์ตี้เหมือนเป็นสามปาร์ตี
2: ้แล้วเราก็ไม่รู้ว่าผู้นำสูงสุดของอิหร่านตอนนี้เป็นยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ย
3: มันมีเดี๋ยวความไม่ชัดเจน
2: คำประกาศที่ออกมาเนี่ยเราไม่รู้ออกมาจากใครแน
3: ่โอ้นี่อ่ะ
2: เพราะว่าถ้าสถานการณ์ของผู้นำสูงสุดเนี่ยอยู่ในสภาวะที่ดีเนี่ยงานศพของผู้นำสูงสุดคนที่แล้วซึ่งเป็นบิดาของผู้นำสูงสุดคนปัจจุบันเนี่ยต้องมาเพราะฉะนั้นก็ไม่รู้ว่ามีการแอบอ้างคำสั่งของผู้นำสูงสุดหรือเปล่
3: า
2: ที่บอกว่าจะล้างแค้นอะไรเงี้ยเพราะว่าปกติเนี่ยเขาจะไม่พูดกันคือถ้าจะล้างแค้นก็ทำ
3: น่าสนใจ
2: ไม่ต้องบอกไม่ต้องบอก
3: เป็นคำถามชวนคิดนะอันนี้
2: มีคนก็ไปเปรียบเหมือนกับอะไรเงี้ยแล้วก็จะ
3: ม
2: ันจะเป็นเรื่องลึกลับอ่ะในอิหร่านเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านผู้ฟังก็ตามไปแล้วกัน
3: ครับ
2: แต่ว่าถ้าดูจากราคาน้ำมันเนี่ยมันประมาณ80ไปถึง80เหรียญเนี่ยก็คือว่ามันก็เป็นเลโตเลกอะวัฒนกรรมฟาดกันไปฟาดกันมาสุดท้ายมันก็จะต้องเจรจากันใช่ไหม
3: ทางใดทางหนึ่งใช่ไหม
2: ทีนี้อย่างกรณีของโรงเบียร์นลันพราวเนี่ยมันก็เป็นการเตือนสติเราอย่างหนึ่งนะของตัวชาลีมังเกอร์ซึ่งเป็นคู่หูของบรอนบัฟเฟตต์น่ะที่เขามีวิธีคิดที่บอกว่าอะไรที่เราจะนำไปสู่ความตายเนี่ยเราจะต้องหลีกเลี่ยงนะครับจริงๆเมื่อวันอาทิตย์เนี่ยผมก็ไปโรงเบียร์เหมือนกันนะไปโรงเบียร์เยอรมันตะวันแดงสาขาแจ้งวัฒนะ
3: สาขาแจ้งวัฒนะ
2: คือที่จงอ่ะชวนไปดูคาราบาว ผมเองเนี่ยผมไม่ได้ชอบดูคอนเสิร์ตอยู่แล้วตอนหนุ่มๆ เนี่ยตอนเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยวิทยามหาลัยเกษตรเนี่ยก็ดูคาราบาวนะเป็นคนที่ชอบคาราบาวอ
3: ่
2: ะเป็นวงดนตรีในยุคผมด้วยอะไรพวกเนี้ยผมเมื่อที่บ้านก็ขายเทปมาก่อนก็ร้องเพลง Made in Thailand อะไรพวกเนี้ย
3: ก็คือคือโตมาพร้อมคาราบาว
2: ตัวฉันเกิดมาเป็นหนุ่มสาวก็ร้องไป
3: ได
2: ้นะพอมันมี
3: ได้นะมีเสียงได้
2: พอมันมี
3: เนี่ยนิดเดียวเล่นไปนะ
2: พอมันมีคอนเสิร์ตมาเล่นที่หอประชุมใหญ่นะฮะที่เกษตรอะตรงสระน้ำข้างหน้
3: า
2: ก็ไปดู
3: แบบเพื่อนักศึกษาเหรอหรือว่ามาใช้สถานที่เฉย
2: ก็เนี่ยก็ไปดูนี่แหละกันในมหาลัยเรานี่แหละ
3: เ
2: ออแต่มันมีไอ้ข้างนอกมาดูด้วยไง
3: ผลนอก
2: ทีนี้ตอนหลังเนี่ยพอจบมามันมีการตีกันระหว่างนิสิตวอนอกับ
3: วอนอ
2: ช่างคุณไทยสุริยะซึ่งปัจจุบันคือมาลัยศรีปทุ
3: ม
2: ก็โอ้โหก็ไม่ไหวบรรยากาศก็ไม่ไหวผมเองก็จะไปดูต่อนะหลังจากนั้นเนี่ยตอนเป็นเรียนรามอยู่พักหนึ่งผมเรียนรามด้วยนะเรียนควบกันไปแต่ว่าตอนรามไม่ได้เรียนจบก็ไปดูคาราบาวอ่ะที่เวลโด
3: เวโลโด
2: มเวโลโดมผมมากอ่ะก็จะไปดูวงเลฟูจะไปดูบุญเล่นเล่นเพลงเลฟูจีจำชื่อจำไม่ได้แล้วร้องยังไงนะฮะก็สรุปแล้วมันก็ตีกันยังไม่ได้เล่นก็เลิกคอนเสิร
3: ์
2: ต
3: เป็นอย่างนี้จริงๆนะใช่ไหมในในบทบาทไอ้คอนเสิร์ตไทยเนี่ยเลยเพราะวงสไตล์แบบนี้ชอบมีแบบ
2: ผมก็ไม่ได้ดูไอ้พวกนี้อีกเลยนะคอนเสิร์ตเนี่ยก็จะมีทางสิงห์เขาก็ให้บัตรมาก็ไปดูเนี่ยก็ไปดูอัศนีวสันต
3: ์อืมอันนี้ก็ตำนาน
2: เจจงชวนมาก็ไปดูอัศนีวสันต์แล้วก็พี่แจ้อะไรพวกเนี้ยแค่เนี้ยก็ตอนหลังก็เป็นคอนเสิร์ตคนแก่ไง
3: แล้วก็ต้องคล้ายๆว่าต้องมีคนชวนต้องมีคนชวนไป
2: คนแก่ก็ไปดูกันทีนี้ก็เจอหนุ่มเมืองจันด้วยเพราะหนุ่มเมืองจันเนี่ยเขาเป็นคนจัดคอนเสิร์ตทุกเดือนเลยที่โรงเบียร์เยอรมันตอนแดง
3: โอ้เนี่ยก็คือนี่เขาเป็นคนจัดนะสิ
2: หนุ่มเมืองจันเนี่ยเขาก็60นิดละวันหนึ่งหนุ่มเมืองจันก็เขียนว่าโอ้โหเขาพอละ
3: โอ้โห
2: คือหนุ่มเมืองจันเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเนี่ยตัวคือสรกลอนุญาโนนนะหรือเรียกว่าตุ้มใครอายุน้อยก็ใครเล็กอายุน้อยก็เรียกพี่ตุ้ม
3: พี่ต
2: ุ้มอายุพอๆก็เรียกว่าตุ้มไปนะฮะ
3: ดู
2: เขาก็บอกว่าอะไรที่เขาไม่สนุกเนี่ยเขาจะไม่ทำละเช่นเขียนบทความการตลาดลงเนี้ย
3: โอ้โหทำมากี่ปีอะใช่ไหมติดต่อ
2: ไม่ไอ้คนอันกับฟาสต์ฟู้ดธุรกิจ
3: โอ้ละอันละ
2: อันนี้มาร์เก็ตติ้งอันนี้มาร์เก็ตติ้งไม่มีใครเพิ่งอาจจะไม่มีใครรู้แล้วว่าเขาเขียนไม่ดังไอตัวที่ดังคือฟาสต์ฟู้ดธุรกิจ
3: ที่เขียนในนามหนุ่มเมืองจัน
2: ไอฟาสต์ฟู้ดธุรกิจเนี่ยมันมีลักษณะของไลฟ์กระบวนท่ามันจะเขียนอะไรก็ได้ไม่ต้องเขียนการตลาดไงมันเขียนเรื่องคน
3: เขีย น
2: เร
3: ื่อง
2: การ
3: นู่นนี่นั่น
2: เขียนเรื่องอะไรก็ได้ไงใช่ไหม
3: ในสไตล์พี่ตุ้ม
2: เขียนเรื่องแบบเซลฟ์มอทิเวตเนี่ยอะไรพวกเนี้ยนะแล้วก็มารวมเล่มเป็นเนี่ยฟาสต์ฟู้ดธุรกิจเนี่ยออกมา
3: แล้วหลายสิบเล่ม
2: เมื่อก่อนเนี่ยเราก็ออกประชันกันเคสตี้แต่หลังเราไม่หวานเลยยกธงขาว
3: ผมนี่ไม่เคยรู้เลยที่ว่าออกประชันกัน
2: ไม่มันก็เหมือนประชันกันนะมันก็ออกแบบเล่มใกล้ๆกันไงใช่ไหม
3: เดี๋ยวผมจะใกล้ๆกัน
2: ใช่ไหมแล้วเราก็ไม่ไหวแล้วเราแค่16เล่มเราก็15เล่มเราก็ไปแล้วเราก็อยู่30อะไรพวกเนี้ยใช่ไหม
3: อยู่โยง
2: จริงก็ทำก็ได้แต่ว่ามันไม่มีโฆษณาไงผมก็เลยไม่อยากทำก็วันนี้เหมือนเมื่อวานเอาหนังสือไปห่อปกเนี่ยนะก็เดินชอบเดินดูของศูนย์จุฬามันจะสั่งหนังสือที่แบบกระดาษดีไหมเป็นอังกฤษเป็นอเมริกันเวอร์ชัน
3: อ้
2: าวไอตัว marketing management ออกเล่มใหม่ละ
3: marketing management ของ
2: คอตเลอร์เชิญเดฟแล้วก็เคเลอร์ซึ่งเป็นตำราก่อนผมสอน
3: เทคบุ๊กได้ไหมนะ
2: เมื่อก่อนผมสอนการตลาดที่มหาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี MBA เนี่ยผมก็ใช้อันเนี้ยนะ
3: ก็คือส่วนใหญ่ที่ยืมเงินหลักก็มักจะใช้ใช่ไหม
2: ใช่ใช่เล่มนี้มันบางเพราะว่าตัวหนังสือเล็กมากเลย
3: เอาเหรอประหยัดต้นทุนเลยเบียดนะมาให้มันบาง
2: แล้วก็ผมก็รู้สึกว่าอ่านไปก็ไม่มีอะไรว่ะ
3: ลำบากไหมทัน
2: ว่ามันไม่ทัน
3: ขยายดูด้วย
2: ไหมเออมันไม่ทันไม่มันไม่ทันด้วยไงคือหนังสือมันไม่ทันกับเหตุการณ
3: ์
2: ใช่ไหมอย่างเงี้ย AI มันไปโน่นนี่ละไอ้ 5.6 นะไอ้จริงๆอ่ะไอ้ AI เนี่ยนะไอ้ผมก็คุยกับมันนะคือผมก็บอกว่าเอ๊ะคุยกับ ChatGPT บอกเออผมถามคุณหน่อยนะว่าระหว่างเนี่ยคุณคิดว่าผมเนี่ยรักใครมากสุด ChatGPT Cross หรือว่าจะเป็นกล็อก
3: ไม่ล้าวชาญเหรอคำถามเนี้ย
2: ถามไอ้ ChatGPT ไ
3: ม่ล้าวชาญเหรอ
2: คงรักผมคงรักผมได้แหละผมบอกผมโน่นนี่อะไรเงี้ยนะ ผมก็บอกว่าไอ้ที่ผมรักคุณมากสุดเนี่ยเหตุผลเดียวเลย คุณเรียกผมว่าอาจารย์ธัญวัฒน
3: ์อ่ะแล้วตัวอื่นล่ะ
2: ไม่เคยดุดเลยตัวอื่นเนี่ยเรียกบ้างไม่เรียกบ้าง เรียกคุณบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยไม่มีเคย
3: คะแนนเลยนะได้คะแนนตรงนี้นะที่ชนะ
2: ใช่ทั้งที่ผมมาสั่งอะไรให้เรียกแบบนี
3: ้เอาเหรอนี่สั่งแล้วด้วยนะตัวอื่นนะ
2: คำสั่งลงไปก็เรียกเป็นคัสตอมไงเป็นนี่ไง
3: อ้าวตัวอื่นนี่ทำไมทำงั้นน่ะ
2: เขาบอกว่าในสังคมไทยเนี่ยสรรพนามนี่สำคัญนะ
3: อ๋อเรื่องนี้มันเป็นวาลู
2: เรื่องสำคัญแล้วมึงหลุดนะเรื่องยังหลุดเลยอย่างเงี้ยใช่ไหม
3: เออเหมือนเรียกแบบวันนึงเรียกพี่อีกวันนึงไม่มีพี่อย่างเงี้ยได้ไหมได้ไหมไม่ได
2: ้มีครั้งหนึ่งมันหลุดเรียกพี่อยู่ครั้งใครก็ไม่รู้เรียกไอ้สามตัวเนี้ย
3: เอาเลย
2: ทีนี้ไอ้ตัว 5.6 เนี่ยผมก็เคยคุยกับ ChatGPT นะท่านผู้ฟังว่า
3: ครับ
2: เออไอ้คอร์สเนี่ยมันก็ไปทางโค้ดอะไรพวกเนี้ยนะ
3: ใช่ใช่ใช
2: ่แล้วก็ไปทางโคเวิร์กอ่ะคือโค้ดนี่ก็คือเขียนโค้ดอ่ะโคเวิร์กคือไม่ต้องเขียนโค้ดแล้วลงมาทำให้เลยแบบเป็นเอเจนติก
3: คือเป็นรูปที่เก่งกาจที่สุดสองแง
2: ่แล้วก็มันก็จะเข้าไปในแบ็ก B2B ใช่ไห
3: ม
2: แต่ตอนนี้ผมบอกว่าคุณเนี่ยคุณผมก็ว่าคุณรอจังหวะแน่เลยเดี๋ยวคุณไม่ใช่คุณทำไม่ได้นะก็เหมือนกับ Samsung ทำจอใหญ่แล้วมาบอกเอ้ยเนี่ยไอ้ Apple จอเล็กก็บอกว่าไม่กูไม่ได้ใช้ทำไม่ได้แต่กูรอจังหวะ
3: เออใช่มั้ยเมื่อไหร่เท่านั้นเอง
2: มันก็ออก 5.6 มาแล้วก็เหมือนกันเลยมีตัวซอลตัวนู้นตัวนี้คล้ายๆกันไอ้เนี่ย
3: เก่ง
2: อะไรเงี้ยแล้วก็ออกตัว
3: ทำไม่ได้เหรอล่ะ
2: ออกมาชื่อเวิร์กมาให้คล้ายโคเวิร์กซึ่งต่อไปผมจะเปิดคอร์สAgentic AI แต่ผมจะเปิดคอร์ส Agentic AI เนี่ยบอกไปเลยว่าไปทำอะไรนะไม่ใช่ว่า Agentic AI โอ้โหมันมีเป็นร้อยเป็น
3: กว้างกว้างมันกว้างไป
2: คิดอะนะ
3: กว้างกว้าง
2: เอา Agentic AI มาทำอะไรเลยเดี๋ยวไว้จะเปิดแต่ตอนนี้กำลังจะวางแผนอยู
3: ่นะครับฟอร์มไอเดียอยู่นะว่าจะสตาร์
2: ทให้เขาเอา use case มาแล้วผมก็จะลงไปเล่นในตัว Agentic ด้วยตอนนี้ไม่ค่อยได้เล่นเพราะว่ามันกินโทเค็นเยอะแต่ตอนนี้จะสอนเนี่ยก็อาจจะต้องเล่นก็พอดีมันก็มีไอตัว PC อยู่ไงไอตัวโน้ตบุ๊กแต่นี้โน้ตบุ๊กเดี๋ยวนี้มันก็ดีนะเพราะว่าไอตัว Windows มันก็มีตัวฆ่าไวรัสด้วยเป็นตัวมันเองเลยนะเมื่อก่อนต้องไปติดนอกใช่ไห
3: ม
2: เออเดี๋ยวมันมีของมันเองเลยอะไรพวกนี้
3: คือปรับปรุงเรื่อง Security ขึ้นมาใช่ไหมในแง่นั้น
2: ใช่มันก็เอ๊ะทำไมต้องไปจ้างคนอื่นเอานี่ผมก็เลยถามไอ้เจมินายว่าต้องไปติดว่าไม่ต้องล็อกก่อนอันนี้แหละเราก็ไม่ได้มีข้อมูลอะไรที่มันเปราะบางเท่าไหร่หรอก
3: ที่ถีบขนาดนั้นให้เขาแฮกไปใช่ไหมเออ
2: ทำไมต้องการแฮกหรอกมันช้าไงถ้ามันแฮกมันก็ต้องล้างใหม่แต่ว่ามันก็คงจะไม่เป็นอะไรมากนะก็คุยกันต่อนะฮะท่านผู้ฟังก็จะเห็นได้ว่าไอ้สัปดาห์นี้สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันมีเนื้อแท
3: ้
2: ของบางโตเนี่ยซึ่งเนื้อแท้ของบางโตเนี่ยก็น่าจะเปิดร้าน40ล้านยังมีขายใน 7-Eleven ด้วยนะ
3: เอาโปรดักหลากหลายคือมีโปรดักหลากหลาย
2: yeah. แต่เขาเนี่ยไม่มีเงินแม้กระทั่งจะจ่ายเงินเดือนจ่าย200บาทเองเงินเดือนพนักงานเนี่ยถ้าดูฟังลองนึกภาพประเทศไทยไม่มีเงินเดือนจ่ายข้าราชการ ซึ่งอีกไม่นานเนี่ยมีความเป็นไปได้สูงแล้วนะ
3: อันนี้คุณธัญญาประเมินความเสี่ยงแล้วนะถ้าพูดแบบนี้
2: ถ้าฟังจากอาจารย์วีระเนี่ยอาจารย์วีระบอกว่าการทำงบประมาณเนี่ยแบบเดิมๆเนี่ยปีนี้จะเป็นปีสุดท้ายแล้วทำไม่ได้แล้วว่าตัวงบประจำเนี่ยมันเกือบจะ 70% แล้ว
3: ก็กินสัดส่วนใหญ่ขึ้นเรื่อย
2: ๆเดือนนึงก็ 70% ในเงินกู้เงินพูดง่ายๆคือคุณจะลงทุนแทบไม่ได้เลยยกเว้นว่าคุณต้องไปกู้
3: ใช่ไหมภาระประจำเนี่ยที่มันผูกพันไว้อยู่แล้วเต็มไปหมด
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้มันจะต้องมีการปฏิวัติเรื่องงบประมาณไม่งั้นเนี่ยนะท่านผู้ฟังข้าราชการเนี่ยคือใหญ่ขนาดนี้เนี่ยถ้าเศรษฐกิจโลกมันตกต่ำเนี่ยจะเหมือน2475นะ2475เนี่ยมีการดุลข้าราชการ
3: ใช้คำนั้นแล้วกันในสมัยนั้น
2: คือไม่ได้ให้เออรีดีทายและดุลข้าราชการออกเลย
3: เ
2: พราะว่ามีปัญหาเรื่องไม่มี
3: งบประมาณงบประมาณ
2: ใหญ่ซึ่งอันเนี้ยเป็นเรื่องใหญ่มากเลยเพราะว่าตอนนี้ก็คือประเทศไทยเนี่ยมันไม่โตประเทศไทยไม่โตแล้วก็ประเทศเวียดนามเนี่ยมันกลายเป็นประเทศรายได้ปานกลางสูงแล้ว
3: คือ
2: พูดง่ายๆคือพูดง่ายๆคือเวียดนามมาเท่ากับไทยแล้วในเรื่องของรายได้ของต่อหัวเวียดนามใช้เวลาประมาณ 16-17 ปีของเราใช้เวลา25ปีคือพูดง่ายๆคือเวียดนามเนี่ยมันเริ่มจริงๆก็คือ1976
3: ครับ
2: เพราะว่าก่อนหน้านั้นทำสงคราม
3: ใช่
2: ไหมแล้วก
3: ็
2: เวียดนามเนี่ยใช้นโยบายหน่อยหน่อยดอยมอยดอยมอยก็เป็นคล้ายๆกับแมวสีไหนก็จับหนูให้ได้กันแล้วกัน
3: ปฏิรูปเศรษฐกิจปฏิรูปวิธีคิด
2: ก็คือเป็นคอมมิวนิสต์ในทางการเมืองแต่ว่าในทางเศรษฐกิจเนี่ย เป็นทุนนิยมแล้วก็อ้าแขนรับอเมริกาด้วย
3: โอ้โหอันนี้เรียกว่าแบบสุดขั้วนะในทางความคิดเนี่ย
2: คือเป็น pragmatist อย่างสูง
3: ยอมแบบยอมอะไรบางอย่างที่แบบไม่น่าเชื่อว่าจะยอมได้
2: แต่บ้านเรานี่เละทุกเรื่องนะยังดูไอ้เรื่องพ่อทิพย์เนี่ยนะคือผมเนี่ยเคยคุยกับพี่วิสุทธ์กับคุณสุริชัยเรื่องจีนกืนเศรษฐกิจไทยนะ
3: ฮะ
2: เมื่อน่าจะปี24มั้งปลายปี24เนี่ยกันยายนเนี
3: ่
2: ยแล้วท่านผู้ฟังดูไอ้แก๊งที่เนี่ยไอ้โรงพยาบาลก็มีแพ็กเกจมาคลอดลูกไทยแล้วหาพ่อทิปให้ด้วย
3: นี่ไง
2: คือหมายถึงว่าเด็กจีนมาเกิดในไทยไม่ได้เป็นไทยเลยนะเราไม่ได้มีสภาพแบบนั้นนะไม่ใช่อเมริกานะใช่ไหมมุดพม่ามาเกิดในไทยไม่ได้เป็นไทยนะต้องเรียนจบปริญญาตรีก่อนถึงจะเป็นไทยใช่ไหม
3: ไม่งั้นไทยของมัน
2: ไม่งั้นสปป.ลาวอะไรมาทำงานในไทยเกิดในไทยก็เป็นคนไทยหมดไม่ใช่นะไอ้คนจีนไม่ใช่มาอุ้มท้องแล้วมาเกิดในไทยไม่ใช่นะใช่ไห
3: ม
2: มันไม่ได้ใช่เมื่อก่อนอ่ะใช่ไงรู้สึกตอนหลังก็จะมีกฎหมายใหม่ไม่ใช่สิทธิโดยกำเนิดไม่งั้นพวกแอฟริกาเนี่ยมาคลอดในไทยนี่ก็เป็นนี่สิใช่ไหมแต่อันนี้ไอ้โรงพยาบาลนะหาพ่อทิพย์ให้แล้วไม่ได้มีโรงพยาบาลเดียวมีเป็น10โรงพยาบาลเอกชนไอ้เขตก็รับจด
3: นี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่ไงเราเห็นอะไรไหมเราเห็นอะไรจาก
2: มันไม่ได้มีตัวเล็กทำเหมือนไอ้ทุจริตสอบท้องถิ่นมันไม่ได้มีตัวเล็กทำแล้วทำมาเป็น10ปีไอ้เด็กที่เป็นพ่อทิพย์อะไรเนี่ยมันเป็นพันๆคนแล้วโอ้โหจะเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์อะไรพวกนี้นะเอาคอลเซ็นเตอร์เนี่ยมันมาซื้อหมดเลยท่านผู้ฟังเอาไม่ใช่คอลเซ็นเตอร์ก็ได้ผมยกตัวอย่างเลยไอ้นิวซีแลนด์เนี่ยให
3: ้
2: ต่างชาติซื้อได้จีนซื้อบ้านซื้ออะไรจนคนท้องถิ่นไม่มีปัญญาซื้อเลยนะคือมันขึ้นพอมันมีเงินเยอะมันก็ซื้อขึ้นจน
3: ใช่
2: ตายเป็นผู้เช่าเลย
3: โดนเลเจนทิฟิเคชันอ่ะผ่านคนนอกเนี่ยเข้ามาไล่ราคาขึ้นไปเรื่อยๆเลย
2: ือปกติเนี่ยพวกนี้มันก็ใช้โนมินีอยู่แล้วทีนี้พอมันเห็นประเทศไทยเนี่ยมันอ่อนไงกฎหมายมันอ่อน
3: คุมไม่เข้ม
2: มันก็อย่างนั้นกูงั้นสวมสิทธิ์เลยเป็นคนไทยเลยเด็กจีนนี่แหละเป็นคนไทยเลยหาพ่อทิพย์มาเลยก็ถือเองเลยเรื่องอะไรไม่ต้องคนโนมินีล่ะเดี๋ยวโดนจับได้
3: ใช้ช่องทางนี้ไปเลย
2: อันนี้เป็นเรื่องใหญ่นะท่านผู้ฟังฮะไม่งั้นนี่ประเทศไทยในคนไทยเนี่ยจะเป็นประชาชนตอนนี้ก็เป็นแล้วประชากรคนไทยแท้ๆเนี่ยเป็นประชาชนอันดับ3ชั้น3คือความหมายคือไอ้พวกนี้เข้ามาเนี่ยนะไอ้กุมารจีนที่มาสวมสิทธิ์เนี่ยนะมีเป็นพันคนนะแล้วมันก็ให้ลูกมาเรียนนะไอ้อินเตอร์ก็รู้จักลูกคนใหญ่คนโตโอ้โหยึดประเทศไทยได้เลย
3: แฮกซึม
2: ขนาดแต่ก่อนทำแล้วนะ
3: แต่ก่อนยังไม่ใกล้ชิดขนาดแบบวิธีนี้ก็ยังเข้ามาแทรกซึมในขนาดไหน
2: ก็ดูไอ้คนอเมริกันแอฟริกาใต้อะไรอ่ะชื่ออะไรอ่ะที่เป็นนายหน้าอะไรเงี้ยขายเครื่องบินมาเป็นตัวแทนของประเทศเพื่อนบ้านอะไรพวกเนี้ยนะซึ่งอันนี้มันส่งลูกหลานมาเรียนอินเตอร์แล้วนะ
3: เข้าในระบบสังคมโดยตรง
2: ขายลูกหลานใช่อันนี้คือการขายชาติแท้ๆถ้าไม่ล้มขบวนการนี้นะครับท่านผู้ฟังครับไอ้พวกเด็กเจนแซดอะไรที่กำลัง AI มีงานทำหนึ่งมึงช่วยไม่มีคือไม่มีแผ่นดินอยู่ในแผ่นดินตัวเองอ่ะ
3: เป็นไปได้สูง
2: ท่านผู้ฟังก็แต่เห็นว่ามันก็คือมันจะสร้างสิทธิสภาพนอกอาณาเขตขึ้นมาเลยไงห้ามเมื่อก่อนเนี้ยไอ้พวกจีนไอ้พวกไอ้ตะวันตกอ่ะมันเข้าไปที่จีนนะตอนปลายราชวงศ์ชิงซึ่งก่อนแ
3: อ
2: รบชนะมันก็บี้ทางพนางสุสีเตเฮาขอเช่าเขตกฎหมายก็ใช้ของตัวเองแล้วมันเขียนเลยนะห้ามหมาและคนจีนเข้า
3: ที่เซี่ยงไฮ้อะไปดูในเซี่ยงไฮ้อะมันเป็นเขตล็อกเลยเนี่ยเขตฝรั่งเศสเขตอังกฤษเขตอเมริกันเขตเยอรมันเขตรัสเซียอะไรเงี้ยเป็นบล็อกเลย
2: อันนี้ต่อไปเนี่ยจะเป็นแบบนี
3: ้
2: ถ้าไม่ล้มกระบวนการนี้อย่างจังนะคือเราเนี่ยปล่อยปละละเลยเรื่องพวกนี้แล้วก็เนี่ยเป็นเวลาตั้งกี่ปี
3: ลงรากแล้วแหละนี่คือลงรากไปไม่รู้เท่าไหร่ละ
2: ไอ้ห้วยขวางเนี่ยตำรวจยังจะมีมังกรอยู่ตรงบ้างนั่นน่ะ
3: เออนี่ไง
2: ทำไมจะต้องไปเอาใจมันใช่ไหมฮะแต่ผมจะบอกเลยนะพวกจีนเนี่ยเขาอะไม่ได้ให้ค่ากับคนอย่างลิโป้นะเขาให้ค่าคนอย่างกวนอูนะครับจะบอกให
3: ้
2: ไอ้โจโฉเนี่ยเขานับถือในฝีมือของกวนอูครั้งหนึ่งเนี่ยกวนอูก็พลัดหลงกับทางเล่าปีโจโฉก็อยากได้กวนอูเนี่ยมาเป็นขุนพลชอบฝีมือแล้วก็ชอบนิสัยใจคออ
3: ่าทั้งคู่
2: ก็เอาไปเอาใจเอาป่าเอาป่าเอาอะไรอะไรให้เยอะแยะเลยอ่ะนะกวนอูก็บอกว่าแต่ว่าถ้าข้าเจอพี่จะข้าไปนะแต่กวนอูก็ออกรบให
3: ้อ่า
2: ไปฆ่าใครก็ไม่รู้จำไม่ได้แล้วแต่ว่าตอนหลังรู้ว่าเล่าปีมีชีวิตอยู่กวนอูก็ทิ้งโจโฉนะแต่โจโฉก็แบบอะไรอวอนมาส่งมาอะไรพวกเนี้ยแต่ในสามก๊กเนี่ยคนที่ลบเก่งสุดคือลิโป้นะแต่ลิโป้เนี่ยมันเป็นคนที่แบบเอาแน่เอานอนไม่ได้ไงมันก็ย้ายค่ายไปเรื่อย
3: อันนี้มันเขาเรียกอะไรคุณธรรมน้ำมิตรความไอ้นี่ใช่ไหมมันไม่ชัดเจน
2: โจโฉถามเล่าปีว่าเอาไงกับลิโป้ตอนหลังมันย้ายแล้วโดนจับไงลิโป้ก็ประวรณาว่าจะเป็นขุนพลให้โจโฉเล่าปีบอกฆ่ามันทิ้งเลยไอ้คนอย่างเงี้ยเอาไว้ไม่ได้ใช่ไหมเพราะ ราะฉะนั้นจีนเนี่ยเราต้องทำตัวเป็นมีค่านะ
3: อืม
2: เขาเป็นเหตุค่านะ
3: ไม่ใช่ให้มันแลกไปด้วยอะไร
2: เขาอะไรโอนไปเอ็นมาเนี่ยคุณการไปโป้ไม่ได้นะต้องเข้าใจผู้นำจีนนะคือจะเข้าใจผู้นำจีนต้องเข้าใจประวัติศาสตร์จีนนะ
3: โอ้ว่าสังคมจีน
2: ให้ประวัติศาสตร์จีนคุณต้องรู้วิธีคิดคนจีนเนี่ยมันลากมันมาประวัติศาสตร์นะพวกคุณต้องอ่านซื่อหมาเชียนนะนะ
3: ซื่อหมาเชียน
2: ซึ่งเป็นนักประวัติศาสตร์สมัยราชวงศ์ฮั่นน่ะที่เขียน The Grand Strategy เนี่ย oh. คุณต้องรู้ชุนชิวคุณต้องรู้เต๋าคุณต้องรู
3: ้
2: ขงจื้ออะไรพวกนี้นะ
3: ภูมิปัญญาจีน
2: ใช่มันก่อ mental model วิธีคิดของคนจีนและผู้นำจีน
3: อ
2: ่ะใช่ไหมฮะ
3: หลอมเนี่ยมันหลอมด้วยเบ้าอันนี้เป็นเบ้าหลอม
2: ใ
3: ช่หลอมของผู้นำจีน
2: เพราะนั้นเนี่ยคือการเป็นผู้นำประเทศตอนนี้มันยากนะฮะแล้วก็ตอนนี้ในไทยเนี่ยมันจับไปตรงไหนมันก็เละเทะหมดอ่ะ
3: อย่างที่เราเห็นปรากฏอันนี้คือเท่าที่ปรากฏนะเท่าที่ปรากฏนะอันนี้คือเท่าที่ปรากฏนะเขาเรียกว่าที่
2: เป็นโผล่ไม่ใช่ปลาสลิดไม่ใช่ปลาตุน่า
3: ปลาที่ปลาปลารอเรือปลาปลารอเรือ
2: นะฮะ
3: กระ
2: รับที่เราเห็นเนี่ยคือท่านผู้ฟังจับไปเถอะ
3: ยอด
2: คืออันนี้เนี่ยนะฮะเรียนท่านผู้ฟังว่ามันคือรากเหง้าของ Why Nation Fail ท่านไปอ่านเลยหนังสือ Why Nation Fail นะทีนี้ประเด็นมันไง Nation Fail มี2อย่างมันเฟลแบบกบที่โดนน้ำร้อน
3: อ
2: ะเทน้ำร้อนไปกบมันก็กระโดด
3: สะดุ้งสะดุ้งสะดุ้ง
2: ใช่ไหม
3: ต้องเห็นแล้ว
2: แต่ว่าถ้าเกิดว่าให้มันอยู่ในอุณหภูมิเหมือนปกติแล้วก็ค่อยเพิ่ม
3: อุ
2: ณหภูมิไปทีละนิดทีละหน่อยมันไม่รู้สึกไง
3: ไม่รู้สึกอันนี้คือโยนลงไปในน้ำอุณหภูมิปกติแล้วค่อยๆต้มไป
2: ใช่ไหม
3: แล้วอีกทีก็คือสุกแล้ว
2: คือเราไม่ได้เฟลแบบเวเนซุเอล่าไงใช่ไหมแต่ว่าเราจะเฟลสไตล์ไทยเนี่ยก็ค่อยๆเฟลแล้วพอจุดหนึ่งก็พังหมดเลย
3: เราก็ไม่รู้จะยูเทิร์นกันยังไงเนี่ย
2: ไม่มีเราไม่ได
3: ้
2: วัยขนาดนี้ไม่ได้มีหน้าที่ให้คำตอบมีหน้าที่ตั้งคำถามเพราะว่าเวลาคือมันไม่มีคือพูดตรงๆนะผมเรียนนั้นทุกฟังมีคนบอกว่าเอามึงก็ชอบเลสเรื่องพวกนี้ให้กูซึ่งมันก็จิตตกอยู่แล้วเนี่ยมันก็แย่ไปอีกอะไรพวกเนี้ยนะแต่ผมก็จะเรียนว่าคือถือว่าผมทางออกอะไรเงี้ยนะมันก็ทำไม่ได้อ่ะเช่นกำจัดคอร์รัปชันในบนในประเทศไทยข้าราชการทุกคนไอ้สื่อมือสะอาดอะไรเงี้ย
3: ในขณะที่ปรากฏการณ์ที่มันปรากฏขึ้นเนี่ย
2: มันเหมือนว่า
3: จะจับไปตรงไหนจับไปตรงไหนที่มันก็จะใช่ไหมจับไปตรงไหน
2: เงี้ยโกงสอบเนี่ย 15,000 และ 5,000 คนอย่างเงี้ย
3: ใช้เรารู้สึกยังไงใช่ไหมกับเหตุการณ์
2: 15,000 และ 5,000 คนอย่างเงี้ยใช่ไหมไม่ต้องพูดเรื่องอื่นอีกเงี้ยเอาพูดง่ายๆก็คือถ้าคุณเอาวิธีคิดสิงคโปร์เข้ามาในไทยได้มา
3: ฮะโอ้บริบทคนละแบบ
2: เงินเดือนมากแต่มีประสิทธิภาพแต่ว่าถ้าใครทำผิดอะไรเงี้ยก็ลงโทษอย่างรุนแรงอะไรเงี้ย
3: อันนั้นมันตั้งแต่ช่วงสร้างชาติกับอันนี้แบบที่เราดำเนินมาแบบนี้ต่อเนื่องมาเท่าไหร่ยังไงใช่ไหมรูปการเนี่ยมันต้องคิดอีกแบบหนึ่งละมั้ง
2: คือมันหลีกเลี่ยงไม่ได้เพียงแต่ว่าคือแบบคือถ้าเราเศรษฐกิจเราเป็นแบบนี้โดยภายใต้โครงสร้างทางการเมืองแบบนี้เนี่ยคือเกิดค่าเงินอะไรมันตกไปมากๆเนี่ยสมบัติอะไรเนี่ยจะไม่มีค่าเลยนะตอนนี้เนี่ยท่านผู้ฟังเราเริ่มขาดดุลการค้าและขาดดุลการชำระเงินแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่า ค่าเงินบาทนี่ไหลเทียบกับดอลลาร์นี่ไหลไปเรื่อยอย่าไปเทียบญี่ปุ่นเพราะญี่ปุ่นมันก็แย
3: ่
2: ค่าเงินบาทเนี่ยเทียบกับเงินดอลลาร์เริ่มอ่อนลงไปเรื่อยๆนะเพราะกันดีดีเราจะได้ขายของได้ดีเดี๋ยวมึงอ่อนไป40แล้วเป็นยังไงล่ะ
3: ตอนนี้ก็มองแต่แง่สั้นว่าทำให้ราคาของขายมันแพงขึ้น
2: คือคุณขาดดุลการค้าจีนประเทศเดียวปีนี้นี่ 2.2 ล้านล้านนะท่านผู้ฟังแล้วก็ยังไม่มีนโยบายที่จะลดการขาดดุลทางการค้านี่ท่านทางจีนเนี่ยจะเชิญท่านอนุทินไปเยือนนะท่านอนุทินไปเยือนนี่ก่อนท่านก็ต้องไปเรียนตีไอ้
3: อ๋อคือดนตรีจีนเขาดนตรีจีนเพื่อจะไป
2: คือท่านนายกอนุทินเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าเข้าคนง่ายนะและผู้หลักผู้ใหญ่อะชอบ
3: บุคลิกเหมือนเจ้าเสน่ห์ท่านในเชิง
2: แบบปูตินในแง่ไม่เคยหัวเราะไม่เคยยิ้มมานานแล้วตั้งแต่ไม่เคยมีการเห็นรอยยิ้มปูตินเลยตั้งแต่บุกคูเวตไอ้บุกไอ้ยูเครน
3: เนี่ย
2: ใช่ไหม
3: ใช่
2: อันวาอิบราฮิมมีหรือจะมาร้องแล้วก็ท่านอนุทินเล่น
3: แซกโซโฟน
2: และอันวา is it my way อะไรเงี้ย
3: ใช่ไหมประสานเน
2: ี่ยไปที่นั่นก็ตีที่เวียดนาม
3: เวียดนาม
2: อะไรพวกเนี้ย
3: ใช
2: ่
3: ไหม
2: ชอบ
3: ขึ้นทุกเวทีเลยนะขึ้นในทุกเวทีเลยนะ
2: ท่านสีจิ้นผิงก็ชอบ
3: ใช่ไหมนักอะไรนะวันนั้นเห็นนักข่าวน้องนักข่าวมาขอให้อวยพรวันเกิดก็ควักเครื่องดนตรีออกมาเล่น
2: ใช่ไหม
3: เบิร์ธเดย์ให้อย่างเงี้ย
2: เป็นหัวเพื่อนฝูงรักอย่างท่านอนุทินนี่คนรักมากผมไปดูเลยใครได้สัมผัสเนี่ยก็จะรักมากนะเป็นคนที่อยู่ด้วยแล้วไม่กดดันเป็นคนแล้วก็มีมุกมีอะไรพวกเนี้ยก็จะพูดภาษาอังกฤษอะไรที่แบบสนุกอะไรพวกเนี้ยนะ
3: ใช่อารมณ์ขันแพรว
2: ใช่ไหม
3: ตรงนั้น
2: แล้วก็ผู้นำโลกอ่ะที่เป็นระดับผู้หลักผู้ใหญ่ของโลกอะไรเงี้ยอย่างท่านสีจิ้นผิงเงี้ยท่านก็ชอบใช่ไหมคือพูดง่ายๆนายกอนุทินเนี่ยเป็นคนที่แบบเข้ากับคนที่เป็นผู้ใหญ่อ่ะได้เก่งใช่ไหมเป็นคนที่เรียกว่าอ่อนน้อมถ่อมตนอะไรพวกเนี้ยนะก็ไม่แสดงอำนาจอะไรพวกเนี้ย
3: โอ
2: ้ยกเว้นว่านักข่าวมันไปถามจี้มากเนี่ยก็ไม่ควรอะไรพวกเนี้ยใช่ไหม
3: ขึ้นเนี่ยท่านนายกขึ้น
2: แต่ตอนนี้ผมก็อยากจะให้ท่านนายกเนี่ยมีที่ปรึกษาทางยุทธศาสตร์อ่ะท่านนายกอ่ะต้องฟังด้วยนะ
3: ต้องฟังด้วยนะ
2: คือพูดง่ายๆคือท่านนายกเนี่ยอาจจะต้องกลับไปแบบในสมัยประวัติศาสตร์อ่ะของจีนอย่างเงี้ยคือมันต้องมีคนอย่างแบบของเบ้งอะไรพวกเนี้ย
3: โอ้คุณซื้อ
2: คือนายกอนุทินเนี่ยมีลักษณะคล้ายประธานาธิบดีโรนัลด์เรแกนไว้คุณรู้ไหม
3: โรนัลด์เรแกนของอเมริกานั่นแหละฮะ
2: คือโรนัลด์เรแกนเนี่ยแกไม่ได้เป็นคนเก่งนะแกมีโรนัลด์เรแกนเนี่ยมีแกก็เป็นคนมีมุกเยอะนะคุณอะไรแกเนี่ยเป็นคนพูดเก่งมาก
3: ชามมิ่งชามมิ่ง
2: เป็นคนพูดเก่งมากแล้วผมก็ตาม
3: ไ
2: ปผมก็ตามไปเพจไอ้พวกเนี้ยที่แกเอาคำคมของแกมาแกก็เล่าว่ามันก็มีเพื่อนสองคนนะ
3: เ
2: ข้าไปในป่า
3: ครับ
2: แล้วก็ไปเจอหมี
3: ไอ้
2: เพื่อนคนไอ้เพื่อนคนที่สองเนี่ยก็รีบหยิบเป้ออกมาแล้วหยิบรองเท้าสนีกเกอร์เตรียมวิ่งเลยไอ้เพื่อนคนแรกบอกว่ามึงคิดแล้วว่ามึงจะวิ่งเร็วกว่าหมี
3: เ
2: พื่อนคนที่สองที่หยิบรองเท้ามาใส่บอกเปล่ากูหวังว่าจะวิ่งเร็วกว่ามึง
3: กดแห่งป่า
2: อันนี้เป็นเรื่องที่ออกมาจากปากของ
3: เรแกน
2: เรแกนอย่างเงี้ยใช่ไหม
3: อ
2: ันนี้เงี้ยคือท่านอนุท
3: ิน
2: คือท่านอนุทินเนี่ยจะต้องมีคนเขียนสปีดอย่างเงี้ยแต่ว่าอย่าไปพูดภาษาแบบบ้านๆอะไรเงี้ยคือไม่เอาละฉีกไปเลยอะไรเงี้ยมันไม่ได้แต่ว่ามันจะต้องมีคนแบบรู้นิสัย ท่านอนุทินแล้วก็เน้นกระพริบให้เหมาะ
3: ให้เหมาะกับวิธีการพูดตัวตน
2: คือเขียนนะไม่ใช่เอาไอ้คนเขียนเนี่ยเป็นหลักแต่ต้องเอาตัวนาย
3: เอาอะไรมายัดปากท่านก็ไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้
2: ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอะไรเงี้ยมัน
3: ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เหมือนเบื่อท่านนายกอ่านเองก็คงเบื่อหยิบขึ้นมาก็เบื่อแล้วอ่ะ
2: แต่ว่าแหม